0: ก็คืออะไรมีใครรู้หรือเปล่าม
1: ดรู้ครับถูกแน่นอน
0: คือ
1: ความสูงและความเตี้ย
2: เริ่มต้นมาก็ทำให้อาจารย์อึ้งไปเลยนะครับน้องบอส
0: มีอะไร
1: เป็นเรื่องน้ำหนักคะ
0: น้ำหนักมีผลหรือเปล่าไม่รู
1: ้
0: นั่นๆโอเคเรื่องที่วันนี้อาจารย์จะมาเรียนรู้ไปด้วยกันเกี่ยวข้องกับเรื่องการหมุน
1: เหมือนครั้งที่แล้วหรือเปล่า
0: คล้ายๆมีความคล้ายคลึงกันมันอาจารย์เลยขอตั้งชื่อตอนนี้ว่าหมุนหมุนหมุน
3: แค่ชื่อตอนก็งงหัวหมุนกันเลยทีเดียว
0: ทุกคนลองสังเกตอุปกรณ์ที่อยู่ข้างหน้ามันจะเห็นว่ามันเป็นรูปร่างเป็นกลมๆม
1: ะ
0: สิ่งที่เรามีอยู่ข้างหน้าตอนนี้สังเกตว่าอาจารย์เตรียมอุปกรณ์มาเป็น PVC กระบอกอย่างนี้นะ
1: ค่ะมันมีเล็กกลางใหญ
0: ่ดีมากทุกคนสังเกต
1: ม
0: ี2สี2สีนี้ไม่ต่างกันอันนี้เพื่อให้เห็นความแตกต่างเฉย
4: ๆ
0: แต
4: ่สิ่งที่อาจารย์อาจจะให้มาทำซูชิก็ได้เพราะว่ากินน้ำมันสีเขียวก็ทำมาเป็นสาหร่ายแล้วก็ม้วนลงมาอย่าง
0: หิวแล้วเหรอ
3: น้องผิงหยางท่าทางจะหิวนะเรา
0: เอาล่ะสำหรับการทดลองแรกนะเริ่มต้นก่อนเลยอาจารย์จะถามว่าถ้าอาจารย์เอาท่อ PVC เนี่ยไปกลิ้งบนบริเวณที่มันเป็นพื้นลาดเอียงอาจารย์ถามพวกเราง่ายๆเลยว่าพวกเราคิดว่าขนาดไหนน่าจะลงไปถึงปลายทางก่อนกันไอริน
1: ขนาดเล็กค่ะ
0: บอส
5: ขนาดเล็ก
0: พิงหยาง
6: คร
0: ับ ใหญ่ใช่ไหมเอาล่ะนั้นอยากรู้ไหมว่าใครจะถึงพื้นก่อนกัน
3: เอาละสิครับน้องๆทายกันใหญ่เลยแล้วขนาดไหนจะถึงปลายทางก่อนกันนะไปดูกันเลย
0: เอาละนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขนาดไหนจะไปถึงปลายทางก่อนกันทุกคนช่วยสังเกตด้วยนะนับถอยหลังให้จ้าหน่อย
7: 3 2 1
1: เอาเล็ก
7: เอาโซ่เอาเล็กโซ่ใส่เอาเล็ก
0: อาจารย์อยากจะถามพวกเราว่าพวกเราคิดว่าอะไรที่จะเป็นตัวการบอกว่าอันไหนมันควรจะไปไวอันไหนควรจะไปช้าพวกเราคิดว่าเพราะอะไรขนาดเหรอ
1: ผมคิดว่า
6: ไซส์
0: ไซส์ขนาดเหมือนกันแต่มีแปลให้อาจารย์ด้วย
1: น้ำหนัก
0: มีผลไหม
1: มีผล
6: น้ำหนักจะเยอะ
0: มันจะยิ่งเร็วเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราเทสเองเลยทดสอบโดยการเพิ่มน้ำหนักให้กับมันพวกเราเห็นดินน้ำมันไหม
1: เห็นค่ะ
0: มาดูซิว่าใครให้ท่อ PVC วิ่งได้เร็วที่สุด
3: มาเริ่มที่ของน้องไอรีนกันก่อนครับมาดูกันว่ากระบอกกรวงกับกระบอกตันอันไหนจะกลิ้งไปถึงปลายทางก่อน
1: ณขณะนี้เราจะเริ่มขึ้นแล้ว
0: ให้สัญญาณนับถอยหลัง
7: 2 1เริ่มเลยครับ
0: เป็นไง
1: เร็วมากค่ะ
3: รอบนี้มาดูของน้องผิงหยางกันบ้างว่าจะเป็นยังไง
4: ผมเป็นซูชิไส้ผักซูชิไส้ผักไม่ใช่ผู้ผิดรายการแล้ว
0: โอเคอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเทียบกับอันที่เป็นอันกลวงเหมือนเดิมเอานะ
7: 3 2 1 Let it go
0: เป็นไง
1: เอา
0: ห
1: รือผิดใจ
6: เร็วกว่า
0: เร็วกว่าใช่ไหม
3: รอบนี้มาดูของน้องบอสกันครับว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลย
7: 3 2 1
0: แน่นอนเอาล่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนเห็นแล้วว่าทันทีที่เราใส่มวลเข้าไปก็คือดินน้ำมันเข้าไปเนี่ยทำให้มันกลิ้งลงได้เร็วขึ้นถูกไหม
3: คราวนี้เรามาดูของน้องๆทั้ง3คนพร้อมกันไปเลยว่าใครจะชนะ
0: ถ้าทุกคนพร้อมแล้วให้สัญญาณกันด้วย
7: 3 2 1เริ่ม
3: โอ้โหเข้าเส้นชัยพร้อมๆกันเลยนะครับเนี่ยเอว่าแต่ทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะครับอาจารย
4: ์เมื่อกี้มันเข้ากันเหรอ
0: เป็นยังไงบ้าง
1: เข้ากันเลยครับ
0: เมื่อสักครู่พวกเราพอจะเห็นแล้วว่ามันแทบจะสูสีกันเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่พวกเราให้เหตุผลอาจารย์ว่าใครน่าจะถึงก่อนถึงหลังนี่เพราะอะไรนะ
1: เพราะว่ามันน้ำหนักค่ะ
0: ความหนักใช่ไหมในบรรดาของเรา3คนใครหนักสุด
1: ของพี่ผิงหยางค่ะ
0: ของผิงหยางหรือตัวผิงหยางหนักสุด
1: ตัวผิงหยาง
3: อาจารย์ครับเป็นน้ำหนักของท่อ PVC ตั้งหากครับไม่ใช่น้ำหนักตัวของน้องผิงหยาง
0: อาจารย์ถามว่าอย่างนี้ถ้าอาจารย์เอาของพี่ผิงหยางมาแล้วเอามาสู้กับรุ่นเล็กอาจารย์คิดว่าใครจะชนะ
1: เล็กค่ะ
0: เพราะ
1: มันหนักกว่าม
0: าเลยมาผิงหยาง
3: มาดูกันครับว่าท่อ

0: PVC ของน้องผิงหยางกับแท่งเหล็กของอาจารย์ใครจะชนะ
1: การทดลองที่เราทำมาทั้ง2อันสังเกตเนาะพวกเราทุกคนอัดดินน้ำมันเข้าไปเนี่ย3ขนาดน้ำหนักก็ไม่เท่ากันแล้วแต่ก็ปล่อยปุ๊บมันก็ไปเหมือนกันอาจารย์เองเอาเหล็กมาอีกชิ้นนึงที่หนักสุดๆเลยก็ไปเท่าๆกันอยู่ดีสรุปได้ว่าอะไร
2: หรือว่าน้ำหนักไม่เกี่ยวนะคะ
3: อาจจะเกี่ยวกับลักษณะของ
1: เยี่ยมยอด
3: สิ่งที่เรามาหมุน
1: ที่เราต่อมาใกล้เคียงทั้งหมดเลยคือนั้นอันที่1ที่เราสรุปได้เลยก็คือน้ำหนักหรือมวลของมันเนี่ยไม่มีผล2ก็คือจริงๆแล้วต้องดูที่รูปร่างของมันนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ทำไมถึงแม้อาจารย์จะเอาเหล็กมากริ้งเหล็กก็ยังคงกริ้งด้วยอัตราเร็วเท่าๆกันเพราะรูปร่างเดียวกันมันเป็นทรงกระบอกตันทั้งหมดคราวนี้อาจารย์อยากจะให้พวกเราได้ความรู้สึกว่าอะไรที่มันกริ้งง่ายอะไรที่มันกริ้งยากหรืออะไรที่มันหมุนง่ายอะไรที่มันหมุนยากอาจารย์เลยจะมีอีกการทดลองนึงมาให้พวกเราได้ทดลองกันดู
0: มาสู่การทดลองที่2จะยากและท้าทายแค่ไหนไปชมกันเลย
1: เดี๋ยวสิ่งที่อาจารย์จะทำคืออาจารย์อยากจะให้พวกเราลองบาลานซ์ไม้เมตรด้วยมือของเราเนี่ยดูซิว่ามันยากมันง่ายยังไง
2: ก็ขอลองนะ
1: ลองนะเดี๋ยวให้ลองทีละคนและจำความรู้สึกเอาไว
0: ้โถน้องไอรีนตั้งท่าซะดีเชียว
1: ถ้าพร้อม
0: ไหวไหมครับเนี่ยน้องบอส
1: อ่ะพี่ยางลอง
2: จับความรู้สึก
0: น้องผิงหยางหน้าตาสะใจเลยนะที่ได้แกล้งอาจารย์น่ะ
1: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม้เนี่ยมันพยายามที่จะล้มเนาะ
2: ค่ะ
1: ถ้าเราพิจารณาดีๆมันก็คือมันกำลังจะหมุนเราควบคุมมันยากเพราะว่าการทรงตัวของมันมันทำได้ลำบากถ้าอาจารย์อยากจะทำให้มันหมุนหรือมันล้มยากขึ้นอาจารย์จะทำยังไงดี
0: เจอคำถามนี้เข้าไปแก๊งตัวจิ๋วของเราถึงกับอึ้งกันเลยทีเดียว
1: อาจารย์มีอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งพวกเราสังเกตเนา
2: ะ
1: ไอตัวเนี้ยมันมีน้ำหนักพอสมควรอันนี้เป็นตัวซีแคลมป์อาจารย์สามารถเอามันหนีบของได้สิ่งที่อาจารย์จะทำคืออย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเอาไอ้เจ้าตัวนี้มาถ่วงคือคำว่าถ่วงคืออาจารย์จะมันหนีไปที่ปลายอย่างนี้เนาะง่ายๆอย่างนี้เลยเนาะสิ่งที่อาจารย์จะให้พวกเราเทสก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะให้เราทำเหมือนเมื่อสักครู่ใหม
2: ่
1: ก็คือเลี้ยงไอ้เจ้าไม้เมตรตัวนี้บนมือหรือบนนิ้
2: ว
1: คิดว่าจะง่ายหรือมันจะยากกว่าเดิม
2: ยาก
1: กับอีกวิธีนึงอาจารย์บอกเอาใหม่อาจารย์กลับอันนี้ลงมาด้านล่างอันไหนจะง่ายกว่ากัน
2: เอาน้ำหนักถ่วงไว้ข้างล่าง
1: โอเคเยี่ยมยอดนั้นเรามาทดสอบกันเลย
0: ว่าแล้วน้องผิงหยางก็ขอลองก่อนเลย
1: ลองเลี้ยงดูดูชอบมันยากหรือง่ายถูกก็ยังยากอยู่ไหม
3: ยากกว่าเดิม
1: คราวนี้ลองอีกแบบลองดูท
2: ุ
1: กคนออกห่างง่ายยาก
2: ค่อนข้างยาก
1: ยังยากอยู่ใช่ไหมคราวนี้อาจารย์จะลองกลับด้านนะทุกคนขอสถานที่
2: แต่ว่าอันนี้ง่ายกว่าค่ะ
1: ง่ายไหมรู้สึกไหมว่ามันง่ายขึ้นไหม
2: เพราะมันบาลานซ์เสกจาก
1: ง่ายขึ้นไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนที่มวลก้อนนี้มันอยู่ที่ด้านล่างใกล้กับบริเวณที่มันจะหมุนเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ไปอยู่ไกลๆทำให้ไอ้การหมุนของไม้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายนี่นะเนี่ยสังเกตเนาะแต่ทันทีที่อาจารย์กลับไอ้เจ้านี่สังเกตว่าถ้าเกิดอาจารย์พยายามจะหมุนตรงนี้อาจารย์จะรู้สึกเลยว่ามืออาจารย์เนี่ยต้องทำงานเยอะหน่อยคือมันจะหมุนได้ยากขึ้นทุกคนลองหมุนดูยากนะรู้สึกต้องใช้ต้องเกรงมือนิดนึงเนาะแต่ถ้าเกิดเรากลับด้านดูแล้วลองพลิกดูอันนี้เบาสบายใช่ไหมและนี่แหละคือสิ่งที่อาจารย์อยากจะนำเสนอให้เรารู้จักกับคำนี้เราเรียกคุณสมบัติตัวนี้ว่า
2: การบาลานซ
1: ์ความเฉื่อย
2: ความเฉื่อย
1: แต่เป็นความเฉื่อยต่อการหมุนเฉื่อยต่อการหมุนก็คืออะไรที่ตามที่เป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือหมุนยากคืออยากจะไปหมุนเนี่ยมันไม่ค่อยอยากจะไปถ้าอย่างงี้ถือว่าหมุนง่ายอย่างเงี้ยความเฉื่อยต่อการหมุนน้อยโอเคเนาะในทางฟิสิกส์เรามีคำนี้เราเรียกว่าโมเมนต์ความเฉื่อย
0: โมเมนต์ความเฉื่อยก็คือปริมาณที่บ่งบอกถึงความยากง่ายในการเปลี่ยนแปลงความเร็วของการหมุน
1: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนที่อาจารย์เอามวลขึ้นไปด้านบนนี้อย่างเงี้ยโมเมนต์ความเฉื่อยมากมันก็เลยจะหมุนยากหน่อยแต่ถ้าอาจารย์ทำอย่าง
2: น
1: ี้โมเมนต์ความเฉื่อยน้อยโอเคเน
2: า
1: ะแล้วตัวการที่ทำให้ว่าโมเมนต์ความเฉื่อยจะมากจะน้อยก็คืออยู่ที่ว่ามวลมันอยู่ไกลหรือใกล้กับบริเวณที่มันเป็นตัวจุดศูนย์กลางการหมุนนั่นเองเอาละงั้นทุกคนรู้จักคำนี้แล้วเนา
2: ะ
1: คำนี้เรียกว่า
4: โมเมนต์ความเฉื่อย
1: เยี่ยมยอดแต่อย่างไรก็ดีเพื่อจะได้ให้พวกเราเห็นตัวอย่างในเรื่องราวที่อาจจะเกิดขึ้นรอบๆตัวเราได้มากขึ้นเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราไปดูกิจกรรมบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับโมเมนต์ความเฉื่อยมากกว่านี้เดี๋ยวเราจะไปที่ลานสเก็ตน้ำแข็งกันตอนนี้เราทุกคนอยู่ที่ลานไอสเก็ตซับซีโร่นะครับรู้ไหมว่าวันนี้อาจารย์พาพวกเรามาที่ลานสเก็ตน้ำแข็งเนี่ยจะมาทำอะไรทำอะไรครับ
2: มาเล่นไอสเก็ต
1: เล่นเป็นหรือเปล่า
0: ดูจากท่าเขินของเราแล้วเนี่ยเล่นไม่เป็นใช่ไหมล่ะครับน้องบอส
1: ครับผม
3: กินน้ำแข็งใส
1: กินน้ำแข็งใส
0: ของกินอีกแล้วนะครับน้องผิงหยาง
1: ถ้าไปดิน
2: รู้แล้วค่ะมาฝึกหมุนหรือเปล่าคะ
1: มาฝึกโอ้นี่ฟังดูเป็นเรื่องเป็นราวมาฝึกหมุนแล้วพวกเราคิดว่าเราจะมาหมุนอะไรกัน
2: มาหมุนตัวเองค่ะ
1: พวกเราจำกันได้ไหมว่าเราทำการทดลองเกี่ยวกับเรื่องการหมุนกันไปในสตูดิโอแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เราพยายามทำกันในการทดลองนั้นก็คือพยายามจะศึกษาเรื่องของการหมุนเนา
2: ะ
1: งั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมีการหมุนให้ดูกันอีกแบบเต็มๆแต่แน่นอนพวกเราคิดว่าใครจะหมุนในพวกเราทั้งหมด4คนที่ใครจะหมุน
2: หนูไม่เอาหนูไม่เอาแล้ว
3: ครับ
1: ครับผมอ
2: าจารย์
3: ครับ
1: อาจารย์ไม่น่ารอดนะอาจารย์หมุน
0: อ้าวถ้าอาจารย์ไม่ไหวแล้วใครจะไหวล่ะครับ
1: เอาอย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราได้พบกับคนที่น่าจะสามารถทำให้พวกเราเห็นการหมุนได้ชัดเจนที่สุดต้อนรับพี่พร้อมครับผม
5: สว
1: ั
5: สด
1: ี
5: คร
1: ับ สวัสดีครับช่วยเล่าให้พวกเราฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าน้องพร้อมได้มีประสบการณ์ไปแข่งขันไปทำอะไรมาบ้างแล้วครับที่ผ่านมา
5: หนูเริ่มเล่นสเก็ตตั้งแต่8ขวบค่ะแล้วก
1: ็
5: ประมาณ9ขวบก็เริ่มไปแข่งต่างประเทศเยอะขึ้นล่าสุดเมื่อตอนต้นปีหนูเพิ่งไปญี่ปุ่นมาค่ะรายการเอเชียนวินเทอร์เกม
1: การเล่นสเก็ตเนี่ยมันยากมันง่ายยังไงครับ
5: ช่วงแรกๆที่หนูเล่นไม่เป็นก็ค่อนข้างยากนะคะแต่ว่าพอเริ่มคุ้นเริ่มชินกับความเร็วของมันก็เริ่มพอไปได้ค่ะ
2: แล้วเวลาที่จะไปต่างประเทศจะเล่นไอสเก็ตไปถึงต่างประเทศเลยหรอคะ
0: เออถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆคงเมื่อยหน้าดูเลยนะครับน้องบอส
2: เวลาพี่หมุนพี่
5: มึนๆนะแต่ว่าชินหมุนไปเรื่อยๆจะชิน
3: พี่ตีลังกาได้หรือเปล่า
5: โอ้ยพี่ตีลังกาไม่ได
0: ้ผิงหางนั่นเขาเรียกว่ากายกรรม
1: ที่ถามคือมันมีวิธีการแก้มึนไหมครับเข้าใจว่าพอเราเห็นเนาะมันต้องหมุนๆเยอะเนี่ยมันมีวิธีการยังไงที่เป็นเทคนิคไหมครับเพื่อจะได้ให้เราไม่รู้สึกมันมึนมากจนเกินไป
5: เทคนิคของหนูก็คือพยายามหลังหมุนเสร็จจะโฟกัสกับที่จุดหนึ่งจุด
1: อ๋อคือต้องโฟกัสที่จุดหนึ่งเอาไว้เพื่อจะได้เราจะได้ไม่งงเนาะอ๋อโอเคเอาแหละพวกเราทุกคนอยากจะเห็นพี่พร้อมเขาโชว์เรื่องของการหมุนหมุนกันหรือยัง
4: อยากค
1: ่
4: ะ
1: ถ้าอยากแล้วก่อนที่เราจะไปดูพี่พร้อมโชว์การหมุนและลีลาการสเก็ตให้เราดูไอรินใส่อะไรมาเนี่ย
2: รองเท้าไอสเก็ตค
1: ่
2: ะ
1: ไหนมันดูเหมือนมันพร้อมที่จะไปโชว์มากเลยอ่ะไอรินจะไปเป็นคนหมุนให้ดูแต่ก่อนไหม
2: ไม่ไม่พร้อมมีบอกคะพ
1: ี่
2: ไอร
1: ี
2: นไปเล่นก่อนพ
1: ี่
2: พร้อมด
1: ี
2: กว่าคร
1: ับ นะม
0: ี เราไปดูลีลาการเล่นสเก็ตน้ำแข็งของน้องไอรีนและมืออาชีพ

0: ีกระโดดมีกระโดด
1: โอ้โ
0: หเยี่ยมยอดเลยครับพี่พร้อมพวกเรามีคำถามอะไรที่อยากจะถามพี่พร้อมเขาไหมหลังจากเห็นแล้วอ่ะถามเลย
2: หนูอยากรู้ว่าค่ะแค่กลางทำไมกลางมือถึงช้าทำไมหกมือถึงเร็ว
0: อ๋อทำไมกลางมือถึงช้า

0: ซ้อม6วันต่ออาทิตย์ค่ะ
1: แล้วทำไมตอนที่เริ่มยกขามันถึงดูช้าๆแล้วมันก็ค่อยๆเร็วไปเรื่อยๆค่ะ
0: เพราะว่าตอนที่เรากำลังยกขาแขนกับขาเราอยู่นอกตัวที่เป็นแกนกลางใช่ไหมคะแต่พอเราเริ่มดึงมันเข้ามาใกล้ๆเหมือนมันจะยิ่งเพิ่มความเร็ว
2: อยากจะฝากน้องพร้อมช่วยเชิญชวนเยาวชนอาจจะรู้สึกว่าอยากจะเล่นกีฬาสเกตเนี่ยไม่ทราบมีคำแนะนำยังไงหรือว่าอยากจะให้น้องๆที่บ้านเนี่ยจะเริ่มยังไงครับ
0: ค่ะก็อยากให้น้องๆมาลองเล่นดูนะคะเพราะว่ามันก็เป็นกีฬาที่น่าสนใจนะคะมันมีเสน่ห์ในตัวของมัน
2: มีเสน่ห์นะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องพร้อมมากนะคะขอบคุณพี่พร้อมเท้าค่ะขอบคุณมากค่ะเอาล่ะเมื่อสักครู่เราได้เห็นพร้อมเขาแสดงการเคลื่อนที่แบบหมุนๆให้เราเห็นสวยงามเลยเน
3: า
2: ะสวยงาม
3: มากเลยค่ะ
2: คราวนี้ไอ้ครั้นที่ว่าพวกเราเนี่ยจะไปทำหมุนๆอย่างพี่เขาก็คงไม่ไหว
3: ไม่ไหวค่ะ
2: แต่เมื่อสักครู่อาจารย์เห็นว่าพวกเราเนี่ยได้ถามพี่เขาแล้วว่าเอ๊ะทำไมเวลาหมุนตัวเนี่ยจะต้องมีการเอาแขนเข้าเอาแขนออกมีการเอาขาเข้าเอาขาออกพี่เขาอธิบายเรื่องของว่าอันนี้แรงต้านแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องแรงต้านที่พี่พร้อมเขาพูดกันอีกนิดนึงดีไหม
3: ค่ะดี
2: ซึ่งคราวนี้อาจารย์มีการทดลองมาให้พวกเราได้ทำ
4: เอว่าแต่การทดลองจะเป็นแบบไหนไปดูกัน
2: เดี๋ยวเราจะจำลองสถานการณ์การหมุนที่เหมือนกับพี่พร้อมเขาทำนั่นแหละแต่ด้วยความที่เราหมุนไม่ได้นี่เดี๋ยวเรานั่งเก้าอี้แล้วกันเพื่อจะได้ให้ทุกคนได้ความรู้สึกของการที่ว่าในจังหวะที่หมุนเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราเปลี่ยนรูปร่างของเราว่ามันจะมีการหมุนเร็วขึ้นอย่างที่พี่เขาทำได้บนลานสเก็ตน้ำแข็งหรือเปล่า
4: เอ้าทำไมน้องบอสไปแซวพี่ผิงหยางอย่างนั้นล่ะครับ
2: พร้อมเขาบอกว่าอะไรนะถ้าเขาอยากจะหมุนเร็วๆเขาต้องทำยังไง
1: เขาต้องเอาแขนเอาขาแล้วก็หุบเข้ามาอยู่ตรงศูนย์กลางมันจะเร็วขึ้น
2: ถูกต้องก็คือพี่เขาอธิบายว่าเราจะมีแกนของการหมุนอยู่ที่ตรงกลางลำตัวเรา
4: เรามาทำการทดลองกันเลยดีกว่าโดยมีอุปกรณ์ในการทดลองนั่นก็คือดัมเบล
2: คราวนี้สิ่งที่เราจะเรียนแบบลักษณะการหมุนของพี่พร้อมเขาก็คือเดี๋ยวให้พิงหยางกางแขนออกก่อนโอเคนะระวังหัวด้วยและเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆทั้งสองช่วยกันหมุนแล้วพอพิงหยางหมุนได้สักพักนึงอย่าหุบแขนเข้าโอเคนะหุบแขนเข้าแล้วดูซิว่าหมุนเร็วขึ้นคล้ายๆกับการหมุนบนลานสเก็ตของพี่พร้อมเขาไหมอ่ะลองเลยมาปล่อยหุบแขนเข้า
3: ช้าลง
2: แต่เหมือนมันจะช้าลงด้วยตัวมันเองไม่ใช่จากการหุบเอาเร็วกว่านี้ได้ไหมหมุนเร็วๆ
3: ไปคือ ให้หมุนเท่าไหร่
2: ผิงยางทำอย่างนี้อาจารย์ไม่แน่ใจว่ามันจะเร็วหรือมันจะช้านะเพราะดูจะเหนื่อยด้วยนะ
4: ดูถ้าผิงยางจะไม่ไหวงั้นรอบนี้อาจารย์หมุนให้ดีกว่า
2: เอาเรากลับกันเมื่อกี้เรากลางมันหมุนยากเราเริ่มจากหุบก่อนและดูซิว่าถ้ากลางปุ๊บมันเราจะหมุนช้าลงไหมลองดูนะเอานะน้องมอสพร้อมเอานะอย่าพึ่งนะไปกลางแขน คือเท่าที่ดูแล้วบังเอิญพวกเรายังตัวเล็กกันอยู่ก็เลยไม่สามารถปั่นเองได้เพราะให้เพื่อนๆช่วยกันปั่นมันก็เลยไม่ค่อยเร็วเท่าที่ควรเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูดีกว่านะมา
4: เอาละครับรอบนี้อาจารย์จะหมุนโชว์เด็กๆกันแล้วมาดูกันว่าอาจารย์จะเป็นยังไง
2: เราทุกคนถอยออกถอยออกถอยออก
1: อาจารย์ลงทุนเองเลยเหรอ
2: ถอยออกจากรัศมีแขนอาจารย์อย่าให้ใกล้ๆนะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะหมุนตัวเองโอเคนะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะหุบแขนเข้าแล้วพวกเราสังเกตนะว่าอาจารย์เปลี่ยนลักษณะการหมุนไปยังไง
1: มันเร็วขึ้นนึงอะครับ
2: อาจารย์มึนเร็วขึ้นไหมเมื่อกี
3: ้เร็วขึ้น
2: อย่าให้อาจารย์ต้องทำอีกรอบเลย
1: เทคนิคที่พร้อมบอกว่าให้โฟกัสไปตรง
2: ที่จุดหนึ่งใช่ถูกต้องนั่นจะเห็นว่าตอนที่อาจารย์เริ่มหุบแขนเข้ามาปั๊บ
1: มันเริ่มเร็วขึ้น
2: อาจารย์จะหมุนเร็วขึ้นทันทีแล้วพออาจารย์กางแขนออกไปปุ๊บมันก็ช้าลงนี่แหละคือรูปร่างลักษณะของการเปลี่ยนแปลงการหมุนที่พี่พร้อมเขาทำให้ดูสังเกตพอเขาหุบแขนเข้าพอมาอยู่บริเวณกลางลำตัวแทบจะทั้งหมดเนี่ยทำให้การหมุนเร็วขึ้นคราวนี้สิ่งที่อาจารย์อยากจะอธิบายพวกเราเมื่อสักครู่นี้พี่พร้อมอธิบายว่ามีคำว่าแรงต้านอยู
3: ่
2: แต่คราวนี้อาจารย์อยากจะขยายความเรื่องของแรงต้านในที่นี้ไม่ใช่แรงต้านที่เราคุ้นเคยในเรื่องอย่างเช่นแรงเสียดทานหรือเวลาเรามีอะไรมาต้านเรา

0: ไม่ใช่แต่ความหมายของพี่พร้อมคือจำการทดลองที่เราพยายามจะส่งไม้เมตรแล้วเราเอามวลไปเกาะด้านล่างกับด้านบนได้ไหม
1: จำได้
0: เรามีคำคำหนึ่งที่เราเสนอไปคำนั้นชื่อว่า
2: โมเมนตัม
1: เชื่อม
0: ไม่ใช่โมเมนตั
2: มความเชื่อย
0: เกือบแล้วเกือบแล้วยังไม่ใช่ยังไม่ใช่
2: ความเป็นความเชื่อย
0: เยี่ยมยอดมากบอสโมเมนต์ความเฉื่อยซึ่งเราเคยอธิบายไปว่าไอ้เจ้าตัวนี้นี่แหละอาจารย์พยายามจะให้พวกเรานึกถึงว่ามันเป็นความขี้เกียจมันเฉื่อยที่จะเปลี่ยนแปลงและนั่นแหละคือความหมายของคำว่าต้านที่พี่พร้อมอธิบายก็คือตอนที่อาจารย์กางแขนออก
2: นี
0: ่เมื่อใดก็ตามที่เรามีอะไรก็ตามอยู่ห่างจากแกนหมุนของเราไอ้เนี่ยเราจะบอกว่ามีโมเมนต์ความเฉื่อยมากแต่พอหุบแขนเข้ามาเนี่ยโมเมนต์ความเฉื่อยน้อยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเอ๊ะทำไมเราถึงหมุนเร็วขึ้นเพราะสิ่งที่มันยังคงเหมือนเดิมคือคำว่าโมเมนตัมเชิงมุมครับผม
2: โมเมนตัมเชิงมุมกับโมเมนต์ความเฉื่อยเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า
0: เยี่ยมยอดเลยบอสมันเกี่ยวข้องกันเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโมเมนตัมเชิงมุมที่เรามีขึ้นอยู่กับ2ปริมาณปริมาณหนึ่งก็คือโมเมนต์ความเฉื่อยปริมาณที่2ก็คือเราหมุนเร็วแค่ไหนแต่คราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้เจ้าโมเมนตัมเชิงมุมเนี่ยในกรณีที่อาจารย์หมุนอยู่เนี่ยถือว่ามีค่าเหมือนเดิมเอานะทุกคนคิดตามอาจารย์นะถ้ามันเหมือนเดิมแต่อาจารย์หุบแขนลงแสดงว่าโมเมนต์ความเฉื่อยอาจารย์ลดลงอะไรจะต้องมาเพิ่มแทนนะ
2: ความเร็ว
0: เยี่ยมยอดความเร็วก็ต้องมาชดเชยกันเพื่อให้ปริมาณทั้งหมดมันยังเท่าเดิมอยู่โมเมนต์ความเฉื่อยกับอัตราเร็วของการหมุนสองตัวนี้รวมกันจะนำไปสู่ปริมาณที่เราเรียกว่าโมเมนตัมเชิงมุมนี่แหละและสิ่งที่พี่พร้อมเขาหมุนและเขาหมุนเร็วขึ้นเพราะเขาพยายามลดโมเมนต์ความเฉื่อยของตัวเองเขาก็เลยไปเพิ่มอัตราเร็วของการหมุนของเขาได้นั่นเองนี่แหละคือหลักของฟิสิกส์ของการหมุนที่เรามานำเสนอในวันนี้เข้าใจไหม
3: เข้าใจแล้ว
0: เยี่ยมยอดถ้าเข้าใจแล้วไปหมุนกันต่อไหม
2: ไ
0: ปแล้วโอ้หมุนอีกแล้วหมุนอีกแล้วเหรอหมุนอีกแล้ว

สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดย

0: รวมของอาคาร 6. การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางอากาศที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ไม่เป็นไรนะครับ
3: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เซฟตี้ฟอร์โอ
5: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
7: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่51อุปาทานตอนที่4
1: เจอกันอีกแล้วสินะเจ้าศิลา
2: ฮะ
1: อุปาทานคราวนี้จะมาไม้ไหนอีกล่ะ
3: พวกเจ้านี่ไม่ธรรมดาผ่านด่านข้าได้ทั้ง3ด่านแต่ด่านอัตวาทุปาทานนี้ถ้าเอาชนะข้าไม่ได้อย่าหวังว่าจะได้ออกไปจากปราสาทมึกแห่งนี้เลย
1: ข้าไม่กลัวเจ้าหรอกจะให้เล่นเกมอะไรอีกก็บอกมันเลย
3: พวกเจ้าทุกคนต้องแข่งหมากกระดานกับข้า
1: หมากกระดาน
3: เห็นตัวหมากพวกนั้นไหมเจ้าชอบตัวไหนก็เลือกเลยนั่นล่ะคือตัวเจ้าที่จะลงแข่งในเกมหมากกระดานนี
4: ้ข้าชอบตัวนี้ข้าจะเป็นราชินีว้าวข้าเป็นราชินีจริงๆแล้ว
5: เย้เกิดอะไรขึ้นกับตัวข้าเนี่ย
3: ดีมากทีนี้ก็เริ่มเกมได้ใครกำจัดหมากฝ่ายตรงข้ามได้หมดก่อนคนนั้นชนะ
4: ราชินีก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกนี่แน
1: ่เฮ้ย
4: ย
1: ้
4: ายย้าย
1: ชนะชนะชนะ
5: เฮ้ยทำไมโผล่ขึ้นมาอีกแล้วล่ะ
3: ข้าไม่ได้บอกกติกาไปซะหน่อยว่าตัวหมากจะงอกเพิ่มมาใหม่ไม่ได้
6: แบบนี้ขี้โกงนี่นะ
3: นี่มันเกมของข้าข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นถ้าไม่ได้อยากเล่นก็เชิญอยู่ที่นี่ตลอดไป
1: หนูยจะอุปาทานคิดจะหาเรื่องกันใช่ไหม
6: ศิลาข้าว่าเลิกเล่นเกมเถอะแล้วหาทางออกจากที่นี่ด้วยวิธีอื่นดีกว่า
5: ข้าเห็นด้วยเล่นไปก็ไม่ชนะอยู่ดี
4: ข้าก็ไม่อยากเล่นแล้วอะ
5: ไปกันเถอะ
1: มาตัวข้าคืออัศวินในเกมนี้ข้าไม่ออกจากเกมเด็ดขาดจนกว่าจะชนะย่อย
4: ่อ
1: ย่อ
6: ศิลายึดติดกับการเป็นตัวหมากอัศวินไปซะแล้วทำไงดีเนี่ย
5: ตัวช่วยก็ใช้พร่ำเพรื่อไม่ได้ท่านอาจารย์ขอรับพวกข้าควรทำไงดี
7: แย่ละสิศิลาติดกับดักของอัตวาทุปาทานเข้าซะแล้ว
8: อัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราแล้วก็ทำให้ยึดมั่นไปว่ามีตัวเขาของเขาอีกด้วย
9: แบบนี้ถ้าจะรอดยากพวกเราส่งตัวช่วยพิเศษไปเตือนสติศิลากันดีกว่า
1: จะอุปาทานข้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกข้าคือตัวหมากอัศวินผู้กล้าในเกมนี้ข้าต้องชนะ
3: มั่นถือมั่นว่ามีตัวตนมีนั่นมีนี่เป็นของตนมากเท่าไรเจ้าก็จะยิ่งติดอยู่กับข้าไปอีกนานเท่านั้น
6: พอได้แล้วเจ้าไม่ใช่ตัวหมากสักหน่อยแต่คือศิลาเพื่อนข้าออกมาจากเกมนั่นได้แล้ว
1: ไม่ข้าคือตัวหมากอัศวินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีใครล้มข้าได้นี่
6: โอ้ยศิลา
5: ไปศิลากลายเป็นตัวหมากยักษ์ไปแล้ว
1: ข้าชนะเกมแล้วข้าชนะแล้ว
7: ศิลาเจ้ากำลังยึดถือตัวตนที่เป็นตัวหมากในเกมจนลืมความเป็นจริงไปแล้วว่าแท้จริงตัวเจ้าเป็นเพียงสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้น
9: ถูกแล้วตั้งสติแล้วพิจารณาให้ดีๆ
1: อย่ามายุ่งกับข้านี่ตัวข้าของข้าข้าจะทำอะไรก็เรื่องของข้า
8: เห็นทีต้องช่วยเรียกสติศิลากลับมาซะแล้วแว่นสัมมาทิฏฐิ
1: ฮะเอ๊ะนี่ข้ามวนมาทำอะไรอยู่เนี่ยเอาท่านอาจารย์ทั้งสามมาได้ยังไงขอรับ
5: ก็เจ้าโดนอุปาทานครอบงำจนนึกว่าตัวเองเป็นตัวหมาในกระดานนี่นะสิใครพูดก็ไม่ฟังจนท่านอาจารย์ต้องมาช่วย
1: ฮะจริงเหรอทำไมข้าหลงคิดแบบนั้นไปได้
8: เพราะว่าเจ้ามีอัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราไงล่ะ
1: เอ๊ะแต่ตัวเราก็มีอยู่จริงนี่ขอรับร่างกายนี่ก็คือตัวข้าจะให้ข้าเชื่อว่าไม่มีได้ยังไงล่ะขอรับ
8: สิ่งที่เจ้าเรียกว่าเป็นตัวเจ้าร่างกายของเจ้านั้นเป็นเพียงการแต่งตั้งขึ้นมาแต่งตั้งว่าคนคนนี้หน้าตาแบบนี้เรียกว่าศิลาเด็กผู้หญิงผมสีชมพูนี่เรียกว่ากันเด็กตัวกลมๆใส่แว่นนี่เรียกว่าเจ้าปันเด็กหัวแหลมๆนี่เรียกว่าเข็มทองหรือแม้แต่ธรรมชาติก็เรียกสิ่งที่เติบโตจากพื้นดินแผ่กิ่งก้านใบออกดอกออกผลว่าคือต้นไม้ทั้งหมดนี้เป็นแค่คำที่เรียกกันให้เข้าใจว่าอะไรคืออะไรแต่ไม่ใช่ให้ยึดถือว่ามีตัวตนจริง
1: ๆงั้นถ้าตัวเราไม่มีแล้วร่างกายความรู้สึกความคิดที่ข้ามีอยู่มันคืออะไรล่ะขอรับ
7: เจ้าจำภารกิจที่ข้าให้เดินข้ามสะพานเชือกเพื่อข้ามหน้าผาได้ไหม
5: ข้าจำได้แม่เลยขอรับความกลัวตกเหวนั่นข้ายังไม่ลืมเลย
1: ข้าก็จำได้ขอรับแต่มันเกี่ยวกับเรื่องความไม่มีตัวตนยังไงล่ะขอรับ
7: ข้าเคยอธิบายแล้วว่าร่างกายและจิตใจของเจ้าคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามยกตัวอย่างง่ายๆก่อนเช่นต้นไม้ก็คือการประกอบรวมกันของกิ่งก้านลำต้นรากเปลือกไม้กระพี้แก่นไม้เป็นต้นตัวเจ้าเองก็เช่นกันเกิดจากรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากนามคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอ๋อ
1: จำได้แล้วขอรับทั้งหมดนี้เรียกว่าขันธ์ 5
9: ถูกต้องในตอนนี้ที่เจ้ายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันธ์ 5ของเจ้ายังไม่แตกสลายยังประกอบกันดีอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งเจ้าตายไปขันธ์ 5นี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเจ้าก็ต้องหายไป
8: แล้วแบบนี้เจ้าจะยังยึดมั่นในตัวตนว่ามีเรามีของเราใดอีกหรือศิลา
1: ข้าเข้าใจแล้วขอรับแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราแต่ข้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ดีละขอรับ
8: รู้สึกว่ามีแต่ไม่ได้ยึดถือเป็นจริงเป็นจังว่าเป็นของของตนก็ถือว่าเจ้าได้เริ่มละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแล้ว
1: ขอบคุณมากขอรับท่านอาจารย
7: ์ได้เวลาต้องเดินทางไปด่านถัดไปแล้วเวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆรีบไปเร็วๆเถอะ
4: แผ่นดินไหวปราสาทจะพังแล้วแน่ๆเลย
6: แย่แล้วรีบหาทางออกกันเถอะเอ๊ะนั่นลิฟต์โผล่มาแล้ว
5: ลิฟต์มาจริงๆด้วยไปกันเร็วค่ะ
1: ไปไปไป
3: น้อยให้อาจารย์มาช่วยให้ผ่านด่านแถมยังทำปราสาทข้าพังเฮ้ยเจ็บใจนักฝากไว้ก่อนเถอะเฮ้ย
0: ในที่สุดพวกศิลาก็ผ่านด่านของอุปาทานได้สำเร็จทั้ง4ด่านแล้วในตอนต่อไปพวกศิลาจะต้องผจญภัยกับอะไรอีกโปรดติดตาม

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: แซมตี้ 4-0 ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
5: ์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสเด็กๆคะตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความหลากหลายทางด้านสีสันและรูปร่างที่ถูกออกแบบได้อย่างสวยงามและมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของแมลงที่เรารู้จักกันไปแล้ววันนี้เราจะพาไปเจาะลึกการกินและการหาอาหารของพวกมันกันที่การกินอาหารของพวกมันไม่ได้มีหน้าทึ่งในการดำรงชีวิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นการกินอาหารของพวกมันยังมีผลต่อมนุษย์อย่างพวกเราอีกด้วยจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามกันเลยค่ะของแมลงแบ่งได้หลักๆ3ชนิดคือพืชสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตและกินซากพืชซากสัตว์แมลงที่กินพืชเป็นอาหารส่วนใหญ่เรารู้จักพวกเขาในชื่อแมลงศัตรูพืชคอยกัดกินทำลายพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรเช่นพวกเพี้ยอ่อนดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบพืชหนอนใยผักและหนอนกระทู้ผักกัดกินพืชในกลุ่มกระหล่ำผีเสื้อมนหวานเจาะกินน้ำหวานจากผลไม้ที่เกษตรกรปลูกไว้ในกลุ่มนี้ยังรวมไปถึงแมลงที่กินส่วนอื่นๆของพืชโดยไม่สร้างความเสียหายแก่พืชเช่นผีเสื้อผึ้งและยุงบางชนิดที่กินน้ำหวานจากพืชหรือดอกเป็นอาหารรู้หรือไม่การกินพืชอาหารของพวกเราไม่ได้กินพืชอาหารได้ทุกชนิดส่วนใหญ่พวกเราจะกินพืชในกลุ่มเดียวกันเท่านั้นชื่อของเราหลายชนิดยังบ่งบอกพืชที่เรากินได้อีกด้วยเช่นหนอนมะนาวกัดกินใบพืชในกลุ่มส้มมะนาวแมลงวันผลไม้หนอนเจาะฝักถั่วดวงแรดมะพร้าวเป็นต้นแมลงที่กินสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตแมลงในกลุ่มนี้เรียกได้อีกแบบว่าตัวห้ำและตัวเบียนเรียกได้ว่าแมลงในกลุ่มนี้เกิดมาเพื่อปราบและควบคุมไม่ให้แมลงศัตรูพืชมีเยอะจนสร้างความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตรก็ว่าได้โดยแมลงตัวห้ำคือแมลงกินแมลงอื่นเป็นอาหารนั่นเองแมลงในกลุ่มนี้ก็จะมีตั๊กแตนตำข้าวด้วงเต่าบางชนิดและแมลงปอตัวเบียนคือแมลงที่เจาะเข้าไปวางไข่ในแมลงอื่นและตัวอ่อนเจริญเติบโตกัดกินจากภายในเช่นแตนเบียนไข่ที่โกแกมมาตัวเมียวางไข่ในไข่แมลงแตนเบียนมวลลำไยตัวเมียวางไข่ในมวลลำไยรู้หรือไม่การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในปัจจุบันนอกจากจะฆ่าแมลงศัตรูพืชยังส่งผลให้พวกเราที่กำลังจะมาช่วยปราบแมลงศัตรูพืชอย่างตัวห้ำและตัวเบียนได้ผลกระทบไปด้วยและยังเกิดสารตกค้างในพืชอีกเป็นจำนวนมากแมลงที่ดำรงชีวิตด้วยการกินซากพืชซากสัตว์แมลงในกลุ่มนี้เป็นแมลงที่คนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจเนื่องจากแมลงกลุ่มนี้ดำรงชีวิตด้วยการย่อยสลายของเน่าเสียและยังเป็นพาหะที่ก่อให้เกิดโรคหลายชนิดเช่นแมลงวันแมลงสาบมดปลวกเป็นต้นแมลงพวกนี้จัดเป็นกลุ่มแมลงที่ช่วยย่อยสลายให้เป็นแร่ธาตุและสารอาหารเพื่อหมุนเวียนให้ผู้ผลิตนำไปใช้ได้อีกครั้งในรูปแบบสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์หรือสารอาหารภายในดินให้พืชนำกลับไปใช้ได้ต่อไปคำศัพท์น่ารู้วันนี้ insect pest insect insect pestแปลว่าแมลงศัตรูพืช predators predators predators แปลว่าตัวห้ำ parasite p a r a s PITES Parasite แปลว่าตัวเบียนเด็กๆเห็นไหมคะว่าการกินอาหารของแมลงมีบทบาทและความสำคัญมากๆในระบบนิเวศเพราะเป็นตัวบ่งบอกคุณภาพของสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

สุนัขบ้านต่างกับสุนัขป่านะคะหมาบ้านเนี่ยเขาจะมีคนหรือตัวสุนัขเนี่ยเป็นผู้นำฝูงบางทีเนี่ยเราเข้าใจว่าเราจะต้องเป็นจ่าฝูงเราจะต้องแบบคุมทุกอย่างนะคะหมาจะต้องทำตามเราทุกอย่างเลยพอไม่ทำปุ๊บเราตีเลยซึ่งการที่เราตีเราเตะเราตะคอกหมาไม่ใช่ภาษาหมานะคะเป็นความเชื่อผิดๆของเจ้าของยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติหมอดุน้องเบลบอกน้องเบลหยุดน้องเบลก็งงเพราะว่าไม่รู้ว่าหมอต้องการที่จะให้หยุดอะไรทีนี้เราจะสื่อสารยังไงให้น้องหมาเข้าใจเรานะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขก็คือเราต้องการให้เขาทำอะไรเราก็ให้รางวัลเวลาที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่เราไม่ต้องการนะคะเราก็จะไม่ให้รางวัลในสิ่งที่เขาต้องการอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาแล้วอีกกรณีนึงนะคะเวลาที่เราสื่อสารกับสุนัขเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจเหมือนกับที่เราต้องการสื่อไปกับเขายกตัวอย่างเช่นเวลาที่หมากระโดดใส่เราบางทีเราแต่งตัวสวยมาเลยออกจากบ้านนะคะหมาวิ่งมาเลยค่ะวิ่งมาหาแล้วก็กระโจนใส่เราชุดสวยๆนี่เลอะหมดเลยเราก็เตะน้องหมาเราไปนะคะบางคนเตะบางคนตีบางคนดุใช่ไหมแล้วน้องหมาก็วิ่งกลับมาใหม่เพราะอะไรคะทำไมน้องหมายังทำพฤติกรรมอย่างนั้นอยู่อีกเพราะว่าสิ่งที่น้องหมาต้องการก็คือว่าพอเขาวิ่งมาปุ๊บเนี่ยเราให้ความสนใจเขาไม่ว่าจะในรูปแบบของการดุหรือการตีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงก็คือว่าเวลาน้องหมากระโจนใส่เรานะคะแบบนี้เราก็จะไม่ให้ความสนใจเราก็จะมองไปทางอื่นนะคะเราก็ออกคำสั่งให้น้องหมาทำพฤติกรรมที่เราต้องการเช่นน้องเบลนั่งนะคะถ้าเขายังไม่นั่งเราก็รอจนกระทั่งเขานั่งก่อนแล้วเราก็ให้ความสนใจว่าน้องเบลเก่งมากน้องเบลนั่งเก่งมากเลยลูกนะคะเวลาที่เราพาน้องหมาไปหาคุณหมอเนี่ยแล้วน้องหมาของเราก็ตัวสั่นมากเลยนะคะหรือบางตัวไปถึงปุ๊บขู่หมอใหญ่เลยนะคะแล้วเจ้าของก็บอกไม่เป็นไรลูกไม่ต้องขู่หมอนะคะแล้วก็ลูบหัวใหญ่เลยเนี่ยเจ้าของเนี่ยต้องการบอกว่าไม่เป็นไรนะคะสิ่งที่เขาจะเข้าใจก็คือว่าอ๋อเจ้าของชมว่าดีแล้วต้องกลัวคุณหมอนะคะหรือว่าดีแล้วต้องขู่คุณหมอต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เวลามาหาคุณหมอแต่ละครั้งบางตัวก็ขู่ตลอดเวลาเลยวิธีที่ดีที่สุดก็คือไม่ปลอบเขานะคะพอเขาเริ่มที่จะหยุดสนใจคุณหมอหรือว่าไม่สั่นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะให้ขนมเป็นรางวัลเขานะคะโอเคน้องเบลเป็นเด็กดีมากไม่ขู่คุณหมอหรือว่าไม่กลัวตัวสั่นกับคุณหมออันนี้คือวิธีการแก้ปัญหากรณีที่เขาทำพฤติกรรมที่เราไม่อยากให้เขาทำแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำถูกต้อง

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: หอราชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: อยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรจะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
3: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
1: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
0: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
3: เมธแก่นแก้วหายไปไหน
4: ได้แมวแล้วเอามาเร็ว
5: เฮ้ยแก่นแก้ว
3: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
4: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
2: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดว่าต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
4: ทำฝนงั้นเหร
2: อนั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอ่ะผู้ใหญ
2: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
6: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไป
2: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเอ็งแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
4: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปโอ้โหตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
5: นี่แก่นแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
4: อะไรเนี่ยฝนนี
5: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
2: ในหลวงเสกฝนได้จริงจริงเห็น
3: บ่แก่นแก้ว
4: ไม่น่าเชื่อเลย
3: ปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
2: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะยังกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
1: หึพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
2: ใช่แล้วล่ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมประวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกนี่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยนะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
2: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนครับ
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์พี่เนี่ยใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะ

0: ตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกล็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกล็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
1: จริงๆนะครับ
0: ได้สิได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
2: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
0: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทนน
3: ่ะแล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
2: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
0: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
4: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
3: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
4: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจเนี่ยอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเนี
2: ่ยแสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
4: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
0: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
4: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
2: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
4: ก็คงอย่างนั้นล่ะ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
2: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัว เตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
3: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
4: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
0: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
4: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
1: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
4: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่มFacebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
1: ได้เลยครับ
2: ไปกันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

ปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่าพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อน

ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับสมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ

0: จะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
0: อาคาร70ปีพพกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Designหรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flowโดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็น

ศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไปSAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

ดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทรมนต์กล้าอาสาค่ะจากข่าววิชาระบบสารสนเทศธุรกิจคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเจริญเกษตรวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ Google Docs ซึ่งเป็นนะคะซอฟต์แวร์ที่ประมวลผลบนระบบคลาวด์ค่ะ Google Docs ทุกคนคงคุ้นเคยดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าทำงานเหมือน Microsoft Word เลยค่ะทำงานทุกอย่างเพียงแต่ว่านะคะการทำงานของ Google Docs เนี่ยต้องอาศัยการทำงานบนอินเทอร์เน็ตเพราะว่าเนื่องจากมันประมวลผลบนระบบคลาวด์นะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ Google Docs ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ต่างๆค่ะแต่การใช้งานต่างๆเนี่ยเหมือนกับ Microsoft Word เลยค่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูความสามารถของ Google Docs กันนะคะGoogle Docs เนี่ยนะคะมีความสามารถได้หลากหลายมากเลยค่ะนะคะทั้งสามารถทำงานแบบร่วมกันนะคะที่เป็นแบบเรียลไทม์สามารถที่จะสนทนาหรือความคิดเห็นการทำงานต่างๆร่วมกันได้รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ที่มีความหลากหลายมีความปลอดภัยในการจัดเก็บและสามารถเผยแพร่เอกสารต่างๆไปยังออนไลน์ด้วยนะคะอีกทั้งมันยังสามารถที่จะดาวน์โหลดแชร์ไฟล์หรือว่าการเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆเนี่ยนะคะเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์หรือผู้ใช้งานได้นะคะอย่างหลากหลายค่ะจากความสามารถของ

Google Docs ต่างๆนะคะเราลองมาเริ่มต้นการใช้งาน Google Docs กันนะคะแน่นอนว่าการใช้งานของ Google Docs เนี่ยนะคะทุกคนจะต้องมี Account เป็น Account ของ Google ซึ่งเป็นอีเมลและพาสเวิร์ดของ Gmail นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราเข้าสู่ระบบเราต้องไซน์อินก่อนค่ะโดยการไซน์อินใส่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดแล้วก็กดไซน์อินได้เลยค่ะคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูนะคะการใช้งานกันว่ามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกนะคะพอเราเข้ามาสู่หน้าจอของ Google เราทำการไซน์อินเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเข้ามาสู่หน้าตอนแบบนี้ค่ะเราจะเห็นว่ามันจะมีรูปโปรไฟล์เล็กๆซึ่งเป็นชื่อของเรานะคะว่าเราทำการลงชื่อไซน์อินใน username อะไรนะคะคราวนี้เราจะมาเข้าสู่ในส่วนของตัว Google Docs กันเราก็คลิกที่ปุ่มเนี่ยค่ะเห็นไหมเรียงจุดๆๆเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็เห็นคำว่า Docs นะคะพอเราคลิกเข้าไปปุ๊บจะเข้าสู่หน้าตาของโปรแกรม Google Docs เลยนะคะจะสังเกตว่าหน้าตาของโปรแกรมตรงนี้นะคะมันจะมีอยู่ด้วยกัน2ส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือจะเป็นส่วนของเอกสารใหม่นะคะหรือว่า New Document นะคะซึ่งมันดีตรงนี้ว่า Google Docs เนี่ยมีการเตรียมเทมเพลต Gallery ให้เราด้วยนะคะถ้าเราอยากจะมีเทมเพลตหรือว่าเราไม่มีไอเดียเลยนะคะในการที่จะสร้างเอกสารต่างๆนะคะเราสามารถที่จะคลิกที่เทมเพลต Gallery ได้หรือแม้กระทั่งส่วนที่2ก็คือจะเป็นส่วนที่ช่วยให้เราสามารถที่จะนะคะเข้าถึงเอกสารที่เราเคยใช้งานหรือว่าเคยเซฟงานหรือเคยเปิดมาก่อนแล้วนะคะมันก็จะอยู่ที่ Recent Documents คราวนี้เรามาลองเริ่มเอกสารใหม่กันในการจัดทำเอกสารใหม่เราคลิกที่เครื่องหมายบวกตรงนี้เลยค่ะก็คือปุ่มแบรนด์นะคะพอเราคลิกเสร็จแล้วนะคะก็จะเข้าสู่หน้าจอของนะคะ Google Docs ของเราเอกสารของเรานั่นเองเอกสารของเราตรงนี้นะคะจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นทั้งหมด2ส่วนด้วยกันก็คือส่วนบนนะคะส่วนที่เป็นส่วนหัวนะคะกับส่วนที่เป็นพื้นที่เอกสารที่เราสามารถพิมพ์งานได้ส่วนที่เป็นส่วนหัวตรงนี้เนี่ยนะคะส่วนแรกที่เราจะมาดูกันก็คือตรงคำว่า Untitled Document Untitled Document ตรงนี้นะคะถ้าทุกคนคลิกไปแล้วนะคะมันก็คือเป็นการตั้งชื่อเอกสารนั่นเองค่ะเราสามารถตั้งชื่อเอกสารต่างๆได้เช่นเราจะตั้งชื่อเอกสารว่าเราจะตั้งชื่อเอกสารว่า information system ก็ได้นะคะหรือตั้งชื่อเอกสารอะไรก็ได้ชื่อเอกสารตัวนี้ค่ะก็จะเป็นชื่อไฟล์ที่ Google Docs ก็จะทำการเซฟให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะคะต่อไปค่ะส่วนที่2ก็ที่เราจะมาแนะนำคือส่วนของเมนูแล้วก็แท็บเครื่องมือต่างๆ2ส่วนนี้ก็คือไว้สำหรับนะคะที่เราสามารถที่จะสั่งงานหรือสั่งคำสั่งต่างๆได้นะคะในเอกสารของเรานะคะจะสังเกตว่ารูปร่างหน้าตามันจะคล้ายๆ Microsoft Word เลยใช่ไหมคะแน่นอนมันเหมือนกันนะคะมันก็เลยทำให้เป็นแอปพลิเคชันที่นิยมแล้วก็เรียนรู้ง่ายนะคะไม่ได้ยากเลยนะคะคราวนี้เราจะมาดูส่วนแรกกันนะคะในส่วนของเมนูไฟล์นะคะตัวเมนูไฟล์เนี่ยมันก็จะมีคำสั่งที่คล้ายๆกันนะคะในทุกๆโปรแกรมหรือทุกซอฟต์แวร์เลยค่ะตั้งแต่คำสั่งคำว่า new ในที่นี้เนี่ยนะคะก็คือการสร้างเอกสารใหม่นะคะตะกี้เรากดสร้างเอกสารมาแล้วใช่ไหมคะซึ่งเอกสารเรารู้อยู่แล้วว่ามีเอกสารใหม่ซึ่งเป็นเอกสารเปล่านะคะเราจะเรียกมันว่า document แล้วก็อันนี้ก็คือ form template gallery ใช่ค่ะมันก็คือการเอามาจากพวกแพลตฟอร์มหรือ template ต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งสามารถที่จะใช้เทมเพลตต่างๆที่โปรแกรมเนี่ยนะคะมีให้ได้อันที่2ก็คือในส่วนของ Open นี้ก็คือจะเปิดไฟล์ต่างๆนะคะซึ่งเป็นไฟล์ที่เราเคยใช้งานอยู่แล้วเราสามารถที่จะเปิดไฟล์ต่างๆแล้วก็มาทำงานต่อได้นะคะ Make กับ Copy ก็คือการ Copy ว่าการทำซ้ำไฟล์ต่างๆนะคะส่วนคุณสมบัติอันนึงที่ Google มีนะคะหรือโปรแกรมที่รันบนคลาวด์ทุกอย่างมีก็คือการแชร์เอกสารต่างๆนะคะการแชร์ตรงนี้นะคะเราสามารถแชร์นะคะกับคนอื่นได้หรือว่าเราสามารถที่จะพับลิกต่างๆบนเว็บได้ซึ่งทุกคนนะคะสามารถที่ทำการแชร์นะคะได้2ที่ก็คือการกดจากเมนูไฟล์แล้วเลือกแชร์หรือการกดที่ปุ่มนี้เลยค่ะปุ่มที่แชร์ปุ่มที่คำว่าแชร์สังเกตดูว่าพอเราทำการกดปุ่มแชร์ปุ๊บก็จะขึ้นหน้าจอของการแชร์เอกสารให้เราเลยนะคะว่าเราจะทำการแชร์เอกสารอะไรบ้างนะคะซึ่งการแชร์เอกสารต่างๆมันมีเงื่อนไขต่างๆนะคะโดยเงื่อนไขต่างๆที่เรากำหนดเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่านะคะในส่วนนี้ในส่วนแรกเนี่ยนะคะ add people add group หมายความว่าเราสามารถที่ทำการเลือกคนที่เรารู้จักนะคะหรือเราสามารถที่จะส่งนะคะเอกสารของเราเนี่ย direct โดยตรงไปให้กับคนที่เราต้องการได้เลยนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะเราก็ยังสามารถที่ทำการกำหนดสิทธิ์ต่างๆ
นะคะหรือกำหนดการเข้าถึงต่างๆในเอกสารได้นะคะไม่ว่าจะเป็น restrict หรือว่า anyone with links สามารถที่กำหนดได้ว่าให้ทุกคนไหมหรือเฉพาะนะคะบางคนหรือว่าไม่ให้เลยหรือว่าสำหรับคนที่นะคะมี account ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมถ้าสมมติว่าเลือก anyone with links เราก็สามารถกำหนดสิทธิ์ได้อีกค่ะมันก็จะมีอยู่อีกทั้งหมด3สิทธิ์ก็คือ viewer commenter แล้วก็ editor นะคะ3สิทธิ์ตรงนี้ก็คือจะให้ viewer ก็คือนะคะสิทธิ์สำหรับคนที่มองเห็นเอกสารเราเฉยๆนะคะหรือคนที่เราสามารถที่จะให้คำแนะนำหรือคอมเมนต์ได้และสุดท้ายก็คือ editor คือสามารถที่จะทำการแก้ไขได้อันนี้คือเรื่องของการแชร์พอเรากำหนดสิทธิ์ต่างๆเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถคลิกที่ปุ่ม copy link นะคะมันก็จะทำการคัดลอกลิงก์เอกสารต่างๆแล้วเราก็สามารถที่จะไปแปะหรือว่าไปโพสต์ต่างๆหรือว่าส่งให้กับนะคะคนที่เราอยากจะให้เขาเข้าถึงเอกสารเราได้อันนี้คือในเรื่องของการแชร์รวมถึงเราสามารถที่จะเซ็นหรือว่าส่งไฟล์ไปทางอีเมลได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องมานั่งพิมพ์ข้อมูลอะไรต่างๆหรือว่าเซฟแล้วก็ส่งอีเมลเปิดอีเมลอะไรต่างๆให้เสียเวลานะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะทำการดาวน์โหลดไฟล์ของเราเนี่ยนะคะเป็นไฟล์ชนิดต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดไปเป็นไฟล์ Microsoft Word ซึ่งเราถนัดและคุณเคยเป็นอย่างดีนะคะหรือเราโหลดเป็นไฟล์ PDF ได้หรือแม้กระทั่งการซิปไฟล์ต่างๆเราก็สามารถทำได้หมดเลยค่ะเราสามารถที่ทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์นะคะย้ายไฟล์ต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปได้ว่าในส่วนของตัวเมนูไฟล์นะคะก็จะเป็นเมนูที่ทำการควบคุมการเปิดปิดเอกสารหรือว่าการทำไฟล์เอกสารต่างๆนั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูอีกเมนูนึงค่ะเมนูนี้ก็คือเมนูของการ edit นะคะหรือเมนูของการแก้ไขจะเห็นได้ว่าเมนู edit ของเราเนี่ยนะคะมันก็คือเหมือนกับ Microsoft Word เลยนะคะเมนูเราจะมีเมนู undo นะคะแล้วก็เมนู redo เมนูก็ undo ก็คือยกเลิกใช่ไหมคะคำสั่งเดิมหรือทำนะคะ redo ก็คือทำซ้ำใหม่นะคะรวมถึงเราสามารถที่ทำการคัดลอกนะคะตัดข้อมูล copy ข้อมูลอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ select เอกสารต่างๆด้วยหรือคำสั่งเมนู find and replace ก็คือการค้นหาแล้วก็แทนที่คำยกตัวอย่างเช่นสมมติเราพิมพ์คำว่า marchเดือนนี้เดือนมีนาคมใช่ไหมคะเราอยากจะทำการนะคะค้นหาไฟล์เราก็สามารถทำการค้นหาได้เช่นตอนนี้เราทำการค้นหานะคะไฟล์ March ก็คือเดือนมีนาคมแล้วเราอยากแทนที่ด้วยอะไรเราอยากแทนที่ด้วยคำว่าอะไรเราก็สามารถค้นหาแทนที่ได้นะคะเช่น you เสร็จแล้วเราก็สามารถที่ทำการ replace ได้เลยก็คือแทนที่คำได้เลยหรือถ้าสมมติว่าคำว่า March ปรากฏในเอกสารเราเยอะแยะไปหมดเลยเราก็สามารถที่จะทำการ replace all ได้สามารถที่จะทำการค้นหาก่อนก็ได้แล้วก็กด next ก็ได้นะคะแล้วก็ replace เห็นไหมคะมันก็ทำการแทนที่คำจาก March ก็เป็น you นะคะอันนี้ก็คือคำสั่ง file และ replace แต่ตอนนี้อาจารย์ไม่ได้พูดถึงคำสั่ง copy cut copy แล้วก็ paste ก็คือตัดแล้วคัดลอกนะคะเพราะอาจารย์มั่นใจว่านะคะทุกคนเนี่ยนะคะต้องเคยทำแล้วแน่ๆเลยนะคะก็จะขอข้ามไปนะคะเราก็จะไปดูคำสั่งต่างๆอื่นๆเยอะแยะไปหมดเลยนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของ view ตัว view ตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือจะกำทำการกำหนดนะคะหน้าจอของเราว่าเราอยากจะทำการรันหน้าจอแบบไหนไม่ว่าจะเป็นการโชว์หน้าจอที่เป็นแบบ print layout นะคะหน้าจอตรงนี้ก็คือเป็นหน้าจอ print layout อยู่แล้วจะแสดงแม้บรรทัดไม้นะคะก็คือการโชว์รูเลอร์เห็นไหมคะรูเลอร์ที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ก็จะหายไปนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะโชว์รูเลอร์มันก็จะปรากฏมาใหม่เพราะฉะนั้นตัววิวตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าจอที่นะคะเราสามารถที่ทำการคอนโทรลหรือควบคุมนะคะการมองหรือมุมมองต่างๆของเอกสารได้ไปถึงเมนู format นะคะในส่วนของตัวเมนู format เนี่ยนะคะก็คือจะเป็นเมนูของการจัดเอกสารจัดข้อความอะไรต่างๆซึ่งเราก็คุ้นชินอยู่แล้วอะค่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติอาจารย์พิมพ์คำว่า test เนาะสมมติอาจารย์พิมพ์คำว่า test test แบบนี้ค่ะคำว่า test test แบบนี้เนี่ยนะคะอาจารย์สามารถที่จะทำการจัด format นะคะหรือว่าจัดรูปแบบต่างๆได้เช่นอาจารย์อยากให้นะคะตัวอักษรเป็นตัวหนาหรือตัวเอียงเราก็สามารถทำได้เช่นอาจารย์กำหนดเป็นตัวเอียงเห็นไหมคะคำว่า test มันก็จะเป็นตัวเอียงไปด้วยทุกคนสังเกตเห็นไหมคะว่าพออาจารย์กำหนดตัวอักษรแล้วเนี่ยนะคะตรงเมนูแถบเครื่องมือตรงนี้ค่ะที่มีคำว่า B, ที่มีตัว b ตัว i ตัว u นะคะหรือการไฮไลท์หรือว่าสีต่างๆนะคะเราสามารถกำหนดจากแถบเครื่องมือได้เลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปที่เมนูต่างๆเมนูต่างหรือแม้กระทั่งไซส์ต่างๆเองก็ตามนะคะเช่นอาจารย์อยากให้ไซส์เพิ่มขึ้นเราก็กดตัวนี้เลยค่ะไซส์มันก็จะเพิ่มขึ้นเห็นไหมคะเราสามารถที่จะทำการให้ตัวหนา
เราก็สามารถที่ทำงานได้นะคะอันนี้ก็คือในลักษณะของการใช้นะคะเมนูของการจัดรูปแบบต่างๆซึ่งตรงนี้เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะแน่นอนว่านะคะในการจัดฟอร์แมตไม่ใช่แค่จัดแค่ตัวอักษรอย่างเดียวนะคะเรายังสามารถที่จะจัดรูปแบบนะคะเป็นลักษณะของสไตล์พารากราฟต่างๆซึ่งเราสามารถกำหนดได้เช่นเราอยากจะให้มันเป็นเฮดดิ้งไหมหรือว่าอยากเป็นหัวเรื่องเราอยากให้มันเป็นไตเติลไหมอันนี้เราก็สามารถกำหนดได้แม้กระทั่งเราสามารถที่จะจัดข้อความให้เป็นอยู่ตรงกลางชิดซ้ายชิดขวานะคะก็คือ align and indent นะคะตรงนี้เราก็สามารถที่ทำการจัดได้ซึ่งตัว align and indent ต่างๆเราก็สามารถกำหนดที่ไหนคะเราสามารถที่กำหนดที่ true ตรงนี้ได้เลยค่ะที่เครื่องมือแถบเครื่องมือตรงนี้ก็สามารถที่ทำงานได้เหมือนกันอันนี้อาจารย์ก็ลองกำหนดดูมันก็สามารถทำการกำหนดต่างๆได้นอกจากนั้นแล้วนะคะในตัวเมนู format เองนะคะเราจะมีการกำหนดระยะห่างด้วยในการกำหนดระยะห่างตรงนี้นะคะตัว format ตรงนี้เราสามารถที่กำหนด line and paragraph spacing ได้ซึ่งตรงนี้เราสามารถกำหนดระยะห่างได้เช่นเราอยากจะได้ระยะห่างระหว่างบรรทัดมากเท่าไหร่นะคะเราสามารถที่กำหนดจากตรงนี้ได้เลยนะคะในลักษณะของเครื่องมือต่างๆนะคะมันก็เราก็จะเรียนรู้ง่ายแล้วก็มีความคุ้นเคยต่างๆเป็นอย่างดีรวมถึงตัวคอลัมน์คอลัมน์นี้เราก็สามารถทำการจัดคอลัมน์นะคะว่าจะเป็นคอลัมน์เดียวนะคะหรือจะเป็นลักษณะของแบ่งเป็น2คอลัมน์หรือ2พารากราฟนะคะสังเกตยังไงคะว่าของเราแบ่งเป็น2พารากราฟแล้วไม่ยากเลยค่ะทุกคนก็ลองดูนะคะในส่วนของทางด้านตรงที่รูเลอร์ที่อาจารย์ใช้เมาส์ไปชี้ตรงนี้เห็นไหมคะมันก็จะสามารถแบ่งนะคะเป็น2คอลัมน์ได้ซึ่งเราสามารถที่จะขยับหรือขยายระยะห่างของคอลัมน์ต่างๆได้โดยแค่เอาเมาส์ไปคลิกที่รูเลอร์เฉยๆแล้วเราก็สามารถที่กำหนดต่างๆได้คราวนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าเราไม่อยากกำหนดคอลัมน์แล้วเราก็สามารถที่จะทำการคืนคอลัมน์ให้เป็นแบบคอลัมน์เดี่ยวได้เหมือนเดิมอันนี้คือการจัดคอลัมน์ต่างๆนี้ในส่วนของการกำหนด bullet and numbering นะคะสังเกตนะคะว่าถ้าสมมติว่าอาจารย์อยากจะใส่ตัวเลขนะคะเช่นอาจารย์พิมพ์คำว่าสวัสดีและอาจารย์อยากจะใส่เลขลำดับอาจารย์ไปที่ bullet and numbering นะคะเลือก numbering list มันก็จะมี format ต่างๆให้เราเลือกเยอะแยะเลยอะค่ะสมมติว่าอาจารย์เลือกอันแรกนะคะเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นคำตัวเลขให้นะคะพออาจารย์กด enter เพื่อจะพิมพ์คำต่อไปนะคะมันก็จะขึ้นเลข2ให้ซึ่งการกำหนดบูเลตตรงนี้นะคะไม่จำเป็นต้องกำหนดจากเมนูก็ได้ค่ะเราสามารถที่จะกำหนดจากแท็บเครื่องมือได้นะคะตัวบูเลตตัวเช็คลิสต์อะไรต่างๆนอกจากการกำหนดบูเลตต่างๆแล้วนะคะอันนี้คือแท็บแรกนะคะในการจัดรูปแบบนะคะข้อความต่างๆต่อไปคือส่วนของตัวเฮดเดอร์ในส่วนของตัวเฮดเดอร์ตรงนี้ก็คือการจัดนะคะส่วนหัวและส่วนท้ายของเอกสารนะคะซึ่งการจัดส่วนหัวและส่วนท้ายของเอกสารตรงนี้นะคะเราสามารถกำหนดได้เลยว่าเราอยากจะให้เฮดเดอร์ของเรามีขนาดเท่าไหร่นะคะรวมถึงเราสามารถกำหนดพวกเลย์เอาต์ต่างๆว่าอยากให้หน้าแรกแตกต่างหรือจะกำหนดเป็นหน้าคู่หน้าคีย์ได้สมมุติว่าเรากำหนดให้เหมือน default คือ 0.5 นะคะเห็นไหมคะว่าตัวเฮดเดอร์ถ้าเราไปดับเบิลคลิกตรงส่วนหัวนะคะตอนนี้นะคะเราไปดับเบิลคลิกตรงส่วนหัวเราสามารถที่จะนะคะเห็นตัวเฮดเดอร์ต่างๆได้นั่นเองซึ่งตัวออปชันต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของเฮดเดอร์เองใส่เพจนัมเบอร์หรือว่าเราจะเอาเฮดเดอร์ออกเราก็สามารถทำได้โดยการกดที่ปุ่มออปชันคราวนี้เราลองนะคะใส่หมายเลขเราสามารถที่จะใส่หมายเลขได้นะคะว่าเราจะใส่หมายเลขอะไรนะคะใส่ที่ส่วนหัวหรือส่วนท้ายนะคะแล้วก็กดตัวแอปพลายซึ่งการใส่หมายเลขตรงนี้เนี่ยนะคะทำจากตรงไหนคะมันเราก็สามารถทำจากฟอร์แมตนะคะเราก็เลือกว่าเพจนัมเบอร์ตัวเพจนัมเบอร์ก็สามารถใส่เลขต่างๆได้และก็คือในเรื่องของเพจ orientation ตัวเพจ orientation ตัวนี้นะคะก็คือการจัดวางแนวไงคะการจัดวางแนวเอกสารนะคะจะเป็นแนวตั้งหรือเอกสารเป็นแบบแนวนอนก็คือเป็น landscape นั่นเองนะคะพอเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มโอเคได้แล้วก็สามารถที่จะทำการจัดเอกสารได้เอกสารของเราก็จะมีทั้งเลขหน้าแล้วก็มีทั้งข้อความนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะในเรื่องของฟอร์แมตเราจัดไปแล้วเนี่ยเราเกิดรู้สึกว่ารูปแบบมันไม่ดีเลยนะคะเราอยากจะเคลียร์ฟอร์แมตทั้งหมดเช่นเราสมมติเราใส่สีตัวอักษรลงไปแล้วเราบอกว่าเราอยากจะเคลียร์เอกสารทั้งหมดนะคะเราก็สามารถที่ไปเคลียร์ฟอร์แมตได้เคลียร์ฟอร์แมตก็คือการทำให้ข้อความหรือว่าข้อมูลที่เราไฮไลท์ตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่เป็นค่า default ที่เราเซตขึ้นมานั่นเองอันนี้คือนะคะการแนะนำ Google Docs นะคะการใช้เบื้องต้นเท่านั้นนะคะ
พราะฉะนั้นในบทเรียนนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการแนะนำการใช้ Google Doc ในเบื้องต้นนะคะซึ่งเราจะได้รู้จักกับเมนูนะคะไฟล์เมนู Edit หรือแก้ไขรวมถึงเมนู Format ด้วยซึ่งในข้างหน้าเราก็จะเรียนรู้นะคะเมนูอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นอีกไม่ว่าจะเป็นการแทรกข้อมูลหรือเครื่องมือต่างๆที่ Google Doc เขาอำนวยความสะดวกหรือเขามีให้เราเพราะฉะนั้นในบทเรียนนี้นะคะเราก็ได้เรียน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สวัสดีครับวันนี้โลกแมลงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะขอนำเสนอซีรีส์ซุปเปอร์บักสุดยอดแมลงมาให้ชมกันเพราะแมลงทุกตัวล้วนมีพลังพิเศษซึ่งแมลงที่เราจะแนะนำในวันนี้นับว่าเป็นสุดยอดนักแปลงร่างราชินีแห่งแมลงผู้โบยบินท่ามกลางมวลหมู่ไม้ซุปเปอร์บักสุดยอดแมลงของเราในวันนี้คือผีเสื้อนั่นเองครับกว่าจะเป็นผีเสื้อแมลงปีกสวยผู้สร้างสรรค์โลกให้สวยงามชีวิตของผีเสื้อต้องแปลงร่างถึง4ระยะเริ่มจากการเป็นไข่ใบจิ๋วค่อยๆฟักตัวออกมากลายเป็นหนอนแล้วชักใยห่อหุ้มหรือสร้างเปลือกแข็งมาห่อหุ้มร่างกายเป็นดักแด้และแล้วเมื่อโตเต็มที่ก็ถึงเวลาขยับตัวออกจากเปลือกทำให้ปีกที่ยับยู่ยี่คลี่ออกจากนั้นก็ออกบินเป็นผีเสื้อนั่นเองซึ่งทุกๆช่วงชีวิตของผีเสื้อมีประโยชน์มีคุณค่ามากกว่าที่คิดไว้ซะอีกเมื่อครั้งเยาว์วัยจากไข่กลายเป็นหนอนนับว่าเป็นห่วงโซ่สำคัญในสายใยอาหารทั้งเป็นผู้กินและถูกกินเชื่อไหมว่าหนอนผีเสื้อนับเป็นอีกหนึ่งแหล่งอาหารที่ดีที่สุดของคนทั้งโลกเพราะมีทั้งวิตามินและโปรตีนสูงซึ่งต่อไปอาจจะกลายเป็นอาหารสำหรับผู้คนในอนาคตหากโลกขาดแคลนอาหารนอกจากนี้หนอนผีเสื้อยังมีประโยชน์จากการกินพืชหรือใบไม้ในต้นไม้ที่สมบูรณ์นับว่าเป็นการช่วยในเรื่องของการตัดแต่งต้นไม้ให้ต้นผลิใบอ่อนขึ้นมาได้อีกด้วยซึ่งหนอนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีชื่อเรียกตามต้นไม้ที่แม่ผีเสื้อไปวางไข่เช่นหนอนมะนาวหรือหนอนกระทบรกเป็นต้นจากหนอนกลายเป็นตัวดักแด้หนอนจะชักใยรอบๆตัวของมันหรือหนอนบางชนิดก็สร้างเปลือกแข็งมาห่อหุ้มร่างกายก่อนจะเข้าไปจำศีลเพื่อพร้อมแปลงร่างซึ่งเส้นใยเหล่านี้สามารถแปรรูปกลายเป็นเครื่องนุ่งห่มที่ถูกถักทออย่างสวยงามและใส่สบายนอกจากนี้ในอดีตเส้นใยจากไหมทางการแพทย์ได้มีการนำมาใช้ในการเย็บบาดแผลเพราะมีความเหนียวและทนทานอีกด้วยซึ่งในระยะดักแด้นี้นับเป็นระยะฟักตัวของหนอนเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเปลี่ยนรูปร่างไปสู่ระยะตัวเต็มวัยหรือระยะผีเสื้อเมื่อตัวดักแด้สมบูรณ์พอก็จะขยับตัวออกจากเปลือกแล้วแปลงร่างเป็นสุดยอดผีเสื้อนั่นเองผีเสื้อที่เพิ่งออกจากดักแด้ค่อยพยายามกางปีกที่เปียกออกอย่างช้าๆ และพึงปีกให้แห้งขยับปีกช้าๆไปมาและเมื่อพร้อมก็จะเริ่มโผบินไปหาอาหารโดยอาหารหลักของผีเสื้อก็คือน้ำหวานจากดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์นอกจากนี้ผีเสื้อยังต้องการอาหารจากแร่ธาตุบนดินและผลไม้สุกอีกด้วยเพราะฉะนั้นทุกที่ที่ผีเสื้ออยู่และไปต้องเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยทั้งดินน้ำและต้นไม้ต้องปลอดภัยจากสารเคมีและมีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอผีเสื้อเป็นแมลงสำคัญที่ช่วยในการผสมเกสรของดอกไม้และดอกไม้ก็ตอบแทนผีเสื้อด้วยการให้น้ำหวานเป็นอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชหรือดอกไม้ที่ผีเสื้อชอบกินน้ำหวานมากได้แก่ดอกไม้ในกลุ่มดอกเข็มผกากรองซัลเวียและหญ้าหนวดแมวเป็นต้นทุกสิ่งในโลกเมื่อมีคุณประโยชน์ก็ย่อมมีโทษผีเสื้อบางชนิดก็เช่นกันเมื่อครั้งยังเป็นหนอนได้สร้างความเสียหายคลานกระดึบกัดกินผลผลิตทางการเกษตรหรือแม้แต่ยามแปลงร่างเป็นผีเสื้อก็ยังมีผีเสื้อบางชนิดใช้ปากพิเศษเจาะดูดกินผลไม้ที่ปลูกไว
3: ้ว้ายอย่าจับฉันแรงเดี๋ยวฉันบาดเจ็บขอร้องนะถ้าจะจับฉันจับให้ถูกวิธีให้ฉันเดินบนมือของเธอสิ
4: ว่ากันว่าลวดลายบนปีกผีเสื้อสามารถบอกเพศได้ผีเสื้อตัวผู้มักมีสีหรือลวดลายบนปีกที่สะดุดตาเพื่อดึงดูดเพศเมียนั่นเองโลกแมลงอุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่โลกแมลงแหล่งเรียนรู้เพื่อรู้จักแมลงให้มากขึ้นแต่มากกว่านั้นคือการได้รับรู้ว่าทุกชีวิตจะดำรงอย่างมีความสุขได้ต้องอยู่อย่างเกื้อกูลและไม่ทำร้ายกันกับวันนี้ซุปเปอร์บัคสุดยอดผีเสื้อราชินีแห่งแมลงผู้โบยบินท่ามกลางมวลหมู่ไม้

ที่จะเลี้ยงปลาให้มีสุขภาพดีได้นั้นน้ำก็เป็นปัจจัยหนึ่งอะค่ะที่มีผลต่อสุขภาพปลาเราลองมาเดากันดูไหมคะว่าถ้วยเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามถ้วยไหนจะเป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาเริ่มต้นจากการเทน้ำก่อนนะคะใส่ลงไปในถ้วยแบ่งโดยที่วันนี้ที่เราจะดูก็คือค่าหลักๆ ก็คือเป็นเรื่องของคลอรีนที่อยู่ในน้ำซึ่งคลอรีนมีความเป็นพิษสำหรับตัวปลานะคะอันนี้ก็คือเป็นชุดปฏิบัติการที่ใช้ในการตรวจสอบ1หยดแล้วก็เขย่านะคะอันนี้เป็นแถบสีนะคะสำหรับการเทียบปริมาณความเข้มข้นของคลอรีนเรามาเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะสีเข้มที่สุดก็จะเป็นมีความเป็นคลอรีนที่ค่อนข้างสูงถ้าจากในน้ำถ้วยเบอร์3เนี่ยค่ะที่เราเห็นประมาณ6ใช่ไหมคะในขณะที่น้ำที่เป็นถ้วยเบอร์2เนี่ยค่ะ

อยู่ที่ประมาณ2ส่วนน้ำของถ้วยเบอร์1ที่เราดูกันก็ประมาณ0ที่ใสๆแบบนี้เนี่ยค่ะแสดงว่ามันไม่มีคลอรีนที่อยู่ในน้ำเลยน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็คือน้ำของถ้วยเบอร์1นะคะขอเฉลยเลยแล้วกันนะคะว่าน้ำเนี่ยค่ะมาจากแหล่งไหนบ้างอันนี้เป็นน้ำกรองของตู้กรองน้ำอะค่ะในขณะที่อันนี้เนี่ยค่ะถ้วยเบอร์2ก็จะเป็นน้ำประปาซึ่งความเข้มข้นของคลอรีนก็จะมีการแปรเปลี่ยนไปตามแต่ละพื้นที่ของประเทศอะค่ะถ้วยเบอร์3เนี่ยเป็นน้ำที่เราเติมคลอรีนเข้าไปเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทำให้เราเห็นความแตกต่างของสีคลอรีนได้มากขึ้นทีนี้เราจะพูดถึงสารเคมีอะค่ะตัวนึงซึ่งมีขายกันอยู่ตามท้องตลาดอยู่แล้วก็คือยาฆ่าคลอรีนเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเราหยดสารเคมีตัวนี้ลงไปในน้ำที่มันมีคลอรีนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเขย่าเล็กน้อยสีที่เราตรวจเจอก็จะหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำก็จะใสแล้วก็ไม่มีคลอรีนเกิดขึ้นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้ยาฆ่าคลอรีนในปริมาณความเข้มข้นที่สูงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเห็นเป็นตะกอนเกิดขึ้นนะคะดังนั้นการใช้สารเคมีมันมีทั้งคุณและโทษ นะคะถ้าเราไม่รู้ความเข้มข้นจริงๆแล้วเราใช้ในปริมาณที่สูงจนเกินไปมันก็จะทำให้เกิดการตกค้างที่อยู่ในตู้ปลาได้นะคะสารเคมีอีกตัวนึงที่จะต้องพูดถึงกันก็คือเรื่องของยาน้ำใสจะนิยมใช้กันมากลักษณะสีที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นสีแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามันมีสีฟ้าค่อนข้างจะเป็นสีเข้มที่ข้างฉลากขวดเขาก็จะบอกว่าเติมเท่าไหร่เวลาที่เราหยดลงไปในตู้ในทางความเป็นจริงอะค่ะคุณประโยชน์ของยาตัวนี้ก็คือว่าช่วยทำให้น้ำมันใสขึ้นมาดูมีสีสันที่สวยงดงามก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันอาจจะเป็นสารเคมีที่ทำให้เกิดความเป็นพิษหรือมลภาวะที่เกิดขึ้นสำหรับปลาได้นะคะในกรณีที่บ้านเราไม่ได้มีตัวเทสคลอรีนนี้ไม่สามารถที่จะรู้ความเข้มข้นของคลอรีนได้สิ่งที่จะทำได้เลยสำหรับการเลี้ยงปลาสวยงามก็คือแค่ลองน้ำใส่ตู้ปลาค่ะแบบนี้ถ้าเกิดเราจะทำให้คลอรีนหมดไปเร็วๆสิ่งที่ทำได้ก็คือเรื่องของการเติมหัวทรายหรือว่าออกซิเจนลงไปในน้ำอะค่ะถ้าลองน้ำทิ้งไว้ค้างคืนอะค่ะแล้วก็เติมออกซิเจนลงไปในน้ำแบบนี้อะค่ะมันจะทำให้เกิดการออกซิไดซ์ของคลอรีนที่จะทำให้เกิดการระเหยออกไปได้อะค่ะวันรุ่งขึ้นก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้แล้วอะค่ะในตู้เลี้ยงปลาขนาดนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจในเรื่องของการคงค้างอยู่ของคลอรีนที่อยู่ในน้ำอะค่ะลองทิ้งไว้2คืนรับประกันเลยค่ะว่าจะไม่มีคลอรีนอยู่ในน้ำเลยแล้วก็เป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาไม่จำเป็นต้องเติมสารเคมีพวกนี้ลงไปในน้ำบ้านของปลาก็คือน้ำการที่น้ำมีคุณภาพดีเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีตามไปด้วยนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ

สวัสดีนะครับน้องๆวันนี้การคิดแบบวิทยาศาสตร์จะโคจรมาพบกับสัตว์ตัวใหญ่ใจดีเหล่านี้ช้างไทยช้างมีความสามารถในการรับฟังเป็นอย่างดีเลยนะครับมีใบหูที่ใหญ่นะครับมีงวงเอาไว้ดูดน้ําแล้วก็หยิบจับสิ่งของนะครับได้ดีไม่แพ้มือของมนุษย์เลยทีเดียวอันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับช้างเท่านั้นนะครับวันนี้พี่ต๊อบจะพาน้องๆมาทําความรู้จักกับช้างมากยิ่งขึ้นครับช้างมีช่องเพดานปากที่ใหญ่นะครับประกอบกับเขามีงวงเขาจึงสามารถทําได้หลากหลายเสียงมากเลยครับอย่างเช่นเสียงแปลนที่คล้ายๆเสียงแตรที่พี่ต๊อบบีบนี้นะครับก็เป็นการทักทายกันเบื้องต้นเท่านั้นเองครับแต่สมมุติว่าถ้าเขาทําเสียงศูนย์แปลนขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็แสดงว่าเขากําลังตกใจนะครับผมและนี่ก็เป็นพฤติกรรมในการร้องของเขาเบื้องต้นนั่นเองยังมีอย่างอื่นอีกมากมายครับอย่างเช่นเรื่องของการนอนน้องๆสงสัยไหมครับว่าช้างเขานอนยังไงเนื่องจากช้างนะครับเขาเป็นสัตว์ที่มีขาที่แข็งแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขานอนนะครับเขาจะยืนนอนโดยใช้งวงของเขานะครับไปพิงไว้กับเสาหรือว่าต้นไม้หรือว่าสิ่งที่มันแข็งๆนั่นเองครับลองดูอย่างตัวนี้ใกล้ละใกล้หลับแล้วเนี่ยเบาๆนะน้องๆ

ส่วนอาหารที่ช้างชอบกินนะครับก็มีทั้งผลไม้เปลือกไม้ต้นไม้และก็ต้นไม้ที่เป็นพุ่มอย่างพุ่มของสับปะรดอย่างนี้นะครับก็ชอบไม่แพ้กับพวกกล้วยหรือว่ามะละกอเลยทีเดียว

ดูจากภาพตัวอย่างนะครับก็รู้ได้เลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับภารกิจเราในวันนี้แล้ววันนี้ครับน้องๆช่างคิดที่อาสามาพิชิตภารกิจในรายการคิดวิทย์นะครับที่เกี่ยวข้องกับช้างตัวใหญ่เขาก็พร้อมกันอยู่แล้วขอเชิญพบกับน้องๆทีมคิดไอสตาร์

0: ยินดีต้อนรับน้องๆ นะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับ เมื่อสักครู่พี่ต๊อบแหนไปทำความรู้จักกับช้างกันมาแล้วบ้างใช่ไหม
2: ค่ะ
0: ปลีไปเห็นไปฉีดน้ำบ้างไปให้อาหารบ้างใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: ถามเลยดีกว่าคิดว่าวันนี้เนี่ยจะเจอภารกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับช้างน้องเอฟ
2: เก็บขี้ช้างครับ
0: เก็บขี้ช้างโอ้โหหอมแค่พูดก็ได้กลิ่นแล้วอ่ะน้องก้อง
3: เก็บขี้ช้างครับ
0: เหมือนกันเลยเหรอ
3: ครับ
0: ไม่คิดว่าเป็นอย่างอื่นเลยครับคิดว่าวันนี้เนี่ยพี่ต้อง
3: ขี่ช้าง
0: ขี่ช้างอันนี้ตกลงขี่ช้างหรือขี้ช้าง
2: ขี่ช้างดีกว่า
0: ขี่ช้างก้องขี่ช้างเหมือนกันอ้าว
4: อาบน้ำช้าง
0: อ่ะอาบน้ำช้างเยอะนะไม่ใช่น้อยๆแล้วช้างเยอะมากเลยนะน้องแพร
5: ขี่ช้างค่ะ
0: ขี่ช้างเอาตั๊กแตนมาด้วยเปล่า
5: ดับตั๊กแตน
0: อ่ะน้องนัก
5: ให้อาหารช้างค
0: ่
5: ะ
0: ให้อาหารช้างนะครับดูจากน้องๆเนี่ยภารกิจเนี่ยมีมากมายหลายอย่างเลยนะทั้งขี่ช้างทั้งเก็บอุจจาระหรือขี้ของช้างนะครับหรือว่าให้อาหารของช้างก็แล้วแต่มันเป็นภารกิจที่หนักหน่วงมากเลยนะเพราะช้างเนี่ยมันตัวใหญ่คิดว่าวันนี้จะพิชิตภารกิจได้หรือไม่ได้ครับ
6: ได้ครับ
0: เสียงดังฟังชัดอย่างนี้ดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าภารกิจจะใหญ่หรือเล็กนะครับพี่ต๊อบเชื่อว่าถ้าน้องๆมีกำลังใจที่ดีเนี่ยน้องๆก็สามารถพิชิตได้อย่างแน่นอนพี่ต๊อบเป็นกำลังใจให้นะแต่ก่อนอื่นตอนนี้ครับเราไปฟังกันก่อนว่าภารกิจของเราในวันนี้คืออะไรเชิญ
7: ช้างเป็นสัตว์ที่กินตลอดเวลาพวกมันกินอาหารมากกว่า16ชั่วโมงต่อวันไม่น่าแปลกเลยที่ปางช้างขนาดใหญ่ซึ่งมีช้างเลี้ยงอยู่หลายสิบเชือกแบบนี้จะมีมูลช้างจำนวนมหาศาลภารกิจคิดวิทย์ในวันนี้จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมูลช้างธรรมดาให้กลายมาเป็นกระดาษจากมูลช้างที่สวยงามและสามารถใช้งานได้จริงแบบนี้

0: ดอต้องให้อาหารและคัดเลือกมูลช้างที่เหมาะสมสำหรับนำมาทำเป็นกระดาษจากมูลช้างตามขั้นตอนมาตรฐานที่ถูกสุขลักษณะโดยผ่านขั้นตอนการฆ่าเชื้อก่อนที่จะนำมาผลิตเป็นกระดาษที่มีคุณภาพและใช้งานได้จริง
1: และนี่นะครับก็คือวิธีการทำกระดาษมูลจากมูลช้างนะครับที่พี่ต๊อบได้เตรียมไว้ให้กับน้องๆนะครับถามน้องๆก่อนได้รับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับมูลช้างแบบนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างอ่ะ
2: ตื่นเต้นครับ
1: ตื่นเต้นก้อง
3: ใจครับ
1: ภูมิอธิบายหน่อยภูมิใจไง
3: เราได้ออกทีวีแล้วเราได้สัมผัสอะไรที่มันขยักขยแยง
1: นี่คือครั้งแรกใช่ไหมโอเคเดี๋ยวดูกันนะครับอ่ะน้องฟลุ๊ก
4: เมนนะ
1: เมนโอเคน้องแพร
5: อยากทำค่ะอ
1: ยากทำใช่ไหมน้องนัทครับ
6: ไม่กล้าจับ
1: แต่ไม่ต้องห่วงครับยังไงวันนี้น้องๆจะได้จับกันทุกคนแน่นอนนะครับต้องบอกน้องๆไว้ก่อนนะครับว่าน้องๆเนี่ยนอกจากที่จะทำกระดาษมูลช้างออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือห้ามลืมเลยคือการเลือกมูลของช้างที่มีความเหมาะสมนะครับและก็การฆ่าเชื้อให้สะอาดอันนี้ที่สำคัญมากเลยเพราะฉะนั้นถามน้องๆก่อนพร้อมที่จะคิดวิธีกันหรือยัง
7: พร้อม
1: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิธีกันได้เลยไปเลย

0: ารให้ช้างเอาไปคนละอย่างปะเดี๋ยวใครเอาข้าวโพดอ่ะนัด
1: นัดนัด
0: ใครเอาเปเปอร์มะละกออ่ะ
1: แล้ว
0: กล้วย
1: ให้น้อง
0: อ่ะแบกกล้วยก้อนแบวนู้นแล้วข้อหนึ่งเสร็จแล้ว
2: ให้
0: ล้างทำความสะอาดใส่ใส่ถุงมือแล้วแหวกหาไปแบบ
1: ช่วยเอาถุงมือจุ่มน้ำแล้วก็เอาไอเนี้ยออกหญ้า
0: พวกหญ้าอะไรออกแล้วข้อ3
3: หาวิธีให้
0: เยื่อกระดาษมูลช้างป่วยยุ่ย
3: ยุ่ยยิ่ง
0: ใช้น้ำได้ไหม
1: น้ำมันก็จะ
0: มันจะเละมันจะเละไปไหม
4: ถ้าใส่น้ำ
5: ก็ใส่นิดเดียว
2: ใส่นิดเดียวใส่นิดเดียว
0: ใส่นิดเดียวแล้วก็คุกคุกคุกคุยมาแล้วกัน
2: ร่อนใส่ก็
0: นี่ไงตะแกรงตะแกรงอยู่นี่แล้วก็ร่อนใส่ตรงนี
1: ้ร่อนใส่ถัง
2: ตากแดด
0: ตากแดดแถวนี้ก็ได้ร้อนร้อนอ่ะ
1: ร้อนเลย
0: ข้อที่1ค่ะเราให้อาหารช้างและเลือกให้เหมาะสมข้อที่2ล้างมูลช้างให้สะอาดนะส่วนข้อที่3ทําให้มูลช้างเปื่อยยุ่ยและข้อที่4นําไปร่อนในตะแกรงและไปตากแดดนี่มันน่าจะเละ
1: ใช่
0: 2เนี่ยน่าจะเละ
1: เอ้ยอันนี้น่าจะแข็งมันจะมี
0: กากใหญ่ข้าวข้างโพดมีตรงเนี้ยเป็นกากใหญ่แล้วตรงนู้นอ่ะ
1: ตรงนู้นก็น่าจะเป็นแห้งนะ
0: ลองดู
1: ที่แห้ง
6: ส่วนประกอบสำคัญของกระดาษมูลช้างก็คือมูลช้างนั่นแหละครับแต่ก่อนจะเข้าไปเก็บมูลช้างน้องๆก็ทำความคุ้นเคยกับพี่ช้างตัวใหญ่ด้วยการให้อาหารกันซะก่อนแล้วค่อยเริ่มปฏิบัติการเก็บมูลช้าง
5: วิ่งกินนมด้วย
0: จะตักอแล้วโหดพวกมันงงนะ
2: อันนี้อย่าพึ่งอย่าเทสอย่าพึ่งอย่าพึ่งอันนี้อย่าพึ่งนะ
0: ไม่โหอะไรอ่ะเราตากแล้วอ่ะ
2: พึ่งนะอันนี้เราทำ
0: มาเอฟสนุกแบบอี๋อ่ะมันต้องไปตักมูช้างแล้วมันจะเลอะมืออ่ะตัวนั้นอ่ะที่ชูงวง
5: กล้วยตรงไหนเหรอ
0: กล้วยตัวนั้นอ่ะ
5: กิน
0: มันกินทั้งสองตัวเดี๋ยวพวกแกไปตักไอ้นี่ละโอ้โห
5: ขั้นตอนที่2อะไรขั้นตอน
0: ล้างอัน
5: นี้ที่เราตักมาคือหญ้านะ
2: ทำความสะอาด
0: ไอ้น้ำหน่อยนึงอ่ะแล้วก็เอาหญ้าออกจะแบ่งเป็น2กลุ่มอ่ะกลุ่มนึงไปตักมูลช้างมาแล้วอีกกลุ่มนึงล้างมูลช้าง
6: ตอนเก็บมูลช้างน้องๆสามารถใช้อุปกรณ์ได้แต่เมื่อมาถึงขั้นตอนการล้างที่ต้องสัมผัสมูลช้างแบบเต็มๆน้องๆเขาจะกล้าทำกันไหมเนี่ย
2: แม่มาช่วยกดตรงนี้ก่อน
0: เฮ้ยได้ซุ้มหน่อไม้แล้วพอแล้วเอานะบอกเหรอได้ซุ้มหน่อไม้แล้วเลือกจากมูลช้าง

0: ูลช้างสดมันจะนิ่มแล้วมันสามารถล้างได้ง่ายกว่าถ้ามูลช้างแห้งคือมันจะแข็งแล้วพอล้างน้ำเนี่ยมันต้องล้างเวลานานค่ะล้างให้เหลือแต่เศษหญ้าล้างประมาณ 2-3 น้ำแล้วก็นำมายี่ให้มันยุ่ยขึ้นแล้วก็นำมาร่อนแล้วก็ตากแดดค่ะ
1: น้องเชื่อไหมครับว่าช้างเนี่ยมันกินมากถึงวันละ16ชั่วโมงด้วยกันเวลาที่มันกินมากนะครับแน่นอนที่สุดมันก็ต้องถ่ายเยอะนี่ครับแต่มูลของมันเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างที่ภารกิจน้องก็ทำอยู่นี้นั่นก็คือทำกระดาษนั่นเองครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่ากระดาษนั้นเนี่ยเวลาที่มาทำเนี่ยเราต้องสังเกตมูลของเขาดีๆนะฮะนี่มูลนะครับก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันครับสมมติว่าถ้ามันกินพวกกล้วยหรือว่าเป็นพวกอ้อยเนี่ยมูลของมันก็จะมีความละเอียดนะครับแต่ว่าถ้ากินอะไรที่มีกากใยเยอะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ครับอย่างพวกซางของสับปะรดนะครับหรือว่าเป็นพวกใบไม้แข็งๆเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะนี้ซึ่งต้องบอกไว้ก่อนครับว่าทั้ง2อย่างมีคุณสมบัติที่จะทำกระดาษเนี่ยให้มีคุณภาพที่แตกต่างกันด้วยอย่างแรกมีความละเอียดของเนื้อมากกว่านะครับและก็อย่างนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะทำเป็นลักษณะที่มีความหนาขึ้นและมี texture ของใยด้วยแล้วถ้าเป็นน้องๆล่ะจะเลือกแบบไหนจะทำให้มันมีความละเอียดหรือว่าจะทำให้มันมีลวดลายดีครับ
2: และตอนนี้น้องๆก็สามารถล้างมูลช้างจนสะอาดและพบว่ามีกากใยเหยื่อไม้อยู่เต็มไปหมดเลย
0: มันจะมีเศษหญ้าเศษที่ช้างรับประทานไปเต็มหมดเลยส่วนมูลของช้างจริงๆมันจะมีน้อยมากค่ะ
3: ไม่น่าเชื่อว่าบรรพบุรุษของช้างไม่ได้ตัวใหญ่อย่างในปัจจุบันในยุคก่อนประวัติศาสตร์ช้างมีขนาดเท่ากับหมูตัวใหญ่ๆแค่นั้นเองนักวิทยาศาสตร์ขุดค้นพบซากของสัตว์โบราณซึ่งเป็นสัตว์สายพันธุ์เดียวกันกับช้างแต่มีขนาดตัวเล็กกว่าช้างในปัจจุบันหลายเท่าตัวอาศัยอยู่บนเกาะครีตประเทศกรีกช้างจิ๋วเหล่านี้วิวัฒนาการกลายมาเป็นแมมมอสช้างที่มีขนยาวปกคลุมร่างกายในยุคน้ำแข็งและใช้เวลาอีกหลายหมื่นปีพัฒนาตัวเองให้มีขนาดใหญ่โตจนกลายมาเป็นช้างในปัจจุบันทั้ง3สายพันธุ์คือช้างแอฟริกาช้างป่าแอฟริกาและช้างเอเชียค่ะ
0: รู้สึกตื่นเต้นค่ะตรงที่จะล้างมูลช้างยังไงให้มันสะอาด
2: และตอนนี้น้องๆก็จะลงมือต้มกากใยจากมูลช้างแล้วล่ะครับนอกจากน้ำเปล่าแล้วยังใส่โซดาไฟลงไปด้วย
0: ต้มโซดาไฟค่ะเพื่อทำความสะอาดขี้ช้างฆ่าเชื้อโรคทำให้สะอาดขึ้นมันเปื่อยมันยุ่ยเหมือนเศษกระดาษที่เอากระดาษไปโดนน้ำแล้วขยี้อะค่ะ
1: น้องๆรู้ไหมครับว่ากระเพาะของช้างนะครับมีประสิทธิภาพในการย่อยเนี่ยน้อยกว่าสัตว์ประเภทอื่นอย่างเช่นวัวเพราะกระเพาะของเขานะครับมีการย่อยอาหารเพียงแค่ 40% เท่านั้นเวลามูลที่เขาถ่ายมาจึงไม่เต็มประสิทธิภาพและมีกากใยค่อนข้างเยอะครับเวลาที่เรานำเอามูลนะครับไปทำเป็นกระดาษมูลช้างนั้นเราจะต้องนำเอามูลนี้ไปต้มให้เรียบร้อยก่อนผสมกับโซดาไฟเพื่ออะไรครับน้องๆเพื่ออะไรครับแน่นอนที่สุดครับเป็นการต้มให้มันเปื่อยนะครับและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างนึงก็คือว่าเราต้องนำมาโดนความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโรคนั่นเองครับอย่างนี้ครับเราก็สามารถที่จะใช้กระดาษนะครับได้อย่างสบายใจปลอดภัยจากเชื้อโรคอย่างแน่นอนครับ
0: ก็เอาถังที่ต้มขี้ช้างมาใส่แล้วก็เอาตาข่ายอ่ะเอามาใส่ในกะละมังแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเอากะละมังใบที่น้ำสะอาดที่สุดมาทำแล้วก็บีบน้ำออกค่ะ
4: ไปถึงขั้นตอนที่ต้องเอามูลช้างมาทำเป็นยุ่ยเดิมครับก็ยังไม่ยุ่ยมากครับมันต้องยุ่ยกว่านี้

0: พอเหมาะที่จะทำกระดาษแต่หลังจากนี้ใครจะรู้ว่าบางทีเรื่องง่ายๆก็อาจจะกลายเป็นอุปสรรคสำคัญได
1: ้ตอนนี้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็คือเอานำไปล้างมันสะอาดขึ้นแล้วจากนั้นก็เอาไปปั่นพอปั่นอีกก็เอามูลช้างพอปั่นเสร็จก็มาใส่ในที่ร่อนแล้วก็ร่อนมันถ้าเทอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้อ่ะมันต้องพลิกฝั่งเพราะอันนี้มันอยู่ตรงนี้ถ้าอันนี้มันก็ไม่โดนน้ำอยู่ดี
2: มันพลิกฝั่งมันก็ล้นอยู่ดีออกอยู่ดี
3: หรือว่าให้เอออยู่ตรงกลาง
1: เฮ้ยมันเป็นสี่เหลี่ยมตามนี้น่าจะพอเฮ้ยเอฟยาค่อยๆถูมาเรื่อยๆออกก่อนตรงไหนมันหนาไปแล้วเราค่อยมาเติม
3: ไม่โอเคแล้ว
2: กระดาษไม่มีมันมีรูด้วยนะกระดาษ
3: มันก็เละเหมือนเดิม
4: แล้วไปไม่เอาอันนี้ทำไว้ข้างวันนี้แล้วก็นี่หรอ
3: เออ
4: ตอนแรกหนูเอามูลที่ช้างอ่ะมาไว้บนตาข่ายแล้วก็ร่อนแล้วมันเป็นก้อนแล้วมันไม่ได้
1: ไม่เบาหน่อยเบาหน่อย
2: เออไม่ตัวต่อขวาเข้าไป
4: ช้างอ่ะมาละลายกับน้ำแล้วก็เอาตาข่ายมาล่อนดันเอากะละมังฝั่งที่ขี้ช้างเยอะที่สุดแล้วก็เอาตาข่ายมาล่อนกับขี้ช้างที่เยอะที่สุดอะค่ะแล้วก็ได้เป็นกระดาษอย่างนี้ค่ะ
0: โอ้โหลุ้นกันแทบแย่เลยนะครับกว่าจะเจอวิธีร่อนเยื่อกระดาษบนตะแกรงแต่ก็ต้องลุ้นกันต่อนะครับว่ากระดาษจะแห้งทันแสงอาทิตย์ที่ค่อยๆเย็นลงทุกทีหรือเปล่า
5: คิดว่ารู้จักช้างดีแล้วลองมาฟังเรื่องเหล่านี้ดูเพิ่มเติมสักหน่อยมนุษย์มีมือข้างที่ถนัดซ้ายหรือขวาแตกต่างกันช้างก็เหมือนกันพวกมันจะใช้งาข้างที่ถนัดในการขุดหรือดันสิ่งของมากกว่านั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมช้างจึงมีงาสองข้างยาวไม่เท่ากันสมองของช้างมีมวลประมาณ5กิโลกรัมเป็นสมองของสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพวกมันจึงมีสติปัญญามีความเศร้าโศกรู้จักเสียงดนตรีศิลปะและการใช้ชีวิตร่วมกันเป็นฝูงได้นี่เป็นเพียงบางเรื่องเท่านั้นเรื่องของช้างยังมีรอให้น้องๆไปสืบหาความน่าทึ่งอยู่อีกเยอะเลยนะคะ
6: และตอนนี้นะครับเวลาของน้องก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่น้องๆเนี่ยจะต้องแกะผลงานกระดาษจากมูลของช้างเนี่ยออกมานะฮะลองสังเกตดีๆนะครับอันไหนที่ยังไม่แห้งเนี่ยแน่นอนที่สุดจะแกะไม่ได้แล้วก็จะขาดอย่างแน่นอนครับแต่ตอนนี้มี2ชิ้นงานที่ใกล้เคียงนะครับแต่มันยังมีความชื้นอยู่ไม่แน่ใจว่าน้องเขาจะสามารถดึงออกมาแล้วจะพิชิตภารกิจได้หรือเปล่าน้องๆทั้งบ้านต้องเอาใจช่วยนะครับ
1: ตอนนี้เริ่มได้แล้วขาดแค่ตรงกลางที่มันอยู่กลางๆเพราะมันจะเหนียว

0: และตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาตรวจสอบบัตรกระดาษมูลช้างของน้องๆแล้วนะครับว่าสามารถที่จะวาดหรือเขียนได้หรือเปล่าถ้าสมมุติว่าพี่ต๊อบเนี่ยวาดได้โดยที่ไม่ซึมหรือว่าไม่ขาดเนี่ยก็ถือว่าพิชิตภารกิจได้แต่ถ้าวาดไปแล้วเกิดขาดขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็ภารกิจไม่ผ่านทันทีนะครับมาดูพร้อมๆกันนะครับยังไม่ขาดนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวไม่สวยเห็นไหมมันต้องย้ำๆหน่อยให้มันเยอะๆเยิ้มๆวันอีกสนุกดีแท้ยอยักษ์กาลันตัวสุดท้ายนะครับ
1: ตื่นเต้นอยู่ครับ
0: ยังฮึบ

0: แต่เราต้องมาดูข้างหลังกันนะครับเราต้องมาดูข้างหลังกันขออนุญาตนะครับซื้อไหมซื้อไหมเดี๋ยวดูกันนะครับดูกันใกล้ๆเลยนะครับเตรียมพร้อม1 2ฮึบไม่มีรอยซึมเลยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆพิชิตภารกิจได้สำเร็จโอ้ยลุ้นจริงๆภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราวันนี้นะครับน้องๆได้ทำภารกิจที่เรียกได้ว่าสุดเลอะเทอะเลยเป็นยังไงครับสนุกกันไหมครับวันนี
1: ้สนุกครับ
0: อยากถามว่าได้ความรู้อะไรมั่ง
2: ได้ความรู้เกี่ยวกับโมช้างมันเป็นกระดาษได้ผมไม่คิดว่ามันจะทำได้
0: นี่เป็นความรู้ใหม่เลยนะครับน้องก้อง
3: แล้วเราคิดว่ามูลช้างมันสกปรกแต่ที่จริงมันสามารถมาทำประโยชน์ได้หลายอย่าง
0: สุดยอดอ้าวน้องฟลุ๊ก
4: ประเภทของมูลช้างครับ
0: ประเภทของมูลช้างก็คือแยกแยะได้ใช่ไหมครับ
5: ว่ามูลช้างมันมีอะไรอยู่ในตัวมูลช้างค
0: ่
5: ะ
0: น้องแพร
5: ได้รู้ว่ามูลช้างมาทำประโยชน์หลายๆอย่างได้และทำกระดาษสาได
0: ้
5: ค
0: ่
5: ะ
0: ใช่แล้วล่ะครับของเสียที่เราคิดว่าไม่มีประโยชน์นะครับแต่ว่าถ้าเราคิดแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็สามารถที่จะนำมาใช้เป็นประโยชน์และผลิตเป็นกระดาษอย่างที่เราได้เห็นใช่ไหมครับเด็ก
1: ๆใช่ค่ะ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมช้างต้องยืนโยกตัวไปมามันทำพฤติกรรมอย่างนี้เพื่ออะไรส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลและสำหรับผู้ที่อยากสมัครมาร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกให้ครบแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครมาทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่ตอนนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับช้างหน่อย
1: ภารกิจสุดมันอัศจรรย์ที่ยี่ช้างเย
0: ้สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการคิดวิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้ว

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไป

ลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องสวัสดีนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับพบกับอาจารย์เจตนะครับอาจารย์เจษฎานินทร์นะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะครับเรายังอยู่ในเนื้อหาของการเรียนเรื่อง Basic AI Programming นะครับสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันไปครับเด็ก
1: ๆก็ใช้
0: เราทำอะไร
2: ครับส่วนของร่างกายในการขยับหุ่นยนต
0: ์สัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครจําได้นะครับเราควบคุมหุ่นยนต์ไม่ใช่หุ่นยนต์ตัวจริงนะเป็นหุ่นยนต์แบบไหนครับ
2: จำลองจำเรือ
0: หุ่นยนต์จำลองนะหรือเรียกหุ่นยนต์เสมือนเนี่ยโดยการใช้ใบหน้าใช้มือนะครับในการควบคุมนะใช้หลากหลายนะใช้หลากหลายมากเลยในการควบคุมวันนี้นะเราจะไปลองทำความรู้จักนะครับกับนะเราบอกว่าครั้งที่แล้วเราสร้างโมเดลยังไม่ได้ทำเลยนะเราเลือกใช้นะครับโมเดลที่มีอยู่แล้วนะเราจะลองนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยสร้างโมเดลเองนะว่าการที่จะมาเป็นโมเดลเนี่ยจับอะไรบางอย่างได้เนี่ยเรามีวิธีการทำงานยังไงนะครับและวันนี้นะครับเราจะใช้ใบงานที่2ครับเป็นใบงานเรื่องการสร้างโมเดลการเรียนรู้นะครับในการที่จะทำงานนะครับตลอด1ชั่วโมงนี้นะครับใช้เวลาไม่นานแล้วเดี๋ยวเราจะได้เข้าใจว่าการที่เราจะสร้าง AI โมเดลเนี่ยสักอันนึงเนี่ยหลักการทำงานเป็นยังไงนะครับเอาละครับวันนี้เราจะอยู่ในหน้าจอนะครับเราจะใช้ตัวที่เป็น AI Tizen นะครับใครที่นะครับเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วนะครับก็เข้าได้นะครับใครที่ยังไม่เข้านะครับอาจจะ search ในนะครับเว็บเบราว์เซอร์นะครับ aitizen.in.th นะครับเข้ามาที่หน้าจอแล้วนะครับอย่าลืม

0: ครับกดเข้าสู่ระบบนะครับเราจะใช้ในอุปกรณ์ตรงนี้นะครับที่เราจะเรียนรู้กันนะครับใครที่เข้าสู่ระบบแล้วนะครับเราจะเจอหน้าจอนี้นะครับ AI Thai Gen นะครับวันนี้เราจะคงใช้เนื้อหาเดิมนะครับก็คือการเขียนโค้ดนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปตรงนั้นนะครับอาจารย์ขออนุญาตเปิดหน้าจอตรงนี้ให้ดูนิดนึงครับวันนี้เราอยู่ใบงานที่2นะการสร้างโมเดลการเรียนรู้นะครับเรื่องที่เราจะทำกันนะครับก็คือนะแถดแดนนะครับเราจะใช้ภาพจากกล้องนะไม่ว่าจะเป็นภาพที่ถ่ายมานะครับหรือภาพที่แบบถ่ายสดๆเลยเอามาสร้างโมเดล AI เมื่อกี้เราไม่ได้สร้างโมเดล AI เลยนะครับนะครับก่อนหน้านี้นะครับเราไม่ได้สร้างโมเดล AI เลยเราใช้โมเดลสำเร็จรูปที่มีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับใบหน้านะการเคลื่อนไหวของมือนะครับการเคลื่อนไหวของแขนร่างกายและส่วนต่างๆนะครับโอเคทีนี้หลักการครับง่ายมากเลยเราจะใช้ตัวนี้ครับสิ่งที่เรียกว่า image classifier นะครับ image classifier ในการทำงานแยกประเภทนะครับนะก่อนจะไปตรงนั้นครับวิธีการนะครับง่ายมาก3ขั้นตอนครับ 1. เราจะทดสอบนะทดลองฝึกการตั้งค่ากล้องนะครับและถ่ายภาพวัตถุนะครับและเราจะเริ่มฝึกนะสร้างโมเดลการเรียนรู้ครับแล้วก็ใช้สำหรับตรวจจับวัตถุครับแล้วเราจะเอาไปลองใช้งานในสถานการณ์จริงนะครับถ้าใครนะครับพร้อมแล้วนะครับเปิดหน้า AI Thai Gen ขึ้นมาได้เลยนะครับนะใครเปิด AI Thai Gen เสร็จแล้วยกมือครับโอเคนะครับโอเคทีนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับเปิด AI Thai Gen เสร็จแล้วนะครับมาเลยครับเลือกนะครับเข้ามาเลือกตรงที่นะครับเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์ครับคลิกเข้าไป1ครั้งนะครับรอตัวนะครับเว็บไซต์เนี่ยโหลดขึ้นมานะครับเราก็จะได้หน้าตานะครับที่พร้อมใช้งานใครที่ขึ้นหน้าจอนี้แล้วนะครับนะบอกให้อาจารย์ทราบได้นะครับโอเคครับข้างหลังนะครับข้างหน้าเสร็จแล้วนะครับมาครับอย่างแรกสุดครับมาที่กล้องเลยครับถ้าใครจำได้นะครับจากสัปดาห์ก่อนนะครับกล้องอยู่ตรงไหนครับไปที่ image data นะครับ
1: แล้วก็เลือก basic
0: จ้าเลือก basic เลือกอะไรต่อจ้
1: า
0: camera นะครับอ่ะเอากล้องมาวางนะครับตอนนี้ครับตอนนี้สิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือกล้องนะครับคือกล้องหนึ่งตัวสัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้เราใช้โมเดลที่ชื่อว่า AI ครับชื่อว่า AI นะครับเราใช้เช่นอะไรครับเราใช้ face นะครับสำหรับจับใบหน้านะครับเราใช้ hand นะครับเพื่อจับเรื่องของมือหรือเราใช้ตัวที่เป็น body นะครับนะสำหรับการจับการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับวันนี้นะครับอาจารย์จะลองนะครับใช้วิธีใหม่โดยที่เราจะสร้างโมเดลเองการที่เราจะสร้างโมเดลเองนั่นหมายความว่านะเราต้องทำยังไงก่อนครับโมเดลถึงจะฉลาดได
1: ้เราต้องโพสท่า
0: ถ้าเราจะสร้างโมเดลเองวิธีการต้องทำยังไงครับง่ายสุดเลยอันดับแรกสุดต้องทำยังไงบ้าง
1: ยืนตรงกล้องให้กล้องโฟกัสเราก่อนแล้วเราค่อยทำให้เป็นภาพนิ่งแล้วค่อยใส
0: ่การที่โมเดลจะฉลาดได้แสดงว่าโมเดลต้องผ่านการสอนไหมเราต้องสอนโมเดลไหมถ้าไม่สอนเนี่ยเขาก็ทำไม่เป็นเหมือนที่สมมติเราบอกว่าเราฝึกสุนัขให้ยกขาถ้าเราไม่ฝึกบ่อยๆเขาก็ทำไม่เป็นดังนั้นเราจะมาลองสอนโมเดลนะครับเพื่อสร้างโมเดลนะวิธีการนะครับถ้านะเมื่อกี้ใครจำได้นะครับอาจารย์เลือกกล่องหนึ่งนะครับให้มาเลือกที่นะครับ AI นะครับกด classify ครับนะกด classify นะครับจากนั้นครับผมให้เลือกคำว่า image classifier ครับลากมาวางก่อนนะครับนะส่วนใครที่ลากมาวางแล้วกล้องมันเชื่อมกันเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับมีใครสังเกตเห็นอะไรไหมครับใน image classifier สีเขียวเห็นอะไรบ้างเอ่ยในนี้มีอะไรบ้างครับ
1: มีเหมือนเป็นกล้อง
2: ใช่มีเป็นกล้อง
1: มีเหมือนเป็นเหมือนกับเป็นเริ
0: ่
1: มวิดีโอที่เราถ่ายเสร็จแล้ว
0: โอเคงั้นตอนนี้เรากำลังจะสอนนะเรากำลังจะสอนนะครับจะสอนให้ตัว AI เนี่ยรู้

จักนะวิธีการก็คือตอนนี้ใครนะครับอยู่ตรงหน้าแล้วนะครับคำว่า image classifier นะครับเราสามารถที่จะเลือกนะครับนะเราสามารถที่จะเลือกนะครับมาวางได้อาจารย์นะครับแนะนำนะครับหนึ่งอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะลองทำกันแล้วก็ง่ายที่สุดถ้าใครจำได้สัปดาห์ที่แล้วเราควบคุมหุ่นยนต์นะครับควบคุมด้วยการเงยหน้านะครับก้มหน้าหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาเดี๋ยวอาจารย์จะลองใช้แบบนี้นะครับเราจะลองควบคุมหุ่นยนต์นะครับด้วยการใช้นะครับนิ้วนะครับนะหรือว่าใช้มือก็ได้นะครับหรือแบบอื่นก็ได้แต่ง่ายที่สุดที่อาจารย์จะชวนพวกเราทำนะครับเราใช้มือแล้วกันนะครับใช้มือนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาบอกว่าใช้มือเนี่ยหน้าอาจารย์ต้องไม่อยู่ในนี้นะไม่อย่างนั้นจะทำลำบากนิดนึงนะครับโอเคเราจะใช้มือครับเราจะใช้มือเราจะใช้มือทำอะไรครับเราจะใช้มือเป็นคำสั่งครับเช่นเราจะใช้คำสั่งเป็นตัวเลขก็ได้ครับเลข1นะครับนะเป็นเลข2นะครับเป็นเลข3แล้วก็เป็นเลข4แบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวนะครับวิธีการนะครับการที่เราจะทำให้เขารู้จักว่าแบบนี้คืออะไรนักเรียนต้องสอนครับนักเรียนต้องสอนนะครับวิธีการสอนครับง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์นะอาจารย์จะทำให้ดูนะครับอาจารย์จะหลบนะอาจารย์จะหลบตัวกล้องนิดนึงนะครับอาจารย์จะให้เห็นแค่เลขนะครับที่เป็นนิ้วของอาจารย์นะครับนะวิธีการนะครับเราจะสอนเขาทีละอย่างนะครับเราจะสอนเขาทีละอย่างเริ่มจากการสอนโดยการนะครับใส่ข้อมูลไปทีละอย่างอาจารย์จะสอนให้เขารู้จักเลข1นะครับวิธีการอาจารย์จะถ่ายแค่เลข1นะครับนะอาจารย์จะสอนแค่เลข1อาจารย์ทำแค่เลข1ตรงหน้ากล้องครับแล้วนะครับให้เอาเมาส์นะครับมาคลิกที่นะครับวงกลมสีแดงนะครับตรงนี้นะครับคลิก1ครั้งคือการถ่ายรูป1ช็อตนะครับตอนนี้เรากำลังสอนให้เขารู้จักเลข1ครับเพราะฉะนั้นเราจะใส่เลข1แบบนี้เข้าไปนะครับแล้วก็คลิกเพื่อถ่ายรูปนะครับคลิกเสร็จปุ๊บนะครับจะมีรูปขึ้นมาแบบนี้ครับจะมีรูปเล็กๆขึ้นมาแบบนี้นะครับทำยังไงต่อครับอาจารย์ครับผมคลิกแล้วคลิกอีกครับอาจจะเปลี่ยนมุมครับเปลี่ยนไปมุมอื่นครับแต่ยังเป็นเลข1นะครับนะเปลี่ยนไปมุมอื่นครับแล้วเราก็ทำแบบนี้ครับไปเรื่อยๆครับกดคลิกไปเรื่อยๆนะครับนะแต่เป็นเลข1นะครับนะการทำแบบนี้เป็นการสอนให้โมเดลรู้จักเลข1นะครับในหลายๆแบบนะครับเราจะไม่สอนเขาแค่แบบเดียวนะโอเคลองดูครับอ่ะปึ๊บนะแบบนี้นะตอนนี้อาจารย์ถ่ายไปประมาณ10กว่ารูปแล้วนะครับนะอ่ะปึ๊บนะครับใจเย็นๆนะครับถ้าใครถ่ายไวไปอาจจะค้างนะครับต้องระวังนะครับนะปึ๊บอ่ะเดี๋ยวอาจารย์รอนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับลองดูนะครับค่อยๆเพิ่มนะครับไปทีละรูปนะครับใครที่เพิ่มเลข1เสร็จแล้วนะครับง่ายสุดเลยนะครับเรานะครับจะลองดูนะครับว่าที่เราถ่ายไปเมื่อกี้เนี่ยได้หรือไม่ได้นะครับให้นักเรียนกดปุ่มคำว่าเทรนได้เลยครับใครที่ถ่ายรูปไปเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มคำว่าเทรนได้เลยครับการที่เรากดปุ่มเทรนนั่นคือการบอกตัวโมเดลว่าภาพที่เราถ่ายมาทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือเลข1นะจงไปเรียนรู้จงไปทำความเข้าใจและสุดท้ายเราจะใช้เขาเราจะถามเขาครับตอนนี้นะครับใครที่กดเสร็จแล้วนะครับนะโมเดลกำลังศึกษาภาพที่เราใส่เข้าไปอยู่อาจารย์ครับผมอยากเช็คว่าภาพที่ใส่เข้าไปถูกจริงหรือเปล่าเอาเมาส์ดับเบิลคลิกนะครับที่ภาพนะครับนะก็จะมีหน้าต่างนะครับเปิดขึ้นมาแบบนี้ให้ลองเช็คนะครับว่าอันไหนเนี่ยที่มันผิดปกติหรือไม่ตรงกับที่เราอยากจะได้นะครับอันไหนที่ผิดเราสามารถกดลบนะครับกดลบทิ้งได้เลยนะครับกดลบทิ้งได้เลยอันไหนที่ภาพไม่ถูกแต่ถ้ารู้สึกว่าภาพถูกแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็วิธีก็ใช้แบบนี้นะครับนะอีกครั้งนะครับใครที่ถ่ายภาพเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มเทรนครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราทำทีละอันก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับใครที่ทำไปก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูทีละสเต็ปนะ

ครับใครที่พร้อมใช้งานแล้วนะครับกดคำว่า predict ได้เลยครับพอเรากด predict ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับนะตอนนี้นะครับโมเดลเนี่ยจะพบว่านะครับต่อให้อาจารย์ใส่เป็นเลข1 นะครับโมเดลก็จะออกมาเป็นเลข1ตลอดเวลานั่นหมายความว่าอะไรครับโมเดลยังไม่ได้ถูกเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆครับดังนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือต้องสอนโมเดลให้รู้จักสภาวะอื่นที่ไม่ใช่สภาวะเลข1ครับทำยังไงครับอยากจะสอนเพิ่มกด stop ไปก่อนเนาะนะครับกด stop ไปก่อนนะครับทีนี้อาจารย์จะสอนเพิ่มครับด้วยการบอกเขาว่านะครับอาจารย์ใส่เลข1กับไม่ใส่เลข1นะครับนะอาจารย์มีเลข1กับไม่มีเลข1นะครับต่อไปอาจารย์จะสอนให้เขารู้จักคำว่าไม่มีเลข1ครับอาจารย์ก็ถ่ายแต่เป็นถ่ายรูป B ครับผมอาจารย์จะถ่ายไว้แบบ B นะครับอาจารย์จะถ่ายหน้าตัวเองธรรมดาเลยครับนะอาจารย์ก็ถ่ายหลายๆมุมครับนี่ครับให้เขารู้จักว่านี่คือไม่มีเลข1นะครับนะปึ๊บนะครับนะวิธีการนะครับพยายามถ่ายรูปให้ได้จำนวนนะครับเท่ากับรูปข้างบนที่ถ่ายไปนะครับเพราะว่าการที่เราใส่จำนวนน้อยเนี่ยโมเดลเนี่ยเขาจะใช้เวลาและอาจจะไม่ฉลาดนะครับใครที่ใส่เสร็จแล้วนะครับกดคำว่าเทรนครับอีกครั้งนะครับนะกดคำว่าเทรนนะครับรอสักครู่นะครับรอก่อนนะครับเขาใช้เวลานิดนึงนะครับถ้าเทรนเสร็จแล้วเนี่ยตัวเมื่อกี้ก็จะหลุดไปนะครับลองกด predict ดูครับส่วนใครนะครับอาจจะมีปัญหาคอมค้างนะครับวิธีการนะครับต้องรอนิดนึงนะครับของอาจารย์เกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์กด predict นะครับพออาจารย์อยู่เฉยๆไม่ทำอะไรนะครับโมเดลคำว่า prediction ครับบอกว่าเป็น B ครับให้คะแนนก็คือ1คะแนนนะครับแต่ถ้าอาจารย์ทำ1นิ้วครับปุ๊บโดยที่ต้องเอาหน้าตัวเองออกด้วยนะครับแบบนี้นะครับโมเดลบอกว่าเป็น A ครับก็คือแบบแรกแต่ถ้าหน้าอาจารย์กลับมาครับปุ๊บคำถามคืออาจารย์ครับทำไมผมทำเลข1แล้วมีหน้าตัวเองเนี่ยถึงไม่ได้ครับอาจารย์ก็จะบอกว่าเพราะว่าโมเดลยังไม่เคยเห็นครับทำยังไงครับถ้าโมเดลยังไม่เคยเห็นเราก็ใส่นะครับอันนี้อาจารย์กด stop ก่อนนะครับกด stop 1ครั้งถ้าอยากให้โมเดลรู้จักว่านี่คือหน้าเราและมีเลข1อยู่ให้เราเพิ่มนะครับเลข1ในขณะที่มีหน้าเราไปด้วยนะครับนะครับถ่ายรูปใหม่นะครับถ่ายเพิ่มเข้าไปครับปึ๊บนะครับนะให้เขารู้จักนะครับให้เขารู้จักว่านี่คือเลข1ที่มีหน้าเราอยู่นะครับทีนี้พอเราเพิ่มรูปเข้าไปแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับต้องสั่งให้ตัวโมเดลครับเทรนใหม่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับบางคนนะครับอุปกรณ์อาจจะใช้เวลาในการรันนานนิดนึงนะครับนะไม่เป็นไรนะครับตรงนี้อาจารย์กดเทรนนะครับใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่ายิ่งข้อมูลเยอะก็จะใช้เวลานานนะในการเทรนระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวนะครับอาจารย์จะชวนพวกเรานะครับลองดูว่านะครับมีวิธีการไหนบ้างนะที่เราจะทำได้ตอนนี้เราทำแค่2อย่างนะนะระหว่างทำเลข1นะครับกับอยู่เฉยๆนะครับโมเดลก็นะครับทำการทำนายนะครับว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่แต่เดี๋ยวอาจารย์จะลองนะครับทำให้มากกว่านี้แล้วเอาไปสั่งงานหุ่นยนต์นะครับวิธีการนะครับหากใครที่รันแล้วเจอปัญหานะครับเช่นนะครับอย่างตอนนี้นะครับจะเห็นว่านะขึ้นแบบนี้มานะครับ unresponsive นั่นก็คือตัวเบราว์เซอร์เนี่ยนะอาจจะใช้นะพลังงานนะครับแล้วก็ใช้ตัวเนื้อหาเนี่ยภาพที่เอาไปเทรนเนี่ยเยอะจนเกินไปนะครับทำให้ memory นะครับหรือว่าตัวสเปคของเครื่องเนี่ยรันไม่พอนะครับวิธีการก็ใช้จำนวนภาพเนี่ยให้น้อยลงนะครับอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะนะอันนี้น่าจะค้างนะเดี๋ยวอาจารย์ปิดแล้วเดี๋ยวอาจารย์รีสตาร์ทใหม่นะครับเอาละครับส่วนของใครที่มีปัญหานะครับหน้าจอจะค้างนะครับเราสามารถกดรีเฟรชใหม่ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์นะครับจะเทรนให้ดูนะครับแบบง่ายๆนะครับเมื่อกี้นะครับอาจารย์มีเลข1นะครับนะอาจารย์มีเลข1นะครับอาจารย์เอารูปมาเยอะละกันนะครับสัก6-7รูปนะครับนะครับอาจารย์มีเลข1นะครับโอเคแล้วก็เป็นหน้าตัวเองนะครับโอเค

0: อ่ะจานใช้รูปไม่เยอะนะครับเพราะว่าจะได้ง่ายนะครับในการเทรนนะครับปุ๊บนะพอเทรนเสร็จแล้วนะครับอาจารย์กดคำว่า predict นะครับนะเวลาอาจารย์กด predict นะครับตัวนะครับ AI เนี่ยก็จะทำงานนะครับถ้าอาจารย์มีนะครับมีนิ้วขึ้นมานะครับแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนเลข1นะครับเราจะเห็นว่า A กับ B เนี่ยเขากำลังนะครับสู้กันอยู่นะครับตัวเลขเนี่ยเป็นการบอกว่าความน่าจะเป็นครับที่จะเป็นวัตถุประเภทนั้นครับนะ 0.5 นะครับจริงๆเต็ม1เนาะถ้าเต็ม1เนี่ยก็คือเป็นตรงนั้นน่ะ 100% นะครับ 0.5 ก็ประมาณ 50% นะครับนะแต่จริงๆนะครับถ้าเราเห็นในนี้คือเลข1นะครับเราจะบอกว่าอาจารย์ครับถ้ารู้สึกว่ายังไม่แม่นทำยังไงครับอาจารย์ก็บอกว่างั้นหยุดนะครับกดหยุดแล้วก็เพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่ครับเมื่อกี้อาจารย์ถ่ายไปแค่5รูปนะครับอาจารย์จะถ่ายแบบนะอีกนิดนึงนะครับ7นะ8นะครับ9นะครับแล้วก็ถ่ายตอนอยู่เฉยๆครับแบบไม่ได้ทำอะไรนะครับก็ถ่ายเพิ่มเข้าไปนะครับนะถ่ายพยายามถ่ายให้มีภาพที่หลากหลายไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วก็ถ่ายนะจะใช้ไม่ได้นะนะโอเคนะก็กดเทรนนะครับนะกดเทรนนะครับรอสักพักนะครับตัวโมเดลครับก็จะเรียนนะอ่ะเสร็จแล้วกด predict ครับนะการกด predict ก็จะเป็นการสั่งให้นะครับโมเดลเนี่ยทำงานนะครับตอนนี้จะเห็นว่านะโมเดลทำงานแล้วนะครับอาจารย์ชูเลข1ขึ้นมานะครับแม่นเลยครับเห็นไหมครับนี่แม่นเลยโอ้โหนี่ปึ้งนะตัวเติงนะของแท้เลยนะครับนะปึ๊บนะเอ้นี่1นะครับ1อย่างนี้ได้ไหมครับนี่ก็1นะครับเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นจำนวนครับข้อมูลที่ใส่เข้าไปมีผลเป็นอย่างยิ่งนะครับตอนนี้นะมีแค่ A กับ B นะอาจารย์ครับผมอยากจะทำแบบอื่นบ้างได้ไหมครับใช้ตัว C ตัว D ได้ไหมครับอาจารย์ก็จะบอกว่าได้เลยครับเราก็แค่กด stop นะครับแล้วทำไงครับทำไงจะได้ C กับ D ต้องทำไงดีทุกคน
1: ก
0: ็กดบวกเพิ่มรูปเข้าไปถูกไหมอ่ะเมื่อกี้มีเลข1แล้วอาจารย์ทำเลข2แล้วกันนะไปถ่ายเลข2เข้าไปนะ2นะครับเลข2เข้าไปนะครับนะปึ๊บนะถ่ายเข้าไปนะในมุมต่างๆนะครับนะถ้าใครไม่แม่นนะครับลองดูนะครับอาจจะต้องทำการเพิ่มนะครับต่อไปอาจารย์เอาเป็นเลข3แล้วกันนะครับเลข3แล้วกันง่ายนี่เลข3นะครับ3ต้องกดเพิ่มนะครับไม่ใช่กดเทรนด์นะครับกดเลข3นะครับปึ๊บนะครับปึ๊บ1นะครับ2นะครับที่มุมต่างๆนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับนะเพิ่มจำนวนภาพนะครับให้มีจำนวนที่ใกล้เคียงกันนิดนึงนะครับยิ่งจำนวนภาพนะครับที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะใช้เวลานะครับในการจัดการข้อมูลที่นานขึ้นนะครับโอเคนะครับ
1: yes,
0: เดี๋ยวอาจารย์จะใช้นะครับตอนนี้ถ่ายได้ประมาณ7ภาพนะครับ8นะครับอ่ะตอนนี้พวกเราอาจจะเจอปัญหานะครับว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยค้างนะครับอาจารย์แนะนำเลยถ้าใครคอมค้างนะครับอาจจะลองกด refresh หน้าจอนะเพื่อกลับมาใช้ใหม่แล้วใช้จำนวนภาพเนี่ยน้อยๆ อย่าไปใช้เยอะเมื่อสักครู่อาจารย์ใช้เกินนะครับเท่าไหร่ครับเกือบ20นะครับค้างเลยนะครับตอนนี้นะบางคนใช้เป็นร้อยนะครับก็ใช้ได้ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์นะครับว่าคอมแรงหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วกดเทรนนะครับนะกดเทรนไปเลยครับแล้วก็รอนะครับนะกดเทรนเสร็จปุ๊บนะครับรอสักพักหนึ่งนะครับให้กล้องเขาเริ่มทำงานค่อยกดตัว predict นะครับก็จะกลับมาทำงานได้นะครับอาจารย์จะกด predict นะครับปุ๊บตอนนี้เราจะเริ่มมีไอเดียแล้วอาจารย์ครับถ้าไม่ใช้หน้าได้ไหมครับใช้อย่างอื่นได้ไหมครับอาจารย์จะบอกเลยว่าใช้ได้ครับเราจะใช้ธนบัตรก็ได้ใช้แบงก์ก็ได้นะเอาเป็นแบงก์ต่างๆนะแยกประเภทตอนนี้เรารู้แล้วว่าถ้าเราจะสอนนะครับตัว AI เนี่ยเราจะสอนยังไงตอนนี้เราสอนเขาทำได้4อย่างนะในการตรวจจับนะครับเราสอนเขาได้4อย่างในการตรวจจับนะครับอ่ะโอเคตอนนี้โมเดลทำงานแล้วนะครับอยู่เฉยๆอาจารย์เป็น B ครับอาจารย์ทำ1ครับเป็น A นะครับอาจารย์ทำเลข2ครับลองดูครับว่าได้ไหมนะครับยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ถ้าไม่ได้เท่าไหร่เนี่ยสิ่งที่เราต้องแก้ไขคือเพิ่มจำนวนเข้าไปนะครับเห็นไหมครับว่าพอเป็นเลข2เนี่ยนะโมเดลยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะไม่ชัวร์ว่าเป็นเลขอะไรแต่ก็เกือบจะได้นะครับลองดูครับตรงเลข2ของอาจารย์ต้องเป็นตัว C นะครับปึ๊บนะนะอ่ะนี่ไงครับทำให้เป็นตัว C นะครับต่อไปทำเป็นเลข3ครับการที่

0: เราทำให้โมเดลนะครับใหญ่ขึ้นนะครับเวลาเขาทำนายหรือว่าพยากรณ์เนี่ยเขาจะใช้เวลามากขึ้นนะครับนะอาจารย์ทำเป็นเลข3นะครับขึ้นไหมครับลองดูนะครับถ้าไม่ขึ้นนักเรียนรู้นะครับว่าควรจะต้องแก้ไขยังไงด้วยการเพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่ครับนะนะครับได้ไหมครับอาจจะไม่ตรงนะครับนะถ้ายังไม่ได้นะครับเราต้องเพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่นะครับอย่างอันนี้นะครับอาจารย์ต้องเพิ่มเลข3เข้าไปครับเพราะว่าเขายังจับได้ไม่ดีนะครับอาจจะไปใกล้เคียงกับเลข2นะครับคำถามคือนะครับเอออาจารย์ครับโดยไอเดียแบบนี้เราเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับอาจารย์จะบอกว่าทำได้เยอะมากนะครับทำได้เยอะมากเช่นเราอยากจะเอาไปใช้สั่งงานนะครับอะไรบางอย่างหรือเราอยากจะเอาไปควบคุมหุ่นยนต์เสมือนในแบบสัปดาห์ที่แล้วก็ทำได้นะครับก็ทำได้เดี๋ยวอาจารย์จะลองนะครับทีนี้เอาใหม่ละกันนะครับอาจารย์จะสต็อปนะครับแล้วนะครับสิ่งที่อาจารย์จะทำคืออาจารย์จะล้างภาพทั้งหมดเลยเราจะใช้นะครับแบบอื่นนะครับในการทำงานนะครับปึ๊บนะครับอาจารย์จะเปิดภาพมาแล้วก็กดนะครับล้างนะครับวิธีการนะครับก็สามารถดับเบิลคลิกนะดับเบิลคลิกได้เลยนะครับดับเบิลคลิกได้เลยแล้วรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเลือก classifying training data แล้วก็กดลบได้เลยนะครับวิธีการลบนะ delete all ครับนะกด delete all ได้เลยนะครับภาพที่ถ่ายไว้เมื่อสักครู่นะครับก็จะหายไปนะครับทีนี้โจทย์นะโจทย์ง่ายๆเลยเดี๋ยวเราจะลองใช้นะครับแบบอื่นเช่นอาจารย์จะใช้นะครับ1มือ2มือนะครับนะในการควบคุมหุ่นยนต์นะครับโอเคนะครับอาจารย์จะใช้ตั้งแต่อยู่เฉยๆนะครับอาจารย์ก็จะถ่ายรูปนะครับอาจารย์จะถ่ายสัก 5-6 รูปนะครับนะอาจารย์จะถ่ายนะหลายๆมุมนะครับปึ๊บโอเคครับต่อไปนะครับอาจารย์จะใช้เป็นผายมือนะครับนะใช้เป็นผายมือนะครับใช้เป็นแบบผายมือแล้วก็ถ่ายรูปนะครับนะ
1: โอเคครับ
0: อาจารย์ใช้ผายมือนะครับคำถามก็คืออาจารย์ครับของผมมันไม่ค่อยแม่นเลยเพราะว่าเราใช้ท่าทางที่ไม่ได้แตกต่างกันเกินไปต่อไปอาจารย์ใช้กำมือนะครับอาจารย์ใช้กำมือนะครับปึ๊บนะครับอาจารย์มีอยู่เฉยๆนะครับอาจารย์ใช้ผายมือกำมือนะครับนะกำมือนะครับกำมือนะครับใช้กำมืออันสุดท้ายครับนะอาจารย์ใช้คำว่าโอเคแล้วกันนะครับนะโอเคนะครับลองดูนะครับว่าเราจะสามารถตรวจจับได้ไหมนะครับ4คำสั่ง
2: โอเค
1: ครูลองทำแบบดูภาพดูก็รู้ว่าเขา
2: ได้ครับ
1: ขอดูแบบลองการทำเป็นภาพวาดให้ดูเลยได้ไหม
0: ภาพแบบไหนนะครับ
1: ภาพวาดอะไรเงี้ย
0: ภาพวาดใช่ไหมครับอ่ะได้โอเคอ่ะเดี๋ยวจัน
3: ลองไปแล้วมันจะเป็นแบบเราวาดรูปแล้วเราก็ต้องวาดให้มันเหมือนกัน
2: อืม
3: ถ้าใช้คำศัพท์แบบที
0: ่
3: เขาม
0: ี
3: มา
0: ให้เดี๋ยวอาจารย์ลองแบบเมื่อกี้ก่อนนะนะครับเดี๋ยวเราจะลองในหลายตัวอย่างนะครับนะตอนนี้เราใช้การนะเดานะครับจากมือนะครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับปึ๊บน่าจะต้องเป็นแบบ A เนาะนะหรือเปล่านะครับขึ้นเป็นแบบ B เยอะนะครับยังไม่แม่นถ้ายังไม่แม่นทำไงครับวิธีแก้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็ถ่ายภาพแบบนั้นนะครับให้มากขึ้นนะครับนะครับจานถ่ายเสร็จปุ๊บนะครับกดเทรนนะครับได้เลยนะกดเทรนนะครับกดเทรนเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะกดพรีดิกนะครับเพื่อให้ตัวนะครับการพยากรณ์เนี่ยทำงานนะครับมาแล้วครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับอาจารย์แบบ1สินะครับกำมือนะครับกำมือได้ครับโอเค

0: เคได้ไหมนะครับโอเคเกือบได้นะโอเคก็เกือบได้นะโอเคก็เกือบได้นะนะนะโอเคก็เกือบได้คำถามคืออาจารย์ครับเอ๊ผมอยากเพิ่มให้โมเดลมันแม่นขึ้นก็เพิ่มรูปเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้เวลาการเทรนนะครับให้มากขึ้น A นะครับกำมือนะครับแล้วก็โอเคดูนะครับโอเคได้ไหมนะครับทีนี้อาจารย์ครับถ้าผมอยากจะไปควบคุมหุ่นยนต์ทำไงครับอาจารย์ก็จะบอกว่าเราสามารถเลือกนะครับนะเราสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะใช้แอปพลิเคชันตัวไหนนะครับในการควบคุมเอาละครับสำหรับใครที่เทรนนะครับข้อมูลไปแล้วนะครับหลังจากที่เราใช้รูปนะที่มีความแตกต่างกันนะครับเมื่อกี้อาจารย์นะก่อนหน้านี้อาจารย์ใช้ประมาณ6รูปนะครับแล้วพบว่าความแม่นยำเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจารย์ก็เลยทำเพิ่มเป็น8รูปนะครับเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับนะตอนนี้ตัวโมเดลนะครับทำนายออกมาได้เป็นแบบ A นะครับอาจารย์นะครับยกมือขึ้นมานะครับลักษณะแบบนี้นะครับนะเราจะเห็นว่ามันจะมีนะครับตัวเลขที่โผล่ขึ้นมานะครับบอกว่าเป็นแบบ B เนี่ยประมาณ 0.8 นะนะครับอันนี้อาจารย์แค่แบบนะแบมือนะครับผายมือแบบนี้นะครับต่อไปครับอาจารย์กำมือครับกำมือครับปรากฏว่าก็จะไปเป็นลักษณะแบบ C นะครับตัว C ขึ้นมาเยอะและสุดท้ายครับอาจารย์ทำเป็นโอเคแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบ D นะครับคำถามคือเราจะเอา4อันเนี่ยครับไปสั่งงานได้ยังไงเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับใช้เป็นหุ่นยนต์แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวเราจะลองใช้หุ่นยนต์นะครับใช้เป็นแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ไปที่โรบอทนะอาจารย์เอาหุ่นยนต์มาเชื่อมต่อนะครับทีนี้นะครับคำถามคือนะเราไม่สามารถที่จะลากเส้นนะครับเชื่อมต่อแบบนี้ตรงๆได้นะครับถ้าใครจำได้นะครับสัปดาห์ก่อนเราจะต้องมีตัวช่วยนะครับ1ตัวนะครับชื่ออะไรครับสวิตช์นะครับมาที่คอนโทรลนะครับแล้วก็เลือกสวิตช์นะครับนะเอาสวิตช์มาใส่นะครับเราก็จะได้ลักษณะเป็นเคสแบบนี้ครับเราก็ได้หน้าตาแบบนี้นะครับหน้าที่ของเราครับเราแค่ลากเส้นเชื่อมต่อนะครับนะอันนี้เป็นไอเดียนะครับนักเรียนนะครับทางไกลไปลองเล่นดูได้ครับว่าอยากจะใช้อะไรนะครับนะใช้แบบไหนนะอาจารย์ต่อให้4แบบนะครับปึ๊บตอนนี้นะครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับฮัลโหลนะอาจารย์ยกมือ1ครั้งครับเป็นแบบ B นะครับ walk นะต่อไปอาจารย์กำมือครับเป็นแบบ C นะครับและอาจารย์โอเคนะครับ jump นะตอนนี้นะเพื่อความง่ายเราก็ทำแบบอาจารย์ได้เลยนะครับนะทำตามได้เลยหรือนะครับมีใครมีไอเดียไหมครับว่าอยากจะใช้แบบอื่นที่ไม่ใช่มือครับทำอะไรได้บ้างครับเชิญครับ
1: ใช้เป็นหน้า
0: หน้าแบบไหนครับ
1: การขยับทางปาก
0: ขยับทางปากมีอะไรอีกไหมครับ
1: ขยับทางตา
0: ขยับทางตาทำอะไรได้อีก
1: ขยับทางหัว
0: ทางหัว
1: ขยับทาง
0: ถ้าไม่ใช้หน้าล่ะทำไงมือไปแล้วทำอะไรได้อีก
1: ร่างกาย
0: ทำอะไรได้อีกครับ
1: บอดี้
0: ใช้บอดี้ถ้าไม่ใช้ร่างกายทำอะไรต่อใช้เป็นอะไรน่าสนใจเราเรียนทางไกลช่วยคิดนะในนี้บอกร่างกายมือ
2: ปั
0: ่
2: นจ
0: ัก
2: รยา
0: นใช้แบบอื่นครับ
2: ให้ม
0: ัน
2: ลดทำกาว
0: ใช้ธนบัตรได้ไหมใช้สีได้ไหมใช้กระดาษกระดาษทีละสีอาจารย์มีกระดาษเช่นอาจารย์มีกระดาษสีเหลืองสีแดงสีเขียว
1: ใช้เลขครับ
0: ทำยังไงได้ครับ
1: ใช้เลข
0: ใช้เลขเขียนเป็นตัวเลขใช่ไหมแล้วก็โชว์ทำได้นะไอเดียทำได้เยอะมากนะครับนะไอเดียทำได้เยอะมากทีนี้นะครับถามว่าเอ๊ะอาจารย์ถ้าอยากจะลองนะทำแบบอื่นทำได้ไหมนะครับนอกเหนือจากการควบคุมหุ่นยนต์นะครับอาจารย์จะเปิดให้ดูนะครับเรายังมีแอปพลิเคชันอีกเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอาจารย์หยิบเกมให้ดูนะครับอันหนึ่งนะครับเอาเป็นเกมนะครับลองดูนะครับว่ามีเกมอะไรทำได้บ้างนะครับ C Rabbit นะครับนะถ้าเป็นเกมแรกนะครับนะนะเราสามารถใช้เกมนะครับอันนี้พอดีอาจารย์ยังไม่ได้เล่นนะครับเกมก็เลยเกมโอเวอร์นะครับนะเราสามารถนะครับใช้ตัวที่ได้จาก

0: นะครับนะสวิตช์ตรงนี้มาสั่งควบคุมอะไรก็ได้นะครับเช่นอันแรกเกมแบบนี้นะหรือนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับนะมีเด็กๆบอกว่าอยากลองเป็นเปียโนได้ไหมนะครับได้เหมือนกันนี่เรามีเกมเยอะมากเลยอาจารย์ลองดูนะครับนะว่าจะได้หรือเปล่านะครับนะสามารถนะครับโดนะครับนะเรนะครับมีนะฟานะครับโดอยู่ให้เฉยนะครับเรนะครับก็ยกมือขึ้นมานะครับนะเรนะครับมีครับ
1: ไม่ได้เปิดเส
0: ียงนะครับฟาโอเคอันนี้อาจารย์ไม่ได้เปิดเสียงนะครับแต่ถ้าเราเปิดเสียงเนี่ยเราจะได้ยินนะครับนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับหรือนะเดี๋ยวอาจารย์จะเปลี่ยนไปเป็นหุ่นยนต์ก่อนละกันนะครับเพื่อความง่ายนะครับใช้หุ่นยนต์นะครับอาจารย์ใช้หุ่นยนต์ละกันนะครับหุ่นยนต์นะ
2: ใช้บริการเล่นเปียโนมันจะเหมือนเล่นเปียโนกลางอากาศ
0: เพื่อนบอกว่าถ้าใช้เปียโนถ้าใช้เปียโนมาต่อเนี่ยแล้วเป็นมือเนี่ยมันจะเหมือนเราเล่นเปียโนกลางอากาศใช่ไหมต้องทำยังไงไอเดียต้องทำยังไง
2: คือเราต้องมีคาเมร่าก่อนแล้วจากนั้นเราก็เชื่อมต่อกับแฮนด์สเกลตันแล้วก
0: ็
2: เขาฟิงเกอร์อ่ะมันจะได้นับว่าเราชูกี่นิ้วแล้วเราใช้สวิตช์แล้วก็ลากไปตรงเสียบที่เราต้องการ
0: ครับ
2: ตามนี้ที่เราชูสมมติถ้าเรากดหนึ่งเราจะมี4แล้วก็จะเล่นเพลงที่4
0: เพื่อนเสนอมาว่าอาจารย์ของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจำได้นะเราใช้ AI โมเดลในการที่จะใช่ไหมนะทำนายมือใช่ไหมครับว่าจะเป็นกี่นิ้วใช่ไหมครับ1 2 3 4ถูกไหมถ้าใครจำได้นะครับสัปดาห์ที่แล้วนะเราจะใช้นะทำนายเลขแล้วเราก็เอาเนี้ยไปเชื่อมกับ
2: เปียโน
0: แล้วเราก็เล่นโดเรมีฟาซอนกลางอากาศได้เลยนะครับเป็นอีกไอเดียหนึ่งนะสัปดาห์นี้เราอยู่ที่การสร้างอะไรครับโมเดลออกมาเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือถ้าเราอยากทำแบบอาทิตย์ที่แล้วนะครับเราก็ต้องมาสร้างนะตัวโมเดลเนี่ยให้เขาเรียนรู้ครับว่าจะทำแบบไหนนะจะเป็นแบบนี้แบบที่1แบบที่2แบบที่3แบบที่4นะครับอ่ะทีนี้นะตอนนี้นะครับอาจารย์เป็นหุ่นยนต์นะอาจารย์เปิดให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับนักเรียนนะครับสามารถเอานะครับวิธีการสร้างแบบนี้นะไปทำกับแบบอื่นก็ได้นะอันนี้อาจารย์อยู่เฉยๆอาจารย์นะครับปึ๊บนะเดินนะครับปึ๊บนะหรือเราจะทำอย่างนี้ให้เป็นอยู่เฉยๆก็ได้นะครับอยู่เฉยๆนะครับปรับเป็นไอดอลนะครับหยุดนะครับโอเคก็คือจัมป์นะครับนะอย่างนี้คือเดินนะครับนะอยู่เฉยๆก็ให้โหลนะครับหรือถ้าอยากให้ง่ายกว่านั้นนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับอาจารย์จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นฮัลโหลนะครับนะแล้วก็อยู่เฉยๆเป็นไอดอลละกันนะครับไม่ทำอะไรนะยกมือฮัลโหลนะครับฮัลโหลนะครับจะได้ใกล้เคียงนิดนึงอยู่เฉยๆก็ไม่ทำอะไรครับนะ
2: no.
0: อันนี้นะครับให้เขาพันช์ละกันนะครับสู้นะครับกำมือนะครับสู้นะครับแล้วก็โอเคคือจัมป์นะครับนี่นะครับใกล้เคียงกับการใช้งานจริงๆนะ mm-hmm. นักเรียนลองไปเล่นได้มีใครมีไอเดียมั้ยครับว่าทำอะไรได้อีกครับจากวันนี้
2: ลองแบบเล่นประสบการณ์หายเทคตัวอะไรกันเล่นเป็นรู้ไม่ก็เล่นเกมก็ได้แบบในการเหมือนทำรูปร่างอย่างเช่นยกมือเราอาจจะทำให้ตัวที่เรากำลังกระโดดหลบอะไรบางอย่าง
0: ครับเพื่อนบอกว่าเนี่ยเราสามารถใช้เป็นเกมนอกเหนือจากเราจะเล่นเกมจริงๆเนี่ยเราก็ใช้ร่างกายเลยถือเป็นการออกกำลังกายด้วยไหมได้ประโยชน์ดีไหมทำได้นะถือเป็นประโยชน์อีกทางหนึ่งนะแทนที่จะเล่นแค่แบบในหน้าจอเนาะนะครับเราก็ทำได้เยอะนะอ่ะตอนนี้นะครับทุกคนรู้วิธีนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านรู้วิธีที่จะนะครับเดี๋ยวอาจารย์สต็อปตรงนี้ก่อนนะครับอาจารย์มีโจทย์นะครับที่อยากจะฝากให้นะครับ

0: ทางบ้านนะครับทำกันตรงนี้เลยนะครับนะอาจารย์มีโจทย์ที่อยากจะให้พวกเราทำนะครับตอนนี้เรารู้วิธีแล้วนะครับว่านะเราจะควบคุมนะครับหรือสั่งงานหรือสอนตัวนะครับ AI แบบไหนอาจารย์มีโจทย์นะครับที่อยากจะให้พวกเรากันทำอยากให้พวกเราทำในคลาสวันนี้เลยนะครับก็คือให้เราครับลองทดสอบกับวัตถุชนิดอื่นๆครับเมื่อกี้เราทำแค่ตัวร่างกายเราใช่ไหมใช้ใบหน้าอยากจะให้นะครับใช้เวลาตรงนี้นะครับ 15-20 นาทีนะครับลองใช้วัตถุอื่นๆครับทำนะครับดูว่าได้แบบไหนครับนะเอาละครับตอนนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของนักเรียนนะครับที่จะต้องสร้างนะครับหน้านะครับหรือใช้แบบอื่นๆก็ได้วัตถุแบบอื่นก็ได้ความต้องการนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือเราจะสร้างโมเดลเองนะครับอาจารย์ให้เป็นไอเดียไปแล้วว่าวิธีการสร้างก็คือให้พวกเรานะครับถ่ายรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตัวเองวัตถุสิ่งของหรือใช้หน้าเพื่อนๆก็ได้นะครับถ่ายนะครับแล้วก็บันทึกไว้นะครับในแต่ละช่องนะครับจากนั้นกดปุ่มเทรนด์นะครับนะแล้วก็ลองทดสอบดูว่าที่เรานะครับเทรนไปเนี่ยใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับนะตอนนี้เป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับอาจารย์ให้เวลาพวกเรานะครับเมื่อสักครู่นะครับประมาณ10นาทีนะครับก็หวังว่าเราจะได้ไอเดียแล้วก็ได้วิธีการนะครับที่จะทำกันนะครับทีนี้นะครับทวนให้นิดนึงนะครับหลังจากที่ครั้งก่อนนะครับนะอันนี้อาจารย์ออกก่อนนะครับครั้งที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้นะครับเราใช้ตัวนะครับ hand นะครับหรือว่าใช้ face หรือว่าใช้ object นะครับในการจับนะครับวัตถุที่เราต้องการนะครับอย่างตัวนะครับหน้านะครับถ้าใครจำได้นะครับอาจารย์ใช้ AI โมเดลที่มีอยู่แล้วนะครับมาทำการพยากรณ์นะครับทำการพยากรณ์นะอย่างอันนี้นะครับอาจารย์เอานะครับ face match นะครับมาต่อนะครับเขาก็จะนะครับค้นหาดูว่านะครับใบหน้านะครับที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับเป็นแบบไหนบ้างนะครับเนาะนะถ้าใครอยากจะนะครับดูเรื่องของทิศทางของใบหน้านะครับแบบนี้นะครับเช่นแบบนี้นะนะอาจารย์นะครับอยู่เฉยๆนะครับเซนเตอร์นะครับอาจารย์ขยับหน้าขึ้นนะครับอัพกดหน้าลงนะครับดาวน์นะครับหมุนซ้ายนะครับหมุนขวานะครับถ้าเราอยากจะสร้างโมเดลสำหรับแบบนี้เลยนะครับสำหรับแบบนี้เลยเราทำยังไงครับเราก็ไปหยิบตัว classify ครับจาก image classifier ครับมาทำยังไงครับก็ทำการถ่ายภาพตัวเรานี่แหละครับเช่นถ่ายตอนอยู่เฉยๆครับถ่ายไปครับนะครับถ่ายตอนหน้าขึ้นนะครับเนาะนะครับอาจารย์ทำให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งอันนะครับนะเราก็ถ่ายครับถ่ายตอนหน้าอยู่เฉยๆครับนะครับกดถ่ายนะครับกดถ่ายต่อไปครับแบบขึ้นครับเราก็กดถ่ายอันที่2นะครับนะหรือแบบลงครับก็กดถ่ายครับนะครับด้านซ้ายก็ทำได้เหมือนกันจากนั้นเราก็กดปุ่มเทรนด์แล้วก็กด predict ครับเราก็จะได้หน้าตาที่คล้ายกับของข้างบนนะครับอันนี้คือแบบที่1นะครับอาจารย์ครับถ้าเป็นแบบอื่นล่ะครับเดี๋ยวอาจารย์ลบก่อนนะครับอาจารย์ลบข้อมูลตรงนี้ก่อนนะนะครับถ้าเป็นแบบอื่นทำยังไงนะครับอันนี้เป็นใบหน้านะครับลองดูครับถ้าเป็นแบบนิ้วมือนะครับเป็น hands นะครับเมื่อกี้อาจารย์ใช้ hand skeleton นะครับ hand skeleton นะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับ hand skeleton คือการจับตำแหน่งของมือนะครับถ้าเราอยากจะจับหรือว่านับนะครับจำนวนนิ้วนะครับ hand skeleton แล้วก็เป็น count finger นะครับ count finger นะครับนะแบบนี้นะครับอันนี้คือ1เนาะอันนี้คือ2อันนี้คือ3อันนี้คือ4อาจารย์ครับถ้าผมอยากทำแบบข้างล่างทำยังไงครับเราก็ทำแบบนี้ครับนะในหน้าจอนี้เราก็ถ่ายเป็นเลข1ไปเลยครับนะครับถ่ายเป็นเลข2ครับนะครับถ่ายเป็นเลข3แล้วก็ถ่ายเป็นเลข4ครับแบบนี้ครับแล้วก็กดเทรนด์แล้วก็กด predict ครับเราก็จะได้สิ่งที่อยากจะได้คล้ายๆกับข้างบนนะครับนะอันนี้คือแบบที่2นะครับหรืออีกแบบหนึ่งนะครับถ้านะนักเรียนบอกว่าอาจารย์ผมอยากจะได้เป็น ทั้งตัวนะครับในการควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับอันนี้คือนับนิ้วนะนะครับถ้าอยากได้ทั้งตัวทำยังไงครับก็เป็นบอดี้นะครับเป็นบอดี้สเกเลตันนะครับแล้วก็นะครับเป็นโพสนะครับโพสเจอร์นะครับนี่อาจารย์ต่อให้ดูนะครับอันนี้อาจารย์ทำเปรียบเทียบให้ดูนะครับนะอ่ะนะครับรอสักครู่นะครับรอโมเดลโหลดนะครับก็เป็นตัวสเกเลตันนะครับต่อไปนะครับก็ไปที่นะครับเราได้สเกเลตันของบอดี้แล้วนะครับไปที่ AI นะครับแล้วก็เอาโพสครับมาวางนะครับนะนี่ก็คืออยู่เฉยๆนะครับอาจารย์นะครับชูนะครับขึ้นมานะครับอาจารย์ยกมือซ้ายนะครับหรือว่ายกมือขวานะครับก็ทำได้นะครับสิ่งที่เราจะทำในนี้เราทำไงครับเราก็เหมือนเดิมครับเราก็มาถ่ายรูปนะครับ1 2 3นะครับนี่คือนิวทรัลนะครับนะยกมือซ้ายนะครับกดถ่ายรูปไปเลยครับนะครับยกมือขวาครับเราก็กดถ่ายรูปนะครับนะครับหรือยก2มือนะครับเราก็กดถ่ายรูปทำแบบนี้ครับไอเดียคล้ายๆกันหรือเมื่อกี้หลายๆคนอาจจะไปถ่ายหน้าของเพื่อนใช่ไหมเราก็ทำได้เนาะไอเดียทำได้เยอะแยะมากเลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อกี้นะครับมีเพื่อนบอกว่าอาจารย์ครับผมอยากลองใช้เล่นอะไรครับเปียโนถูกไหมครับอาจารย์ลองทำให้ดูนะครับนะสำหรับใครที่อยากใช้นิ้วมือนะครับเล่นเปียโนนะครับทำยังไงครับทุกคนไปที่ไหนครับ
1: ไปที่
0: ที่ไหนครับอยากใช้นิ้วมือเล่นเปียโนครับเรมีฟาซอนนะครับนะมีเยอะมากเลยทำอย่างไรนะครับถึงจะเอานิ้วนะครับนะไปเล่นเป็นโดเรมีฟาซอนได้ใช้อะไรครับใช้อะไรช่วยครับอะไรครับใช้อะไรนะ
1: สว
0: ิชเนาะโอเคเยี่ยมเลยครับมาที่สวิชนะครับแล้วก็เอาสวิชมาต่อนะครับเนาะเราก็จะได้เป็นเลข1 2 3 4ออกมานะครับแล้วเราก็เอาตัวเลขครับไปเชื่อมนะในตัวโน้ตที่เราอยากได้นะครับนะโดเรมีฟานะครับนะเสียงนะโอเคลองดูนะครับโดนะครับเรมาแล้วครับมีนะครับนี่ฟาอาจารย์ครับผมอยากเอาไปต่ออันที่เหลือทำยังไงครับทำไงครับก็ใช้สวิตช์เพิ่มนะครับถ้าใครอยากจะได้โน้ตที่มากกว่านี้นะครับนะเช่นอาจารย์ครับผมอยากได้ตัวโน้ตที่เหลือนะครับเราก็เอาสวิตช์นะครับมาต่อเพิ่มนะแบบนี้นะครับนะครับนึกอะไรออกครับ
1: ผมสามารถทำแบบ
0: ลองดูสิครับ5นะครับ6ได้ไหมครับ6ไม่ได้นะครับตัวนี้ทำไม ได้นะครับทำได้แค่มือเดียวนะครับ
2: โหเลยมันมีวิธีเล่นแบบอย่างอื่นด้วย
0: เล่นยังไงครับผม
2: วิธีเล่นที่ใช้ไม่ได้ใช้แค่วิธีเดียวเช่นใช้มืออย่างเดียว
0: ครับทำยังไงได้บ้างครับ
2: เราก็คือตั้งคาเมร่าเลยนะแล้วก็ใส่ถุงน้ำการเช่นบอดี้หรือแฮนด์สเกเลตันเข้าไปจากนั้นเราก็ตั้งให้มันเป็นของถ้าอย่างเช่นแฮนด์สเกเลตันก็คือเขาฟิกเกอร์อะไรแบบนั้นเราก็มาติดกับสวิตช
3: ์
2: ก็เหมือนอันอื่นข้างเช่นบอดี้
3: ครับ
0: เพื่อนบอกว่าใช้บอดี้ก็ได้นะครับถ้าไม่ใช้แฮนด์
2: ถ้าใช้บอดี้สเกเลตันก็มันเป็นอันไหนเหมือนโพสอันที่เป็นโพสแล้วก็เอาไปที่สวิตช์เหมือนกันแล้วก็เลือกเพราะอย่างเช่นถ้าเราใช้มือเราไม่สามารถใช้ครบสองมือให้มันกลายเป็นสิงค์ได้มันก็จะลำบากหน่อย
3: ครับ
2: เราก็สามารถใช้อย่างอ
0: ื่
2: นเช่นห
0: ั
2: วหร
0: ือ
2: ว่าต
0: ั
2: ว
0: เพื่อนบอกว่าใช้ผสมใช่ไหมหลายๆแบบนะครับเช่นใช้มือไปแล้วทำบอดี้อีกอันนึงเนาะก็เอาบอดี้มาวางนะครับใช้เฟสก็ได้นะใครบอกว่ามีนิ้วไปแล้วเอาบอดี้มาวางนะครับเอาบอดี้มาวางนะเอาบอดี้มาวาง
2: ไปกับนิ้วอะไรเงี้ยอย่างเช่นเล่นอยู่ก็อ้าปากแล้วก็จะรับกดโน้ตหนึ่ง
0: นี่เป็นวิธีการเล่นดนตรีอีกแบบนะใช่ไหมอันนี้สมมติอาจารย์เอามาต่อนะครับเราบอกว่าอันนี้ไม่ใช่5ก็แล้วนะใช้เป็นนิวทรัลนะครับนี่ตอนนี้ทุกคนกำลังจะเป็นศิลปินนะครับนะ

0: นี่เป็นไงครับนี่นะครับนี่เป็นไงครับโอ้โหเป็นเพลงเลยฮะนี่นะครับสนุกไหมครับสนุกนะครับสนุกนะครับตอนนี้ครับนะอ่ะปิดเสียงก่อนนะครับเดี๋ยวเสียงจะรบกวนนะครับ
1: เ
0: พิ่มนะครับนะเหมือนอาจารย์กำลังเป็นคอนดักเตอร์ด้วยเวลาดูวงออเคสตราทำไงมีคอนดักเตอร์ทำไงครับคอนดักเตอร์ทำไงโอ้โหแบบนี้เลยแสดงว่าเราไม่ต้องมีวงออเคสตราก็ได้เรามีคอนดักเตอร์คนเดียวเราก็ทำอย่างนี้เราก็มีเพลงทำได้ไหมทำได้นะนักเรียนนะแล้วเราก็ไปยืนอย่างนี้นะเล่นอยู่ตามป้ายรถเมย์นะครับแล้วคนก็จะงงว่าเราทำอะไรอยู่นะเออเป็นไอเดียที่ดีนะครับเป็นไอเดียที่ดีนะนี่เป็นอีกอันหนึ่งนะหรือถ้าใครอยากจะใช้เกมนะครับเราก็ใช้เกมอื่นๆก็ได้นะครับมีให้เล่นเยอะแยะมากนักเรียนลองไปเลือกเล่นดูนะครับว่าอยากจะใช้เกมอะไรนะครับ
1: ถ้าใช้เฟกอะแล้วไปเล่นเกมครับ
0: เฟสแต่ใช้หน้าครับ
1: ก็คือถ้าเราไปเล่นในเกมแล้วแบบข้อเรนเจียนหรืออะไรเงี้ยแบบข้อถูกกับของเรนคูเป็นเกมเนียวบริหารโ
0: คตรใช่ไหมเพื่อนบอกว่าใช้เฟสนะจับหน้าแล้วประกอบไปเล่นเกมนี่เป็นไงครับบริหารคอใช่ไหมปกตินะถ้าใครเล่นเกมเล่นอะไรเยอะมันเป็นไงมันเมื่อยเน
1: า
0: ะ
1: เนี่ยคือแบบหันไปมาอ้าปากลุกขึ้นยกลง
0: แสดงว่าการนั่งเล่นเกมนานๆดีกับสุขภาพไหม
1: ไม
0: ่ไม่ดีเนาะพวกเรารู้ว่าเล่นนั่งเล่นนานๆไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องปรับเปลี่ยนอิริยาบถนะยืดเหยียดบ้างนะครับโอเคอ่ะอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะทำได้นะในส่วนของทางบ้านนะครับอาจารย์ให้โจทย์ไปนะครับนะอาจารย์ให้โจทย์ไปนะครับเราไปลองใช้ Image Classifier ย้ำอีกครั้งนะครับว่าบทเรียนสัปดาห์ที่2เนี่ยเราเน้นเรื่องการสร้างโมเดลเองแทนที่เราจะใช้โมเดลสำเร็จรูปนะครับลองไปคิดดูว่านอกเหนือจากนี้เราทำอะไรได้อีกจริงๆมันเยอะมากถามว่านะครับถ้าย้อนกลับไปในสัปดาห์ที่แล้วเราอยากจะควบคุม AI หรือเราอยากจะให้ AI ควบคุมเราขึ้นอยู่กับตัวเราครับว่าเราจะเขียนโปรแกรมไปในรูปแบบไหนนะครับนะวันนี้นะครับเพื่อนๆในห้องเรียนเราก็มีไอเดียนะเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเอามาคุมนะเล่นเปียโนมีใครมีไอเดียอีกไหมครับว่าเอาไปทำอะไรได้อีกครับ
2: ฝึกร่างกาย
0: ฝึกร่างกายยังไงครับ
1: เช่นบอดี้อาจจะเอาไปเล่นแบบถ้าสมมติอยากควบคุม
2: ตัวละครในเกม
0: ตัวละครทำยังไง
1: ก็อย่างเช่นใช้บอดี้แบบทำท่าต่างๆแบบแล้วก็เล่นเกมไปด้วยแล้วก็ออกกำลังกายไปท่าต
0: ่
1: าง
0: ๆแสดงว่าเกมเนี่ยไม่ต้องเล่นแบบหน้าจออย่างเดียวนะออกกำลังกายไปด้วยมีกล้องอยู่อันนึงใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าไม่ขยับก็ไม่เกมก็ไม่เดินนะตัวเกมก็ไม่เล่นนะเป็นไอเดียที่ดีมีอีกไหมนอกเหนือจากการออกกำลังกายทำอะไรได้บ้างครับ
1: ก็บริหารกล้าม
0: หัวบริหารเนาะบริหารบริหารนะคอนะ
2: เป็นการบริหารคอ
0: นะเนาะตอนนี้เราเริ่มเห็นนะผลเสียนั่งเล่นเกมนานๆไม่ดีหรอกนะบริหารร่างกายบ้างนะครับอีกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่อยากจะอาจารย์ครับผมอยากจะทำได้มากกว่า4คำสั่งทำไงครับ
1: ก็สร้างเพิ่มเลยครับ
0: ก็สร้างเพิ่มนะครับนี่เราก็สร้างเพิ่มอย่างนี้ก็ได้นะนี่จะเอากี่คำสั่งล่ะเราก็มาสร้างเพิ่มตรงนี้แล้วก็นะครับฝึกโมเดลให้เขารู้จักเราก็จะได้เอาไปใช้นะครับสำหรับวันนี้นะครับคิดว่าทุกคนน่าจะรู้วิธีการนะครับอย่างที่อาจารย์นะครับย้ำนะครับว่าวิธีการสร้างโมเดลเนี่ยคือเรามีภาพนะครับอย่างที่หน้าจอนี้ที่ขึ้นอยู่นะครับเรามีภาพแล้วภาพเนี่ยครับมันคือจันใช้คำว่าเป็นทองคำนะเราจะเอาไปทำอะไรก็ได้การที่เราจะเข้าใจภาพหนึ่งภาพได้เราต้องฝึกสอนโมเดลนะครับการฝึกสอนก็คือทำยังไงก็ได้ให้โมเดลรู้จักแล้วก็เรียนรู้สิ่งนั้นซ้ำๆนะครับการที่เราจะเล่นกีฬาเก่งเราต้องทำไงครับจะเล่นกีฬาเก่งต้องทำไงครับทุกคนฝึกฝนนะครับจะเล่นเกมเก่งต้องทำไงครับ
1: ฝึกฝน
0: มีใครเล่นเกมครั้งแรกแล้วเก่งไหมเก่งเลยเหรอนั่นคืออัจฉริยะนะใครเล่นครั้งแรกแล้วเกมคืออัจฉริยะนะครับแต่ส่วนมากนะเราต้องฝึกนะมีใครเล่นเกมครั้งแรกแล้วผ่านทุกด่านไม่ทำไม่ได้หรอกนะครับพอเวลาเราเล่นเกมแล้วแพ้รู้สึก

0: นะครับ
1: เจ็บปวดรวดร้าว
0: เจ็บปวดรวดร้าวรู้สึกหงุดหงิดอยากจะเอาชนะเกมทำยังไงครับซ้อมครับฝึกบ่อยฝึกนานไหมครับ
1: ฝึกประจํา
0: ฝึกกันเป็นปีเลยบางทีน่าจะเล่นเกมเก่งนั่นแหละครับก็เป็นหลักการและหัวใจสำคัญของการสอนโมเดลให้เก่งจะฝึกโมเดลให้เก่งได้ต้องให้เขาทำซ้ำๆทำเหมือนเดิมทำแบบเดิมทำซ้ำๆและสะสมไปโมเดลก็จะเก่งได้ครับนะนี่คือไอเดียแล้วก็คือวิธีการเอาละครับวันนี้ก็เนื้อหาในบทเรียนนะครับสัปดาห์ที่2ก็หมดลงแล้วนะครับแล้วก็เวลาก็หมดแล้วหวังว่าพวกเราจะได้ไอเดียนะครับและอาจารย์ก็ยังฝากการบ้านนะครับลองไปใช้กับแบบอื่นๆที่ไม่ใช่ใบหน้าเพื่อนหรือไม่ใช่วัตถุนะครับลองฝึกสร้างโมเดลด้วยไอเดียของตัวเองแล้วลองดูว่าโมเดลเนี่ยจะเอาไปใช้อะไรได้อีกจริงๆแอปพลิเคชันใช้ได้เยอะมากเพื่อนๆในห้องบอกเอาไปออกกำลังกายทำอะไรได้อีกเยอะแยะนะครับลองดูว่าจะใช้กับงานในชีวิตประจำวันได้ขนาดไหนแล้วครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของ Basic AI Programming หรือการเขียนโปรแกรมนะครับแบบพื้นฐานนะครับของการทำ AI นะครับวันนี้หวังว่านักเรียนนะครับที่อยู่ในห้องนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับจะได้รับทั้งสาระความรู้และความสนุกนะครับอาจจะมีปัญหาบ้างคอมพิวเตอร์อาจจะค้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราเรียนรู้เพื่อจะแก้ปัญหาไปด้วยกันนะครับนะนั่นเป็นสิ่งที่เราอาจจะพบเจอได้จากการเขียนโปรแกรมอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็หมดเวลาไปแล้วนะครับอาจารย์เจตก็ลาทุกคนไปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเนื้อหาจะเป็นเรื่องอะไรนะครับความสนุกยังรอพวกเราอยู่นะครับไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้คิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
3: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: ได
1: ้ผ้าบาติกเป็นคำที่ใช้เรียกผ้าชนิดหนึ่งที่มีวิธีการทำลวดลายของผ้าโดยการใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้สีติดและระบายสีในส่วนที่ต้องการให้สีติดบาติกหรือปาเต๊ะเป็นคำในภาษาชวามาจากคำว่าติติกหรือติกมีความหมายว่าเล็กน้อยหรือจุดเล็กๆโดยการใช้การหลอมเหลวของแว็กหยดหรือเขียนเรียกว่าการเขียนน้ำเทียนเป็นกรรมวิธีที่จะระบายเทียนที่หลอมเหลวให้เข้าไปในเนื้อผ้าจากนั้นนำไปย้อมตามกระบวนการการทำสีผ้าบาติกคือย้อมในส่วนที่ไม่ได้ปิดแว็กให้ติดสีย้อมคือแต้มหรือระบายลงไปในส่วนที่ต้องการให้สีติดเมื่อเสร็จกรรมวิธีแล้วจึงลอกเทียนออกด้วยการนำไปต้มในน้ำเดือดดังนั้นบาติกจึงเป็นการตกแต่งผ้าวิธีหนึ่งที่ทำกันมานานในประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียรวมถึงประเทศไทยซึ่งมีการนำเสนอลวดลายของผ้าที่ออกมาจากความคิดจินตนาการของผู้ทำรวมทั้งเทคนิคในการทำที่แตกต่างกันของกลุ่มชนในแต่ละประเทศที่มีเอกลักษณ์แสดงถึงอารยธรรมและวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในสถานที่นั้นๆ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดค้นสร้างสรรค์งานใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้เหนือขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนอย่างสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันวันนี้ครับ

0: ผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่นะฮะว่าง่ายว่าเป็นการยกระดับการวาดลายเทียนภายใต้การควบคุมของเครื่องวาดลายเทียนผ้าบาติกจากวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีโดยการใช้ปากกาเขียนเทียนอัตโนมัติทำตามคำสั่งของโปรแกรมผมว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับ
1: ผ้าบาติกเป็นหนึ่งในสินค้าโอท็อปและยังเป็นสินค้าที่ต้องการของตลาดมากเนื่องจากมีสีสันสดใสสวยงามเหมาะสำหรับการสวมใส่หรือซื้อเป็นของขวัญของฝากอีกทั้งผ้าบาติกยังมีแหล่งกำเนิดที่ระบุไม่แน่ชัดแต่พบมากในประเทศอินโดนีเซียโดยเริ่มมาจากการทำผ้าบาติกของสตรีในวังแล้วแพร่หลายไปสู่ประชาชนทั่วไปจากนั้นได้มีการพัฒนาเทคนิคสืบต่อกันมาจนกระทั่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันถ้าเป็นบาติกที่เขียนด้วยมือถือว่าเป็นบาติกชั้นสูงมีราคาแพงจึงทำให้เกิดการเรียนแบบผ้าบาติกด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถทำให้เกิดเทคนิคในการทำลวดลายให้ดูคล้ายกับผ้าบาติกแต่จริงๆแล้วเป็นกันแบบสกรีนและไม่เป็นที่นิยมเท่ากับผ้าบาติกส่วนการทำผ้าบาติกของไทยนั้นนิยมทำกันเป็นงานฝีมือหรือที่เรียกว่าบาติกเพ้นท์ที่เขียนด้วยมือซึ่งมีเอกลักษณ์แตกต่างกับศิลปะบาติกของชาติอื่นแต่ขั้นตอนในการผลิตผ้าบาติกนั้นมีหลายขั้นตอนจึงมีการคิดค้นประดิษฐ์เครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติทำให้สามารถวาดลายเทียนได้ตามคำสั่งอย่างรวดเร็วและยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของงานบาติกให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
0: ที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นนะครับนั่นคือเรื่องราวความเป็นมาของเครื่องวาดลายเทียนผ้าบาติกกันเองนะฮะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะไม่เคยเห็นวันนี้ก็ได้เห็นแล้วนะครับและเครื่องนี้นะฮะยังสามารถแบบว่ายังแบบเป็นประกอบอาชีพยังทำให้อุตสาหกรรมได้ด้วยนะฮะผมว่าเชื่อว่าเป็นการทำขยายกิจการและก็ทำให้ประเทศชาติมีเงินไหลเข้ามาเยอะมากขึ้นแน่นอนครับเอาละฮะแต่ขาดคนนี้ไม่ได้เลยเจ้าของไอเดียคนนี้นะฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: นี่เจ้าของไอเดียตัวจริงเลยนะฮะก็อยากจะทราบเหมือนกันนะฮะว่าทำไมถึงได้สนใจและพัฒนาเจ้าเครื่องวาดลายผ้าตัวนี้ครับ
2: ก็คือว่าตอนเริ่มนะครับตอนเริ่มแรกเลยเนี่ยผมมีโอกาสได้เข้าอบรมนะครับโครงการ NEC นะครับเขาเรียกว่าโครงการผู้ประกอบการใหม
0: ่ครับผม
2: แล้วก็รู้จักกับพี่วาริศนะพี่วาริศที่กระบี
0: ่
2: เขาก็บอกว่าน้องพอจะช่วยพี่ได้บ้างไหมพี่มีปัญหานิดนึงว่าในการวาดลายบาติกเนี่ยที่จะสร้างช่างขึ้นมา1คนเพื่อจะวาดลายเนี่ยพี่ใช้เวลาประมาณ3ปี4ปี5ปีแล้วแต่คน
0: คนเราฝึกกันยากขนาดนั้นเลยอ่ะฮะ
2: ก็เหมือนกับว่าบางคนไม่มีฝีมืออะไรเลย
0: อ๋อเหมือนยังผม
2: ใช่คือ
0: ผมไม่รู้เรื่องเลยแต่ผมไม่มีวิชาชีพผมอยากทำ
2: ใช่
0: ผมก็ไปหัดวาด
2: ใช่เนี่ยในการสร้างเนี่ยใช้เวลานานมากให้มันมีความชำนาญปรากฏว่าพอเขาชำนาญเสร็จเรียบร้อยเขาก็ลาออก
0: คือต้องบอกอย่างแรกว่าทุกคนเนี่ยเขาก็อยากจะเป็นเจ้าของกิจการตัวเอง
2: ใช่ถูกต้องครับ
0: คือมีวิชาชีพแล้วก็อยากจะเปิดเอง
2: ใช
0: ่แล้วสุดท้ายเกิดอะไรขึ้น
2: พอออกไปปั๊บเนื่องจากเขาไม่มีคอนเน็กชัน
0: ครับ
2: นะเขาม
0: ีฝีมืออย่างเด
2: ีย
0: ว
2: มีฝีมืออย่างเดียวแต่ว่าไม่มีคอนเน็กชันก็ไม่มีงานไม่มีงานก็ต้องเลิก
0: แล้วรู้จักโครงการพัฒนาเครื่องจักรหรือเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตได้ยังไงครับ
2: คือว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งที่เทคนิคชลบุรี
0: ครับ
2: เขาก็มาบอกว่าเอ้ยมีโครงการที่ของบได้เนาะ
0: อ๋อซึ่งปกติเราทำมันควักเนื้อนะ
2: ปกตินี่คือถามควักเนื้อมันก็ควักนะครับแต่ว่
0: า
2: คือส่วนหนึ่งก็คือมันมีโครงงานที่ผมมาถึงมาชลบุรีปั๊บเนี่ยผมก็ทำโครงการขึ้นมาเป็นเครื่องเขียนบาติกตัวนี้แหละแต่ว่าเขียนด้วยมือก่
0: อ
2: นเขียนด้วยมือก่อนทีนี้พอมีโครงการตัวนี้ขึ้นมาเออเราจะทำยังไงให้เขียนเป็นเครื่องให้มันโตขึ้นถ้ามีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อจะเขียนผ้าให้เป็นผืนใหญ่เลย
0: แล้วหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนะครับโครงการได้ช่วยเหลืออะไรบ้างก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เรื่องงบประมาณ
2: เรื่องงบประมาณครับอันนี้โหดีมาก
0: สำคัญ
2: มาก
0: คือคนเราต้องอยู่ด้วยปัจจัยเนาะ
2: ก็ใช่ครับคือมันคือนักประดิษฐ์เนี่ยคือทุกคนเนี่ยบางครั้งนี่มันมีอะไรอยู่ในหัวเยอะแยะนะ
0: นะ
2: แต่มันไม่มีเงินทุนที่มาทำ
0: ผมว่ามันสำคัญมากเลยสำหรับการที่จะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วไม่มีเงินทุนแล้วการที่เราไม่มีเงินทุนเราเอาทุนเราไปทำแล้วไม่รู้จะสำเร็จหร
2: ือ
0: เปล่า
2: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
2: คือปัญหาคือผมบอกได้เลยว่าเครื่องนี้นะคือตัวเครื่องจริงเนี่ยตัวเครื่องเป็นแกน X แกน Y เขาเรียกว่ามินิ CNC นะ
0: ครับ
2: มันก็มีในตลาดมันทั่วไป

0: อยู่แต่ว่าตัวปากกาเขียนที่ให้นำทำไงให้น้ำเทียนไหลต่อเนื่อง
1: ครับ
0: ทำไงให้มันเปิดปิดได้อัตโนมัติเงี้ยมันไม่
1: ม
0: ีทีนี้เมื่อเราเริ่มจากศูนย์เนี่ยปัญหาคือเราต้องเอามาทิ้งซะเยอะมากกว่าได
1: ้
0: อะ
1: ใครก็ตามต้องมีการเป็นอย่างเงี้ยทุกคนกว่าจะเก่งจะต้องลองผิดลองถูกไปก่อนนะฮะ
0: ผิดมากกว่าถูกครับหรือว่าผิดมากกว่าถูก
1: ผิดมากกว่าถูก
0: ใช่ใช่
1: เอาละอาจารย์แล้วแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจคนเราจะมี inspiration คือแรงบันดาลใจของตัวเอง
0: ก็จริงๆผมตั้งแต่เริ่มแรกก็คืออยากจะสร้างงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์พวกนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะ
1: อ๋อซึ่งอาจารย์เป็นอาจารย์ด้วยเนาะ
0: ใช่ใช่
1: คือก็อยากจะทำในสิ่งที่เรารัก
0: ใช
1: ่
0: ใช่คือตั้งแต่เด็กๆเลยเราอยากทำตอนนี้ก็มีอยู่งานอยู่สองสามงานอยู
1: ่ที่ยังมีอยู่
0: ที่ยังมีอยู่ที่กำลังทำอยู่ตอนนี
1: ้อ๋อ
0: ในตอนนี้ก็เลยรู้ว่าโอ้มันก็สามารถช่วยคนได้เนาะ
1: ครับ
0: ช่วยสร้างงานได้และช่วยแก้ปัญหาอย่างนี้ได้ด้วย
1: มีคนมาขอซื้อต่อซื้อไอเดียเราปุ๊บไปประยุกต์อะไรก็ช่างแต่เราได้ขายไอเดียของเราแล้ว
0: ใช่
1: ถือว่าเราประสบความสำเร็จ
0: ใช
1: ่นะฮะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ได้รู้จักอาจารย์แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรามีเคล็ดลับมากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวเราจะรู้กันว่าช่วงหน้ามีอะไรบ้างครับช่วงนี้เดี๋ยวไปพักกันนะฮะ
0: ครับ
1: ครับผม

0: ได
1: ้เครื่องวาดลายเทียนผ้าบาติกเป็นเครื่องจักรอัตโนมัติที่ช่วยให้การเขียนลายเทียนมีความรวดเร็วขึ้นปากกาวาดลายเทียนที่สร้างมีประสิทธิภาพดีกว่าปากกาเขียนแบบธรรมดาจึงทำให้การเขียนภาพใช้เวลาน้อยลงเครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติที่ได้จัดสร้างจะเป็นประโยชน์แก่กลุ่มอาชีพการทำผ้าบาติกในการผลิตงานให้ทันต่อความต้องการของตลาดได้ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพการทำผ้าบาติกซึ่งจะเป็นผลดีต่อสังคมและประเทศชาติได้แต่โดยทั่วไปสามารถนำไปใช้ในเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าผ้าประดับสวยงามของฝากที่ระลึกและอื่นๆ
0: กลับเข้ามาสู่รายการคิดการใหญ่นะฮะเมื่อกี้สักครู่นี้นะฮะเราก็ได้ประโยชน์แล้วไม่มากก็น้อยนะครับและตอนนี้นะฮะเราจะมาล้วงลึกประโยชน์มากกว่าเดิมอีกนะฮะเดี๋ยวอยากจะรู้ไหมฮะว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราพบกับอาจารย์อีกรอบนึงดีกว่านะครับเอาละครับอาจารย์คำถามแรกเลยจากเบรก2ผมอยากรู้เยอะเมื่อกี้ผมรู้มาเยอะแล้ว
2: ครับ
0: ซึ่งคำถามนี้นะฮะผมอยากรู้ว่าแนวคิดในการพัฒนาของเครื่องซึ่งแต่ละคนเขาจะเหมือนโทรศัพท์มือถือเขาจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อย
2: ครับ
0: แล้วเหมือนเจ้าเครื่องตัวนี้จะพัฒนาขึ้นอีกไหมครับ
2: คือตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องเครื่องก่อนนะพัฒนาเครื่องก่อนนะครับว่าความเป็นมายังไงนะครับเอาซีรีส์มาแล้วกันนะครับว่าเดิมแรกเลยเนี่ยเราไม่สามารถทำเอาถึงปั๊บลงเครื่องได้เลยใช่ไหม
0: อันแรกคือจอดน็อตยึดน็อตมอตรงมอเตอร์
2: หมายถึงว่าตอนแรกเนี่ยแนวคิดว่าตอนแรกเราทำแบบเขียนมือก่อน
0: อ๋อครับ
2: เขียนมือก่อนทำไงให้เขียนมือได้ว่าทำไงให้น้ำเทียนมันไหลต่อเนื่องได
0: ้
2: ทำไงให้สามารถเขียนได้เขียนปกติได
0: ้ครับ
2: แทนจัดติ้งแบบเดิม
0: ครับ
2: ทีนี้พอโอเคเครื่องการเขียนด้วยมือได้โอเคแล้วล่ะทีนี้เราจะทำไงให้ประยุกต์กับเครื่องเพื่อจะทำอัตโนมัติ
0: ประยุกต์กับเครื่องให้ทำอัตโนม
2: ั
0: ติ
2: เพราะเครื่องอัตโนมัติมันมีอยู่แล้วในอุตสาหกรรมปัจจุบันมันมีอย
0: ู่
2: เขาเรียกว่ามินิ CNC เนาะ
0: ครับ
2: เขาเรียกมินิ CNC ก็คือว่ามันมีอยู่แล้วแต่ทำไงให้ได้2ตัวนี้มารวมกัน
0: เอามารวมกันเลย
2: ใช่
0: แล้วเครื่องวาดเทียนผ้าบาติกนี่ฮะสามารถทำอะไรได้บ้างนอกจากจะเป็นผ้าใหญ่แล้วเราสามารถไปวาดบนอะไรได้บ้างฮะ
2: จริงๆก็คือจุดประสงค์หลักก็คือเทียนไว้เขียนบนผ้า
0: อ๋อคือเทียนบนผ้า
2: เขียนบนผ้าอย่างเดียว
0: ครับ
2: คือเรามาแก้ปัญหาช่างวาดลายที่ขาดแคลน
0: ครับต้องบอกก่อนว่าช่างหายากคนที่เก่งหาย
2: หนึ่งคนที่จะทำด้านนี้ก็น้อยอยู่แล้ว
0: ครับผม
2: ใช่ไหมหนึ่งสองก็คือพอหามาได้แล้วเนี่ยต้องใช้เวลาในการฝึกในการฝึกอีกใช่อย่างที่พูดไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นยิ่งขาดแคลนมากเพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้เนี่ยเกิดทุกที
0: ่ที่ไหนก็ต้องเกิดขึ้น
2: ที่ไหนก็ต้อง
0: ไม่ว่าอาชีพอะไรก็ต้องเกิดขึ้นขนาดแม่ค้าร้านส้มตำเก่งปุ๊บไปเปิดร้านตัวเองเหมือนกัน
2: ใช่เหมือนกันเลย
0: นะฮะ
2: เหมือนกันเลย
0: แล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะมันดีอย่างไรบ้างครับ
2: เมื่อเราเอาคอมพิวเตอร์มาร่วมกันนะเพราะฉะนั้นในการสร้างลายขึ้นมาเนี่ยเราสามารถทำได้เยอะมากทำได้เยอะมากเลยนะอันนี้เฉพาะส่วน

0: ตัวเครื่องเนาะ
1: ครับ
0: ก็คือทำได้เยอะมากเช่นว่าเราสามารถเอาจากในคอมพิวเตอร์มาเลย
1: ก๊อปมาเลยลากมาเลย
0: เอามาเลยที่เขาแบบไลน์ที่ว่าไม่เสียลิขสิทธิ์เนาะ
1: ครับ
0: ค
1: ือ
0: ที่เขาเปิดปกติเนี่ยเราก็สามารถมาถึงปั๊บเราก็แปลงภาพให้เป็นลายเส้นได้เลย
1: ครับ
0: หรือถ้ามีความสามารถในการวาดเราก็วาดขึ้นมาเอง
1: วาดตอน
0: มันจะมีโปรแกรมวาดในเครื่องได้เลย
1: อ๋อครับ
0: ครับแล้วทีนี้พอได้ลายมาคนนี้แล้วเนี่ยเราสามารถทำให้เล็กให้ใหญ่อะไรก็ได้ทั้งนั้นแล้วทีนี
1: ้
0: ทำภาพแค่ภาพเดียวลายแค่ครั้งเดียวแต่ว่าเราสามารถทำให้มันหมุนไปทางซ้ายทางขวาให้มันเล็กให้มันใหญ่ได
1: ้โอ้ง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะ
0: คือเสื้อเนี่ยสามไซส์ก็ต้องทำถ้าที่เขาละเอียดจริงๆนะถ้าเขาละเอียดจริงเนี่ยเขาจะทำสามไซส์เสื้อสามไซส์ก็คือใช่แล้วก็ภาพต้องเป็นสามไซส์ด้วย
1: โอ้ยากกว่าเดิมอีกซึ่งถ้าจะมาวาดมือมันคงทำไม่ได้
0: ใช่
1: ยากมาก
0: ใช่ถูกต้อง
1: โอ้โหยากมากครับ
0: คือถ้าเกิดว่าเขาต้องการเอาเป็นชิ้นเดียวในโลกก็โอเคอยู
1: ่
0: ยังไม่ต้องการมือแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาเอาต้องการ500ตัวภายใน1เดือนเงี้ย
1: นี่มันจะพูดเชิงว่าเป็นอุตสาหกรรม
0: ใช่
1: อุตสาหกรรมซึ่งทุกอาชีพมีหมด
0: ใช่ๆเพื่อ
1: ตอนนี้ยังเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน
0: ใช
1: ่ๆอนาคตถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆรองรับปุ๊บซื้อเครื่องไปลงไปเลย6ตัวเขาต้องการ
0: ใช่รับ AC เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เข้ามาเนี่ย
1: โอ้โหยิ่งส่งออกข้างนอกยิ่งได้เยอะเลย
0: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วตอนนี้มีแนวคิดการตลาดยังไงสำหรับเจ้าเครื่องตัวนี้ครับ
0: ก็ตอนนี้นะครับผมมองคือว่าเราต้องแยกอุตสาหกรรมไม่แยกอุตสาหกรรมคือในครัวเรือน
1: กับอุตสาหกรรมแยกกัน
0: ใช่ต้องแยกกัน
1: ครับ
0: กลุ่มที่เป็นครัวเรือนเนี่ยอาจจะเป็นเราต้องลดขนาดเครื่องลงมา
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ที่เอกชนที่เขาแบบทำด้านนี้โดยเฉพาะเรือนเนี่ยจะเป็นเครื่องใหญ
1: ่
0: แต่ตอนนี้ที่ผมไปส่งเสริมที่บาติกที่กระบี่นะมีที่หนึ่งตอนนี้เขาก็ให้ทำอีกเครื่องนะแต่เล็กกว่านี้ขนาดเล็กกว่านี
1: ้อ๋อย่อลงมา
0: ย่อลงมาแต่ว่าตอนนี้ก็
1: เมตร80ใช่ใช่เมตรเดียวอย่างเง
0: ี้
1: ยฮะ
0: หน้ากว้างเท่าเดิมแต่ว่าหน้ายาวเนี่ยมันแคบแต่เราใช้วิธีการเลื่อนผ้าเอาแทน
1: อ๋อเลื่อนผ้าอ๋อก็ได้ไม่ต้องแปลงมาก
0: ใช่ใช่คือยิ่งเครื่องใหญ่เท่าไหร่ต้นทุนมันจะสูงใช่ไหมแต่ถ้าเราย่อเครื่องมาแต่ว่าให้มันเขียนเท่าเดิมเพียงแต่ว่าผ้าเราเคลื่อนที่เอาแทน
1: ครับ
0: เคลื่อนที่เอาเขียนจุดนี้มันเขาจะเขียน3จุดนะ1 2 3
1: ครับ
0: เราเขียนตรงนี้ปั๊บแล้วก็เลื่อนผ้าเอามาเขียนตรงนี
1: ้ง่ายกว่า
0: ต้นทุนมันต่ำลงมาเยอะเลยไง
1: โอ้ดีเลย
0: ใช่
1: นะฮะก็เป็นการเซฟคอสด้วยการที
0: ่
1: จะทำเครื่องขึ้นมาขนาดเล็กลงพวกคนย้ายง่ายขึ้นเกี่ยวไหมฮะ
0: ไม่คือถ้ามันเล็กลงเขียนเสื้อยืดพวกนี้ได้เขียนเฉพาะจุดนี
1: ้
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราให้ขนาดเล็กลงอย่างนั้นหมายความว่ามันเขียนเป็นจุดนี้ต้นทุนมันจะต่ำลงไงอ๋อ
1: ครับ
0: กลุ่มผู้ประกอบการที่กำลังซับกำลังซื้อเนี่ยที่ต่ำเนี่ยเขาก็สามารถซื้อได
1: ้
0: ต้องแยกกลุ่มอ่ะแยกกลุ่มครับว่ากลุ่มประเภทไหนประมาณ
1: นะฮะ
0: ผมว่าการตลาดน่าจะไปได้
1: เป้าหมายแล้วทิศทางในอนาคตว่าเราจะไปทางแนวไหนดีทิศทางในอนาคตครับเหมือนกับว่าเราจะส่งออกนอกหรือเราจะขายกระสีอย่างเดียวหรือว่าเราจะทำบั๊มออกมาตรงหรือว่าจะขายในไทยหรือว่าจะมีแผนในใจไหม
0: คือแผนผมอ่ะผมเป็นผู้พัฒนาเน
1: า
0: ะผมพัฒนาแต่ผมไม่ได้
1: เกี่ยวก
0: ับ เพราะผมเป็นครูเป็นผู้สอน
1: ครับผม
0: อันตรงนี้เราพัฒนาแต่ว่าถ้าใครเขาต้องสนใจแล้วก็ต้อง
1: เราก็ต้องช่วยเขา
0: ช่วยเขาต้องขายไปต้องคือต้องก็ต้องผ่านตามระบบมาเนาะ
1: ลิขสิทธิ์ก่อน
0: ลิขสิทธิ์นั่นแหละใช่ลิขสิทธิ์เช่นว่าจากมาจากอาชีวะหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นคือต้องว่าไปตามระบบแต่ผมเป็นผู้พัฒนาแค่นั้นเองพัฒนาแต่ผมก็ไม่ได้ติดใจเรื่องอะไรไง
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาไปดูเครื่องจริงว่าเครื่องจริงใหญ่แค่ไหนเป็นยังไงนะฮะผมอยากเห็นมากเลยเดี๋ยวไปดูกันครับ

0: ก็ทำได้
1: กลับมาสู่รายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ด้านในแล้วและก็อยู่กับอาจารย์เช่นเดิมครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์เนี่ยพาชมเครื่องหน่อยว่าเครื่องเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างซึ่งบางอย่างก็ไม่ได้รู้จักแต่นี้ก็อยากให้แบบว่านำพาท่านผู้ชมนะฮะทุกท่านได้ไปดูเครื่องกันเลยครับ
2: ครับผมก่อนเครื่องเขียนเทียนลายบาติกนะครับ
1: ครับผม
2: มาดูนะครับส่วนประกอบต่างๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับแรกก็คือนะครับคือจอคอมพิวเตอร์นะครับ
1: ไม่ใช่ต้องมี
2: คร
1: ับ
2: เพราะในเราออกแบบเป็นตัวสั่งการนะครับ
1: ตัวสั่งการเป็นหัวใจหลักเลย
2: ใช่ครับผมตรงนี้นะครับเป็นชุดควบคุมการทำงานของเครื่องทั้งหมดมอเตอร์ต่างๆนะครับควบคุมแกน XYZ นะครับแล้วก็ควบคุมการทำงานของน้ำเทียน
1: คร
2: ับ ของการต้นเทียนใช่ใช่นี่คือตรงนี้คือเป็นตัวหลัก
1: คือจะเทียนไหลหรือไม่ไหลก็อยู่ที่ตัวควบคุม
2: ใช่ใช่ครับผมตอนนี้เราก็เปิดปิดได้อัตโนมัติอุณหภูมิเราก็ปรับให้อัตโนมัติก็คือตรงจะอยู่ในตรงนี้ทั้งหมด
1: ครับผม
2: ควบคุมครับตอนนี้เป็นตัวทำงานทั้งหมด
1: ครับครับเอาละครับแล้วขั้นตอนที่จะออกแบบนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีโปรแกรมสำเร็จรูปใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับผมใช่
1: นะฮะช่วยสาธิตให้ผมดูหน่อยครับ
2: ก็เริ่มแรกนะครับเราก็เอาภาพมานะครับก็เปิดโปรแกรมนะครับแล้วก็เอาภาพมาภาพจากไหนก็ได้มานะครับแล้วเราก็มาทำแปลงภาพให้เป็นลายเส้น
1: แปลงภาพให้เป็นลายเส้นก่อน
2: ใช่ผมใช่แ
1: ต่คืออย่างแรกก็คือต้องการลากเส้น
2: ใช่สร้างเส้นขึ้นมาก่อนครับ
1: ครับผม
2: จะเป็นภาพไหนก็แล้วแต่นะครับได้ทั้งนั้นนะครับคือเราต้องสร้างลายเส้นขึ้นมาก่อนนะครับ
1: อย่าง
2: รู้นี่ครับตอนนี้เราสร้างมันเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
2: นะครับนั่นคือเอาภาพมาจากการวาดก็ได้หรือจากในคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือจากไหนก็แล้วแต่ที่มันเป็นลายเส้น
1: ครับผมแล้วอย่างแรกคือต้องไม่มีลิขสิทธิ์ถึงจะเอาลงได้ใช่
2: ใช่ใช่ถูกต้องครับผม
1: โอเคครับผม
2: หรือว่าเราวาดขึ้นมาเองถ้ามีฝีมือส่วนใหญ่มีฝีมือแล้วก็วาดขึ้นมาเองเลยนะครับแล้วเราก็ตอนเนี้ยเราก็ทำให้เป็นจากลายเส้นเนี่ยทำให้เป็นภาษาเครื่องเขาเรียกภาษาเครื่อง
1: ภาษาเครื่อง
2: ภาษาเครื่องก็คือว่าเขาเรียกว่าเป็นคำสั่งชุดคำสั่ง
1: ช
2: ุ
1: ดคำส
2: ั่
1: ง
2: XOZG
1: อะไรอย่างเงี้ย
2: คือเขาเรียกว่าภาษา G-code
1: G-code
2: ก็คือเหมือนกับว่าให้วิ่งไปแกน X2เซนวิ่งไปแกน Y 3เซนมันก็วิ่งไป X 3เซน Y 3เซน
1: ครับ
2: วิ่งไปตามคำสั่งคือแปลงภาพลายเส้นตัวนี้ให้เป็นคำสั่งเครื่อง
1: โอ้จะวาดภาพเนี่ยจะต้องมีการรหัสมีโค้ดมีอะไรมั้ยฮะ
2: คือโค้ดเนี่ยคือเราจะให้คอมพิวเตอร์สั่งทั้งหมด
1: ครับผม
2: เราเพียงแค่ทำลายเส้นขึ้นมาลายเส้นเราจะทำแบบไหนก็แล้วแต่ตามความสามารถของเราจะใช้คอมพิวเตอร์ก็ได
1: ้
2: หรือลิขสิทธิ์ที่เขาเราซื้อมาแล้วเรามาทำได้เลยก็มีของต่างประเทศเราซื้อมาใช้ได้เลยและลายเส้นตัวนี้เราก็แปลงให้เป็นภาษาเครื่อง
1: ภาษาเครื่อง
2: ภาษาเครื่องเราเร
1: ีย
2: ก
1: อะไรคน
2: เป็นชุดคำสั่งชุดคำสั่ง
1: ด้วยง่าย
2: เพราะว่าเครื่องจักรไม่รู้ว่าลายเส้นนี้จะวิ่งไปทางไหนก็จะมีชุดคำสั่งเขาเรียกว่า G-code
1: เ
2: ช่นว่าเราให้วิ่งไปทางแกน X อยู่2เซน
1: ครับ
2: วิ่งไปทางแกน Y อยู่3เซนพอเราสั่งปั๊บมันก็วิ่งไปแกน X
1: เป๊ะเลย
2: ตามที่เราสั่งที่ตัวนี้สั่ง
1: มันก็จะเถียนกว่ามือ
2: ใช่ใช่ใช่มันก็วิ่งไปตามนั้นที่เราสั่งทั้งหมด
1: ครับผมนะฮะก็นี่คือการวิธีคำสั
2: ่
1: งนี่ผมอยากเริ่มอยากเห็นแล้วอยากเห็นการวิ่งของชุดอุปกรณ์
2: ใช้เปิดโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งก็คือควบคุมการทำงานของเครื่อง
1: ครับผม
2: เมื่อกี้เราแปลงภาษาแล้วทีนี้เราก็เอาภาษาตัวนั้นเข้ามา
1: ใส่ในเครื่อง
2: ใช่ใส่ในเครื่อง
1: ครับผม
2: ให้ไปสั่ง
1: นี่คือโปรแกรมเครื่องเลย
2: ใช
1: ่ครับ
2: เราจะสั่งครับเริ่มสั่งครับ
1: ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะครับเรายังมีผู้ประกอบการอีกใช่ไหมครับนะฮะชื่อว่าพี่แป้นใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวเราต้องไปพบกับเขากันนะครับวันนี้นะฮะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับ
4: ขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมรบกวนใหม่นะฮะ
4: คร
1: ับผมขอบคุณครับตอนนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะครับสวัสดีครับนะฮะก็ผมได้เห็นแล้วแหละเมื่อกี้แต่ผมไม่กล้าเข้าไปทักอันนี้ผมได้ทักอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะพี่แป้งก็รู้สึกว่าอยู่ที่นี่รู้สึกยังไงบ้างครับ
5: ก็มีความสุขค่ะเหมือนกับเทศบาลสมเด็จให้การดูแลเราเป็นอย่างดีอะค่ะ
1: ก็รู้สึกว่าเหมือนครอบครัว
5: ใช่ค่ะ
1: แต่เห็นผมเห็นว่าพนักงานทุกท่านเขายิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
5: ใช่ค่ะส่วนมากเราอยู่เหมือนกับครอบครัวเดียวกันอะเหมือนกับมีปัญหาอะไรเราก็เอ็ดแล้วก็ว่าได้เขาก็ไอ้นี่อะค่ะ
1: ครับก็โอเค
5: เราทำกันมาอยู่นานมากแล้วค่ะประมาณ10ปีแล้วอ่ะ
1: โอ้นานมาก
5: ค่ะ
1: นะฮะแล้วเครื่องตัวนี้นะฮะก็ที่เข้ามาปุ๊บช่วยบ้างครับ
5: คือก็เหมือนก็ช่วยทุ่นแรงของสมาชิกเราอ่ะช่วงที่งานเราเยอะๆเนี้ยเราก็จะใช้เครื่องเนี้ยช่วยสมาชิกของเรา
1: ครับ
5: ค่ะ
1: อ๋อก็ว่าไงว่าช่วยเพิ่มแรงคนมากขึ้น
5: ใช่ค่ะ
1: แต่พนักงานเก่าก็ไม่ได้ไปไหน
5: ไม่ได้ไปไหนค่ะคือเราจะทิ้งเขาไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นแรงงานของชาวตำบลเสม็ด
1: ใช่ค่ะมันก็เป็นพี่น้องเลย
5: ใช่เป็นพี่น้องคือเราทำกันมานานเนี้ยบางทีเรามีเครื่องตัวนี้แล้วเราจะเอาเขาออกมันก็เป็นไปไม่ได้ค่ะเหมือนกับเราเพิ่มงานเพิ่มเงินให้กับสมาชิกทุกคนด้วยค่ะ
1: ครับผมแล้วจำนวนการผลิตทุกวันนี้ทำทันไหมฮะ
5: ก็ส่วนมากงานของเราว่าคือเป็นงานที่ว่าเป็นเจ้าแรกใครๆที่ไหนสมมติว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะมาสั่งเรางานเราส่วนมากจะทำไม่ค่อยทันเท่าไหร่อะค่ะ
1: ไม่ค่อยทันเลย
5: ใช
1: ่อ๋อก็ดีเนาะอย่างน้อยเราก็มีรายได้เยอะเพิ่มขึ้นไหมฮะทุกคนจะได้เพิ่มขึ้น
5: สมัยก่อนนะที่เราทำใหม่ๆคือเหมือนก็เป็นที่ว่าเป็นรายได้เสริมแต่ตอนนี้เหมือนก็เป็นรายได้หลักของคนในชุมชนนะคะ
1: โอ้โหเมื่อก่อนเสริมเดี๋ยวนี้เป็นหลักไปแล้ว
5: ใช่ค่ะเป็นได้รายได้หลักเลยค่ะ
1: โอ้โหนะฮะว่าได้ง่ายว่าประกอบอาชีพเป็นอาชีพหลักแล้วก็อยู่ได
5: ้ค่ะ
1: สบาย
5: ค่ะสบายเลย
1: แล้วพอเป็นอาชีพที่ผมไม่ได้เหนื่อยเลยเนาะอยู่ในเนี้ยก็คุยกันผมเห็นก็วาดรูปอะไร
5: ก็ส่วนมากเราจะอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะมีปัญหาอะไรเราก็จะคุยกันปรึกษากันเหมือนก็เราทำงานกลุ่มอะค่ะ
1: ครับผมและช่วงนี้นะฮะเสื้ออะไรที่แบบขายดีที่สุดคร
5: ับ ช่วงนี้คือเดือนธันวาก็เป็นเสื้อสีเหลืองอะค่ะคือง
1: านที่ใส่อยู่นี
5: ้ใช่ค่ะ
1: เป็นเสื้อสีเหลืองเป็นผ้า
5: ส่วนมากตามหน่วยงานต่างๆอะเขาจะมาสั่งทิ้งประมาณ20ตัว30ตัวอย่างศาลจังหวัดชลบุรีก็สั่งทิ้งเป็น100ตัวเพื่อใส่วันที่5ใส่เดือนธันวาค่ะ
1: ทันไหมฮะ
5: ส่วนมากงานเราไม่ค่อยทันก็มีเครื่องตัวนี้ก็เหมือนกับทุนแรงงานของเรา
1: คืออย่างนี้จะรู้ว่าเดือนธันวาปุ๊บก็ต้องรีบทำก่อน
5: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมทำรอเลยก็ยังไม่ทัน
5: ส่วนเป็นออเดอร์ช่วงเดือนเมษาเนี่ยเขาจะมาสั่งเดือนพฤศจิกาธันวาเลยคือเหมือนก็สั่งจองไว้เลยค่ะแล้วเราก็พยายามผลิตที่ว่าให้เดือนให้ทันเดือนเมษา
1: โอ้โหพูดถึงขนาดนี้แล้วอยากให้พี่แป้งฝากเบอร์โทรฝากที่อยู่ฝากรายละเอียดหน่อยครับ
5: ค่ะถ้าเกิดประชาชนท่านใดสนใจนะคะเชิญได้ที่เทศบาลตำบลเสม็ดนะคะแล้วก็ติดต่อดิฉันได้ค่ะชื่อธนพรพ้นภัยพานชื่อเล่นชื่อแป้นค่ะขอฝากเบอร์โทรไว้ด้วยนะคะ0819390450ค่ะหรือไม่ก็มาติดต่อได้ที่เทศบาลตำบลเสม็ดค่ะ
1: ครับผมนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่แป้นมากเลยนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: นะฮะก็วันนี้ก็เดี๋ยวผมจะเดินเล่นต่อไปนะฮะเพราะผมยังไม่กลับนะครับต้องฝากไว้ด้วยนะฮะวันนี้นะฮะขอบคุณมากมายที่อยู่เพื่อนกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะยังหมดเพียงแค่นี้เดี๋ยวเจอกันต่อครับและตอนนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับจะต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปต่อนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์สุทธิพรและคุณธนพรนะครับที่ให้เราได้มาใช้สถานที่ถ่ายทำและเยี่ยมชมผลงานนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าความสุดยอดของนักประดิษฐ์ไทยเนี่ยงานดีๆแบบนี้เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันซึ่งเกิดจากความร่วมมือของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันนะฮะพลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ติดตามตอนต่อไปรับรองว่าผมจะไปคิดการใหญ่ที่ไหนเตรียมดูกันครับวันนี้ฮะผมอาร์ตสิงห์นาถขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltvc.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับทุกคนเรื่องสนุกที่เกิดขึ้นรอบตัวของเราทุกวันนี้มีอยู่มากมายโดยเฉพาะสิ่งของง่ายๆใกล้ตัวเรานั้นทำให้เราสนุกได้เสมออย่างเช่นการเป่าลูกโป่งฟองสบู่แบบนี้แล้ววันนี้ก็เช่นเคยเราไม่เคยนิ่งเฉยกับความสนุกใกล้ตัวอยู่แล้วจะต้องมีคำถามกวนใจอะไรสักอย่างอยู่ในกิจกรรมยอดฮิตของเด็กๆอย่างพวกเราแน่ๆ
1: เอามาจากไหนหรออ
2: ยากรู้ใช่ไหมล่ะไปสิเดี๋ยวเราพาไปดู
1: ไปอยากรู้อยากรู
2: ้นี่ไง
1: เอาบ้างดีกว่า
2: เอาเลย
3: แพ้น้องแพ้น้องได้ไงเนี่ยถึงเราจะเรียกสิ่งฟองสบู่นะคะแต่นอกจากสบู่แล้วเรายังทำอย่างอื่นทำให้เกิดฟองได้อีกด้วย
4: ผมรู้ครับผมรู้จากผงซักฟองไงครับเมื่อตอนที่คุณแม่ผมซักผ้าเนี่ยผมชอบไปเล่นมากเลยครับ
5: หนูคิดว่าแชมพูก็ทำได้เหมือนกันนะคะ
3: ว่าอะไรคะ
6: หนูคิดว่าน้ำยาล้างจานค่ะลองนึกดูสิว่าตอนที่เราล้างจานกับล้างแก้วเนี่ยฟองนี่เต็มอ่างเลยค่ะ
3: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะจึงเกิดคำ

0: ตรวจในรายการ Worldwide Witness ในวันนี้ขึ้นมาว่า
1: ฟองสบู่จากอะไรใหญ่กว่ากัน
0: เสียงดังหนักแน่นมากแต่พี่เบลขอถามน้องๆก่อนเลยว่าน้องๆคิดว่าฟองจากอะไรใหญ่กว่ากัน
2: ผงซักฟอกครับ
0: เพราะอะไรครับ
2: เพราะว่าเวลาคุณแม่ซักผ้าไงครับจะมีฟองเกิดขึ้นมาเต็มกาละมังเลยคร
0: ับ อ๋อแม่ตีผ้าเนาะ
3: แต่หนูว่าสบู่นะคะเพราะว่าสบู่เนี่ยเวลาเราถูตัวค่ะเราสังเกตนะคะฟองจะเต็มตัวเราหมดเลยค่ะ
0: อ๋อเวลาเราถูงี้ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะแล้วก็ฟองสบู่เนี่ยก็ต้องทำจากสบู่ถึงจะดีที่สุด
0: อ๋อคิดดี
4: หนูคิดว่าแชมพูค่ะเพราะว่าเวลาหนูสระผมหนูจะชอบเอาแชมพูเนี่ยมาเล่นเต็มตัวหมดเลยค่ะ
0: ฟองเต็มไปหมดเลย
4: บางครั้งก็เอามาเล่นเป็นหนวดแซนต้าเลยล่ะ
0: สุดยอดจริงๆน้องๆแต่ละคนเนี่ยตอบไม่เหมือนกันเลยนะคะแต่ก็ดีแล้วแหละเพราะว่าความคิดที่แตกต่างนะคะนำไปสู่การค้นหาคำตอบที่สร้างสรรค์เพราะฉะนั้นเราไปพิสูจน์กันเลย
1: เย้
0: ต่อเลยไหมเบลอยากแข่งกับน้องๆอ่ะ
4: ได้เลย

0: เดี๋ยวพี่เปรี้ยวจะให้น้องๆแข่งทำฟองโดยที่เราจะใช้ผงซักฟอกแชมพูแล้วก็สบู่นะคะมาดูกันว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากันโดยมีกติกาดังนี้ค่ะ
1: การแข่งขันจะแบ่งเป็น2รอบด้วยกันโดยให้เวลารอบละ10นาทีรอบแรกอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการสร้างฟองคือหลอดดูดส่วนรอบที่2ใช้เส้นลวดกับเชือกค่ะ
0: ถ้าพร้อม

0: และเรามาดูกันดีกว่าว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากันพี่เปรี้ยวเนี่ยจะให้น้องๆเป่าได้คนละ3ครั้งเท่านั้นนะคะเพื่อดูว่าฟองของใครเนี่ยจะใหญ่ที่สุดเริ่มที่น้องธนาก่อนเลยเนาะพร้อมนะคะ1 2 3เอาเลย
1: นะ
0: ให้กำลังใจกันสุดๆว้าวไป
1: ได
0: ้รอบที่2ว้าวรอบสุดท้ายใจเย็นค่อยๆเป่าว้าวโอเคครบ3รอบแล้วคนต่อไปเป็นน้องทิวลิปค่ะพร้อมแล้วนะ
2: พร้อมค่ะ
0: โอเคเริ่มเลยค่ะรุ่น
1: แรกจงแตก
0: ให้กำลังใจกันให้กำลังใจกันอีกแล้ว
1: แตก
0: ว้าว
1: โอ้ยใหญ่เกินไปแล้ว
0: อู้ต่อไปรอบที่2ค่ะ
1: แตก
0: กลาง
1: นี่ก็
3: หมดแล้ว
1: โอ้ยใหญ่เกินไปแล้ว
0: ว้าวรอบสุดท้ายเย็นโอ้สูดลมด้วยโอเค
4: เดี๋ยวดูของผมนะครับใหญ่ที่สุดแน่นอน
0: โอเคครับแพ้พร้อมแล้วเริ่มเลยใหญ่ที่สุดนะใช่อันนี้เราทดลองใจเย็นมั้ย
3: สู้ๆนะ
0: เอ้ยเกือบได้แล้วเห็นไหมใหญ่กว่าตอนแรกอีกเรามี3เบลเลอร์อ่ะเบลเลอร์
3: อัจฉะ
0: สรุปแล้วของใครใหญ่ที่สุดคะ
5: ของหนู
6: ของผม
3: ของหนู

0: ันน้องมาร์คไม่ต้องเสียใจนะคะฟองเราเนี่ยยังใหญ่ได้อีกแต่รอแก้ตัวรอบสองเนาะต่อไปนะคะเป็นรอบที่สองแล้วมีใครอยากเพิ่มอะไรไหมคะ
1: ผมครับ
0: มาเพิ่มอะไรครับ
1: เดี๋ยวผมจะใส่ผงซักฟอกเพิ่มเข้าไป
0: ผงซักฟอกเพิ่มจะใส่เท่าไหร่ครับเนี่ย
1: ก็ใส่ให้เหลือนิดนึง
0: ให้เหลือนิดนึงเนาะเพราะอะไรอ่ะทำไมถึงใส่อ่ะ
1: เพราะว่าถ้าน้ำมันเยอะไปมันจะเป่าไม่ออก
0: อ๋อโอเค
1: ผงซักฟอก
0: มันไม่มีฟองใช่ไหมมีใครเพิ่มอีกไหมคะ
2: หนูเพิ่มค่ะ
0: หนูจะเพิ่มอะไรคะเพิ่มน้ำเหรอ
2: เปล่าค่ะหนูจะเพิ่มอันนี้มันยังใส่ได้อยู่คือช้อนน้ำอันนี้ขยับเพียบ
0: โอเคโอเคมันจะไม่มีให้เพิ่มแล้วนะโอเคค่ะน้องธนาเพิ่มอะไรไหมคะ
3: อาจจะเพิ่มสบู่ขึ้นมานิดนึงค่ะเพราะว่าฟองมันเริ่มดับแล้ว
0: อ๋อโอเคแต่รอบที่สองนี้เราจะมีอันนี้เป็นตัวช่วยทำฟองของพวกเราให้ใหญ่ขึ้นค่ะน้องๆพร้อมไหม

0: เช็ดมืออะไรให้เรียบร้อยนะคะมาดูกันดีกว่าว่าฟองของใครจะใหญ่ที่สุดเริ่มที่น้องทิวลิปก่อนแล้วกันเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเค
2: โอ
0: ้ว้าว
2: โอ้โห
0: โอ้โหไม่แพ้กันไม่แพ้กันอีกรอบนึงอีกรอบนึงเอ้ยลงนี้ลงนี้ลงนี
3: ้เขาดวงผมนะครับเห็นไหม
0: ฮะ
3: อะ
0: ไร
3: เป็นล่องหนดูดู
0: นั่นเหร
3: อว้ามันใหญ่ใหญ่ปะล่ะเป็นไง
0: เอาอีกรอบนะคะพี่เพียงมองไม่ทัน1 2 3จะเย็น
3: โอ้ใหญ่ไหมล่ะ
0: ไหนครับ
4: ใหญ่ใหญ่
3: มันล่องหนครับมันล่องหน
0: เอามันล่องหน
3: ล่องหน
0: โอเคสุดยอดมากตบมือมาเรามาสรุปผลกันดีกว่าว่าฟองของใครเนี่ยใหญ่ที่สุดผลก็คือ
1: ลุ้นลุ้น
0: ผลคือของน้องเป็นฟองที่ได้จากสบู่นะคะเพราะว่าของน้องธนาเนี่ยพอตวัดออกมาใช่ไหมมันเป็น2ลูกอย่างเงี้ยแล้วมันก็มารวมกันมันก็เลยใหญ่ที่สุดแต่ของน้องทิวลิปก็ใหญ่เหมือนกันนะคะของน้องทิวลิปได้จากมาจากอะไรเอ่ย
1: แชมพู
0: ของแชมพูเนาะก็ใหญ่เหมือนกันส่วนของน้องมาร์ค
5: ใหญ่สุดๆเลย
0: ใหญ่มากเป็นสบู่ที่เปรี้ยวมองไม่ค่อยจะเห็นก็เลยตัดสินไม่ได้นะโอเคนะแต่ถือว่าใหญ่เหมือนกันครับ

0: ราฟองสบู่ไปแล้วเนี่ยมีใครทำได้ดั่งที่ใจเราต้องการปะ
1: ของผมอย่าว่าแต่ใหญ่เลยขึ้นมันก็ยังไม่ขึ้นเลยครับพี
0: ่อย่าเสียใจไป
2: หนูเคยเห็นในทีวีนะคะเขาลากที่ทะเลค่ะยาวมาก
0: ยาวมากเลยเหรอคะ
2: แล้วก็อยู่นานด้วย
0: ค่ะแล้วเนี่ยฟองน้องเนี่ยกว่าจะเป่าให้มันใหญ่เนี่ยมันยากไหมคะแล้วมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าที่น้องๆทำไป
3: มีค่ะปัญหาก็คือแบบว่าหลอดอย่างเงี้ยถ้าน้ำมันไหลมาตรงเนี้ยมันก็จะเวลาเป่ามันก็จะขึ้นตรงนี้ใช่ไหมคะมันจะไหล
0: อ๋อมันจะไม่ออกมาแล้วมันจะปากมันจะเข้ามาทางหลอด
3: แล้วก็แตก
0: แล้วมันจะเข้าคอเราด้วย
1: มันก็ข้นไปด้วยใส่เยอะไปมันก็ข้น
0: ผสมไม่ลงตัวเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็แบบหลอดมันเล็กด้วยไง
0: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะอุปกรณ์เนี่ยก็มีผลต่อขนาดของฟองของเรานะว่าจะใหญ่หรือเล็กถ้าเรานำหลอดที่หัวมันเล็กๆแบบนี้มาตัดเป็นแฉกๆแบบนี้

0: ว่าเป้า
1: ใหญ่มากครับ
0: แบบนี้ก็ใหญ่กว่านะแต่ถ้าพี่เปี้ยวนำหลอดแล้วมาตัดอีกแบบนึงให้ตัดมาเป็นเฉียงๆแบบนี้เห็นไหมคะ
1: ค่ะ
0: แม่แล้วเรามาเป่าแข่งกันแต่ครั้งนี้เราต้องเป่าแรงๆนะไม่ต้องเก็บแรงไว้เลยพร้อมไหมคะรีบ
1: ค่ะ
0: 1 2 3

0: ครับจะเป่าได้นานกว่าอันที่ตัดมากเลยครับ
1: ถูกต้องแล้วหลอดที่เราตัดเป็นเฉียงๆเนี่ยจะเป่าได้นานกว่าแล้วก็มีฟองเยอะกว่าหลอดที่เรายังไม่ได้ตัดเนาะแล้วอุปกรณ์เนี่ยถ้าอุปกรณ์มีขนาดใหญ่กว่าแบบนี้ที่เป็นลวดเป็นขดวงกลมขนาดนี้นะคะก็จะทำฟองได้ใหญ่กว่าหลอดแน่นอนน้องๆเชื่อไหม
0: เชื่อค่ะ
1: เออเชื่องั้นก็ลองทดลองกันดูเลยดีกว่ามา

0: ผสมของเราเนี่ยก็มีผลต่อฟองของเราด้วยเหมือนกันนะ
1: ค่ะเชื่อค่ะ
0: นี
2: ่ถ้าความเข้มข้นไม่พอฟองสบู่ก็จะแตกง่ายแบบนี้ค่ะแต่ถ้าความเข้มข้นมากเกินไปพอเป่าแล้วฟองสบู่จะไม่ค่อยลอยค่ะ
0: ต่อไปเป็นคำถามที่สำคัญจากที่น้องๆสังเกตนะคะมีแชมพูสบู่แล้วก็ผงซักฟอกน้องๆคิดว่าอันไหนทำฟองได้ใหญ่กว่ากัน
3: แชมพูค่ะ
0: สบู่เหรอ
3: แชมพูค่ะ
0: แชมพูตอบเพราะอะไรคะ
4: จากที่ธนาทำครับเห็นพอเป่าออกมามันใหญ่มากเลยครับ
5: คิดเหมือนกับ
0: คิดเหมือนมาร์กเลย
5: ใช่หนูคิดไม่เหมือนค่ะหนูคิดว่าเป็นแชมพูเพราะว่าทุกครั้งที่หนูเล่นในห้องน้ำเนี่ยลูกมันจะได้ใหญ่มากเลยนะไม่เหมือนตอนที่เป่ากับหลอดเลยค่ะ
0: เพราะว่าเราเล่นแล้วแบบใช้มือช่วยหรือเปล่า
5: ใช้มืออย่างเงี้ยครับ
0: ได้ใหญ่ขึ้น
6: พี่เปรี้ยวค่ะแล้วพี่เปรี้ยวใช้ส่วนผสมอะไรคะเห็นเป่ามาแล้วลูกใหญ่เหมือนกันนะคะ
0: พี่เปรี้ยวใช้สบู่ค่ะแต่ว่ามีส่วนผสมลับที่น้องๆไม่มีอยู่ด้วยอยากรู้กันหรือเปล่า
7: อยาก
0: ถ้าอยากรู้เนี่ยพี่เปรี้ยวก็ต้องเฉลยสักหน่อยดีกว่าน้องๆจะได้รู้ว่าฟองใหญ่ยักษ์ที่แท้จริงอะมันคืออะไร

0: ลีเซอรีนเป็นส่วนผสมอยู่ในของใช้ในชีวิตประจำวันของเราหลายๆอย่างเช่นแชมพูน้ำยาล้างจานยาสีฟันหรือเครื่องสำอางต่างๆและที่นิยมใช้มากก็คือใช้ในการทำสบู่นั่นเองครับกลีเซอรีนมีคุณสมบัติในการช่วยหล่อลื่นปกป้องผิวไม่ให้แห้งช่วยขจัดความสกปรกที่ฝังแน่นโดยไม่ทำให้อุดตันรูขุมขนรวมทั้งปลอดภัยต่อผิวหนังอีกด้วยครับ
1: นี่กลีเซอรีนนะคะมันเป็นก้อนแล้วก็แข็งแบบนี้น้องๆต้องจับไหมแข็งไหมคะ
2: แข็งมากเลยค่ะ
1: ใช่แล้วพี่เปรี้ยวก็เลยใช้ความร้อนนะคะในการละลายกลีเซอรีนให้กลายเป็นของเหลวแบบนี
3: ้ใส่มากเลย
1: ใส่ด้วยแล้วเราก็จะเทลงในนี
4: ้มันแข็ง
3: อยู่ป่ะข้างในอ่ะโอ้มันติดตรงนั้น
1: แล้วหมดแล้ว
3: รู้สึกว่า
1: แล้วต่อไปนะคะก็คือหนึ่งในส่วนผสมลับของพี่เปี้ยวอีกอย่างนึงเหมือนกันแต่ถ้าบอกไปเนี่ยก็คงหมดสนุกแย่เลยพี่เปี้ยวให้น้องๆทายดีกว่าว่าระหว่าง

0: คิดว่าน้ำเชื่อมครับเพราะว่ามันหนืดหนืดครับ
1: เหนียวเหนียว
0: แล้วพอเอาไปละลายกับกรีซอลีนผมว่ามันน่าจะทำได้ดีกว่าสองอย่างนี
1: ้ดีมากค่ะ
2: หนูก็คิดว่าน้ำเชื่อมเหมือนกันค่ะคือน้ำเชื่อมเนี่ยมันแบบว่าใสแล้วก็เหนียวแล้วเวลาเราเทไปน่าจะใช้ได้ดีนะคะ
1: ใช้ได้ดีใช่ไหม
3: หนูคิดว่าน้ำมันค่ะเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันก็เหนียวเหนียวเหมือนกันค่ะเคยเห็นไหมเวลาเราเทอย่างเงี้ยมันถึงจะย้อยย้อย
1: อ๋อทุกคนมีเหตุผลหมดเลยงั้นเรามาลองดูกันดีกว่าเนาะ

0: ับเรายังไงนะ
1: ของหนูรู้สึกมันจะออกเหลืองๆแล้วก็มีฟองน้อย
0: ค่ะมีฟองน้อยแล้วมันก็ผสมตัวกันเน
2: า
0: ะ
2: ของหนูรู้สึกเหมือนว่ามันมีเส้นอะไรลอยๆอยู่ด้วยอะค่ะ
0: มันดูเหนียวแล้วก็ข้นมากเหมือนกันเลยใช่ไหมทั้งสองคน
3: มันเข้ากันแล้วครับ
2: แล้วของพี่เปรี้ยวคะ
0: ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยค่ะแต่ว่าเกลือเนี่ยมันรู้สึกเหมือนจับก้อนกันอยู่ข้างล่างด้วยแล้วก็มีฟองคนกันได้ทีหรือยัง
3: ได้ทีแล้วค่ะ
0: ได้แล้วเรามาลองเป่ากันดีกว่า
2: เอาเลย
0: มาดูนะคะว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากัน

0: อบแล้วเนี่ยเราไปลองทำจริงกันเลยดีกว่าเนาะ
1: เอาเลย
0: เก็บอุปกรณ์ของเรา

0: รณ์ที่ใช้เนี่ยก็ต้องอย่ายักตามไปด้วยเทเล
1: โอเคเดี๋ยวนับถอยหลังนะคะ
2: เลือกยินข้างหน้าก่อน

เมื่อสบู่ละลายในน้ำจะทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของน้ำลดลงซึ่งก็เป็นการลดแรงตึงผิวของน้ำและทำให้เกิดฟองสบู่ขึ้นนั่นเองครับโดยที่บริเวณผิวหรือฟิล์มของฟองสบู่นั้นจะมีโมเลกุลของน้ำอยู่ตรงกลางและโมเลกุลของสบู่อยู่ด้านข้างทั้งสองฝั่งเมื่อเวลาผ่านไปโมเลกุลของน้ำภายในฟองสบู่จากด้านบนก็จะไหลลงสู่ด้านล่างทำให้ฟิล์มของสบู่ที่ด้านบนบางลงและก็แตกในที่สุดซึ่งการใส่กลีเซอรีนและน้ำเชื่อมลงไปนั้นจะช่วยเพิ่มความหนืดของน้ำทำให้การไหลของน้ำช้าลงฟองสบู่จึงอยู่ได้ทนนานและแตกยากกว่าปกติครับ

0: ฟองสบู่เป็นของเล่นแสนสนุกสวยงามและแฝงไปด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่น่าเชื่อว่าปฏิกิริยาทางเคมีที่น่าทึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราอาบน้ำหรือชำระล้างสิ่งต่างๆจะทำให้เกิดของเล่นแสนประทับใจเด็กๆเช่นนี้มาถึงคำถามประจำสัปดาห์กันแล้วช่วยบอกกันหน่อยว่าเคล็ดลับในการทำฟองสบู่ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กับอะไรได้บ้างส่งจดหมายมาตอบคำถามตามที่อยู่นี้เลยนะครับหรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการเราก็ได้ครับคนที่ตอบได้สร้างสรรค์ชัดเจนที่สุดจะได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยครับเสื้อยืดสุดเทพแบบนี้ส่วนคำถามสุดป่วนครั้งต่อไปคือ
1: แว่นขยายทำอะไรให้สุกได้บ้าง
0: จะว่าไปรูปทรงของแว่นขยายก็คล้ายๆกับกระทะเหมือนกันนะครับแต่จะเอามาใช้ทำให้อาหารสุกได้เหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่พวกเราต้องสงสัยและไปหาคำตอบกันเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
1: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับ

0: การใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: างธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: นายพูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: เอ๊ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราน่าจะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
3: ครับ
2: พ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยล่ะ
2: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
2: ทำยังไงได้บ้างเหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
2: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยต่อขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
2: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
1: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
1: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะ รู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าไปอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
2: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
1: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
2: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
1: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพรุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
2: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
1: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
2: และในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
1: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติยังไงล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
0: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
2: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
0: สุดยอดเลยครับ
1: สวัสดีครับ
4: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
0: เย้
1: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาด คอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
0: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพ
1: พอได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
5: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้

ื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูน

0: ชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
0: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
0: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

โรคที่เราสามารถพบได้บ่อยในแพรี่ด็อกนะคะเป็นได้ตั้งแต่ในโรคของทางเดินอาหารนะคะเช่นอาจจะมีลักษณะของอึที่ผิดปกติเนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมคนเข้าใจว่าแพรี่ด็อกลงท้ายด้วยด็อกคือหมานะคะเพราะฉะนั้นบางคนถึงเอาอาหารสุนัขให้กับแพรี่ด็อกกินซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์ฟันแทะนะคะไม่สามารถที่จะย่อยอาหารสุนัขได้หากแพรี่ด็อกกินเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็จะส่งผลทำให้ตับและไตของแพรี่ด็อกมีความเสียหายเกิดขึ้นสภาพของขนของแพรี่ด็อกก็จะมีความผิดปกติอย่างเช่นกลุ่มของแพรี่ด็อกตัวนี้เป็นต้นนะคะแพรี่ด็อกตัวนี้ได้รับการกินอาหารสุนัขมามากกว่า1-2 ปีก็จะทำให้ลักษณะของโครงสร้างอะไรต่างๆเขาผิดปกติลองดูนะคะลักษณะของขนของเขาเองจะเป็นลักษณะของขนหย่องและฟูไม่เป็นเงาเป็นมันสีน้ำตาลหรือสีทองเหมือนตัวที่เคยให้ดูไปแล้วส่วนโรคอื่นๆที่เราจะสามารถพบได้ในทางเดินอาหารของแพรี่ด็อกเองได้แก่กลุ่มของโรคบิดที่มีการปนเปื้อนมานะคะโรคบิดจะมีการปนเปื้อนของตัวโปรโตซัวที่ปนมากันกับอาหารปนมากับน้ำนะคะจะถูกขับถ่ายออกมาผ่านทางอุจจาระนะคะโรคนี้ถ้าแพรี่ด็อกตัวไหนที่มีความแข็งแรงมากแพรี่ด็อกจะสามารถกำจัดเชื้อกลุ่มนี้ค่อนข้างได้นะคะแต่อาจจะไม่หมดเลย 100% บางตัวจะแสดงลักษณะของอึเป็นปกติบางตัวจะแสดงลักษณะของอึเหลวอย่างไรก็ตามนะคะหากโรคนี้มีการได้รับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็จะส่งผลเสียกับแพรี่ด็อกเช่นกันหากเราพบว่าลักษณะของอึแพรี่ด็อกมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีลักษณะนิ่มขึ้นกลิ่นผิดปกติไปเหม็นขึ้น

มีลักษณะของความเหลวมากขึ้นมีมุ้งปนออกมาควรที่จะต้องพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดถ้าหากปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียนะคะอาจจะเกิดปัญหาของการเสียชีวิตของแพรี่ด็อกได้เช่นกันโดยเฉพาะแพรี่ด็อกเด็กๆนะคะที่เราเพิ่งรับเข้ามาเลี้ยงใหม่โรคอื่นๆที่เราจะสามารถเจอได้อีกนะคะเป็นกลุ่มของตัวโรคผิวหนังโรคผิวหนังมักจะพบในแพรี่ด็อกที่เพิ่งมีการนำเข้ามานะคะเนื่องจากลักษณะของทางแถบอเมริกากับประเทศเรามีลักษณะที่จะต่างกันประเทศเราค่อนข้างที่จะร้อนชื้นนะคะร่วมกับการเดินทางมาค่อนข้างไกลของสัตว์ก็จะเกิดความเครียดทุกอย่างพอรวมกันแล้วก็จะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนลงนะคะเชื้อราก็จะสามารถมีการเจริญเติบโตหรือมีการติดกลุ่มของเชื้อราได้มากเช่นกันนะคะโรคอย่างอื่นที่เราสามารถเจอได้ก็คือโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดพื้นกรงนะคะอาจจะทำให้ขาของเขาเสียไปเหมือนแพรี่ด็อกตัวนี้นะคะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่าแพรี่ด็อกตัวนี้ขาหลังทางฝั่งด้านขวาจะมีการยื่นออกมาผิดปกตินะคะตัวนี้เกิดเนื่องจากขาติดซี่กรงแล้วเจ้าของทิ้งเอาไว้นานค่ะกว่าที่จะพามาพบสัตวแพทย์เนื่องจากกระดูกมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วท้ายที่สุดถ้ามีการลากขาแบบนี้ไปนานๆแล้วเกิดแผลกดทับอีกสิ่งนึงที่เราเนี่ยนะคะก็คือการตัดขาออกนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดแผลกดทับนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะโรคที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายกันกับกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆทั่วไปก็จะได้แก่กลุ่มของโรคพิษสุนัขบ้านะคะเนื่องจากการติดจากสัตว์เช่นกลุ่มของหนูท่อหนูบ้านมีการนำเชื้อโรคมาสู่แพรี่ด็อกของเราแพรี่ด็อกมีโอกาสที่จะสามารถส่งต่อโรคพิษสุนัขบ้าถึงคนได้ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยกับสัตว์และเราก็คือการพาแพรี่ด็อกไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี

อย่างไรก็ตามวิธีการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีควรพาแพรี่ด็อกมาพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-6 เดือนเพื่อที่จะทำการถ่ายพยาธิและทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปีละ1ครั้งค่ะ

ปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผา

เราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

ังเกตไหมครับว่าเวลาเราเพิ่งออกกำลังกายเสร็จมาหรือเพิ่งวิ่งมาเหนื่อยๆมักจะมีเสียงบางอย่างออกมาจากร่างกายของเราเสียงหอบเหรอไม่ใช่ครับมันคือเสียงอะไรใช่แล้วครับเสียงตึกๆที่ดังออกมาจากหน้าอกของเราคือเสียงอวัยวะที่สำคัญมากของร่างกายของเราคือหัวใจนั่นเองครับคนเราเนี่ยนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ได้ด้วยน้ำอากาศและอาหารและมีอวัยวะมากมายที่อยู่ภายในร่างกายของเรามีหน้าที่แตกต่างกันแต่ทำงานควบคู่กันไปได้ด้วยดีเพื่อให้มนุษย์เราเนี่ยนะครับใช้ชีวิตได้อย่างปกติครับทีนี้อวัยวะของคนเรามีอะไรบ้างล่ะครับเช่นตาหูจมูกปากบางคนอาจจะตาตีบางคนอาจจะตาโตคนบางคนมีผมสีทองนะครับแต่คนบางคนก็มีผมสีดำเช่นเดียวกันใช่แล้วครับนั่นแปลว่าอวัยวะของคนเราเนี่ยมีเหมือนกันนะครับมีจุดเดียวกันแต่ลักษณะอาจจะแตกต่างกันได้นะครับแต่ที่บอกมาทั้งหมดนั้นคืออวัยวะภายนอกครับทีนี้อวัยวะที่เรามองไม่เห็นนั้นมีอะไรบ้างเช่นสมองปอดกระเพาะอาหารและลำไส้ครับส่วนอวัยวะที่เป็นพระเอกของเราในวันนี้เลยก็คือเจ้าหัวใจนั่นเองมันทำงานตลอดเวลาไม่ว่าเราจะกินวิ่งนอนเดินเรียนหนังสือหรือว่าเล่นเกมเจ้าหัวใจเนี่ยก็เต้นตึกอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วทำไมถึงให้จับไปที่หน้าอกรู้ไหมครับเพราะว่าหน้าอกเนี่ยเป็นที่อยู่ของหัวใจอยู่ในช่องอกตรงกลางค่อนๆไปทางซ้ายนะครับและรู้ไหมครับว่าขนาดของหัวใจของคนเราเนี่ยมีขนาดไม่เท่ากันนะครับบางคนเล็กบางคนใหญ่แต่การวัดคร่าวๆนะครับเขาบอกว่าหัวใจของคนเราเนี่ยจะใหญ่กว่ากำปั้นของเราเพียงเล็กน้อยนะครับทีนี้เวลาเราดูหนังแล้วเห็นนางเอกที่นอนอยู่บนเตียงที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับแล้วเราจะเห็นเครื่องวัดการเต้นของหัวใจเมื่อเครื่องวัดการเต้นของหัวใจดังตี๊ดแล้วเป็นเส้นนั่นแปลว่าหัวใจของเธอนั้นหยุดเต้นแล้วและนางเอกของเราได้จากเราไปแล้วไม่นะแล้วทำไมพอหัวใจของคนเราหยุดเต้นคนเราถึงตายล่ะครับก็เพราะว่าหัวใจของเราเนี่ยนะครับมีหน้าที่

0: ูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งในเลือดเนี่ยก็มีออกซิเจนไหลเวียนอยู่แต่ถ้าร่างกายของเราไม่ได้รับออกซิเจนหรือหัวใจของเราไม่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายก็จะทำให้ร่างกายของคนเรานั้นหยุดทำงานและเสียชีวิตในที่สุดครับเรามาลองซูมดูอวัยวะต่างๆกันชัดๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
1: ร่างกายมนุษย์มีระบบต่างๆประกอบกันเป็นร่างกายการทำงานของอวัยวะจะทำงานสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบตัวอย่างเช่นระบบย่อยอาหารระบบหมุนเวียนเลือดในร่างกายระบบหายใจระบบขับถ่ายระบบประสาทระบบสืบพันธุ์เป็นต้นระบบต่างๆเหล่านี้จะทำงานสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องถ้ามีระบบใดระบบหนึ่งทำงานไม่เต็มที่หรือได้รับความเสียหายไปร่างกายก็จะอ่อนแอและส่งผลต่อสุขภาพไปในที่สุดและหัวใจก็เป็นอวัยวะหนึ่งของร่างกายที่อยู่ในระบบหมุนเวียนเลือดระบบนี้จะประกอบด้วย 1. โลหิตหรือที่เราเรียกกันว่าเลือดมีหน้าที่ลำเลียงสารอาหารต่างๆในร่างกาย 2. หลอดเลือดแบ่งเป็นหลอดเลือดแดงเป็นหลอดเลือดที่นำเลือดออกจากหัวใจไปยังทุกส่วนของร่างกายและเป็นเลือดที่มีออกซิเจนสูงหลอดเลือดดำเป็นหลอดเลือดที่นำเลือดกลับเข้าสู่หัวใจและเป็นเลือดที่มีออกซิเจนต่ำและหลอดเลือดฝอยเป็นหลอดเลือดขนาดเล็กจำนวนมากแทรกอยู่ทั่วทุกเซลล์ในร่างกายเป็นที่แลกเปลี่ยนแก๊สและสารต่างๆระหว่างเซลล์กับเลือดและ 3. หัวใจเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในระบบไหลเวียนเลือดทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายอยู่ตลอดเวลาน้องๆรู้ไหมว่าเพียงแค่วันเดียวหัวใจของเราต้องหมุนเวียนเลือดประมาณ 2,000 แกลอนหรือประมาณ 8,000 ลิตรแล้วยังเต้นวันละมากกว่า 100,000 ครั้งเลยนะรวมๆแล้วปีหนึ่งหัวใจของเราก็เต้นไปกว่า 36,500,000 ครั้งต่อปีเลยดูสิว่าทำงานหนักขนาดไหนขอบคุณหัวใจที่ทำให้เรามีวันนี้ดูแลหัวใจของเราให้ดีๆจะได้เต้นไปอีกนานๆนะทุกคนคำถามระหว่างคน2คนนี้หัวใจใครเต้นแรงกว่ากันคำตอบคือคนที่กำลังวิ่งถ้าเราวัดอัตราการเต้นของหัวใจขณะที่เราอยู่เฉยๆหรือนอนหลับปกติจะอยู่ที่ 70-90 ครั้งต่อนาทีแต่เมื่อออกกำลังกายหัวใจจะเต้นถี่ขึ้นเป็น 100-135 ครั้งต่อนาทีเลยทีเดียวเนื่องจากเมื่อร่างกายใช้พลังงานมากๆก็ต้องการเลือดมาเลี้ยงส่วนต่างๆมากยิ่งขึ้นระบบประสาทอัตโนมัติจะกระตุ้นหัวใจให้บีบเลือดออกไปในแต่ละครั้งให้มากขึ้นและถี่ขึ้นนั่นเอง
0: วันนี้เราจะมาจำลองการทำงานของหัวใจกันครับ

เริ่มจากการตัดสายยางให้ยาวประมาณ5เซนติเมตรครับประมาณนี้นะครับที่เราวัดไว้นะครับตัดเลยชิบเรียบร้อยครับเราได้สายยางยาวประมาณ5เซนติเมตรมาเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปครับโป่งขึ้นมาครับตัดให้เป็นเศษนะครับตัดตรงนี้ออกก่อนเรียบร้อยครับแล้วเราก็มาตัดหัวลูกโป่งออกครับจากนั้นพอตัดเศษลูกโป่งเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แล้วนะครับเอามาพันไว้ด้านบนของสายยางของเราแบบนี้นะครับเอาใส่เข้าไปแบบนี้เลยแล้วเราก็มัดตรงนี้ให้แน่นครับเพื่อที่เราจะพันก้อนเทปนะครับนี้เห็นไหมครับนำสก๊อตเทปมาครับแล้วเราก็พันตรงนี้ครับแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยครับจากนั้นนะครับใส่ด้านที่ไม่ได้พันลูกโป่งในรูบนฝาขวดน้ำที่เราเจาะไว้นะครับแบบนี้นะครับนำสายยางเส้นที่ยาวกว่าสอดเข้าไปอีกรูหนึ่งของฝาน้ำนะครับให้ทะลุมาประมาณ5เซนติเมตรนะครับแล้วพันด้วยเศษลูกโป่งเหมือนเดิมเลย

เรียบร้อยครับขยับไม่ได้แล้วเห็นไหมครับหลังจากที่เราแปะตรงส่วนหัวนี้เหมือนกับข้างบนเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราดึงสายยางให้ชิดกับฝาขวดน้ำนำกาวร้อนมายิงที่ฝาของสายยางด้านล่างให้เสร็จก่อนติดกาวสายยางให้แน่นนะครับเราก็นำไซริงเนี่ยมาครอบสายยางที่โผล่มาด้านบนครับแล้วก็ยิงกาวร้อนปิดอีกทีหนึ่งครับยิงแบบนี้เลยนะครับให้มันติดกับฝาขวดน้ำนะครับเพื่อกันอากาศเข้าแล้วก็ทำให้มันแน่นด้วยนะครับหลังจากนั้นรอให้กาวร้อนแห้งครับทีนี้เราจะมาดูที่ลูกบอลยางครับเราจะตัดลูกบอลยางนี้ให้เป็น2ส่วนครับจากนั้นนะครับตัดด้านส่วนหัวของลูกบอลยางนะครับเพื่อที่เราจะได้ใส่ฝาขวดน้ำได้ครับทีนี้นะครับเราก็เอาฝาขวดน้ำเนี่ยนะครับที่มันมีสายยางอยู่เนี่ยใส่เข้าไปบนหัวของลูกบอลยางแบบนี้ครับแล้วเราก็ทากาวปิดฝาขวดน้ำไว้ครับให้มันติดกับลูกบอลยางแล้วเราค่อยเอากาวร้อนเนี่ยยิงซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับเราต้องกดฝาให้ติดกับลูกบอลเลยนะครับเพื่อมั่นใจว่ามันจะไม่หลุดออกมาอีกเอาละครับทีนี้เราจะมาตัดลูกโป่งขนาดใหญ่เพื่อครอบลูกบอลยางกันครับเริ่มจากการตัดตรงส่วนหัวของลูกโป่งออกนะครับแบบนี้ให้มันมีขนาดใหญ่หน่อยนะครับจะได้ครอบลูกบอลยางได้แล้วเราก็นำลูกบอลยางขึ้นมาครับแล้วก็ครอบมันเลย

แบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราใช้เทปพันสายไฟสีแดงนะครับพันรอบๆลูกบอลยางของเราเลยนะครับแต่ว่าพันเบาๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขาด

ร็จแล้วนะครับให้เราเอาสายยางที่เราต่อไว้นะครับใส่ลงไปในถ้วยน้ำสีแดงที่เราเตรียมไว้ครับแล้วก็เอาอีกฝั่งหนึ่งนะครับใส่ลงไปในถ้วยเปล่าแล้วเรามาดูกันว่าถ้าเราบีบแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับเห็นไหมครับน้ำแดงเนี่ยไหลไปตามสายยางแล้วนะครับทีนี้ครับขั้นตอนต่อไปครับให้เราเตรียมลูกบอลยางแล้วทำเหมือนเดิมอีกชุดหนึ่งครับพอทำเสร็จแล้วก็จะได้รูปแบบแบบนี้เหมือนเดิมเลยครับแล้วเราก็นำทั้ง2อย่างเนี่ยนะครับทั้ง2อันนี้มาประกบติดกันเห็นไหมครับรูปร่างคล้ายกับหัวใจเลยเห็นไหมครับเหมือนหัวใจเป๊ะเลยหลังจากที่เรานำมาประกบกันเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรานำสก็อตเทปใสพันรอบๆมันครับ

ทีนี้นะครับให้เราเอาสายยางเนี่ยใส่ลงไปในถ้วยน้ำสีน้ำเงินนะครับแล้วก็นำอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยใส่ลงไปในถ้วยน้ำสีแดงครับแบบนี้ครับทีนี้เราลองมาบีบที่หัวใจกันเลยครับ

0: คำถามการทำงานของหัวใจมีลักษณะคล้ายกับเครื่องมือชนิดใดระหว่างเครื่องสูบน้ำกับเครื่องบดอาหารคำตอบเครื่องสูบน้ำเปรียบหัวใจเหมือนเครื่องสูบน้ำและเปรียบน้ำเหมือนเลือดเครื่องสูบนี้จะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองในหัวใจของคนเราจะถูกแบ่งออกเป็น4ห้องได้แก่หัวใจห้องบนขวาหัวใจห้องล่างขวาหัวใจห้องบนซ้ายและหัวใจห้องล่างซ้ายเลือดดำจากร่างกายจะถูกสูบเข้ามาในหัวใจ2ห้องด้านขวาแล้วถูกส่งไปฟอกด้วยออกซิเจนที่ปอดจากนั้นเลือดแดงจากปอดก็จะถูกสูบฉีดกลับมาที่หัวใจ2ห้องด้านซ้ายเพื่อสูบฉีดเลือดดีไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายอีกครั้งแล้วสิ่งที่น่าทึ่งของหัวใจก็คือที่หัวใจของเราจะมีกล้ามเนื้อชนิดพิเศษที่แตกต่างจากกล้ามเนื้ออื่นๆในร่างกายกล้ามเนื้อหัวใจนี้สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆได้ซึ่งกระแสไฟฟ้านี้กระตุ้นให้หัวใจบีบแล้วคลายตัวลองสังเกตดูจากการทดลองเมื่อเราบีบที่ลูกบอลก็เหมือนกับหัวใจที่บีบตัวและจะช่วยดันเลือดให้หมุนเวียนกระจายไปยังอวัยวะต่างๆในร่างกายได้เสียงตึกตึกตึกที่เราได้ยินก็คือใจของเรากำลังทำงานบีบเข้าและคลายออกอย่างรวดเร็วนั่นเองและที่สุดยอดไปกว่านั้นก็คือแรงบีบของหัวใจนี้ไม่ธรรมดาถ้าสมมติว่าเราเอาหัวใจออกมาข้างนอกแล้วทำเป็นปืนฉีดน้ำหัวใจจะฉีดเลือดพุ่งไปได้ไกลถึง10เมตรเลยทีเดียวคำถามเลือดในหัวใจแต่ละห้องจะสามารถไหลเวียนย้อนกลับไปกลับมาได้หรือไม่คำตอบคือไม่ได้เพราะมีอวัยวะที่เรียกว่าลิ้นหัวใจอยู่ระหว่างหัวใจห้องบนกับหัวใจห้องล่างทำหน้าที่ควบคุมการไหลของเลือดให้ไปในทิศทางเดียวกันและป้องกันไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับ
1: กล้ามเนื้อหัวใจของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากเลยใช่ไหมครับเพราะต้องสูบฉีดเลือดของเราตั้งแต่เกิดจนตายเลยเพราะฉะนั้นเราควรที่จะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาสุขภาพของหัวใจเราให้แข็งแรงอยู่ตลอดนะครับนี่แหละครับเวลาเราวิ่งแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าจังหวะการเต้นของหัวใจของเราเต้นชัดขึ้นนะครับและก็เป็นการบริหารกล้ามเนื้อของหัวใจให้แข็งแรงมากขึ้นครับส่วนน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับไม่ควรดื่มกาแฟน้ำอัดลมหรือว่ายาชูกำลังเลยนะครับเพราะพรุ่งนี้เนี่ยมีคาเฟอีนอยู่การดื่มมันเข้าไปเยอะๆจะทำให้หัวใจของเราเต้นผิดปกติได้ครับแล้วที่สำคัญไม่ใช่การออกกำลังกายอย่างเดียวนะครับการพักผ่อนให้เพียงพอก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่สำคัญมากๆต่อหัวใจของเรานะครับเพราะการพักผ่อนจะทำให้หัวใจของเราไม่ต้องทำงานหนักมากเกินไปไงครับแต่ว่าน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะบางครั้งเวลาเราเล่นกันแรงๆแล้วไปกระแทกโดนหน้าอกของเราหัวใจเราอาจจะหยุดเต้นได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงตรงหน้าอกของเราด้วยนะครับเด็กๆ
0: ถ้าไม่มีสมาร์ทวอชมาใช้วัดอัตราการเต้นของหัวใจเราสามารถใช้วิธีการใดแทนได้คำตอบใช้วิธีการจับชีพจรแทนได้เพราะชีพจรเกิดจากการบีบตัวของหัวใจเพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายทำให้เกิดแรงดันมากระทบผนังของเส้นเลือดเป็นผลให้เส้นเลือดมีการหดและขยายตัวตามจังหวะการบีบตัวของหัวใจเมื่อเอานิ้วแตะไปที่บริเวณเส้นเลือดแดงวิ่งผ่านเช่นข้อมือข้อพับขาหนีบขมับและคอจะรู้สึกได้ถึงจังหวะการเต้นของหัวใจมาดูกันอีกทีว่าทำไมหัวใจของคนเราจึงสำคัญมากในหัวใจของคนเรา

ะถูกแบ่งออกเป็น4ห้องได้แก่หัวใจห้องบนขวาหัวใจห้องล่างขวาหัวใจห้องบนซ้ายและหัวใจห้องล่างซ้ายเลือดดำจากร่างกายจะถูกสูบเข้ามาในหัวใจ2ห้องด้านขวาแล้วถูกส่งไปฟอกด้วยออกซิเจนที่ปอด

กล้ามเนื้อหัวใจนี้สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆได้ซึ่งกระแสไฟฟ้านี้กระตุ้นให้หัวใจบีบแล้วคลายตัวเสียงตึกตึกตึกที่เราได้ยินก็คือเสียงหัวใจของเรากำลังทำงานบีบและคลายออกอย่างรวดเร็วนั่นเองและที่สุดยอดไปกว่านั้นก็คือแรงบีบของหัวใจนี้ไม่ธรรมดาถ้าสมมุติว่าเราเอาหัวใจออกมาข้างนอกแล้วทำเป็นปืนฉีดน้ำหัวใจจะฉีดเลือดพุ่งไปได้ไกลถึง10 เมตรเลยทีเดียว

0: ีค่ะ
1: วันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
0: แม่นุ่มนิกค่ะ
1: ในรายการ e-co-learning with ราชพุกสครูซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพุกสครูค่ะ
0: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงโน้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
0: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
0: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

พบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: ฮะอยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
3: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
1: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
0: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
3: เมธกันแก้วหายไปไหน
4: ได้แมวแล้ว
1: เอ
4: ามาเร็ว
3: นะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
4: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
5: เฮ้ยๆๆหยุดหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
4: ทำฝนงั้นเหรอหืม
5: นั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอ่ะผู้ใหญ
5: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
6: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไป
5: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเอ็งแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
4: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปไปโอ้ฮะตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
1: นี่แก่นแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
4: อะไรเนี่ยฝนนี
1: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
5: ในหลวงเสกฝนได้จริงๆเห็น
3: บ่แก่นแก้ว
4: ไม่น่าเชื่อเลย
5: Yeah!

0: ู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะยังกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
2: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: ื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกนี่

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้จะพาคุณผู้ชมมากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดกันนะครับซึ่งตรงนี้ผู้อยู่เนี่ยคือเส้นถนนวังกฏพิจิตรนะฮะอยู่ใกล้ๆกับสถานีวังกฏนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเด็ดขนาดไหนร้านนี้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดลุงแขกนะฮะลุงแขกอยู่นี่แล้วลุงแขกสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
0: นี่ตรงนี้นะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่อยู่ริมทางหน่อยต้องขอแทรกเลย
1: ได้ๆ
0: ลุงแขกเปิดอยู่นี่มานานยังเนี่ย
2: อยู่นี่15ปีแล้วครับ
0: 15ปีคืออยู่ตรงนี้มาตลอดเลย
2: ครับผม
0: แล้วสูตรเรามันทีเด็ดมันมีความพิเศษยังไงครับเอาตัวเป็ดก่อน
2: ม
0: ัน
2: ม
0: ี
2: ความพิเศษอยู่ที่ว่ากินแล้วไม่สาบน้ำไม่คาวร้านนี้รับประกันได้ครับสาบเราไม่เอาตังค์ครับ
0: แล้วนี่ลุงแขกตุ๋นกันวันนึงกี่ตัวเนี่ยแล้วก็นานแค่ไหนครับ
2: 2 XL นี้วันละ4ตัวครับ
0: วันละ4ตัวตอนนี้ที่เห็นอยู่
2: ตุ๋นประมาณชั่วโมงครึ่ง
0: ชั่วโมงครึ่งเองเหรอ
2: ครับ
0: นี่เปิดกี่โมงเนี่ย
2: 6โมงเช้าจ้ะ
0: เปิด6โมงเช้านี่ประมาณ11โมงเหลือตัวเดียว
2: ครับผม
0: จะหมดแล้วนะฮะโอ้ยมีขายอะไรบ้างนอกจากก๋วยเตี๋ยวเป็ด
2: มีข้าวหน้าเป็ดข้าวมันเป็ดก๋วยเตี๋ยวน่องไก่ตุ๋น
0: แต่หลักๆเราเน้นไปที่เป็ดนะ
2: หลักๆนี่เน้นหนักไปทางเป็ด
0: นี่เดี๋ยวพวกต้องเอาซะหน่อยแล้วล่ะ
2: ได้เลยครับ
0: ชามเท่าไหร่ครับเนี่ย
2: 40บาทครับ
0: 40บาท
2: ครับผม
0: อุ้ยโอเคเดี๋ยวไปลองชิมกันนะครับเดี๋ยวให้ลุงแขกทำงานต่อมาลองชิมกันนะครับนี่ผู้สั่งมา3อย่างนะมีบะหมี่แห้งนะครับแล้วก็มีเกาเหลารวมถึงข้าวมันเป็ดด้วยน่ากินมากๆเลยซึ่งดูจากปริมาณแล้วให้เยอะในราคา40บาทนี่คุ้มค่าอิ่มแน่นอนนะฮะมาดูที่บะหมี่แห้งก่อนนะครับนี่ก็จะมีเป็ดนะเราสามารถเลือกส่วนได้นี่ผู้ได้เป็นสะโพกมานะครับช่ำๆแบบนี้นี่ช่ำๆมาเลยนะครับแล้วก็จะมีนี่เป็นเลือดนะครับเลือดมาให้2ก้อนแล้วคือร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดส่วนใหญ่นะก็จะมีพริกเผาเนี่ยไว้ให้เราเติมเองเนาะแต่ที่นี่ใส่มาให้เลยแบบนี้อยู่ในชามนะฮะเราก็คลุกได้เลยนะครับก่อนอื่นขอชิมเป็ดก่อนตัวเนื้อเป็ดนะครับตุ๋นมาแบบกำลังดีไม่เละไม่เหนียวฉ่ำๆเลยนะครับนุ่มมากเลยอร่อยมากเป็ดนี่ต้องทำไม่ดีนะกลิ่นมันจะสาบนะครับแต่อันนี้ไม่มีกลิ่นเลยนะครับอร่อยมากให้ดูเส้นก่อนนี่พอเราคลุกเคล้าแล้วนะฮะคือตัวน้ำพริกเผานะผู้ลองชิมดูแล้วจะออกไปทางไม่เผ็ดมากแล้วก็หวานบางๆเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องลองคลุกดูก่อนแล้วก็ชิมดูนะครับว่าชอบแบบไหนแล้วค่อยปรุงนะฮะตัวบะหมี่นะครับเป็นแบบหมี่เหลืองที่ไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับนี่กำลังดีเลยเดี๋ยวลองชิมแบบไม่ปรุงเลยก่อนนะครับเส้นนุ่มมากนะครับคือที่เด็ดของร้านนี้นะมันอยู่ที่เป็ดเลยนะครับคือตัวเป็ดเนี่ยต้องบอกว่าลุงแขกนี่เขาแบบพิถีพิถันมากเขาจะมีการตุ๋นแบบมีระยะเวลาของเขาเขาบอกว่ามี4ช่วงเดี๋ยวเดือดต้องเบาไฟเดือดอีกทีแล้วเบาไฟต้มด้วยโครงไก่มันจะทำให้เป็ดของเขาเนี่ยชุ่มฉ่ำและที่สำคัญไม่มีกลิ่นสาบอร่อยมากเลยชิ้นหนาหนาหนึบหนึบแบบนี้เลยนะครับผู้สั่งแห้งมาเพราะว่าอยากลองว่าบะหมี่แห้งเป็นยังไงทีนี้ก็เลยสั่งเกาเหลามาด้วยนะครับและชิมน้ำซึ่งเกาเหลานี่จะใส่พริกเผามาด้วยอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวก่อนที่ผู้จะคลุกพริกเผาลงไปนะครับให้มันเข้ากับน้ำเนี่ยเดี๋ยวขอชิมน้ำเปล่าๆก่อนหวานเค็มแล้วมันจะมีกลิ่นของเห็ดหอมหน่อยนึงนะครับเพราะว่าทางร้านใส่เห็ดหอมลงไปด้วยลงไปตุ๋นนะครับน้ำอร่อยมากเลยมันหวานเค็มๆนะฮะอันนี้แทบไม่ต้องปรุงเลยนะครับใส่พริกอย่างเดียวเพื่อความเผ็ดพอคลุกกับพริกเผามันหอมขึ้นนะครับอร่อยเลยนะฮะกินกับข้าวสวยนี่เด็ดแน่นอนมาดูที่ข้าวมันเป็ดนะครับก็จะให้น้ำซุปมาด้วยแล้วก็เป็นเป็ดแบบว่าเยอะมากมาเป็นแผงแล้วก็จะมีน้ำจิ้มสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับราดลงไปนะครับแบบนี้นะครับแต่จุดหนึ่งที่สังเกตได้คือข้าวเขานะครับจะไม่ได้ออกสีขาวแต่จะออกสีเขียวอ่อนๆ นะครับพอเอาข้าวมันนะครับไปหุงกับใบเตยก็จะได้สีเขียวอ่อนๆแบบนี้แล้วก็จะหอมใบเตยบางๆเดี๋ยวลองชิมข้าวมันเปล่าๆ ป็นข้าวมันที่มีกลิ่นใบเตยบางๆข้าวนี่นุ่มนะครับนุ่มดีนะฮะอร่อยดีนะครับเดี๋ยวลองชิมกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดของทางร้านเขานะครับน้ำจิ้มข้าวมันไก่ของที่นี่นะครับทีเด็ดของเขาเลยจุดเด่นคือมีขิงเยอะมากกลิ่นของขิงไม่ชัดเจนอร่อยเลยนะครับนี่นะครับเต็มปากเต็มคำนะครับผ่านมาทางวังกตพิจิตรนี่อยากให้ลองแวะมากินเครื่องในในนี้นะครับถ้าสั่งเกาเหลาเนี่ยก็จะมีเลือดกับตับแบบนี้นะครับใส่มาด้วยนะฮะใครไม่กินก็บอกคุณแขกได้นะครับแต่ปุ๊บเอาหมดอร่อยมากกูชอบเป็ดลุงแขกทำเป็ดได้ดีมากนะครับอร่อยมากๆนะฮะนุ่มไม่มีกลิ่นสาบแล้วก็ไม่แห้งไม่เละจนเกินไปมีความฉ่ำอยู่ในตัวเนื้อนะฮะใครนะครับเป็นสายก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะชอบกินเป็ดนี่มาพิจิตรลองมากินได้นะฮะราคาไม่แพงด้วยเนี่ยตกชามละ40บาทเท่านั้นวันนี้กินไป120บาทเองนะฮะร้านนี้นะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่6โมงเช้าถึง3โมงเย็นนะฮะแต่ว่าผู้แนะนำว่าให้มาเช้าๆหน่อยนะครับเนี่ยตอนนี้นะฮะยังไม่เที่ยงเลยนะครับเหลือเป็ดแค่ประมาณครึ่งตัวสุดท้ายแล้วเท่านั้นเองนะครับหมดเร็วมากยังไงก็อยากให้มาลองชิมกันนะครับมาอุดหนุนลุงแขกได้ทำเป็ดอร่อยมากนะฮะอยู่เส้นวังโกดพิจิตรนะคะใกล้ๆสถานีรถไฟวังโกดนะครับหรือตั้ง GPS มาก็ได้นะครับเพราะว่าจะอยู่ริมทางเนาะตั้ง GPS มาได้เลยว่าเตี๋ยวเป็ดลุงแขกเจอแน่นอนจะมาเจอเป็ดนุ่มๆแบบนี้นะคะ
1: อาชีพดั้งเดิมของคนทางฝั่งภาคตะวันออกหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการร่อนพลอยนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดค่ะที่นี่ยังมีชาวบ้านที่เขาทำอาชีพร่อนพลอยกันอยู่นะคะมีทั้งหาแบบจริงจังเลยแล้วก็หากันเป็นอาชีพเสริมด้วยนะคะส่วนมือสมัครเล่นอย่างเรานะคะ

0: ว่าใครที่อยากมาลองร่อนพลอยก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันค่ะที่นี่เขามีเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวด้วยซึ่งอุปกรณ์ในการร่อนก็คือนี่ค่ะหน้าตาเหมือนกระด้งแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะลงไปดูว่าวิธีการร่อนพลอยของชาวบ้านที่นี่เขาทำยังไงแล้วก็พลอยที่ได้เนี่ยลักษณะจะเป็นแบบไหนค่ะตรงนี้พอเราลงมาเนี่ยจะเห็นว่ามีชาวบ้านที่เขาร่อนอยู
1: ่
0: นี่คือที่บอกว่าเป็นอาชีพหลักด้วยอาชีพเสริมด้วยใช่ไหมคะลุง
1: ใช่ครับบางเว้นจากการผีดยางด้วยการทำงานอื่นก็ลงมาร่อนพลอย
0: ตรงนี้เขาเป็นลำน้ำอะไรคะ
1: ลำคลองอยู่ที่ลำคลองเอง
0: จ
1: ้
0: า
1: บนเหนือก็เป็นเขาปีกามองไปฝั่งนู่นเห็นภูเขาเนี่ยเป็นกัมพูชาล่ะตรงนี้นะมันเป็นคือไงต้นน้ำที่มีแร่พลอยที่มีสีสันที่โดดเด่นที่สุดเลย
0: นี่เขาหากันได้ตลอดทั้งปีไหมคะ
1: ตลอดทั้งปีทั้งแรกทั้งมันตาทั้งล่างเนี่ยพวกมีคนทำอยู่ตลอด
0: ส่วนใหญ่เป็นพลอยประเภทไหน
1: เขาเรียกพลอยแดงเลย
0: เป็นพลอยแดง
1: โอกาสเจอมีพลอยกับโกเมนเยอะสุดลำของแอง
0: โกเมนนี่มันจะสีอะไรคะ
1: โกเมนสีใกล้ๆกับกระเบื้องขวด
0: น้ำตาล
1: น้ำตาลใช่ดอกก็มีราคาเหมือนกัน
0: แล้วแบบที่แบบหายากที่สุดแต่มีโอกาสเจอเหมือนกันแต่ว่ายากแล้วก็แพง
1: เรียกแดงหรือนกเทวานี่แหละพลอยแดงหรือนกหรือพลอยเนื้อเพชรน้ำเพชรนี่แหละ
0: แล้วถ้าหนูได้แบบที่เป็นแดงเลือดนกอ่ะ
1: โอ้พอข้ารู้วิ่งมาหาทันทีเลยแหละปีที่แล้วยังมีอยู่นะราคาหา 60,000
0: อุ้ยเหรอ
1: ยังมีอยู่หา 60,000 อ
0: ันนี้คนท้องถิ่นเจอหรือนักท่องเที่ยว
1: คนท้องถิ่นนี่แหละเจอ
0: แล้วถ้าเราเจอเราจะแบ่งกันไหม
1: เออเราเจอเราตกลงกัน
0: สังเกตนะคะอันนี้เนี่ยชาวบ้านเขาก็จะไม่ได้แบบว่าเดินไปไหนเหมือนกันจะปักหลักอยู่ที่ใดที่หนึ่งเน
1: า
0: ะ
1: หากคนรู้แร่จริงๆถึงจะได้ไม่ใช่แต่ไปรอดมวนนี่ก็ไม่
0: ได้ไปเดินไปทั่วเปื่อย
1: ไม่ได้ถ้าไปเอาแต่สมมติมันก็มีแร่มี
0: อะ
1: ไรเขาจะต้องไปสำรวจรู้ตรงไหนที่มีไอ้ขี้ดำๆนี่ขี้แร่นี่ตรงนั้นถึงจะเอาแล้วมันจะมีกระเมนมีอะไรเยอะ
0: อ่ะ
1: เดี๋ยวลูกจะลองลงดูแร่ทั้งเนี่ยดี
0: ไปเดี๋ยวหนูไปด้วยพื้นมันจะเป็นหินแบบกรวดๆนิดนึงค่ะผสมทรายผสมดินนิดส่วนใหญ่เขาจะต้องหาไงคะที่พื้นเหรอ
1: ใช่แล้วผมก็เห็นแร่ๆดำๆอยู่ทุกที่เหรอ
0: นี่คืออะไรนะคะ
1: ขี้พลอย
0: นี่คือขี้พลอย
1: ใช่มีแต่ว่าเหมือนตะกัวไป
0: นี่ลุงให้ดูว่าอันนี้มันคือขี้พลอยมันเหมือนหินสีดำๆอ่ะแต่มันมีความเงานิดนึงค่ะ
1: นี่เจ้าก็มีเลย
0: ไหนนี่เหรอ
1: ใช่กูมิน
0: อ๋อสีจะแบบว่าออกแดงๆแล้วก็มีความใกล้เคียงกับพลอยที่เราคุ้นเคยนะเพียงแต่ว่าทรงเขาจะยังไม่ได้แบบสวยงามเพราะว่ามันต้องผ่านการเจริญนายก่อนแบบนี้ก็คือถ้าเกิดนักท่องเที่ยวเจอนี่แหละที่ลุงบอกว่าก็คือเอากลับไปคือใครร่อนได้ไหนก็เอาไปเลยแต่ถ้าไหนมีราคาลุงบอกว่าเราจะตกลงกันอีกทีนึงเขามีช่วงในการหาไหมคะว่าช่วงไหนมันเหมาะในการหาพลอย
1: เหมาะตั้งแต่9โมงไปหาเที่ยงเพราะบ่าย3ใบสีแล้วก็มีคอยทำแล้วล่ะแสงมันไม่ดี
0: อ๋อมันต้องใช้แสงช่วยในการดูเนาะ
1: โอ้โนคุณยายเขาหลอนมาได
2: ้สวยเยอะ
0: โอ้โหคุณยายทำไมมันเลื่อมไปทั้งกระด้งงั้นนี่ใช่เลยค่ะอย่างนี้เรียกว่า
2: โ
0: กเมน
2: อย่างนี้ขายได้ไหมคะ
3: ทำไม่จะใหญ่ขายได
0: ้หรอแล้วทำไมแค่นี
3: ้มันจะแม่เขาไว้ไปฝังลูกนิมิต
0: อ๋อเอาไว้ไปทำบุญ
3: จ้ะ
0: ฝังลูกนิมิตผสมกับทราย
1: มันต้องผสมทรายเลยฮะ
0: ได้ไงลุงร่อนไงคะ
1: มีการนอนอยู่ทีนี้เราก็เอาอีกก่อนมีขวดใหญ่ๆ
0: ปาดหน้าเอาเม็ดใหญ่ๆออก
1: ใหญ่ออกบางทีไม่แน่นะบางคนเอ้าขอไปเอาโดนเม็ดพลอยเม็ดใหญ่ๆออกไปเลยก็ได้นี่พลอย
0: อันไหนพลอย
1: นี่แบมืออ
0: ๋อสีมันจะต่างกันเนาะโกเมนจะสีออกแดงน้ำตาลแต่พลอยคือสีออกชมพูเลย
1: ใช่มีอีกพลอยอีกอ่ะ
0: ไหน
1: สีชมพูนี่อันนี้แม
0: ่
1: พลอยสูแดงหมดเลยนี่ค่ะเก็บทุกเม็ดนี่หลังแห้งทุกอย่าง
0: อำเภอบ่อไร่จังหวัดตรานั้นถือว่าเป็นหนึ่งในจุดที่พบพลอยทับทิมสยามหรือว่าทับทิมสีเลือดนกจำนวนมากนะคะทำให้ในอดีตนั้นนะคะชาวบ้านที่นี่เลยทำอาชีพร่อนพลอยและทำเหมืองพลอยกันเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะแร่ที่เราร่อนมาได้นี้ชาวบ้านจะเรียกรวมๆกันว่าพลอยค่ะสามารถแยกชนิดได้จากสีนะคะน้ำตาลอมแดงแบบนี้ก็คือโกเมนเป็นพลอยเนื้ออ่อนค่ะส่วนเม็ดสีชมพูที่ลุงหนุ่มเจอนั่นก็คือทับทิมนะคะเป็นพลอยประเภทเนื้อแข็งหรือว่าที่เซียนเพชรจะเรียกกันว่าการุณค่ะซึ่งถ้าเกิดยิ่งมีขนาดใหญ่สีสวยมูลค่าและความต้องการของตลาดก็จะสูงตามไปด้วยค่ะแต่ถ้าเป็นขนาดพลอยที่โนหาได้แบบนี้นะคะส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็จะรวบรวมแล้วก็นำไปถวายวัดค่ะ

0: นี่อันนี้ก็สำหรับเหมาะที่สุดเลยช่วงฤดูปลายฝนต้นหนาวนี่เพราะว่าเดือนกุมภาก็จะเป็นฤดูการปิดทองฝังลูกนิมิต
1: เหมือนกับว่าแสดงถึงความตั้งใจเนาะในการที่จะนำพลอยไปถวายวัดมาลอดเองเลย
0: และตรงนี้เนี่ยเป็นต้นลำธารที่มีน้ำแร่แท้ๆ 100% เดี๋ยววันนี้เราโชคดีเราได้ไม่แท้น้ำแร่ 100% เลย
1: ไม่ได้แร่ธรรมดาแล้วแร่โกเมน
0: ด้วยแร่พลอยด้วยนะ
1: แร่พลอยด้วยเด็กๆมาเล่นน้ำได
0: ้
1: มาลอดพลอยกันมาอะไรกันเอาเทมาเลยจ้า200ล้านเอาใหญ่ๆออกก่อนเนาะหนักก็เกินเฮ้ยแม่อะไรเนี่ยใช่แล้วโหดูนี่ดูมืออาชีพโหเม็ดใหญ่ด้วยพอเราทำไม่เป็นนะหินมันจะกลบหมดเลยค่ะแต่ถ้าทำเป็นนะตัวพวกพลอยพวกแร่มันจะย้ายไปอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเลยอ่ะแบบแยกกันชัดเจนมันไม่เห็นเหมือนของแม่เลยอ่ะ
2: มือนี่ยกมือ
1: เนี่ยเห็นไหมต่างกันจังมันยากนะในที่สุดสวยด้วยจ้าแม่บอกน่าจะเป็นเม็ดใหญ่เม็ดแรกและเม็ดเดียวที่หนูหาได้โกเมนค่ะสวยๆเลยการร่อนพลอยของที่นี่นะคะต้องบอกว่ายิ่งเราร่อนได้เท่าไหร่นะคะเราก็ได้กลับไปเลยค่ะพลอยเม็ดเล็กๆที่เราร่อนมาได้นะคะเขาจะนำใส่ขวดเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวนำกลับไปเป็นของที่ระลึกแต่ถ้าเราโชคดีร่อนได้เม็ดใหญ่ๆก็จะมีแม่ค้ามารับซื้อถึงที่ค่ะหรือถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวนะคะอยากที่จะได้เครื่องประดับจากพลอยในชุมชนเองก็ยังมีคนเก่าคนแก่ที่ทำอาชีพนี้อยู่แล้วก็มีเครื่องประดับจากพลอยโดยเฉพาะแหวนจำหน่ายค่ะใครที่มีโอกาสมาเที่ยวอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะคะแนะนำว่ากิจกรรมร่อนพลอยนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สนุกเลยละค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูแล้วสนใจนะคะที่นี่มีโฮมสเตย์ให้บริการด้วยค่ะซึ่งก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่บ้านไร่ลุงนวดอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดค่ะ

0: สวนเด็ดเอตโลวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนะฮะและที่เห็นผู้ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ท่ามกลางโดมที่เขาไว้ปลูกเมลอนกันแน่นอนเดี๋ยววันนี้จะพามาทำความรู้จักกับคำว่าเมลอนผลไม้ที่ชื่อเมลอนนะครับมันคือแคนตาลูปไหมหรือว่ามันคือแตงไทยหรือว่ามันคืออะไรใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ได้รู้กันนะครับเดี๋ยวไปหาคำตอบกันที่นี่เลยนะครับตามผมมาเลยครับที่คุณชอบสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: นี่ตอนนี้อยู่หน้าโดมเลยเขาเรียกโดมใช่ไหมฮะ
1: ใช่เป็นโรงเรือนเมลอน
0: โรงเรือนเมลอน
1: ครับ
0: เอาความรู้ก่อนเลยเมลอนแคนตาลูปแตงไทย
1: จริงจริงจริงมันเป็นพืชที่ว่าเป็นตระกูลเดียวกัน
0: ครับ
1: แต่ว่าเรียกให้มันต่างกันก็คือว่าตะปิวตะไคร่เนี่ยจะเรียกว่าเมลอนตะปิวเรียกว่าแคนตาลูป
0: แล้วเมลอนของเราเนี่ยที่เนี่ยมีกี่สายพันธุ์อะไรยังไงบ้างครับ
1: ที่ฟาร์มเนี่ยก็คือจะมี2ฝา2สายพันธุ์หลักก็คืออาซาฮีกับซุปเปอร์มิดูริอาซาฮีก็คือเนื้อส้มซุปเปอร์มิดูริก็คือเนื้อเขียว
0: ใช่มั้ยโหแล้วมันมาปลูกในประเทศเราได้หรอ
1: ได
0: ้สบายเลย
1: ใช่มั้ยได้
0: ๆๆผลผลิตเยอะมากแน่นอนเดี๋ยวไปดูพาไปดูหน่อยนะ
1: ได้
0: ซึ่งตอนนี้ผู้เห็นนะลูกแบบเป้งๆใหญ่ๆทั้งนั้นสุดยอดไปพี่ระยะในการเก็บเกี่ยวนี่มันเท่าไหร่ครับเนี่ย
1: เริ่มนับตั้งแต่เพาะเมล็ดก็คือ70ถึง75วันก็จะตัดอย่างเงี้ยจริงๆก็ตัดได้หมดแต่ว่าวันนี้คือคัดเอาแบบที่มันเหมือนจะหวานๆจัดๆออกมาก่อน
0: เหรอดูยังไงครับ
1: จะดูจากใบเลี้ยงนี่ฮะถ้าเหลืองมากแบบนี้ก็คือว่าเขาแก่มาก
0: แก่มากสุกแล้วหวานแน่นอน
1: ใช่ใช่แล้ว
0: ต้องกินแล้วล่ะ
1: ใช่ใช่ทีนี้เรามาเช็คความหวานจริงๆนึงว่าใบเลี้ยงแบบนี้ความหวานตรงตามสเปคที่เราจะต้องส่งเขาไหม
0: ครับเช็คยังไงครับใช้
1: มันจะมีเครื่องเช็คเครื่องบิดเช็คบิดเช็คที
0: เครื่องบิดเช็คหรอ
1: ใช่
0: ก็คือต้องเอาไปเช็ค
1: ใช่เครื่องวัดความหวานเช็คอีกทีนึง
0: อ๋อแล้วนอกจากใบแล้วเราดูตรงอื่นได้ไหม
1: ดูลายได้ลายอย่างลายเงี้ยลาย

0: เต็มๆอย่างเงี้ยลายเต็มๆแล้วดูก้นลูกก้นจะตึงจะตึงอย่างเงี้ยได
1: ้ครับแล้วอย่างนี้เราจะตัดลูกไหนดีครับเนี่ย
0: ได้ลูกนี้ก็ได้อย
1: ู่ลูกนี้ก็ได้ใช่ไหม
0: ได้ได้ตัดขั้วนี่เลยขั้วหัวเป็นตัวทีแบบเนี้ยตัวทีแบบเนี้ยจะสวย
1: อ๋อเวลาส่งก็จะได้สวยงามด้วย
0: ใช่ใช่ใช่เวลาตัดก็ตัดแบบนี้เลยนะ
1: ครับอ๋อโอเค
0: เชือกออกแบบนี
1: ้แค่นี
0: ้แล้วก็มาแต่ง
1: ให้ได้ตัวทีแบบนี
0: ้อ๋อเวลาใส่โฟมติดสติกเกอร
1: ์ครับสวย
0: จะสวย
1: โอเคได้ฮะครับหุยทำอะไรกันนะ
2: วัดความหวาน
1: วัดความหวานไหนขอวัดความหวานด้วยได้ไหม
2: ได้เลยจ้ะ
1: ขอวัดความหวานด้วยนะขอบคุณครับเดี๋ยววัดความหวานหน่อย
2: วัดความหวานจะเป็นคนตัดแล้วก็ต้องวัดความหวาน
1: แล้วไม่เรียกเลยนะเงียบเลยนะให้เราไปตัดอยู่คนเดียวยอดเลยอ่ะหวานมากเลยนะครับคุณผู้ชมปกติวัดความหวานกันอย่างนี้ไหมครับพอถามว่าปกติวัดความหวานแบบนี้ไหมพี่คุณชอบดูอึ้งๆนะก็ไม่นะเรียบร้อย
0: มันจะมีบางทีที่มันแตกงอมแบบจัดๆแต่ก้นลูกเขาจะแตกน้ำหวานมากๆอันนั้น
1: เดี๋ยวเขาเรื่องนั้นเนี่ยพอไปส่งแล้วมันจะดูไม่ดี
0: ใช่
1: ก็เลยต้อง
0: แล้วก็มาทานกันเองกินกันเองในสวนนี่แหละ
3: ต้องให้แขก
1: กินความหวานอ๋ออันนี้คือเป็นหน้าที่นะจำใจใช่ไหมจำใจขนาดนี้นี่หลังเรียกด้วยหวานมากหวานมาก
4: วัดความหวานหน่อยไร่พี่บุญชอบนอกจากจะปลูกเมลอนพันธุ์อาซาฮีสีส้มแล้วยังปลูกพันธุ์ซากามิสีเขียวซึ่งโรงนี้นะครับกำหนดตัดจะเหลืออีกวัน2วันเท่านั้นครับแต่พี่บุญชอบบอกว่าวันนี้เนี่ยก็มีบางลูกที่พอจะตัดได้แต่ความหวานยังไม่ถึงเกณฑ์ครับ
1: นี่แต่อันนี้โอเคอยู่เอาจริงนะเราอ่ะน่าจะแบบหวานแล้วแหละแต่ว่าพี่บุญชอบเขาอยู่มาทั้งชีวิตนะ
0: หวาน
1: เขาก็จะอุ้ยต่างกันวันเดียวก็รู้เรื่องแล้วต่างนะอะไรอย่างนี้นะ
0: หวานใช่
1: อันนี้ก็ถือว่าได้แล้วเหมือนกันถ้าเป็นสีเขียวนะฮะแบบนี้นะครั
0: รบ
1: เดี๋ยวไปลองชิมได้ไหม
0: ได้ได้ได้ครับเนื้อเขียวก็จะลั่น
1: นี่ขึ้นมาแล้วนะครับสีเขียวนะฮะชื่อภาษาญี่ปุ่นนะ
0: ซากามิ
1: ซากามิเนี่ยฮะเดี๋ยวลองชิมดูนะครับว่าสีเขียวว่ามันหอม
0: หอมมันมีกลิ่นหอมสายพันธุ์เนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมออกมาด้วย
1: หอมกว่าหวานละมุนคือหวานไม่ละมุนหวานแบบเป็นหวานแบบมีความบางอ่ะแต่ถ้าเป็นสีส้มเนี่ยมันจะหวานแบบหนักๆอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: ไม่รู้จะพูดยังไงมันก็จะละมุนกว่านะครับ
0: ใช
1: ่บางๆหน่อยแต่หอม
0: ใช
1: ่กรอบมีความกรอบกว่าสีส้ม
0: ใช
1: ่หน่อยนึงนะครับแล้วแต่ชอบเลย
0: อ
1: ุ้ยแต่ผมชอบสีเขียวเวลาเราไปตลาดเราเลือกเองได้ไหม
0: ได้แล้วก็ดูตาไข่เต็มเนี่ยเส้นก็จะนูนๆขาวๆอย่างเงี้ยคือก็จะเต็มที
1: ่
0: ถ้าตาไข่บางๆบางๆแบบลูกเลื่อมๆเนี
1: ่
0: ยแสดงว่าต้นนะเขาไม่ค่อยสมบูรณ
1: ์
0: เขาไม่สมบูรณ
1: ์นูนขาวหนา
0: ใช่
1: ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วแบบทั่วถึง
0: ใช่แสดงว่าเขาต้นเขาสมบูรณ
1: ์
0: เต็มบูรณ์เต็มร้อยเลย
1: มีโอกาสที่เนื้อข้างในแน่นอนแหละหวานฉ่ำ
0: ตรงตามสายพันธุ์ของเขาเลย
1: ฮะ
4: ไร่พี่บุญชอบนะครับจะส่งเมลอนให้กลุ่มที่เป็นสมาชิกเพื่อกระจายเมลอนไปยังห้างสรรพสินค้าและตลาดต่างๆแต่ถ้าใครอยากชิมเมลอนหวานๆก็สามารถทักไปที่เพจ Facebook หรือติดต่อตามเบอร์ที่เราขึ้นไว้ให้ได้เลยครับเรื่องเด็ดเอตโลวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะครับสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซล่าเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์

0: พิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางที่อยู่โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะจะมาเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนปลายทางวันนี้บทเรียนที่เราจะเรียนนะคะก็คือเรื่องแก้ปัญหาอย่างไรดีนะคะสอนโดยอาจารย์ดาวนะคะเรียกว่าคุณครูดาวก็ได้นะคะอาจารย์สุภารัตน์เถื่อโชติค่ะวันนี้สิ่งที่เราจะได้ทำมี3อย่างด้วยกันช่วยคุณครูตอบหน่อยสิคะว่าอย่างแรกเราทำอะไร
1: ทำอะไร
0: อย่างที่2คืออย่างที่3คือแสดงว่าทุกคนพร้อมที่จะลงมือทำใช่ไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะสิ่งที่เป็นเป้าหมายในการเรียนรู้วันนี้นะคะก็คือนักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยจะได้หาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายคำว่าหลากหลายคืออะไรใครรู้บ้าง
2: เยอะ
0: ขอบคุณมากค่ะพี่ปุณ
3: สัญญาขอบคุณมากค่ะ
0: หลัก
4: ก็จะเป็นคนขั้น
5: แตกต่างกัน
0: โอเคหลายอย่างที่แตกต่างกันถูกต้องค่ะหลากหลายคือ
6: หลากหลายหลาย
0: หลากหลายคือมากกว่า1วิธีถูกไหมมีเยอะมีเยอะแล้วก็แตกต่างกันใช่ค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องสื่อสารกันด้วยเหตุผลไหนใครเข้าใจเหตุผลบ้างคะโอเคถามพี่โอ้ดีกว่าเหตุผลคืออะไรนะคะพี่โอ้เหตุผลคือเราพูดกันด้วยการแสดงวิธีคิดใช่ไหมคะโอเคอันนี้รูปอะไรก่อนอันนี้รูปอะไรก่อน
7: กระต่ายกระเต่า
0: ไหนใครเคยฟังนิทานเรื่องกระต่ายกระเต่าบ้างคะยกมือขึ้นใครเล่านิทานเรื่องกระต่ายกระเต่าได้บ้างพี่ดาคุงมายืนกับทีเชอร์ตรงนี้ได้ไหมคะเพื่อนๆเดี๋ยวฟังพี่ดาคุงเล่านะว่าเขาเล่านิทานถูกไหมถ้าเขาเล่าไม่ถูกเดี๋ยวทีเชอร์จะถามว่าเขาเล่าผิดตรงไหนนะคะโอเคพี่ดาคุงมายืนตรงนี้เลยค่ะ
8: อยากให้ไทคุณอยู่เป็นเพื่อน
0: ไทคุณมาเล่าเป็นเพื่อนแป๊บนึงเดี๋ยวทีเชอร์เรียกนะคะเดี๋ยวเราช่วยกันเล่าทีละเรื่องละกันพี่ดาคุงเล่าเรื่องกระต่ายกระเต่าให้เพื่อนๆนักเรียนปลายทางฟังหน่อยสิคะกระต่ายกระเต่าเริ่มมาจากอะไรนะ
9: เริ่มมาจากกระต่ายมาท้าทายเต่าก
0: ระต่ายมาท้าทายเต่าแล้วไงต่อคะพี่ดาคุง
10: หลังจากนั้นกระต่ายก็ชวนเต่าวิ่งแข่งกัน
0: กระต่ายก็ชวนเต่าวิ่งกระต่ายก็ชวนเต่าไปวิ่งแข่งหรือ
9: ว่าท้า
0: เต่าท้าบางคนก็บอกว่าเต่าท้าบางทีก็บอกว่ากระต่ายนั่นแหละไปบอกว่าฉันวิ่งเร็วมันก็เลยเกิดความรู้สึกฉันอยากจะท้าทายการแข่งขันนี้แล้วไงต่อเขาแข่งกันไหม
9: เขาแข่งกัน
0: เกิดอะไรขึ้นในตอนแข่งขันคะ
9: กระต่ายมันนอนหลับแล้วเต่าก็แซงหน้าไม่ได
11: ้แล้วก
0: ็แล้วอะไร
11: แล้วเต่าก็ชนะเลย
0: โอเคเต่าชนะได้ยังไงคะพี่ดาคุง
12: เพราะว่ากระต่ายมันไม่ได้กินข้าวเช้ามามันก็เลยไปกินแครอทแล้วก็นอนอยู่บนต้นไม้เต่าก็เลยแซงไม่ได
0: ้โอเคขอบคุณมากค่ะเชิญไปนั่งที่ได้โอเคเมื่อกี้นะเพื่อนๆเล่าให้ฟังขอบคุณค่ะเดี๋ยวทีเชอร์สรุปให้ฟังก่อนนะคะ

0: เดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะที่เล่ามาถูกกันหมดเลยหนึ่งก็คือมันเกิดการแข่งขันขึ้นระหว่างกระต่ายกระเต่าแล้วก็เพราะว่ากระต่ายน่ะเขาขี้เกียจหรือว่าเขาแอบงีบใช่ไหมก็เลยทำให้เต่าอ่ะใช้ระยะเวลาที่กระต่ายนอนอยู่เอาชนะไปได้ค่ะเชิญค่ะ
1: จริงๆกระต่ายมันเห็นว่าเต่าใช้แล้วก็รู้สึก
2: ว่ามันบอกความรู้
1: เต่า
3: ให้อาจารย์ดาว
4: เจ้า
5: เจ้าดาวครับ
6: วันที่สองก็ได้ได้งีบหลับแล้วเต่าจริงๆไวใกล้ถึงเส้นทางแล้วก็ชนะไปแล้ว
0: โอเคเพราะว่าเขาเห็นว่าเต่าช้าเขาก็เลยคิดว่าเขาอะเร็วกว่าอยู่แล้วใช่ขอบคุณค่ะคำนั้นเลยนะคะคือคำว่าประมาทเนาะขอบคุณมากเก่งมากโอเคโต๊ะเบอร์3กับเบอร์4เก่งมากเลยนะคะพี่โต๊ะเบอร์1กับเบอร์2อะเราต้องทำคะแนนบ้างนะ
7: เราก็ทำแล้ว
0: ใช่เมื่อกี้เล่าได้ดีมาก
7: ผมอยากออกบ้าง
0: คำถามของทีเชอร์ก็คือถ้าเกิดว่าพี่กระต่ายอะเขาไม่หลับเต่าจะชนะพี่กระต่ายไหม
7: ไม่
0: ไม่มีวันเลยเหรอทำไมคะถึงไม่มีวันชนะ
7: ไม่เต่ามีโอกาสชนะพวกเต่ามันไม่ได้ใช้อย่างที่กันมันพวกที่เราคิด
0: เต่า
7: ที่ผมเรียนที่บ้าน
0: โอเคเต่าก็เร็วได้เหมือนกันแต่ว่ามันต้องมีเครื่องมือช่วยเต่านิดนึง
7: ไม่มันต้องไม่มีเลยมันไม่มีมันก็เร็วได
0: ้เอาเป็นว่าการแข่งขันแบบใหม่เราจะต้องให้เต่าชนะกระต่ายให้ได้แต่ว่ากระต่ายจะไม่แอบหลับนะเต้คุณครูให้โจทย์ว่าอยากให้เต่าชนะกระต่าย
7: โดยที่กระต่ายไม่หลับ
0: โดยที่กระต่ายไม่หลับแต่ว่าทุกคนทั้งเต่าและกระต่ายจะแข่งขันบนกติกาเดียวกันก็คือจะต้องมีการเดินทางบนเส้นทางการเดินทางที่ว่าไม่จำเป็นจะต้องเดินก็ได้เดินทางใช้วิ่งก็ได้
7: แล้วหรือใช้เทอร์โบ
0: หรือใช้รองเท้าพิเศษทำให้เร็วขึ้นก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะลองมาดูกันว่าเราจะให้เต่าเดินทางยังไงถึงจะเร็วกว่ากระต่ายได้คุณครูมี
7: ใช้ประตูไปที่ไหนก็ได้
0: ผิดกติกาเพราะถ้าใช้ประตูไปที่ไหนก็ได้ก็แปลว่าเราจะไม่เห็นเต่าอยู่บนเส้นทางเขาจะต้องอยู่บนเส้นทางเพราะมีเพื่อนๆรอเชียร์ตลอดเส้นทางถูกไหมถ้าเขาหายตัวไปแปลว่าเขาผิดกติกาถูกเขาจะใช้ประตูแวบไปเลยไม่ได้นะคะเพราะว่าถือว่าผิดกติกา
7: แล้วถ้าวิ่งเร็วๆอ่ะ
0: โอเควิธีที่1ที่คุณครูให้เป็นตัวอย่างละกันก็คือพี่เต่ายังเดินทางแบบนี้ได้ค่ะวุ๊บเร็ว
7: ยิ่งเร็วกว่า
0: เร็วขึ้นไหม
7: เร็วขึ้น
0: คิดแต่ว่าอาจจะเร็วกว่านี้อาจจะเร็วกว่านี้ที่เธอจะคุณครูจะให้กระดาษแผ่นนี้ไปแล้วให้เราวาดรูปเติมให้หน่อยว่าทำยังไงเต่าถึงจะเร็วกว่ากระต่ายได้พร้อมไหมพร้อมไหมคะโอเคถ้าพร้อมพี่มีสุขช่วยแจกกระดาษหน่อยค่ะ
8: เมื่อสักครู่นี้นะคะทีเชอร์ดาวนะคะได้ให้ปัญหากับนักเรียนในห้องเรียนนะคะว่าถ้าพี่กระต่ายไม่หลับพี่เต่าจะชนะการแข่งขันบนเส้นทางเดียวกันนั้นได้อย่างไรนะคะแน่นอนว่าเราเห็นความสามารถของการคิดหลากหลายนะคะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าพี่เต่าซึ่งถ้าโดยปกติเขาเดินช้ากว่าพี่กระต่ายใช่ไหมคะแล้วถ้าเราต้องเพิ่มเครื่องมือให้เขายังแข่งขันบนเส้นทางได้แล้วก็ชนะพี่กระต่ายได้ด้วยเนี่ยเราจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะก็อยากให้นักเรียนปลายทางช่วยทิชเชอร์ดาวคิดด้วยนะคะว่าเราจะใส่เครื่องมืออะไรให้พี่เต่าดีทำให้เขาชนะพี่กระต่ายได้สามารถคิดได้หลากหลายเลยนะคะทิชเชอร์ดาวขอให้นักเรียนทางบ้านนักเรียนปลายทางคิดให้ได้มากกว่า2วิธีนะคะเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าการคิดหลากหลายของเราจะมีประโยชน์ยังไงบ้าง

0: ้างค่ะเราก็มาดูกันนะคะว่านักเรียนต้นทางที่อยู่โรงเรียนกับนักเรียนปลายทางจะคิดวิธีคิดแตกต่างกันได้เยอะแค่ไหนค่ะในระหว่างนี้ก็อยากจะให้โพสต์วิดีโอก็ได้นะคะหรือว่ารวมกลุ่มกันช่วยคิดก็ได้นะคะจะใช้สีไม้สีเทียนก็ได้ค่ะให้เวลาประมาณ10นาทีนะคะในการคิดให้ได้วิธีที่หลากหลายแล้วก็วาดรูปลงในกระดาษได้เลยค่ะอันนี้นะคะทีเชอร์ดาวก็ให้ตัวอย่างมานะคะว่าวิธีที่1อาจจะเป็นการใส่รองเท้าสเก็ตแบบนี้ก็ได้การที่พี่เต่าสามารถถลายไปได้อย่างรวดเร็วก็อาจจะช่วยให้ชนะพี่กระต่ายได้ใช่ไหมคะวิธีที่2เนี่ยช่วยทีเชอร์ดาวคิดด้วยนะคะว่าเป็นอะไรได้อีกนะคะนักเรียนต้นทางก็กำลังคำนวณคอมเมนต์ช่วยกันคิดเหมือนกันนะคะหวังว่าเราจะนำวิธีที่หลากหลายมาแชร์กันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดกันนะคะ
1: มีสีอยู่

0: ทอร์โบจริงด้วยเร็วที่สุดเลยหรือเปล่าคะแต่ว่าต้องไม่ผิดกติกานะเขาต้องไม่หายไปจากเส้นทางนะ
1: ผมก็ยังเห็นคุณผู้ชมก็ยังเห็นนะว่ะ
0: ใช่ใช่เพราะคุณผู้ชมเห็นอยู่ยังถือว่าถูกอยู่อ๋อโอเคพี่ตังค์ไม่เหมือนกันนะที่เธอเห็นบางคนคิดไม่เหมือนเพื่อนเลยด้วยบางคนคิดไม่เหมือนเพื่อนเลย

0: ี้เหลือเต่าเหลืออยู่อันเดียวไม่พอใช่ไหม
1: ว่าน้ำมันติด
2: ผมยังได้กระต่าย
0: ไม่มีกระต่ายเร็วอยู่แล้วไม่มีเครื่องมือประมาณนั้นแหละว้าวมาสีมันมีเหลือน้อยค่ะอาจจะต้องไปดูของเพื่อนแล้วมีไหมแล้วหนูอาจจะต้องขอค่ะตรงนู้นน่าจะมีนะคะ

0: โอเคค่ะมีสุกโอเคครบยัง
1: เต่าสายนุ
0: ๊กอุ้ยสวยมากเดต้า
2: ไม่รู้ด้วย
0: นี่สวยไปล่ะ

0: เราไว้นะว่าจะทำให้พี่เต่าเขาเร็วกว่าพี่กระต่ายได้ยังไงมาดูผลงานของเรากันค่ะว่ามีกี่แบบบ้างไหนใครติดล้อให้รองเท้าพี่เต่าบ้างยกมือขึ้น
1: อะไรนะ
0: มีใครติดล้อให้รองเท้าของพี่เต่าบ้างยกมือขึ้นคิดว่าการติดล้อมันเร็วไหมคะ
2: เร็วแต่ยากที่มันโผล่
0: พี่พินบอกว่า
2: เหมือนอันนั้นเพราะว่ามันจะยากเพราะมันมีแค่สองล้อแล้วมันจะยากที่คอนโทรล
0: โอเคพี่จัสมินล่ะคะคิดว่าเร็วไหมคะ
3: เร็วค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อเร็วโอเคมีใครมองว่านอกจากติดล้อแล้วมันทำอย่างอื่นได้อีกที่จะเร็วกว่าเดิม
4: ติดเพิ่ม
0: โอเคเดี๋ยวที่คุณครูถามพี่มีสุขละกันพี่มีสุขคิดว่าติดเทอร์โบเร็วยังไงคะ
4: ก็มันก็จะเร็วมากเพราะว่าเราบินเราไม่ได้เดิน
0: แล้วเราบังคับเทอร์โบได้ไหมคะ
4: ได
0: ้อ๋อบังคับยังไงคะพี่มีสุข
4: แล้วก็แค่ติดตั้งไปเลยแล้วก็แค่ติดตั้งปุ่ม
0: อ๋อติดตั้งปุ่มปิดเปิดใช่ไหมคะโอเคอ่ะคุณครูให้ดูอย่างนี้ค่ะผลงานของเรามีหลายแบบมากเลย

0: ีทั้งแบบเป็นสเก็ตแบบนี้นะคะมีชายมีเพื่อนบางคนใส่สปริงให้ด้วยนะไหนใครใส่สปริงยกมือหน่อยใครใส่สปริงให้รองเท้า
1: ไม่มีเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใครใส่สปริงให้รองเท้ามาริโอใส่สปริงให้รองเท้าแบบนี้เลยแล้วก็มีใครใส่หมวก

0: เยอะเลยมีใครใช้
1: มีบอกใส่ปลาได้
0: มีใครใช้สเก็ตบอร์ดแบบนี้บ้าง
2: ได้ใช้ตัวสเก็ตนะ
0: อ๋อมีเยอะเลยเหมือนกัน
2: สเก็ตมันแตกต่างจากสเก็ตบอร์ดตรงที่มันคอนโทรลได้แต่สเก็ตบอร์ดมันอาจจะแบบเสียง
0: คุณครูเคยเห็นเพื่อนบางคนวาดรถเข็นแบบนี้เราคิดว่าใช้ได้ไหมคะ
3: ได้
0: ทำไมพี่ปุ่นถึงคิดว่าใช้ไม่ได้คะ
2: เพราะว่ามันไม่กดดันให้ไง
0: โอเคใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นะคะก็จะถือกติกาเพราะว่าเราจะใช้คนอื่นมาช่วยเราเข็นไม่ได้เน
1: า
0: ะเพราะฉะนั้น
1: เราก็ติดเทอร์โบที่เราเข็นแล้วก็บูม
0: ถ้าเราคิดปัญหาได้แตกต่างกันเราจะเอามาผสมกันก็ได้เช่นบางอันมีทั้งสปริงมีทั้งเทอร์โบเลยบางอันเป็นล้อแต่ว่ามีที่เลื่อนให้ยืนง่ายๆก็ได้เพราะเต่าเขามีสี่ขาถ้าเขาเป็นล้อเขาจะยืนลำบากก็ทำเป็นที่เหมือนคล้ายๆสเก็ตบอร์ดให้เขายืนได้สะดวกก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น
1: ก็ทำรถเข็นที่มีเทอร์โบติดหลัก
0: ถ้าเราคิดได้หลากหลายก็จะมีวิธีที่เราสามารถเลือกใช้งานได้ทำอะไรอยู่นะคุณครูทำอะไรอยู่นะ
4: อ
0: ัน
4: ถามเดี๋ยวเราต้องวาดตรงครับแต่ละคน
0: มีคนไม่เห็นมือของคุณครูนะคะมีคนไม่เห็นมือของคุณครูนะคะ
5: ดาคุ้ง
0: ไทคุณ
5: ไทครับ
0: โอเคครบแล้วขอบคุณมากค่ะต่อไปคุณครูจะให้ทำงานที่ยากขึ้นงานที่ยากขึ้นนี้อยากให้เราจับคู่กันได้ไหมคะมีคู่ไหมคะเดี๋ยวเราจะทำงานกันเป็นคู่ให้เลือกก่อนว่าใครจะเป็น A ใครจะเป็น B เราจะแบ่ง A กับ B
1: กันไหม
2: ใครเขาเป็น B
0: ใครเป็น B ยกมือขึ้นใครเป็น B ยกมือขึ้นมีคนเป็น B ไหม
2: เป็น B
0: โอเคหนูเป็น B โอเคค่ะ
1: เป็น B
0: โอเคคุณครูถามใหม่อีกรอบใครเป็น A ยกมือขึ้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มี10คนโอเคค่ะใครเป็น B ยกมือขึ้น1 2 3 4 5โอเคทีนี้ใครเป็น A ต้องเดินไปหา B นะเราจะต้องหาคนที่ไม่เหมือนเราแต่ว่าถ้าเกิดว่าคู่เต็มไปหาซ้ำกันได้โอเคไหมคะ
2: คนนี
0: ้คนเป็น A ทำแบบนี้ค่ะฟังทีเชอร์ก่อนฟังคุณครูก่อนนะคะฟังคุณครูก่อนถ้าไม่ฟังจะไม่รู้เรื่องนะคนที่เป็น A ขอบคุณค่ะมือลงได้คนที่เป็น A ปัญหาของ A ก็คือเรามาโรงเรียนโดยที่ลืมกระเป๋าสตางค์แต่โรงเรียนนั้นอ่ะเราต้องซื้อข้าวเที่ยงข้าวกลางวันใช้เงินซื้อเราถึงจะได้กินข้าวกลางวันนะคะคุณครูขอให้นึกคำตอบไว้ในใจ3คำตอบค่ะเช่นวิธีที่1ยืมเงินเพื่อนเข้าใจไหมคะ
6: เข้าใจ
0: ขอบคุณค่ะโอเคใครเป็น A ยกมือขึ้น
7: ถ
0: ้
7: า
0: ท
7: ำค
0: ือ
7: ใ
0: จนึกคำตอบไว้ในใจ3อย่างนะคะ
2: แล้วบอกเพื่อนแบบคุม
0: นึกคำตอบไว้ในใจแล้วเล่าให้ B ฟัง
2: เดี๋ยวตอบเขาเลย
0: B ก็มีปัญหาเหมือนกันไหนใครเป็น B ยกมือขึ้นค่ะปัญหาของ B ก็คือเราป่วยตอนเช้าเพิ่งรู้ตัวเมื่อเช้าแต่ว่ามีการบ้านต้องส่งวันนี้เลยเราจะแก้ปัญหายังไง
2: ตื่นไปทำ
0: แต่เราป่วยเราไปโรงเรียนไม่ได้แต่เราต้องเอาการบ้านไปส่งคุณครูที่โรงเรียน
1: ก็ไม่ได ้ไป
8: ส่งพรุ่งนี้ไม่ได้หรอ
9: เอาไปส่ง
10: ทำไมไปบอกครูว่าป่วยอยู
8: ่ต้องพรุ่งนี้ไม่ได้หรอ
0: โอเคคนเป็น B นึกคำตอบไว้ในใจ3อย่างนะคะใครอยากได้กระดาษเขียนเดี๋ยวคุณครูจะแจกกระดาษเขียนนะ
11: สำหรับน้องๆโรงเรียนปลายทางนะคะเรามีใบกิจกรรมที่จะต้องจับคู่นะคะก็คือจับคู่กันโดยที่แบ่งกันด้วยนะคะว่าใครจะเป็น A ใครจะเป็น B นะคะโดยที่ A กับ B จะได้

ปัญหาที่แตกต่างกันวันนี้โจทย์ของเราก็คือพยายามคิดหาวิธีการแก้ปัญหาให้ได้อย่างน้อย3วิธีค่ะเป็น3วิธีที่แตกต่างกันนะคะเมื่อเรียกได้แล้วนะคะก็จะเหมือนนักเรียนต้นทางเลยค่ะใครเป็น A ฟังทีเชอร์ทางนี้นะคะปัญหาของ A ก็คือเราต้องไปโรงเรียนโดยที่ไม่ได้เอากระเป๋าสตางค์มาแต่ว่าโรงเรียนเนี้ยเขาต้องให้เราใช้เงินซื้ออาหารเที่ยงของเรานะคะเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะคะเพื่อน A คิดคำตอบไว้ในใจแล้วก็เขียนลงในใบกิจกรรมได้เลยนะคะว่าวิธีที่1เลือกที่จะทำอะไรเช่นเลือกที่จะยืมเพื่อนหรือเปล่านะวิธีที่2เป็นอะไรดีวิธีที่3เป็นอะไรดีบันทึกได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะทีเชอร์จะให้เล่าให้เพื่อน B ฟังแล้วให้เพื่อน B บอกหน่อยว่าเพื่อน B จะเลือกวิธีแก้ปัญหาแบบไหนเพราะอะไรนะคะจะได้แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดแล้วก็เหตุผลกันนะคะต่อไปเป็นคราวของ B บ้างใครเป็น B ยกมือขึ้นค่ะแล้วก็ฟังทางนี้เลยนะคะเพื่อน B นะคะหรือใครที่เป็น B นะคะปัญหาของเราก็คือเราป่วยมาโรงเรียนไม่ได้แต่คุณครูบอกว่าต้องส่งการบ้านภายในวันนี้ทำให้เราต้องหาวิธีแก้ปัญหานี้กันค่ะว่าเราจะส่งการบ้านยังไงดีทั้งที่เรานอนซมอยู่ไปส่งการบ้านวันนี้ไม่ไหวจริงๆนะคะเรื่องวิธีการแก้ปัญหาของตนเองแล้วก็เขียนที่แตกต่างกัน3แบบนะคะลงในใบกิจกรรมได้เลยนะคะเมื่อคู่เราหรือคนที่เป็น A พร้อมแล้วชวน A มาฟังหน่อยค่ะว่า A เรามีวิธีแก้ปัญหา3แบบนะแล้ว A เลือกวิธีไหนใน3แบบที่เราคิดแล้วก็ถามเหตุผลของ A มาด้วยนะคะเราจะได้บันทึกเหตุผลของเพื่อนด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้ฟังเหตุผลที่แตกต่างกันแล้วก็จะได้ฟังมุมมองความคิดเห็นของเพื่อนด้วยค่ะ

เรามาทวนกิจกรรมนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางทำไปพร้อมๆกันกับเรานะคะแบ่งนักเรียนในห้องเพื่อนๆเราออกเป็น2ทีมนะคะก็คือทีม A แล้วก็ทีม B ใครเป็นทีม A นะคะยกมือขึ้นเลยทีม A คุณจะได้ปัญหานี้ไปค่ะเมื่อคุณเป็นนักเรียน A ไปโรงเรียนแต่ลืมเอากระเป๋าสตางค์ไปซื้อข้าวเที่ยงทำให้ซื้อข้าวเที่ยงไม่ได้คุณจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะย้ำว่าต้องเป็นวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ด้วยนะคะวิธีที่1ที่2ที่3เป็นอะไรได้บ้างในทุกครั้งที่นักเรียนคิดวิธีแก้ปัญหานึกหาเหตุผลด้วยนะคะเช่นเราแก้ปัญหาวิธีนี้เป็นวิธีที่1วิธีที่2วิธีที่3ใน1 2 3เนี่ยอยากให้เรามีเหตุผลให้ตัวเองด้วยว่าเราจะเลือกวิธีไหนเพราะอะไรนะคะจะได้ไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อน B ได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเลือกวิธีที่1เป็นยืมเพื่อนนะคะเราอาจจะมีเหตุผลว่าเพื่อนเราอะปกติก็จะมีสตางค์มาเกินกว่าที่จะใช้จริงอยู่แล้วเรายืมแล้ววันรุ่งขึ้นค่อยคืนก็ได้ดูจะง่ายดีแล้วก็เราก็มีเพื่อนที่สนิทที่ยืมกันได้อยู่เสมออยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่เราคิดได้แล้วก็อาจจะมีคำตอบไว้ในใจว่ามันสะดวกสำหรับเราจริงหรือเปล่านะคะสำหรับทีม B นะคะทีม B นี้จะได้ปัญหาที่แตกต่างกันออกไปนะคะถ้าคุณเป็นนักเรียนบี้ปัญหาของคุณก็คือคุณป่วยเพิ่งรู้ตัวเมื่อเช้าเลยมันกระทันหันจริงๆไปโรงเรียนไม่ไหวแต่ว่าครูให้เราส่งการบ้านวันนี้เราจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะนักเรียนต้นทางที่อยู่ที่โรงเรียนที่ทีเชอร์ดาวสอนอยู่บางคนก็จะบอกว่าฝากน้องไปพอดีเรามีน้องชายอยู่โรงเรียนเดียวกันได้นะคะแต่ว่าบางบ้านเป็นลูกคนเดียวบ้านก็ไม่ไกลเพื่อนซะด้วยสิเราแก้ปัญหาอย่างไรดีนะคะลองนึกวิธีให้ได้หลากหลายนะคะทีเชอร์ดาวย้ำว่าหลากหลายนะคะแปลว่าพยายามหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้มากกว่า1วิธีนะคะทีเชอร์ดาวอยากให้ลิสต์ให้ได้3วิธีเลยนะคะแล้ว3วิธีนี้มาชั่งใจดูค่ะว่าเราจะเลือกวิธีไหนแน่นอนว่าเดี๋ยวคุณจะเห็นประโยชน์นะคะนักเรียนทุกคนจะเห็นประโยชน์ว่าทำไมถึงต้องคิดให้ได้หลากหลายวิธีนะคะเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันในห้องเรียนนะคะดูว่านักเรียนต้นทางคิดหาวิธีได้หลากหลายกันจริงหรือเปล่านะคะกลับไปคุยกันได้เลยค่ะ

0: ัญหาของคุณต้องมี3วิธีนะคะคุณเอขาโดยที
1: ่ได้ตัวเราจับไปแอบแม่ไม่เอาเงินมาให้ก็ได้ค่ะ
0: แต่ว่าเป็นแค่วิธีเดียวเรามีอีก2วิธีที่ต้องตอบ
1: คือยังไงเพื่อนแล้วก็
0: อาจจะเขียนด้วยการวาดรูปก็ได้นะคะนักเรียนสามารถวาดรูปก็ได้นะถ้าใครไม่ชอบเขียนก็สามารถวาดรูปได้ว่ายืมเพื่อนวาดรูปประมาณนี้ก็ได้นะนั่น
1: พี่กั้งแมน
0: ส่วนปัญหาของคุณบีก็คือคุณจะต้องส่งการบ้านนะคุณแต่ว่าคุณป่วยมากเลยคุณไปโรงเรียนเพื่อที่จะไปส่งการบ้านไม่ไหวคุณจะทำยังไง
1: ให้แม่ไปส่งให
0: ้เขียนได้เลยค่ะเขียนได้เลยเขียนได้เลยอ่ะพี่ตังได้1วิธีแล้วเราต้องโทรศัพท์ไปบอกครูว่าป่วยขอส่งพรุ่งนี้ได้ไหมคะเขียนได้เลยค่ะ

0: โอเคฟังทางนี้ค่ะมีเพื่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเพื่อนคิดยังไงกันนะคนเป็น A ลืมกระเป๋าสตางค์วิธีที่1ทำยังไงคะ
1: โอนจ่ายครับเพื่อนขอจิ้มกับเพื่อน
0: วิธีที่1ทำยังไงคะ
1: โอนจ่าย
0: พี่มาริโอเป็น A หรือเป็น B นะคะ
2: A ครับ
0: บอกวิธีแก้ปัญหาวิธีแรกค่ะ
2: ใช้บัตรโอนครับ
0: ใช้บัตรโอนพี่พินอะไรนะคะติดค่าข้าวเราจ่ายวันหลังนะคะโอเคขอวิธีสุดท้ายค่ะวิธีสุด

0: กระเป๋าตังค์วิธีแรกคือโอนจ่ายวิธีที่2ก็คือขอแม่ค้าว่าติดไว้ก่อนเดี๋ยวจะเอามาจ่ายทีหลังวิธีทีหลังเอาเงินมาใช่ไหมคะหรือมีวิธีอีกอื่นอีกไหมคะยืมเพื่อนได้ไหมคะได้มีวิธียืมเพื่อนก็ได้ยืมแม่ค้าก็ได้หรือว่ายืมคุณครูได้ไหมคะ
1: ได
0: ้คุณครูใจดีก็อาจจะให้ยืมได้วิธีที่5ก็คือโทรหาคุณแม่เลยให้รีบเอาเงินมาให้นะคะมีเยอะมากเลย
1: ม
0: ี
1: บ
0: ้
1: าง
0: ต่อไปขอฟังพี่ปุณฟังนิดนึงค่ะต่อไปช่วยพี่บีแก้ปัญหาบ้างพี่บีป่วยแต่ว่าต้องส่งการบ้านทำยังไงดีคะพี่มีสุข
1: โอเคค่ะให้แม่ไปส่งให้ส่งทีหลังแล้วไลน์ไปบอกว่าป่วยแล้วก็ให้น้องไปส่งให้และบอกครูว่าพี่ป่วยเลยมาส่งให
0: ้เก่งมากครบ3วิธีเลยอ่ะพี่ปุณว่าไงคะ
2: ให้แม่ไปส่งให
0: ้โอเคได้เหมือนกันค่ะมีให้แม่ไปส่งให้มีไลน์ไปบอกครูว่าขอส่งทีหลังไหนใครต้องไลน์ไปบอกครูว่าส่งทีหลังมีไหมคะพี่แจ๊สมีไหม
3: ม
0: ีโทรไปหาใช่ไหมคะแล้วก็มีฝากเพื่อนที่เขาจะผ่านบ้านเราอยู่แล้วมารับการบ้านไปส่งให้หน่อยได้ไหมคะ
1: แล้วให้น้องไปส่ง
0: หรือถ้าใครมีน้องให้น้องที่ไปโรงเรียนไปส่งก็ได้นักเรียนปลายทางนะคะสามารถคิดหาวิธีการแก้ปัญหาได้เหมือนกันแต่ว่าจุดเน้นของเรานะคะก็คืออยากให้ได้วิธีที่แตกต่างกันที่หลากหลายเพราะว่าถ้าเรามีวิธีที่หลากหลายเราก็จะได้เลือกวิธีที่เราแก้ปัญหาได้เร็วแล้วก็สัมฤทธิ์ผลได้ก่อนนะคะฟังทางนี้นิดนึงค่ะนักเรียนต้นทางค่ะเห็นมือไหมเอ่ยโอเคเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้เพื่อนนักเรียนที่อยู่ปลายทางฟังด้วยนะคะว่าปัญหาแรกคือปัญหาที่ไม่มีกระเป๋าสตางค์ใช่ไหมคะ
1: ที่สองคือป่วย
0: แต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้ก็คือถึงไม่มีกระเป๋าสตางค์เรายังต้องกินข้าวเที่ยงไม่งั้นเราจะไม่มีแรงเรียนนะ
1: เพราะผมเคยไม่กินข้าวเที่ยงแล้ว
0: เราต้องหนึ่งวิเคราะห์ปัญหาสองเราต้องรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรให้สำเร็จ3เราพยายามคิดหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้หลากหลายเช่นยืมเงินเพื่อนขอทานข้าวกับเพื่อนขอทานข้าวกับคุณแม่ค้าหรือว่ารีบโทรไปบอกให้แม่เอาเงินมาให้ก็ได้นะคะส่วนคำถามปัญหาที่2ก็คือป่วยแต่ต้องส่งการบ้านเราทำยังไงได้บ้างให้แม่เอาไปฝากคุณครูก็ได้ใช่ไหมคะโทรไปบอกคุณครูขอส่งวันหลังก็ได้หรือว่าโทรไปบอกเพื่อนหรือฝากน้องเอาไปส่งก็ได้เหมือนกันนะคะเวลาที่เราเจอปัญหาเราทำอะไรเป็นอย่างแรกคะเวลาที่เราเจอปัญหาอย่างเช่นเวลาอย่างเช่นเราป่วยต้องส่งการบ้านหรือเราจะต้องซื้อกับข้าวแต่เราไม่มีกระเป๋าตังค์เราทำยังไงเป็นอย่างแรกคะเราต้องคิดใช่ไหมคะเราต้องคิดแก้ปัญหาคิดวิธีเดียวพอไหมคะทำไมเราถึงต้องคิดให้ได้หลายวิธีคะ
4: เพราะเกิดวิธีนั้นอาจจะทำไม่ดี
0: โอเคมันจะมีบางวิธีที่เราทำแล้วไม่สะดวกเราก็ต้องหาวิธีอื่นถัดไปที่เราจะทำได้เนาะ
4: แล้วก็บ
1: ั
4: ตร
1: บ้าน
4: โอเค
1: ต้องใช้ท
4: ั
1: ้งเป้า
4: แ
1: ห
4: ว
1: น
4: ใช้ทั้งเป้าแ
0: หวนนักเรียนต้นทางคะคุณครูมีเกมให้เล่น
1: หาวิธีออกจากเขาวงกต
4: ก็เรื่องเมาใช่เหรอ
0: คนที่จะได้มาเล่นคือคนที่เป็นเด็กดีและเรียบร้อยนะคะ
5: ผมอยากได้เลขแน่อยาก
0: ว่าพี่มีสุขเป็นเด็กดีไหมวันนี้โอเคแต่ว่าทีเชอร์เดินวิธีเดียวถ้าทีเชอร์คุณครูแก้ปัญหาวิธีเดียวก็คือคุณครูออกตรงนี้แล้วคุณครูก็เดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินมันเส้นทางที่คุณครูเลือกเดินมันยาวๆใช่ไหมคะการแก้ปัญหาไม่ได้มีแค่วิธีเดียวใช่ไหมมีได้มากกว่า1วิธีไหมคะใครที่พร้อมจะช่วยคุณครูตอบบ้างยกมือขึ้นค่ะใครที่พร้อมจะช่วยครูตอบบ้างเดี๋ยวคุณครูจะแจกเขาวงกตให้ได้คิดกันนะ
6: สำหรับ

0: นักเรียนปลายทางนะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเสริมค่ะเป็นกิจกรรมช่วยหาวิธีออกจากเขาวงกตให้หน่อยนะคะจะเห็นว่าเส้นทางที่ลากเส้นสีแดงไว้เป็นเส้นทางที่ทีเชอร์คิดออกค่ะแต่ว่ามันยาวเหลือเกินนักเรียนปลายทางเห็นไหมคะว่ามันคดเคี้ยวเลี้ยวรถแล้วก็เดินทางยาวไกลเหลือเกินนะคะซึ่งทีเชอร์เชื่อว่านักเรียนปลายทางอาจจะเห็นวิธีที่สั้นกว่านี้ก็ได้เนี่ยล่ะค่ะที่มาที่ทำไมเราถึงต้องพยายามคิดให้ได้มากกว่า1วิธีเพราะว่าวิธีที่ง่ายสำหรับเราสะดวกสำหรับเราอาจจะเป็นวิธีที่เราจะต้องมาเปรียบเทียบหลากหลายวิธีเข้าด้วยกันนะคะไหนนักเรียนปลายทางคิดออกไหมคะว่ามีวิธีอื่นอีกไหมที่จะทำให้เราออกจากเขาวงกตได้ด้วยวิธีที่สั้นกว่านี้ลองช่วยกันคิดดูนะคะแล้วก็ไปดูคำตอบของนักเรียนต้นทางกันค่ะเดี๋ยวที่จะให้เวลาคิดสัก5นาทีแล้วเราเอามาอภิปรายไปด้วยกันนะคะ
1: สุขที่ช่วยดูหน่อยอ๋อนี่ทางลัดมันสั้นกว่าจริงด้วย
2: ทางลัดเจ้าทางลัด
1: อันนี้ไม่ได้เข้าเขาวงกตถือว่าไม่ใช่ทางลัดนะคะเพราะว่าเราไม่ทำตามกติกาค่ะอันนี้ของพี่ปุ้นถูกไหม
2: ก็ได้นะ
1: โอเคอันนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะเอาวางไว้เลยค่ะวางไว้เลยค่ะ
3: เข้าเป็นไฟก็ได
1: ้โอเคเลยค่ะ

0: รทำแบบนี้เหมือนกันเลยพี่โอแต่ว่าผิดกติกาโอเคเอาวางไว้ที่โต๊ะเลยค่ะไหนอุ๊ยจริงด้วยทางรัฐจริงด้วยโอเคใครเสร็จแล้วบ้างยกมือขึ้นค่ะทุกคนเสร็จแล้วหันมาฟังคุณครูทางนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆนักเรียนปลายทางจะได้รู้ด้วยว่าเราหาวิธีแก้ปัญหาได้กี่แบบแบบที่1ก็คือแบบของคุณครูที่เดินทางยาวมากๆเลยใช่ไหมคะซึ่งวิธีแก้ปัญหาวิธีแรกที่คุณครูทำก็คือเราจะเดินค่อนข้างไกลมากเลยเราเดินแบบอื่นได้เหมือนกันใช่ไหมคะที่สั้นกว่าใครเดินได้สั้นกว่าคะโอเคค่ะพี่มีสุขมาชี้ให้คุณครูดูได้ไหมคะพี่มีสุขครับชี้ให้คุณครูได้ไหมคะว่าเดินวิธีที่สั้นกว่าเดินยังไงคะโอเคขอบคุณค่ะเชิญนั่งที่ได้เลยค่ะ
1: ถึงคราวนักเรียนปลายทางจะคิดไปกับเราด้วยนะคะจากโจทย์เขาวงกตนี้นะคะเรามาช่วยกันหาวิธีเดินจากลูกศรสีแดงนะคะไปยังทางออกนะคะซึ่งทีเชอร์ได้เส้นทางที่มันดูคดเคี้ยวเหลือเกินนะคะดูยากในการเดินทางมากๆเลยนะคะวิธีที่หนึ่งเนี่ยมันน่าจะใช้ระยะเวลาเดินทางนานมากๆเลยนะคะในการหาทางออกเมื่อครู่เพื่อนนักเรียนต้นทางของเราหาโซลูชันให้หรือหาวิธีแก้ปัญหาได้อีกแบบค่ะก็คือเดินแบบนี้นะคะตามเส้นสีฟ้านะคะเปรียบเทียบกันได้ไหมคะว่าเส้นทางสีแดงหรือสีฟ้าแบบไหนสั้นกว่ากัน

วิธีที่สองเนี้ยดูเหมือนจะสั้นกว่าใช่ไหมคะถ้าเราอยากรู้ว่าสั้นกว่าจริงไหมลองเอาไม้บรรทัดมาวัดการเดินทางของเรานะคะว่าใช้ระยะทางกี่เซนติเมตรนะคะในการเดินจากลูกศรสีแดงไปที่ทางออกแล้วมีใครสามารถคิดวิธีที่3ได้ไหมคะจริงๆก็ซ่อนอยู่ในนี้นะคะหาได้ไหมเอ่ยวิธีที่3นะคะสามารถเดินจากเส้นสีแดงนี่แหละค่ะแต่ว่าเราจะเห็นทางลอดออกมาตรงนี้ทำให้เราไม่ต้องอ้อมไปอีกทางหนึ่งนะเราก็เดินตรงนี้แล้วก็มากลับเข้าสู่ทางออกเหมือนกันได้นะคะทางออกเดียวกันนั้นเลยนะคะตัดเขาเรียกว่าหาทางออกอีกแบบหนึ่งได้เหมือนกันถึงแม้ว่าเส้นทางที่เราเริ่มจะเป็นเส้นทางสีแดงเหมือนแบบแรกเลยแต่ว่าก็อาจจะมีทางออกที่ทำให้เราเดินทางได้สั้นกว่าเป็นวิธีที่3นะคะจะเห็นว่าถ้าเราพยายามหาวิธีให้ได้หลากหลายสิ่งที่เราจะเห็นก็คือมันอาจจะมีวิธีที่สั้นที่สุดที่ได้ประสิทธิภาพที่สุดที่เราจะเลือกได้ถ้าเราคิดได้เพียงวิธีเดียวแล้วเราล้มเลิกเราไม่คิดต่อเราอาจจะเสียโอกาสในการมองหาเส้นทางที่ดีกว่าเดิมวิธีแก้ปัญหาที่ใช้เวลาสั้นกว่าเดิมหรือว่าวิธีแก้ปัญหาที่ได้ผลรวดเร็วกว่าเดิมก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้นักเรียนทุกคนนะคะได้ฝึกมองหาทางออกให้หลากหลายถ้าอะไรที่เราลองแก้ปัญหาแล้วได้ผลแล้วอย่าเพิ่งล้มเลิกนะคะว่าจะไม่คิดต่อลองพยายามคิดด้วยการตั้งคำถามตัวเองว่าเราจะหาทางออกหรือเราจะหาวิธีแก้ปัญหาได้มากกว่า1วิธีได้ยังไงนะคะการมีทางเลือกค่ะเป็นสิ่งที่ดีนะคะสิ่งที่ทีเชอร์ดาวให้ฝึกก็คือให้ฝึกหาทางเลือกให้ตัวเองคิดให้หลากหลายจะได้รู้ว่าวิธีไหนที่เราจะทำได้วิธีไหนที่ทำได้อย่างรวดเร็ววิธีไหนที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดและวิธีไหนที่จะทำให้เราเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เราฝึกคิดไปเรื่อยๆนะคะลองใช้โจทย์ในแบบฝึกหัดเลยค่ะแบบฝึกหัดที่ทีเชอร์เตรียมมาให้นะคะยังมีต่อนะคะที่กิจกรรม B02-2 นะคะมีกิจกรรมหลากหลายเลยแต่ขอยกมากิจกรรมหนึ่งค่ะที่น่าสนใจแล้วก็ใกล้ตัวเรามากๆนะคะนั่นคือกิจกรรมเรื่องการทำเวรในห้องเรียนนะคะสมมุติว่าเราและเพื่อนอีก3คนรวมเป็นกี่คนคะ4คนใช่ไหมคะ4คนนี้ได้รับมอบหมายให้ทำความสะอาดห้องเรียนซึ่งมีภารกิจก็คือกวาดห้องถูพื้นทิ้งขยะแล้วก็เช็ดโต๊ะมีงานถึง4งานด้วยกันนะคะกวาดพื้นถูพื้นทิ้งขยะและเช็ดโต๊ะเราจะมีแนวทางในการแบ่งงานกับเพื่อนๆอย่างไรให้ไม่ทะเลาะกั

ทีเชอร์จะให้เวลาคิดสักครู่นะคะนักเรียนต้นทางก็ทำแบบหัดเดียวกันนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็แอบซุบซิบคำตอบมาแล้วล่ะค่ะว่าคำตอบที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดก็คือเรามี4 คนมี4 งานก็ทำกันคนละงานได้นะคะเช่นคนหนึ่งไปกวาดห้องคนหนึ่งไปถูพื้นคนหนึ่งไปทิ้งขยะคนหนึ่งก็ไปเช็ดโต๊ะไงแต่บางคนก็อาจจะบอกว่างานบางอย่างง่ายมากเลยนะเช่นทิ้งขยะรอมันเต็มแล้วก็ไปทิ้งไงมันดูเหมือนจะไม่ยุติธรรมเดี๋ยวเราอาจจะทะเลาะกันได้นะลองหาวิธีแบ่งอย่างอื่นดีกว่าไหมนะคะช่วยทีเชอร์คิดหน่อยสิคะว่าเราแบ่งแบบไหนได้บ้างถ้าเกิดว่ายังต้องการเวลาคิดสามารถพอสวิดีโอนี้ได้นะคะหรือถ้าใครพอจะคิดได้แล้วลองดูคำตอบไปด้วยกันค่ะนักเรียนกลุ่ม4คนทำความสะอาดห้องเรียนรายสัปดาห์5วันเราทำแบบนี้ก็ได้นะมันมีข้อจำกัดอยู่ใช่ไหมก็คือ4งานเนี่ย

0: มันมีกวาดถูพื้นทิ้งขยะเช็ดโต๊ะแบ่งอย่างยุติธรรมนะไม่ให้ทะเลาะกันด้วยนี่คือการที่เราวิเคราะห์นะคะ1วิเคราะห์ว่าปัญหาคืออะไรเพื่อน4คนทําภารกิจ4อย่างภายใน5วันหรือว่าจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ก็คือ5วันใน1สัปดาห์ข้อจำกัดก็มีอยู่ตรงที่มีสิ่งงานก็จริงแต่ว่าข้อจำกัดนั้นก็คือแบ่งยังไงให้ไม่ทะเลาะกันวิธีการแก้ปัญหาที่เราพอจะคิดออกก็อาจจะเป็นช่วยกันทำงานทุกวันเลยนะคะใช้คำว่าช่วยกันนั่นหมายความว่าคนกวาดอาจจะกวาดทั้ง4คนถือพื้นทั้ง4คนช่วยกันทิ้งขยะทั้ง4คนแล้วก็เช็ดโต๊ะทั้ง4คนด้วยนะคะทำแบบนี้ทุกวันหรือมี4คนแบ่งคนละงานก็ได้นะกวาดถูพื้นที่ขยะเช็ดโต๊ะแต่ทำทั้ง5วันเลยก็ได้เหมือนกันแต่ยุติธรรมหรือเปล่าใช่ทางออกที่ดีที่สุดหรือเปล่าลองมาดูวิธีที่3นะคะทำทุกคนทุกวันแต่ให้จับฉลากค่ะว่างานที่เราได้จะคืออะไรเพราะฉะนั้นงาน4งานอาจจะถูกแบ่งแล้วก็หมุนเวียนกันไปเช่นคนกวาดอาจจะมี2คนก็ได้ถู1คนทิ้งขยะและเช็ดโต๊ะอีก1คนนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะแบ่งงานกันไปนะคะโดยที่คนกวาดอาจจะมีมากหน่อยเพราะว่าเป็นงานเริ่มต้นต้องประณีตหน่อยนะคะคนถูพื้นมี1คนนะคะเพราะว่าน่าจะทำหลังจากมีการกวาดเรียบร้อยแล้วนะคะทิ้งขยะกับเช็ดโต๊ะอาจจะเป็นงานที่ไม่ได้หนักมากนะคะเช็ดโต๊ะอาจจะทำไปพร้อมๆกับเพื่อนกวาดได้แล้วก็ทิ้งขยะอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีที่ดีอีกวิธีนึงก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความยุติธรรมแล้วก็ไม่ให้ทะเลาะกันอาจจะเป็นเรื่องราวที่เพื่อนๆทั้งกลุ่มอาจจะต้องมาคุยกันแล้วคุยกันด้วยเหตุผลว่าเบอร์1เบอร์2เบอร์3เราจะทำแบบไหนกันดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีทางเลือกให้เพื่อนๆเพื่อนๆก็จะได้เอาไปขบคิดว่าเราจะเลือกแบบไหนแบบไหนได้ประสิทธิภาพสูงสุดทำงานได้เร็วสุดแล้วเราก็ยังไม่ทะเลาะกันด้วยนะคะการฝึกแก้ปัญหาแบบนี้พอเรามีหลายวิธีเราก็ได้คุยกันใช่ไหมคะสิ่งที่เราได้คุยกันก็คือเอาทางเลือกทั้งหมดนี่แหละค่ะมาคุยกันทั้งหมดทำให้ปัญหาถูกแก้อย่างสำเร็จได้แต่บางวิธีอาจจะเจออุปสรรคเช่นเป็นไปได้ยากที่เราจะแบ่งกันแบบขาดไปเลยบางคนอาจจะไม่ถนัดถูพื้นแต่ต้องมาถูพื้นมันอาจจะไม่สะอาดก็ได้เพราะฉะนั้นเราพิจารณาความเป็นไปได้ก็ได้นะคะหรือบางครั้งถ้าเกิดว่าเราทำไปแต่ว่ามีคนช่วยๆกันทำแต่อุปกรณ์มีไม่พอเช่นไม่กวาดมีไม่ครบ4อันไม้ถูพื้นมีไม่ครบ4อันความสะดวกรวดเร็วก็อาจจะไม่เกิดเพราะมัวแต่ว่ามาเรียนไม่กว่าเปลี่ยนไม้ถูพื้นกันก็อาจจะไม่รวดเร็วก็ได้นะคะหรือบางครั้งที่เราอยากจะให้จับฉลากแล้วได้ผลลัพธ์ที่แน่นอนเมื่อเพื่อนจับฉลากได้สิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดความผิดพลาดก็เกิดขึ้นได้นะคะเช่นเขาอาจจะถูพื้นไม่เก่งหรือกวาดบ้านได้ไม่เรียบร้อยนักเพราะเพิ่งจะเคยกวาดครั้งแรกความผิดพลาดก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนทุกคนลองหาทางเลือกนะคะแล้วเอาทางเลือกนั้นไปคุยเพื่อให้ได้การแก้ปัญหาของกลุ่มที่เป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นข้อดีของการแก้ปัญหาอย่างหลากหลายดีตรงนี้นะคะก็คือเมื่อเรามีทางเลือกเราจะหาวิธีที่เราสามารถเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพได้นะคะ
1: เมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนต้นทางได้หาวิธีแก้ปัญหาหลากหลายแบบเลยเช่นเดียวกันกับนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถหาวิธีแก้ปัญหาจุดเน้นของเราก็คือการได้วิธีที่หลากหลายซึ่งจะมีข้อดีหลายอย่างเลย1ก็คือในกรณีที่เราติดขัดการแก้ปัญหาไม่ประสบความสำเร็จหรือว่ายากเกินไปนะคะเช่นเราป่วยตื่นไปโรงเรียนไม่ได้แล้วก็โทรหาคุณแม่ก็ไม่ได้ด้วยเราอาจจะเลือกวิธีอื่นก็ได้เช่นโทรหาคุณครูขอส่งวันหลังแทนซึ่งก็น่าจะเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็สะดวกมากกว่านะคะเมื่อเราได้วิธีที่หลากหลายเราก็จะสามารถคัดเลือกได้ว่าเราจะเลือกวิธีไหนเช่นเราอาจจะเลือกวิธีที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดถูกต้องค่ะ2วิธีที่เราทำได้สะดวกและรวดเร็ว3วิธีที่เราคิดว่าจะเกิดผลลัพธ์แน่นอนแล้วก็ความผิดพลาดจะน้อยเพราะฉะนั้นการมีวิธีที่หลากหลายก็สามารถทำให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะคะ
0: ค่ะก่อนจะจบคาบเรียนในวันนี้นะคะทีเชอร์ก็ขอมาสรุปร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนปลายทาง

0: นักเรียนต้นทางวันนี้เราทำอะไรกันบ้างคะจุดประสงค์ใหญ่ๆนะคะเป็นเป้าธนูอย่างนี้เลยนะคะหนึ่งก็คือเราได้หาวิธีแก้ปัญหาให้ได้หลากหลายตัวแดงเลยนะคะหลากหลายคือมากกว่าหนึ่งวิธีแล้วก็มันก็เป็นวิธีที่แตกต่างกันด้วยนะคะอันที่สองเราได้คุยกันใช่ไหมคะคุยกันจนเสียงดังเลยนะว่าเหตุและผลที่เราเลือกวิธีเหล่านั้นมันดีกว่าอีกวิธีหนึ่งยังไงหรือว่าทำไมเราถึงเลือกวิธีนี้บริบทหรือว่าสถานการณ์ในบ้านเราสิ่งแวดล้อมของเรามันเป็นยังไงกันแน่แน่นอนว่าเราสื่อสารด้วยเหตุผลที่สอดคล้องกับชีวิตของเราด้วยนะคะทั้งในเรื่องของการทำงานร่วมกับเพื่อนหรือว่าการอยู่ในบ้านการเต็มตัวร่วมกับพ่อแม่หรือว่าคนในครอบครัวนะคะวิธีแก้ปัญหาในโรงเรียนก็เป็นเหตุผลที่เราจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันตลอดเวลาเลยนะคะคำว่าหลากหลายทำผ่านกิจกรรมอะไรเอ่ยนะใครจำได้กิจกรรมแรกๆคะใช่เราเริ่มความหลากหลายด้วยสิ่งที่เราคุ้นเคยที่สุดก็คือนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านะคะหาวิธีหลากหลายให้หน่อยค่ะว่าเต่าเขาจะไปได้เร็วกว่ากระต่ายได้ยังไงอันนี้ก็มีการโชว์รูปแล้วก็ได้นำเสนอการด้วยนะคะว่าเราผสมผสานไอเดียกันยังไงได้บ้างเพื่อให้ความหลากหลายมันเกิดขึ้นนะคะความหลากหลายอันถัดมาคือเรื่องที่ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นไปอีกนะคะนั่นก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตในโรงเรียนถูกต้องใช่ไหมคะซึ่งก็มีทั้งเรื่องในการเตรียมตัวก่อนมาโรงเรียนเพื่อให้มีเงินซื้อข้าวกลางวันหรือการเตรียมจัดกระเป๋าเพื่อที่จะไปโรงเรียนแต่ว่ามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็คือเราป่วยแล้วก็ต้องส่งการบ้านด้วยนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของปัญหาที่เราอาจจะเจอได้ในชีวิตจริงถูกต้องไหมคะถ้าจำได้กิจกรรมนี้ที่เชื่อให้แบ่ง A B เนาะก็คือกลุ่ม A กับกลุ่ม B นะคะแล้วก็อยากให้กลุ่ม B เนี่ยเล่าปัญหาที่ตัวเองคิดได้หลากหลายเพื่อนฟังด้วยนะคะเผื่อจะเจอแนวทางที่เรายังไม่เคยคิดถึงมาก่อนหรือบางทีสิ่งที่เพื่อนให้เป็นวิธีการแก้ปัญหาเราอาจจะมองว่ามันไม่เข้ากับสถานการณ์การใช้ชีวิตของเราก็ได้นะคะเพื่อให้เกิดไอเดียโฟลว์หรือการเห็นการแตกความคิดไปในมุมมองที่หลากหลายผ่านสถานการณ์ที่เราอาจจะไม่คาดคิดมาก่อนก็ได้นะคะการแก้ปัญหาที่หลากหลายกิจกรรมที่3ที่เราทำก็คือการที่เราได้มองเห็นสถานการณ์ใกล้ตัวนั่นก็คือเรื่องการทำเวรการแบ่งหน้าที่กันกับเพื่อนมักจะเป็นปัญหาคลาสสิกเลยค่ะว่าเราอาจจะทะเลาะกันได้นะคะถ้าเราแบ่งวิธีไม่ดีเพราะฉะนั้นลองหาวิธีที่หลากหลายแล้วมาคุยกันว่ากลุ่มเพื่อนของเราจะเลือกวิธีอะไรดีแน่นอนว่าพอมีวิธีหลากหลายปุ๊บเราก็จะได้คุยกันโดยที่เรามาร่วมพิจารณาร่วมกันว่าวิธีไหนมีประสิทธิภาพวิธีไหนยุติธรรมวิธีไหนทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่เราเองก็ไม่ลำบากแล้วก็รู้สึกว่าเราทำได้อย่างสะดวกใจแน่นอนว่าพอมีหลายวิธีเราก็จะพูดกันด้วยเหตุผลใช่ไหมคะการพูดกันด้วยเหตุผลนี่แหละค่ะคือการที่เรามองหาว่าความเป็นไปได้อยู่ไหนเอ่ยสะดวกและรวดเร็วจริงหรือเปล่าหรือว่าได้เกิดผลลัพธ์ที่แน่นอนอย่างที่เราต้องการจะแก้ปัญหาหรือทำงานให้สำเร็จจริงหรือไม่โดยที่ความผิดพลาดก็ต้องน้อยด้วยเราก็จะมาคุยกันด้วยเหตุและผลที่สอดคล้องกับการทำงานของเราในชีวิตประจำวันเลยนะคะก็ถือว่าทำครบนะคะ1หาวิธีที่หลากหลาย2สื่อสารด้วยเหตุผลด้วยหวังว่าวันนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางจะได้ประโยชน์จากกิจกรรมการคิดหาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนการคิดเชิงคำนวณหรือว่าการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนในสเต็ปถัดมานะคะเพราะว่าเราจะมองเห็นโครงสร้างปัญหาตั้งแต่ต้นจนจบเลยอย่าลืมไปฝึกคิดกันด้วยนะคะ
1: ก็สำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมีใบงานในใบกิจกรรม B02-2 ด้วยนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถทำต่อได้นะคะแล้วก็สามารถเอาคำตอบนี้ไปแชร์กับเพื่อนๆได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ห้องเรียน Coding for Better Life ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนบอกความเคารพของครูหน่อยสิคะ
2: นักเรียนทั้งหมดต้อง
3: ขอบคุณค่ะที่

าพบกับพี่โบสและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการของเราจะมาพาน้องๆประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่น้องๆสามารถทำได้ด้วยตนเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบสตื่นเต้นมากๆเลยที่ได้มาเจอกับน้องๆทุกคนน้องๆตื่นเต้นเหมือนพี่โบสไหมโอเคแล้ววันนี้สิ่งประดิษฐ์ที่พี่โบสจะมาพาน้องๆทำนั่นคือเราจะเอาพลาสติกเหลือใช้มารีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสิ่งของนั้นก็คือกระถางต้นไม้จากขวดน้ำพลาสติกอันน่ะถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์อย่างแรกที่เราจะใช้นั่นก็คือขวดน้ำค่ะหรือแกลลอนน้ำที่เราใช้แล้วไม่ว่าจะขนาดไหนก็ใช้ได้นะคะอย่างที่สองคัตเตอร์และกรรไกรค่ะอย่างที่สามสีอะคริลิกน้องๆสามารถเอาสีไหนก็ได้ตามที่น้องๆชอบได้เลยนะคะต่อมาปากกาเมจิกและสุดท้ายกระดาษทรายค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะคะเราเอาขวดที่เรามีอยู่เนี่ยไปล้างให้สะอาดแล้วก็ตากให้แห้งนะจากนั้นเราจะมาวาดเป็นลวดลายกันน้องๆสามารถวาดลายอะไรก็ได้ที่น้องๆชอบวันนี้พี่โบ๊ทจะมาพาน้องๆวาดลายน้องแมวกันค่ะที่พี่โบ๊ทเลือกใช้แกลลอนใหญ่นะคะเพราะว่าพี่โบ๊ทต้องการใส่ดินเยอะและตรงช่วงนี้ก่อนที่เราจะวาดหูน้องแมวขึ้นมาเราจะเว้นที่สำหรับดินเอาไว้พี่โบ๊ทจะเว้นสักประมาณ4ช่องนะคะแล้วก็วาดหูแมวกันเลยจริงๆน้องจะวาดกระต่ายก็ได้นะเพราะว่าแกลลอนมันใหญ่แล้วก็ล่างต่อให้มันครบ1รอบเห็นไหมเห็นหูแมวพี่โบ๊ทยังน่ารักเนาะโอเคถ้าเสร็จแล้วเราไปต่อกันที่การตัดแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้มันอันตรายมากถ้าน้องๆจะตัดเนี่ยน้องๆสามารถเรียกคุณพ่อคุณแม่มาช่วยได้นะคะเจาะมันลงไปนะคะนี่เลยโอเคพี่โบก็ตัดส่วนที่ไม่ใช้ทิ้งไปก่อนตัดตามรอยที่วาดไว้เลยค่ะน้องจะตัดเบี้ยวตัดตรงไม่เป็นไรนะเอาแค่แบบว่าให้มันมีพื้นที่สำหรับใส่ดินได้เราจะไปแต่งกันด้วยการทาสีเวลาตัดน้องๆต้องระวังบาดมือด้วยนะคะบางทีขวดมันจะคมนะโอเคน้องๆตัดกันตามทันไหมคะถ้าทันแล้วเดี๋ยวเราจะไปวิธีต่อไปกันเลยนะคะนั่นก็คือเราจะเอากระดาษทรายค่ะเราจะใช้กระดาษทรายเนี่ยมาลบคมของพลาสติกที่เราตัดไปเมื่อกี้นะคะตรงหูต้องระวังนะหูเยอะๆหน่อยต่อมานะคะเราจะมาลงสีกระถางกันลงสีขาวก่อนมันจะง่ายที่สุดเป็นสีพื้นหรือว่าถ้าน้องคนไหนไม่ชอบน้องจะลงสีอื่นเลยก็ได้นะคะเอาตามสีที่ตัวเองชอบจะผสมสีชมพูสีเหลืองสีส้มสีเขียวได้หมดเลยสีที่ใช้จะเป็นสีอะคริลิกนะคะเพราะว่ามันกันน้ำน้องๆสามารถซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนเลยนะมันจะเลอะเทอะหน่อยนะคะถ้ามีผ้ากันเปื้อนก็ใส่ผ้ากันเปื้อนเนาะนี่พี่โบก็จะทาไปเรื่อยๆทาจนครบรอบกระถางอย่างที่พี่โบบอกไปนะคะว่าสีอะคริลิกเนี่ยมันจะกันน้ำมันจะไม่ละลายดังนั้นการที่เราทำเป็นกระถางต้นไม้แล้วเราลดน้ำอ่ะสีของกระถางเราก็จะไม่หายไปเป็นข้อดีของมันนะคะน้องก็จะสามารถใช้กระถางนี้ไปได้นานๆเลยโอเคค่ะหลังจากที่เรารอแห้งกันแล้วนะคะนี่เลยของพี่โบ๊ทสวยงามอันนี้พี่โบ๊ททาทั้งหมด2รอบเพราะว่าอยากให้มันสีเสมอกันให้มันแน่นติดทนนานนะคะ

นี่เดี๋ยวต่อไปนะคะพี่โบ๊ทจะมาพาแต่งหน้ากระถางต้นไม้ของเราค่ะจากปากกาเมจิกที่น้องๆมีนะคะหรือว่าน้องๆจะเอาดินสอหรือปากกาธรรมดาก็ได้นะคะมาวาดเพื่อเติมเป็นหน้าตาของกระถางต้นไม้เราค่ะข้างในต้องมีหูเอาหูสามเหลี่ยมเนาะข้างในนี้จากนั้นน้องแมวมีตาน่ารักน่ารักอยู่คู่หนึ่งนี่แล้วก็จมูกเล็กๆแล้วก็เป็นปากน้องเราต้องเติมหนวดให้น้องแมวด้วยน่ารักไหมโอเคถ้าน้องๆทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราจะมาลงสีกันต่อค่ะเราวาดตรงไหนไว้อยากได้สีอะไรก็โปะเข้าไปทาเข้าไปบางทีทารอบเดียวมันอาจจะยังไม่ติดเต็มที่นะคะน้องๆก็รอให้มันแห้งก่อนเนาะแล้วก็ทาซ้ำอีกรอบหนึ่งสีเราจะได้สวยๆเรียบแล้วก็เนียนทุกครั้งที่น้องๆทำเสร็จแล้วนะคะต้องเก็บอุปกรณ์คืนที่เดิมปิดฝาสีให้สนิทนะคะแล้วก็ล้างคู่กันให้เรียบร้อยค่ะโอเคค่ะแล้วตอนนี้น้องแมวของพี่โบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าน้องๆเสร็จกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่ดินแล้วก็ปลูกต้นไม้กันนะคะแต่เอ๊ะน้องๆคะเรามีกระถางต้นไม้กันแล้วเรายังขาดอะไรกันอีกนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะนั่นก็คือที่รดน้ำต้นไม้นั่นเองค่ะเดี๋ยวชิ้นต่อไปพี่โบจะพาน้องๆไปทำบัวรดน้ำต้นไม้กันค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอย่างแรกเลยคือแกลอนทรงต่างๆแบบมีหูจับฝาขวดที่มีขนาดใหญ่เท่ากันสีฟ้าค่ะคัตเตอร์และกรรไกรปากกาเมจิกกาวสีอะคริลิกเทปสีสติกเกอร์สีต่างๆและอย่างสุดท้ายคือหมุดติดบอร์ดค่ะโอเคแล้วเมื่อน้องๆเตรียมอุปกรณ์กันเสร็จแล้วนะคะอันนี้บัวรดน้ำของพี่โบ๊ทเนี่ยจะทำเป็นรดนี้พี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสติกเกอร์สีนะคะในการตกแต่งขั้นตอนแรกเราก็จะมาวาดลวดลายก่อนแต่น้องๆสามารถใช้จินตนาการของตัวเองตามสไตล์ที่น้องๆต้องการรดของพี่โบ๊ทนะคะจะทำเป็นสายฟ้าค่ะน้องๆคนไหนชอบลวดลายอะไรก็วาดเต็มที่เลยนะคะเมื่อวาดเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการตัดเวลาตัดน้องๆก็ต้องระวังด้วยนะคะกรรไกรเป็นของมีคมอย่างนึงนะระวังมันจะตัดโดนนิ้วของเราเองตัดไปเรื่อยๆตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะน้องๆนี่นะคะได้สายฟ้าของเราเรียบร้อยเราก็จะทำการติดลงไปที่รถของเราเลยค่อยๆแกะนะระวังมันขาดแปะลงไปเลยค่ะจริงๆสติกเกอร์สีถ้าน้องๆไม่มีนะคะสามารถใช้สีอะคริลิกมาระบายได้นะหรือว่าจะใช้เป็นกระดาษสีธรรมดาตัดแล้วก็ทากาวแปะได้เหมือนกันนี่เลยหูจับของพี่โบ๊ทนี่ตอนนี้ก็ดูมีอะไรมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะดูมีความเท่แต่เท่านั้นยังไม่พอเราจะมาทำรูรดน้ำต้นไม้กันโดยใช้เข็มหมุดหรือหมุดเจาะกระดาษนั่นเองเป็นแบบนี้นี่นะคะเราจะเจาะรูเข้าไปเราจะเจาะรูกันทั้งหมดประมาณ 5-10 รูนะคะนี่พี่โบก็จะเจาะไปเรื่อยๆจนครบ10รูเลยค่ะครบ10รูของเราเรียบร้อยแล้วนี่เลยเห็นไหมคะเมื่อรูเราครบเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ประกอบมันกลับเข้าไปที่เดิมเลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นตัวที่เอาไว้ใส่น้ำแล้วก็เทรดน้ำต้นไม้ได้เป็นบัวรดของเรานี่เองรดของเรายังขาดอะไรไปอีกอย่างนึงนั่นก็คือล้อรถเราจะใช้ฝาขวดน้ำนะคะที่มีขนาดเท่ากันทั้งหมด4ฝาจะเป็นสีอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะคะประกอบกันเข้าไปเป็นตัวรถโดยที่เราจะใช้กาวก็ประกบเข้าไปเลยอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะบัวรดน้ำของพี่โบ๊ทเองค่ะของน้องๆเป็นแบบไหนกันบ้างใกล้เสร็จกันหรือยังโอเคทีนี้นะคะรดของเราเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปใส่น้ำกันค่ะที่ตรงนี้แล้วก็ไปรดน้ำต้นไม้กันเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกระถางต้นไม้และบัวรดน้ำของเราในวันนี้ค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าของเหลือใช้ของเราเมื่อนำมาคิดต่อยอดมันก็มีประโยชน์ได้ค่ะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนเมื่อทำเสร็จแล้วก็ส่งมาให้พี่โบ๊ทดูได้

0: แฟนเพจมหิดล Channel ค่ะที่โบ๊ทรอดูอยู่นะแล้วสำหรับของชิ้นไหนที่ถูกใจรับรองว่าพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้แน่นอนค่ะแล้วสำหรับวันนี้พี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราพบกันใหม่ในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์นะคะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะน้องๆคนไหนที่มีสัตว์เลี้ยงบอกได้เลยว่าต้องดูเป็นพิเศษเพราะวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาทำสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับบ้านของสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักน้องๆอยากทำกันไหมคะที่สำคัญนะคะพี่โบ๊ทนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์ DIY ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์อีกเช่นเดิมค่ะและสำหรับสิ่งประดิษฐ์แรกนะคะนั่นก็คือบ้านน้องหมาถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์สำหรับทำบ้านน้องหมาอย่างแรกที่เราต้องมีคือกล่องลังกระดาษสีกรรไกรคัตเตอร์ไม้บรรทัดกาวยางและสุดท้ายเทปกาวสองหน้าแบบบางค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำบ้านน้องหมากันเลยอันดับแรกนะคะวัดขนาดของฝากล่องแล้วเราก็จะหาจุดศูนย์กลางของกล่องกันค่ะเมื่อเราได้จุดศูนย์กลางแล้วนะคะเราก็จะลากเส้นตรงลงมาเลยเมื่อเราได้เส้นตรงกลางแล้วนะคะเราก็จะเอาจุดจากเส้นบนสุดเนี่ยลากมาที่อีกมุมนึงของด้านล่างค่ะการทำแบบนี้นะคะเราจะได้หลังคาสามเหลี่ยมที่เท่ากันทั้งสองด้านเลยค่ะถัดมาเราจะมาตัดเป็นหลังคาสามเหลี่ยมกันค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ก็ให้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะเราจะได้ปลอดภัยโอเคค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้หลังคาทั้งหมดสองด้านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะมาทำสีของบ้านกันค่ะโดยการที่เราจะใช้กระดาษสีมาตัดขั้นตอนในการทำนะคะวัดขนาดกล่องได้เลยครับแต่ว่าเราควรจะมีพื้นที่เหลือมาถึงด้านข้างตรงนี้ด้วยจับตามรอยที่เราวัดไซส์ไว้เลยนะคะน้องๆค่ะแล้วเมื่อเราตัดกระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ดูเลยน้องๆเห็นไหมมันจะพอดีกับหลังคาของเราเลยทีนี้ส่วนที่เกินออกมาค่ะเราจะเก็บไปด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วก็ติดเทปลงไปก่อนเลยนะคะโอเคค่ะส่วนตรงกลางของพี่โบ๊ทนะคะพี่โบ๊ทจะเว้นเอาไว้นิดนึงเผื่อพี่โบ๊ทจะตัดสำหรับทำประตูค่ะจากนั้นนะคะจะแกะเทปกาวของเราออกค่ะน้องๆทำตามกันทันไหมคะตอนนี้พี่โบ๊ทแกะเทปกาวสองหน้าออกเรียบร้อยแล้วเราจะทำการติดตัวบ้านของเรากันแล้วนะคะค่ะวางลงไปตรงกลางเลยจากนั้นก็รีดให้เรียบเลยนะคะน้องๆส่วนที่เกี่ยงคาเราเราจะทำการพับติดเข้าไปที่ด้านหลังเลยนะคะดึงให้ตึงๆเลยนะคะน้องๆโอเคเห็นไหมคะเราก็ได้แล้วส่วนที่เกินของตัวบ้านนะคะเราก็จะทำการเก็บเข้าไปด้านข้างค่ะโอเคค่ะทีนี้เราก็ได้หน้าของกล่องเราเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะติดกระดาษตรงส่วนด้านข้างของบ้านเช่นกันค่ะไปทำกันเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้แปะกระดาษสีทั้ง4ด้านของบ้านเรียบร้อยแล้วนี่เลยสวยงามขั้นตอนต่อไปนะคะที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือการทำหลังคาบ้านของน้องหมาค่ะพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษลังอีกใบนึงนะคะมาวัดขนาดให้พอดีกับตัวบ้านแล้วเราก็จะมาตัดทำหลังคากันเลยค่ะหลังจากนั้นเราจะมาตัดตามรอยเส้นเลยค่ะน้องๆหนูๆนะคะที่กำลังจะตัดตามอย่าลืมนะคะว่าของมีคมมันอันตรายถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยกันนะคะตอนนี้เราก็ได้หลังคาของบ้านน้องหมาเรียบร้อยแล้วนะคะแบนส่วนต่อไปจะไปวัดขนาดของกระดาษสีตกแต่งหลังคาให้เรียบร้อยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบก็ทำหลังคาเสร็จแล้วพี่โบจะไปประกอบติดกับตัวบ้านกันเลยค่ะการประกอบติดกับตัวบ้านนะคะน้องๆเราจะใช้กาวยางในการประกอบค่ะพยายามวางให้พอดีนะคะกอบมันเอาไว้สักแป๊บหนึ่งเพื่อให้กาวหลังคากับตัวบ้านเราอยู่ติดกันค่ะเราก็จะได้บ้านของน้องหมาเรียบร้อยโอเคถ้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งกันต่อค่ะพี่โบก็จะวัดขนาดประตูก่อนนะคะพอเ พอเราวัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาตัดตามรอยเส้นที่เราวาดไว้ค่ะระวังเหมือนเดิมนะคะของมีคมเรียบร้อยแล้วค่ะประตูของบ้านน้องหมาอันดับต่อไปเราจะทำอะไรกันดีถูกต้องค่ะตกแต่งกันดีกว่าเราจะมาทำหน้าต่างให้น้องหมากันนะคะอันนี้พี่โบใช้เป็นสติ๊กเกอร์สีฟ้าแต่ถ้าน้องๆคนไหนไม่ได้อยากทำหน้าต่างนะคะน้องสามารถตกแต่งอะไรก็ได้เอาตามจินตนาการของน้องๆเลยค่ะน้องอาจจะติดกระดิ่งหรือว่าเขียนป้ายชื่อหรือว่าทำเป็นหลังคาบ้านที่มีตัวตกแต่งก็ได้นะคะก็ติดลงไปเลยเรียบร้อยค่ะหน้าต่างบ้านน้องหมาของพี่โบ๊ทต่อมานะคะเราจะแต่งภายในกันค่ะพี่โบ๊ทจะเอาผ้าบุเข้าไปข้างในเพื่อให้น้องหมาของพี่โบ๊ทได้นอนสบายหรือถ้าน้องๆมีหมอนใบเล็กๆนะคะหรือว่าหมอนใบโปรดของน้องหมาเนี่ยก็สามารถเอาเข้ามาใส่ได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะบ้านน้องหมาของพี่โบ๊ทง่ายใช่ไหมล่ะคะในการทำบ้านน้องหมาของเราอะแต่น้องๆคะไม่ต้องกังวลไปเลยนะคะถ้าน้องๆคนไหนไม่ได้เลี้ยงน้องหมาอยู่ที่บ้านแต่น้องๆมีสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆวันนี้พี่โบ๊ทก็มีวิธีการทำบ้านของสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆมาเหมือนกันค่ะอยากทำกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำบ้านสัตว์เลี้ยงตัวเล็กขวดพลาสติกกรรไกรคัตเตอร์กาวยางสีอะคริลิกผู้กันแปรงทาสีขนาดต่างๆแล้วก็จานทาสีค่ะเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยขวดพลาสติกของเรานะคะเราจะทำการตัดออกเป็น2ท่อนพี่โบจะตัดท่อนด้านบนก่อนแล้วก็ตัดด้านล่างอีกรอบหนึ่งน้องๆสามารถวัดขนาดให้พอดีกับสัตว์เลี้ยงตัวเล็กของเราได้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็จะได้ส่วนตัวบ้านแล้วก็หลังคาบ้านของสัตว์เลี้ยงเรียบร้อยอย่างนี้พี่โบก็จะวัดขนาดประตูขึ้นมาก่อนจะใช้ปากกาเมจิกเหมือนเดิมเลยนะคะวาดเป็นประตูลงไปแล้วก็จะใช้คัตเตอร์ในการตัดมันค่ะอันนี้ความระมัดระวังหน่อยนะคะน้องๆเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็ครบตัวบ้านเรียบร้อยแล้วอันดับถัดไปพี่โบก็จะใช้การทาสีนะคะด้วยสีอะคริลิกค่ะน้องๆชอบสีไหนน้องๆสามารถเลือกสีนั้นในการทาได้เลยนะคะเวลาทานะคะน้องๆพยายามทาไปในทางเดียวกันตัวบ้านของเราจะได้เรียบแล้วก็เนียนค่ะน้องๆสามารถทาประมาณ 1-2 รอบได้นะคะเพื่อให้สีของเราเนี่ยหนาแล้วก็สวยงามค่ะแต่ก่อนที่น้องๆจะทาทับอีกรอบนึงน้องๆต้องรอให้แห้งสนิทก่อนนะคะอย่าลืมนะเดี๋ยวพี่โบจะรอให้แห้งหลังจากนั้นเราจะมาตกแต่งบ้านกันต่อมาเราจะมาตกแต่งกันไอ้น้องๆสามารถตกแต่งด้วยอย่างอื่นก็ได้นะคะจะติดกระดุมหรือว่าจะวาดรูปก็ได้เหมือนกันแต่พี่โบจะทำเป็นลวดลายบนตัวบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็เป็นลายบ้านของพี่โบเองเป็นไงล่ะคะน่ารักไหมเอ่ยอ๋อและที่สำคัญนะคะน้องๆจริงๆแล้วมันอยู่ที่จินตนาการของเราเลยล่ะค่ะน้องอาจจะอยากร้อยเชือกเข้าไปนะคะเพื่อเอาไปแขวนกับต้นไม้ให้กับนกอยู่ก็ได้หรือว่าเอาไปให้กับชูการ์ไรเดอร์ตัวน้อยที่น้องๆเลี้ยงอยู่ก็ได้เช่นกันนะคะ

เห็นไหมล่ะคะว่ามันง่ายนิดเดียวแค่เรานำของที่เราใช้แล้วมาคิดต่อยอดมันก็สามารถเกิดประโยชน์ได้ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำตามพี่โบ๊ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยากจะโชว์ผลงานให้กับพี่โบ๊ทได้ดูนะคะส่งมาเลยค่ะที่แฟนเพจมหิดล Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่อ่ะและที่สำคัญนะคะเหมือนเดิมค่ะน้องคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทจะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนแล้ววันนี้นะคะพี่โบก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะ DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบนะคะได้ใหม่ในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ครั้งหน้าค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์อาคาร70ปีพอพอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Design หรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flow โดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการ

0: ียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: พลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลน์ที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On Grid ลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: เซฟตี้โบ้ต้องเปิดไฟไม่จำกัด
2: PEA

0: ลิปวิดีโอสื่อการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6สาระการเรียนรู้ที่1เรื่องการอ่านจับใจความสวัสดีค่ะนักเรียน
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เรามาพบกันอีกแล้วครูจะมาสอนในเรื่องการอ่านจับใจความนะคะความหมายการอ่านจับใจความการอ่านจับใจความหมายถึงการอ่านหนังสือที่สามารถค้นหาสาระสำคัญของเรื่องได้ถูกต้องนับเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นมากที่สุดใจความสำคัญขึ้นอยู่กับการเข้าใจความคิดและเจตจำนงของผู้เขียนหากจับความคิดของผู้เขียนไม่ได้แสดงว่าอ่านหนังสือไม่เข้าใจในงานเขียนบางประเภทที่ผู้เขียนเลือกใช้กลวิธีแต่งซับซ้อนไม่บอกสาระสำคัญอย่างตรงไปตรงมาหรือในกรณีจงใจโกหกให้หลงเชื่อการจับใจความให้ถูกต้องจะยิ่งยากมากขึ้นอีกหลายเท่าลักษณะของใจความสำคัญ 1. ใจความสำคัญเป็นข้อความที่ทำหน้าที่คลุมใจความของข้อความอื่นๆในตอนนั้นได้หมดข้อความนอกนั้นเป็นเพียงรายละเอียดหรือส่วนขยายใจความสำคัญเท่านั้น 2. ใจความสำคัญของข้อความ1หรือย่อหน้า1ส่วนมากจะมีเพียงประการเดียว3. ใจความสำคัญส่วนมากมีลักษณะเป็นประโยคอาจจะเป็นประโยคเดียวหรือประโยคซ้อนก็ได้แต่ในบางกรณีใจความสำคัญไม่ปรากฏเป็นประโยคเป็นเพียงใจความที่แฝงอยู่ในข้อความตอนนั้น 4. ใจความสำคัญที่มีลักษณะเป็นประโยคส่วนมากจะปรากฏอยู่ต้นข้อความต่อไปเรามาทำความรู้จักกับหลักการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญนะคะหลักการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ 1. ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจน2. อ่านเรื่องราวอย่างคร่าวๆพอเข้าใจและเก็บใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้า 3. เมื่ออ่านจบให้ตั้งคำถามตนเองว่าเรื่องที่อ่านมีใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไร 4. นำสิ่งที่สรุปได้มาเรียบเรียงใจความสำคัญใหม่ด้วยสำนวนของตนเองเพื่อให้เกิดความสละสลวยมีอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญสำหรับนักเรียนคือวิธีจับใจความสำคัญหลักการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ 1. พิจารณาทีละย่อหน้าหาประโยคจากความสำคัญของแต่ละย่อหน้า 2. ตัดส่วนที่เป็นรายละเอียดออกได้เช่นตัวอย่างสำนวนโวหารอุปมาอุปไมยตัวเลขสถิติตลอดจนคำถามหรือคำพูดของผู้เขียนซึ่งเป็นส่วนขยายใจความสำคัญ 3. สรุปใจความสำคัญด้วยสำนวนภาษาของตนเองครูก็มีตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ลองทำกันนะคะครูจะจับเวลาให้นักเรียนได้ลองทำกัน30วินาทีนะคะ

0: หมดเวลาแล้วค่ะมาดูเฉลยกันค่ะใครคำตอบคือคนทั่วไปทำอะไรคำตอบคือตักบาตรอย่างไรคำตอบคือเริ่มจากตักข้าวก่อนตามด้วยข้าวและของหวานเมื่อพระสงฆ์ปิดฝาบาตรให้วางดอกไม้ซึ่งส่วนมากนิยมใช้ดอกบัวและดอกดาวเรืองวางลงบนฝาบาตรแล้วนั่งพนมมือรับพรจากพระสงฆ์เพราะอะไรคำตอบคือเสริมบุญให้กับตัวเองใจความสำคัญคำตอบคือคนทั่วไปตักบาตรโดยเริ่มจากตักข้าวก่อนตามด้วยกับข้าวและของหวานเมื่อพระสงฆ์ปิดฝาบาตรให้วางดอกไม้ซึ่งส่วนมากนิยมใช้ดอกบัวและดอกดาวเรืองวางลงบนฝาบาตรแล้วนั่งพนมมือรับพรจากพระสงฆ์เพื่อเสริมบุญให้กับตนเองนักเรียนมีข้อสงสัยตรงไหนถามได้เลยนะคะ
1: ครูคะแล้วมันมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างคะ
0: เป็นคำถามที่ดีมากเด็กหญิงการ์ตูนในปัจจุบันเราได้มีการคุยหรือสนทนากันเป็นส่วนมากเพื่อให้เราได้รับข่าวสารได้อย่างชัดเจนรวมไปถึงการอ่านที่ต้องควบคู่ไปกับความเข้าใจและการตีความไปในด้านอื่นๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของการอ่านจับใจความมีความสำคัญอย่างมากเพื่อนำไปใช้ในการสื่อสารและการดำเนินชีวิตต่อไปค่ะ
1: ขอบคุณค่ะคุณครู

0: วันนี้ครูอธิบายในเรื่องของการอ่านจับใจความจบแล้ววันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเด็ก
1: ๆนักเรียนทำความเคารพคุณครู
2: สวัสดีค่ะ

0: จะสอบโอเน็ตแล้วครูให้แบบฝึกหัดเขียนเรื่องตามจินตนาการมาแต่ฉันยังไม่รู้เลยว่าจะเขียนยังไงดี
1: เดี๋ยวข้าสอนให้เองนะหนูดาริน
0: เสียงใครน่ะเจ้าพูดหรอเจ้าเหมียว
1: ตามข้าเข้ามาสิก่อนอื่นเราก็จะต้องมารู้จักความหมายของจินตนาการกันก่อนจินตนาการเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจตามความคิดฝันหรือจากประสบการณ์เดิมแล้วสร้างเป็นภาพใหม่ให้กว้างขึ้นดังนั้นการเขียนเรื่องตามจินตนาการจึงเป็นความคิดที่เชื่อมโยงประสบการณ์และความจริงในชีวิตจากอดีตไปสู่อนาคตหรือเชื่อมโยงเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบันโดยผูกเป็นเรื่องราวขึ้นมาโดยดูรายละเอียดต่างๆจากภาพเป็นพื้นฐานแล้วเขียนเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจหรือให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านและที่สำคัญจะต้องให้มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน
0: อ๋อเข้าใจแล้วแต่ดารินจะเขียนยังไงล่ะ
1: ไม่ยากเลยมันมีหลักการในการเขียนเรื่องตามจินตนาการอยู่นะเดี๋ยวข้าจะบอกให้สำหรับหลักการเขียนเรื่องตามจินตนาการจะมีภาพให้เจ้า1ภาพ1เจ้าจะต้องดูภาพพิจารณาภาพรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน2สร้างจินตนาการผูกเรื่องราวย้อนไปในอดีตคิดไปในอนาคตหรือเชื่อมโยงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในปัจจุบัน3สร้างความคิดโดยใช้ความเป็นจริงหรือเหตุการณ์ที่สมจริงเป็นพื้นฐาน4. ลำดับเรื่องราวให้ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบ 5. เขียนเล่าความให้ต่อเนื่องและสุดท้ายเขียนลายมือให้อ่านง่ายจบประโยคเว้นวรรคให้ชัดเจน
0: ดารินว่ายังฟังดูยากอยู่เลยนะ
1: งั้นเจ้าเอาเทคนิคนี้ไปใช้สิมันเรียกว่า 5W1H
0: 5W1Hwho what where when why แล้วก็ how ใช่ไหม
1: ใช่แล้ว who คือใครใครล่ะที่อยู่ในเหตุการณ์นี้บ้างเจ้าก็ต้องสังเกต what อะไรเกิดอะไรขึ้นบ้างในเหตุการณ์ที่เจ้าเห็น where ที่ไหนเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนเจ้าก็ต้องสังเกตWhen เหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ Why ทำไมเพราะเหตุใดเหตุการณ์นี้จึงเกิดขึ้นและสุดท้าย How เขาทำสิ่งนี้อย่างไรเจ้าดูภาพนี้นะข้อ1 Who ลองสังเกตสิในภาพเนี่ยมีใครบ้าง
0: นักเรียน
1: ใช่แล้วต่อมาข้อ2 What เด็กนักเรียนกำลังทำอะไรล่ะ
0: ทำความสะอาด
1: ถูกต้องต่อมาข้อ3 Where เด็กนักเรียนทำความสะอาดกันที่ไหน
0: ห้องเรียนอย่างไรล่ะ
1: เก่งมากต่อมาข้อ4 When เจ้าคิดว่าในภาพคือเมื่อไหร่ล่ะ
0: คิดว่าน่าจะหลังเลิกเรียนนะ
1: ข้อ5 why แล้วทำไมถึงต้องเป็นหลังเลิกเรียนล่ะ
0: เวรประจำวันไงเด็กนักเรียนทุกคนต้องมีเวรทำความสะอาดประจำวัน
1: ก็ดีนะแต่ถ้าใส่จินตนาการเข้าไปอีกหน่อยในภาพก็อาจจะเป็นวันสุดท้ายของการเรียนก็ได
0: ้ถ้าอย่างนั้นอาจเป็นการทำความสะอาดห้องเรียนครั้งสุดท้ายเพราะทุกคนจะแยกย้ายไปเรียนต่อแบบนี้ถูกต้องไหม
1: ข้าคงบอกไม่ได้หรอกว่าถูกต้องไหมแต่ที่เจ้าพูดมาน่าสนใจมากเพราะเรื่องตามจินตนาการของแต่ละคนก็แตกต่างกันอยู่แล้วขอแค่ใส่จินตนาการเข้าไปก็พอมาเถอะข้อสุดท้าย How เจ้าคิดว่าเด็กนักเรียนทำความสะอาดกันอย่างไร
0: ดารินคิดว่าพวกเขาช่วยกันทำอย่างสนุกสนานและสามัคคี
1: เรียบร้อยเท่านี้ก็ครบตามขั้นตอนแล้วข้าจะลองเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราวจากสิ่งที่เจ้าบอกมาก็แล้วกันเจ้าลองอ่านดูสิ
0: สุดท้ายของการเรียนคุณครูให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทำความสะอาดห้องเรียนก่อนที่จะแยกย้ายกันไปรอเพื่อนๆทุกคนสนุกสนานและสามัคคีกันในการทำเวรมากกว่าทุกวันบางคนกวาดพื้นบางคนถูโต๊ะซึ่งต่างจากเมื่อก่อนที่คอยเกี่ยงกันทำหน้าที่จนครูต้องคอยดุและแบ่งหน้าที่ให้ทีละคนแต่ตอนนี้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายช่วยกันด้วยความเต็มใจแล้วครูประจำชั้นก็ได้บอกกับนักเรียนว่าถ้าทำความสะอาดห้องเสร็จจะมีการรับประทานอาหารและขนมร่วมกันเพื่อฉลองการเรียนจบในเทอมสุดท้าย
1: เก่งมากเจ้าหนูดารินทีนี้พอจะเข้าใจการเขียนเรื่องตามจินตนาการมากขึ้นแล้วหรือยังล่ะ
0: เข้าใจแล้วล่ะขอบใจมากนะดารินไม่เคยทำมาก่อนเลย
1: ไม่เป็นไรเลยเจ้าลองนำเทคนิค 5W1H นี้ไปใช้ในการเขียนเรื่องตามจินตนาการดูนะ
0: ได้เลยเอาล่ะเรามาเริ่มทำแบบฝึกหัดไปพร้อมกันเถอะพร้อมไหมดังขึ้นอีกงั้นไปกันเลยอันดับแรกฮูในภาพนี้มีใครบ้างคะใช่แล้วเด็กผู้ชายดารินขอตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่าภูผานะเพื่อนๆล่ะจะตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่าอะไรต่อไปวอทเขาทำอะไรในภาพดารินเห็นเขาเก็บขยะเพื่อนๆ เห็นเหมือนกันไหมคะต่อไปแวร์ที่ไหนเอที่นี่คุ้นๆนะมีน้ำมีหาดทรายมีต้นมะพร้าวมีเรือใบด้วยใช่ทะเลไหมนะเพื่อนๆรู้จักทะเลที่ไหนบ้างเรามาใส่ชื่อให้ทะเลกันเถอะดารินให้เป็นทะเลบางแสนแล้วกันนะดารินเคยไปเที่ยวชอบมากๆเลยต่อไปเวนเมื่อไรเขาเก็บขยะที่ทะเลเมื่อไรดีล่ะเป็นวันหยุดหรือเปล่านะหรือช่วงเวลาไหนจริงอยู่นะคะที่ในภาพไม่ได้บอกแต่เราสามารถจินตนาการเองได้เลยนะเพื่อนๆดารินคิดว่าน่าจะเป็นเช้าวันเสาร์ช่วงปิดเทอมต่อมาวายเพื่อนๆคิดว่าเขาเก็บขยะทำไมกันนะดารินว่าเพราะชายหาดมีแต่ขยะเขาจึงต้องมาเก็บขยะให้ชายหาดสะอาดสวยงามเหมือนเดิมไงล่ะสุดท้ายแล้วเพื่อนๆ How อย่างไรเขาเก็บขยะอย่างไรในภาพเป็นถุงดำงั้นดารินเขียนว่าหยิบถุงดำมาเก็บขยะแล้วกันนะแล้วเรามาเรียบเรียงกันนะพร้อมไหมดังขึ้นอีกมาเริ่มกันเลยเช้าวันเสาร์ของวันปิดเทอมวันแรกภูผาดีใจมากที่ได้ไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวเมื่อถึงที่ทะเลภูผาจึงออกไปวิ่งเล่นริมชายหาดแต่กลับเจอขยะเกลื่อนกราดเต็มไปด้วยเปลือกขนมกระป๋องขวดน้ำพัดปลิวมาตามลมจนเต็มพื้นบนหาดทรายภูผาจึงรีบกลับไปที่พักไปหยิบถุงดำเพื่อมาเก็บขยะขณะที่ภูผาเก็บขยะนั้นเขาก็ได้นึกภาพทะเลที่สะอาดไร้ขยะก็คงเป็นทะเลที่สวยงามน่าดูเป็นอย่างไรบ้างเพื่อนๆพอใช้เทคนิค 5W1H แล้วไม่ยากเลยใช่ไหมทีนี้ก็เอาไปทำข้อสอบโอเน็ตได้แล้วดารินเชื่อว่าทุกคนต้องทำได้แน่นอนทำได้ไหมดังขึ้นอีกสุดยอดเลยดารินขอให้ทุกคนโชคดีนะได้คะแนนโอเน็ตวิชาภาษาไทยเต็ม100 คะแนนเลย

0: วัสดีครับผมชื่อกระป๋องผมเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ตอนนี้นะผมกำลังอ่านวรรณคดีเรื่องหนึ่งอยู่ครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชื่นชอบวรรณคดีไทยมากและวรรณคดีก็ทำให้ผมพบกับอะไรหลายๆอย่างทั้งสนุกและตื่นเต้นเลยครับ
1: เด็กชายกระป๋องมัวอ่านวรรณคดีจนเผลอหลับไปและเขาก็ได้ฝันถึงเหตุการณ์อย่างที่แปลกประหลาดมากๆ

0: เด็กชายกระป๋องได้ฝันว่าตนเองได้ไปท่องโลกวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีได้เห็นตัวละครที่เขาชื่นชอบและได้เห็นตัวอย่างของโวหารภาพพจน์ต่างๆจากบทประพันธ์ที่เคยผ่านหูผ่านตาจากการเรียนมาแล้วทำให้เขารู้สึกสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับจินตนาการในฝันของเขาในครั้งนี้มากๆโดยขณะที่เขากำลังท่องอยู่ในโลกของวรรณคดีเขาก็ได้พบกับเรื่องราวในพระอภัยมณีเริ่มต้นที่พระอภัยมณีได้เจอกับนางเงือกซึ่งจากบทประพันธ์ที่ทำให้เห็นถึงโวหารภาพพจน์แรกคืออุปมาโวหารอุปมาโวหารเป็นโวหารเปรียบเทียบโดยยกตัวอย่างสิ่งที่คล้ายคลึงกันมาเปรียบเพื่อให้เกิดความชัดเจนด้านความหมายด้านภาพและเกิดอารมณ์ความรู้สึกมากยิ่งขึ้นอุปมาโวหารมักจะปรากฏพร้อมกับพรรณโวหารเสมอโดยตัวอย่างของอุปมาโวหารที่เขาได้พบคือพงกษัตริย์ทัศนานางเงือกน้อยดูแช่มช้อยโฉมฉลาวทั้งผ้าผมประภัยพักลักล้ำล้วนขำคมทั้งเนื้อนมนวลเป่งออกเต่งซ้วงขนงเนกเกกกรอ่อนสะอาดดังสุรางนางนาตในวังหลวงซึ่งเมื่อเขาได้พบกับนางเงือกเขาก็นึกถึงบทประพันธ์หนึ่งที่กล่าวถึงนางเงือกตนนี้หรือพระนางจันทวดีพันปีหลวงแม่ของสุดสาครจากนางในวักดีของมาลัยที่ได้เล่าให้เห็นภาพที่ชัดเจนในการกำเนิดเกิดมาของนางเงือกตนนี้เป็นการใช้โวหารภาพพจน์เล่าเรื่องแบบพรรณโวหารพรรณโวหารหมายถึงการเรียบเรียงข้อความโดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลสิ่งของธรรมชาติสภาพแวดล้อมตลอดจนความรู้สึกต่างๆของผู้เขียนโดยเน้นให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ความรู้สึกร่วมกับผู้เขียนและตัวอย่างบทประพันธ์ที่กระป๋องนึกถึงได้คือนั่งถือกำเนิดมาท่ามกลางเกี้ยวขึ้นน้ำลึกกระจ่างราวเกล็ดเพชรของท้องทะเลกว้างภายใต้สายลมละมุนและแสงแดดอบอุ่นจากเรื่องนางในวรรณคดีของมาลัยและเหตุการณ์ต่อมาที่กระป๋องพบเจอคือตอนที่พระเจ้าตาช่วยเหลือครอบครัวของพระอภัยมณีไว้จากนางผีเสื้อสมุทรซึ่งพระเจ้าตาได้ว่ากล่าวตักเตือนและสอนนางผีเสื้อสมุทรโดยการชี้ให้เห็นถึงโทษของการลุ่มหลงมัวเมาในความรักจนก่อให้เกิดความเดือดร้อนด้วยบทประพันธ์ที่เป็นการสาธกโวหารสาธกโวหารเป็นโวหารที่มุ่งให้ความชัดเจนโดยการยกตัวอย่างหรือเรื่องราวประกอบการอธิบายเนื้อหาสาระเพื่อสนับสนุนข้อคิดเห็นต่างๆให้หนักแน่นสมเหตุสมผลทำให้ผู้รับสารเข้าใจเนื้อหาสาระในสิ่งที่พูดหรือเขียนอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนดูสมจริงหรือน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นโดยตัวอย่างของสาธกโวหารที่เขาได้พบคือรูปรสกลิ่นเสียงไม่เที่ยงแท้ย่อมเท่าแก่เกิดโรคโศกสงสารความตายหนึ่งพึงเห็นเป็นประธานหวังนิพพานพ้นทุกสุขสบายซึ่งบ้านเมืองเครื่องเขียนถึงเช่นนี้เพราะโลกีตันหาพาชิบหายอันศีลห้าว่าอย่าทำให้จำตายจะตกอบายภูมิขุมนรกเทศนาโวหารคือการเขียนอธิบายชี้แจงให้ผู้อ่านเข้าใจชี้ให้เห็นประโยชน์หรือโทษของเรื่องที่กล่าวถึงเป็นการชักจูงให้ผู้อื่นคอยตามเห็นด้วยหรือเพื่อแนะนำสั่งสอนปลุกใจให้ข้อคิดคติเตือนใจผู้อ่านโดยตัวอย่างบทประพันธ์ที่เขาได้พบจากเหตุการณ์นี้คือแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเทาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนมนุษย์นี่ที่รักอยู่สองสถานบิดามารดารักมักเป็นผลที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจาจากเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่หลังจากที่เขาได้เข้าสู่วังวนของความฝันท่องไปในโลกวรรณคดีจากเรื่องพระอภัยมณีแล้วขณะที่กำลังเพลิดเพลินอยู่นั้นโลกวรรณคดีในเรื่องพระอภัยมณีก็ได้ค่อยๆเปลี่ยนไปทุกอย่างสั่นไหวและกลายเป็นว่าเขาได้ทะลุมิติไปยังวรรณคดีอีกเรื่องหนึ่งที่ใครๆก็น่าจะรู้จักกันดีคือเรื่องเงาะป่าบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยป่าเขาลำนาวภัยแตกต่างจากเรื่องพระอภัยมณีอย่างสิ้นเชิงทำให้เขาตื่นตาตื่นใจและรู้สึกตื่นเต้นกับความฝันของเขามากๆซึ่งการข้ามมิติมายังวรรณคดีเรื่องนี้เขาได้เห็นตัวละครของไม้ไผ่ที่เป็นน้องชายของลำหับได้พบกับคณังเพื่อนสนิทของไม้ไผ่นั่นเองกระป๋องได้เห็น
1: เขาจะเคลื่อนที่จากสารที่มีอนุภาคของสารเนี่ยมากไปยังบริเวณที่มีอนุภาคของสารที่น้อยค่ะหรือว่าต่ำกว่าโดยการเคลื่อนที่นี้นะคะก็จะใช้พลังแล้วก็มีน้ำสะอาดค่ะแล้วก็จานกระดาษ หรือจานที่เด็กๆมีก็ได้นะคะคุณครูจะให้แพรวนะคะเรียงช็อกโกแลตนะคะเป็นวงกลมค่ะ
2: ต้องสลับสีกันด้วยไหม
1: ตามสีของสายรุ้งเลยก็ได้ค่ะ
2: โอ้ตามสีของสายรุ้งกลมนิดนึงนะ
1: โอเคหลังจากนั้นนะคะให้แพรวนะคะค่อยๆเทน้ำลงไปต่อไปนะคะเราเตรียมสารละลายน้ำเกลือเสร็จแล้วนะคะเราจะพาน้องหมีลงน้ำเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูขอเก็บก่อนเนาะเพื่อให้เราไม่สับสนนะคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ครูจะให้แพรวเนี่ยนำน้องหมีสีแดงลงไปในแก้วที่เป็นสารละลายน้ำเกลือ
2: ได้ค่ะ
1: และน้องหมีสีส้มเหลืองใส่ลงไปในน้ำปกติค่ะ
2: พร้อมกันเลยนะคะห้ามเลยนะคะ1 2 3
1: เราต้องตั้งทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงค่ะแล้วกลับมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องหมีทั้ง2บิ๊กเกอร์ค่ะ
2: โอเคค่ะงั้นเอาหมีที่เหลือไปกินก่อนค่ะ
1: โอเคได้เลย
2: ว้าวครูเชษฐาตอนนี้พาน้องหมีขึ้นมาจากน้ำแล้วค่ะแต่ดูแล้วขนาดมันต่างไปจากเดิมนะคะเนี่ยเดี๋ยวลองเทียบสิเดี๋ยวเริ่มจากสีเหลืองตัวใหญ่ขึ้นตั้งเยอะแน่มาดูสีแดงบ้างอุ้ยตัวเล็กลงอ่ะทำไมมันเป็นแบบนี้อะคะ
1: ที่เป็นแบบนี้นะคะตรงกับหลักของการเกิดออสโมซิสเลยค่ะมาดูที่น้องหมีสีเหลืองก่อนนะคะน้องหมีสีเหลืองนั้นเราแช่ลงในน้ำธรรมดาใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: ซึ่งความเข้มข้นของสารทั้งสองบริเวณเนี่ยแตกต่างกันค่ะนั่นก็คือในน้องหมีเองนะคะก็จะมีส่วนผสมที่เป็นน้ำตาลใช่ไหมคะดังนั้นก็จะมีความเข้มข้นที่ค่อนข้างมากแต่ว่าปริมาณน้ำเนี่ยมีน้อยหรือไม่แทบจะไม่มีเลยในขณะเดียวกันด้านนอกนะคะก็คือในบีกเกอร์ที่มีน้ำก็คือจะไม่มีส่วนของน้ำตาลดังนั้นน่ะถ้าเทียบแล้วนะคะปริมาณน้ำในบีกเกอร์กับปริมาณน้ำในหมีเนี่ยมันจะมีความคิดที่แตกต่างกันทำให้เกิดการออสโมซิสขึ้นค่ะน้ำจากข้างนอกนะคะก็จะไหลเข้าไปในหมีค่ะทำให้น้องหมีเนี่ยตัวใหญ่ขึ้น
2: ที่เราเห็นน้องหมีสีเหลืองตัวใหญ่ขึ้นเพราะว่าน้ำมันถูกเข้าไปข้างในตัวหมีแทนมันก็เลยขยายนั่นเอง
1: ใช่ค่ะ
2: อ้าวแล้วทำไมน้องหมีสีแดงถึงมีตัวเล็กลงล่ะคะ
1: เป็นเพราะว่าน้องหมีนะคะถูกแช่ลงในน้ำเกลือถูกไหมคะแล้วน้ำเกลือเองนะคะก็มีความเข้มข้นที่มากกว่าน้องหมีทำให้น้ำที่อยู่ในน้องหมีเนี่ยไหลออกมาด้านนอกค่ะตัวน้องหมีก็เลยเล็กลงอย่างที่เห็นค่ะ
2: โอ้โหถ้าเกิดว่าด้านนอกมีความเข้มข้นมากกว่าทำให้ตัวที่มีความเข้มข้นน้อยกว่ามันก็จะไหลออกมา
1: ใช่
2: ก็เลยตัวหดลง
1: ใช่ค่ะหรือจำง่ายๆนะคะก็คือน้ำมากจะเคลื่อนที่ไปยังน้ำน้อยค่ะแล้วหลักการออสโมซิสอีกอย่างนึงนะคะก็คือต้องผ่านเยื่อนะคะในที่นี้นะคะด้านนอกของน้องหมีนะคะก็จะแทนเยื่อค่ะ
2: อ๋อแบบนี้นี่เอง
1: ใช่ค่ะ
2: โอ้ฟังดูแล้วนะคะเรื่องของการออสโมซิสเนี่ยน่าตื่นเต้นจังเลยนะคะเนี่ย
3: ลงหายไปเยอะเลยมาดูสิทำไมมันถึงพองขึ้น

0: นำไข่ไก่นะคะแช่ลงไปในน้ำส้มสายชูค่ะ
1: แช่ทิ้งไว้นานไหมคะ
0: ประมาณ2วันค่ะ
2: โอ้โห
0: เริ่มแช่เลย
1: งั้นต้องค่อยๆใส่ได้ไหม
0: ซึ่งขึ้นมาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้ว
0: ฟองแก๊สนั่นคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะเกิดจากการที่แคลเซียมคาร์บอเนตในเปลือกไข่นะคะเจอกับกรด
1: เปลือกไข่หายไปแล้ว
0: ใช่ค่ะตอนนี้นะคะไข่ของเราก็จะดูใสมากเลยใช่ไหมคะที่เหลือส่วนนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของเยื่อหุ้มเซลล์แล้วล่ะค่ะ
1: เยื่อหุ้มเซลล์แบบนี้นี่เอง
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำการหยิบไข่ออกมาเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคเดี๋ยวคุณครูจะทำกันโ
1: เด้งมาใหญ่เลย
0: ใช่ค่ะตอนนี้นะคะไข่ของเราเนี่ยจะสามารถเด้งได้แต่ก็จะเด้งได้ในระยะแบบใกล้ๆจะเตี้ยเท่านั้นนะคะ
1: จากไข่นะคะที่เปลือกแข็งๆตกแล้วแตกตอนนี้กลายเป็นเด้งได้แล้ว
0: ใช่ค่ะแต่ขั้นตอนนี้นะคะก็ยังไม่ถึงว่าเป็นกระบวนการออสโมซิสที่แท้จริงเพราะว่าขั้นตอนที่เราทำไป2วันนั้นเป็นการแค่นำเปลือกไข่ออกเท่านั้นเองค่ะต่อไปนะคะเราก็จะทำให้เกิดการออสโมซิสค่ะขั้นตอนแรกนะคะนั่นก็คือการทำให้น้ำที่อยู่ในไข่เนี่ยออกมาค่ะโดยการแช่ลงในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากกว่าไข
1: ่
0: นั่นก็คือน้ำผึ้งค่ะใช้เวลา1วัน
1: โอ้โหยาวนาน
0: หลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำไข่ขึ้นมาแล้วก็นำไปแช่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าเพื่อจะทำให้น้ำนะคะไหลเข้าไปในไข่ครั้งในที่นี้เราก็จะแช่ในน้ำสีค่ะอีก1คืนค่ะเมื่อครบกระบวนการแล้วนะคะเราก็จะได้ลูกเด้งสีรุ้งออกมา
1: โอ้วันนี้ผ่านไป2เรื่องต้องทำกิจกรรมไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเอ๊ะแต่มันยังไม่หมดนะคะครูเช่มันยังมีเรื่องของไดอะไรซิสอีกอันนี้เป็นยังไงหรอคะ
0: ไดอะไรซิสนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่ของสารคล้ายกับการแพร่ค่ะก็คือสารนะคะจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยโดยผ่านเยื่อเลือดผ่านอีกทีค่ะ
1: โอ้โหยังมีอีกนะคะที่พอจำได้ก็คืออินฮิบิชั่น
0: อ
1: ันนี้คืออะไรอะคะ
0: inhibition นะคะก็คือเกิดจากวัตถุนะคะที่มีความชื้นต่ำค่ะแล้วก็ดึงน้ำเข้าไปค่ะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีความชื้นมากขึ้นให้นึกถึงตอนที่เราทำการแช่ถั่วแดงในน้ำสะอาดพอเราแช่ทิ้งไว้ใช่ไหมคะถั่วแดงก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่าเขาดึงน้ำเข้าไปเพื่อจะเตรียมตัวในการงอกค่ะ
1: อีกอันนึงคือการแลกเปลี่ยนไอออนใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะการแลกเปลี่ยนไอออนนะคะก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนไอออนที่มีชนิดเดียวกันโดยในการแลกเปลี่ยนนะคะก็จะต้องคำนึงถึงปริมาณของไอออนด้วยเพราะว่าหลังจากการแลกเปลี่ยนแล้วปริมาณไอออนจะเท่าเดิมแบบนี้เราจะพบได้ก็ต่อเมื่อเวลาที่เราใส่ปุ๋ยใช่ไหมคะแล้วปุ๋ยเนี่ยจะต้องเข้าไปในรากหรือสารอาหารจะต้องเข้าไปในรากพืชอย่างเช่นเจ้าโพแทสเซียมจะเข้าไปในรากของพืชจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเอาไฮโดรเจนออกมาค่ะเพื่อให้เกิดการสมดุลงั้นครูขอพูดเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของสารโดยที่ใช้พลังงานบ้างโดยปกติแล้วนะคะถ้าแบบไม่ใช้พลังงานน่ะก็สารจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความข้นมากไปยังบริเวณที่มีความข้นน้อยถูกไหมคะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าการใช้ active transport เนี่ยจะเป็นทางตรงข้ามค่ะ active transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่ของสารจากบริเวณที่มีความหนาแน่นของสารมากไปยังบริเวณที่มีความหนาแน่นของสารน้อยค่ะโดยใช้พลังงานเข้าไปด้วย
1: แล้วมันมีปัจจัยอะไรยังไงบ้างหรอคะ
0: การที่จะเกิด active transport ได้นะคะก็คือ1ต้องมีโปรตีนตัวพาก่อนค่ะซึ่งโปรตีนตรงนี้นะคะก็จะฝังอยู่ในบริเวณเยื่อหุ้มเซลล์2ต้องมีเอนไซม์ค่ะซึ่งเอนไซม์ตัวนี้นะคะจะทำหน้าที่ในการเปิดปิดโปรตีนตัวพานั้นด้วยแล้วก็3นะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้พลังงาน ATP คายเลยไม่งั้นจะไม่เกิด Active Transport แน่นอนค่ะ
1: แล้ว Active Transport นี่เกิดขึ้นที่ไหนบ้างหรอคะ
0: อ๋อ Active Transport นะคะก็จะเกิดนี่เลยค่ะการดูดซึมสารอาหารที่ลำไส้เล็กหรือว่าการดูดซึมสารอาหารที่เป็นประโยชน์ค่ะกลับไปที่ท่อหน่วยไตรวมถึงการดูดเกลือแร่ค่ะเข้าไปที่รากของพืช ด้วย
1: แหมวันนี้เนี่ยพี่แพลแล้วก็น้องๆนะคะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรับส่งสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ไปเพียบเลยทีเดียวค่ะ น้องๆคะสำหรับการเคลื่อนที่ของสารนั้นนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ1ก็คือการเคลื่อนที่เข้าออกเซลล์ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์กับ2ไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นั่นเอง
0: การเคลื่อนที่ของสารนะคะโดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นะคะจะถูกแบ่งเป็น2ประเภทนั่นคือแบบที่ไม่ใช้พลังงาน ATP และแบบที่ใช้พลังงาน ATP ค่ะสำหรับแบบที่ไม่ใช้พลังงาน ATP นะคะก็จะมีการแพร่ออสโมซิสไดอะไลซิสimbibition และก็การแลกเปลี่ยนไอออนค่ะส่วนการใช้พลังงานแบบ ATP นะคะก็คือจะเป็นแบบ active transport ค่ะ
1: ส่วนวันนี้นะคะหมดเวลาของพวกเรา2คนแล้วล่ะค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการ Lab ซ่าท้าทดลองวันนี้ครูเชษและก็พี่แพรวไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ที่ผมว่าโปรแกรมเมื่อกี้ที่เราเรียนรู้ดีมากเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: เห็นภาพเลยอ่ะมันหมุนได้อะไรเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะอาจารย์ดีมากๆเลยค่ะ
2: เฮ้ยนะเรายังพอมีเวลาก
3: ันได้หลายๆครั้งแล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบได้หลายๆรูปแบบ
1: นึกออกแล้วค่ะอาจารย์ตอนที่หนูทำสื่อตอนออกค่ายกับอาจารย์อะเราเคยไปซื้อไม้ที่จะมาทำสื่อกันอะไม้นั้นมันมีด้านกว้างกับด้านยาวเท่ากันเราเอามาตัดเป็นลูกบาศก์ได้ไหมคะ
4: อืมอาจารย์ว่าก็ดีนะจริงๆไม้เนี่ย
5: จะนำสื่อที่อาจารย์แนะนำอะค่ะไปใช้กับการสอนแล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนด้วยค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมากๆเลยนะคะก็สวัสดีค่ะ
0: ยังไงวันนี้ได้อะไรกลับบ้านกันเยอะไหมครับ
5: สำหรับหนูรู้สึกว่าหนูได้
1: จังก็ยังคอยช่วยเหลือพวกเราอย่างเต็มที่เหมือนตอนที่หนูเรียนอยู่เลยค่ะ
0: ยินดีมากครับก็ผมนะอาจารย์เนาะผมเชื่อเสมอเลยว่าอาจารย์ทุกคนที่นี่ก็พร้อมจะช่วยพวกเรานะครับทั้งนักศึกษาที่ยังเรียนอยู่นักศึกษาที่จบไปแล้วเนาะก็พวกเราครอบครัวเดียวกันนี่ครอบครัวนี้สัตว์เทพสตรีไง
1: ค่ะงั้นต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ

ครับอันดับแรกนะครับเราจะมาทำความรู้จักกับสาลายสาลายคือสารเนื้อเดียวนะครับที่มีองค์ประกอบตั้งแต่2 อย่างนั่นคือตัวทำละลายแล้วก็ตัวถูกละลายอันดับแรกที่เราจะทำความเข้าใจเรื่องของสารละลายเรามาดูก่อนว่าตัวทำละลายคืออะไรตัวถูกละลายคืออะไรโดยหลักการในการพิจารณาเราจะแบ่งได้ออกเป็น2 อย่างคือ1พิจารณาจากปริมาณของสารนะครับและอันที่2พิจารณาจากสถานะของสารที่เราใช้กันมากนะครับเราจะพิจารณาจากสถานะของสารโดยนะครับตัวของสารละลายเป็นสถานะใดตัวทำละลายจะมีสถานะเดียวกันกับตัวของสารละลายยกตัวอย่างเช่นน้ำเกลือน้ำเกลือนะครับเราจะเห็นว่าส่วนผสมน้ำเกลือจะเกิดจากน้ำแล้วก็เกลือโดยที่สารละลายทั้งหมดมีสถานะเป็นของเหลวนะครับน้ำเกลือมีสถานะเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นตัวที่มีสถานะเดียวกันกับตัวของสารละลายตัวนี้จะเป็นตัวทำละลายเราจะเห็นว่าเกลือมีสถานะเป็นของแข็งน้ำมีสถานะเป็นของเหลวเราจะทำให้น้ำเกลือตัวของน้ำที่เป็นตัวทำละลายของสารละลายน้ำเกลือนะครับหรือเราจะพิจารณาจากเช่นตัวของน้ำเชื่อมนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับน้ำเชื่อมมีสถานะเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นตัวทำละลายคือสารที่มีสถานะเดียวกันกับตัวของสารละลายเพราะฉะนั้นน้ำจึงเป็นตัวทำละลายของสารละลายน้ำเชื่อมเช่นเดียวกันนะครับปัจจัยที่2นะครับปัจจัยที่2ก็คือตัวของปริมาณนะครับโดยที่สารที่มีปริมาณต่างกันเนี่ยตัวที่มีอัตราส่วนหรือมีปริมาณมากที่สุดตัวนั้นจะเป็นตัวทำละลายอย่างสารละลายตัวของนาคนะครับที่เกิดจากการรวมกันระหว่างองค์ประกอบ3 อย่างนะครับคือทองแดงทองเหลืองแล้วก็เงินนะครับจะรวมกันเป็นอัตราส่วนของสร้อยที่เป็นนาคเพราะฉะนั้นตัวที่มีปริมาณมากที่สุดตัวนั้นจะเป็นตัวทำละลายและอีก2ตัวจะเป็นตัวถูกละลายนะครับอันดับต่อไปพอเราเข้าใจแล้วว่าสารละลายเกิดจากตัวทำละลายแล้วก็ตัวถูกละลายนะครับในระดับชั้นนี้เราจะทำการเรียนรู้กันใน1 หน่วยก็คือหน่วยของความเข้มข้นความเข้มข้นของสารคืออะไรความเข้มข้นของสารก็คือการเปรียบเทียบปริมาณว่าสารละลาย A กับสารละลาย B ใครมีความเข้มข้นมากกว่ากันนะครับอย่างเช่นนะครับสารละลายที่เรานำน้ำแฮลโบอยมาเทใส่ในสารละลายถ้าน้ำเฮลโบอยมีสีเข้มเราก็จะบอกว่าสารละลายน้ำเฮลโบอยที่มีสีแดงมากตัวนี้จะมีความเข้มข้นมากกว่าสารละลายที่มีน้ำเฮลโบอยที่จางลงนะครับอันนี้เป็นการมองด้วยตาเปล่าคร่าวๆนะครับแต่สำหรับในชั้นนี้ที่เป็นระดับชั้นม.ต้นนะครับเราจะทำการเรียนการสอนนะครับใน1 หน่วยก็คือความเข้มข้นร้อยละโดยความข้นร้อยละเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ตัว 1. ความข้นร้อยละโดยมวล 2. โดยปริมาตรและ 3. โดยมวลต่อปริมาตรเรามาดูนะครับวิธีการเตรียมสารละลายนะครับในหน่วยของร้อยละโดยมวลเรามาทบทวนอีกทีนึงการเตรียมความข้นในหน่วยร้อยละโดยมวลหมายความว่าอะไรหมายความว่าในสารละลาย100ส่วนนะครับมีสารนั้นอยู่ทั้งหมดกี่ส่วนอาจารย์จะขอยกตัวอย่างเป็นสารละลายโซเดียมคลอไรด์นะครับเข้มข้น 15% โดยมวล

ความว่าอะไรหมายความว่าถ้าจานชั่งโซเดียมคลอไรด์15กรัมนะครับอาจารย์จะเติมน้ำซึ่งเป็นตัวทำละลายเข้าไปทั้งหมด85กรัมนะครับแสดงว่าสารละลายทั้งหมดของอาจารย์จะรวมเป็น100กรัมจากการที่ชั่งโซเดียมคลอไรด์15น้ำอีก85กรัมนะครับทำการละลายเราจะได้ออกมาเป็นความเข้มข้นของสารละลายในความเข้มข้นโซเดียมคลอไรด์15%มวลนะครับตรงตามความหมายของสูตรก็คือ100ส่วนมีโซเดียมคลอไรด์อยู่15ส่วนน้ำอยู่85ส่วนนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นร้อยละโดยปริมาตรร้อยละโดยปริมาตรหลักการพิจารณาเหมือนกันหมายถึงร้อยละโดยปริมาตรเท่ากับนะครับปริมาตรของตัวถูกละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายนะครับคูณด้วย100ยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าอาจารย์จะต้องการเตรียมสารละลายไฮโดรคลอริก 15% โดยมวลหมายถึงสารละลายทั้งหมด100ลูกบาศก์เซนมีเนื้อสารไฮโดรคลอริกอยู่15ลูกบาศก์เซนมีน้ำละลายอยู่85ลูกบาศก์เซนยกตัวอย่างจากชีวิตประจำวันละกันณตอนนี้นะครับเราจะมีการพูดถึงเอทานอลเข้มข้น 75% โดยปริมาตรนะครับหมายถึงอะไรหมายความว่าเราปิเปตเอทานอลมาทั้งหมด75ลูกบาศก์เซนเตรียมสารละลายโดยการเติมน้ำอีก25ลูกบาศก์เซนนะครับจะได้เป็นเอทานอลเข้มข้น 75% โดยปริมาตรนะครับตัวหน่วยสุดท้ายที่เราพูดถึงนะครับก็คือหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรหมายถึงปริมาณของตัวถูกละลายต่อปริมาณของสารละลายใน100ส่วนยกตัวอย่างเช่นสมมติอาจารย์ต้องการเตรียมสารละลายกลูโคสนะครับ 15% โดยมวลต่อปริมาตรในสารละลายหมายความว่าอะไรหมายความว่าในสารละลายทั้งหมด100ลูกบาศก์เซนมีเนื้อสารกลูโคสอยู่ทั้งหมด15กรัมเป็นไปตามสูตรนี้ก็คือร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรเท่ากับมวลของตัวถูกละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายคูณด้วย100นะครับยกตัวอย่างนะครับในการเตรียมเช่นอาจารย์ต้องการเตรียมนะครับสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตนะครับ 5% โดยมวลต่อปริมาตรหมายความว่าอาจารย์ต้องการชั่งคอปเปอร์ซัลเฟตนะครับจำนวน5กรัมละลายจนมีปริมาตรของสารละลายทั้งหมด100ลูกบาศก์เซนอาจารย์จะได้ความเข้มข้นของสารคอปเปอร์ซัลเฟต 5% โดยมวลต่อปริมาตรนะครับจากนั้นนะครับที่เราเรียนเนื้อหากันไปแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าจากองค์ความรู้นะครับในระดับชั้นม.ต้นที่เราได้เรียนรู้กันไปเนี่ยเรานำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมีการทำการทดลองโดยการนำความรู้เกี่ยวกับความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งเราอาจจะเคยเห็นมาแล้วบ้างนะครับหรือว่าบางคนอาจจะไม่เคยเห็นแต่สิ่งนี้จะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดของลพบุรีก็คือการย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายจากสีธรรมชาตินะครับโดยการที่อาจารย์นำมาทำการทดลองร่วมกับการหมักดินสอพองซึ่งเป็นหนึ่งในของขึ้นชื่อจังหวัดลพบุรีแล้วก็มีการเพิ่มคุณสมบัติบางประการให้กับเสื้อผ้านั้นด้วยสำหรับการย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายจากสีธรรมชาตินะครับจะเป็นการนำเอาสีนะครับจากธรรมชาติเช่นพืชสัตว์นะครับมาใช้ในการย้อมโดยเทคนิคที่เราใช้ในการย้อมนะครับเราจะเป็นการประยุกต์ใช้เรื่องของความเข้มข้นโดยที่จะมีสารละลายทั้งหมด2ตัวนะครับตัวที่1เราเรียกมันว่าน้ำย้อมน้ำย้อมนะครับเป็นการนำพืชหรือสัตว์นะครับนำมาแช่กับน้ำโดยกรรมวิธีที่เราจะยกตัวอย่างนะครับจะเป็นการเตรียมน้ำย้อมจากกระเจี๊ยบนะครับโดยที่การนำกระเจี๊ยบที่ตากแห้งนะครับ250กรัมทำการต้มกับน้ำนะครับจำนวน5ลิตรต้มเป็นเวลาประมาณ 4-6 ชั่วโมงนะครับเพื่อสีที่เข้มขึ้นจากนั้นนำสารละลายที่ได้ไปกรองนะครับเราจะได้น้ำย้อมตัวจากกระเจี๊ยบนะครับจากนั้นเราจะพักไว้นะครับตัวต่อไปนะครับเส้นด้ายฝ้ายนะครับเส้นด้ายฝ้ายที่เราใช้ในการทำการทดลองตัวนี้จะใช้เป็นด้ายฝ้ายนะครับเบอร์10/1โดยก่อนที่จะทำการทดลองนั้นเราต้องมีการทำความสะอาดด้ายฝ้ายโดยสูตรที่เราทำความสะอาดด้ายฝ้ายนะครับ
ราจะใช้โซดาแอดหรือโซเดียมคาร์บ

0: เนตนะครับจำนวน30กรัมกับสบู่นะครับโดยใช้สบู่เป็นสบู่ซักผ้านะครับจำนวน40กรัมจากนั้นทำการต้มน้ำในน้ำ5ลิตรนะครับจากนั้นเราใส่ได้นะครับจำนวน5ใจจากนั้นต้มเวลาต้มผ้านะครับเป็นเวลา45นาทีจากนั้นเราจะนำผ้าที่ต้มแล้วนะครับขึ้นมาทำความสะอาดจากนั้นเราจะทำการไปตากนะครับแล้วเราก็จะนำตัวของผ้าที่ตากเสร็จแล้วนะครับมาทำการย้อมร่วมกับตัวของน้ำย้อมแล้วก็สาลายสารช่วยติดนะครับโดยสาลายสารช่วยติดเนี่ยเราสามารถออกแบบการทดลองที่สอดคล้องกับความเข้มข้นของสาลายในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกรรมวิธีในการย้อมนะครับว่าในการย้อมสีธรรมชาติเนี่ยเป็นยังไงนะครับตัวแรกนะครับที่เราจะทำให้ดูก็คือตัวนี้จะเป็นแก่นไม้ฝางนะครับตัวนี้แก่นไม้ฝางโดยใช้สารช่วยติดเป็นสาลายซิงค์ซัลเฟตนะครับลักษณะของการย้อมเนี่ยเราจะเห็นว่าแก่นไม้ฝางเนี่ยเราจะให้เป็นสีแดงแต่เราจะใช้สาลายช่วยติดซิงค์ซัลเฟตในการทำให้ติดสีแดงที่เข้มมากขึ้นนะครับแล้วเรามาดูอีกพืชนึงนะครับที่เราจะให้ดูในวันนี้ก็คือเป็นสาลายขมิ้นนะครับสารลายขมิ้นตัวนี้จะทำการย้อมร่วมกับสารช่วยติดเป็นคอปเปอร์ซัลเฟตนะครับจะได้เป็นสารละลายที่ออกเป็นสีเขียวตองนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาดูตัวนี้การใช้เทคนิคของการหมักด้วยดินสอพองนะครับซึ่งดินสอพองเนี่ยจะเป็นของขึ้นชื่อในจังหวัดลพบุรีนะครับที่นำมาใช้เป็นสารช่วยติดทำให้อาจจะเกิดเป็นสีใหม่หรือว่าอาจจะทำให้สีของสารช่วยติดแล้วก็สีของสารย้อมเนี่ยติดสีได้ดีขึ้น
1: อันนี้ก็จะเป็นผ้าที่ย้อมจากขมิ้นนะคะผสมกับสารช่วยติดคือแมงกานีซซัลเฟตความเข้มข้น 15% เป็นเวลา45นาทีค่ะต่อมาเป็นขมิ้นนะคะผสมกับแมงกานีซซัลเฟตความเข้มข้น 10% 30นาทีแล้วก็เป็นขมิ้นนะคะผสมกับสารช่วยติดที่เป็นซิงค์ซัลเฟตความเข้มข้น 10% เป็นเวลา30นาทีค่ะต่อมาก็จะเป็นขมิ้นผสมกับสารช่วยติดที่เป็นซิงค์ซัลเฟตความเข้มข้น 5% เป็นเวลา45นาทีขมิ้นนะคะผสมกับสารช่วยติดที่เป็นเฟอรัสซัลเฟตความเข้มข้น 5% 30นาทีแล้วก็ขมิ้นผสมกับสารช่วยติดเฟอรัสซัลเฟต 15% เป็นเวลา30นาทีร่วมกับการหมักดินสอพองค่ะแล้วก็ขมิ้นนะคะผสมกับคอปเปอร์ซัลเฟตนะคะความเข้มข้น 15% เป็นเวลา30นาทีแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นผ้าที่ย้อมจากขมิ้นผสมกับสารช่วยติดที่เป็นคอปเปอร์ซัลเฟต 10% นะคะเป็นเวลา60นาทีแล้วก็ร่วมกับการหมักดินสอพองด้วยค่ะ
2: ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นพืชที่ใช้โดยแก่นฝางนะคะผสมกับสารช่วยติดแมงกานีซซัลเฟตค่ะที่มีความเข้มข้น 15% ค่ะใช้เวลาในการย้อม45นาทีส่วนอันนี้นะคะจะเป็นพืชแก่นฝางค่ะผสมกับสารช่วยติดแมงกานีซซัลเฟตนะคะที่มีความเข้มข้น 10% ใช้เวลาในการย้อม30นาทีค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแก่นฝางค่ะผสมกับสารช่วยติดซิงค์ซัลเฟตนะคะที่มีความเข้มข้น 5% ค่ะใช้เวลาในการย้อม45นาทีอันนี้นะคะจะเป็นพืชแก่นฝางค่ะผสมกับสารช่วยติดซิงค์ซัลเฟตนะคะที่มีความเข้มข้น 10% ค่ะใช้เวลาในการย้อมนะคะ30นาทีส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแก่นฝางผสมกับเฟอรัสซัลเฟตที่มีความเข้มข้น 15% นะคะใช้เวลาในการย้อม30นาทีร่วมกับการหมักดินสอพองค่ะอันนี้นะคะจะเป็นแก่นฝางบวกกับเฟอรัสซัลเฟตนะคะที่มีความเข้มข้น 5% ค่ะใช้เวลาในการย้อม30นาทีส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแก่นฝางบวกกับคอปเปอร์ซัลเฟตค่ะที่มีความเข้มข้น 15% ใช้เวลาในการย้อมนะคะ45นาทีร่วมกับการหมักดินสอพองค่ะและสุดท้ายนะคะเป็นแก่นฝางค่ะบวกกับคอปเปอร์ซัลเฟตที่มีความเข้มข้น 15% ค่ะใช้เวลาในการย้อม60นาที
3: ค่ะต่อมานะคะพืชที่เราใช้คือกระเจี๊ยบค่ะสารช่วยติดนะคะเราใช้เป็นแมงกานีซซัลเฟตค่ะที่ความเข้มข้น 15% ใช้เวลาหมักนะคะ45นาทีค่ะต่อมานะคะเป็นกระเจี๊ยบเหมือนกันค่ะสารช่วยติดสีนะคะคือแมงกานีซซัลเฟตที่ความเข้มข้น 10% ระยะเวลาในการหมักคือ30นาทีค่ะต่อมานะคะพืชที่เราใช้เป็นกระเจี๊ยบเหมือนกันค่ะสารช่วยติดนะคะเราใช้เป็นซิงค์ซัลเฟตค่ะที่ความเข้มข้น 10% ใช้เวลาในการหมัก30นาทีค่ะต่อมานะคะเป็นกระเจี๊ยบค่ะสารติดสีนะคะก็คือซิงค์ซัลเฟตที่ความเข้มข้น 5% ใช้ระยะเวลาในการหมัก45นาทีค่ะต่อมานะคะพืชที่ใช้เป็นกระเจี๊ยบเหมือนกันค่ะสารช่วยติดนะคะคือเฟอรัสซัลเฟตค่ะที่ความเข้มข้น 5% ใช้ระยะเวลาในการหมัก30นาทีค่ะต่อมานะคะพืชที่ใช้เป็นกระเจี๊ยบเหมือนกันค่ะสารช่วยติดนะคะคือเฟอรัสซัลเฟตที่ความเข้มข้น 15% ใช้ระยะเวลาในการหมัก30นาทีค่ะแต่ตรงนี้นะคะจะเป็นการหมักร่วมกับดินสอพองนะคะเป็นระยะเวลา1คืนค่ะ ต่อมานะคะพืชที่ใช้นะคะเป็นกระเจี๊ยบค่ะสารช่วยติดนะคะคือ copper sulfate ที่ความเข้มข้น 15% ใช้ระยะเวลาในการหมัก60นาทีค่ะต่อมานะคะพืชที่ใช้เป็นกระเจี๊ยบค่ะสารช่วยติดนะคะคือ copper sulfate ที่ความเข้มข้น 10% นะคะระยะเวลาในการหมักนะคะ60นาทีเป็นการหมักร่วมนะคะกับดินสอพองเป็นระยะเวลา1คืนค่ะ
4: และนี่นะคะก็คือตัวอย่างผ้าบันย้อมนะคะโดยพืชในการย้อมนะคะก็คือเป็นฝางค่ะโดยใช้สารช่วยติดสีที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ลายผ้ากันมัดที่แตกต่างกันค่ะส่วนนี้นะคะเป็นตัวอย่างผ้ามัดย้อมพืชที่ใช้ย้อมก็คือกระเจี๊ยบค่ะโดยใช้สารช่วยติดสีที่แตกต่างกันแล้วก็ลายผ้าที่แตกต่างกันค่ะและนี่นะคะก็คือเป็นตัวอย่างผ้ามัดย้อมที่พืชที่ใช้ในการย้อมนะคะคือขมิ้นค่ะโดยใช้สารช่วยติดสีที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ลายผ้าที่แตกต่างกันค่ะ

ัวนี้นะครับจะเป็นบอร์ดเกมนะครับบอร์ดเกมจะเป็นนวัตกรรมตัวนึงที่นำมาสนับสนุนระบบความคิดของนักเรียนได้ตั้งแต่ระดับประถมจนถึงมัธยมแล้วก็มหาลัยนะครับตัวบอร์ดเกมตัวนี้จะถูกสร้างขึ้นมาจากองค์ความรู้แล้วก็ผลการทดลองนะครับผลการทดลองเกี่ยวกับการยอมผ้าเมื่อสักครู่นะครับโดยที่บอร์ดเกมตัวนี้เป็นเกี่ยวกับการยอมผ้าจากกระเจี๊ยบนะครับโดยที่อันดับแรกนะครับเราจะมาแนะนำตัวละครนะครับตัวละครจะมีทั้งหมด6ตัวนะครับจะเริ่มจากการ์ด A การ์ดตัวละครจะเป็นใบนี้นะครับโดยที่จะมีตั้งแต่ A ถึง F นะครับโดยที่การ์ด A B C นะครับจะเป็นเกี่ยวกับความสามารถในการเป็นสารช่วยติดในความข้นต่างๆหมู่บ้าน A นะครับจะมีความสามารถในการเป็นสารช่วยติดทั้งหมด 5% นะครับหมู่บ้าน B 10% หมู่บ้าน C อีก 15% จากนั้น A B C จะเป็นความเข้มข้นของสารนะครับ D Doc E แล้วก็ F นะครับจะเป็นความสามารถในการทำการทดลองที่เวลาต่างๆตั้งแต่30นาที45นาทีแล้วก็60นาทีนะครับความสามารถทั้ง2ตัวนี้จะประกอบกันมา1เงื่อนไขของการยอมผ้าในตารางตัวนี้นะครับโดยที่อาจารย์จะยกตัวอย่างตัวนี้เช่นช่องนี้นะครับการย้อมจะได้สีเส้นได้ฝ้ายตามในรูปนี้จะต้องใช้ความเข้มข้นของฟอรัสซัลเฟตนะครับโดยในการย้อมเนี่ยจะต้องมีสภาวะ2ตัวก็คือน้ำย้อมจะต้องเป็นเวลา30นาทีแล้วก็ 5% 30นาทีและ 5% เราก็ต้องมาดูว่า30นาทีตัวเนี้ยมันคือความสามารถของหมู่บ้าน D-Doc และ 5% เป็นความสามารถของหมู่บ้าน A เพราะฉะนั้นในการจะชนะช่องนี้หรือได้แต้มในช่องนี้เราต้องทำการใช้ความสามารถของหมู่บ้าน A และ D-Doc โดยที่ถ้าผู้เล่นนะครับทอยไปสมมุติผู้เล่นที่มี A อยู่แล้วสามารถจ้างแค่หมู่บ้าน D-Doc เพียงหมู่บ้านเดียวนะครับโดยที่ในการปิดดีลตัวนี้นะครับเราจะทำการเปิดการ์ดตัวนี้เราจะเรียงลำดับในแต่ละช่องจะมีจำนวนเงินที่แตกต่างกันอย่างเช่นตัวนี้1เหรียญแทน 20M นะครับตัวนี้ถ้าชนะช่องนี้ได้จะได้ทั้งหมด4เหรียญ4เหรียญนั่นหมายความว่าช่องนี้อำนาจในการต่อรองของเงินช่องนี้จะเท่ากับ 80M โดยที่ถ้าสมมุติว่า A เป็นคนทอยนะครับ A ต้องจ้างแค่ D-Doc คนเดียวนะครับ D-Doc สามารถเรียกเงินจาก A เท่าไหร่ก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าได้ทั้งหมด 80M D-Doc เรียกทั้งหมด 30M ถ้าคนที่เป็นคนปิดดีลยอมหมายความว่าคนที่เป็นคนดีลจะได้ทั้งหมด 50M และ D-Doc จะได้ 30M ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าดีลได้นะครับเราจะทำการหงายการ์ดตัวนี้หงายการ์ดไว้นะครับหมู่บ้าน A เป็นสีแดงนะครับเราจะทำการหยิบบ้านสีแดงนะครับ1หลังมาวางอยู่ด้านนี้นะครับและคุณสมบัติพิเศษจะได้เหรียญเงินทั้งหมด1เหรียญโดยคุณสมบัตินะครับในการเป็นเหรียญเงินกับเหรียญทองจะมีความแตกต่างกันถ้าเหรียญเงินนะครับแทนศักยภาพของหมู่บ้านใดก็ได้เพียง1หมู่บ้าน A ถึง F ได้หมดเลยนะครับแต่สำหรับเหรียญทองนะครับมีความพิเศษคือสามารถแทนหมู่บ้านได้2หมู่บ้านหรือเหรียญทองจะแทนศักยภาพในการหมักดินสอพองก็ได้นั่นหมายความว่าการปิดการ์ดการหมักดินสอพองตามมุมทั้ง4มุมเนี้ยจะต้องใช้เหรียญทองเท่านั้นเราจะทำการแกล้งเพื่อนก็ได้โดยใช้การ์ดเหรียญทอง1เหรียญโดยการบล็อกเราใช้คำว่าบล็อกนะครับ F ต้องการแกล้งไม่ให้ D-Doc ใช้ได้ F บล็อก D-Doc ก็ได้นะครับเพื่อบังคับให้จ้างตัวเองนะครับสำหรับใครเป็นเฮดของการปิดดีลนะครับใครเป็นคนเปิดใบดีลได้นะครับจะได้เหรียญพิเศษอันนี้ไป1เหรียญนะครับแต่ผู้เล่นบางคนนะครับสามารถแย่งการดิวหมายความว่าถ้าไม่ต้องการไม่พอใจที่จะให้ A ดิวสมมุติ C Cat ต้องการดิวเอง C Cat ยอมทิ้งเหรียญทอง1เหรียญ นะครับในการเป็นเจ้าของการดิวโปรเจกต์นั้นในการพัฒนาเฉดสีในโปรเจกต์นั้นก็ได้นะครับจากนั้นสมมุติว่าการ์ดช่องนี้มีคนเดินไปแล้วเดินมาตกช่องที่มีคนปิดดิวไปแล้วมีเจ้าของที่แล้วนะครับ
คนที่ไปเดินตกในพื้นที่ของเพื่อนนะครับต้องจ่าย 20M นะครับก็คือตามใบที่เราหงายขึ้นมานะครับโดยในการเล่นเล่นไปเรื่อยๆจบเกมเมื่อไหร่นะครับเราจะนับเงินใครเงินสูงสุดคนนั้นจะเป็นผู้ชนะ

แล้วสำหรับตรงมุมนะครับเราจะมีจุดพิเศษนะครับจุดที่1จะเป็นตัวนี้ในช่องแรกนะครับในช่องที่มีรูปคนเอาปืนจี้นะครับคนเอาปืนจี้ตัวนี้จะมีคุณสมบัติที่เราเรียกว่าปล้นเราสามารถดิวก็ได้หรือจะปล้นก็ได้สำหรับการปล้นนะครับจะได้คุณสมบัติของเหรียญเงิน1เหรียญเหรียญทอง1เหรียญจะปล้นผู้เล่นคนไหนก็ได้1คนสำหรับการเดินมาสมมติตกในจุดที่มีการพาดบันไดนะครับจะมีลูกศรกำกับสมมติว่าตกในช่องนี้นะครับตกในช่องนี้สามารถอยู่ในช่องนี้ก็ได้หรือเราจะเคลื่อนตัวเองมาอยู่ในช่องนี้ก็ได้อันใดอันหนึ่งแค่อันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในการพาดบันไดจะมี1จุดนะครับและ2จุดตรงนี้จากนั้นจุดคุณสมบัติพิเศษตัวที่3รูปเครื่องบินนะครับรูปเครื่องบินตัวนี้เมื่อมาตกตรงนี้ผู้เล่นสามารถเคลื่อนที่ไปการ์ดใดก็ได้ที่อยู่ในเกมสมมติเราปิดดิวใบนี้ได้นะครับเราจะให้ผู้เล่นคนที่ปิดดิวได้ทอยการ์ดถ้าเป็น1หรือ2นั่นหมายความว่าเกมยุติทันทีแต่ถ้าไม่ได้1หรือ2เราก็จะเล่นต่อกรณีที่การ์ดปิดดิวหมดเราจะวนรอบสุดท้ายนะครับแล้วก็นับจำนวนเงินที่มีเกมตัวนี้จึงสามารถได้ตั้งแต่การวางแผนจนถึงเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ความเข้มข้นการย้อมสีเส้นได้ฝ้าจากสีธรรมชาติแล้วก็จะปรับทัศนคติของผู้เรียนให้ชอบวิทยาศาสตร์และมองว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว

0: เธอเมื่อวานเย็นเธอกินข้าวกับอะไรมาเหรอ
1: เรากินปลาทอดอ่ะกับน้ำจิ้มแซ่บๆอ่ะโคตรอร่อยเลยแต่ดูดีได้แผ่นน้ำมันกระเด็นมาด้วย
0: อุ้ยแล้วน้ำมันกระเด็นตอนไหนอ่ะ
1: ตอนเอาปลาลงทอดอ่ะกระเด็นเต็มเลย
0: โอ้กว่าน้ำมันจะเดือดอุณหภูมิต้องสูงมากเลยนะ
1: ใช่

0: วัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างกำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู
0: ่กำลังคุยเกี่ยวกับประเด็นการทอดปลานะครับว่าทำไมเวลาทอดถึงมีน้ำมันกระเด็นออกมาน้ำมันกระเด็นออกมาเต็มเลย
2: ใช่ค่ะอาจารย์เมื่อวานหนูเอาปลาลงทอดนะคะตั้งน้ำมันตั้งนานไม่เดือดพอปลาลงทอดกระเด็นเต็มเลยค่ะ

0: ื่องทอดปลาหรอจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถอธิบายได้โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องสมบัติของสสารนะคะในเรื่องของจุดเดือด
1: เราจะให้ความร้อนน้ำกับน้ำมันน้ำจะเดือดที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสส่วนน้ำมันจะเดือดที่182องศาเซลเซียส
0: จริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าจุดเดือดของน้ำแล้วก็น้ำมันเนี่ยอุณหภูมิมันจะไม่เท่ากันจุดเดือดของน้ำอุณหภูมิจะอยู่ที่100องศาเซลเซียสส่วนน้ำมันจะอยู่ที่182องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตั้งน้ำมันลงบนกระทะแล้วเราก็ให้ความร้อนกับมันเนี่ยน้ำมันมันจะมีอุณหภูมิมากกว่า100องศาเซลเซียสเวลาเราเอาปลาลงไปทอดนะคะน้ำที่ติดอยู่กับตัวปลาที่เกิดจากการล้างทำความสะอาดเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอแล้วก็จะเดือดในน้ำมันนะคะที่ร้อนๆทำให้น้ำมันเนี่ยมันกระเด็นมาโดนมือหนูไง

นอกจากคุณสมบัติในเรื่องของจุดเดือดที่อาจารย์หมิงบอกแล้วนะคะก็ยังมีในเรื่องของความหนาแน่นที่ทำให้น้ำมันกระเด็นอีกด้วยเนาะ

0: ที่ความหนาแน่นของน้ำมันมีค่าเท่ากับ 0.9 กรัมต่อเซนติเมตรทำให้น้ำมันลอยอยู่บนน้ำ
1: เพราะว่าน้ำมัน

0: ตอนนั้นเนี่ยน้อยกว่าน้ำทำให้น้ำจมลงไปแล้วก็กระเด็นขึ้นมาแบบเยอะๆใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วเราคิดว่าจะมีวิธีการยังไงที่ทำให้น้ำมันมันไม่กระเด็น
2: พยายามให้น้ำติดปากน้อยลงค่ะ
3: หรือเราอาจจะใส่เกลือเพิ่มลงไปในน้ำมันเพื่อให้จุดเดือดของน้ำมันกับน้ำเนี่ยสูงขึ้นทำให้การกระเด็นน้อยลง

0: นอกจากนี้นะครับคุณสมบัติของสสารยังมีเรื่องของจุดหลอมเหลวด้วย
1: เหมือนในสมัยก่อนที่เขาทำไอติมโบราณที่เขาจะใส่เกลือลงไปในน้ำแข็งเพื่อให้น้ำอัดลมแข็งตัวได้ไวขึ้นซึ่งเกลือก็มีผลต่อสมบัติของสสารด้วย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระบรมราชูปถัมภ์
1: อยากลูกข้าวอย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซตตี้โฟโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้

0: ุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรม

0: น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ทูเจ็ตซินเทติกพาราฟฟินิกเคโรซีน ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืนเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้

ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องสวัสดีนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับพบกับอาจารย์เจตนะครับอาจารย์เจษดาอนินทร์นะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะครับเรายังอยู่ในเนื้อหาของการเรียนเรื่อง Basic AI Programming นะครับสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันไปครับเด็ก
1: ๆการใช้
0: ส่วนของ
1: ร่างกายในการขยับหุ่นยนต์
0: สัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครจําได้นะครับเราควบคุมหุ่นยนต์ไม่ใช่หุ่นยนต์ตัวจริงนะเป็นหุ่นยนต์แบบไหนครับหุ่นยนต์จําลองนะหรือเรียกหุ่นยนต์เสมือนเนี่ยโดยการใช้บ่าใช้มือนะครับในการควบคุมนะใช้หลากหลายนะใช้หลากหลายมากเลยในการควบคุมวันนี้นะเราจะไปลองทําความรู้จักนะครับกับนะเราบอกว่าครั้งที่แล้วเราสร้างโมเดลยังไม่ได้ทําเลยนะเราเลือกใช้นะครับโมเดลที่มีอยู่แล้วนะเราจะลองนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยสร้างโมเดลเองนะว่าการที่จะมาเป็นโมเดลเนี่ยจับอะไรบางอย่างได้เนี่ยเรามีวิธีการทำงานยังไงนะครับและวันนี้นะครับเราจะใช้ใบงานที่2ครับเป็นใบงาน

0: เรื่องการสร้างโมเดลการเรียนรู้นะครับในการที่จะทำงานนะครับตลอด1ชั่วโมงนี้นะครับใช้เวลาไม่นานแล้วเดี๋ยวเราจะได้เข้าใจว่าการที่เราจะสร้าง AI โมเดลเนี่ยสักอันนึงเนี่ยหลักการทำงานเป็นยังไงนะครับเอาละครับวันนี้เราจะอยู่ในหน้าจอนะครับเราจะใช้ตัวที่เป็น AI Tigen นะครับใครที่นะครับเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วนะครับก็เข้าได้นะครับใครที่ยังไม่เข้านะครับอาจจะเซิร์ชในนะครับเว็บเบราว์เซอร์นะครับ aitigen.in.th นะครับเข้ามาที่หน้าจอแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดเข้าสู่ระบบนะครับเราจะใช้ในอุปกรณ์ตรงนี้นะครับที่เราจะเรียนรู้กันนะครับใครที่เข้าสู่ระบบแล้วนะครับเราจะเจอหน้าจอนี้นะครับ AI Tigen นะครับวันนี้เราจะคงใช้เนื้อหาเดิมนะครับก็คือการเขียนโค้ดนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปตรงนั้นนะครับอาจารย์ขออนุญาตเปิดหน้าจอตรงนี้ให้ดูนิดนึงครับวันนี้เราอยู่ใบงานที่2นะการสร้างโมเดลการเรียนรู้นะครับเรื่องที่เราจะทำกันนะครับก็คือนะแถดแดนนะครับเราจะใช้ภาพจากกล้องนะไม่ว่าจะเป็นภาพที่ถ่ายมานะครับหรือภาพที่แบบถ่ายสดๆเลยเอามาสร้างโมเดล AI เมื่อกี้เราไม่ได้สร้างโมเดล AI เลยนะครับนะครับก่อนหน้านี้นะครับเราไม่ได้สร้างโมเดล AI เลยเราใช้โมเดลสำเร็จรูปที่มีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับใบหน้านะการเคลื่อนไหวของมือนะครับการเคลื่อนไหวของแขนร่างกายและส่วนต่างๆนะครับโอเคทีนี้หลักการครับนักเรียนง่ายมากเลยเราจะใช้ตัวนี้ครับสิ่งที่เรียกว่า image classifier นะครับ image classifier ในการทำงานแยกประเภทนะครับนะก่อนจะไปตรงนั้นครับวิธีการนะครับง่ายมาก3ขั้นตอนครับ 1. เราจะทดสอบนะทดลองฝึกการตั้งค่ากล้องนะครับและถ่ายภาพวัตถุนะครับและเราจะเริ่มฝึกนะสร้างโมเดลการเรียนรู้ครับแล้วก็ใช้สำหรับตรวจจับวัตถุครับแล้วเราจะเอาไปลองใช้งานในสถานการณ์จริงนะครับถ้าใครนะครับพร้อมแล้วนะครับเปิดหน้า AI Tigen ขึ้นมาได้เลยนะครับนะใครเปิด AI Tigen เสร็จแล้วยกมือครับโอเคนะครับโอเคทีนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับเปิด AI Tigen เสร็จแล้วนะครับมาเลยครับเลือกนะครับเข้ามาเลือกตรงที่นะครับเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์ครับคลิกเข้าไป1ครั้งนะครับรอตัวนะครับเว็บไซต์เนี่ยโหลดขึ้นมานะครับเราก็จะได้หน้าตานะครับที่พร้อมใช้งานใครที่ขึ้นหน้าจอนี้แล้วนะครับนะบอกให้อาจารย์ทราบได้นะครับโอเคครับข้างหลังนะครับข้างหน้าเสร็จแล้วนะครับมาครับอย่างแรกสุดครับมาที่กล้องเลยครับถ้าใครจำได้นะครับจากสัปดาห์ก่อนนะครับกล้องอยู่ตรงไหนครับไปที่ image data นะครับ
1: แล้วก็เลือก basic
0: จ้าเลือก basic เลือกอะไรต่อจ้า camera นะครับอ่ะเอากล้องมาวางนะครับตอนนี้ครับตอนนี้สิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือกล้องนะครับคือกล้องหนึ่งตัวสัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้เราใช้โมเดลที่ชื่อว่า AI ครับชื่อว่า AI ครับเราใช้เช่นอะไรครับเราใช้ face นะครับสำหรับจับใบหน้านะครับเราใช้ hand นะครับเพื่อจับเรื่องของมือหรือเราใช้ตัวที่เป็น body นะครับนะสำหรับการจับการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับวันนี้นะครับอาจารย์จะลองนะครับใช้วิธีใหม่โดยที่เราจะสร้างโมเดลเองการที่เราจะสร้างโมเดลเองนั่นหมายความว่านะเราต้องทำยังไงก่อนครับโมเดลถึงจะฉลาดได
1: ้เราต้องโพสท่า
0: ถ้าเราจะสร้างโมเดลเองวิธีการต้องทำยังไงครับง่ายสุดเลยอันดับแรกสุดต้องทำยังไงบ้าง
1: เตรียมตรงกล้องให้กล้องโฟกัสเราก่อนแล้วเราค่อยทำให้เป็นภาพนิ่งหรือใส
0: การที่โมเดลจะฉลาดได้แสดงว่าโมเดลต้องผ่านการสอนไหมเราต้องสอนโมเดลไหมเออถ้าไม่สอนเนี่ยเขาก็ทำไม่เป็นเหมือนที่สมมติเราบอกว่าเราฝึกสุนัขให้ยกขาถ้าเราไม่ฝึกบ่อยๆเขาก็ทำไม่เป็นดังนั้นเราจะมาลองสอนโมเดลนะครับเพื่อสร้างโมเดลนะวิธีการนะครับถ้านะเมื่อกี้ใครจำได้นะครับอาจารย์เลือกกล่องหนึ่งนะครับให้มาเลือกที่นะครับ AI นะครับกด classify ครับนะกด classify นะครับจากนั้นครับผมให้เลือกคำว่า image classifier ครับ ลากมาวางก่อนนะครับนะส่วนใครที่ลากมาวางแล้วกล้องมันเชื่อมกันเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับมีใครสังเกตเห็นอะไรไหมครับใน image classifier สีเขียวเห็นอะไรบ้างเอ่ยในนี้มีอะไรบ้างครับมี
1: ทักมีเหมือนเป็นกล้อง
2: ใช่มีเป็นกล้อง
1: มีเหมือนเป็นเหมือนกับเป็นเริ่มวิดีโอที่เราถ่ายเสร็จแล้ว
0: โอเคงั้นตอนนี้เรากำลังจะสอนนะเรากำลังจะสอนนะครับจะสอนให้ตัว AI เนี่ยรู้จักนะวิธีการก็คือตอนนี้ถ้าใครนะครับอยู่ตรงหน้าแล้วนะครับคำว่า image classifier นะครับเราสามารถที่จะเลือกนะครับนะเราสามารถที่จะเลือกนะครับมาวางได้อาจารย์นะครับแนะนำนะครับ1อย่างนะครับเดี๋ยวเราจะลองทำกันแล้วก็ง่ายที่สุดถ้าใครจำได้สัปดาห์ที่แล้วเราควบคุมหุ่นยนต์นะครับควบคุมด้วยการเงยหน้านะครับก้มหน้าหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาเดี๋ยวอาจารย์จะลองใช้แบบนี้นะครับเราจะลองควบคุมหุ่นยนต์นะครับด้วยการใช้นะครับนิ้วนะครับนะหรือว่าใช้มือก็ได้นะครับหรือแบบอื่นก็ได้แต่ง่ายที่สุดที่อาจารย์จะชวนพวกเราทำนะครับเราใช้มือแล้วกันนะครับใช้มือนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาบอกว่าใช้มือเนี่ยหน้าอาจารย์ต้องไม่อยู่ในนี้นะไม่งั้นจะทำลำบากนิดนึงนะครับโอเคเราจะใช้มือครับเราจะใช้มือทำอะไรครับเราจะใช้มือเป็นคำสั่งครับเช่นเราจะใช้คำสั่งเป็นตัวเลขก็ได้ครับเลข1นะครับนะเป็นเลข2นะครับเป็นเลข3แล้วก็เป็นเลข4แบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวนะครับวิธีการนะครับการที่เราจะทำให้เขารู้จักว่าแบบนี้คืออะไรนักเรียนต้องสอนครับนักเรียนต้องสอนนะครับวิธีการสอนครับง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์นะอาจารย์จะทำให้ดูนะครับอาจารย์จะหลบนะอาจารย์จะหลบตัวกล้องนิดนึงนะครับอาจารย์จะให้เห็นแค่เลขนะครับที่เป็นนิ้วของอาจารย์นะครับนะวิธีการนะครับเราจะสอนเขาทีละอย่างนะครับเราจะสอนเขาทีละอย่างเริ่มจากการสอนโดยการนะครับสอนไปทีละอย่างอาจารย์จะสอนให้เขารู้จักเลข1นะครับวิธีการอาจารย์จะถ่ายแค่เลข1นะครับนะอาจารย์จะสอนแค่เลข1อาจารย์ทำแค่เลข1ตรงหน้ากล้องครับแล้วนะครับให้เอาเมาส์นะครับมาคลิกที่นะครับวงกลมสีแดงนะครับตรงนี้นะครับคลิก1ครั้งคือการถ่ายรูป1ช็อตนะครับตอนนี้เรากำลังสอนให้เขารู้จักเลข1ครับเพราะฉะนั้นเราจะใส่เลข1แบบนี้เข้าไปนะครับแล้วก็คลิกเพื่อถ่ายรูปนะครับคลิกเสร็จปุ๊บนะครับจะมีรูปขึ้นมาแบบนี้ครับจะมีรูปเล็กๆขึ้นมาแบบนี้นะครับทำยังไงต่อครับอาจารย์ครับผมคลิกแล้วคลิกอีกครับอาจจะเปลี่ยนมุมครับเปลี่ยนไปมุมอื่นครับแต่ยังเป็นเลข1นะครับนะเปลี่ยนไปมุมอื่นครับแล้วเราก็ทำแบบนี้ครับไปเรื่อยๆครับกดคลิกไปเรื่อยๆนะครับนะแต่เป็นเลข1นะครับนะการทำแบบนี้เป็นการสอนให้โมเดลรู้จักเลข1นะครับในหลายๆแบบนะครับเราจะไม่สอนเขาแค่แบบเดียวนะโอเคลองดูครับอ่ะปึ๊บนะแบบนี้นะตอนนี้อาจารย์ถ่ายไปประมาณ10กว่ารูปแล้วนะครับนะอ่ะปึ๊บนะครับใจเย็นๆนะครับถ้าใครถ่ายไวไปอาจจะค้างนะครับต้องระวังนะครับนะปึ๊บอ่ะเดี๋ยวอาจารย์รอนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับลองดูนะครับค่อยๆเพิ่มนะครับไปทีละรูปนะครับใครที่เพิ่มเลข1เสร็จแล้วนะครับง่ายสุดเลยนะครับเรานะครับจะลองดูนะครับว่าที่เราถ่ายไปเมื่อกี้เนี่ยได้หรือไม่ได้นะครับให้นักเรียนกดปุ่มคำว่าเทรนได้เลยครับใครที่ถ่ายรูปไปเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มคำว่าเทรนได้เลยครับการที่เรากดปุ่มเทรนนั่นคือการบอกตัวโมเดลว่าภาพที่เราถ่ายมาทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือเลข1นะจงไปเรียนรู้จงไปทำความเข้าใจและสุดท้ายเราจะใช้เขาเราจะถามเขาครับตอนนี้นะครับใครที่กดเสร็จแล้วนะครับนะโมเดลกำลังศึกษาภาพที่เราใส่เข้าไปอยู่อาจารย์ครับผมอยากเช็คว่าภาพที่ใส่เข้าไปถูกจริงหรือเปล่าเอาเมาส์ดับเบิลคลิกนะครับที่ภาพนะครับ นะก็จะมี

หน้าต่างนะครับเปิดขึ้นมาแบบนี้ให้ลองเช็คนะครับว่าอันไหนเนี่ยที่มันผิดปกติหรือไม่ตรงกับที่เราอยากจะได้นะครับอันไหนที่ผิดเราสามารถกดลบนะครับกดลบทิ้งได้เลยนะครับกดลบทิ้งได้เลยอันไหนที่ภาพไม่ถูกแต่ถ้ารู้สึกว่าภาพถูกแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็วิธีก็ใช้แบบนี้นะครับนะอีกครั้งนะครับใครที่ถ่ายภาพเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มเทรนด์ครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราทำทีละอันก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับใครที่ทำไปก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูทีละสเต็ปนะครับใครที่พร้อมใช้งานแล้วนะครับกดคำว่า predict ได้เลยครับพอเรากด predict ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับนะตอนนี้นะครับโมเดลเนี่ยจะพบว่านะครับต่อให้อาจารย์ใส่เป็นเลข1นะครับโมเดลก็จะออกมาเป็นเลข1ตลอดเวลานั่นหมายความว่าอะไรครับโมเดลยังไม่ได้ถูกเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆครับดังนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือต้องสอนโมเดลให้รู้จักสภาวะอื่นที่ไม่ใช่สภาวะเลข1ครับทำยังไงครับอยากจะสอนเพิ่มกด stop ไปก่อนเนาะนะครับกด stop ไปก่อนนะครับทีนี้อาจารย์จะสอนเพิ่มครับด้วยการบอกเขาว่านะครับอาจารย์ใส่เลข1กับไม่ใส่เลข1นะครับนะอาจารย์มีเลข1กับไม่มีเลข1นะครับต่อไปอาจารย์จะสอนให้เขารู้จักคำว่าไม่มีเลข1ครับอาจารย์ก็ถ่ายแต่เป็นถ่ายรูป B ครับผมอาจารย์จะถ่ายนะครับอาจารย์จะถ่ายหน้าตัวเองธรรมดาเลยครับนะอาจารย์ก็ถ่ายหลายๆมุมครับนะครับให้เขารู้จักว่านี่คือไม่มีเลข1นะครับนะปึ๊บนะครับวิธีการนะครับพยายามถ่ายรูปให้ได้จำนวนนะครับเท่ากับรูปข้างบนที่ถ่ายไปนะครับเพราะว่าการที่เราใส่จำนวนน้อยเนี่ยโมเดลเนี่ยเขาจะใช้เวลาและอาจจะไม่ฉลาดนะครับใครที่ใส่เสร็จแล้วนะครับกดคำว่าเทรนครับอีกครั้งนะครับนะกดคำว่าเทรนนะครับรอสักครู่นะครับรอก่อนนะครับเขาใช้เวลานิดนึงนะครับถ้าเทรนเสร็จแล้วเนี่ยตัวเมื่อกี้ก็จะหลุดไปนะครับลองกด predict ดูครับส่วนใครนะครับอาจจะมีปัญหาคอมค้างนะครับวิธีการนะครับต้องรอนิดหนึ่งนะครับของอาจารย์เกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์กด predict นะครับพออาจารย์อยู่เฉยๆไม่ทำอะไรนะครับโมเดลคำว่า prediction ครับบอกว่าเป็น B ครับให้คะแนนก็คือ1คะแนนนะครับแต่ถ้าอาจารย์ทำ1นิ้วครับปึ๊บโดยที่ต้องเอาหน้าตัวเองออกด้วยนะครับแบบนี้นะครับโมเดลบอกว่าเป็น A ครับก็คือแบบแรกแต่ถ้าหน้าอาจารย์กลับมาครับปุ๊บคำถามคืออาจารย์ครับทำไมผมทำเลข1แล้วมีหน้าตัวเองเนี่ยถึงไม่ได้ครับอาจารย์ก็จะบอกว่าเพราะว่าโมเดลยังไม่เคยเห็นครับทำยังไงครับถ้าโมเดลยังไม่เคยเห็นเราก็ใส่นะครับอันนี้อาจารย์กด stop ก่อนนะครับกด stop 1ครั้งถ้าอยากให้โมเดลรู้จักว่านี่คือหน้าเราและมีเลข1อยู่ให้เราเพิ่มนะครับเลข1ในขณะที่มีหน้าเราไปด้วยนะครับนะครับถ่ายรูปใหม่นะครับถ่ายเพิ่มเข้าไปครับปึ๊บนะครับนะให้เขารู้จักนะครับให้เขารู้จักว่านี่คือเลข1ที่มีหน้าเราอยู่นะครับทีนี้พอเราเพิ่มรูปเข้าไปแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับต้องสั่งให้ตัวโมเดลครับเทรนใหม่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับบางคนนะครับอุปกรณ์อาจจะใช้เวลาในการรันนานนิดนึงนะครับนะไม่เป็นไรนะครับตรงนี้อาจารย์กดเทรนนะครับใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่ายิ่งข้อมูลเยอะก็จะใช้เวลานานนะในการเทรนระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวนะครับอาจารย์จะชวนพวกเรานะครับลองดูว่านะครับมีวิธีการไหนบ้างนะที่เราจะทำได้ตอนนี้เราทำแค่2อย่างนะระหว่างทำเลข1นะครับกับอยู่เฉยๆนะครับโมเดลก็นะครับทำการทำนายนะครับว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่แต่เดี๋ยวอาจารย์จะลองนะครับทำให้มากกว่านี้แล้วเอาไปสั่งงานหุ่นยนต์นะครับวิธีการนะครับหากใครที่รันแล้วเจอปัญหานะครับเช่นนะครับอย่างตอนนี้นะครับจะเห็นว่านะขึ้นแบบนี้มานะครับ unresponsive นั่นก็คือตัวเบราว์เซอร์เนี่ยนะอาจจะใช้นะพลังงานนะครับแล้วก็ใช้ตัวเนื้อหาเนี่ยภาพที่เอาไปเทรนเนี่ยเยอะจนเกินไปนะครับทำให้ memory นะครับหรือว่าตัวสเปคของเครื่องเนี่ยรันไม่พอนะครับ

0: วิธีการก็ใช้จำนวนภาพเนี่ยให้น้อยลงนะครับอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะนะอันนี้น่าจะค้างนะเดี๋ยวอาจารย์ปิดแล้วเดี๋ยวอาจารย์รีสตาร์ทใหม่นะครับเอาละครับส่วนของใครที่มีปัญหานะครับหน้าจอจะค้างนะครับเราสามารถกดรีเฟรชใหม่ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์นะครับจะเทรนให้ดูนะครับแบบง่ายๆนะครับเมื่อกี้นะครับอาจารย์มีเลข1นะครับนะอาจารย์มีเลข1นะครับอาจารย์เอารูปมาเยอะละกันนะครับสัก 6-7 รูปนะครับนะครับอาจารย์มีเลข1นะครับโอเคแล้วก็เป็นหน้าตัวเองนะครับโอเคอ่ะอาจารย์ใช้รูปไม่เยอะนะครับเพราะว่าจะได้ง่ายนะครับในการเทรนนะครับปึ๊บนะพอเทรนเสร็จแล้วนะครับอาจารย์กดคำว่า predict นะครับนะเวลาอาจารย์กด predict นะครับตัวนะครับ AI เนี่ยก็จะทำงานนะครับถ้าอาจารย์มีนะครับมีนิ้วขึ้นมานะครับแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนเลข1นะครับเราจะเห็นว่า A กับ B เนี่ยเขากำลังนะครับสู้กันอยู่นะครับตัวเลขเนี่ยเป็นการบอกว่าความน่าจะเป็นครับที่จะเป็นวัตถุประเภทนั้นครับนะ 0.5 นะครับจริงๆเต็ม1เนาะถ้าเต็ม1เนี่ยก็คือเป็นตรงนั้นน่ะ 100% นะครับ 0.5 ก็ประมาณ 50% นะครับนะแต่จริงๆนะครับถ้าเราเห็นอย่างนี้คือเลข1นะครับเราจะบอกว่าอาจารย์ครับถ้ารู้สึกว่ายังไม่แม่นทำยังไงครับอาจารย์ก็บอกว่างั้นหยุดนะครับกดหยุดแล้วก็เพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่ครับเมื่อกี้อาจารย์ถ่ายไปแค่5รูปนะครับอาจารย์จะถ่ายแบบนะอีกนิดนึงนะครับ7นะ8นะครับ9นะครับแล้วก็ถ่ายตอนอยู่เฉยๆครับแบบไม่ได้ทำอะไรนะครับก็ถ่ายเพิ่มเข้าไปนะครับนะถ่ายพยายามถ่ายให้มีภาพที่หลากหลายไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วก็ถ่ายนะจะใช้ไม่ได้นะนะโอเคนะก็กดเทรนนะครับนะกดเทรนนะครับรอสักพักนะครับตัวโมเดลครับก็จะเรียนนะอ่ะเสร็จแล้วกด predict ครับนะการกด predict ก็จะเป็นการสั่งให้นะครับโมเดลเนี่ยทำงานนะครับตอนนี้จะเห็นว่านะโมเดลทำงานแล้วนะครับอาจารย์ชูเลข1ขึ้นมานะครับแม่นเลยครับเห็นไหมครับนี่แม่นเลยโอ้โหนี่ปึ้งนะตัวเติงนะของแท้เลยนะครับนะปึ๊บนะเอ้นี่1นะครับ1อย่างนี้ได้ไหมครับนี่ก็1นะครับเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นจำนวนครับข้อมูลที่ใส่เข้าไปมีผลเป็นอย่างยิ่งนะครับตอนนี้นะมีแค่ A กับ B นะอาจารย์ครับผมอยากจะทำแบบอื่นบ้างได้ไหมครับใช้ตัว C ตัว D ได้ไหมครับอาจารย์ก็จะบอกว่าได้เลยครับเราก็แค่กด stop นะครับแล้วทำไงครับทำไงจะได้ C กับ D ต้องทำไงดีทุกคน
1: ก
0: ็กดบวกเพิ่มรูปเข้าไปถูกไหมอ่ะเมื่อกี้มีเลข1นะอาจารย์ทำเลข2แล้วกันนะไปถ่ายเลข2เข้าไปนะ2นะครับถ่ายเลข2เข้าไปนะครับนะปึ๊บนะถ่ายเข้าไปนะในมุมต่างๆนะครับนะถ้าใครไม่แม่นนะครับลองดูนะครับอาจจะต้องทำการเพิ่มนะครับต่อไปอาจารย์เอาเป็นเลข3แล้วกันนะครับเลข3แล้วกันง่ายนี่เลข3นะครับ3ต้องกดเพิ่มนะครับไม่ใช่กดเทรนนะครับกดเลข3นะครับปึ๊บนะครับปึ๊บ1นะครับ2นะครับ
1: wow.
0: ที่มุมต่างๆนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับนะเพิ่มจำนวนภาพนะครับให้มีจำนวนที่ใกล้เคียงกันนิดนึงนะครับยิ่งจำนวนภาพนะครับที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะใช้เวลานะครับในการจัดการข้อมูลที่นานขึ้นนะครับโอเคนะครับ
1: yes.
0: เดี๋ยวอาจารย์จะใช้นะครับตอนนี้ถ่ายได้ประมาณ7ภาพนะครับ8นะครับอ่ะตอนนี้พวกเราอาจจะเจอปัญหานะครับว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยค้างนะครับอาจารย์แนะนำเลยถ้าใครคอมค้างนะครับอาจจะลองกดรีเฟรชหน้าจอนะเพื่อกลับมาใช้ใหม่แล้วใช้จำนวนภาพเนี่ยน้อยๆ อย่าไปใช้เยอะเมื่อสักครู่อาจารย์ใช้เกินนะครับเท่าไหร่ครับเกือบ20นะครับค้างเลยนะครับตอนนี้นะบางคนใช้เป็นร้อยนะครับก็ใช้ได้ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์นะครับว่าคอมแรงหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วกดเทรนนะครับนะกดเทรนไปเลยครับแล้วก็รอนะครับนะกดเทรนเสร็จปุ๊บนะครับรอสักพักหนึ่งนะครับให้กล้องเขาเริ่มทำงานค่อยกดตัว predict นะครับก็จะกลับมาทำงานได้นะครับอาจารย์จะกด predict นะครับปุ๊บตอนนี้เราจะเริ่มมีไอเดียแล้วอาจารย์ครับถ้าไม่ใช้หน้าได้ไหมครับใช้อย่างอื่นได้ไหมครับอาจารย์จะบอกเลยว่าใช้ได้ครับเราจะใช้ธนบัตรก็ได้ใช้แบงก์ก็ได้นะเอาเป็นแบงก์ต่างๆนะแยกประเภทตอนนี้เรารู้แล้วว่าถ้าเราจะสอนนะตัว AI เนี่ยเราจะสอนยังไงตอนนี้เราสอนเขาทำได้4อย่างนะในการตรวจจับนะครับเราสอนเขาได้4อย่างในการตรวจจับนะครับอ่ะโอเคตอนนี้โมเดลทำงานแล้วนะครับอยู่เฉยๆอาจารย์เป็น B ครับอาจารย์ทำ1ครับ

0: ็น A นะครับอาจารย์ทำเลข2ครับลองดูครับว่าได้ไหมนะครับยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ถ้าไม่ได้เท่าไหร่เนี่ยสิ่งที่เราต้องแก้ไขคือเพิ่มจำนวนเข้าไปนะครับเห็นไหมครับว่าพอเป็นเลข2เนี่ยนะโมเดลยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะไม่ชัวร์ว่าเป็นเลขอะไรแต่ก็เกือบจะได้นะครับลองดูครับตรงเลข2ของอาจารย์ต้องเป็นตัว C นะครับปึ๊บนะนี่ไงครับทำให้เป็นตัว C นะครับต่อไปทำเป็นเลข3ครับการที่เราทำให้โมเดลนะครับใหญ่ขึ้นนะครับเวลาเขาทำนายหรือว่าพยากรณ์เนี่ยเขาจะใช้เวลามากขึ้นนะครับนะอาจารย์ทำเป็นเลข3นะครับขึ้นไหมครับลองดูนะครับถ้าไม่ขึ้นนักเรียนรู้นะครับว่าควรจะต้องแก้ไขยังไงด้วยการเพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่ครับนะนะครับได้ไหมครับอาจจะไม่ตรงนะครับนะถ้ายังไม่ได้นะครับเราต้องเพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่นะครับอย่างอันนี้นะครับอาจารย์ต้องเพิ่มเลข3เข้าไปครับเพราะว่าเขายังจับได้ไม่ดีนะครับอาจจะไปใกล้เคียงกับเลข2นะครับคำถามคือนะครับเอออาจารย์ครับโดยไอเดียแบบนี้เราเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับอาจารย์จะบอกว่าทำได้เยอะมากนะครับทำได้เยอะมากเช่นเราอยากจะเอาไปใช้สั่งงานนะครับอะไรบางอย่างหรือเราอยากจะเอาไปควบคุมหุ่นยนต์เสมือนในแบบสัปดาห์ที่แล้วก็ทำได้นะครับก็ทำได้เดี๋ยวอาจารย์จะลองนะครับทีนี้เอาใหม่ละกันนะครับอาจารย์จะสต็อปนะครับแล้วนะครับสิ่งที่อาจารย์จะทำคืออาจารย์จะล้างภาพทั้งหมดเลยเราจะใช้นะครับแบบอื่นนะครับในการทำงานนะครับอ่ะปึ๊บนะครับอาจารย์จะเปิดภาพมาแล้วก็กดนะครับล้างนะครับวิธีการนะครับก็สามารถดับเบิลคลิกนะดับเบิลคลิกได้เลยนะครับดับเบิลคลิกได้เลยแล้วรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเลือก classifying training data แล้วก็กดลบได้เลยนะครับวิธีการลบนะ delete all ครับนะกด delete all ได้เลยนะครับภาพที่ถ่ายไว้เมื่อสักครู่นะครับก็จะหายไปนะครับทีนี้โจทย์นะโจทย์ง่ายๆเลยเดี๋ยวเราจะลองใช้นะครับแบบอื่นเช่นอาจารย์จะใช้นะครับ1มือ2มือนะครับนะในการควบคุมหุ่นยนต์นะครับโอเคนะครับอาจารย์จะใช้ตั้งแต่อยู่เฉยๆนะครับอาจารย์ก็จะถ่ายรูปนะครับอาจารย์จะถ่ายสัก 5-6 รูปนะครับนะอาจารย์จะถ่ายนะหลายๆมุมนะครับปึ๊บโอเคโอเคครับต่อไปนะครับอาจารย์จะใช้เป็นผายมือนะครับนะใช้เป็นผายมือนะครับใช้เป็นแบบผายมือแล้วก็ถ่ายรูปนะครับนะ
1: โอเคครับ
0: อาจารย์ใช้ผายมือนะครับคำถามก็คืออาจารย์ครับของผมมันไม่ค่อยแม่นเลยเพราะว่าเราใช้ท่าทางที่ไม่ได้แตกต่างกันเกินไปต่อไปอาจารย์ใช้กำมือนะครับอาจารย์ใช้กำมือนะครับปึ๊บนะครับอาจารย์มีอยู่เฉยๆนะครับอาจารย์ใช้ผายมือกำมือนะครับนะกำมือนะครับกำมือนะครับใช้กำมืออันสุดท้ายครับนะอาจารย์ใช้คำว่าโอเคแล้วกันนะครับนะโอเคนะครับลองดูนะครับว่าเราจะสามารถตรวจจับได้ไหมนะครับ4คำสั่ง
2: โอเคครูลองทำแบบดูภาพดูก็รู้ว่าเขา
3: ได้คร
2: ับ ขอดูแบบลองการทำเป็นภาพวาดให้ดูได้ไหม
0: ภาพแบบไหนนะครับ
2: ภาพวาดอะไรเงี้ย
0: ภาพวาดใช่ไหมครับอ่ะได้โอเคอ่ะเดี๋ยวจัน
4: ลองไปแล้วมันจะเป็นแบบเราวาดรูปแล้วเราก็ต้องวาดให้มันเหมือนกัน
3: อืม
4: ถ้าใช้คำศัพท์แบบที
0: ่
4: เขาม
0: ี
4: มา
0: ให้เดี๋ยวอาจารย์ลองแบบเมื่อกี้ก่อนนะนะครับเดี๋ยวเราจะลองในหลายตัวอย่างนะครับนะตอนนี้เราใช้การนะเดานะครับจากมือนะครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับปึ๊บน่าจะต้องเป็นแบบ A เนาะนะหรือเปล่านะครับขึ้นเป็นแบบ B เยอะนะครับยังไม่แม่นถ้ายังไม่แม่นทำไงครับวิธีแก้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็ถ่ายภาพแบบนั้นนะครับให้มากขึ้นนะครับนะครับจาน

0: ถ่ายเสร็จปุ๊บนะครับกดเทรนนะครับได้เลยนะกดเทรนนะครับกดเทรนเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะกด predict นะครับเพื่อให้ตัวนะครับการพยากรณ์เนี่ยทำงานนะครับอ่ะมาแล้วครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับอ่ะอาจารย์แบบ1สินะครับกำมือนะครับกำมือได้ครับโอเคโอเคได้ไหมนะครับโอเคเกือบได้นะโอเคก็เกือบได้นะโอเคก็เกือบได้นะนะนะโอเคก็เกือบได้คำถามคืออาจารย์ครับผมอยากเพิ่มให้โมเดลมันแม่นขึ้นก็เพิ่มรูปเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการเทรนนะครับให้มากขึ้น A นะครับกำมือนะครับแล้วก็โอเคดูนะครับโอเคได้ไหมนะครับทีนี้อาจารย์ครับถ้าผมอยากจะไปควบคุมหุ่นยนต์ทำไงครับอาจารย์ก็จะบอกว่าเราสามารถเลือกนะครับนะเราสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะใช้แอปพลิเคชันตัวไหนนะครับในการควบคุมเอาละครับสำหรับใครที่เทรนนะครับข้อมูลไปแล้วนะครับหลังจากที่เราใช้รูปนะที่มีความแตกต่างกันนะครับเมื่อกี้อาจารย์นะก่อนหน้านี้อาจารย์ใช้ประมาณ6รูปนะครับแล้วพบว่าความแม่นยำเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจารย์ก็เลยทำเพิ่มเป็น8รูปนะครับเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับนะตอนนี้ตัวโมเดลนะครับทำนายออกมาได้เป็นแบบ A นะครับพออาจารย์นะครับยกมือขึ้นมานะครับลักษณะแบบนี้นะครับนะเราจะเห็นว่ามันจะมีนะครับตัวเลขที่โผล่ขึ้นมานะครับบอกว่าเป็นแบบ B เนี่ยประมาณ 0.8 นะนะครับอันนี้อาจารย์แค่แบบนะแบมือนะครับผายมือแบบนี้นะครับต่อไปครับอาจารย์กำมือครับกำมือครับปรากฏว่าก็จะไปเป็นลักษณะแบบ C นะครับตัว C ขึ้นมาเยอะและสุดท้ายครับอาจารย์ทำเป็นโอเคแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบ D นะครับคำถามคือเราจะเอา4อันเนี่ยครับไปสั่งงานได้ยังไงเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับใช้เป็นหุ่นยนต์แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวเราจะลองใช้หุ่นยนต์นะครับใช้เป็นแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ไปที่โรบอทนะอาจารย์เอาหุ่นยนต์มาเชื่อมต่อนะครับทีนี้นะครับคำถามคือนะเราไม่สามารถที่จะลากเส้นนะครับเชื่อมต่อแบบนี้ตรงๆได้นะครับถ้าใครจำได้นะครับสัปดาห์ก่อนเราจะต้องมีตัวช่วย1ตัวนะครับชื่ออะไรครับสวิตช์นะครับมาที่คอนโทรลนะครับแล้วก็เลือกสวิตช์นะครับนะเอาสวิตช์มาใส่นะครับเราก็จะได้ลักษณะเป็นเคสแบบนี้ครับเราก็ได้หน้าตาแบบนี้นะครับหน้าที่ของเราครับเราแค่ลากเส้นเชื่อมต่อนะครับนะอันนี้เป็นไอเดียนะครับนักเรียนนะครับทางไกลไปลองเล่นดูได้ครับว่าอยากจะใช้อะไรนะครับนะใช้แบบไหนนะอาจารย์ต่อให้4แบบนะครับปึ๊บตอนนี้นะครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับฮัลโหลนะอาจารย์ยกมือ1ครั้งครับเป็นแบบ B นะครับ walk นะต่อไปอาจารย์กำมือครับเป็นแบบ C นะครับและอาจารย์โอเคนะครับ jump นะตอนนี้นะเพื่อความง่ายเราก็ทำแบบอาจารย์ได้เลยนะครับนะทำตามได้เลยหรือนะครับมีใครมีไอเดียไหมครับว่าอยากจะใช้แบบอื่นที่ไม่ใช่มือครับทำอะไรได้บ้างครับเชิญครับ
1: ใช้เป็นหน้า
0: หน้าแบบไหนครับ
1: การขยับทางปาก
0: ขยับทางปากมีอะไรอีกไหมครับ
1: ขยับทางตา
0: ขยับทางตาทำอะไรได้อีก
1: ขยับทางหัว
0: ทางหัว
1: ขยับทาง
0: ถ้าไม่ใช้หน้าล่ะทำไงมือไปแล้วทำอะไรได้อีก
1: ร่างกาย
0: ร่างกายทำอะไรได้อีกครับ
1: บอดี้
0: ใช้บอดี้ถ้าไม่ใช้ร่างกายทำอะไรต่อใช้เป็นอะไรน่าสนใจเรียนทางไกลช่วยคิดนะในนี้บอกร่างกายมือ
2: ป
0: ั่
2: นจ
0: ัก
2: รยาน
0: ปั่นจักรยานใช้แบบอื่นครับ
2: ใช
0: ้ธนบัตรได้ไหมใช้สีได้ไหมใช้กระดาษกระดาษทีละสีอาจารย์มีกระดาษเช่นอาจารย์มีกระดาษสีเหลืองสีแดงสีเขียว
1: ใช้เลขครับ
0: ทำยังไงได้ครับ
1: ใช้เลข
0: ใช้เลข
2: ก็กระดาษ
0: เขียนเป็นตัวเลขใช่ไหมแล้วก็โชว์ทำได้นะไอเดียทำได้เยอะมากนะครับนะไอเดียทำได้เยอะมากทีนี้นะครับถามว่าเอ๊ะอาจารย์ถ้าอยากจะลองนะทำแบบอื่นทำได้ไหมนะครับนอกเหนือจากการควบคุมหุ่นยนต์นะครับอาจารย์จะเปิดให้ดูนะครับเรายังมีแอปพลิเคชันอีกเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยว ลองดูนะครับอ่ะอาจารย์หยิบเกมให้ดูนะครับอันหนึ่งนะครับเอาเป็นเกมนะครับลองดูนะครับว่ามีเกมอะไรทำได้บ้างนะครับ C Rabbit นะครับนะถ้าเป็นเกมแรกนะครับนะเราสามารถใช้เกมนะครับอันนี้พอดีจานยังไม่ได้เล่นนะครับเกมก็เลยเกมโอเวอร์นะครับนะเราสามารถนะครับใช้ตัวที่ได้จากนะครับนะสวิตช์ตรงนี้มาสั่งควบคุมอะไรก็ได้นะครับเช่นอันแรกเกมแบบนี้นะหรือนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับนะมีเด็กๆบอกว่าอยากลองเป็นเปียโนได้ไหมนะครับได้เหมือนกันนี่เรามีเกมเยอะมากเลยอาจารย์ลองดูนะครับนะว่าจะได้หรือเปล่านะครับนะสามารถนะครับโดนะครับนะเรนะครับมีนะฟานะครับโดอยู่เฉยๆนะครับเรนะครับก็ยกมือขึ้นมานะครับนะเรนะครับมีครับ
1: ไม่ได้เปิดเสียง
0: นะครับฟาโอเคอันนี้อาจารย์ไม่ได้เปิดเสียงนะครับแต่ถ้าเราเปิดเสียงเนี่ยเราจะได้ยินนะครับนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับหรือนะเดี๋ยวอาจารย์จะเปลี่ยนไปเป็นหุ่นยนต์ก่อนละกันนะครับเพื่อความง่ายนะครับใช้หุ่นยนต์นะครับอาจารย์ใช้หุ่นยนต์ละกันนะครับหุ่นยนต์นะ
1: ใช้ในการเล่นเปียโนมันจะเหมือนเล่นเปียโนกลางอากาศ
0: เพื่อนบอกว่าถ้าใช้เปียโนถ้าใช้เปียโนมาต่อเนี่ยแล้วเป็นมือเนี่ยมันจะเหมือนเราเล่นเปียโนกลางอากาศใช่ไหมต้องทำยังไงไอเดียต้องทำยังไง
1: คือเราต้องมีคาเมร่าก่อนแล้วจากนั้นเราก็เชื่อมต่อกับแฮนด์สเกลตันแล้วก็เขาฟิงเกอร์อ่ะมันจะได้นับว่าเราชูกี่นิ้วแล้วเราใช้สวิตช์แล้วก็แลกไปตรงเสียบเครื่องกลางอากาศตามที่เราชูสมมติถ้าเรากดหนึ่งเราจะมีสี่แล้วก็จะเล่นเพลงที่สี
0: ่เพื่อนเสนอมาว่าอาจารย์ของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจำได้นะเราใช้ AI โมเดลในการที่จะใช่ไหมนะทำนายมือใช่ไหมครับว่าจะเป็นกี่นิ้วใช่ไหมครับ1 2 3 4ถูกไหมถ้าใครจำได้นะครับสัปดาห์ที่แล้วนะเราจะใช้นะทำนายเลขแล้วเราก็เอาเนี้ยไปเชื่อมกับเปียโนแล้วเราก็เล่นโดเรมีฟาซอนกลางอากาศได้เลยนะครับเป็นอีกไอเดียนึงนะสัปดาห์นี้เราอยู่ที่การสร้างอะไรครับโมเดลออกมาเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือถ้าเราอยากทำแบบอาทิตย์ที่แล้วนะครับเราก็ต้องมาสร้างนะตัวโมเดลเนี่ยให้เขาเรียนรู้ครับว่าจะทำแบบไหนนะจะเป็นแบบนี้แบบที่1แบบที่2แบบที่3แบบที่4นะครับอ่ะทีนี้นะตอนนี้นะครับอาจารย์เป็นหุ่นยนต์นะอาจารย์เปิดให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับนักเรียนนะครับสามารถเอานะครับวิธีการสร้างแบบนี้นะไปทำกับแบบอื่นก็ได้นะอันนี้อาจารย์อยู่เฉยๆอาจารย์นะครับปึ๊บนะเดินนะครับปึ๊บนะหรือเราจะทำอย่างนี้ให้เป็นอยู่เฉยๆก็ได้นะครับอยู่เฉยๆนะครับปรับเป็นไอดอลนะครับหยุดนะครับโอเคก็คือจัมป์นะครับนะนี่คือเดินนะครับนะอยู่เฉยๆก็ให้เขาฮัลโหลนะครับหรือถ้าอยากให้ง่ายกว่านั้นนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับอาจารย์จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นฮัลโหลนะครับนะแล้วก็อยู่เฉยๆเป็นไอดอลแล้วกันนะครับไม่ทำอะไรนะยกมือฮัลโหลนะครับฮัลโหลนะครับจะได้ใกล้เคียงนิดนึงอยู่เฉยๆก็ไม่ทำอะไรครับนะ
1: no.
0: อันนี้นะครับให้เขาพันช์แล้วกันนะครับสู้นะครับกำมือนะครับสู้นะครับแล้วก็โอเคคือจัมป์นะครับนี่นะครับใกล้เคียงกับการใช้งานจริงๆนะนักเรียนลองไปเล่นได้มีใครมีไอเดียมั้ยครับว่าทำอะไรได้อีกครับจากวันเนี้ย
1: ลองแบบเล่นประสบการณ์ไหนเทคตัวในการเล่นเป็นโน้ตไม่ก็เล่นเกมก็ได้แบบใช้แบบ

0: เช่นยกมือเราอาจจะทำให้ตัวที่เรากำลังกระโดดหลบอะไรบางอย่าง
1: ครับเพื่อนบอกว่าเนี่ยเราสามารถใช้เป็นเกมนอกเหนือจากเราจะเล่นเกมจริงๆเนี่ยเราก็ใช้ร่างกายเลยถือเป็นการออกกำลังกายด้วยไหมเออได้ประโยชน์ดีไหมทำได้นะถือเป็นประโยชน์อีกทางหนึ่งนะเออแทนที่จะเล่นแค่แบบในหน้าจอเนาะนะครับเราก็ทำได้เยอะนะอ่ะตอนนี้นะครับทุกคนรู้วิธีนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านรู้วิธีที่จะนะครับเดี๋ยวอาจารย์สต็อปตรงนี้ก่อนนะครับอาจารย์มีโจทย์นะครับที่อยากจะฝากให้นะครับทางบ้านนะครับทำกันตรงนี้เลยนะครับนะอาจารย์มีโจทย์ที่อยากจะให้พวกเราทำนะครับตอนนี้เรารู้วิธีแล้วนะครับว่านะเราจะควบคุมนะครับหรือสั่งงานหรือสอนตัวนะครับ AI แบบไหนอาจารย์มีนะครับที่อยากจะให้พวกเรากันทำอยากให้พวกเราทำในคลาสวันนี้เลยนะครับก็คือให้เราครับลองทดสอบกับวัตถุชนิดอื่นๆครับเมื่อกี้เราทำแค่ตัวร่างกายเราใช่ไหมใช้ใบหน้าอยากจะให้นะครับใช้เวลาตรงนี้นะครับ 15-20 นาทีนะครับลองใช้วัตถุอื่นๆครับทำนะครับดูว่าได้แบบไหนครับนะเอาละครับตอนนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของนักเรียนนะครับที่จะต้องสร้างนะครับหน้านะครับหรือใช้แบบอื่นๆก็ได้วัตถุแบบอื่นก็ได้ความต้องการนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือเราจะสร้างโมเดลเองนะครับอาจารย์ให้เป็นไอเดียไปแล้วว่าวิธีการสร้างก็คือให้พวกเรานะครับถ่ายรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตัวเองวัตถุสิ่งของหรือใช้หน้าเพื่อนๆก็ได้นะครับถ่ายนะครับแล้วก็บันทึกไว้นะครับในแต่ละช่องนะครับจากนั้นกดปุ่มเทรนด์นะครับนะแล้วก็ลองทดสอบดูว่าที่เรานะครับเทรนไปเนี่ยใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับนะตอนนี้เป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับอาจารย์ให้เวลาพวกเรานะครับเมื่อสักครู่นะครับประมาณ10นาทีนะครับก็หวังว่าเราจะได้ไอเดียแล้วก็ได้วิธีการนะครับที่จะทำกันนะครับทีนี้นะครับทวนให้นิดนึงนะครับหลังจากที่ครั้งก่อนนะครับนะอันนี้อาจารย์ออกก่อนนะครับครั้งที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้นะครับเราใช้ตัวนะครับ hand นะครับหรือว่าใช้ faceหรือว่าใช้ออบเจกต์นะครับในการจับนะครับวัตถุที่เราต้องการนะครับอย่างตัวนะครับหน้านะครับถ้าใครจำได้นะครับอาจารย์ใช้ AI โมเดลที่มีอยู่แล้วนะครับมาทำการพยากรณ์นะครับทำการพยากรณ์นะอย่างอันนี้นะครับอาจารย์เอานะครับ face match นะครับมาต่อนะครับเขาก็จะนะครับค้นหาดูว่านะครับใบหน้านะครับที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับเป็นแบบไหนบ้างนะครับเนาะถ้าใครอยากจะนะครับดูเรื่องของทิศทางนะครับของใบหน้านะครับแบบนี้นะครับเช่นแบบนี้นะนะอาจารย์นะครับอยู่เฉยๆนะครับเซ็นเตอร์นะครับอาจารย์ขยับหน้าขึ้นนะครับอัพกดหน้าลงครับดาวน์นะครับหมุนซ้ายนะครับหมุนขวานะครับถ้าเราอยากจะสร้างโมเดลสำหรับแบบนี้เลยนะครับสำหรับแบบนี้เลยเราทำยังไงครับเราก็ไปหยิบตัว classify ครับจาก image classifier ครับมาทำยังไงครับก็ทำการถ่ายภาพตัวเรานี่แหละครับเช่นถ่ายตอนอยู่เฉยๆครับถ่ายไปครับนะครับถ่ายตอนหน้าขึ้นนะครับเนาะนะครับอาจารย์ทำให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งอันนะครับนะเราก็ถ่ายครับถ่ายตอนหน้าอยู่เฉยๆครับนะครับกดถ่ายนะครับกดถ่ายต่อไปครับแบบขึ้นครับเราก็กดถ่ายอันที่2นะครับนะหรือแบบลงครับก็กดถ่ายครับนะครับด้านซ้ายก็ทำได้เหมือนกันจากนั้นเราก็กดปุ่มเทรนด์แล้วก็กด predict ครับเราก็จะได้หน้าตาที่คล้ายกับของข้างบนนะครับอันนี้คือแบบที่1นะครับอาจารย์ครับถ้าเป็นแบบอื่นล่ะครับเดี๋ยวอาจารย์ลบก่อนนะครับอาจารย์ลบข้อมูลตรงนี้ก่อนนะถ้าเป็นแบบอื่นทำยังไงนะครับอันนี้เป็นใบหน้านะครับลองดูครับถ้าเป็นแบบนิ้วมือนะครับเป็น hands นะครับเมื่อกี้อาจารย์ใช้ hand skeleton นะครับ hand skeleton นะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับ hand skeleton คือการจับตำแหน่งของมือนะครับถ้าเราอยากจะจับหรือว่านับนะครับจำนวนนิ้วนะครับ hand skeleton แล้วก็เป็น count finger ครับ count finger นะครับนะ

0: แบบนี้นะครับอันนี้คือ1เนาะอันนี้คือ2อันนี้คือ3อันนี้คือ4อาจารย์ครับถ้าผมอยากทำแบบข้างล่างทำยังไงครับเราก็ทำแบบนี้ครับนะในหน้าจอนี้เราก็ถ่ายเป็นเลข1ไปเลยครับนะครับถ่ายเป็นเลข2ครับนะครับถ่ายเป็นเลข3แล้วก็ถ่ายเป็นเลข4ครับแบบนี้ครับแล้วก็กดเทรนด์แล้วก็กด predict ครับเราก็จะได้สิ่งที่อยากจะได้คล้ายๆกับข้างบนนะครับนะอันนี้คือแบบที่2นะครับหรืออีกแบบนึงนะครับถ้านะนักเรียนบอกว่าอาจารย์ผมอยากจะได้เป็นทั้งตัวนะครับในการควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับอันนี้คือนับนิ้วนะนะครับถ้าอยากได้ทั้งตัวทั้งตัวทำยังไงครับก็เป็นบอดี้นะครับเป็นบอดี้สเกเลตันนะครับแล้วก็นะครับเป็นโพสนะครับโพสเจอร์นะครับนี่อาจารย์ต่อให้ดูนะครับอันนี้อาจารย์ทำเปรียบเทียบให้ดูนะครับนะอ่ะนะครับรอสักครู่นะครับรอโมเดลโหลดนะครับก็เป็นตัวสเกเลตันนะครับต่อไปนะครับก็ไปที่นะครับเราได้สเกเลตันของบอดี้แล้วนะครับไปที่ AI นะครับแล้วก็เอาโพสครับมาวางนะครับนี่ก็คืออยู่เฉยๆนะครับอาจารย์นะครับชูนะครับขึ้นมานะครับอาจารย์ยกมือซ้ายนะครับหรือว่ายกมือขวานะครับก็ทำได้นะครับสิ่งที่เราจะทำในนี้เราทำไงครับเราก็มาเหมือนเดิมครับเราก็มาถ่ายรูปนะครับ1 2 3นะครับนี่คือนิวทรัลนะครับนะยกมือซ้ายนะครับกดถ่ายรูปไปเลยครับนะครับยกมือขวาครับเราก็กดถ่ายรูปนะครับนะครับหรือยก2มือนะครับเราก็กดถ่ายรูปทำแบบนี้ครับไอเดียคล้ายๆกันหรือเมื่อกี้หลายๆคนอาจจะไปถ่ายหน้าของเพื่อนใช่ไหมเราก็ทำได้เนาะไอเดียทำได้เยอะแยะมากเลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อกี้นะครับมีเพื่อนบอกว่าอาจารย์ครับผมอยากลองใช้นิ้วมือเล่นอะไรครับเปียโนถูกไหมครับอาจารย์ลองทำให้ดูนะครับนะสำหรับใครที่อยากใช้นิ้วมือนะครับเล่นเปียโนนะครับทำยังไงครับทุกคนไปที่ไหนครับ
1: ไปที่
0: ไหนครับอยากใช้นิ้วมือเล่นเปียโนครับ
1: ขั้นแรกให้ไปที่ AI
0: ไปที่ AI นะครับ handhand skeleton เนาะนะครับ
1: แล้วก็เอา
0: จากนั้นเอาอะไรมาเชื่อมครับเราได้ hand skeleton เราอยากจะใช้นะครับเล่นเปียโนนะครับ
1: ค
0: ือ hand แล้วก็เขา finger เนาะเขา finger นะครับนับจำนวนจากนั้นทำอะไรต่อครับเราอยากเล่นเปียโน
1: ให
0: ้อาจารย์หยิบเปียโนมาก่อนนะครับนะอาจารย์หยิบเปียโนมาก่อนนะครับอาจารย์หยิบเปียโนเปียโนเรามีนะครับโดเรมีฟาซอนนะครับนะมีเยอะมากเลยทำอย่างไรนะครับถึงจะเอานิ้วนะครับนะไปเล่นเป็นโดเรมีฟาซอนได้ใช้อะไรครับใช้อะไรช่วยครับ
1: ต้องไปอ
0: ะไรครับใช้อะไรนะ
1: ส
0: วิชเนาะโอเคเยี่ยมเลยครับมาที่สวิชนะครับแล้วก็เอาสวิชมาต่อนะครับเนาะเราก็จะได้เป็นเลข1 2 3 4ออกมานะครับแล้วเราก็เอาตัวเลขครับไปเชื่อมนะในตัวโน้ตที่เราอยากได้นะครับนะโดเรมีฟานะครับนะเสียงนะโอเคลองดูนะครับโดนะครับเรมาแล้วครับมีนะครับนี่ฟาอาจารย์ครับผมอยากเอาไปต่ออันที่เหลือทำยังไงครับทำไงครับใช้สวิตช์เพิ่มนะครับถ้าใครอยากจะได้โน้ตที่มากกว่านี้นะครับนะเช่นอาจารย์ครับผมอยากได้ตัวโน้ตที่เหลือนะครับเราก็เอาสวิตช์นะครับมาต่อเพิ่มนะแบบนี้นะครับนะครับนึกอะไรออกครับ
1: ผมสามารถทำแบบ
0: ลองดูสิครับ5นะครับ6ได้ไหมครับ6ไม่ได้นะครับตัวนี้ทำไม่ได้นะครับทำได้แค่มือเดียวนะครับ
2: มีวิธีเล่นแบบอย่างอื่นด้วย
0: เล่นยังไงครับผม
2: วิธีเล่นที่ใช้ไม่ได้ใช้แค่วิธีเดียวเช่นใช้มืออย่างเดียว
0: ครับทำยังไงได้บ้างครับ
2: เราอ่ะก็คือตั้งคาเมราเลยแล้วนั่นแหละเราก็ใส่ถุงน้ำการเช่นบอดี้หรือแฮนด์สเกเลตันเข้าไปแล้วจากนั้นน่ะเราก็ตั้งให้มันเป็นของถ้าอย่างเช่นแฮนด์สเกเลตันก็คือเขาฟิงเกอร์แล้วจากนั้นเราก็มาติดกับสวิตช
3: ์
2: ก็เหมือนอันอื่นข้างเช่นบอดี้อ่ะ
3: ครับ
2: ขอดูก่อนบอดี้
0: เพื่อนบอกว่าใช้บอดี้ก็ได้นะครับถ้าไม่ใช้แฮนด์
2: ถ้าใช้บอดี้สเกเลตันก็มันจะเป็นอันไหนโพสอันที่เป็นโพสแล้วก็ออบเจกต์ที่สมมุติเหมือนกันแล้วก็เลือกเพราะอย่างเช่นถ้าเราใช้มือเราไม่สามารถใช้ครบ2มือให้มันกลายเป็นสิ่งด้านก็จะลำบากหน่อย
3: ครับ
2: เราก็สามารถใช้อย่างอื่นเช่นหัวหรือว่าตัวได
0: ้เพื่อนบอกว่าใช้ผสมใช่มั้ยหลายๆแบบนะครับเช่นใช้มือไปแล้วทําบอดี้อีกอันนึงเนาะก็เอาบอดี้มาวางนะครับใช้เฟสก็ได้นะใครบอกว่ามีนิ้วไปแล้วเอาบอดี้มาวางนะครับเอาบอดี้มาวางนะเอาบอดี้มาวาง
2: ไปกับนิ้วอะไรเงี้ยอย่างเช่นเล่นอยู่กับผ้าบาแล้วมันก็จะกดโน้ตนึง
0: นี่เป็นวิธีการเล่นดนตรีอีกแบบนะใช่มั้ยอันนี้สมมติอาจารย์เอามาต่อนะครับเราบอกว่าอันนี้ไม่ใช่5ก็ได้ใช้เป็นนิวทรัลนะครับนี่ตอนนี้ทุกคนกำลังจะเป็นศิลปินนะครับนะนี่จะเล่นโน้ตไหนครับเลือกเลยนะครับตามที่เราอยากจะเล่นนะครับเห็นไหมครับนะอันนี้นี่นะอันนี้เป็นนะครับเป็นไงครับนี่วิธีการนะครับนี่เล่นหลายโน้ตอันนี้อาจารย์ไม่ได้เปิดเสียงนะแต่ถ้าอาจารย์เปิดเสียงเนี่ยพวกเราก็จะได้ยินนะครับ
1: สามารถเพิ่ม
0: อาจารย์เปิดเสียงให้ฟังนะครับนะครับนี่เป็นไงครับนี่นะครับนี่เป็นไงครับโอ้โหเป็นเพลงเลยฮะนี่นะครับสนุกไหมครับสนุกนะครับสนุกนะครับตอนนี้ครับนะอ่ะปิดเสียงก่อนนะครับเดี๋ยวเสียงจะรบกวนนะครับ
1: แค่เชื่อมกับ
0: ปึ๊บนะครับ
2: อะไรเมนูเลยมองเป
0: ็
2: นอะ
0: ไ
2: รที่มหา
0: เ
2: ลยนะ
0: เหมือนอาจารย์กำลังเป็นคอนดักเตอร์ด้วยเวลาดูวงออเคสตราไงมีคอนดักเตอร์ทำไงครับคอนดักเตอร์ทำไงโอ้โหแบบนี้เลยแสดงว่าเราไม่ต้องมีวงออเคสตราก็ได้เรามีคอนดักเตอร์คนเดียวเราก็ทำอย่างนี้เราก็มีเพลงทำได้ไหมทำได้นะนักเรียนนะแล้วเราก็ไปยืนอย่างนี้นะเล่นอยู่ตามป้ายรถเมย์นะครับแล้วคนก็จะงงว่าเราทำอะไรอยู่นะเออเป็นไอเดียที่ดีนะครับเป็นไอเดียที่ดีนะนี่เป็นอีกอันหนึ่งนะหรือถ้าใครอยากจะใช้เกมนะครับเราก็ใช้เกมอื่นๆก็ได้นะครับมีให้เล่นเยอะแยะมากนักเรียนลองไปเลือกเล่นดูนะครับว่าอยากจะใช้เกมอะไรนะครับ
2: ถ้าใช้เฟกอะเราไปเล่นเกมแบบ
3: เฟสใช้หน้าครับ
2: คือถ้าเราไปเล่นในเกมแบบข้อเรนเจียหรืออะไรเงี้ยแบบข้อตัวของเรนเป็นอินเนียบริหารคน
0: ใช่ไหมเพื่อนบอกว่าใช้เฟสนะจับหน้าแล้วปรากฏไปเล่นเกมนี่เป็นไงครับ
1: บ
0: ริหารคอใช่ไหมปกตินะถ้าใครเล่นเกมเล่นอะไรเยอะ
3: มันเป็นไงมันเมื่อยเน
2: า
3: ะ
2: แค่คือแบบหันไปมาอ้าปากยกขึ้นยกลง
0: แสดงว่าการนั่งเล่นเกมนานๆดีกับสุขภาพไหม
2: ไม่
0: ดีเนาะพวกเรารู้ว่าเล่นนั่งเล่นนานๆไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องปรับเปลี่ยนอิริยาบถนะยืดเหยียดบ้างนะครับโอเคอ่ะอันนี้เป็นอีกตัวอย่างนึงนะครับที่เราจะทำได้นะในส่วนของทางบ้านนะครับอาจารย์ให้โจทย์ไปนะครับนะอาจารย์ให้โจทย์ไปนะครับเราไปลองใช้ Image Classifier ย้ำอีกครั้งนะครับว่าบทเรียนสัปดาห์ที่2เนี่ยเราเน้นเรื่องการสร้างโมเดลเองแทนที่เราจะใช้โมเดลสำเร็จรูปนะครับลองไปคิดดูว่านอกเหนือจากนี้เราทำอะไรได้อีกจริงๆมันเยอะมากถามว่านะครับถ้าย้อนกลับไปในสัปดาห์ที่แล้วเราอยากจะควบคุม AI หรือเราอยากจะให้ AI ควบคุมเราขึ้นอยู่กับตัวเราครับว่าเราจะเขียนโปรแกรมไปในรูปแบบไหนนะครับนะวันนี้นะครับเพื่อนๆในห้องเรียนเราก็มีไอเดียนะเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเอามาคุมนะเล่นเปียโนมีใครมีไอเดียไหมครับว่าเอาไปทำอะไรได้อีกครับ
1: ฝึกร่างกาย
0: ฝึกร่างกายยังไงครับ
2: เช่นบอดี้อาจจะเอาไปเล่นแบบถ้าสมมติอยากควบคุม
1: ตัวละคร
0: เองตัวละครทำยังไง
2: ก็อย่างเช่นใช้บอดี้แบบทำท่าต่างๆใช่แบบแล้วก็เอาเล่นเกมไปด้วยแล้วก็ออกกำลังกายไปท่าต
0: ่
2: าง
0: ๆแสดงว่าเกมเนี่ยไม่ต้องเล่นแบบหน้าจออย่างเดียวนะออกกำลังกายไปด้วยมีกล้องอยู่อันนึงใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าไม่ขยับก็ไม่เกมก็ไม่เดินนะตัวเกมก็ไม่เล่นนะเป็นไอเดียที่ดีมีอีกไหมนอกเหนือจากการออกกำลังกายทำอะไรได้บ้างครับ
2: บริหาร
0: เนาะบริหารบริหารนะคอนะ
1: เป็นการบริหารคอ
0: นะเนาะตอนนี้เราเริ่มเห็นนะผลเสียนั่งเล่นเกมนานๆไม่ดีหรอกนะบริหารร่างกายบ้างนะครับ
1: เล่นบอกบริหาร
0: อีกนิดนึงนะครับสำหรับใคร

0: ที่อยากจะอาจารย์ครับผมอยากจะทำได้มากกว่า4คำสั่งทำไงครับ
1: ก็สร้างเพิ่มเลยคร
0: ับ ก็สร้างเพิ่มนะครับนี่เราก็สร้างเพิ่มอย่างนี้ก็ได้นะนี่จะเอากี่คำสั่งล่ะเราก็มาสร้างเพิ่มตรงนี้แล้วก็นะครับฝึกโมเดลให้เขารู้จักเราก็จะได้เอาไปใช้นะครับสำหรับวันนี้นะครับคิดว่าทุกคนน่าจะรู้วิธีการนะครับอย่างที่อาจารย์นะครับย้ำนะครับ

0: ก็ได้การที่เราจะเข้าใจภาพหนึ่งภาพได้เราต้องฝึกสอนโมเดลนะครับการฝึกสอนก็คือทำยังไงก็ได้ให้โมเดลรู้จักแล้วก็เรียนรู้สิ่งนั้นซ้ำๆนะครับการที่เราจะเล่นกีฬาเก่งเราต้องทำไงครับจะเล่นกีฬาเก่งต้องทำไงครับทุกคนฝึกฝนนะครับจะเล่นเกมเก่งต้องทำไงครับ
1: ฝึกฝน
0: มีใครเล่นเกมครั้งแรกแล้วเก่งไหมเก่งเลยเหรอนั่นคืออัจฉริยะนะใครเล่นครั้งแรกแล้วเก่งคืออัจฉริยะนะครับแต่ส่วนมากนะเราต้องฝึกนะมีใครเล่นเกมครั้งแรกแล้วผ่านทุกด่านไม่ทำไม่ได้หรอกนะครับพอเวลาเราเล่นเกมแล้วแพ้รู้สึกไงครับ
1: เจ็บปวด
0: เจ็บปวดรวดร้าวรู้สึกหงุดหงิดอยากจะเอาชนะเกมทำไงครับซ้อมครับฝึกบ่อยฝึกนานไหมครับ
1: ฝึกไปซ้อม
0: ฝึกกันเป็นปีเลยบางทีนะจะเล่นเกมเก่งนั่นแหละครับก็เป็นหลักการและหัวใจสำคัญของการสอนโมเดลให้เก่งจะฝึกโมเดลให้เก่งได้ต้องให้เขาทำซ้ำๆทำเหมือนเดิมทำแบบเดิมทำซ้ำๆและสะสมไปโมเดลก็จะเก่งได้ครับนะนี่คือไอเดียแล้วก็คือวิธีการเอาละครับวันนี้ก็เนื้อหาในบทเรียนนะครับสัปดาห์ที่2ก็หมดลงแล้วนะครับแล้วก็เวลาก็หมดแล้วหวังว่าพวกเราจะได้ไอเดียนะครับและอาจารย์ก็ยังฝากกันบ้านนะครับลองไปใช้กับแบบอื่นๆที่ไม่ใช่ใบหน้าเพื่อนหรือไม่ใช่วัตถุนะครับลองฝึกสร้างโมเดลด้วยไอเดียของตัวเองแล้วลองดูว่าโมเดลเนี่ยจะเอาไปใช้อะไรได้อีกจริงๆแอปพลิเคชันใช้ได้เยอะมากเพื่อนๆในห้องบอกเอาไปออกกำลังกายทำอะไรได้อีกเยอะแยะนะครับลองดูว่าจะใช้กับงานในชีวิตประจำวันได้ขนาดไหนแล้วครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของ Basic AI Programming หรือการเขียนโปรแกรมนะครับแบบพื้นฐานนะครับของการทำ AI นะครับวันนี้หวังว่านักเรียนนะครับที่อยู่ในห้องนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับจะได้รับทั้งสาระความรู้และความสนุกนะครับอาจจะมีปัญหาบ้างคอมพิวเตอร์อาจจะค้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราเรียนรู้เพื่อจะแก้ปัญหาไปด้วยกันนะครับนะนั่นเป็นสิ่งที่เราอาจจะพบเจอได้จากการเขียนโปรแกรมอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็หมดเวลาไปแล้วนะครับอาจารย์เจตก็ลาทุกคนไปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเนื้อหาจะเป็นเรื่องอะไรนะครับความสนุกยังรอพวกเราอยู่นะครับไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: น้ำกระท่วม
4: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
5: แซงตีโบต่ำบนปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
7: ไบโอโอเย่ตอนสุดยอดสัตว์นักเลี้ยงลูก
8: จิงโจ้สุดยอดคุณแม่แห่งทวีปออสเตรเลียจิงโจ้เป็นสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้องนะครับมีเฉพาะคุณแม่เท่านั้นกระเป๋าเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกครับสมมุติว่าถ้าเป็นน้องเหนือตอนเด็กๆใช่ไหมครับตอนที่น้องเหนือคลอดออกมาเนี่ยก็ตัวใหญ่ประมาณนึงจำได้ไหม
9: ตัวเท่านี้
8: ใช่ไหมครับเด็กทารกประมาณนี้แต่ว่าลูกจิงโจ้เนี่ยคลอดออกมาขนาดเล็กมากเลยครับเล็กแบบ
9: ฮะเท่านี้เหรอครับ
8: ตัวเล็กๆแดงๆลูกกระต่ายยังไม่ลืมเลยครับเสร็จแล้วพอคลอดมาปุ๊บเนี่ยก็เลยออกมาแล้วก็ไต่ขนตรงพุงแม่นะครับขึ้นมาซึ่งในกระเป๋านั้นมันก็จะไปพบกับสิ่งหนึ่ง
9: คืออะไรครับ
8: หัวนม
9: เฮ้ย
8: ในกระเป๋าเนี่ยก็มีหัวนมอยู่แล้วลูกจิงโจ้ก็ไปดูดนมตรงนั้นจากนั้นถึงค่อยโตจากตัวเล็กๆเด็กกลายเป็นตัวใหญ่ในกระเป
9: ๋
8: า
9: ตัวใหญ่ๆในกระเป๋า
8: ทีนี้สมมุติว่าลูกจิงโจ้โตแล้วบางครั้งเนี่ยพอมันออกไปข้างนอกกระเป๋ามันก็ยังกลับมาอยู่ในกระเป๋าอีกนะ
9: เฮ้ย
8: เหมือนกับเป็นที่ที่มันรู้สึกปลอดภัยยังมีสัตว์อีกชนิดนึงที่แปลกประหลาดออกไปฮะคือคุณพ่อเป็นฝ่ายที่มีกระเป๋าหน้าท้องไว้เลี้ยงลูก
9: เพศชายนี่แหละครับ
8: เพศชายนี่แหละครับและไม่ใช่โดราเอมอนด้วยนะครับใบให้ว่าเป็นสัตว์น้ำครับ
9: สัตว์น้ำปลา
8: เป็นปลาใช่ครับมันตั้งชื่อตามสัตว์บกชนิดหนึ่งซึ่งร้องแบบนี
9: ้โอ้ม้าน้ำ
8: โอ้โหม้าน้ำถูกต้องครับ
9: เย
8: ้ม้าน้ำสุดยอดคุณพ่อแห่งท้องทะเลคุณพ่อของม้าน้ำนี่แหละครับจะเป็นคนที่รับฝากไข่จากคุณแม่นะฮะ คุณแม่พอมีไข่

0: เสร็จแล้วก็จะเอาที่วางไข่ของคุณแม่มาปล่อยไข่ใส่ลงไปในกระเป๋าหน้าท้องของคุณพ่อ
1: โอ้กระเป๋าหน้าท้องคุณพ่อ
0: จากนั้นคุณพ่อก็ทำหน้าที่ฟักไข่ครับคอยประคบประหงมดูแลจนกระทั่งลูกม้าน้ำเล็กๆที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยฟักออกมาแล้วก็ในที่สุดก็ออกขนอ้อมอกพ่อไปนะฮะแล้วก็ออกไปสู่ท้องทะเล
1: แล้วทำไมม้าน้ำไม่วางไข่ไว้ในน้ำล่ะครับ
0: ก็เพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยไข่ไว้ในน้ำเฉย
1: ๆไข่
0: สักพักเนี่ยในน้ำมีอะไรครับ
1: ปลาม
0: ีปลาอื่นมากมายมันก็จะมาทำอะไร
1: กิน
0: กินไข่นั่นเองฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยไว้เฉยๆเนี่ยไม่ดูแลเลยไข่โอกาสรอดค่อนข้างต่ำแต่ว่ามันจะมีปลาอีกหลายๆชนิดที่แม้กระทั่งพอลูกออกจากไข่แล้วเนี่ยก็ยังดูแลต่อ
1: ฮะคืออะไรเหรอครับ
0: ก็คือว่าเป็นปลาที่อมลูกไว้ในปากอย่างที่บอกว่าถ้าเราเป็นสัตว์น้ำตัวเล็กๆเนี่ยเราเสี่ยงมากต่อการจะโดนปลาใหญ่มากินเพราะฉะนั้นคุณแม่ที่คลอดลูกออกมาเยอะๆเล็กๆเต็มไปหมดเนี่ยหรือคุณพ่อก็ได้นะบางทีช่วยกันก็จะอมลูกทั้งหมดนะครับไว้ในปากคราวนี้ปลาอื่นมาแย่งไปกินไม่ได้ลูกๆที่อยู่ในปากของคุณพ่อที่อมลูกเอาไว้ก็จะรอดพ้นจากการถูกปลาอื่นจับกิน
1: ผมลองอมบ้างสิ
0: เป็นไงฮะโอเคดีมากดีมากพ่นออกมาได้แล้วแต่มันยังมีสัตว์ต่างๆที่เลี้ยงลูกไว้ข้างหลังครับในโลกของสัตว์ต่างๆเนี่ยครับมีสัตว์มากมายเลยที่เลี้ยงลูกไว้บนหลังบางครั้งเราอาจจะเคยเห็นเวลาเราเห็นฝูงลิงเราจะเห็นว่ามีลิงเด็กๆขี่หลังพ่อหรือขี่หลังแม่อยู่ส่วนใหญ่จะเป็นแม่นะฮะก็เดินไปไหนก็พาไปด้วยกันแต่ทีนี้เนี่ยจะมีสัตว์อื่นๆที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยว่าเอ้ยสัตว์ประเภทนี้มีการเลี้ยงลูกบนหลังด้วยเหรอยกตัวอย่างเช่นกบเป็นต้นกบเนี่ยมีหลากหลายชนิดเลยที่แบบว่าเอาไข่เนี่ยไว้บนหลังแล้วพอไข่ฟักเป็นกบลูกกบเรียกอะไร
1: ลูกออนครับ
0: ครับบางครั้งเนี่ยพ่อกบก็ฟักไข่ใช่ไหมบนหลังแล้วพอไข่กลายเป็นลูกออสเนี่ยก็ให้ลูกออสขี่หลังต่อไปไหนมาไหนก็พาลูกออสขี่หลังไปด้วยวันนี้พวกเราเรียนรู้เรื่องอะไรกันไปบ้างครับ
1: ได้รู้ว่าสัตว์แต่ละตัวเลี้ยงลูกกันยังไงครับ
0: ก็จะเห็นว่ามีตั้งแต่สัตว์ที่เลี้ยงลูกในกระเป๋าหน้าท้อง
1: ใช่ครับ
0: เลี้ยงลูกในปากก็มี
1: ใช่ครับ
0: เลี้ยงลูกข้างหลังก็มี
1: ใช่ครับ
0: เราเห็นว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยยังไงก็ยากลำบากทั้งนั้นดูอย่างลูกคนเราสิตั้งแต่เด็กจนโตกว่าจะเรียนจบกว่าจะหางานทำกว่าจะได้พ่อแม่นี่โอ้ยต้องเฝ้าทะนุถนอมเลี้ยงดูนะฮะรู้สึกไงบ้างน้องเหนือ
2: ซาบซึ้งครับ
0: ครับ
2: น้องเหนือจะตั้งใจเรียนเพื่อเป็นเด็กดีต่อพ่อแม่ครับ
0: ดีมากดีมาก

0: ันนี้สิ่งที่อาจารย์จะมานำเสนอก็คืออะไรมีใครรู้หรือเปล่า
1: หมอรู้ครับถูกแน่นอน
0: คือ
1: ความสูงและความเตี้ย
2: เริ่มต้นมาก็ทำให้อาจารย์อึ้งไปเลยนะครับน้องบอส
0: มีอะไร
1: เป็นเรื่องน้ำหนักคะ
0: น้ำหนักมีผลหรือเปล่าไม่รู
1: ้
0: นั่นโอเคเรื่องที่วันนี้อาจารย์จะมาเรียนรู้ไปด้วยกันเกี่ยวข้องกับเรื่องการหมุน
1: เหมือนครั้งที่แล้วหรือเปล่า
0: คล้ายๆมีความคล้ายคลึงกันมันอาจารย์เลยขอตั้งชื่อตอนนี้ว่าหมุนหมุนหมุน
2: แค่ชื่อตอนก็งงหัวหมุนกันเลยทีเดียว
0: ทุกคนลองสังเกตอุปกรณ์ที่อยู่ข้างหน้ามันจะเห็นว่ามันเป็นลูกลามเป็นกลมๆน
1: ะ
0: สิ่งที่เรามีอยู่ข้างหน้าตอนนี้สังเกตว่าอาจารย์เตรียมอุปกรณ์มาเป็น PVC กระบอกอย่างนี้นะ
1: ค่ะมันมีเล็กกลางใหญ
0: ่ดีมากทุกคนสังเกตมีสองสีสองสีนี้ไม่ต่างกันอันนี้เพื่อให้เห็นความแตกต่างเฉย
3: ๆ
0: แต่ส
3: ิ่งที่อาจารย์อาจจะให้มาทำซูชิก็ได้เพราะว่าดินน้ำมันสีเขียวก็ทำมาเป็นสาหร่ายแล้วก็ม้วนลงมาอย่างนี้
0: หิ

0: แล้วเหรอ
1: น้องผิงหยางท่าทางจะหิวนะเรา
2: เอาล่ะสำหรับการทดลองแรกนะเริ่มต้นก่อนเลยอาจารย์จะถามว่าถ้าอาจารย์เอาท่อ PVC เนี่ยไปกลิ้งบนบริเวณที่มันเป็นพื้นลาดเอียงอาจารย์ถามพวกเราง่ายๆเลยว่าพวกเราคิดว่าขนาดไหนน่าจะลงไปถึงปลายทางก่อนกันไอริน
3: ขนาดเล็กค่ะ
2: บอส
4: ขนาดเล
2: ็
4: ก
2: ยิ่งยัง
5: คร
2: ับ ใหญ่ใช่ไหมเอาล่ะนั้นอยากรู้ไหมว่าใครจะถึงพื้นก่อนกัน
1: เอาล่ะสิครับน้องๆทายกันใหญ่เลยเอ๊แล้วขนาดไหนจะถึงปลายทางก่อนกันนะไปดูกันเลย
2: เอาล่ะนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขนาดไหนจะไปถึงปลายทางก่อนกันทุกคนช่วยสังเกตด้วยน
3: ะ
2: นับถอยหลังให้จ้าหน่อยอาจารย์อยากจะถามพวกเราว่าพวกเราคิดว่าอะไรที่จะเป็นตัวการบอกว่าอันไหนมันควรจะไปไวอันไหนควรจะไปช้าพวกเราคิดว่าเพราะอะไรขนาดเหรออ่า
3: ผมคิดว่าไซส์
2: ขนาดเหมือนกันแต่มีแปลให้อาจารย์ด้วย
3: น้ำหนัก
2: มีผลไหม
3: มี
5: ผลน้ำหนักยิ่งเยอะ
2: มันจะยิ่งเร็วเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราเทสเองเลยทดสอบโดยการเพิ่มน้ำหนักให้กับมันพวกเราเห็นดินน้ำมันไหม
3: เห็นค่ะ
2: มาดูสิว่าใครจะทำให้ท่อ PVC วิ่งได้เร็วที่สุด
1: มาเริ่มที่ของน้องไอรีนกันก่อนครับมาดูกันว่ากระบอกกรวงกับกระบอกตันอันไหนจะกลิ้งไปถึงปลายทางก่อน
3: ณขณะนี้เราจะเริ่มขึ้นแล้ว
2: ให้สัญญาณนับถอยหลัง
3: 2 1เริ่มเลยครับ
2: เป็นไง
1: รอบนี้มาดูของน้องผีหยางกันบ้างว่าจะเป็นยังไง
6: น
1: ี่
6: นะคะของผมเป็นซูชิไส้ผักซูชิไส้ผักเราพูดผิดรายการแล้ว
2: โอเคอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเทียบกับอันที่เป็นอันกลวงเหมือนเดิมเอานะ
3: 3 2 1ไม่ได้กลัว
2: เป็นไง
3: รู้สึก
5: เร็วกว่า
2: เร็วกว่าใช่ไหม
1: รอบนี้มาดูของน้องบอสกันครับว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลย
2: แน่นอนเอาล่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนเห็นแล้วว่าทันทีที่เราใส่มวลเข้าไปก็คือดินน้ำมันเข้าไปเนี่ยทำให้มันกลิ้งลงได้เร็วขึ้นถูกไหม
1: คราวนี้เรามาดูของน้องๆทั้ง3คนพร้อมกันไปเลยว่าใครจะชนะ
2: ถ้าทุกคนพร้อมแล้วให้สัญญาณกันด้วย
3: 3 2 1
1: โอ้โหเข้าเส้นชัยพร้อมๆกันเลยนะครับเนี่ยเอว่าแต่ทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะครับอาจารย
6: ์เมื่อกี้มันเข้ากัน
2: เป็นยังไงบ้าง
3: เข้ากันเลยค่ะ
2: เมื่อสักครู่พวกเราพอจะเห็นแล้วว่ามันแทบจะสูสีกันเลยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: แต่พวกเราให้เหตุผลอาจารย์ว่าใครน่าจะถึงก่อนถึงหลังนี่เพราะอะไรนะ
3: เพราะว่ามันน้ำหนักค่ะ
2: ความหนักใช่ไหมในบรรดาของเรา3คนใครหนักสุด
5: ของพี่ผิงหยางค่ะ
2: ของผิงหยางหรือตัวผิงหยางหนักสุด
5: ตัวผิงหยาง
1: อาจารย์ครับเป็นน้ำหนักของท่อ PVC ครับไม่ใช่น้ำหนักตัวของน้องผิงหยาง
2: อาจารย์ถามว่างี้ถ้าอาจารย์เอาของพี่ผิงหยางมาแล้วเอามาสู้กับรุ่นเหล็กอาจารย์คิดว่าใครจะชนะ
3: เหล็กค่ะ
2: เพราะ
3: มันหนักกว่าม
2: าเลยมาผิงหยาง
1: มาดูกันครับว่าท่อ PVC ของน้องผิงหยางกับแท่งเหล็กของอาจารย์ใครจะชนะ
2: ทดลองที่เราทำมาทั้ง2อันสังเกตเนาะพวกเราทุกคนอัดดินน้ำมันเข้าไปเนี่ย3ขนาดน้ำหนักก็ไม่เท่ากันแล้วแต่ก็ปล่อยปุ๊บมันก็ไปเหมือนกันอาจารย์เองเอาเหล็กมาอีกชิ้นนึงที่หนักสุดๆเลยก็ไปเท่าๆกันอยู่ดีสรุปได้ว่าอะไร
3: หรือว่าน้ำหนักไม่เกี่ยวนะคะ
6: อาจจะเกี่ยวกับลักษณะของ
2: เยี่ยมยอด
6: สิ่งที่เรามาหมุน
2: ที่เราต่อมาใกล้เคียงทั้งหมดเลยคือนั้นอันที่1ที่เราสรุปได้เลยก็คือน้ำหนักหรือมวลของมันเนี่ยไม่มีผล2ก็คือจริงๆแล้วต้องดูที่รูปร่างของมันนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ทำไมถึงแม้อาจารย์จะเอาเหล็กมากลิ้งเหล็กก็ยังคงกลิ้งด้วยอัตราเร็วเท่าๆกันเพราะรูปร่างเดียวกันมันเป็นทรงกระบอกตันทั้งหมดคราวนี้อาจารย์อยากจะให้พวกเราได้ความรู้สึกว่าอะไรที่มันกลิ้งง่ายอะไรที่มันกลิ้งยากหรืออะไรที่มันหมุนง่ายอะไรที่มันหมุนยากอาจารย์เลยจะมีอีกการทดลองนึงมาให้พวกเราได้ทด

0: ลองกันดู
1: มาสู่การทดลองที่2จะยากและท้าทายแค่ไหนไปชมกันเลย
0: เดี๋ยวสิ่งที่อาจารย์จะทำคืออาจารย์อยากจะให้พวกเราลองบาลานซ์ไม้เมตรด้วยมือของเราเนี่ยดูซิว่ามันยากมันง่ายยังไงลองนะเดี๋ยวให้ลองทีละคนและจำความรู้สึกเอาไว
1: ้โถน้องไอรีนตั้งท่าซะดีเชียว
0: ถ้าพร้อมแล้วปล่อยมือ
2: เฮ้ยไม่ได
1: ้ไหวไหมครับเนี่ยน้องบอส
0: อ่ะอีกอย่างลอง
2: จำความรู้สึก
1: น้องผิงหยางหน้าตาสะใจเลยนะที่ได้แกล้งอาจารย์น่ะ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม้เนี่ยมันพยายามที่จะล้มเนาะ
2: ค่ะ
0: ถ้าเราพิจารณาดีๆมันก็คือมันกำลังจะหมุนเราควบคุมมันยากเพราะว่าการทรงตัวของมันทำได้ลำบากถ้าอาจารย์อยากจะทำให้มันหมุนหรือมันล้มยากขึ้นอาจารย์จะทำยังไงดี
1: เจอคำถามนี้เข้าไปแก๊งตัวจิ๋วของเราถึงกับอึ้งกันเลยทีเดียว
0: อาจารย์มีอุปกรณ์อีกชิ้นนึงพวกเราสังเกตเนา
2: ะ
0: ไอตัวเนี้ยมันมีน้ำหนักพอสมควรอันนี้เป็นตัว C clamp อาจารย์สามารถเอามันหนีบของได้สิ่งที่อาจารย์จะทำคืองี้เดี๋ยวอาจารย์จะเอาไอ้เจ้าตัวนี้มาถ่วงคือคำว่าถ่วงคืออาจารย์จะมันหนีบไว้ที่ปลายอย่างนี้ง่ายๆนี่เลยเนาะสิ่งที่อาจารย์จะให้พวกเราเทสก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะให้เราทำเหมือนเมื่อสักครู่ใหม
2: ่
0: ก็คือเลี้ยงไอ้เจ้าไม้เมตรตัวนี้บนมือหรือบนนิ้
2: ว
0: คิดว่าจะง่ายหรือมันจะยากกว่าเดิมกับอีกวิธีหนึ่งอาจารย์บอกเอาใหม่อาจารย์กลับอันนี้ลงมาด้านล่างอันไหนจะง่ายกว่ากัน
2: เอาน้ำหนักถ่วงไว้ข้างล่าง
0: โอเคเยี่ยมยอดนั้นเรามาทดสอบกันเลย
1: ว่าแล้วน้องผิงหยางก็ขอลองก่อนเลย
0: ลองเลี้ยงดูดูว่ามันยากหรือง่ายก็ยังยากอยู่ไหม
3: ยากกว่าเดิม
0: คราวนี้ลองอีกแบบลองดูท
2: ุ
0: กคนออกห่างง่ายยาก
2: ค่อนข้างยาก
0: ยังยากอยู่ใช่ไหมคราวนี้อาจารย์จะลองกลับด้านนะทุกคนขอสถานที
2: ่แต่ว่านี่ง่ายกว่า
0: ง่ายไหมรู้สึกไหมว่ามันง่ายขึ้นไหม
2: เป็นระบบบาลานซ์จาก
0: ง่ายขึ้นไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนที่มวลก้อนนี้มันอยู่ที่ด้านล่างใกล้กับบริเวณที่มันจะหมุนเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ไปอยู่ไกลทำให้ไอ้การหมุนของไม้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายนี่นะเนี่ยสังเกตเนาะแต่ทันทีที่อาจารย์กลับไอ้เจ้านี่สังเกตว่าถ้าเกิดอาจารย์พยายามจะหมุนตรงนี้อาจารย์จะรู้สึกเลยว่ามืออาจารย์เนี่ยต้องทำงานเยอะหน่อยคือมันจะหมุนได้ยากขึ้นทุกคนลองหมุนดูยากนะรู้สึกต้องใช้ต้องเกรงมือนิดนึงเนาะแต่ถ้าเกิดเรากลับด้านดูแล้วลองพลิกดูอันนี้เบาสบายใช่ไหมอ
2: ่
0: ะและนี่แหละคือสิ่งที่อาจารย์อยากจะนำเสนอให้เรารู้จักกับคำนี้เราเรียกคุณสมบัติตัวนี้ว่าความเฉื่อย
2: ความเฉื่อย
0: แต่เป็นความเฉื่อยต่อการหมุนเฉื่อยต่อการหมุนก็คืออะไรที่ตามที่เป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือหมุนยากคืออยากจะไปหมุนเนี่ยมันไม่ค่อยอยากจะไปถ้าอย่างนี้ถือว่าหมุนง่ายอย่างเงี้ยความเฉื่อยต่อการหมุนน้อยโอเคเนาะในทางฟิสิกส์เรามีคำนี้เราเรียกว่าโมเมนต์ความเฉื่อย
1: โมเมนต์ความเฉื่อยก็คือปริมาณที่บ่งบอกถึงความยากง่ายในการเปลี่ยนแปลงความเร็วของการหมุน
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนที่อาจารย์เอามวลขึ้นไปด้านบนนี้อย่างเงี้ยโมเมนต์ความเฉื่อยมากมันก็เลยจะหมุนยากหน่อยแต่ถ้าอาจารย์ทำอย่าง
2: น
0: ี
2: ้
0: โมเมนต์ความเฉื่อยน้อยโอเคเนาะแล้วตัวการที่ทำให้ว่าโมเมนต์ความเฉื่อยจะมากจะน้อยก็คืออยู่ที่ว่ามวลมันอยู่ไกลหรือใกล้กับบริเวณที่มันเป็นตัวจุดศูนย์กลางการหมุนนั่นเองเอาละงั้นทุกคนรู้จักคำนี้แล้วเนา
2: ะ
0: คำนี้เรียกว่า
4: โมเมนต์ความเฉื่อย
0: เยี่ยมยอดแต่อย่างไรก็ดีเพื่อจะได้ให้พวกเราเห็นตัวอย่างในเรื่องราวที่อาจจะเกิดขึ้นรอบๆตัวเราได้มากขึ้นเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราไปดูกิจกรรมบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับโมเมนต์ความเฉื่อยมากกว่านี้เดี๋ยวเราจะไปที่ลานสเก็ตน้ำแข็งกันตอนนี้เราทุกคนอยู่ที่ลานไอสเก็ตซับซีโร่นะครับรู้ไหมว่าวันนี้อาจารย์พาพวกเรามาที่ลานสเก็ตน้ำแข็งเนี่ยจะมาทำอะไรครับ
2: มาเล่นไอ

0: เล่นเป็นหรือเปล่า
1: ดูจากท่าเขินของเราแล้วเนี่ยเล่นไม่เป็นใช่ไหมล่ะครับน้องบอส
0: อะครับผม
2: กินน้ำแข็งใส
0: กินน้ำแข็งใส
1: ของกินอีกแล้วนะครับน้องผิงหยาง
0: ทำไมดิน
3: รู้แล้วค่ะมาฝึกหมุนหรือเปล่าคะ
0: มาฝึกโอ้นี่ฟังดูเป็นเรื่องเป็นราวมาฝึกหมุนแล้วพวกเราคิดว่าเราจะมาหมุนอะไรกัน
3: มาหมุนตัวเองค่ะ
0: พวกเราจำกันได้ไหมว่าเราทำการทดลองเกี่ยวกับเรื่องการหมุนกันไปในสตูดิโอแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เราพยายามทำกันในการทดลองนั้นก็คือพยายามจะศึกษาเรื่องของการหมุนเนา
3: ะ
0: ดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมีการหมุนให้ดูกันอีกแบบเต็มๆแต่แน่นอนพวกเราคิดว่าใครจะหมุนในพวกเราทั้งหมด4คนที่ใครจะหมุน
3: หนูไม่เอา
0: ครับผม
3: อาจารย์
0: ไม่น่ารอดนะอาจารย์หมุน
1: อ้าวถ้าอาจารย์ไม่ไหวแล้วใครจะไหวล่ะครับ
0: เอาอย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราได้พบกับคนที่น่าจะสามารถทำให้พวกเราเห็นการหมุนได้ชัดเจนที่สุดต้อนรับพี่พร้อมครับผม
4: ส
0: วัสดีครับ
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: คร
0: ับ สวัสดีครับช่วยเล่าให้พวกเราฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าน้องพร้อมได้มีประสบการณ์ไปแข่งขันไปทำอะไรมาบ้างแล้วครับที่ผ่านมา
4: หนูเริ่มเล่นสเก็ตตั้งแต่8ขวบค่ะแล้วก
0: ็ okay.
4: ประมาณ9ขวบก็เริ่มไปแข่งต่างประเทศเยอะขึ้นล่าสุดเมื่อตอนต้นปีหนูเพิ่งไปญี่ปุ่นมาค่ะรายการ Asian Winter Game
0: การเล่นสเกตเนี่ยมันยากมันง่ายยังไงครับ
4: ช่วงแรกๆที่หนูเล่นไม่เป็นก็ค่อนข้างยากนะคะแต่ว่าพอเริ่มคุ้นเริ่มชินกับความเร็วของมันก็เริ่มพอไปได้
3: แล้วเวลาที่จะไปต่างประเทศจะเล่นไอซ์สเก็ตไปถึงต่างประเทศเลยนะคะ
1: เออถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆคงเมื่อยหน้าดูเลยนะครับน้องบอส
3: เวลาพี่หมุนพี่มึนนะคะ
4: มึนนะแต่ว่าชินหมุนไปเรื่อยๆจะชิน
5: พี่ตีลังกาได้หรือเปล่า
4: โอ้ยพี่ตีลังกาไม่ได
1: ้ผิงหยางนั่นเขาเรียกว่ากายกรรม
0: ที่ถามคือมันมีวิธีการแก้มึนไหมครับเข้าใจว่าพอเราเห็นเนาะมันต้องหมุนหมุนเยอะเนี่ยมันมีวิธีการยังไงที่เป็นเทคนิคไหมครับเพื่อจะได้ให้เราไม่รู้สึกมันมึนมากจนเกินไป
4: เทคนิคของหนูก็คือพยายามหลังหมุนเสร็จจะโฟกัสกับที่จุดหนึ่งจุดค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อคือต้องโฟกัสที่จุดหนึ่งเอาไว้เพื่อจะได้เราจะได้ไม่งงเนาะอ๋อโอเคเอาแหละพวกเราทุกคนอยากจะเห็นพี่พร้อมเขาโชว์เรื่องของการหมุนหมุนกันหรือยัง
3: อยากค
0: ่
3: ะ
0: ถ้าอยากแล้วก่อนที่เราจะไปดูพี่พร้อมโชว์การหมุนและลีลาการสเก็ตให้เราดูไอรินใส่อะไรมาเนี่ย
3: รองเท้าไอสเก็ตค
0: ่
3: ะ
0: ไหนมันดูเหมือนมันพร้อมที่จะไปโชว์มากเลยอ่ะไอรินจะไปเป็นคนหมุนให้ดูแต่ก่อนไหม
3: ไม่ค่ะผมมีบอกคะให้พี่ไอรินไปเล่นก่อนพี่พร้อมดีกว่าครับ
0: นะมี
1: เราไปดูลีลาการเล่นสเก็ตน้ำแข็งของน้องไอรีนและมืออาชีพ

0: โดดมีกระโดดยอดเลยครับพี่พร้อมพวกเรามีคำถามอะไรที่อยากจะถามพี่พร้อมเขาไหมหลังจากเห็นแล้วอ่ะถามเลย
1: หนูอยากรู้ว่าค่ะแค่การทำไมกลางมือถึงช้าทำไมหุบมือถึงเร
0: ็
1: ว
0: อ๋อทำไมกลางมือถึงช้าทำไมหุบมือถึงเร็วอ๋อ
2: เพราะว่าตอนที่เรากลางมือแรงต้านมันจะเยอะกว่าตอนที่เราเก็บมือ
1: ซ้อมนานมากี่ปีหรือกี่วันหรือกี่เดือนคะ
0: โอ้เรื่องการซ้อม
2: อ๋อที่ซ้อม6วันต่ออาทิตย์ค่ะ
3: แล้วทำไมตอนที่เริ่มยกขามันถึงดูช้าๆแล้วมันก็ค่อยๆเร็วไปเรื่อยๆ
0: ครับ
2: เพราะว่าตอนที่เรากำลังยกขาแขนกับขาเราอยู่นอกตัวที่เป็นแกนกลางใช่ไหมคะแต่พอเราเริ่มดึงมันเข้ามาใกล้ๆเหมือนมันจะยิ่งเพิ่มความเร็ว
0: อยากจะฝากน้องพร้อมช่วยเชิญชวนเยาวชนอาจจะรู้สึกว่าอยากจะเล่นกีฬาสเกตเนี่ยไม่ทราบมีคำแนะนำยังไงหรือว่าอยากจะให้น้องๆที่บ้านเนี่ยจะเริ่มยังไงดีครับ
2: ค่ะก็อยากให้น้องๆมาลองเล่นดูนะคะเพราะว่ามันก็เป็นกีฬาที่น่าสนใจนะคะมันมีเสน่ห์ในตัวของมัน
0: มีเสน่ห์นะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องพร้อมมากนะคะขอบคุณพี่พร้อมเท้าค่ะขอบคุณมากค่ะเอาล่ะเมื่อสักครู่เราได้เห็นพร้อมเขาแสดงการเคลื่อนที่แบบหมุนๆให้เราเห็นสวยงามเลยเน
1: า
0: ะสวยงาม
1: มากเลยค่ะ
0: คราวนี้ไอ้ครั้นที่ว่าพวกเราเนี่ยจะไปทำหมุนๆอย่างพี่เขาก็คงไม่ไหว
1: ไม่ไหวค่ะ
0: แต่เมื่อสักครู่อาจารย์เห็นว่าพวกเราเนี่ยได้ถามพี่เขาแล้วว่าเอ๊ะทำไมเวลาหมุนตัวเนี่ยจะต้องมีการเอาแขนเข้าเอาแขนออกมีการเอาขาเข้าเอาขาออกพี่เขาอธิบายเรื่องของว่าอันนี้แรงต้านแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องแรงต้านที่พี่พร้อมเขาพูดกันอีกนิดนึงดีไหม
1: ค่ะดี
0: ซึ่งคราวนี้อาจารย์มีการทดลองมาพวกเราได้ทำ
4: เอว่าแต่การทดลองจะเป็นแบบไหนไปดูกัน
0: เดี๋ยวเราจะจำลองสถานการณ์การหมุนที่เหมือนกับพี่พร้อมเขาทำนั่นแหละแต่ด้วยความที่เราหมุนไม่ได้นี่เดี๋ยวเรานั่งเก้าอี้แล้วกันเพื่อจะได้ให้ทุกคนได้ความรู้สึกของการที่ว่าในจังหวะที่หมุนเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราเปลี่ยนรูปร่างของเราว่ามันจะมีการหมุนเร็วขึ้นอย่างที่พี่เขาทำได้บนลานสเก็ตน้ำแข็งหรือเปล่า
4: เอ้าทำไมน้องบอสไปแซวพี่ผิงหยางอย่างนั้นล่ะครับ
0: พร้อมเขาบอกว่าอะไรนะถ้าเขาอยากจะหมุนเร็วๆเขาต้องทำยังไง
3: เขาต้องเอาแขนเอาขาแล้วก็หุบเข้ามาอยู่ตรงศูนย์กลางมันจะเร็วขึ้น
0: ถูกต้องก็คือพี่เขาอธิบายว่าเราจะมีแกนของการหมุนอยู่ที่ตรงกลางลำตัวเรา
4: เรามาทำการทดลองกันเลยดีกว่าโดยมีอุปกรณ์ในการทดลองนั่นก็คือดัมเบล
0: คราวนี้สิ่งที่เราจะเรียนแบบลักษณะการหมุนของพี่พร้อมเขาก็คือเดี๋ยวให้ผิงหยางกางแขนออกก่อนโอเคนะระวังหัวด้วยและเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆทั้งสองช่วยกันหมุนแล้วพอผิงหยางหมุนได้สักพักนึงอย่าหุบแขนเข้าโอเคนะหุบแขนเข้าแล้วดูซิว่าหมุนเร็วขึ้นคล้ายๆกับการหมุนบนลานสเก็ตของพี่พร้อมเขาไหมอ่ะลองเลยมาปล่อยหุบแขนเข้า
1: ช้าลงค่ะ
0: แต่เหมือนมันจะช้าลงด้วยตัวมันเองไม่ใช่จากการหุบเอาเร็วกว่านี้ได้ไหมหมุนเร็วๆ
1: ไปคือ ให้หมุนเท่าไหร่
0: ผิงหยางทำอย่างนี้อาจารย์ไม่แน่ใจว่ามันจะเร็วหรือมันจะช้านะเพราะดูจะเหนื่อยด้วยนะ
4: ดูถ้าผิงหยางจะไม่ไหวงั้นรอบนี้อาจารย์หมุนให้ดีกว่า
0: เอาเรากลับกันเมื่อกี้เรากลางมันหมุนยากเราเริ่มจากหุบก่อนและดูซิว่าถ้ากลางปุ๊บมันเราจะหมุนช้าลงไหมลองดูนะเอานะน้องมอสพร้อมเอานะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะไปกลางแขน คือเท่าที่ดูแล้วบังเอิญพวกเรายังตัวเล็กกันอยู่ก็เลยไม่สามารถปั่นเองได้พอให้เพื่อนๆช่วยกันปั่นมันก็เลยไม่ค่อยเร็วเท่าที่ควรเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูดีกว่าแหมมา
4: เอาละครับรอบนี้อาจารย์จะหมุนโชว์เด็กๆกันแล้วมาดูกันว่าอาจารย์จะเป็นยังไง
0: เราทุกคนถอยออกถอยออกถอยออก
3: อาจารย์ลงทุนเองเลยเหรอ
0: ถอยออกจากรัศมีแขนอาจารย์อย่าให้ใกล้ๆนะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะหมุนตัวเองโอเคนะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะหุบแขนเข้าแล้วพวกเราสังเกตนะว่าอาจารย์เปลี่ยนลักษณะการหมุนไปยังไง
3: มันเร็วขึ้นนึงอะครับ
0: อาจารย์มึนเร็วขึ้นไหมเมื่อกี
1: ้เร็วขึ้น
0: อย่าให้อาจารย์ต้องทำอีกรอบเลย
3: เทคนิคที่พร้อมบอกว่าให้โฟกัสไปตรง
0: ที่จุดหนึ่งใช่ถูกต้องแล้วจะเห็นว่า ตอนที่อาจารย์เริ่มหุบแขนเข้ามาปั๊บ
3: มันเริ่มเร็วขึ้น
0: อาจารย์จะหมุนเร็วขึ้นทันทีแล้วพออาจารย์กางแขนออกไปปุ๊บมันก็ช้าลงนี่แหละคือรูปร่างลักษณะของการเปลี่ยนแปลงการหมุนที่พี่พร้อมเขาทำให้ดูสังเกตพอเขาหุบแขนเข้าพอมาอยู่บริเวณกลางลำตัวแทบจะทั้งหมดเนี่ยทำให้การหมุนเร็วขึ้นคราวนี้สิ่งที่อาจารย์อยากจะอธิบายพวกเราเมื่อสักครู่นี้พี่พร้อมอธิบายว่ามีคำว่าแรงต้านอยู
1: ่
0: แต่คราวนี้อาจารย์อยากจะขยายความเรื่องของแรงต้านในที่นี้ไม่ใช่แรงต้านที่เราคุ้นเคยในเรื่องอย่างเช่นแรงเสียดทานหรือเวลาเรามีอะไรมาต้านเราไม่ใช่แต่ความหมายของพี่พร้อมคือจำการทดลองที่เราพยายามจะส่งไม้เมตรแล้วเราเอามวลไปเกาะด้านล่างกับด้านบนได้ไหม
1: จำได้
0: เรามีคำหนึ่งที่เราเสนอไปคำนั้นชื่อว่า
1: โมเมนตัม
3: เชื่อ
0: ไม่ใช่โมเมนตัม
1: ความเชื่อย
0: โอ้เกือบแล้วยังไม่ใช่
1: โมเมนต์ความเชื่อย
0: เยี่ยมยอดมากพอโมเมนต์ความซึ่งเราเคยอธิบายไปว่าไอ้เจ้าตัวนี้นี่แหละอาจารย์พยายามจะให้พวกเรานึกถึงว่ามันเป็นความขี้เกียจมันเฉื่อยที่จะเปลี่ยนแปลงและนั่นแหละคือความหมายของคำว่าต้านที่พี่พร้อมอธิบายก็คือตอนที่อาจารย์กางแขนออก
1: นี
0: ่เมื่อไรก็ตามที่เรามีอะไรก็ตามอยู่ห่างจากแกนหมุนของเราไอ้เนี่ยเราจะบอกว่ามีโมเมนต์ความเฉื่อยมากแต่พอหุบแขนเข้ามาเนี่ยโมเมนต์ความเฉื่อยน้อยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเอ๊ะทำไมเราถึงหมุนเร็วขึ้นเพราะสิ่งที่มันยังคงเหมือนเดิมคือคำว่าโมเมนตัมเชิงมุมครับผม
1: โมเมนตัมเชิงมุมกับโมเมนต์ความเฉื่อยเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า
0: เยี่ยมยอดเลยบอสมันเกี่ยวข้องกันเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโมเมนตัมเชิงมุมที่เรามีขึ้นอยู่กับ2ปริมาณปริมาณหนึ่งก็คือโมเมนต์ความเฉื่อยปริมาณที่2ก็คือเราหมุนเร็วแค่ไหนแต่คราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้เจ้าโมเมนตัมเชิงมุมเนี่ยในกรณีที่อาจารย์หมุนอยู่เนี่ยถือว่ามีค่าเหมือนเดิมเอานะทุกคนคิดตามอาจารย์นะถ้ามันเหมือนเดิมแต่อาจารย์หุบแขนลงแสดงว่าโมเมนต์ความเฉื่อยอาจารย์ลดลงอะไรจะต้องมาเพิ่มแทนนะ
1: ความเร็ว
0: เยี่ยมยอดความเร็วก็ต้องมาชดเชยกันเพื่อให้ปริมาณทั้งหมดมันยังเท่าเดิมอยู่โมเมนต์ความเฉื่อยกับอัตราเร็วของการหมุน2ตัวนี้รวมกันจะนำไปสู่ปริมาณที่เราเรียกว่าโมเมนตัมเชิงมุมนี่แหละและสิ่งที่พี่พร้อมเขาหมุนและเขาหมุนเร็วขึ้นเพราะเขาพยายามลดโมเมนต์ความเฉื่อยของตัวเองเขาก็เลยไปเพิ่มอัตราเร็วของการหมุนของเขาได้นั่นเองนี่แหละคือหลักของฟิสิกส์ของการหมุนที่เรามานำเสนอในวันนี้
1: เข้าใจแล้ว
0: เข้าใจไหม
1: เข้าใจแล้ว
0: เยี่ยมยอดถ้าเข้าใจแล้วไปหมุนกันต่อไหม
1: ไ
0: ปแล้วโอ้หมุนอีกแล้วหมุนอีกแล้วหมุนอีกแล้ว

ัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโหยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมนึงที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้าของเลยบางตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหคราวนี้กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่3มิถุนายนกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราก็จะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆเนี่ยอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศทางด้านทะเลอันดามันแล้วก็มีทางด้านอ่าวไทยนะครับเพราะเนื่องจากช่วงนี้มรสุมกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมประเทศอยู่นะครับสำหรับคลื่นลมช่วงนี้นะครับทางด้านทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนเนี่ยคลื่นค่อนข้างสูงเลยนะครับ2-3 เมตรถ้ามีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า3 เมตรได้เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับก็จะยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้อยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศโดยฝนตกหนักมากเนี่ยจะอยู่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้ฝั่งตะวันตกพวกระนองพังงานะครับแล้วก็ทางด้านจันทบุรีและตราดนะครับพยากรณ์อากาศในรายภาคนะครับเริ่มที่ภาคเหนือภาคเหนือเนี่ยมีฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากทางด้านแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 35-38 องศาสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันนี้ให้ฝน 40% นะครับส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตอนบนๆพวกหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมแล้วก็ทางด้านขอบนะครับพวกชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-37 องศาสำหรับภาคกลางวันนี้ให้ฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านกาญจนบุรีราชบุรีอุทัยธานีสุพรรณบุรีนะครับนครปฐมอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 35-37 องศาสำหรับภาคตะวันออกวันนี้ยังมีฝนหนักถึงหนักมากได้อยู่นะครับโอกาส 60% โดยหนักมากเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ทางด้านจันทบุรีและตราดนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 32-36 องศามาภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 80% อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยหนักมากเนี่ยจะอยู่ทางด้านระนองพังงานะครับเนี่ยฝนหนักก็จะอยู่ทางด้านภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุดโดยรวมที่ 29-34 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 60% นะครับอาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ในช่วงบ่ายค่ำนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-36 องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: อยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
3: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
1: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแล้งแบบนี้เนี่ย
0: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
3: เมฆแก่นแก้วหายไปไหน
4: ได้แมวแล้ว
1: เอ
4: ามาเร็ว
5: เฮ้ยแก่นแก้ว
3: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
4: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
2: เฮ้ยเฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดมาต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
4: ทำฝนงั้นเหรอ
2: นั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอะผู้ใหญ
2: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
6: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไปไปไป
2: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเอ็งแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
4: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปไปโอ้ฮะตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
5: นี่แก่นแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
4: อะไรเนี่ยฝนนี
5: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
2: ในหลวงเสกฝนได้จริงๆเห็น
3: บ่แก่นแก้ว
4: ไม่น่าเชื่อเลยฝนมาแล้ว
3: ปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
2: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะยังกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
1: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
2: ใช่แล้วล่ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: พื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกนี่

0: บัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆ เลยครับ
2: นายพูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: เอ๊ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราน่าจะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
3: ครับ
2: พ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยละ
2: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
2: ทำยังไงได้บ้างเหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
2: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยต่อขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
2: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
1: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
1: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะ รู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าเป็นอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
2: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
1: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
2: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
1: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพรุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
2: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
1: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
2: แล้วในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
1: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างไรล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
0: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
2: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
0: สุดยอดเลยครับ
1: สวัสดีครับ
4: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
0: เย้
1: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด จะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
0: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อ ง่ายต่อการอพยพ
1: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
5: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

อาคาร70ปีพพ.กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร

0: ตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Designหรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flowโดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดงานหมุนเวียนทั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ับมาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอซ์ก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทรมนต์กล้าอาสาค่ะสาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเกษตรวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ Google Docs ซึ่งเป็นนะคะซอฟต์แวร์ที่ประมวลผลบนระบบคลาวด์ค่ะ Google Docs ทุกคนคงคุ้นเคยดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าทำงานเหมือน Microsoft Word เลยค่ะทำงานทุกอย่างเพียงแต่ว่านะคะการทำงานของ Google Docs เนี่ยต้องอาศัยการทำงานบนอินเทอร์เน็ตเพราะเนื่องจากมันประมวลผลบนระบบคลาวด์นะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ Google Docs ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ต่างๆค่ะแต่การใช้งานต่างๆเนี่ยเหมือนกับ Microsoft Word เลยค่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูความสามารถของ Google Docs กันนะคะGoogle Docs เนี่ยนะคะมีความสามารถได้หลากหลายมากเลยค่ะนะคะทั้งสามารถทำงานแบบร่วมกันนะคะที่เป็นแบบเรียลไทม์สามารถที่จะสนทนาหรือความคิดเห็นการทำงานต่างๆร่วมกันได้รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ที่มีความหลากหลายมีความปลอดภัยในการจัดเก็บและสามารถเผยแพร่เอกสารต่างๆไปยังออนไลน์ด้วยนะคะอีกทั้งมันยังสามารถที่จะดาวน์โหลดแชร์ไฟล์หรือว่าการเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆเนี่ยนะคะเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์หรือผู้ใช้งานได้นะคะอย่างหลากหลายค่ะจากความสามารถของ Google Docs ต่างๆนะคะเราลองมาเริ่มต้นการใช้งาน Google Docs กันนะคะแน่นอนว่าการใช้งานของ Google Docs เนี่ยนะคะทุกคนจะต้องมี Account เป็น Account ของ Google ซึ่งเป็นอีเมลและพาสเวิร์ดของ Gmail นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราเข้าสู่ระบบเราต้องไซน์อินก่อนค่ะโดยการไซน์อินใส่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดแล้วก็กดไซน์อินได้เลยค่ะคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูนะคะการใช้งานกันว่ามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกนะคะพอเราเข้ามาสู่หน้าจอของ Google เราทำการไซน์อินเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเข้ามาสู่หน้าตอแบบนี้ค่ะเราจะเห็นว่ามันจะมีรูปโปรไฟล์เล็กๆซึ่งเป็นชื่อของเรานะคะว่าเราทำการลงชื่อไซน์อินใน username อะไรนะคะคราวนี้เราจะมาเข้าสู่ในส่วนของตัว Google Docs กันเราก็คลิกที่ปุ่มนะคะเห็นไหมคะสี่เหลี่ยมจุดๆๆเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็เห็นคำว่า Docs นะคะพอเราคลิกเข้าไปปุ๊บจะเข้าสู่หน้าตาของโปรแกรม Google Docs เลยนะคะจะสังเกตว่าหน้าตาของโปรแกรมตรงนี้นะคะมันจะแบ่ง2ส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือจะเป็นส่วนของเอกสารใหม่นะคะหรือว่า New Document นะคะซึ่งมันดีตรงนี้ว่า Google Docs เนี่ยมีการเตรียมเทมเพลต Gallery ให้เราด้วยนะคะถ้าเราอยากจะมีเทมเพลตหรือว่าเราไม่มีไอเดียเลยนะคะในการที่จะสร้างเอกสารต่างๆนะคะเราสามารถที่จะคลิก

ที่เทมเพลตแกลเลอรี่ได้หรือแม้กระทั่งส่วนที่2ก็คือจะเป็นส่วนที่ช่วยให้เราสามารถที่จะนะคะเข้าถึงเอกสารที่เราเคยใช้งานหรือว่าเคยเซฟงานหรือเคยเปิดมาก่อนแล้วนะคะมันก็จะอยู่ที่ Recent Documents คราวนี้เรามาลองเริ่มเอกสารใหม่กันในการจัดทำเอกสารใหม่เราคลิกที่เครื่องหมายบวกตรงนี้เลยค่ะก็คือปุ่มแบรนด์นะคะพอเราคลิกเสร็จแล้วนะคะก็จะเข้าสู่หน้าจอของนะคะ Google Docs ของเราเอกสารของเรานั่นเองเอกสารของเราตรงนี้นะคะจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นทั้งหมด2 ส่วนด้วยกันก็คือส่วนบนนะคะส่วนที่เป็นส่วนหัวนะคะกับส่วนที่เป็นพื้นที่เอกสารที่เราสามารถพิมพ์งานได้ส่วนที่เป็นส่วนหัวตรงนี้เนี่ยนะคะส่วนแรกที่เราจะมาดูกันก็คือตรงคำว่า Untitled Document Untitled Document ตรงนี้นะคะถ้าทุกคนคลิกไปแล้วนะคะมันก็คือเป็นการตั้งชื่อเอกสารนั่นเองค่ะเราสามารถตั้งชื่อเอกสารต่างๆได้เช่นเราจะตั้งชื่อเอกสารว่าเราจะตั้งชื่อเอกสารว่า Information System ก็ได้นะคะหรือตั้งชื่อเอกสารอะไรก็ได้ชื่อเอกสารตัวนี้ค่ะก็จะเป็นชื่อไฟล์ที่ Google Docs ก็จะสามารถก็จะทำการเซฟให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะคะต่อไปค่ะส่วนที่2ก็ที่เราจะมาแนะนำคือส่วนของเมนูแล้วก็แท็บเครื่องมือต่างๆ2 ส่วนนี้ก็คือไว้สำหรับนะคะที่เราสามารถที่จะสั่งงานหรือสั่งคำสั่งต่างๆได้นะคะในเอกสารของเรานะคะจะสังเกตว่ารูปร่างหน้าตามันจะคล้ายๆ Microsoft Word เลยใช่ไหมคะแน่นอนมันเหมือนกันนะคะมันก็เลยทำให้เป็นแอปพลิเคชันที่นิยมแล้วก็เรียนรู้ง่ายนะคะไม่ได้ยากเลยนะคะคราวนี้เราจะมาดูส่วนแรกกันนะคะนะคะในส่วนของเมนูไฟล์นะคะตัวเมนูไฟล์เนี่ยมันก็จะมีคำสั่งที่คล้ายๆกันนะคะในทุกๆโปรแกรมหรือทุกซอฟต์แวร์เลยค่ะตั้งแต่คำสั่งคำว่า new ในที่นี้เนี่ยนะคะก็คือการสร้างเอกสารใหม่นะคะตะกี้เรากดสร้างเอกสารมาแล้วใช่ไหมคะซึ่งเอกสารเรารู้อยู่แล้วว่ามีเอกสารใหม่ซึ่งเป็นเอกสารเปล่านะคะเราจะเรียกมันว่า document แล้วก็อันนี้ก็คือ form template gallery ใช่ค่ะมันก็คือการเอามาจากพวกแพลตฟอร์มหรือ template ต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งสามารถที่จะใช้เทมเพลตต่างๆที่โปรแกรมเนี่ยนะคะมีให้ได้อันที่2ก็คือในส่วนของOpen นี้ก็คือจะเปิดไฟล์ต่างๆนะคะซึ่งเป็นไฟล์ที่เราเคยใช้งานอยู่แล้วเราสามารถที่จะเปิดไฟล์ต่างๆแล้วก็มาทำงานต่อได้นะคะ Make กับ Copy ก็คือการ Copy ว่าการทำซ้ำไฟล์ต่างๆนะคะส่วนคุณสมบัติอันนึงที่ Google มีนะคะหรือโปรแกรมที่รันบนคลาวด์ทุกอย่างมีก็คือการแชร์เอกสารต่างๆนะคะการแชร์ตรงนี้นะคะเราสามารถแชร์นะคะกับคนอื่นได้หรือว่าเราสามารถที่จะพับลิกต่างๆบนเว็บได้ซึ่งทุกคนนะคะสามารถที่ทำการแชร์นะคะได้2ที่ก็คือการกดจากเมนูไฟล์แล้วเลือกแชร์หรือการกดที่ปุ่มนี้เลยค่ะปุ่มที่แชร์ปุ่มที่คำว่าแชร์สังเกตดูว่าพอเราทำการกดปุ่มแชร์ปุ๊บก็จะขึ้นหน้าจอของการแชร์เอกสารให้เราเลยนะคะว่าเราจะทำการแชร์เอกสารอะไรบ้างนะคะซึ่งการแชร์เอกสารต่างๆมันมีเงื่อนไขต่างๆนะคะโดยเงื่อนไขต่างๆที่เรากำหนดเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่านะคะในส่วนนี้ในส่วนแรกเนี่ยนะคะ add people add group หมายความว่าเราสามารถที่ทำการเลือกคนที่เรารู้จักนะคะหรือเราสามารถที่จะส่งนะคะเอกสารของเราเนี่ย direct โดยตรงไปให้กับคนที่เราต้องการได้เลยนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะเราก็ยังสามารถที่จะทำการกำหนดสิทธิ์ต่างๆนะคะหรือกำหนดการเข้าถึงต่างๆในเอกสารได้นะคะไม่ว่าจะเป็น restrict หรือว่า anyone with links ตรงนี้เราสามารถที่กำหนดได้ว่าให้ทุกคนไหมหรือเฉพาะนะคะบางคนหรือว่าไม่ให้เลยหรือว่าสำหรับคนที่นะคะมี account ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมถ้าสมมติว่าเลือก anyone with links เราก็สามารถกำหนดสิทธิ์ได้อีกค่ะมันก็อยู่อีกทั้งหมด3สิทธิ์ก็คือ viewer commenter แล้วก็ editor นะคะ3สิทธิ์ตรงนี้ก็คือจะให้ viewer ก็คือนะคะสิทธิ์สำหรับคนที่มองเห็นเอกสารเราเฉยๆนะคะหรือคนที่เราสามารถที่จะให้คำแนะนำหรือคอมเมนต์ได้และสุดท้ายก็คือ editor คือสามารถที่จะทำการแก้ไขได้อันนี้คือเรื่องของการแชร์พอเรากำหนดสิทธิ์ต่างๆเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถคลิกที่ปุ่ม copy link นะคะมันก็จะทำการคัดลอกลิงก์เอกสารต่างๆแล้วเราก็สามารถที่จะไปแปะหรือว่าไปโพสต์ต่างๆหรือว่าส่งให้กับนะคะคนที่เราอยากจะให้เขาเข้าถึงเอกสารเราได้อันนี้คือในเรื่องของการแชร์รวมถึงเราสามารถที่จะเซ็นหรือว่าส่งไฟล์ไปทางอีเมลได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องมานั่งพิมพ์ข้อมูลอะไรต่างหรือว่าเซฟแล้วก็ส่งอีเมลเปิดอีเมลอะไรต่างให้เสียเวลานะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะทำการดาวน์โหลดไฟล์ของเราเนี่ยนะคะเป็นไฟล์ชนิดต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดไปเป็นไฟล์ Microsoft Word ซึ่งเราถนัดและคุณเคยเป็นอย่างดีนะคะหรือเราโหลดเป็นไฟล์PDF ได้หรือแม้กระทั่งการซิปไฟล์ต่างๆเราก็สามารถทำได้หมดเลยค่ะเราสามารถที่ทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์นะคะย้ายไฟล์ต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้น

เนี่ยสรุปได้ว่าในส่วนของตัวเมนูไฟล์นะคะก็จะเป็นเมนูที่ทำการควบคุมการเปิดปิดเอกสารหรือว่าการทำไฟล์เอกสารต่างๆนั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูอีกเมนูนึงค่ะเมนูนี้ก็คือเมนูของการ edit นะคะหรือเมนูของการแก้ไขจะเห็นได้ว่าเมนู edit ของเราเนี่ยนะคะมันก็คือเหมือนกับ Microsoft Word เลยนะคะเมนูเราจะมีเมนู undo นะคะแล้วก็เมนู redo เมนูก็ undo ก็คือยกเลิกใช่ไหมคะคำสั่งเดิมหรือทำนะคะ redo ก็คือทำซ้ำใหม่นะคะรวมถึงเราสามารถที่ทำการคัดลอกนะคะตัดข้อมูล copy ข้อมูลอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ select เอกสารต่างๆด้วยหรือคำสั่งเมนู find and replace ก็คือการค้นหาแล้วก็แทนที่คำยกตัวอย่างเช่นสมมติเราพิมพ์คำว่า marchเดือนนี้เดือนมีนาคมใช่ไหมคะเราอยากจะทำการนะคะค้นหาไฟล์เราก็สามารถทำการค้นหาได้เช่นตอนนี้เราทำการค้นหานะคะไฟล์ March ก็คือเดือนมีนาคมแล้วเราอยากแทนที่ด้วยอะไรเราอยากแทนที่ด้วยคำว่าอะไรเราก็สามารถค้นหาแทนที่ได้นะคะเช่น you เสร็จแล้วเราก็สามารถที่ทำการ replace ได้เลยก็คือแทนที่คำได้เลยหรือถ้าสมมติว่าคำว่า March ปรากฏในเอกสารเราเยอะแยะไปหมดเลยเราก็สามารถที่ทำการ replace all ได้สามารถที่จะทำการค้นหาก่อนก็ได้แล้วก็กด next ก็ได้นะคะแล้วก็ replace เห็นไหมคะมันก็ทำการแทนที่คำจาก March ก็เป็น you นะคะอันนี้ก็คือคำสั่ง find และ replace แต่ตอนนี้อาจารย์ไม่ได้พูดถึงคำสั่ง copy cut copy แล้วก็ paste ก็คือตัดแล้วคัดลอกนะคะเพราะอาจารย์มั่นใจว่านะคะทุกคนเนี่ยนะคะต้องเคยทำแล้วแน่ๆเลยนะคะก็จะขอข้ามไปนะคะเราก็จะไปดูคำสั่งต่างๆอื่นๆเยอะแยะไปหมดเลยนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของ view ตัว view ตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือจะกำทำการกำหนดนะคะหน้าจอของเราว่าเราอยากจะทำการรันหน้าจอแบบไหนไม่ว่าจะเป็นการโชว์หน้าจอที่เป็นแบบ print layout นะคะหน้าจอตรงนี้ก็คือเป็นหน้าจอ print layout อยู่แล้วจะแสดงแม้บรรทัดไม้นะคะก็คือการโชว์รูเลอร์เห็นไหมคะรูเลอร์ที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ก็จะหายไปนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะโชว์รูเลอร์มันก็จะปรากฏมาใหม่เพราะฉะนั้นตัววิวตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าจอที่นะคะเราสามารถที่ทำการคอนโทรลหรือควบคุมนะคะการมองหรือมุมมองต่างๆของเอกสารได้ไปถึงเมนูฟอร์แมตนะคะในส่วนของตัวเมนูฟอร์แมตเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นเมนูของการจัดเอกสารจัดข้อความอะไรต่างๆซึ่งเราก็คุ้นชินอยู่แล้วอะค่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติอาจารย์พิมพ์คำว่าเทสเนาะสมมติอาจารย์พิมพ์คำว่าเทสแบบนี้นะคะคำว่าเทสแบบนี้เนี่ยนะคะอาจารย์สามารถที่ทำการจัดฟอร์แมตนะคะหรือว่าจัดรูปแบบต่างๆได้เช่นอาจารย์อยากให้นะคะตัวอักษรเป็นตัวหนาหรือตัวเอียงเราก็สามารถทำได้เช่นอาจารย์กำหนดเป็นเอียงเห็นไหมคะคำว่าเทสมันก็จะเป็นตัวเอียงไปด้วยทุกคนสังเกตเห็นไหมคะว่าพออาจารย์กำหนดตัวอักษรแล้วเนี่ยนะคะตรงเมนูแถบเครื่องมือตรงนี้ค่ะที่มีคำว่า B, ที่มีตัว B ตัว I ตัว U นะคะหรือการไฮไลท์หรือว่าสีต่างๆนะคะเราสามารถกำหนดจากแถบเครื่องมือได้เลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปที่เมนูต่างๆเมนูต่างหรือแม้กระทั่งไซส์ต่างๆเองก็ตามนะคะเช่นอาจารย์อยากให้ไซส์เพิ่มขึ้นเราก็กดตัวนี้เลยค่ะไซส์มันก็จะเพิ่มขึ้นเห็นไหมคะเราสามารถที่จะทำการให้ตัวหนาเราก็สามารถที่ทำงานได้นะคะอันนี้ก็คือในลักษณะของการใช้นะคะเมนูของการจัดรูปแบบต่างๆซึ่งตรงนี้เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะแน่นอนว่านะคะในการจัดฟอร์แมตไม่ใช่แค่จัดแค่ตัวอักษรอย่างเดียวนะคะเรายังสามารถที่จะจัดรูปแบบนะคะเป็นลักษณะของสไตล์พารากราฟต่างๆซึ่งเราสามารถกำหนดได้เช่นเราอยากจะให้มันเป็นเฮดดิ้งไหมหรือว่าอยากเป็นหัวเรื่องเราอยากให้มันเป็นไทเทิลไหมอันนี้เราก็สามารถกำหนดได้แม้กระทั่งเราสามารถที่จะจัดข้อความให้เป็นอยู่ตรงกลางชิดซ้ายชิดขวานะคะก็คือ align and indent นะคะตรงนี้เราก็สามารถที่ทำการจัดได้ซึ่งตัว align and indent ต่างๆเราก็สามารถกำหนดที่ไหนคะเราสามารถที่กำหนดที่ tool ตรงนี้ได้เลยค่ะที่เครื่องมือแถบเครื่องมือตรงนี้ก็สามารถที่ทำงานได้เหมือนกันอันนี้อาจารย์ก็ลองกำหนดดูมันก็สามารถทำการกำหนดต่างๆได้นอกจากนั้นแล้วนะคะในตัวเมนูฟอร์แมตเองนะคะเราจะมีการกำหนดระยะห่างด้วยในการกำหนดระยะห่างตรงนี้นะคะตัวฟอร์แมตตรงนี้เราสามารถที่กำหนดไลน์ and paragraph spacing ได้ซึ่งตรงนี้เราสามารถกำหนดระยะห่างได้เช่นเราอยากจะได้ระยะห่างระหว่างบรรทัดมากเท่าไหร่นะคะเราสามารถที่กำหนดจากตรงนี้ได้เลยนะคะในลักษณะของเครื่องมือต่างๆนะคะมันก็เราก็จะเรียนรู้ง่ายแล้วก็มีความคุ้นเคยต่างๆเป็นอย่างดีรวมถึงตัวคอลัมน์นี้เราก็สามารถทำการจัดคอลัมน์นะคะว่าจะเป็นคอลัมน์เดียวนะคะหรือจะเป็นลักษณะของ
แบ่งเป็น2คอลัมน์หรือ2พารากราฟนะคะสังเกตยังไงคะว่าของเราแบ่งเป็น2พารากราฟแล้วไม่ยากเลยค่ะทุกคนก็ลองดูนะคะในส่วนของทางด้านตรงที่รูเลอร์ที่อาจารย์ใช้เมาส์ไปชี้ตรงนี้เห็นไหมคะมันก็จะสามารถแบ่งนะคะเป็น2คอลัมน์ได้ซึ่งเราสามารถที่จะขยับหรือขยายระยะห่างของคอลัมน์ต่างๆได้โดยแค่เอาเมาส์ไปคลิกที่รูเลอร์เฉยๆแต่เราก็สามารถที่กำหนดต่างๆได้คราวนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าเราไม่อยากกำหนดคอลัมน์แล้วเราก็สามารถที่จะทำการคืนคอลัมน์ให้เป็นแบบคอลัมน์เดี่ยวได้เหมือนเดิมอันนี้คือการจัดคอลัมน์ต่างๆนี้ในส่วนของการกำหนด bullet and numbering นะคะสังเกตนะคะว่าถ้าสมมติว่าอาจารย์จะสามารถอาจารย์อยากจะใส่ตัวเลขนะคะเช่นอาจารย์พิมพ์คำว่าสวัสดีและอาจารย์อยากจะใส่เลขลำดับอาจารย์ไปที่ bullet and numbering นะคะเลือก numbering list มันก็จะมีฟอร์แมตต่างๆให้เราเลือกเยอะแยะเลยอะค่ะสมมติว่าอาจารย์เลือกอันแรกนะคะเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นคำตัวเลขให้นะคะพออาจารย์กด enter เพื่อจะพิมพ์คำต่อไปนะคะมันก็จะขึ้นเลข2ให้ซึ่งการกำหนด bullet ตรงนี้นะคะไม่จำเป็นต้องกำหนดจากเมนูก็ได้ค่ะเราสามารถที่จะกำหนดจากแท็บเครื่องมือได้นะคะตัว bullet ตัว checklist อะไรต่างๆนอกจากการกำหนด bullet ต่างๆแล้วนะคะอันนี้คือแท็บแรกนะคะในการจัดรูปแบบนะคะข้อความต่างๆต่อไปคือส่วนของตัว header ในส่วนของตัว header ตรงนี้ก็คือการจัดนะคะส่วนหัวและส่วนท้ายของเอกสารนะคะซึ่งการจัดส่วนหัวและส่วนท้ายของเอกสารตรงนี้นะคะเราสามารถกำหนดได้เลยว่าเราอยากจะให้เฮดเดอร์ของเรามีขนาดเท่าไหร่นะคะรวมถึงเราสามารถกำหนดพวกเลเยอร์ต่างๆว่าอยากให้หน้าแรกแตกต่างหรือจะกำหนดเป็นหน้าคู่หน้าคีย์ได้สมมติว่าเรากำหนดให้มันเป็นค่า default คือ 0.5 นะคะเห็นไหมคะว่าตัวเฮดเดอร์ถ้าเราไปดับเบิลคลิกตรงส่วนหัวนะคะตอนนี้นะคะเราไปดับเบิลคลิกตรงส่วนหัวเราสามารถที่จะนะคะเห็นตัวเฮดเดอร์ต่างๆได้นั่นเองซึ่งตัวออปชันต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของเฮดเดอร์เองใส่เพจนัมเบอร์หรือว่าเราจะเอาเฮดเดอร์ออกเราก็สามารถทำได้โดยการกดที่ปุ่มออปชันคราวนี้เราลองนะคะใส่หมายเลขเราสามารถที่จะใส่หมายเลขได้นะคะว่าเราอยากใส่หมายเลขอะไรนะคะใส่ที่ส่วนหัวหรือส่วนท้ายนะคะแล้วก็กดตัว apply ซึ่งการใส่หมายเลขตรงนี้เนี่ยนะคะทำจากตรงไหนคะมันเราก็สามารถทำจาก format นะคะเราก็เลือกว่า page number ตัว page number ก็สามารถใส่เลขต่างๆได้และก็คือในเรื่องของ page orientation ตัว page orientation ตัวนี้นะคะก็คือการจัดวางแนวไงคะการจัดวางแนวเอกสารนะคะจะเป็นแนวตั้งหรือเอกสารเป็นแบบแนวนอนก็คือเป็น landscape นั่นเองนะคะพอเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มโอเคได้แล้วก็สามารถที่จะทำการจัดเอกสารได้เอกสารของเราก็จะมีทั้งเลขหน้าแล้วก็มีทั้งข้อความนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะในเรื่องของฟอร์แมตเราจัดไปแล้วเนี่ยเราเกิดรู้สึกว่ารูปแบบมันไม่ดีเลยนะคะเราอยากจะเคลียร์ฟอร์แมตทั้งหมดเช่นเราใส่สีตัวอักษรลงไปแล้วเราบอกว่าเราอยากจะเคลียร์เอกสารทั้งหมดนะคะเราก็สามารถที่ไปเคลียร์ฟอร์แมตได้เคลียร์ฟอร์แมตก็คือการทำให้ข้อความหรือว่าข้อมูลที่เราไฮไลท์ตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่เป็นค่า default ที่เราเซตขึ้นมานั่นเองอันนี้คือนะคะการแนะนำ Google Docs นะคะการใช้เบื้องต้นเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นในบทเรียนนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการแนะนำการใช้ Google Docs ในเบื้องต้นนะคะซึ่งเราจะได้รู้จักกับเมนูนะคะไฟล์เมนู Edit หรือแก้ไขรวมถึงเมนู Format ด้วยซึ่งในข้างหน้าเราก็จะเรียนรู้นะคะเมนูอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นอีกไม่ว่าจะเป็นการแทรกข้อมูลหรือเครื่องมือต่างๆที่ Google Docs เขาอำนวยความสะดวกหรือเขามีให้เราเพราะฉะนั้นในบทเรียนนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เบื้องต้นนะคะในบทเรียนหน้าทุกคนก็จะได้เรียนรู้เมนูคำสั่งอื่นๆเพิ่มเติมค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลง

0: หรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เราได้เรียนรู้ความหลากหลายทางด้านสีสันและรูปร่างที่ถูกออกแบบได้อย่างสวยงามและมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของแมลงที่เรารู้จักกันไปแล้ววันนี้เราจะพาไปเจาะลึกการกินและการหาอาหารของพวกมันกันที่การกินอาหารของพวกมันไม่ได้มีความน่าทึ่งในการดำรงชีวิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นการกินอาหารของพวกมันยังมีผลต่ออย่างพวกเราอีกด้วยจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามกันเลยค่ะของแมลงแบ่งได้หลักๆ3ชนิดคือพืชสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตและกินซากพืชซากสัตว์แมลงที่กินพืชเป็นอาหารส่วนใหญ่เรารู้จักพวกเขาในชื่อแมลงศัตรูพืชคอยกัดกินทำลายพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรเช่นพวกเพี้ยอ่อนดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบพืชหนอนใยผักและหนอนกระทู้ผักกัดกินพืชในกลุ่มกระหล่ำผีเสื้อมวลหวานเจาะกินน้ำหวานจากผลไม้ที่เกษตรกรปลูกไว้ในกลุ่มนี้ยังรวมไปถึงแมลงที่กินส่วนอื่นๆของพืชโดยไม่สร้างความเสียหายแก่พืชเช่นผีเสื้อผึ้งและยุงบางชนิดที่กินน้ำหวานจากพืชหรือดอกเป็นอาหารรู้หรือไม่การกินพืชอาหารของพวกเราไม่ได้กินพืชอาหารได้ทุกชนิดส่วนใหญ่พวกเราจะกินพืชในกลุ่มเดียวกันเท่านั้นเชื้อของเราหลายชนิดยังบ่งบอกพืชที่เรากินได้อีกด้วยเช่นหนอนมะนาวกัดกินใบพืชในกลุ่มส้มมะนาวแมลงวันผลไม้หนอนเจาะฝักถั่วดวงแรดมะพร้าวเป็นต้นแมลงที่กินสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตแมลงในกลุ่มนี้เรียกได้อีกแบบว่าตัวห้ำและตัวเบียนเรียกได้ว่าแมลงในกลุ่มนี้เกิดมาเพื่อปราบและควบคุมไม่ให้แมลงศัตรูพืชมีเยอะจนสร้างความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตรก็ว่าได้โดยแมลงตัวห้ำคือแมลงกินแมลงอื่นเป็นอาหารนั่นเองแมลงในกลุ่มนี้ก็จะมีตั๊กแตนตำข้าวด้วงเต่าบางชนิดและแมลงปอตัวเบียนคือแมลงที่เจาะเข้าไปวางไข่ในแมลงอื่นและตัวอ่อนเจริญเติบโตกัดกินจากภายในเช่นแตนเบียนไข่ที่โกแกมมาตัวเมียวางไข่ในไข่แมลงแตนเบียนมวลลำไยตัวเมียวางไข่ในมวลลำไยรู้หรือไม่การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในปัจจุบันนอกจากจะฆ่าแมลงศัตรูพืชยังส่งผลให้พวกเราที่กำลังจะมาช่วยปราบแมลงศัตรูพืชอย่างตัวห้ำและตัวเบียนได้ผลกระทบไปด้วยและยังเกิดสารตกค้างในพืชอีกเป็นจำนวนมากแมลงที่ดำรงชีวิตด้วยการกินซากพืชซากสัตว์แมลงในกลุ่มนี้เป็นแมลงที่คนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจเนื่องจากแมลงกลุ่มนี้ดำรงชีวิตด้วยการย่อยสลายของเน่าเสียและยังเป็นพาหะที่ก่อให้เกิดโรคหลายชนิดเช่นแมลงวันแมลงสาบมดปลวกเป็นต้นแมลงพวกนี้จัดเป็นกลุ่มแมลงที่ช่วยย่อยสลายให้เป็นแร่ธาตุและสารอาหารเพื่อหมุนเวียนให้ผู้ผลิตนำไปใช้ได้อีกครั้งในรูปแบบสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์หรือสารอาหารภายในดินให้พืชนำกลับไปใช้ได้ต่อไปคำศัพท์น่ารู้วันนี้ insect pest i n s e c t p e s t insect pestแปลว่าแมลงศัตรูพืช predators p r e d a t o r s predators แปลว่าตัวห้ำ parasite p a r a s i t e s parasite แปลว่าตัวเบียนเด็กๆเห็นไหมคะว่าการกินอาหารของแมลงมีบทบาทและความสำคัญมากๆในระบบนิเวศเพราะเป็นตัวบ่งบอกคุณภาพของสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
2: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200สำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: าพบกับพุกค่ะ
1: และนุ่นนี่ค่ะ
0: ในรายการ e-co-learning with Rajคุกซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพฤกษ์สกูลค่ะ
2: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะ

0: มีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุ๊กตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
0: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
0: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกๆแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะโดยในวันนี้มีคุณเกณฑ์สิทธิ์กันทจันทร์และดิฉันเหมือนฝันประสานพาณิชย์เป็นผู้บรรยายภาคภาษาไทยค่ะและมีร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภเป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษนะคะ
0: และตลอดทั้งรายการวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับฟังการบรรยายในภาคภาษาอังกฤษได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษาครับหรือติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ prdwe.prd.go.th หรือทาง Facebook NBT World ได้อีกช่องทางหนึ่งครับและภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้คือบรรยากาศสดๆณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับซึ่งเราจะได้เห็นตัวแทนของหน่วยงานองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนที่มาร่วมในพิธีกำลังเตรียมความพร้อมครับเพื่อจะได้ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันนี้ครับซึ่งในค่ำวันนี้จะมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางมาเป็นประธานในพิธีครับ
1: ซึ่งในวันนี้นะคะเราจะเห็นค่ะว่าประสบนิกรพร้อมใจกันนะคะมาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงอุทิศพระวรกายในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบนิกรชาวไทยทั่วประเทศเสมอมาค่ะด้วยพระวิริยะอุตสาหะและน้ำพระราชฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะจะให้ชาวไทยทุกหมู่เหล่าทุกท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกๆด้านค่ะ
0: และในโอกาสนี้ครับขอเชิญคุณผู้ชมรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตอนคู่พระบารมีขอเชิญรับชมครับ

ที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ของประเทศไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับพลเอกหญิงสุทิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตถูกต้องตามกฎหมายและราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการและมีพระบรมราชโองการให้สถาปนาพลเอกหญิงสุทิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาพระอัครมเหสีเป็นสมเด็จพระราชินีสุทิดาทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาต่อมาเมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้มีพระเกียรติยศสมบูรณ์ตามราชประเพณีที่สืบมาแต่โบราณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความร่มเย็นผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์และส่วนพระองค์ซึ่งทรงวางพระองค์สมดั่งพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมราชินีทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามในการพระราชพิธีรัฐพิธีและพิธีต่างๆเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมและสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและบำรุงขวัญกำลังใจประชาชนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและรำลึกถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่สิริราชสมบัติและเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชซึ่งได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรสืบมาจนถึงปัจจุบันในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆของประเทศไทยในโอกาสนั้นๆทั้งสองพระองค์จะทรงเยี่ยมพระสกนิกรที่เดินทางไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดกับทรงพระราชปฏิสันถารด้วยอันสะท้อนให้เห็นถึงพระเมตตาและน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมีต่อพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าซึ่งทุกคนที่ได้ชื่นชมพระบารมีต่างปลื้มปิติและพร้อมใจกันเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญอย่างกึกก้อง

0: ผู้ชมครับวันนี้รัฐบาลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับโดยส่วนกลางจะจัดที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้ครับส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมในต่างประเทศมีการจัดกิจกรรมณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลครับนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตลอดเดือนมิถุนายนนี้ด้วยครับ
1: พาคุณผู้ชมย้อนไปดูบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยนะคะที่นายกรัฐมนตรีไปประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์149รูปถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะโดยเมื่อเวลา 7:00 นที่ผ่านมานะคะณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลคู่สมรสไปประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เมื่อนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเดินทางมาถึงประรำพิธีท้องสนามหลวงสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปขึ้นนั่งอาสงนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายคำนับและถวายธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปให้ศีลพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสประธานศาลฎีกาและคู่สมรสประธานรัฐสภาประธานศาลปกครองสูงสุดประธานกรรมการการเลือกตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญและส่วนราชการในพระองค์ถวายผ้าไตรและเครื่องทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพรกราบลาพระรัตนตรัยถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน149รูปโดยได้เจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะโดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญและภริยาคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและหน่วยราชการในพระองค์ผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภริยาหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าเข้าร่วมในพิธีค่ะ
0: นี่เป็นส่วนกลางนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับในส่วนของภูมิภาคเองครับคุณผู้ชมอย่างที่เรียนว่ามีการจัดกิจกรรมในทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับแต่ว่าขอนำคุณผู้ชมดูแต่ละจังหวัดในแต่ละภูมิภาคครับ

0: ที่จังหวัดพิษณุโลกที่ภาคเหนือครับจังหวัดขอนแก่นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ภาคใต้และกาญจนบุรีที่ภาคกลางเราเริ่มกันที่พิษณุโลกก่อนนะครับมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณโดมเวทีกลางศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกนายกิตติศักดิ์ตรงสิริผู้ราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนางพรศรีตรงสิรินายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผู้ราชการจังหวัดได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายธูปเทียนแผ่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีสงฆ์อาราธนาศีลและอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลก่อนที่ผู้ราชการจังหวัดจะถวายผ้าไตรแด่ประธานสงฆ์พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหัวหน้าศูนย์ราชการและผู้เข้าร่วมพิธีครับร่วมถวายเครื่องเทธรรมแด่พระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ผู้ราชการจังหวัดพิษณุโลกได้กรวดน้ำรับพรและถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก่อนนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีพระสงฆ์และสามเณรจำนวน49รูปครับท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความพร้อมเพรียงและความจงรักภักดีของประสบนิกรชาวจังหวัดพิษณุโลกครับ
1: ไปดูที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างนะคะวันนี้ค่ะที่ห้องแก่นเมืองสารกลางจังหวัดขอนแก่นนายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายประจวบรักแพทย์รองผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นนายพันเทพเสาโกศลรองผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นนายยุทธพรพิรุณสารรองผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นและนายยุทธนาโพธิวิหกรองผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะนำข้าราชการอัยการทหารตำรวจรัฐวิสาหกิจผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสวมใส่ชุดปกติขาวร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569ค่ะโดยมีผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีนะคะจุดธูปเทียนแผ่เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีพระธรรมวชิรสารสุธีเจ้าวาดวัดศรีจันทร์เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นพันราชประสิทธิคุณเจ้าวาดวัดเทพบุรณารามที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ค่ะพร้อมด้วยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สิบรูปร่วมพิธีอาราธนาศีลและเจริญพระพุทธมนต์นะคะต่อจากนั้นในช่วงเวลา 8:00 นค่ะผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยรองผู้ราชการจังหวัดทั้ง4ท่านได้เข้าร่วมพิธีและประสบนิกรชาวขอนแก่นร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มแด่พระธรรมวชิรสารสุธีเจ้าวาดวัดศรีจันทร์เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นพันราชประสิทธิคุณเจ้าวาดวัดเทพบุรณารามที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9และพระสงฆ์รวม49รูปนะคะที่บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นะคะ
0: ส่วนทางภาคใต้นะครับเราไปดูกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับช่วงเช้าวันนี้ณบริเวณปรัมพิธีริมเขื่อนแม่น้ำตาปีหน้าวัดกลางเก่าอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน155รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีโดยมีรองผู้ราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจเหล่ากาชาดบุคลากรภาครัฐภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงครับเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานจุดธูปเทียนแผ่บูชาพระรัตนตรัยและเปิดกลวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแผ่หน้าพระฉายาลักษณ์จากนั้นพระพรหมวชิระเมธาจารย์เจ้าคณะภาค16เจ้าอาวาสวัดไตรธรรมารามพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระสงฆ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์ผู้ราชการจังหวัดถวายพระไตรถวายพัตตาหารและจตุปัจจัยเทธรรมก่อนนำผู้เข้าร่วมพิธีครับร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน155รูปขณะที่ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณร่วมถวายพระพรชัยมงคลขอพระ

0: องค์ทรงพระเจริญครับ
1: ต่อกันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนางสาววริฐาสงวนเสริมศรีผู้ราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะพร้อมด้วยรองผู้ราชการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการศาลทหารตำรวจเจ้าหน้าที่และประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีค่ะณศาลา60พรรษามหาราชเทศบาลเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะโดยราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำข้าราชการและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีทางศาสนาพุทธพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และร่วมประกอบพิธีทางศาสนาโดยผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดุอาขอพรผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรเมื่อเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนาได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน49รูปค่ะจากนั้นได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนะคะได้แก่ปลาตะเพียนขาวและปลาโพงสุรต่านจำนวน 200,000 ตัวณบริเวณท่าน้ำหน้าริมฝั่งแม่น้ำแควค่ะ
0: นำคุณผู้ชมกลับมาดูบรรยากาศในส่วนกลางนะครับที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับที่เราจะรอดูเรื่องของบรรยากาศนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ครับกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับตอนนี้ทุกหน่วยงานทุกฝ่ายได้เตรียมความพร้อมนะครับและอีกสักครู่พิธีจะเริ่มขึ้นนะครับและเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับเราจะได้ติดตามพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มนะครับเริ่มจากในส่วนกลางเองมีหน่วยงานวางผ่านพุ่มนะครับนำโดยประธานวุฒิสภาประธานศาลรัฐธรรมนูญประธานศาลปกครองสูงสุดประธานกรรมการการเลือกตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและอัยการสูงสุดครับ
1: นอกจากนี้ก็มีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐค่ะ
0: นอกจากนี้นะครับยังมีส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงครับนำโดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีปลัดกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงการต่างประเทศปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปลัดกระทรวงคมนาคมปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลัดกระทรวงพลังงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงยุติธรรมปลัดกระทรวงแรงงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมปลัดกระทรวงศึกษาธิการปลัดกระทรวงสาธารณสุขปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและปลัดกรุงเทพมหานครครับ
1: รวมถึงยังมีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะคะผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลค่ะ
0: นอกจากนี้นะครับยังมีส่วนราชการอิสระนะครับแล้วก็รวมไปถึงองค์กรสตรีแล้วก็ยังมีภาคีเครือข่ายนะครับร่วมวางผ่านพุ่มในโอกาสนี้พร้อมกับภาคประชาชนด้วยนะครับ
1: นอกจากบรรยากาศในกรุงเทพมหานครที่จัดขึ้นที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงแล้วนะคะไปดูในส่วนของภูมิภาคค่ะที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มโดยจัดขึ้นณโดมเวทีกลางศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกค่ะท่านประธานในพิธีก็คือผู้ราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริค่ะนอกจากนี้ก็มีรายชื่อหน่วยงานและคณะที่ร่วมวางผ่านพุ่มนะคะอาทิเช่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกอธิบดีอัยการภาค6ผู้ทรงคุณ

0: ความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่นที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นผู้บังคับการกรมทหารม้าที่6ผู้บังคับการกรมทหารราบที่8อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่7จังหวัดขอนแก่นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่นอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่นอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงขอนแก่นอัยการจังหวัดขอนแก่นผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่3อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค4อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองขอนแก่นอธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค4อธิบดีอัยการภาค4อธิบดีศาลปกครองขอนแก่นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23ศาลยุติธรรมในจังหวัดขอนแก่นและนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้จัดการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีครับ
1: เช่นเดียวกับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่ได้มีการจัดพิธีถวายเครื่องราชสการะและวันพานพุ่มค่ะจัดขึ้นณอาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยมีผู้จัดการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพศวรรณฉัตรสิริเป็นประธานในการวางพานพุ่มค่ะโดยมีรายชื่อหน่วยงานและคณะที่ร่วมวางพานพุ่มดังนี้นะคะอธิบดีผู้พิพากษาภาค8ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่45ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาชนถวายพานพุ่มตามลำดับค่ะ
0: ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีครับคุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศนะครับของกาญจนบุรีมณฑลทหารบกที่17กองพลทหารราบที่9ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีและกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่13เป็นต้นครับโดยมีท่านผู้ช่วยการจังหวัดกาญจนบุรีนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีเป็นประธานในพิธีครับโดยงานจัดขึ้นที่ณศาลา60พรรษามหาราชเทศบาลเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับ

0: นี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่ในส่วนของภูมิภาคได้มีการจัดพิธีเพื่อวางพันธุ์พุ่มแล้วก็ถวายเครื่องราชสักการะนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งนอกจากเดี๋ยวเราจะได้ร่วมกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขณะเดียวกันค่ะก็มีการจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศและอีกหลายประเทศทั่วโลกนะคะวันนี้เราได้เห็นประสบนิกรคนไทยมาร่วมถวายพระพรชัยมงคลทั้งในส่วนกลางก็คือมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและในส่วนของภูมิภาคตามจังหวัดต่างๆดังที่คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศไปแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถนะคะร่วมถวายพระพรผ่านทางออนไลน์ได้อีกด้วยที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ไปจนถึงวันที่5มิถุนายนนี้นะคะ
2: นี่เป็นในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่เราได้ดูบรรยากาศกันที่ศาลา60พรรษามหาราชเทศบาลเมืองกาญจนบุรีครับซึ่งประธานในพิธีก็คือท่านผู้ว่าการจังหวัดกาญจนบุรีครับนอกจากกิจกรรมการวางผ่านพุ่มแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมีเรื่องของการจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาด้วยนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้ครับจะมีการจัดกิจกรรมกันที่โรงละครแห่งชาติเพื่อรวมใจประชาชนในทุกศาสนาในการถวายพระพรชัยมงคลควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลครับณวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารและพิธีเจริญพระพุทธมนต์

0: วัคคหายุสมธรรมณวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามเพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศชาติครับโดยองค์กรเครือข่าย5ศาสนาได้ร่วมใจกันขับเคลื่อนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามหลักธรรมคำสอนอย่างงดงามประกอบด้วยศาสนาพุทธนะครับจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรมบำเพ็ญกุศลทั่วประเทศศาสนาอิสลามจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติรวมใจขอพรเพื่อความสันติสุขของประเทศชาติศาสนาคริสต์จัดพิธีมิสซาบูชาขอบคุณพระคุณถวายพระพรและพิธีอธิษฐานภาวนาตามนิกายต่างๆขณะที่ศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีสวดมนต์เทวบูชาถวายพระพรชัยมงคลณเทวสถานสำหรับพระนครและศาสนาซิกจัดพิธีสวดถวายพระพรพร้อมโรงครัวพระศาสดาแจกสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนจำนวน300ชุดนะครับเพื่ออุทิศตนรับใช้สังคมถวายเป็นพระราชกุศลครับ
1: นอกจากนี้รัฐบาลนะคะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันพระราชบดีที่4มิถุนายน2569เวลา 19:00 น.ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลก็จะไปประธานนะคะจัดงานสโมสรสันนิบาตพร้อมกับจะมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเชิญชวนประสบนิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคลค่ะทางรัฐบาลนะคะได้เชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมงานอาทิคณะองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีองค์กรตามรัฐธรรมนูญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจเอกอัครราชทูตองค์การระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติตลอดจนผู้แทนจากภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตด้วยนะคะโดยรัฐบาลก็ขอเชิญชวนประสงค์นิกรชาวไทยร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลในครั้งนี้และสามารถติดตามการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 18:50 นเป็นต้นไปเพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันค่ะกลับมาดูบรรยากาศที่ท้องสนามหลวงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่เป็นบรรยากาศเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมากับพิธีถวายเครื่องราชสการะและวางพานพุ่มค่ะก็จะมีหน่วยงานในส่วนของสมาคมสตรีนะคะที่เข้าร่วมด้วยอย่างเช่นสมาคมสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์สมาคมพระยาข้าราชการสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยสมาคมแม่บ้านทหารบกสมาคมพระยาทหารเรือสมาคมคู่สมรสทหารอากาศสมาคมแม่บ้านตำรวจสมาคมแม่บ้านมหาไทยสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นต้นค่ะ
0: คุณผู้ชมครับลำดับต่อไปขอเชิญชวนคุณผู้ชมครับติดตามรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบนะครับในตอนพระราชปณิธานอนุรักษ์ผ้าไทยงามสง่าสู่สากลครับขอเชิญรับชมครับ
2: สำนักงานสภา

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาผ้าไหมไทยตลอดจนภาพพื้นเมืองของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้มีความหลากหลายที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตของภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างอาชีพและรายได้ให้กับราษฎรได้อย่างมั่นคงดังเป็นที่ประจักษ์ในฉลองพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สื่อความหมายถึงแหล่งผลิตผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองตลอดจนสถานที่ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร

0: เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงน้ำพระราชหฤทัยอันลึกซึ้งที่ทรงเห็นถึงคุณค่าของผ้าไหมไทยและผ้าพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยชุดผ้าไหมไทยเข้าร่วมงานพระราชพิธีต่างๆโดยทรงเลือกใช้ผ้าในการตัดชุดไทยพระราชนิยมได้อย่างถูกต้องตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อย่างเหมาะสมและสง่างามดังพระราชดำรัสของพระองค์เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปีพุทธศักราช2562สายทานแห่งพระบารมีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืนในวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2562ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ปวงประสบนิกรชาวไทยได้ประจักษ์ชัดในความมุ่งมั่นในพระราชปณิธานของพระองค์
1: ข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณพระมหากรุณาธิคุณในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเหมือนดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดและแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีขอให้ทุกท่านณที่นี้โปรดร่วมมือร่วมใจและเป็นกำลังร่วมกับข้าพเจ้าในการเผยแผ่สายทานแห่งพระบารมีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน
0: ความงดงามของผ้าไหมไทยเป็นที่จับตามองของชาวต่างชาติอีกครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเยือนสหราชอาณาจักรเพื่อส่งเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3และสมเด็จพระราชินีคามิล่าณมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์กรุงลอนดอนระหว่างวันที่4ถึงวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2566ทรงฉลองพระองค์ซึ่งตัดเย็บด้วยผ้ากิตไหมลายดอกไม้สุดประณีตงามสมพระเกียรติเป็นที่จับตายิ่งในการเผยแพร่ความงามอันมีเอกลักษณ์ของผ้าทอจากภูมิปัญญาคนไทยและส่งเสริมผ้าไทยตลอดจนงานหัตถกรรมไทยให้ชาวโลกรู้จักนอกจากฉลองพระองค์แล้วยังทรงเลือกกระเป๋าทรงถือที่เข้าชุดกับฉลองพระองค์ถึงกับมีชาวต่างชาติโพสต์สื่อโซเชียลถึงกระเป๋าทรงถือว่าThat purse is famous. Anyone know who make it? กระเป๋าใบนั้นช่างสวยเลิศเหลือเชื่อปัจจุบันผ้าไทยเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศนอกจากนักออกแบบเสื้อผ้าชื่อดังของหลายๆประเทศที่ได้นิยมนำผ้าไทยไปออกแบบตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปและวางจำหน่ายในห้องเสื้อชั้นนำแล้วยังนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเข้ามามีบทบาทในการทำให้ผ้าพื้นเมืองของไทยได้อย่างดียิ่งจนผ้าไทยสามารถกลับฟื้นคืนชีวิตมาได้และมีชื่อเสียงไปทั่วโลก

สมเด็จพระนางเจ้าดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ปวงชนชาวไทยต่างชื่นชมพระบารมีด้วยความปลื้มปิติทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอเนกประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะทรงตั้งพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทรงน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระ

บรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนเสมอมาในช่วงเวลาที่ประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทรงพระมหากรุณาพระราชทานเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นจำนวนมากทรงมุ่งมั่นสืบสานการอนุรักษ์งานหัตถศิลป์การส่งเสริมงานผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของแผ่นดินมิให้สูญหายตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองของไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในทุกหนแห่งเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปีพุทธศักราช2565พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำรัสเชิญชวนให้สตรีไทยและเยาวสตรีไทยทุกคนตั้งใจพยายามพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพราะทุกคนต่างมีศักยภาพที่จะเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการทำนุบำรุงมรดกศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะศิลปะการแสดงโขนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการแสดงโขนสำหรับนักท่องเที่ยวณโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงตั้งแต่พุทธศักราช2561จนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโขนภาพยนตร์หนุมานไวท์มังกี้ซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2565และเป็นการดำเนินการตามพระราชดำริของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเผยแพร่ศิลปะการแสดงประจำชาติไทยไปสู่สากลที่ 4-7 พฤษภาคมพุทธศักราช2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการเพื่อทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3และสมเด็จพระราชินีคามิลล่านับเป็นการเสด็จเยือนต่างประเทศครั้งแรกอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เป็นการเจริญพระราชไมตรีระหว่างสองราชวงศ์ให้แน่นแฟ้นยั่งยืนอีกทั้งพระสิริโฉมและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมและชุดไทยพระราชนิยมรวมทั้งกระเป๋าทรงถือย่านลิเผาหัตถศิลป์ไทยอันวิจิตรที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมให้มีการพัฒนามาโดยตลอดยังได้รับความสนใจและการชื่นชมจากนานาอารยประเทศเป็นอย่างมากด้วยพระราชกรณียกิจนานัปการอันเปี่ยมล้นด้วยพระปรีชาญาณและยังประโยชน์อเนกอนันต์แก่ราษฎรนับเป็นโชคดีของปวงพระสกนิกรที่มีพระบรมราชินีผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาทั้งยังทรงเข้มแข็งสง่างามองค์อาจมีพระปรีชาสามารถอันโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในหลายด้านจึงทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งแผ่นดินคู่พระบารมีที่คอยโอบอุ้มปวงประชาให้พ้นจากทุกภัยและอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

0: แห่งพระราชพิธีสำคัญของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงแสดงให้เห็นถึงพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการถวายงานรับใช้และปกป้ององค์พระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ซึ่งในวันที่5พฤษภาคม2562สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระดำเนินในริ้วขบวนด้วยพระองค์เองเพื่อแสดงถึงพระราชปณิธานอันแรงกล้าในการปกป้องพระมหากษัตริย์ร่วมกับข้าราชบริพารและประสบกรณิกรโดยทรงร่วมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหายาตราทางสถลมากในฐานะราชองครักษ์ที่ทรงพระดำเนินกระนาบข้างคู่เคียงพระราชยานด้วยความสง่างามตลอดเส้นทางที่ยาวนานหลายชั่วโมงจึงเป็นภาพความปลาบปลื้มใจที่ยังคงตราตรึงในใจประสบกรณิกรเป็นภาพแห่งความจงรักภักดีสะท้อนถึงพระราชหฤทัยอันเด็ดเดี่ยวและความเสียสละทุ่มเทพระวรกายในฐานะราชองครักษ์คู่พระบารมีอย่างแท้จริงณพระลานพระราชวังดุสิตอันเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ของชาติไทยและหัวใจแห่งเกียรติยศของชาติที่สั่งสมเรื่องราวแห่งความจงรักภักดีความเสียสละและเกียรติยศของเหล่าทหารผู้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อองค์พระมหากษัตริย์มาอย่างยาวนานวันนี้ได้บันทึกเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์ของแผ่นดินไทยอีกครั้งหนึ่ง
1: ขอเดชะปอลองทุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าพลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นผู้บังคับกองผสม
0: อันเป็นภาพแห่งความสง่างามมั่นคงและเปี่ยมด้วยพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารรักษาพระองค์ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงภาพที่งดงามในตาหากยังสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงอุทิศพระองค์เพื่อชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะในพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์เมื่อวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2567ณพระลานพระราชวังดุสิตแห่งนี้ซึ่งกองทัพไทยได้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบภายใต้ชื่อราชวัลลบเทิดไทยจอมราชา72พรรษามหามงคลอันเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของแผ่นดินไทยซึ่งในพิธีสำคัญครั้งนี้พลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงนำการสวนสนามในตำแหน่งองค์ผู้บังคับกองผสมโดยทรงนำขบวนทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์จากทั้ง3เหล่าทัพรวมทั้งสิ้น13กองพันเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
1: วันนี้ยาวุ่นกองผสมขวาพันกองผสม
0: อิริยาบถอันมั่นคงในทุกย่างก้าวประสานกับพระสุรเสียงอันหนักแน่นในการสั่งการสะท้อนได้ถึงพระปีชาสามารถและประสบการณ์ด้านการทหารที่พระองค์ทรงทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักโดยทรงเข้าร่วมการฝึกซ้อมใหญ่ถึง2ครั้งเพื่อให้ทุกขั้นตอนดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อถวายพระเกียรติยศสูงสุดแห่งองค์จอมทัพไทยแต่พระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นแบบอย่างอันสูงสุดด้านความอดทนและความมุ่งมั่นในฐานะทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ หากย้อนกลับไปยังภาพประวัติศาสตร์ที่ยังคงตราตรึงใจของปวงประสบกรณิกรนั่นคือเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2559พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองผสมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นำการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเรืองระบำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทอดพระเนตรซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงทักษะชั้นสูงสมาธิอันแน่วแน่และระเบียบวินัยที่เข้มงวดเพื่อให้การปฏิบัติท่าทางทางทหารมีความเข้มแข็งแต่แฝงไว้ด้วยความอ่อนตัวอย่างสง่างามเด็กพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินียังได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เพื่อทอดพระเนตรการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเรืองระบำและพระราชทานรางวัลแก่หน่วยทหารที่ชนะการแข่งขันณศูนย์การทหารม้าค่ายอดีศรอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีพระองค์ทรงชื่นชมพร้อมพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่เหล่ากำลังพลทุกนายสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระปรีชาสามารถในด้านการขับเครื่องบินโดยทรงสำเร็จหลักสูตรการบินฝึกการบินของกองทัพอากาศหลายหลักสูตรและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงฝึกและศึกษาการบินเพิ่มเติมทรงผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรปทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนและปัจจุบันพระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วยทำการบินกับเครื่องบินพระราชพาหนะอันเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนชาวไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรทุกภูมิภาคของประเทศไทยเหนือสิ่งอื่นใดในหลายครั้งที่ทั้งสองพระองค์ได้ทรงทำการบินร่วมกันเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเยือนต่างประเทศในการเจริญพระราชไมตรีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระองค์เองในพระราชสถานานักบินที่1โดยมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินเคียงข้างพระวรกายในตำแหน่งโคไพลอตหรือนักบินผู้ช่วยเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการสร้างความประทับใจและภาพจดจำของประสบกรณิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติถึงพระปรีชาสามารถด้านการขับเครื่องบินซึ่งได้เป็นที่ประจักษ์ในอีกหลายวาระในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศด้วยพลังแห่งพระราชฤทัยอันมั่นคงและพระปรีชาสามารถอันโดดเด่นของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระวรกายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งไม่ได้เพียงเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ชาติแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ปวงชนชาวไทยเพิ่มพูนความรักความสามัคคีเพื่อสร้างความผาสุกร่มเย็นของราชอาณาจักรไทยสมดั่งทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีคู่พระบารมีจอมทัพไทย
2: กลับมาดูบรรยากาศที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือบรรยากาศสดๆค่ะสำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในการปฏิบัติพันราชกรณียกิจนานาประการด้วยความวิริยะอุตสาหะความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยพันราชกรณียกิจน้อยใหญ่เป็นไปเพื่อประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงและเพื่อประชาชนชาวไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะคะ
3: คุณผู้ชมครับท่ามกลางพระราชกรณียกิจนานาประการที่ทรงสร้างคุณูปการต่อประเทศชาติอีกหนึ่งพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สร้างความชื่นชมแก่ประสบนิกรชาวไทยและนานาประเทศคือพระปรีชาสามารถด้านกีฬาครับ โดยทรงเป็นแบบอย่างแห่งการมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงทรงเปี่ยมด้วยพระวิริยะอุตสาหะความมีวินัยและพระชฤทัยอันเข้มแข็งครับทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและการกีฬาโดยทรงตระหนักว่ากีฬานั้นไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาจิตใจปลูกฝังความอดทนความเสียสละความสามัคคีการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยด้วยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงฝึกฝนพระองค์อย่างสม่ำเสมอทั้งทางด้านสมรรถภาพทางร่างกายความ

0: แข็งแกร่งและระเบียบวินัยอันสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรอันมุ่งมั่นจริงจังทรงปฏิบัติทุกสิ่งด้วยพระราชฤทัยที่แน่วแน่ด้วยพลังแห่งความเพียรพระราชจริยวัตรด้านการกีฬาของพระองค์ได้สร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนและประชาชนชาวไทยจำนวนมากครับให้หันมาใส่ใจสุขภาพรักการออกกำลังกายและใช้กีฬาเป็นพลังในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติครับ
1: และอีกหนึ่งภาพความประทับใจที่ประจักษ์ชัดในหัวใจของพระสงฆ์นิกรคนไทยนะคะก็คือเมื่อทรงพระดำเนินนำขบวนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามราชมังคลากีฬาสถานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33เมื่อวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2568อย่างสง่างามทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจและส่งมอบพลังแห่งความรู้กำลังใจแก่ทัพนักกีฬาไทยและพระสงฆ์นิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองค่ะนำไปสู่เส้นทางความสำเร็จที่ทรงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเรือใบทีมชาติไทยในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33เป็นดั่งของขวัญพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศนะคะพระองค์ทรงนำทัพนักกีฬาไทยสร้างเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของประเภทเรือ Q Boat SSL 47ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33เมื่อเดือนธันวาคม2568ทรงแสดงให้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะและทรงเข้าร่วมกับทีมงานอย่างใกล้ชิดทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างเต็มพระกำลังและทรงนำชัยชนะกลับสู่ทีมของประเทศไทยได้สำเร็จค่ะในระหว่างการแข่งขันเรือใบนั้นต้องอาศัยไหวพริบและทักษะรอบด้านอย่างสูงทรงแสดงพระอัจฉริยภาพในตำแหน่งนักกลยุทธ์และเนวิเกเตอร์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการนำทางโดยทรงใช้เข็มทิศวิเคราะห์ทิศทางลมได้อย่างแม่นยำเพื่อนำเรือเข้าสู่จุดที่ได้เปรียบที่สุดพร้อมทั้งทรงช่วยบังคับหางเสือและปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนสมาชิกในทีมตามสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมสะท้อนถึงการทำงานเป็นทีมที่เป็นเลิศและพาทีมเรือทะยานเข้าสู่เส้นชัยเป็นลำดับแรกนะคะความสำเร็จในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่ชัยชนะในสนามแข่งขันแต่ยังเป็นภาพสะท้อนแห่งพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดเรือใบไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลทรงเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่แก่เยาวชนและนักกีฬารุ่นใหม่ให้มีความมุ่งมั่นฝึกฝนทักษะเพื่อพัฒนาวงการกีฬาไทยให้เจริญก้าวหน้าขวัญภาคภูมิใจในเหรียญทองประวัติศาสตร์ครั้งนี้สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาของพระองค์ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของคนไทยทั้งชาติค่ะ
0: และนอกจากนี้ครับยังมีพระปรีชาสามารถในด้านกีฬาไอซ์ฮอกกี้ครับซึ่งประจักษ์ชัดในการแข่งขันนัดกระชับมิตรเพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงลงแข่งขันในชุดกีฬาไอซ์ฮอกกี้สีน้ำเงินครับทรงแสดงเห็นถึงทักษะและความมุ่งมั่นด้วยการทรงทำคะแนนแรกให้กับทีมสร้างความตื่นตาตื่นใจและเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่แก่ผู้รับชมทั่วโลกถึงการที่ทรงมีพระปรีชาสามารถและทรงเปี่ยมด้วยพละกำลังครับทั้งนี้ทรงสนับสนุนและทรงร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหลากหลายรายการครับอันเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประสบนิกรชาวไทยและทั่วโลกทรงสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประสบนิกรชาวไทยในระดับสากลเมื่อสหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติโดยนายลุคทาดีฟประธานสหพันธ์ได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญพระองค์ให้ทรงรับตำแหน่งผู้ส่งเสริมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งประเภทหญิงซึ่งทรงเป็นสตรีคนแรกของโลกครับที่ทรงได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งทรงเป็นแบบอย่างที่โดดเด่นแก่ทัพนักกีฬาหญิงทั้งในระดับภูมิภาคเอเชียและทั่วโลกและนับเป็นก้าวย่างสำคัญที่ทรงช่วยยกระดับวงการกีฬาให้ก้าวสู่ระดับสากลได้อย่างงดงามภายใต้พระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดที่ทรงมุ่งมั่นส่งเสริมให้เยาวชนและนักกีฬาไทยได้พัฒนาศักยภาพของตนอย่างต่อเนื่องครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระราชกรณียกิจทางด้านการกีฬาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระปรีชาสามารถและสนพระราชฤทัยในการกีฬาอันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกีฬาไอซ์ฮอกกี้กีฬาเรือใบจักรยานและการวิ่ง ได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะทรงทุ่มเทพระวรกายฝึกฝนจนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาได้หลากหลายประเภทเป็นแบบอย่างให้ประชาชนได้หันมาใส่ใจในสุขภาพและยังทรงเป็นขวัญกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญได้ปลุกกระแสการกีฬาไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและเป็นที่ยอมรับในเวทีระดับนานาชาติพระองค์จึงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางครับในวงการกีฬาว่าทรงเป็นราชินีแห่งพลังใจพระปรีชาสามารถด้านกีฬาของแผ่นดินอย่างแท้จริงครับ
1: นอกจากนี้นะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปณิธานเราทำความดีด้วยหัวใจค่ะโดยทรงมีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงเน้นการส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมมุ่งเน้นให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความรักความสามัคคีและร่วมกันทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะคะเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงและประสงค์ดีกรมีความสุขอย่างยั่งยืนค่ะในห่วงวิกฤตการณ์ต่างๆพระองค์ทรงขับเคลื่อนงานจิตอาสาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรอย่างใกล้ชิดดังเช่นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทรงเย็บหน้ากากผ้าด้วยพระองค์เองเพื่อเป็นต้นแบบในการผลิตพระราชทานแก่ประชาชนรวมถึงการพระราชทานเครื่องมือแพทย์และถุงยางชีพผ่านเครือข่ายจิตอาสาไปยังพื้นที่ห่างไกลนอกจากนี้เมื่อเกิดเหตุอุทกภัยหรือสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆพระองค์จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยทหารและประชาชนจิตอาสาร่วมกันเข้าช่วยเหลือฟื้นฟูและมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยโดยทันทีนะคะพระราชกรณียกิจผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานนี้ไม่ได้เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าค่ะแต่คือการสร้างรากฐานทางสังคมที่เข้มแข็งผ่านการปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิดและการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วยพระราชฤทัยที่ทรงต้องการให้หน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทำให้โครงการจิตอาสาพระราชทานกลายเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความสุขที่ยั่งยืนแก่คนไทยภายใต้พระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดพลังแห่งความดีให้แผ่ไพศาลไปทั่วผืนแผ่นดินไทยนะคะ
0: คุณผู้ชมครับและโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้นะครับสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.realoffice.th ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายนนี้ครับ
1: และขณะนี้นะคะคุณผู้ชมคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีประธานในพิธีเดินทางมาถึงยังบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอีกสักครู่ค่ะจะเข้าประจำจุดยืนบนเวทีหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์เป็นลำดับต่อไปนะคะ
2: คงเหลือไว้แต่เพียงช่างภาพที่มีปลอกแขนซึ่งเป็นช่างภาพหลักของงานเท่านั้นนะคะขอเรียนเชิญด้วยนะคะเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติบนเวทีหันหน้าเข้าสู่พระฉายาลักษณ์นะคะตอนนี้ด้านหน้าเวทีนะคะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญช่างภาพค่ะเรียนเชิญช่างภาพค่ะคงเหลือไว้แต่เพียงช่างภาพหลักของงานนะคะเรากำลังสู่พิธีการสำคัญแล้วนะคะรบกวนเปิดพื้นที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะขอบพระคุณทุกๆท่านค่ะ
0: คุณผู้ชมครับนอกจากการลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th แล้วนะครับสำนักพระราชวังยังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบครับผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่1-5มิถุนายน2569โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้งใน Play Store และ App Store นะครับ
1: ซึ่งขณะนี้นะคะท่านประธานในพิธีนายอนุทินชาญวีรกูลเดินทางมาถึงยังบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ

จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะได้ถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้ครับและได้ประกอบพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลต่อไปครับ

0: พระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยประตกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่ได้มาพร้อมกันอยู่ณบริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศตลอดจนทั่วโลกมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาเพื่อให้อาณาประชาราษฎร์มีความสุขสวัสดิ์ทรงสืบสารพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งด้านการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์และการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ราษฎรสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการในพื้นที่ต่างๆด้วยทรงตระหนักถึงประโยชน์สุขของราษฎรทั้งมวลนอกจากนี้ยังทรงส่งเสริมผ้าไทยและหัตถศิลป์พื้นถิ่นทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยอันวิจิตรในโอกาสต่างๆอันเป็นการเชิดชูภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศน้ำพระราชหฤทัยและพระราชจริยวัตรอันงดงามยิ่งนี้ได้ส่งเสริมพระเกียรติคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้เป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎร์โดยทั่วกันในสุภวาระอันเป็นมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำประสบนิกรทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้จากนี้ขอให้ทุกท่านได้กล่าวตามข้าพเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
0: ขอพระราชทานถวายพระพร
1: ขอพระราชทานถวายพระพร
0: ด้วยความจงรักภักดี
1: ด้วยความจงรักภักดี
0: ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
1: ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
0: และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
1: และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
0: โปรดอภิบาลบรรดาลดล
1: โปรดอภิบาลบรรดาลดล
0: ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
1: ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทท
0: รงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย
1: ทรงพระเจริญพร้อมด้วยจตุร

0: พรชัย
1: พระเกียรติคุณเกริกไกรแผ่ไพศาล
0: พระเกียรติคุณเกริกไกรแผ่ไพศาล
1: ทรงพระเกษมสำราญ
0: ทรงพระเกษมสำราญ
1: สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
0: สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
1: ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
0: ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
1: และเหล่าพระศกนิกร
0: และเหล่าพระศกนิกร
1: ตราบกาลนานเทอญ
0: ตราบกาลนานเทอญ
2: ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
3: ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าวัญญัติ

0: ผู้ร่วมพิธีมือลง
1: เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกลับหลังหันนะคะร้องเพลงสดุดีจอมราชาร่วมกันโดยท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้นำร้องนะคะ

0: คุณผู้ชมครับเราได้รับชมบรรยากาศพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลซึ่งเป็นการประกอบพิธีจุดเทียนในส่วนกลางนะครับที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงไปพร้อมๆกันกับในส่วนภูมิภาคคู่ขนานกันทั่วทั้งประเทศนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีได้นำประสบนิกรชาวไทยจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาตามลำ
1: ซึ่งในค่ำคืนนี้นะคะเราได้เห็นแสงเทียนจากประสบนิกรสว่างสวยไปทั่วประเทศต่างพร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพร้อมใจกันขอพระอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลรักษาให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลสถิตเป็นมิ่งขวัญชาวประชาสืบไปค่ะ
0: และสำหรับการถ่ายทอดสดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี4รอบนะครับในวันที่3มิถุนายน2569ในวันนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วครับโอกาสนี้นายแพทย์ยงยุทธ์มยลาภผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษคุณเหมือนฝันประสานพาณิชย์และผมเกณฑ์สิทธิ์กันทจันทร์ผู้บรรยายภาคภาษาไทยและทีมงานของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 17:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณชานหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองผ้าไตรและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่บรรพชิตยวนและจีนบรรพชิตจีนและยวนถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่พระสงฆ์5รูปที่เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมแล้วทรงจุดเทียนพระมหามงคล1คู่ที่ตั้งอยู่บนธรรมศิลาเทียนเท่าพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในตู้ข้างธรรมศิลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและด้านพระพุทธเลิศล้านนภาลัยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางกระทงดอกไม้บนผ่านหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่มบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาศิลาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาศิลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาจสงพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมและทรงจุดเทียนที่บัตรเทวดานพพระเคราะห์บนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลางจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระอุโบสถประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังโดยมีราษฎรจำนวนมากไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทชื่นชมพระบารมีพร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องเพื่อถวายพระพรชัยมงคลพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรสธัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองเมื่ออารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนสุพรรณบัตรหิรัญบัตรพัดยศผ้าไตรเครื่องประกอบสมณศักดิ์ถวายแด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองจำนวน3รูปทรงประเคนสัญญาบัตรพัดยศถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้ทรงตั้งสมณศักดิ์ใหม่จำนวน75รูปเมื่อทรงประเคนสุพรรณบัตรหิรัญบัตรสัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องประกอบสมณศักดิ์ถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้ทรงตั้งสมณศักดิ์ใหม่ครบแล้วทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก
ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะแล้วทรงประเคนพัดรองผ้าไตรและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ถวายแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจำนวน49รูปจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระท่านพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเทียนเท่าพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในตู้ข้างพระท่านพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปนพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาเทวรูปนพเคราะห์องค์แทรกพระชนมพรรษาที่โต๊ะหมู่ด้านพระราชอาสน์และด้านพระบรมวงศานุวงศ์เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธติพระพุทธปฏิมาชัยวัดประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพพดล

หาเสบ็ดตะฉัตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงกราบต่อจากนั้นทรงรับการถวายความเคารพของผู้ไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทและประทับพระราชอาสน์ทรงศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช

พระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทเสกทำน้ำพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอบพระกริ่งอุบาเกงจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงประเคนพระครอบพระกริ่งอุบาเกงแต่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่เครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้ไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทและเสด็จพระราชดำเนินกลับ

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติตอนคู่ฟ้าคู่แผ่นดินพลังแห่งพระบารมีไทย

ารมีพระบรมราชจักรีวงศ์แห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นดั่งคู่ฟ้าคู่แผ่นดินด้วยพระราชกรณียกิจนานาประการสะท้อนถึงพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดล้วนสร้างคุณูปการใหญ่หลวงแก่ประชาชนและแผ่นดินไทยครบทุกมิติในช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงเคียงคู่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศโดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยและธรรมเนียมแห่งราชสำนักไทยอันสะท้อนเอกลักษณ์ความงดงามของชาติไทยผ่านกาลเวลาทรงปรากฏพระองค์อย่างสง่างามในฉลองพระองค์ชุดไทยที่สะท้อนถึงเกียรติภูมิของชาติได้อย่างสมพระเกียรติเปี่ยมด้วยความหมายและศิลปะหัตถศิลป์อันวิจิตรทรงถ่ายทอดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทยสู่สายตาชาวโลกด้วยฉลองพระองค์ที่สง่างามและถูกต้องตามกาลเทศะในทุกรัฐพิธีเนื้อสิ่งอื่นใดในค่ำคืนในการเสด็จพระราชดำเนินทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำและพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ทรงได้รับแรงบันดาลใจจากการห่มสบายในชุดไทยจักรพรรดิมาประยุกต์ให้มีความร่วมสมัยและสง่างามในระดับสากลและทรงรัดเกล้าเพชรรัศมีสุริยะเครื่องศิราภรณ์พระราชมรดกตกทอดจากพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่5และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่9ทรงปรากฏพระองค์อย่างสง่างามสะท้อนถึงเกียรติภูมิของชาติและอัตลักษณ์อันโดดเด่นของไทยได้เป็นที่ประจักษ์

แห่งการเจริญพระราชไมตรียังได้ขยายออกไปอย่างงดงามเปี่ยมด้วยพระราชไมตรีที่เพิ่มพูนยิ่งขึ้นในโอกาสที่ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อเฉลิมฉลองครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนพระองค์ทรงถ่ายทอดเอกลักษณ์อันวิจิตรของผ้าไหมไทยทั้งไหมมัดหมี่และไหมยกดอกให้กลายเป็นพระตราพรที่สะท้อนถึงเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมเอกลักษณ์ความเป็นไทยและความทันสมัยได้อย่างลงตัวทรงปรากฏพระองค์อย่างสง่างามในฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินทร์อันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติที่ทรงคุณค่าทรงเลือกใช้กระเป๋าย่านลิเผางานจักสานฝีมือประณีตที่สะท้อนถึงการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการเลือกฉลองพระองค์เรื่องประกอบในทุกรายละเอียดจึงไม่เพียงแสดงถึงความใสในพระราชหฤทัยในศิลปะวัฒนธรรมแต่ยังเป็นทูตทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงจิตใจของประสบกรณิกรทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นผ่านความงามของผ้าไทยและงานศิลปาชีพอย่างแท้จริงพระสิริโฉมและพระราชจริยวัตรอนุดงามที่เปี่ยมด้วยความสำรวมและให้เกียรตินี้ได้จุดประกายให้ประชาชนชาวจีนจำนวนมากตั้งศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับศิลปหัตถศิลป์บนฉลองพระองค์ที่แฝงด้วยอัตลักษณ์ไทยจนนำมาซึ่งการยกย่องจากมหาชนว่าพระองค์ทรงเป็นตัวแทนแห่งความสง่างามแบบตะวันออกที่แท้จริง

ฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการทรงพระสิริโฉมงามสง่าในฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินทร์ประยุกต์ทรงสะพักผ้าไหมยกทองอันวิจิตรเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีใบสีทูลพระขวัญ ณหอคำทำเนียบประธานประเทศนครหลวงเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวภาพความงดงามนี้สะท้อนถึงการให้เกียรติแก่ประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านพัสตราพรที่เปี่ยมด้วยความหมายตามโบราณราชประเพณี

ตื่นประสบกรณิกรในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนพระราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการกระชับสัมพันธไมตรีได้อย่างงดงามและน่าประทับใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ทรงมีพระราชปฏิสันถารและทรงร่วมกิจกรรมพระราชกรณียกิจเคียงข้างสมเด็จพระราชินีเจสุนเปมาวังชุกราชจริยวัตรอันอ่อนน้อมและสง่างามของทั้งสองพระองค์มิเพียงเป็นที่ประทับใจแก่พระราชวงศ์ทั้งสองประเทศแต่ยังสื่อถึงมิตรภาพอันบริสุทธิ์และการให้เกียรติซึ่งกันและกันเนื้อสิ่งอื่นใดภาพทั้งสองพระองค์ทรงร่วมขับเครื่องบินขึ้นลงณท่าอากาศยานนานาชาติพาโรเป็นประจักษ์พยานแห่งมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศระหว่างทั้งสองพระราชวงศ์และสัมพันธภาพของประชาชนชาวภูฏานและชาวไทยได้ร่วมกันจารึกไว้บนดินแดนแห่งเทือกเขาหิมาลัยบนแผ่นดินราชอาณาจักรภูฏานนอกจากนี้พระราชกรณียกิจทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรงมีพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยความห่วงใยต่อทรัพยากรธรรมชาติทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสนองพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดในทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงประสบกรณิกรและแผ่นดินไทยมาอย่างต่อเนื่องในการดูแลรักษาดินน้ำและป่าถือเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตราษฎรไทยได้จารึกเป็นภาพที่สร้างความประทับใจและสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรอันเรียบง่ายคือการที่พระองค์ทรงนำหนังสติ๊กส่วนพระองค์ไปส่งปลูกป่าทางไกลพร้อมมีพระราชดำรัสชื่นชมวิธีการปลูกป่าที่สร้างสรรค์นี้ว่าช่วยให้เกิดความเพลิดเพลินควบคู่กับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่แผ่นดินเอดูไวดอกไม้จากพระเมตตาพืชพระราชทานสู่การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนคือเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานต้นเอดูไวซึ่งมีถิ่นกำเนิดบนเทือกเขาแอลในยุโรปให้แก่มูลนิธิโครงการหลวงได้ยังต่อยอดสู่นวัตวิจัยโดยการสกัดสารจากดอกเอดไว้มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์ความงามโลชั่นกันแดดสำหรับผิวกายสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักวิจัยไทยเป็นอย่างยิ่งได้เปิดตัวครั้งแรกในงานโครงการหลวง56ภายใต้แนวคิดฟาร์มทูซิตี้ฟาร์มไทม์สตอรี่งามพระราชหฤทัยจากฟ้าสู่มหานครที่สำคัญด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการสนับสนุนการพัฒนาสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ป่าเล็กในเมืองใหญ่เป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไปเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาความสมดุลระหว่างมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเวลาได้ดำเนินมาจนถึงวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นคู่พระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงร่วมสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินไทยให้ก้าวไกลและมั่นคงพระองค์ได้ส่งสร้างพลังศรัทธาลงในหัวใจของประชาชนชาวไทยได้อย่างสมบูรณ์และงดงามสมดั่งสมเป็นคู่ฟ้าคู่แผ่นดินพลังแห่งพระบารมีไทยอย่างแท้จริง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 13:52 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวรโอกาสให้คุณหญิงแสงเดือนนนครประธานมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569ต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวรโอกาสให้รองศาสตราจารย์จิรัสสาคชาชีวะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานำนางสุวดีจงสถิตวัฒนาหัวหน้าคณะโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและหนังสือโครงการบุ๊กคลับเพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้สนับสนุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาประจำปี2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการดำเนินงานของมูลนิธิในรอบปีที่ผ่านมาเช่นการมอบทุนการศึกษาพระราชทานประจำปี2568แบ่งเป็นทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจำนวน461ทุนและทุนบัณฑิตคืนทีในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน70ทุน

จัดพิมพ์พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระนิธิราชธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อสมเด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆจัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเช่นหนังสือชุดนามานุกรมวรรณคดีไทยหนังสือชุดพงศาวดารจีนและหนังสือกุหลาบเปอร์เซียในแดนสยามโดยพิมพ์เป็นรูปเล่มและเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาก่อตั้งขึ้นในโอกาสที่สมเด็จพระนิธิราชธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาจารึกภาษาตะวันออกจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรในเบื้องต้นได้ก่อตั้งเป็นกองทุนแล้วจึงได้ขยายเป็นมูลนิธิเพื่อดำเนินการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนทางด้านวิชาการและศิลปะวัฒนธรรมมาตั้งแต่ปี2525จนถึงปี2568โดยได้จัดสรรทุนการศึกษาพระราชทานแก่นักเรียนและนักศึกษาทุกระดับไปแล้วกว่า 31,870 ทุนเป็นเงินกว่า544ล้านบาทสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดำรัสถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ3มิถุนายน2569อาตมาภาพในนามคณะสงฆ์ขอตั้งกัลยาณจิตร่วมกับปวงชนชาวไทยถวายพระพรชัยให้มีพระกำลังเข้มแข็งในการประกอบพระราชกรณียกิจประสิทธิ์ประสาทความวัฒนาสถาพรมาสู่ประชาชาติไทยสืบไปด้วยอนุภาพแห่งพระราชธรรมจริยาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทรงเปี่ยมด้วยน้ำพระราชหฤทัยซื่อสัตย์กตเวทีต่อพระบรมราชจักรีวงศ์และทรงบริบูรณ์ด้วยพระมหากรุณาต่ออาณาประชาราษฎรตลอด7ปีนับแต่เสด็จสถิตในที่สมเด็จพระอัครมเหสีได้ทรงสำแดงให้เห็นประจักษ์ว่าทรงพร้อมอุทิศพระองค์สนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสำฤทธิ์ผลเป็นประโยชน์สุขของปวงประชาเป็นสำคัญยิ่งกว่าความเกษมสำราญส่วนพระองค์ซึ่งอาจทรงแสวงหาได้โดยพระราชลาภหรือพระราชอำนาจอันมีมาแด่พระราชอิสริยฐานันดรที่ทรงดำรงการที่ทรงมั่นคงในพระราชจริยาซื่อตรงมิมัวเมาปนแปรไปตามอำนาจกิเลสย่อมแสดงถึงพระปรีชาญาณในการฝึกตนโดยความเพียรหมั่นตามพระราชปณิธานทรงตระหนักในหน้าที่ที่ทรงรักษาไว้ได้ด้วยดีทุกสถานตามพระราชสถานะอย่างแน่วแน่ซึ่งล้วนมีเหตุมาแต่การฝึกฝนอบรมพระราชหฤทัยให้องค์อาจแก้วกล้าอย่างพระกริยาวาจาอันแสดงออกให้มหาชนได้ประจักษ์บังเกิดความงามประณีตอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่มีที่ติพระเกียรติยศที่บังเกิดจากพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจทั้งหลายหาได้เพียงแต่เป็นเครื่องเพิ่มพูนพระบารมีจำเพาะพระองค์หากยังช่วยเสริมส่งเกียรติภูมิของชาติไทยในเวทีสากลอำนวยสุภผลมหาศาลแก่บ้านเมืองว่าชาวไทยได้ถึงความรุ่งเรืองเป็นอารยะก็เพราะมีพระประมุขเคียงข้างด้วยสมเด็จพระบรมราชินีที่ทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณสมบัติของความเป็นบัณฑิตผู้เฉลียวฉลาดในโลกคดีและในธรรมคดีทุกประการณมงคลวานที่ทรงเจริญพระชนมายุบรรลุสี่รอบพระนักษัตริย์จึงขออัญเชิญพระพุทธดำรัสมากล่าวอ้างเป็นสัจวาจาว่าอุทกันหินยันติเนติกาอุสุการานมยันติเตชะนังทารุงนมยันติตัชกาอัตตานังธรรมยัน

ติบันทิตาแปลความว่าอันคนไข่น้ำทั้งหลายย่อมไข่น้ำช่างสอนทั้งหลายย่อมดัดสอนช่างถากทั้งหลายย่อมถากไม้บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนด้วยเดชะแห่งสัจวาจานี้ขอประชาราษฎร์ทั้งปวงจงพร้อมเพรียงกันฝึกตนให้มั่นในคุณธรรมตามวิสัยบัณฑิตชาติทำนุบำรุงราชอาณาจักรไทยให้รุ่งเรืองเพื่อสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์จักได้ทรงพระเกษมสำราญปลอดโปร่งทั้งพระวรกายและพระราชหฤทัยทรงนำพาประชานิกรให้ประสบความเกษมสโมสรยิ่งขึ้นไปสมดังพระราชประสงค์จำนงหมายขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดอภิบาลรักษาสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญของอาณาประชาชนสืบไปเป็นนิติยการเทอญ

ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 7:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยปล่อยโคจำนวน1คู่ซึ่งพระราชทานแก่ครอบครัวเกษตรกรนางแพรวพันยุบลเลิศบ้านเลขที่25หมู่8ตำบลสามัคคีอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อนำไปเลี้ยงเพื่อเพิ่มผลผลิตตามโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตำริปล่อยนกเขาชวาจำนวน49ตัวและปล่อยพันปลาน้ำจืดจำนวน1ล้านตัวซึ่งกรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลากระแหปลาสร้อยขาวต่อไปกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 12:00 นกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ฝ่ายละ21นัดกองทัพบกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดหลวงณบริเวณท้องสนามหลวงกองทัพเรือโดยฐานทัพเรือกรุงเทพยิงสลุดหลวงณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมกองทัพเรือเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครและกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยธินยิงสลุดหลวงณอุทยานการบินกองทัพอากาศเขตสายไหมกรุงเทพมหานครหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นนางสาวโสภาพันธ์รังกสูตรและคณะสมาคมสโมสรลูกเสือวิสามันแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระเกนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันวดีสมาคมทหารพันศึกแห่งประเทศไทยนางรุ่งเรืองกลิ่นขจรและคณะนางเรวดีคณาจารย์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดชัยชนะสงครามวัดสัมพันธวงศารามกรุงเทพมหานครวัดชนทรารามท่าซิกจังหวัดเพชรบุรีวัดอุดมพรหมวิหารวัดวังปลัดสามัคคีวัดคันธารมนิวาสจังหวัดสุรินทร์วัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีและวัดหาดงิ้วจังหวัดกาญจนบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีพรรคไทยก้าวใหม่สโมสรไลออนสากลภาครวม310ประเทศไทยสโมสรไลออนสากลภาค310ดีและสโมสรไลออนกรุงเทพนิมิตใหม่ภาค3104ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงนี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพธิดารามกรุงเทพมหานครวัดแสงสว่างราชบำรุงวัดบูรสโนวัดสามัคคีศรีบูรพาวัดบ้านสนวนธาราวาสวัดหนองคูพัฒนาจังหวัดสุรินทร์วัดคลองมือไซวัดทับเจริญวัดหนองเกตวัดคลองตาเพชรจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นนางสาวอริสราวังอุทัยณลำปางและครอบครัวสุขเสงี่ยมมูลนิธิบุญรัตพันธ์และญาติคณะอุตสาหกรรมบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบุรณสิริมาตยารามวัดบุพพารามวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครวัดบางขวางจังหวัดนนทบุรีวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการและวัดสุทธาจินดาจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาKL Overseas จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธามพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี4รูปทันทีในวันที่4มิถุนายน2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันสำหรับนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างเวลา 8:30 นถึง 15:30 นโดยเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภาคณะพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลและประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้ที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังมีราชสกุลบุคคลสำคัญหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนไปลงพระนามและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอาทิพลเอกสรยุทธลานนท์ประธานองคมนตรีพร้อมด้วยภริยาและคณะองคมนตรี
นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีจุฬาราชมนตรีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์สาธารณรัฐมัลดีฟประจำประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีราชสกุลและราชนิกุลอาทิราชสกุลทองใหญ่และราชสกุลชยางกูลที่ศาลาสาไทยสมาคมมีข้าราชบริพารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่านำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอย่างต่อเนื่องอาทิพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังพร้อมด้วยข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนากรมการพัฒนาชุมชนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสถานีโทรทัศน์กองทบกททบ5สำนักนายกรัฐมนตรีนำโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำโดยนางยุภาทวีวัฒนกิจประวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบริษัทคิงพาวเวอร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทไทยเวฟเวอร์เรจจำกัดมหาชนสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีบริษัท SPCG จำกัดมหาชนบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนกระทรวงมหาดไทยคณะผู้บริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดคณะผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัลกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกระทรวงยุติธรรมองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยกลุ่ม BJC Big C สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกระทรวงคมนาคมคณะผู้บริหารบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบริษัทในพระราชูปถัมภ์ชมรมรักพ่อหลวงมูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรมประชาสัมพันธ์นำโดยนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD มูลนิธิคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติพร้อมด้วยคณะกรรมการและเยาวชนจิตอาสาธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติสำนักงานพระคลังข้างที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศบดินทร์เดชากรุงเทพมหานครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโรงเรียนราชินีกรุงเทพมหานครและสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ UNPKFC นอกจากนี้ยังมีประชาชนลงนามถวายพระพรณบริเวณสนามหญ้าด้านหน้าศาลาศาสตร์ไทยสมาคมด้วย

รัฐบาลจัดประมูลตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้ที่บริเวณท้องสนามหลวงรัฐบาลได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมีคณะองคมนตรีพร้อมด้วยภรรยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหน่วยราชการในพระองค์ผู้บัญชาการทหารและตำรวจข้าราชการตุลาการภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมากสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิและรึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทางนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้เวลา 19:30 นาทีที่วัดยอทองอำเภอนายงจังหวัดตรังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเชิญตระก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานบุตรทิพงษ์ชุมเชื้อกำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ซึ่งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุยิงปะทะกับคนร้ายขณะปฏิบัติหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัยในพื้นที่หมู่4บ้านรือป่อตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่1มิถุนายน2569ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์เอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: ฮะอยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
3: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
1: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
0: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
3: เมฆแก่นแก้วหายไปไหน
4: ได้แมวแล้วเอามาเร็ว
5: เฮ้ยแก่นแก้ว
3: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
4: ก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
6: เฮ้ยๆๆหยุดมาต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
4: ทำฝนงั้นเหรอหืม
6: นั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอะผู้ใหญ
6: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
7: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไป
6: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเอ็งแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
4: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปหมู่เฮาตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
5: นี่แก่นแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
4: อะไรเนี่ยฝนนี
5: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
6: ในหลวงเสกฝนได้จริงๆเห
3: ็
6: นบ
3: ่แก่นแก้ว
4: ไม่น่าเชื่อเลย
3: ปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
2: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะยังกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
1: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
2: ใช่แล้วล่ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: พื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกนี่

จากนั้นนะครับใส่ด้านที่ไม่ได้พันลูกโป่งในรูบนฝาขวดน้ำที่เราเจาะไว้นะครับแบบนี้นะครับนำสายยางเส้นที่ยาวกว่าสอดเข้าไปอีกรูหนึ่งของฝาน้ำนะครับให้ทะลุมาประมาณ5เซนติเมตรนะครับแล้วพันด้วยเศษลูกโป่งเหมือนเดิมเลยเรียบร้อยครับขยับไม่ได้แล้วเห็นไหมครับหลังจากแปะตรงส่วนหัวนี้เหมือนกับข้างบนเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราดึงสายยางให้ชิดกับฝาขวดน้ำนำกาวร้อนมายิงที่ฝาของสายยางด้านล่างให้เสร็จก่อนติดกาวสายยางให้แน่นนะครับเราก็นำไซริงเนี่ยมาครอบสายยางที่โผล่มาด้านบนครับแล้วก็ยิงกาวร้อนปิดอีกทีหนึ่งครับยิงแบบนี้เลยนะครับให้มันติดกับฝาขวดน้ำนะครับเพื่อกันอากาศเข้าแล้วก็ทำให้มันแน่นด้วยนะครับหลังจากนั้นรอให้กาวร้อนแห้งครับทีนี้เราจะมาดูที่ลูกบอลยางครับเราจะตัดลูกบอลยางนี้ให้เป็น2ส่วนครับจากนั้นนะครับตัดด้านส่วนหัวของลูกบอลยางนะครับเพื่อที่เราจะได้ใส่ฝาขวดน้ำได้ครับทีนี้นะครับเราก็เอาฝาขวดน้ำเนี่ยนะครับที่มันมีสายยางอยู่เนี่ยใส่เข้าไปบนหัวของลูกบอลยางแบบนี้ครับแล้วเราก็ทากาวปิดฝาขวดน้ำไว้ครับให้มันติดกับลูกบอลยางแล้วเราค่อยเอากาวร้อนเนี่ยยิงซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับเราต้องกดฝาให้ติดกับลูกบอลเลยนะครับเพื่อมั่นใจว่ามันจะไม่หลุดออกมาอีกเอาละครับทีนี้เราจะมาตัดลูกโป่งขนาดใหญ่เพื่อครอบลูกบอลยางกันครับเริ่มจากการตัดตรงส่วนหัวของลูกโป่งออกนะครับแบบนี้ให้มันมีขนาดใหญ่หน่อยนะครับจะได้ครอบลูกบอลยางได้แล้วเราก็นำลูกบอลยางขึ้นมาครับแล้วก็ครอบมันเลย

ครับหลังจากนั้นนะครับให้เราใช้เทปพันสายไฟสีแดงนะครับพันรอบๆลูกบอลยางของเราเลยนะครับแต่ว่าพันเบาๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขาด

สร็จแล้วนะครับให้เราเอาสายยางที่เราต่อไว้นะครับใส่ลงไปในถ้วยน้ำสีแดงที่เราเตรียมไว้ครับแล้วก็เอาอีกฝั่งหนึ่งนะครับใส่ลงไปในถ้วยเปล่าแล้วเรามาดูกันว่าถ้าเราบีบแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับเห็นไหมครับน้ำแดงเนี่ยไหลไปตามสายยางแล้วนะครับทีนี้ครับขั้นตอนต่อไปครับให้เราเตรียมลูกบอลยางแล้วทำเหมือนเดิมอีกชุดหนึ่งครับพอทำเสร็จแล้วก็จะได้รูปแบบแบบนี้เหมือนเดิมเลยครับแล้วเราก็นำทั้ง2อย่างเนี่ยนะครับทั้ง2อันนี้มาประกบติดกันเห็นไหมครับรูปร่างคล้ายกับหัวใจเลยเห็นไหมครับเหมือนหัวใจเป๊ะเลยหลังจากที่เรานำมาประกบกันเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรานำสก็อตเทป

ทีนี้นะครับให้เราเอาสายยางเนี่ยใส่ลงไปในถ้วยน้ำสีน้ำเงินนะครับแล้วก็นำอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยใส่ลงไปในถ้วยน้ำสีแดงครับแบบนี้ครับทีนี้เราลองมาบีบที่หัวใจกันเลยครับ

0: ามการทำงานของหัวใจมีลักษณะคล้ายกับเครื่องมือชนิดใดระหว่างเครื่องสูบน้ำกับเครื่องบดอาหารคำตอบเครื่องสูบน้ำเปรียบหัวใจเหมือนเครื่องสูบน้ำและเปรียบน้ำเหมือนเลือดเครื่องสูบนี้จะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองในหัวใจของคนเราจะถูกแบ่งออกเป็น4ห้องได้แก่หัวใจห้องบนขวาหัวใจห้องล่างขวาหัวใจห้องบนซ้ายและหัวใจห้องล่างซ้ายเลือดดำจากร่างกายจะถูกสูบเข้ามาในหัวใจ2ห้องด้านขวาแล้วถูกส่งไปฟอกด้วยออกซิเจนที่ปอดจากนั้นเลือดแดงจากปอดก็จะถูกสูบฉีดกลับมาที่หัวใจ2ห้องด้านซ้ายเพื่อสูบฉีดเลือดดีไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายอีกครั้งแล้วสิ่งที่น่าทึ่งของหัวใจก็คือที่หัวใจของเราจะมีกล้ามเนื้อชนิดพิเศษที่แตกต่างจากกล้ามเนื้ออื่นๆในร่างกายกล้ามเนื้อหัวใจนี้สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆได้ซึ่งกระแสไฟฟ้านี้กระตุ้นให้หัวใจบีบแล้วคลายตัวลองสังเกตดูจากการทดลองเมื่อเราบีบที่ลูกบอลก็เหมือนกับหัวใจที่บีบตัวและจะช่วยดันเลือดให้หมุนเวียนกระจายไปยังอวัยวะต่างๆในร่างกายได้เสียงตึกตึกตึกที่เราได้ยินก็คือเสียงหัวใจของเรากำลังทำงานบีบเข้าและคลายออกอย่างรวดเร็วนั่นเองและที่สุดยอดไปกว่านั้นก็คือแรงบีบของหัวใจนี้ไม่ธรรมดาถ้าสมมติว่าเราเอาหัวใจออกมาข้างนอกแล้วทำเป็นปืนฉีดน้ำหัวใจจะฉีดเลือดพุ่งไปได้ไกลถึง10เมตรเลยทีเดียวคำถามเลือดในหัวใจแต่ละห้องจะสามารถไหลเวียนย้อนกลับไปกลับมาได้หรือไม่คำตอบคือไม่ได้เพราะมีอวัยวะที่เรียกว่าลิ้นหัวใจอยู่ระหว่างหัวใจห้องบนกับหัวใจห้องล่างทำหน้าที่ควบคุมการไหลของเลือดให้ไปในทิศทางเดียวกันและป้องกันไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับ
1: กล้ามเนื้อหัวใจของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากเลยใช่ไหมครับเพราะต้องสูบฉีดเลือดของเราตั้งแต่เกิดจนตายเลยเพราะฉะนั้นเราควรที่จะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาสุขภาพของหัวใจเราให้แข็งแรงอยู่ตลอดนะครับนี่แหละครับเวลาเราวิ่งแบบนี้เนี่ยเห็นว่าจังหวะการเต้นของหัวใจของเราเต้นชัดขึ้นนะครับและก็เป็นการบริหารกล้ามเนื้อของหัวใจให้แข็งแรงมากขึ้นครับส่วนน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับไม่ควรดื่มกาแฟน้ำอัดลมหรือว่ายาชูกำลังเลยนะครับเพราะพรุ่งนี้เนี่ยมีคาเฟอีนอยู่การดื่มมันเข้าไปเยอะๆจะทำให้หัวใจของเราเต้นผิดป

0: กติได้ครับแล้วที่สำคัญไม่ใช่การออกกำลังกายอย่างเดียวนะครับการพักผ่อนให้เพียงพอก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่สำคัญมากๆต่อหัวใจของเรานะครับเพราะการพักผ่อนจะทำให้หัวใจของเราไม่ต้องทำงานหนักมากเกินไปไงครับแต่ว่าน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะบางครั้งเวลาเราเล่นกันแรงๆแล้วไปกระแทกโดนหน้าอกของเราหัวใจเราอาจจะหยุดเต้นได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงตรงหน้าอกของเราด้วยนะครับเด็ก
1: ๆคำถามถ้าไม่มีสมาร์ทวอชมาใช้วัดอัตราการเต้นของหัวใจเราสามารถใช้วิธีการใดแทนได้คำตอบใช้วิธีการจับชีพจรแทนได้เพราะชีพจรเกิดจากการบีบตัวของหัวใจเพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายทำให้เกิดแรงดันมากระทบผนังของเส้นเลือดเป็นผลให้เส้นเลือดมีการหดและขยายตัวตามจังหวะการบีบตัวของหัวใจเมื่อเอานิ้วแตะไปที่บริเวณเส้นเลือดแดงวิ่งผ่านเช่นข้อมือข้อพับขาหนีบขมับและคอจะรู้สึกได้ถึงจังหวะการเต้นของหัวใจมาดูกันอีกทีว่าทำไมหัวใจของคนเราจึงสำคัญมากในหัวใจของคนเราจะถูกแบ่งออกเป็น4ห้องได้แก่หัวใจห้องบนขวาหัวใจห้องล่างขวาหัวใจห้องบนซ้ายและหัวใจห้องล่างซ้ายเลือดดำจากร่างกายจะถูกสูบเข้ามาในหัวใจ2ห้องด้านขวาแล้วถูกส่งไปฟอกด้วยออกซิเจนที่ปอดจากนั้นเลือดแดงจากปอดก็จะถูกสูบฉีดกลับมาที่หัวใจ2ห้องด้านซ้ายเพื่อสูบฉีดเลือดดีไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายอีกครั้งแล้วสิ่งที่น่าทึ่งของหัวใจก็คือที่หัวใจของเราจะมีกล้ามเนื้อชนิดพิเศษที่แตกต่างจากกล้ามเนื้ออื่นๆในร่างกายกล้ามเนื้อหัวใจนี้สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆได้ซึ่งกระแสไฟฟ้านี้กระตุ้นให้หัวใจบีบแล้วคลายตัวเสียงตึกตึกตึกที่เราได้ยินก็คือเสียงหัวใจของเรากำลังทำงานบีบเข้าและคลายออกอย่างรวดเร็วนั่นเองและที่สุดยอดไปกว่านั้นก็คือแรงบีบของหัวใจนี้ไม่ธรรมดาถ้าสมมุติว่าเราเอาหัวใจออกมาข้างนอกแล้วทำเป็นปืนฉีดน้ำหัวใจจะฉีดเลือดพุ่งไปได้ไกลถึง10เมตรเลยทีเดียว

ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่น

0: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
1: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกน้ำ
2: แต่ตีปอโอ้ตำ
3: บลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: การที่จะเลี้ยงปลาให้มีสุขภาพดีได้นั้นน้ำก็เป็นปัจจัยหนึ่งอะค่ะที่มีผลต่อสุขภาพปลาเราลองมาเดากันดูไหมคะว่าถ้วยเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามถ้วยไหนจะเป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาเริ่มต้นจากการเทน้ำก่อนนะคะใส่ลงไปในถ้วยแบ่งโดยที่วันนี้ที่เราจะดูก็คือค่าหลักๆก็คือเป็นเรื่องของคลอรีนที่อยู่ในน้ำซึ่งคลอรีนมีความเป็นพิษสำหรับตัวปลานะคะอันนี้ก็คือเป็นชุดปฏิบัติการที่ใช้ในการตรวจสอบ1หยดแล้วก็เขย่านะคะอันนี้เป็นแถบสีนะคะสำหรับการเทียบปริมาณความเข้มข้นของคลอรีนเรามาเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะสีเข้มที่สุดก็จะเป็นมีความเป็นคลอรีนที่ค่อนข้างสูงถ้าจากในน้ำถ้วยเบอร์3เนี่ยค่ะที่เราเห็นประมาณ6ใช่ไหมคะในขณะที่น้ำที่เป็นถ้วยเบอร์2เนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ2ส่วนน้ำของถ้วยเบอร์1ที่เราดูกันก็ประมาณ0ที่ใสๆแบบนี้เนี่ยค่ะแสดงว่ามันไม่มีคลอรีนที่อยู่ในน้ำเลยน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาคือน้ำของถ้วยเบอร์หนึ่งนะคะขอเฉลยเลยแล้วกันนะคะว่าน้ำเนี่ยค่ะมาจากแหล่งไหนบ้างอันนี้เป็นน้ำกรองของตู้กรองน้ำอะค่ะในขณะที่อันนี้เนี่ยค่ะถ้วยเบอร์สองก็จะเป็นน้ำประปาซึ่งความเข้มข้นของคลอรีนก็จะมีการแปรเปลี่ยนไปตามแต่ละพื้นที่ของประเทศอะค่ะถ้วยเบอร์สามเนี่ยเป็นน้ำที่เราเติมคลอรีนเข้าไปเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทำให้เราเห็นความแตกต่างของสีคลอรีนได้มากขึ้นทีนี้เราจะพูดถึงสารเคมีค่ะตัวหนึ่งซึ่งมีขายกันอยู่ตามท้องตลาดอยู่แล้วก็คือยาฆ่าคลอรีนเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเราหยดสารเคมีตัวนี้ลงไปในน้ำที่มันมีคลอรีนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเขย่าเล็กน้อยสีที่เราตรวจเจอก็จะหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำก็จะใสแล้วก็ไม่มีคลอรีนเกิดขึ้นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้ยาฆ่าคลอรีนในปริมาณความเข้มข้นที่สูงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเห็นเป็นตะกอนเกิดขึ้นนะคะดังนั้นการใช้สารเคมีมันมีทั้งคุณและโทษนะคะถ้าเราไม่รู้ความเข้มข้นจริงๆแล้วเราใช้ในปริมาณที่สูงจนเกินไปมันก็จะทำให้เกิดการตกค้างที่อยู่ในตู้ปลาได้นะคะสารเคมีอีกตัวนึงที่จะต้องพูดถึงกันก็คือเรื่องของยาน้ำใสจะนิยมใช้กันมากลักษณะสีที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นสีแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามันมีสีฟ้าค่อนข้างจะเป็นสีเข้มที่ข้างฉลากขวดเขาก็จะบอกว่าเติมเท่าไหร่เวลาที่เราหยดลงไปในตู้ในทางความเป็นจริงอะค่ะคุณประโยชน์ของยาตัวนี้ก็คือว่าช่วยทำให้น้ำมันใสขึ้นมาดูมีสีสันที่สวยงดงามก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันอาจจะเป็นสารเคมีที่ทำให้เกิดความเป็นพิษหรือมลภาวะที่เกิดขึ้นสำหรับปลาได้นะคะในกรณีที่บ้านเราไม่ได้มีตัวเทสคลอรีนนี้ไม่สามารถที่จะรู้ความเข้มข้นของคลอรีนได้สิ่งที่จะทำได้เลยสำหรับการเลี้ยงปลาสวยงามก็คือแค่ลองน้ำใส่ตู้ปลาค่ะแบบนี้ถ้าเกิดเราจะทำให้คลอรีนหมดไปเร็วๆสิ่งที่ทำได้ก็คือเรื่องของการเติมหัวทรายหรือว่าออกซิเจนลงไปในน้ำอะค่ะถ้าลองน้ำทิ้งไว้ค้างคืนอะค่ะแล้วก็เติมออกซิเจนลงไปในน้ำแบบนี้อะค่ะมันจะทำให้เกิดการออกซิไดซ์ของคลอรีนที่จะทำให้เกิดการระเหยออกไปได้อะค่ะวันรุ่งขึ้นก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้แล้วอะค่ะในตู้เลี้ยงปลาขนาดนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจในเรื่องของการคงค้างอยู่ของคลอรีนที่อยู่ในน้ำอะค่ะลองทิ้งไว้2คืนรับประกันเลยค่ะว่าจะไม่มีคลอรีนอยู่ในน้ำเลยแล้วก็เป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาไม่จำเป็นต้องเติมสารเคมีพวกนี้ลงไปในน้ำบ้านของปลาก็คือน้ำ

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้จะพาคุณผู้ชมมากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดครับซึ่งตรงนี้ผู้อยู่เนี่ยคือเส้นถนนวังกตพิจิตรนะฮะอยู่ใกล้ๆกับสถานีวังกตนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเด็ดขนาดไหนร้านนี้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดลุงแขกนะฮะลุงแขกอยู่นี่แล้วลุงแขกสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
0: นี่ตรงนี้นะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่อยู่ริมทางหน่อยต้องขอแทรกเลย
1: ได้
0: ลุงแขกเปิดอยู่นี้มานานยังเนี่ย
1: อยู่นี่15ปีแล้วครับ
0: 15ปีคืออยู่ตรงนี้มาตลอดเลย
1: ครับผม
0: แล้วสูตรเรามันทีเด็ดมันมีความพิเศษยังไงครับเอาตัวเป็ดก่อน
1: ม
0: ัน
1: ม
0: ี
1: ความพิเศษอยู่ที่ว่ากินแล้วไม่สาบน้ำไม่คาวร้านนี้รับประกันได้ครับสาบเราไม่เอาตังค์ครับ
0: แล้วนี่ลุงแขกตุ๋นกันวันหนึ่งกี่ตัวเนี่ยแล้วก็นานแค่ไหนครับ
1: 2 XL นี่วันละ4ตัวครับ
0: วันละ4ตัวตอนนี้ที่เห็นอยู่
1: ตุ๋นประมาณชั่วโมงครึ่ง
0: ชั่วโมงครึ่งเองเหรอ
1: ครับ
0: นี่เปิดกี่โมงเนี่ย
1: 6โมงเช้าจ้ะ
0: เปิด6โมงเช้านี่ประมาณ11โมงเหลือตัวเดียว
1: ครับผม
0: จะหมดแล้วนะฮะโอ้ยมีขายอะไรบ้างนอกจากก๋วยเตี๋ยวเป็ด
1: มีข้าวหน้าเป็ดข้าวมันเป็ดก๋วยเตี๋ยวน่องไก่ตุ๋น
0: แต่หลักๆเราเน้นไปที่เป็ดนะ
1: หลักๆนี่เน้นหนักไปทางเป็ด
0: นี่เดี๋ยวพวกต้องเอาซะหน่อยแล้วล่ะ
1: ได้เลยครับ
0: ชามเท่าไหร่ครับเนี่ย
1: 40บาทครับ
0: 40บาท
1: ครับผม
0: อุ้ยโอเคเดี๋ยวไปลองชิมกันนะครับเดี๋ยวให้แขกทำงานต่อมาลองชิมกันนะครับนี่ผู้สั่งมา3อย่างนะมีบะหมี่แห้งนะครับแล้วก็มีเกาเหลารวมถึงข้าวมันเป็ดด้วยน่ากินมากๆเลยซึ่งดูจากปริมาณแล้วให้เยอะในราคา40บาทนี่คุ้มค่าอิ่มแน่นอนนะฮะมาดูที่บะหมี่แห้งก่อนนะครับนี่ก็จะมีเป็ดนะเราสามารถเลือกส่วนได้นี่ผู้ได้เป็นสะโพกมานะครับช่ำๆแบบนี้นี่ช่ำๆมาเลยนะครับแล้วก็จะมีนี่เป็นเลือดนะครับเลือดมาให้2ก้อนแล้วคือร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดส่วนใหญ่นะก็จะมีพริกเผาเนี่ยไว้ให้เราเติมเองเนาะแต่ที่นี่ใส่มาให้เลยแบบนี้อยู่ในชามนะฮะเราก็คลุกได้เลยนะครับก่อนอื่นขอชิมเป็ดก่อนตัวเนื้อเป็ดนะครับตุ๋นมาแบบกำลังดีไม่เละไม่เหนียวฉ่ำๆเลยนะครับนุ่มมากเลยอร่อยมากเป็ดนี่ทำไม่ดีนะกลิ่นมันจะสาบนะครับแต่นี้ไม่มีกลิ่นเลยนะครับอร่อยมากให้ดูเส้นก่อนนี่พอเราคลุกเคล้าแล้วนะฮะคือตัวน้ำพริกเผานะผู้ลองชิมดูแล้วจะออกไปทางไม่เผ็ดมากแล้วก็หวานบางๆเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องลองคลุกดูก่อนแล้วก็ชิมดูนะครับว่าชอบแบบไหนแล้วค่อยปรุงนะฮะตัวบะหมี่นะครับเป็นแบบหมี่เหลืองที่ไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับนี่กำลังดีเลยเดี๋ยวลองชิมแบบไม่ปรุงเลยก่อนนะครับเส้นนุ่มมากนะครับคือที่เด็ดของร้านนี้นะมันอยู่ที่เป็ดเลยนะครับคือตัวเป็ดเนี่ยต้องบอกว่าลุงแขกนี่เขาแบบพิถีพิถันมากเขาจะมีการตุ๋นแบบมีระยะเวลาของเขาเขาบอกว่ามี4ช่วงเดี๋ยวเดือดต้องเบาไปเดือดอีกทีแล้วเบาไปต้มด้วยโครงไก่มันจะทำให้เป็ดของเขาเนี่ยชุ่มฉ่ำและที่สำคัญไม่มีกลิ่นสาบอร่อยมากเลยชิ้นหนาๆหนึบๆแบบนี้เลยนะครับผู้สั่งแห้งมาเพราะว่าอยากลองว่าบะหมี่แห้งเป็นยังไงทีนี้ก็เลยสั่งเกาเหลามาด้วยนะครับและชิมน้ำซึ่งตัวเกาเหลาเนี่ยใส่พริกเผามาด้วยอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวก่อนที่ผู้จะคลุกพริกเผาลงไปนะครับให้มันเข้ากับน้ำเนี่ยเดี๋ยวขอชิมน้ำเปล่าๆก่อนหวานเค็มมีกลิ่นของเห็ดหอมหน่อยนึงนะครับเพราะว่าทางร้านใส่เห็ดหอมลงไปด้วยลงไปตุ๋นนะครับน้ำอร่อยมากเลยหวานๆเค็มๆนะฮะอันนี้แทบไม่ต้องปรุงเลยนะครับใส่พริกอย่างเดียวเพื่อความเผ็ดพอคลุกกับพริกเผามันหอมขึ้นนะครับอร่อยเลยนะฮะกินกับข้าวสวยนี่เด็ดแน่นอนมาดูที่ข้าวมันเป็ดนะครับก็จะให้น้ำซุปมาด้วยแล้วก็เป็นเป็ดแบบว่าเยอะมากมาเป็นแผงแล้วก็จะมีน้ำจิ้มสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับราดลงไปนะครับแบบนี้นะครับแต่จุดหนึ่งที่สังเกตได้คือข้าวเขานะครับจะไม่ได้ออกสีขาวแต่จะออกสีเขียวอ่อนๆนะครับพอเอาข้าวมันนะครับไปหุงกับใบเตยก็จะได้สีเขียวอ่อนๆแบบนี้แล้วก็จะหอมใบเตยบางๆเดี๋ยวลองชิมข้าวมันเปล่าๆ เป็นข้าวมันที่มีกลิ่นใบเตยบางๆข้าวนี่นุ่มนะครับนุ่มดีนะฮะอร่อยดีนะครับเดี๋ยวลองชิมกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดของทางร้านเขานะครับน้ำจิ้มข้าวมันไก่ของที่นี่นะครับทีเด็ดของเขาเลยจุดเด่นคือมีขิงเยอะมากกลิ่นของขิงไม่ชัดเจนอร่อยเลยนะครับนี่นะครับเต็มปากเต็มคำนะครับผ่านมาทางวังกตพิจิตรนี่อยากให้ลองแวะมากินเครื่องในในนี้นะครับถ้าสั่งเกาเหลาเนี่ยก็จะมีเลือดกับตับแบบนี้นะครับใส่มาด้วยนะฮะใครไม่กินก็บอกคุณแขกได้นะครับแต่พุกเอาหมดอร่อยมากผู้ชอบเป็ดลุงแขกทำเป็ดได้ดีมากนะครับอร่อยมากๆนะฮะนุ่มไม่มีกลิ่นสาบแล้วก็ไม่แห้งไม่เละจนเกินไปมีความฉ่ำอยู่ในตัวเนื้อนะฮะใครนะครับเป็นสายก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะชอบกินเป็ดนี่มาพิจิตรลองมากินได้นะฮะราคาไม่แพงด้วยเนี่ยตกชามละ40บาทเท่านั้นวันนี้กินไป120บาทเองนะฮะร้านนี้นะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่6โมงเช้าถึง3โมงเย็นนะฮะแต่ว่าผู้แนะนำว่าให้มาเช้าๆหน่อยนะครับเนี่ยตอนนี้นะฮะยังไม่เที่ยงเลยนะครับเหลือเป็ดแค่ประมาณครึ่งตัวสุดท้ายแล้วเท่านั้นเองนะครับหมดเร็วมากยังไงก็อยากให้มาลองชิมกันนะครับมาอุดหนุนลุงแขกได้ทำเป็ดอร่อยมากนะฮะอยู่เส้นวังโกดพิจิตรนะฮะใกล้ๆสถานีรถไฟวังโกดนะครับหรือตั้ง GPS มาก็ได้นะครับเพราะว่าจะอยู่ริมทางเนาะตั้ง GPS มาได้เลยว่าเตี๋ยวเป็ดลุงแขกเจอแน่นอนจะมาเจอเป็ดนุ่มๆแบบนี้นะครับ
2: อาชีพดั้งเดิมของคนทางฝั่งภาคตะวันออกหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการร่อนพลอยนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดค่ะที่นี่ยังมีชาวบ้านที่เขาทำอาชีพร่อนพลอยกันอยู่นะคะมีทั้งหาแบบจริงจังเลยแล้วก็หากันเป็นอาชีพเสริมด้วยนะคะส่วนมือสมัครเล่นอย่างเรานะคะหรือว่าใครที่อยากมาลองร่อนพลอยก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันค่ะที่นี่เขามีเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวด้วยซึ่งอุปกรณ์ในการร่อนก็คือนี่ค่ะหน้าตาเหมือนกระด้งแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะลงไปดูว่าวิธีการร่อนพลอยของชาวบ้านที่นี่เขาทำยังไงแล้วก็พลอยที่ได้เนี่ยลักษณะจะเป็นแบบไหนค่ะตอนนี้พอเราลงมาเนี่ยจะเห็นว่ามีชาวบ้านที่เขาล่อนอยู
3: ่
2: นี่คือที่บอกว่าเป็นอาชีพหลักด้วยอาชีพเสริมด้วยใช่ไหมคะลุง
3: ใช่ครับเรื่องเว้นจากการขีดยางหรือว่าการทำงานอื่นก็ลงมาร่อนพลอย
2: ตรงนี้เขาเป็นลำน้ำอะไรคะ
3: ลำคลองอยู่ที่ลำคลองเอง
2: จ
3: ้
2: า
3: บนเนี่ยก็เป็นเขาปีกามองไปฝั่งนู่นเห็นภูเขาเนี่ยเป็นกัมพูชาล่ะตรงนี้นะมันเป็นคือไงต้นน้ำที่แม่พลอยที่มีสีสันที่โดดเด่นที่สุดเลย
2: นี่เขาหากันได้ตลอดทั้งปีไหมคะ
3: ตลอดทั้งปีทั้งแรงทั้งน้ำตาทั้งล่างเนี่ยผู้มีคนทำอยู่ตลอด
2: ส่วนใหญ่เป็นพลอยประเภทไหน
3: เขาเรียกพลอยแดงเลย
2: เป็นพลอยแดง
3: โอกาสจะมีพลอยกับโกเมนเยอะสุดลำของเอง
2: โกเมนนี่มันจะสีอะไรคะ
3: โกเมนสีใกล้ๆกับกระเบื้องขวด
2: น้ำตาล
3: ใช่เด้อก็มีราคามันกัน
2: แล้วแบบที่แบบหายากที่สุดแต่มีโอกาสเจอเหมือนกันแต่ว่ายากแล้วก็แพง
3: เรียกแดงหรือนกเทวานี่แหละพลอยแดงหรือนกหรือพลอยเนื้อเพชรน้ำเพชรนี่แหละ
2: แล้วถ้าหนูได้แบบที่เป็นแดงเลือดนกอ่ะ
3: โอ้พอข้ารู้วิ่งมาหาทันทีเลยแหละปีที่แล้วยังมีอยู่นะราคาหาหกหมื่น
2: อุ้ยเหรอ
3: ยังมีอยู่หาหกหมื่นอ
2: ันนี้คนท้องถิ่นเจอหรือนักท่องเที่ยว
3: คนท้องถิ่นนี่แหละเจอ
2: แล้วถ้าเราเจอเราจะแบ่งกันไหม
3: เออเราเจอเราตกลงกัน
2: สังเกตนะคะอันนี้เนี่ยชาวบ้านเขาก็จะไม่ได้แบบว่าเดินไปไหนเหมือนกันจะปักหลักอยู่ที่ใดที่หนึ่งเน
3: า
2: ะ
3: หากคนรู้แร่จริงๆถึงจะได้ไม่ใช่แต่ไปรอนบัวนี่ก็
2: ไม่ได้ไปเดินไปทั่วเปื่อย
3: ไม่ได้ถ้าไปเอาแต่ขมวดมันก็มีนี่แร่มีอะไรเขาจะต้องไปสำรวจลูกตรงไหนที่มีขีดดำๆนี่ขีดแร่นี่ตรงนั้นถึงจะเอาแล้วมันจะมีกระเมนมีอะไรเยอะเดี๋ยวลูกจะลองไปดูแร่ตรงนี้ด
2: ีไปเดี๋ยวหนูไปด้วยพื้นมันจะเป็นหินแบบกรวดกรวดนิดนึงค่ะแบบนี้ที่พื้นนะคะผสมทรายผสมดินนิดๆส่วนใหญ่เขาจะต้องหาไงคะที่พื้นเหรอ
3: ใช่เนี่ยผมก็เห็นแดงๆดำๆนี่ทุกทีเหรอ
2: นี่คืออะไรนะคะ
3: ขี้พลอย
2: นี่คือขี้พลอย
3: ใช่มีแต่ว่าเหมือนตัวมัน
2: นี่นี่ลุงให้ดูว่าอันนี้มันคือขี้พลอยมันเหมือนหินสีดำๆอ่ะแต่มันมีความเงานิดนึงค่ะ
3: นี่เจ้าโกเมนเลยน
2: ี่ไหนนี่เหรอ
3: ใช่โกเมน
2: อ๋อสีจะแบบว่าออก แดงๆแล้วก็มีความใกล้เคียงกับคอยที่เราคุ้นเคยนะเพียงแต่ว่าทรงเขาจะยังไม่ได้แบบสวยงามเพราะว่ามันต้องผ่านการเจริญนายก่อนแบบนี้ก็คือถ้าเกิดนักเที่ยวเจอนี่แหละที่ลุงบอกว่าก็คือเอากลับไปคือใครร่อนได้ไหนก็เอาไปเลยแต่ถ้าไหนมีราคาลุงบอกว่าเราจะตกลงกันอีกทีนึงเขามีช่วงในการหาไหมคะว่าช่วงไหนมันเหมาะในการหาพลอย
3: เหมาะตั้งแต่9โมงไปหาเที่ยงเพราะบ่าย3ใบสีแล้วก็มีคอยทำกันแล้วแสงมันไม่ดี
2: อ๋อมันต้องใช้แสงช่วยในการดูเนาะ
3: โน่นโน่นคุณยายเขานอนไม่ได
4: ้สวยเยอะ
2: โอ้โหคุณยายทำไมมันเลื่อมไปทั้งกระด้งงั้นนี่อันนี้ใช่เลยค่ะอย่างนี้เรียกว่าโกเมน
5: มีนี้ขายได้ไหมคะ
6: ทำไม่เป็นใหญ่ขายได
5: ้เหรอ
6: แล้วทำไมแค่เนี้ย
5: มันเป็นให้เขาเอาไว้ไปฝังลูกนิมิต
2: อ๋อเอาไว้ไปทำบุญ
5: อย่า
2: ฝังลูกนิมิตผสมกับทราย
3: มันต้องผสมทรายเลยฮะ
2: ได้ไงลุงร่อนไงคะ
3: มีการนอนนี่ทีนี้แล้วก็เอาอีกก่อนมีขวดใหญ่ๆ
2: ปาดหน้าเอาเม็ดใหญ่ๆออก
3: ใหญ่ออกที่ไม่แน่นะบางคนเอ้าขอไปเอาโดนเม็ดพลอยเม็ดใหญ่ๆออกไปเลยก็ได้อันนี้พลอย
2: อันไหนพลอย
3: มีแบมือแบมือ
2: แบมืออ๋อสีมันจะต่างกันเนาะโกเมนจะสีออกแดงน้ำตาลน้ำตาลแต่พลอยคือสีออกชมพูเลย
3: ใช่มีอีกพลอยอีกอ่ะ
2: ไหนๆๆ
3: สีชมพูเหมือนกันเห็นไหมลอยสีแดงหมดเลยนี่ค่ะเก็บทุกเม็ดนี่หลังแห้งทุกอย่าง
2: อำเภอบ่อไร่จังหวัดตรานั้นถือว่าเป็นหนึ่งในจุดที่พบพลอยทับทิมสยามหรือว่าทับทิมสีเลื่อนนกจำนวนมากนะคะทำให้ในอดีตนั้นนะคะชาวบ้านที่นี่เลยทำอาชีพร่อนพลอยและทำเหมืองพลอยกันเป็นจำนวนมากเลยละค่ะแร่ที่เราร่อนมาได้นี้ชาวบ้านจะเรียกรวมๆกันว่าพลอยค่ะสามารถแยกชนิดได้จากสีนะคะอย่างสีน้ำตาลอมแดงแบบนี้ก็คือโกเมนเป็นพลอยเนื้ออ่อนค่ะส่วนเม็ดสีชมพูชมพูที่ลุงหนุ่มเจอนั่นก็คือทับทิมนะคะเป็นพลอยประเภทเนื้อแข็งหรือว่าที่เซียนเพชรจะเรียกกันว่าการุณค่ะซึ่งถ้าเกิดยิ่งมีขนาดใหญ่สีสวยมูลค่าและความต้องการของตลาดถูกตามไปด้วยค่ะแต่ถ้าเป็นขนาดพลอยที่โนหาได้แบบนี้นะคะส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็จะรวบรวมแล้วก็นำไปถวายวัดค่ะ
3: นี่อันนี้ขอสำหรับเหมาะที่สุดเลยช่วงฤดูปลายฝนต้นหนาวนี่เพราะว่าเดือนกุมภาก็จะเป็นฤดูการปิดทองฝังลูกนิมิต
2: เหมือนกับว่าแสดงถึงความตั้งใจเนาะในการที่จะนำพลอยไปถวายวัดมันรอดเองเลย
3: และตรงนี้เนี่ยเป็นต้นลำธารที่มีน้ำแร่แท้ๆ 100% เดี๋ยววันนี้เราโชคดีเราได้มาแค่น้ำแร่ 100% เลย
2: ไม่ได้แร่ธรรมดาแล้วแร่กูเมน
3: แร่พลอยด้วยนะ
2: แร่พลอยด้วยเอาเด็กๆมาเล่นน้ำได
3: ้น้ำใส
2: มาลอยพลอยกันมาอะไรกันเทมาเลยจ้า200ล้านเอาใหญ่ๆออกก่อนเนาะหนักก็เกินเฮ้ยแม่อ
4: ะไร
2: เนี่ย
4: ไม่ใช่หรอ
2: โหดูนี่ดูมืออาชีพโอ้โหเม็ดใหญ่ด้วยพอเราทำไม่เป็นนะหินมันจะกลบหมดเลยค่ะแต่ถ้าทำเป็นนะตัวพวกพลอยพวกแร่มันจะย้ายมาอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเลยอ่ะแบบแยกกันชัดเจนมันไม่เห็นเหมือนของแม่เลยอ่ะ
5: มือนี่ยกมือหน่อย
2: นี่เห็นไหมต่างกันจังมันยากนะในที่สุดสวยด้วยจ้าแม่บอกน่าจะเป็นเม็ดใหญ่เม็ดแรกและเม็ดเดียวที่หนูหาได้โกเมนค่ะสวยๆเลยการร่อนพลอยของที่นี่นะคะต้องบอกว่ายิ่งเราร่อนได้เท่าไหร่นะคะเราก็ได้กลับไปเลยค่ะพลอยเม็ดเล็กๆที่เราร่อนมาได้นะคะเขาจะนำใส่ขวดเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวนำกลับไปเป็นของที่ระลึกแต่ถ้าเราโชคดีร่อนได้เม็ดใหญ่ๆก็จะมีแม่ค้ามารับซื้อถึงที่ค่ะหรือถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวนะคะอยากที่จะได้เครื่องประดับจากพลอยในชุมชนเองก็ยังมีคนเก่าคนแก่ที่ทำอาชีพนี้อยู่แล้วก็มีเครื่องประดับจากพลอยโดยเฉพาะแหวนจำหน่ายค่ะใครที่มีโอกาสมาเที่ยวอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะคะแนะนำว่ากิจกรรมร่อนพลอยนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สนุกเลยละค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูแล้วสนใจนะคะที่นี่มีโฮมสเตย์ให้บริการด้วยค่ะซึ่งก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่บ้านไร่ลุงหนวดอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดค่ะ

0: สวนเด็ดเอตโลวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนะฮะและที่เห็นผู้ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ท่ามกลางโดมที่เขาไว้ปลูกเมลอนกันแน่นอนเดี๋ยววันนี้จะพามาทำความรู้จักกับคำว่าเมลอนผลไม้ที่ชื่อเมลอนนะครับมันคือแคนตาลูปไหมหรือว่ามันคือแตงไทยหรือว่ามันคืออะไรใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ได้รู้กันนะครับเดี๋ยวไปหาคำตอบกันที่นี่เลยนะครับตามผมมาเลยครับที่คุณชอบสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: นี่ตอนนี้อยู่หน้าโดมเลยเขาเรียกโดมใช่ไหมฮะ
1: ใช่เป็นโรงเรือนเมลอน
0: โรงเรือนเมลอน
1: ครับ
0: เอาความรู้ก่อนเลยเมลอนแคนตาลูปแตงไทย
1: จริงจริงจริงมันเป็นพืชที่ว่าเป็นตระกูลเดียวกัน
0: ครับ
1: แต่ว่าเรียกให้มันต่างกันก็คือว่าตะปิวตะไคร้เนี่ยจะเรียกว่าเมลอนตะปิวเรียกว่าแคนตาลูป
0: แล้วเมลอนของเราเนี่ยที่เนี่ยมีกี่สายพันธุ์อะไรยังไงบ้างครับ
1: ที่ฟาร์มเนี่ยหลักๆ ก็คือจะเป็นจะมี2ฝา2สายพันธุ์หลักก
0: ็
1: คืออาซาฮีกับซุปเปอร์มิดูริอาซาฮีก็คือเนื้อส้มซุปเปอร์มิดูริก็คือเนื้อเขียว
0: ใช่มั้ยโหแล้วมันมาปลูกในประเทศเราได้หรอ
1: ได้
0: สบายเลย
1: ได้
0: ผลผลิตเยอะมากแน่นอนเดี๋ยวไปดูพาไปดูหน่อยนะ
1: ได้
0: ซึ่งตอนนี้ผู้เห็นนะลูกแบบเป้งๆใหญ่ๆทั้งนั้นสุดยอดไปพี่ระยะในการเก็บเกี่ยวนี่มันเท่าไหร่ครับเนี่ย
1: เริ่มนับตั้งแต่เพาะเมล็ดก็คือ70ถึง75วันก็จะตัด อย่างเงี้ยจริงๆก็ตัดได้หมดแต่ว่าวันนี้คือคัดเอาแบบที่มันเหมือนจะหวานๆจัดๆออกมาก่อน
0: เหรอดูยังไงครับ
1: จะดูจากใบเลี้ยงนี่ฮะถ้าเหลืองมากแบบนี้ก็คือว่าเขาแก่มาก
0: แก่มากสุกแล้วหวานแน่นอน
1: ใช่ใช่แล้ว
0: ต้องกินแล้วล่ะ
1: ใช่ใช่ทีนี้เรามาเช็คความหวานจริงๆนึงว่าใบเลี้ยงแบบนี้ความหวานตรงตามสเปคที่เราจะต้องส่งเขาไหม
0: ครับเช็คยังไงครับใช้
1: มันจะมีเครื่องเช็คเครื่องบิดเช็คบิดเช็คที
0: เครื่องบิดเช็คหรอ
1: ใช่
0: ก็คือต้องเอาไปเช็ค
1: ใช่เครื่องวัดความหวานเช็คอีกทีนึง
0: แล้วนอกจากใบแล้วเราดูตรงอื่นได้ไหม
1: ดูลายได้ลายอย่างลายเงี้ยลายเต็มๆอย่างเงี้ยลายเต็มๆแล้วดูก้นลูกก้นมันจะตึงอย่างเงี้ยได
0: ้ครับแล้วอย่างนี้เราจะตัดลูกไหนดีครับเนี่ย
1: ได้ลูกนี้ก็ได้อย
0: ู่ลูกนี้ก็ได้ใช่ไหม
1: ได้ตัดขั้วนี่เลยขั้วขอเป็นตัวทีแบบเนี้ยตัวทีแบบนี้จะสวย
0: อ๋อเวลาส่งก็จะได้สวยงามด้วย
1: ใช่เวลาตัดก็ตัดแบบนี้เลยเนี่ย
0: ครับอ๋อโอเค
1: เสียบออกแบบนี
0: ้แค่นี
1: ้แล้วก็มาแต่ง
0: ให้ได้ตัวทีแบบนี
1: ้เวลาใส่โฟมติดสติ๊กเกอร
0: ์ครับสวย
1: จะสวย
0: โอเคได้ฮะครับหุยทำอะไรกันนะ
2: วัดความหวาน
0: วัดความหวานไหนขอวัดความหวานด้วยได้ไหม
2: ได้เลยจัง
0: ขอวัดความหวานด้วยนะขอบคุณครับเดี๋ยววัดความหวานหน่อย
2: วัดความหวานอยากเป็นคนตัดแล้วก็ต้องวัดความหวาน
0: แล้วไม่เรียกเลยนะเงียบเลยนะให้เราไปตัดอยู่คนเดียวยอดเลยอ่ะหวานมากเลยนะครับคุณผู้ชมปกติวัดความหวานกันอย่างนี้ไหมครับขอถามว่าปกติวัดความหวานแบบนี้ไหมพี่คุณชอบดูอึ้งๆนะก็ไม่นะเรียบร้อย
1: มันจะมีบางทีที่มันแตกงอมแบบจัดๆก้นลูก

0: จะแตกน้ำหวานมากๆ
1: อันนั้นพอเครื่องอันนั้นเนี่ยพอไปส่งแล้วมันจะดูไม่ดี
0: ใช่
1: ก็เลยต้อง
0: แล้วก็มาทานกันเองกินกันเองในส่วนนี้แหละ
2: ต้องแค่แขก
1: คือว่าคนที่อ๋อนี่คือเป็นหน้าที่นะจำใจใช่ไหมจำใจขนาดนี้นี่หลังเรียกด้วยหวานมากหวานมาก
3: หวานความหวานน้อยไร่พี่บุญชอบนอกจากจะปลูกเมลอนพันธุ์อาซาฮีสีส้มแล้วยังปลูกพันธุ์ซากามิสีเขียวซึ่งโรงนี้นะครับกำหนดตัดจะเหลืออีกวัน2วันเท่านั้นครับแต่พี่บุญชอบบอกว่าวันนี้เนี่ยก็มีบางลูกที่พอจะตัดได้แต่ความหวานยังไม่ถึงเกณฑ์ครับ
1: นี้แต่อันนี้โอเคอยู่เอาจริงนะเราอ่ะน่าจะแบบหวานแล้วแหละแต่ว่าพี่บุญชอบเขาอยู่มาทั้งชีวิตเลยนะ
0: หวาน
1: เขาก็จะอุ้ยต่างกันวันเดียวก็รู้เรื่องแล้วต่างนะอะไรอย่างนี้นะ
0: หวานใช่
1: อันนี้ก็ถือว่าได้แล้วเหมือนกันถ้าเป็นสีเขียวนะฮะแบบนี้นะครับ เดี๋ยวไปลองชิมได้ไหม
0: ได้ครับเนื้อเขียวก็จะลั่น
1: นี่ขึ้นมาแล้วนะครับสีเขียวนะฮะชื่อภาษาญี่ปุ่นนะ
0: ซากามิ
1: เนี่ยฮะเดี๋ยวลองชิมดูนะครับว่าสีเขียวว่ามันหอม
0: มันมีกลิ่นสายพันธุ์เนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมออกมาด้วย
1: หอมกว่าหวานละมุนคือหวานไม่ละมุนหวานแบบมีความบางอ่ะแต่ถ้าเป็นสีส้มเนี่ยมันจะหวานแบบหนักๆอ่ะ
0: ใช่
1: ไม่รู้จะพูดยังไงมันก็จะละมุนกว่านะครับ
0: ใช
1: ่บางๆหน่อยแต่หอม
0: ใช่
1: แล้วกรอบมีความกรอบกว่าสีส้ม
0: ใช
1: ่หน่อยนึงนะครับแล้วแต่ชอบเลย
0: อ
1: ุ้ยแต่ผู้ชอบสีเขียวเวลาเราไปตลาดเราเลือกเองได้ไหม
0: ได้แล้วก็ดูตาไข่เต็มๆเนี่ยเส้นก็จะนูนๆขาวๆอย่างเงี้ยคือเขาจะเต็มที
1: ่
0: ถ้าตาไข่บางๆแบบลูกเริ่มๆเนี่ยแสดงว่าต้นนะเขาไม่ค่อยสมบูรณ
1: ์
0: เขาไม่สมบูรณ
1: ์นูนขาวหนา
0: ใช่
1: ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วแบบทั่วถึง
0: ใช่แสดงว่าเขาต้นเขาสมบูรณ
1: ์
0: เต็มบูนเต็มร้อยเลย
1: มีโอกาสที่เนื้อข้างในแน่นอนแหละหวานฉ่ำ
0: ตรงตามสายพันธุ์ของเขาเลย
1: ฮะ
3: ไร่พี่บุญชอบนะครับจะส่งเมลอนให้กลุ่มที่เป็นสมาชิกเพื่อกระจายเมลอนไปยังห้างสรรพสินค้าและตลาดต่างๆแต่ถ้าใครอยากชิมเมลอนหวานๆก็สามารถทักไปที่เพจ Facebook หรือติดต่อตามเบอร์ที่เราขึ้นไว้ให้ได้เลยครับเรื่องเด็ดเอตโลวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะครับสวัสดีครับ

0: พวกเราคงคุ้นเคยกับการแข่งบั้งไฟในภาคอีสานบ้านเราใช่ไหมครับโดยปกติเขาวัดผู้ชนะด้วยการดูว่าระยะเวลาในการลอยอากาศของบั้งไฟนั้นของใครลอยอยู่กลางอากาศนานที่สุดแต่แน่นอนระยะเวลาที่ลอยอยู่ไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าบั้งไฟบั้งนั้นจะไปได้สูงที่สุดวันนี้ครับอาจารย์ตั๊กชวนมาปฏิวัติกติกานี้คำถามก็คือเราจะวัดความสูงของบั้งไฟกันได้ยังไงครับซึ่งวันนี้นะครับผมมีอุปกรณ์ตัวช่วยนะครับ2 อย่างสิ่งแรกก็คือจรวดพลังลมเราจะเอามาแทนที่บั้งไฟนะครับและอันที่2นะครับเครื่องวัดมุมซึ่งนําเข้ามาจากองค์การนาซาประเทศสหรัฐอเมริกา
1: ว้าว
0: ตอนนี้อุปกรณ์ของเราพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาดูกันครับว่าเราจะวัดความสูงของจรวดนี้อย่างไรอาจารย์ครับ
2: ครับการที่เราจะวัดความสูงเนี่ยเราจําเป็นต้องใช้มุม2มุมดังนั้นเราก็ต้องการคนวัดมุมของจรวดเนี่ย2ฝั่งนะครับ
0: 2ฝั่งนะครับ
2: โดยที่เราจะเอาแท่นยิงจรวดเนี่ยไว้อยู่ระหว่างคน2คนนี้ตำแหน่งใดก็ได้พอเรายิงจรวดขึ้นไปคนทั้งสองฝั่งเนี่ยก็จะช่วยอ่านมุมว่ามุมของจรวดที่ทำกับของตนเองนั้นเป็นมุมเท่าไหร่หลังจากนั้นเราก็จะนำมาคำนวณได้ครับว่าจรวดของเราขึ้นไปสูงเท่าไหร
0: ่เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วทุกคนประจำที่ครับอาจารย์บูพร้อมไหมครับ
2: พร้อมครับ
0: อาจารย์กุ้งพร้อมไหมครับ
3: พร้อมค่ะ
0: ผมพร้อมไหมครับพร้อมครับหนึ่งสองมุมของอาจารย์กุ้งนะครับประมาณ50องศาครับส่วนมุมของอาจารย์บูนะครับประมาณ55องศาครับผมเรามาดูกันนะครับว่าเราใช้ตรีโกณมิติในการหาของบั้งไฟได้ยังไงจากภาพนะครับเราจะสังเกตได้ว่าปัญหาของเราเนี่ยตอนนี้เรารู้มุมเซต้า1รู้มุมเซต้า2และเราก็รู้ระยะทาง S ดังนั้นปัญหาของเราก็คือเราจะต้องหาความสูง H ในรูปของเซต้า1เซต้า2และ S อย่างไรเริ่มต้นเลยครับเราไปสังเกตรูปสามเหลี่ยมด้านซ้ายมือก่อนจากรูปสามเหลี่ยมด้านซ้ายมือเราจะได้ว่าแทนเจนต์ของเซต้า1เท่ากับ h ส่วนด้วย s 1ในทำนองเดียวกันถ้าเรามองรูปสามเหลี่ยมด้านขวามือสิ่งที่เราจะได้คือแทนเซต้า2เท่ากับ h ส่วนด้วย s 2เอาแทนเซต้า1หารด้วยแทนเซต้า2แทนค่าลงไปครับเรารู้ว่าแทนเซต้า1เท่ากับ h ส่วน s 1เรารู้ว่าแทนเซต้า2เท่ากับ h ส่วน s 2แทนลงไปครับเราจะได้ว่าแทนเซต้า1หารด้วยแทนเซต้า2เท่ากับ s 2ส่วน s 1เพื่อความง่ายนะครับผมจะแทนค่าคงตัวนี้ด้วย m ดังนั้นสิ่งที่เราได้ก็คือ s 2ส่วนด้วย s 1เท่ากับ m คูณตลอดด้วย s 1เราจึงได้สมการ s 2เท่ากับ m s 1ทิ้งสมการนี้ไว้ครับเดี๋ยวเราจะกลับมาใช้นะครับจากรูปนะครับเราเห็นว่า s 1บวก s 2เท่ากับ s เราแทนค่า s 2ด้วย m s 1ลงไปครับตอนนี้เราจึงได้ว่า s เท่ากับ s 1บวก m s 1ดึงตัวร่วมคือ s 1ออกมาดังนั้นเราจึงได้ว่า1บวก m คูณด้วย s 1เท่ากับ s ผมหารตลอดด้วย1บวก m ครับหารปุ๊บชั่วปั๊บสิ่งที่เราได้ก็คือ s 1เท่ากับ s หารด้วย1บวก mใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับใกล้จะได้สูตรที่เราต้องการแล้วอย่าลืมนะครับสิ่งที่เราต้องการหาตอนนี้คือ h ใช่ไหมครับดังนั้นย้อนกลับไปสมการบนสุดจากสมการแรกสุดที่เราตั้งต้นนะครับเรารู้ว่าแทนเซต้า1เท่ากับ h ส่วน s 1ดังนั้นเราจึงได้ว่า h เท่ากับ s 1คูณด้วยแทนเซต้า1แทนค่า s 1ซึ่งเท่ากับ s ส่วน1บวก m ลงไปดังนั้นตอนนี้สิ่งที่เราได้คือ h เท่ากับ s คูณแทนเซต้า1หารด้วย1บวก mและสเต็ปสุดท้าย m ของเราคือแทนเซต้า1หารด้วยแทนเซต้า2เพื่อให้สูตรอยู่ในรูปที่สวยงามมากขึ้นผมคูณทั้งเศษและส่วนด้วยแทนเซต้า2โดยสรุปครับเราจะได้สูตรที่เรารอคอยมานานนั่นก็คือ h เท่ากับ s คูณแทนเซต้า1คูณแทนเซต้า2หารด้วยแทนเซต้า1บวกแทนเซต้า2ยะฮูหาความสูงของจรวดได้แล้วเรามาดูครับข้อมูลตอนนี้เรามีอะไรครับจากการทดลองเมื่อกี้กับอาจารย์บูและอาจารย์กุ้งคือเซต้า1ของเราคือมุมที่วัดของอาจารย์กุ้งเราได้50องศาเซต้า2เท่ากับ55องศาจากการวัดมุมของอาจารย์บูและเราก็ทราบว่าอาจารย์ทั้ง2ท่านอยู่ห่างกันระยะประมาณ10เมตรดังนั้นเราพร้อมแล้วในการหา h s ของเราคือ10เซต้า1คือ50องศาเซต้า2คือ55องศา เมื่อเราแทนค่าทุกอย่างลงไปกดเครื่องคิดเลขบูมค่าประมาณที่ได้ 6.5 เมตรโอ้ my god เห็นไหมครับว่าเราสามารถใช้คณิตศาสตร์ในการหาผู้ชนะบั้งไฟด้วยการวัดความสูงได้สำเร็จแล้วเพราะทุกวันมันเม็ดมากยัฮู้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่ม

0: เติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ไฟเป็นอะไรอ
2: ่
1: ะ
2: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
3: แต่ตีโป้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางที่อยู่โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะจะมาเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนปลายทางวันนี้บทเรียนที่เราจะเรียนนะคะก็คือเรื่องแก้ปัญหาอย่างไรดีนะคะสอนโดยอาจารย์ดาวนะคะเรียกว่าคุณครูดาวก็ได้นะคะอาจารย์สุภารัตน์เถื่อโชติค่ะวันนี้สิ่งที่เราจะได้ทำมี3อย่างด้วยกันช่วยคุณครูตอบหน่อยสิคะว่าอย่างแรกเราทำอะไร
1: ทำอะไร
0: อย่างที่2คืออย่างที่3คือแสดงว่าทุกคนพร้อมที่จะลงมือทำใช่ไหมคะ
1: พร้อมค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะสิ่งที่เป็นเป้าหมายในการเรียนรู้วันนี้นะคะก็คือนักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยจะได้หาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายคำว่าหลากหลายคืออะไรใครรู้บ้าง
2: เยอะ
0: ขอบคุณมากค่ะพี่ปุณ
3: สัญญาขอบคุณมากค่ะ
0: หลัก
4: ก็จะถูกคนขั้น
5: แตกต่างกัน
0: โอเคหลายอย่างที่แตกต่างกันถูกต้องค่ะหลากหลายคือ
6: หลากหลายหลาย
0: หลากหลายคือมากกว่า1วิธีถูกไหมมีเยอะมีเยอะแล้วก็แตกต่างกันใช่ค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องสื่อสารกันด้วยเหตุผลไหนใครเข้าใจเหตุผลบ้างคะโอเคถามพี่โอ้ดีกว่าเหตุผลคืออะไรนะคะพี่โอ้เหตุผลคือเราพูดกันด้วยการแสดงวิธีคิดใช่ไหมคะโอเคอันนี้รูปอะไรก่อนอันนี้รูปอะไรก่อนไหนใครเคยฟังนิทานเรื่องกระต่ายกระเต่าบ้างคะยกมือขึ้นใครเล่านิทานเรื่องกระต่ายกระเต่าได้บ้างพี่ดาคุงมายืนกับทีเชอร์ตรงนี้ได้ไหมคะเพื่อนๆเดี๋ยวฟังพี่ดาคุงเล่านะว่าเขาเล่านิทานถูกไหมถ้าเขาเล่าไม่ถูกเดี๋ยวทีเชอร์จะถามว่าเขาเล่าผิดตรงไหนนะคะโอเคพี่ดาคุงมายืนตรงนี้เลยค่ะ
7: อยากให้ไทคุณอยู่เป็นเพื่อน
0: ไทคุณมาเล่าเป็นเพื่อนแป๊บนึงเดี๋ยวทีเชอร์เรียกนะคะเดี๋ยวเราช่วยกันเล่าทีละเรื่องละกันพี่ดาคุงเล่าเรื่องกระต่ายกระเต่าให้เพื่อนๆนักเรียนปลายทางฟังหน่อยสิคะกระต่ายกระเต่าเริ่มมาจากอะไรนะ
8: เริ่มมาจากกระต่ายมาท้าทายเต่าก
0: ระต่ายมาท้าทายเต่าแล้วไงต่อคะพี่ดาคุง
9: หลังจากนั้นกระต่ายก็ชวนเต่าวิ่งแข่งกัน
0: กระต่ายก็ชวนเต่าวิ่งกระต่ายก็ชวนเต่าไปวิ่งแข่งหรือว
8: ่าท้า
0: เต่าท้าบางคนก็บอกว่าเต่าท้าบางทีก็บอกว่ากระต่ายไปบอกว่าฉันวิ่งเร็วมันก็เลยเกิดความรู้สึกฉันอยากจะท้าทายการแข่งขันนี้แล้วไงต่อเขาแข่งกันไหม
8: เขาแข่งกัน
0: เกิดอะไรขึ้นในตอนแข่งขันคะ
8: ไอ้ต่ายมันนอนหลับแล้วเต่าก็แซงหน้าไม่ได
10: ้แล้วก
0: ็แล้วอะไร
10: แล้วเต่าก็ชนะเลย
0: โอเคเต่าชนะได้ยังไงคะพี่ดาคุง
11: เพราะว่าเต่าอยากได้ท้า
12: เพราะว่ากระต่ายมันไม่ได้กินข้าวเช้ามามันก็เลยไปกินแครอทแล้วก็นอนอยู่บนต้นไม้เต่าก็เลยแซงไม่ได
0: ้โอเคขอบคุณมากค่ะเชิญไปนั่งที่ได้โอเคเมื่อกี้นะเพื่อนๆ เล่าให้ฟังขอบคุณค่ะเดี๋ยวทีเชอร์สรุปให้ฟังก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะที่เล่ามาถูกกันหมดเลย1ก็คือมันเกิดการแข่งขันขึ้นระหว่างกระต่ายกระเต่าแล้วก็เพราะว่ากระต่ายน่ะเขาขี้เกียจหรือว่าเขาแอบงีบใช่ไหมก็เลยทำให้เต่าอ่ะใช้ระยะเวลาที่กระต่ายนอนอยู่เอาชนะไปได้ค่ะเชิญค่ะ
13: จริงๆกระต่ายมันก็ชนะ

0: พี่เจ้าดาวครับ
1: วันที่สอง
2: ก็ได้ในรีบหลับแล้วเต่าจริงๆไปใกล้ถึงเส้นทางแล้วก็ชนะไปแล้ว
3: โอเคเพราะว่าเขาเห็นว่าเต่าช้าเขาก็เลยคิดว่าเขาอะเร็วกว่าอยู่แล้วใช่ขอบคุณค่ะคำนั้นเลยนะคะคือคำว่าประมาทเนาะขอบคุณมากเก่งมากโอเคโต๊ะเบอร์3กับเบอร์4เก่งมากเลยนะคะพี่โต๊ะเบอร์1กับเบอร์2อ่ะเราต้องทำคะแนนบ้างนะ
0: ก็ผมก็ทำแล้ว
3: ใช่เมื่อกี้เล่าได้ดีมาก
0: ผมอยากออกบ้าง
3: คำถามของทีเชอร์ก็คือถ้าเกิดว่าพี่กระต่ายอ่ะเขาไม่หลับเต่าจะชนะพี่กระต่ายไหม
0: ไม่
3: ไม่มีวันเลยเหรอทำไมคะถึงไม่มีวันชนะ
0: ไม่เต่ามีโอกาสชนะพวกเต่ามันไม่ได้ใช้อย่างที่กันมันตัวที่เราคิด
3: เต่า
0: ที่ผมเรียกที่บ้าน
3: โอเค
0: วิ่ง
3: เต่าก็เร็วได้เหมือนกันแต่ว่ามันต้องมีเครื่องมือช่วยเต่านิดนึง
0: ไม่มันต้องไม่มีเลยมันไม่มีมันก็เร็วได
3: ้เอาเป็นว่าการแข่งขันแบบใหม่เราจะต้องให้เต่าชนะกระต่ายให้ได้แต่ว่ากระต่ายจะไม่แอบหลับนะเป้คุณครูให้โจทย์ว่าอยากให้เต่าชนะกระต่าย
0: โดยที่กระต่ายไม่หลับ
3: โดยที่กระต่ายไม่หลับแต่ว่าทุกคนทั้งเต่าและกระต่ายจะแข่งขันบนกติกาเดียวกันก็คือจะต้องมีการเดินทางบนเส้นทางการเดินทางที่ว่าไม่จำเป็นจะต้องเดินก็ได้เดินทางใช้วิ่งก็ได
0: ้
3: หรือใช้รองเท้าพิเศษทำให้เร็วขึ้นก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะลองมาดูกันว่าเราจะให้เต่าเดินทางยังไงถึงจะเร็วกว่ากระต่ายได้คุณครูมี
0: ใช้ประตูไปที่ไหนก็ได้
3: ผิดกติกาเพราะถ้าใช้ประตูไปที่ไหนก็ได้ก็แปลว่าเราจะไม่เห็นเต่าอยู่บนเส้นทางเขาจะต้องอยู่บนเส้นทางเพราะมีเพื่อนๆรอเชียร์ตลอดเส้นทางถูกไหมถ้าเขาหายตัวไปแปลว่าเขาผิดกติกาถูกเขาจะใช้ประตูแวบไปเลยไม่ได้นะคะเพราะว่าถือว่าผิดกติกา
0: แล้วถ้าวิ่งเร็วๆอ่ะ
3: โอเควิธีที่1ที่คุณครูให้เป็นตัวอย่างละกันก็คือพี่เต่ายังเดินทางแบบนี้ได้ค่ะวุ๊บ
0: เร็วยิ่งเร็วกว่า
3: เร็วขึ้นไหม
0: เร็วขึ้น
3: คิดแต่ว่าอาจจะเร็วกว่านี้ทีเชอร์จะคุณครูจะให้กระดาษแผ่นนี้ไปแล้วให้เราวาดรูปเติมให้หน่อยว่าทำยังไงเต่าถึงจะเร็วกว่ากระต่ายได้พร้อมไหมพร้อมไหมคะโอเคถ้าพร้อมพี่มีสุขช่วยแจกกระดาษหน่อยค่ะ
4: เมื่อสักครู่นี้นะคะทีเชอร์ดาวนะคะได้ให้ปัญหากับนักเรียนในห้องเรียนนะคะว่าถ้าพี่กระต่ายไม่หลับพี่เต่าชนะการแข่งขันบนเส้นทางเดียวกันนั้นได้อย่างไรนะคะแน่นอนว่าเราเห็นความสามารถของการคิดหลากหลายนะคะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าพี่เต่าซึ่งถ้าโดยปกติเขาเดินช้ากว่าพี่กระต่ายใช่ไหมคะแล้วถ้าเราต้องเพิ่มเครื่องมือให้เขายังแข่งขันบนเส้นทางได้แล้วก็ชนะพี่กระต่ายได้ด้วยเนี่ยเราจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะก็อยากให้นักเรียนปลายทางช่วยทีเชอร์ดาวคิดด้วยนะคะว่าเราจะใส่เครื่องมืออะไรให้พี่เต่าดีทำให้เขาชนะพี่กระต่ายได้สามารถคิดได้หลากหลายเลยนะคะทีเชอร์ดาวขอให้นักเรียนทางบ้านนักเรียนปลายทางคิดให้ได้มากกว่า2วิธีนะคะเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าการคิดหลากหลายของเราจะมีประโยชน์ยังไงบ้างค่ะแล้วก็มาดูกันนะคะว่านักเรียนต้นทางที่อยู่โรงเรียนกับนักเรียนปลายทางจะคิดวิธีคิดแตกต่างกันได้เยอะแค่ไหนค่ะในระหว่างนี้ก็อยากจะให้พอสวิดีโอก็ได้นะคะหรือว่ารวมกลุ่มกันช่วยคิดก็ได้นะคะจะใช้สีไม้สีเทียนก็ได้ค่ะให้เวลาประมาณ10นาทีนะคะในการคิดให้ได้วิธีที่หลากหลายแล้วก็วาดรูปลงในกระดาษได้เลยค่ะอันนี้นะคะทีเชอร์ดาวก็ให้ตัวอย่างมานะคะ

0: ว่าวิธีที่หนึ่งอาจจะเป็นการใส่รองเท้าสเก็ตแบบนี้ก็ได้การที่พี่เต่าสามารถถลายไปได้อย่างรวดเร็วก็อาจจะช่วยให้ชนะพี่กระต่ายได้ใช่ไหมคะวิธีที่สองเนี่ยช่วยทิชาดาวคิดด้วยนะคะว่าเป็นอะไรได้อีกนะคะนักเรียนต้นทางก็กำลังคอมเมนต์ช่วยกันคิดเหมือนกันนะคะหวังว่าเราจะนำวิธีที่หลากหลายมาแชร์กันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดกันนะคะ
1: ใช้สีก็ได้นะ
2: เอามีสีอยู่

จริงด้วยเร็วที่สุดเลยหรือเปล่าคะแต่ว่าต้องไม่ผิดกติกานะเขาต้องไม่หายไปจากเส้นทางนะใช่ถ้าคุณผู้ชมเห็นอยู่ยังถือว่าถูกอยู่อ๋อโอเคดีค่ะลงสีให้ด้วยนะคะพี่ตังไม่เหมือนกันนะที่เธอเห็นบางคนคิดไม่เหมือนเพื่อนเลยด้วยบางคนคิดไม่เหมือนเพื่อนเลย

0: พี่เหลือเต่าเหลืออยู่อันเดียวไม่พอใช่ไหมอ่ะอีกอัน
1: ว่าถ้ามันติด
2: เราแยกได้กระต่าย
0: ไม่มีกระต่ายเร็วอยู่แล้วไม่มีเครื่องมือประมาณนั้นแหละว้า

0: มีเหลือน้อยค่ะอาจจะต้องไปดูของเพื่อนแล้วมีไหมแล้วหนูอาจจะต้องขอค่ะตรงนู้นน่าจะมีนะคะ
1: ก็เคยกันจะมีนะคะมีเคลียร์ไก่

0: มิสุโอเคป้าครบยัง
1: ต่อสายน
0: ้องอุ้ยสวยมากเดต้า
2: ไม่รู้ด้วย
0: นี่สวยไปล่ะ

0: ลงานการแก้ปัญหาของเราไว้นะว่าจะทำให้พี่เต่าเขาเร็วกับพี่กระต่ายได้ยังไงมาดูผลงานของเรากันค่ะว่ามีกี่แบบบ้างไหนใครติดล้อให้รองเท้าพี่เต่าบ้างยกมือขึ้น
1: อะไรนะ
0: มีใครติดล้อให้รองเท้าของพี่เต่าบ้างยกมือขึ้นคิดว่าการติดล้อมันเร็วไหมคะ
2: เร็วแต่ยากที่มันโผล่
0: พี่พินบอกว่า
2: เหมือนอันนั้นเพราะว่ามันจะยากเพราะมันมีแค่สองล้อแล้วมันจะยากที่คอนโทรล
0: โอเคพี่จัสมินล่ะคะคิดว่าเร็วไหมคะ
3: เร
0: ็
3: วค่ะ
0: อ๋อเร็วโอเคมีใครมองว่านอกจากติดล้อแล้วมันทำอย่างอื่นได้อีกที่จะเร็วกว่าเดิม
4: ติดเพิ่ม
0: โอเคเดี๋ยวที่คุณครูถามพี่มีสุขละกันพี่มีสุขคิดว่าติดเทอร์โบเร็วยังไงคะ
4: ก็มันก็จะเร็วมากเพราะว่าเราบินเราไม่ได้เดิน
0: แล้วเราบังคับเทอร์โบได้ไหมคะ
4: ได
0: ้อ๋อบังคับยังไงคะพี่มีสุข
4: แล้วก็แค่ติดตั้งไปเลยแล้วก็แค่ติดตั้งปุ่ม
0: อ๋อติดตั้งปุ่มปิดเปิดใช่ไหมคะโอเคคุณครูให้ดูอย่างนี้ค่ะผลงานของเรามีหลายแบบมากเลยมีทั้งแบบเป็นสเก็ตแบบนี้นะคะมีชายมีเพื่อนบางคนใส่สปริงให้ด้วยนะไหนใครใส่สปริงยกมือหน่อยใครใส่สปริงให้รองเท้า
5: ไม่มีเลยอ
0: ่
5: ะ
0: ใครใส่สปริงให้รองเท้าามาริโอใส่สปริงให้รองเท้าแบบนี้เลยแล้วก็มีใครใส่หมวกคอปเตอร์ไม้ไผ่บ้างไหม
6: หนูก็ใส่แบบโดนในหมวกคอปเตอร์ไม้ไผ่ดื้อดื้อ
0: มีใครใส่เทอร์โบแบบนี้บ้าง
7: ไม่ใส่ระเบิด
0: เยอะเลยมีใครใช
8: ้มี
0: ใครใช้สเก็ตบอร์ดแบบนี้บ้าง
9: ใช้ต้องสเก็ตนะ
0: อ๋อมีเยอะเลยเหมือนกัน
10: สเก็ตมันแตกต่างจากสเก็ตบอร์ดตรงที่มันคอนโทรลได้แต่สเก็ตบอร์ดมันจะเป็นเสียง
0: คุณครูเคยเห็นเพื่อนบางคนวาดรถเข็นแบบนี้เราคิดว่าใช้ได้ไหมคะ
11: ได้
0: ทำไมพี่ปุ่นถึงคิดว่าใช้ไม่ได้คะ
12: เพราะว่ามันไม่กดดันให้ไง
0: โอเคใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นะคะก็จะถือว่าผิดกติกาเพราะว่าเราจะใช้คนอื่นมาช่วยเราเข็นไม่ได้เน
13: า
0: ะเพราะฉะนั้น
13: เราก็ติดเทอร์โบที่เราเข็นแล้วก็ปุ๊บ
0: ถ้าเราคิดปัญหาได้แตกต่างกันเราจะเอามาผสมกันก็ได้เช่นบางอันมีทั้งสปริงมีทั้งเทอร์โบเลยบางอันเป็นล้อแต่ว่ามีที่เลื่อนให้ยืนง่ายๆก็ได้เพราะเต่าเขามีสี่ขาถ้าเขาเป็นล้อเขาจะยืนลำบากก็ทำเป็นที่เหมือนคล้ายๆสเก็ตบอร์ดให้เขายืนได้สะดวกก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดได้หลากหลายก็จะมีวิธีที่เราสามารถเลือกใช้งานได้ฟังนิดนึงนะคะทีเชอร์ทำอะไรอยู่นะคุณครูทำอะไรอยู่นะ
14: อ
0: ัน
14: หาเดี๋ยวเราต้องวาดตรงครับแต่ละคน
0: มีคนไม่เห็นมือของคุณครูนะคะมีคนไม่เห็นมือของคุณครูนะคะ
15: ไทคุณ
0: ไทคุณ
15: ไทครับ
0: โอเคครบแล้วขอบคุณมากค่ะต่อไปคุณครูจะให้ทำงานที่ยากขึ้นงานที่ยากขึ้นนี้อยากให้เราจับคู่กันได้ไหมคะมีคู่ไหมคะเดี๋ยวเราจะทำงานกันเป็นคู่ให้เลือกก่อนว่าใครจะเป็น A ใครจะเป็น B เราจะแบ่ง A กับ B
16: กันไหม
17: ใครเป็น B
0: ใครเป็น B ยกมือขึ้นใครเป็น B ยกมือขึ้นมีคนเป็น B ไหม
18: เป็น A
0: โอเคหนูเป็น B โอเคค่ะ
19: เป็น B โอเป็น A
0: โอเคคุณครูถามใหม่อีกรอบใครเป็น A ยกมือขึ้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มี10คนโอเคค่ะใครเป็น B ยกมือขึ้น1 2 3 4 5โอเคทีนี้ใครเป็น A ต้องเดินไปหา B นะเราจะต้องหาคนที่ไม่เหมือนเราแต่ว่าถ้าเกิดว่าคู่เต็มไปหาซ้ำกันได้โอเคไหมคะ
20: คนนี
0: ้คนเป็น A ทำแบบนี้ค่ะฟังทีเชอร์ก่อนฟังคุณครูก่อนนะคะฟังคุณครูก่อนถ้าไม่ฟังจะไม่รู้เรื่องนะคนที่เป็น A ขอบคุณค่ะมือลงได้คนที่เป็น A ปัญหาของ A ก็คือ เรามาโรงเรียนโดยที่ลืมกระเป๋าสตางค์แต่โรงเรียนนั้นอ่ะเราต้องซื้อข้าวเที่ยงข้าวกลางวันใช้เงินซื้อเราถึงจะได้กินข้าวกลางวันนะคะคุณครูขอให้นึกคำตอบไว้ในใจ3คำตอบค่ะเช่นวิธีที่1ยืมเงินเพื่อนเข้าใจไหมคะ
3: เข้าใจ
0: ขอบคุณค่ะโอเคใครเป็น A ยกมือขึ้น
7: ยกมือดิถ้าทำคือใ
0: หญ่นึกคำตอบไว้ในใจ3อย่างนะคะ
11: แล้วบอกเพื่อนแบบครูอ่ะ
0: นึกคำตอบไว้ในใจแล้วเล่าให้ B ฟัง
17: เดี๋ยวตอบเขาเลย
0: บีก็มีปัญหาเหมือนกันไหนใครเป็นบียกมือขึ้นค่ะปัญหาของบีก็คือเราป่วยเท้าเพิ่งรื้อตัวเมื่อเช้าแต่ว่ามีการบ้านต้องส่งวันนี้เลยเราจะแก้ปัญหายังไง
18: ตื่นไปทำ
0: แต่เราป่วยเราไปโรงเรียนไม่ได้แต่เราต้องเอาการบ้านไปส่งคุณครูที่โรงเรียน
19: ก็ไม่ได้ไปส
20: ่งพรุ่งนี้ไม่ได้เหรอ
21: เอาไปส่ง
22: ทำไมไปบอกครูว่าป่วยอยู
20: ่ต้องพรุ่งนี้ไม่ได้เหรอ
0: โอเคคนเป็นบีนึกคำตอบไว้ในใจ3อย่างนะคะใครอยากได้กระดาษเขียนเดี๋ยวคุณครูจะแจกกระดาษเขียนนะ
23: สำหรับน้องๆโรงเรียนปลายทางนะคะเรามีใบกิจกรรมที่จะต้องจับคู่นะคะก็คือจับคู่กันโดยที่แบ่งกันด้วยนะคะว่าใครจะเป็น A ใครจะเป็น B นะคะโดยที่ A กับ B จะได้ปัญหาที่แตกต่างกันวันนี้โจทย์ของเราก็คือ

พยายามคิดหาวิธีการแก้ปัญหาให้ได้อย่างน้อย3วิธีค่ะเป็น3วิธีที่แตกต่างกันนะคะเมื่อเลือกได้แล้วนะคะก็จะเหมือนนักเรียนต้นทางเลยค่ะใครเป็น A ฟังทีเชอร์ทางนี้นะคะปัญหาของ A ก็คือเราต้องไปโรง

ออกไปในใจแล้วก็เขียนลงในใบกิจกรรมได้เลยนะคะว่าวิธีที่1เลือกที่จะทำอะไรเช่นเลือกที่จะยืมเพื่อนหรือเปล่านะวิธีที่2เป็นอะไรดีวิธีที่3เป็นอะไรดีบันทึกได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะทีเชอร์จะให้เล่าให้เพื่อน B ฟังและให้เพื่อน B บอกหน่อยว่าเพื่อน B จะเลือกวิธีแก้ปัญหาแบบไหนเพราะอะไรนะคะจะได้แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดแล้วก็เหตุผลกันนะคะต่อไปเป็นคราวของ B บ้างใครเป็น B ยกมือขึ้นค่ะแล้วก็ฟังถึงนี้เลยนะคะเพื่อน B นะคะหรือใครที่เป็น B นะคะปัญหาของเราก็คือเราป่วยมาโรงเรียนไม่ได้แต่คุณครูบอกว่าต้องส่งการบ้านภายในวันนี้ทำให้เราต้องหาวิธีแก้ปัญหานี้กันค่ะว่าเราจะส่งการบ้านยังไงดีทั้งที่เรานอนซมอยู่ไปส่งการบ้านวันนี้ไม่ไหวจริงๆนะคะเลือกวิธีการแก้ปัญหาของตนเองแล้วก็เขียนที่แตกต่างกัน3แบบนะคะลงในใบกิจกรรมได้เลยนะคะเมื่อคู่เราหรือคนที่เป็น A พร้อมแล้วชวน A มาฟังหน่อยค่ะว่า A เรามีวิธีแก้ปัญหา3แบบนะแล้ว A เลือกวิธีไหนใน3แบบที่เราคิดแล้วก็ถามเหตุผลของ A มาด้วยนะคะเราจะได้บันทึกเหตุผลของเพื่อนด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้ฟังเหตุผลที่แตกต่างกันแล้วก็จะได้ฟังมุมมองความคิดเห็นของเพื่อนด้วยค่ะ

เรามาทวนกิจกรรมนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางทำไปพร้อมๆกันกับเรานะคะแบ่งนักเรียนในห้องเพื่อนๆเราออกเป็น2ทีมนะคะก็คือทีม A แล้วก็ทีม B ใครเป็นทีม A นะคะยกมือขึ้นเลยทีม A คุณจะได้ปัญหานี้ไปค่ะเมื่อคุณเป็นนักเรียน A ไปโรงเรียนแต่ลืมเอาสตางค์ไปซื้อข้าวเที่ยงทำให้ซื้อข้าวเที่ยงไม่ได้คุณจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะย้ำว่าต้องเป็นวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ด้วยนะคะวิธีที่1ที่2ที่3เป็นอะไรได้บ้างในทุกครั้งที่นักเรียนคิดวิธีแก้ปัญหานึกหาเหตุผลด้วยนะคะเช่นเราแก้ปัญหาวิธีนี้เป็นวิธีที่1วิธีที่2วิธีที่3ใน1 2 3เนี่ยอยากให้เรามีเหตุผลให้ตัวเองด้วยว่าเราจะเลือกวิธีไหนเพราะอะไรนะคะจะได้ไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อน B ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเลือกวิธีที่1เป็นยืมเพื่อนนะคะเราอาจจะมีเหตุผลว่าเพื่อนเราอ่ะปกติก็จะมีสตางค์มาเกินกว่าที่จะใช้จริงอยู่แล้วเรายืมแล้ววันรุ่งขึ้นค่อยคืนก็ได้ดูจะง่ายดีแล้วก็เราก็มีเพื่อนที่สนิทที่ยืมกันได้อยู่เสมออยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่เราคิดได้แล้วก็อาจจะมีคำตอบไว้ในใจว่ามันสะดวกสำหรับเราจริงหรือเปล่านะคะสำหรับทีม B นะคะทีม B นี้จะได้ปัญหาที่แตกต่างกันออกไปนะคะถ้าคุณเป็นนักเรียน B ปัญหาของคุณก็คือคุณป่วยเพิ่งรู้ตัวเมื่อเช้าเลยมันกระทันหันจริงๆไปโรงเรียนไม่ไหวแต่ว่าครูให้เราส่งการบ้านวันนี้เราจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะนักเรียนต้นทางที่อยู่ที่โรงเรียนที่ทีเชอร์ดาวสอนอยู่บางคนก็จะบอกว่าฝากน้องไปพอดีเรามีน้องชายอยู่โรงเรียนเดียวกันได้นะคะแต่ว่าบางบ้านเป็นลูกคนเดียวบ้านก็ไม่ไกลเพื่อนซะด้วยสิเราแก้ปัญหาอย่างไรดีนะคะลองนึกวิธีให้ได้หลากหลายนะคะที่เชอร์ดาวย้ำว่าหลากหลายนะคะแปลว่าพยายามหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้มากกว่า1วิธีนะคะที่เชอร์ดาวอยากให้ลิสต์ให้ได้3วิธีเลยนะคะแล้ว3วิธีนี้มาชั่งใจดูค่ะว่าเราจะเลือกวิธีไหนแน่นอนว่าเดี๋ยวคุณจะเห็นประโยชน์นะคะนักเรียนทุกคนจะเห็นประโยชน์ว่าทำไมถึงต้องคิดให้ได้หลากหลายวิธีนะคะเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันในห้องเรียนนะคะดูว่านักเรียนต้นทางคิดหาวิธีได้หลากหลายกันจริงหรือเปล่านะคะกลับไปคุยกันได้เลยค่ะ

0: ของคุณต้องมี3วิธีนะคะคุณเอขาโดยที
1: ่ได้ตัวเราจะไปแอบแม่ไม่เอาเงินมาให้ก็ได้ค่ะ
0: แต่ว่าเป็นแค่วิธีเดียวเรามีอีก2วิธีที่ต้องตอบ
1: คือยังไงเพื่อนแล้วก็ขโมย
0: อาจจะเขียนด้วยการวาดรูปก็ได้นะคะนักเรียนสามารถวาดรูปก็ได้นะถ้าใครไม่ชอบเขียนก็สามารถวาดรูปได้ว่ายืมเพื่อนวาดรูปประมาณนี้ก็ได้นะนั่น
1: พี่ก้างแม
0: ่ส่วนปัญหาของคุณบีก็คือคุณจะต้องส่งการบ้านนะคุณแต่ว่าคุณป่วยมากเลยคุณไปโรงเรียนเพื่อที่จะไปส่งการบ้านไม่ไหวคุณจะทำยังไง
1: ให้แม่ไปส่งให้ได้ป่ะ
0: เขียนได้เลยค่ะเขียนได้เลยเขียนได้เลยอ่ะพี่ตังได้1วิธีแล้วอ่ะเราต้องโทรศัพท์ไปบอกครูว่าป่วยขอส่งพรุ่งนี้ได้ไหมคะอ่ะเขียนได้เลยค่ะ
1: ขอรับสอนค่ะ

0: โอเคฟังทางนี้ค่ะมีเพื่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเพื่อนคิดยังไงกันนะคนเป็น A ลืมกระเป๋าสตางค์วิธีที่1ทำยังไงคะ
1: โอนเงินกับเพื่อนคอยกินกับเพื่อน
0: วิธีที่1ทำยังไงคะ
1: โอนเงิน
0: พี่มาริโอเป็น A หรือเป็น B นะคะ
2: A ครับ
0: บอกวิธีแก้ปัญหาวิธีแรกค่ะ
2: ใช้บัตรโอนครับ
0: ใช้บัตรโอนพี่พินอะไรนะคะติดค่าข้าวแล้วจ่ายวันหลังนะคะโอเคขอวิธีสุดท้ายค่ะวิธีที่เพื่อนบอกว่าถ้าลืมกระเป๋าตังค์วิธีแรกคือโอนจ่ายวิธีที่2ก็คือขอแม่ค้าว่าติดไว้ก่อนเดี๋ยวจะเอามาจ่ายทีหลังวิธีทีหลังเอาเงินมาใช่ไหมคะหรือมีวิธีอีกอื่นอีกไหมคะยืมเพื่อนได้ไหมคะได้มีวิธียืมเพื่อนก็ได้ยืมแม่ค้าก็ได้หรือว่ายืมคุณครูได้ไหมคะ
1: ได
0: ้คุณครูใจดีก็อาจจะให้ยืมได้วิธีที่5ก็คือโทรหาคุณแม่เลยให้รีบเอาเงินมาให้นะคะมี

0: ค่ะต่อไปช่วยพี่บีแก้ปัญหาบ้างพี่บีป่วยแต่ว่าต้องส่งการบ้านทำยังไงดีคะพี่มีสุข
1: โอเคค่ะให้แม่ไปส่งให้ส่งทีหลังแล้วไลน์ไปบอกว่าป่วยแล้วก็ให้น้องไปส่งให้และบอกครูว่าพี่ป่วยเลยมาส่งให
0: ้เก่งมากครบ3วิธีเลยอ่ะพี่ปูนว่าไงคะ
2: ให้แม่ไปส่งให
0: ้โอเคได้เหมือนกันค่ะมีให้แม่ไปส่งให้มีไลน์ไปบอกครูว่าขอส่งทีหลังไหนใครต้องไลน์ไปบอกครูว่าส่งทีหลังมีไหมคะพี่แจ๊สมีไหมมีโทรไปหาใช่ไหมคะแล้วก็มีฝากเพื่อนที่เขาจะผ่านบ้านเราอยู่แล้วมารับการบ้านไปส่งให้หน่อยได้ไหมคะ
1: แล้วผมให้น้องไปส่ง
0: หรือถ้าใครมีน้องให้น้องที่ไปโรงเรียนไปส่งก็ได้นักเรียนปลายทางนะคะสามารถคิดหาวิธีการแก้ปัญหาได้เหมือนกันแต่ว่าจุดเน้นของเรานะคะก็คืออยากให้ได้วิธีที่แตกต่างกันที่หลากหลายเพราะว่าถ้าเรามีวิธีที่หลากหลายเราก็จะได้เลือกวิธีที่เราแก้ปัญหาได้เร็วแล้วก็สัมฤทธิ์ผลได้ก่อนนะคะฟังทางนี้นิดนึงค่ะนักเรียนต้นทางค่ะเห็นมือไหมเอ่ยโอเคเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้เพื่อนนักเรียนที่อยู่ปลายทางฟังด้วยนะคะว่าปัญหาแรกคือปัญหาที่ไม่มีกระเป๋าสตางค์ใช่ไหมคะ
1: นี่สองคนป่วย
0: แต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้ก็คือถึงไม่มีกระเป๋าสตางค์เรายังต้องกินข้าวเที่ยงไม่งั้นเราจะไม่มีแรงเรียนนะ
1: เพราะผมเคยไม่กินข้าวเที่ยงแล้ว
0: เราต้องหนึ่งวิเคราะห์ปัญหาสองเราต้องรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรให้สำเร็จ3เราพยายามคิดหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้หลากหลายเช่นยืมเงินเพื่อนขอทานข้าวกับเพื่อนขอทานข้าวกับคุณแม่ค้าหรือว่ารีบโทรไปบอกให้แม่เอาเงินมาให้ก็ได้นะคะส่วนคำถามปัญหาที่2ก็คือป่วยแต่ต้องส่งการบ้านเราทำยังไงได้บ้างให้แม่เอาไปฝากคุณครูก็ได้ใช่ไหมคะโทรไปบอกคุณครูขอส่งวันหลังก็ได้หรือว่าโทรไปบอกเพื่อนหรือฝากน้องเอาไปส่งก็ได้เหมือนกันนะคะเวลาที่เราเจอปัญหาเราทำอะไรเป็นอย่างแรกคะเวลาที่เราเจอปัญหาอย่างเช่นเวลาอย่างเช่นเราป่วยต้องส่งการบ้านหรือเราจะต้องซื้อกับข้าวแต่เราไม่มีกระเป๋าตังค์เราทำยังไงเป็นอย่างแรกคะเราต้องคิดใช่ไหมคะเราต้องคิดแก้ปัญหาคิดวิธีเดียวพอไหมคะทำไมเราถึงต้องคิดให้ได้หลายวิธีคะโอเคมันจะมีบางวิธีที่เราทำแล้วไม่สะดวกเราก็ต้องหาวิธีอื่นถัดไปที่เราจะทำได้เนาะ
3: แล้วก็บ
1: ัตร
3: การบ
1: ้
3: าน
1: ต้องใช้ท่านเฝ
4: ้
1: าแหวน
0: นักเรียนต้นทางคะคุณครูมีเกมให้เล่น
1: หาวิธีออกจากเขาวงกตก็เล่นเอาใช่หรอ
0: คนที่จะได้มาเล่นคือคนที่เป็นเด็กดีและเรียบร้อยนะคะ
5: ผมอยากได้เลขแน
0: ่พี่มีสุขเป็นเด็กดีไหมวันนี้โอเคแต่ว่าทีเชอร์เดินวิธีเดียวถ้าทีเชอร์คุณครูแก้ปัญหาวิธีเดียวก็คือคุณครูออกตรงนี้แล้วคุณครูก็เดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินมันเส้นทางที่คุณครูเลือกเดินมันยาวๆใช่ไหมคะการแก้ปัญหาไม่ได้มีแค่วิธีเดียวใช่ไหมมีได้มากกว่า1วิธีไหมคะใครที่พร้อมจะช่วยคุณครูตอบบ้างยกมือขึ้นค่ะใครที่พร้อมจะช่วยคุณครูตอบบ้างเดี๋ยวคุณครูจะแจกข่าววงกตให้ได้คิดกันนะ
6: สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเสริมค่ะเป็นกิจกรรมช่วยหาวิธีออกจากเขาวงกตให้หน่อยนะคะจะเห็นว่าเส้นทางที่ลากเส้นสีแดงไว้เป็นเส้นทางที่ทีเชอร์คิดออกค่ะแต่ว่ามันยาวเหลือเกินนักเรียนปลายทางเห็นไหมคะว่ามันคดเคี้ยวเลี้ยวรถแล้วก็เดินทางยาวไกลเหลือเกินนะทีเชอร์เชื่อว่านักเรียนปลายทางอาจจะเห็นวิธีที่สั้นกว่านี้ก็ได้เนี่ยแหละค่ะที่มาที่ทำไมเราถึงต้องพยายามคิดให้ได้มากกว่า1วิธีเพราะว่าวิธีที่ง่ายสำหรับเราสะดวกสำหรับเราอาจจะเป็นวิธีที่เราจะต้องมาเปรียบเทียบหลากหลายวิธีเข้าด้วยกันนะคะ ไหนนักเรียนปลายทางคิดออกไหมคะว่ามีวิธีอื่นอีกไหมที่จะทำให้เราออกจากเขาวงกตได้ด้วยวิธีที่สั้นกว่านี้ลองช่วยกันคิดดูนะคะแล้วก็ไปดูคำตอบของนักเรียนต้นทางกันค่ะเดี๋ยวที่เจ้าให้เวลาคิดสัก5นาทีนะคะแล้วเราเอามาอภิปรายไปด้วยกันนะคะ
0: สุขที่ช่วยดูหน่อยอ๋อนี่ทางลัดมันสั้นกว่าจริงด้วย
1: ทางลัดจุ๊บทางลัด
0: อันนี้ไม่ได้เข้าเขาวงกตถือว่าไม่ใช่ทางลัดนะคะเพราะว่าเราไม่ทำตามกติกาค่ะ
1: น้ำหนัก
0: อันนี้ของพี่ปุ้นถูกไหม
1: ก็ได้นะ
0: โอเคอันนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะเอาวางไว้เลยค่ะวางไว้เลยค่ะ
1: เอาเป็นไฟก็ได
0: ้โอเคเลยค่ะ

0: ีคนทำแบบนี้เหมือนกันเลยพี่โอแต่ว่าผิดกติกา
1: แล้วครับพี่เจ้าจ๋าแล้วครับเสร็จแล้วครับ
0: โอเคเอาวางไว้ที่โต๊ะเลยค่ะไหนอุ๊ยจริงด้วยทางรัฐจริงด้วยโอเคใครเสร็จแล้วบ้างยกมือขึ้นค่ะทุกคนเสร็จแล้วหันมาฟังคุณครูทางนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆนักเรียนปลายทางจะได้รู้ด้วยว่าเราหาวิธีแก้ปัญหาได้กี่แบบแบบที่หนึ่งก็คือแบบของคุณครูที่เดินทางยาวมากๆเลยใช่ไหมคะซึ่งวิธีแก้ปัญหาวิธีแรกที่คุณครูทำก็คือเราจะเดินค่อนข้างไกลมากเลยเราเดินแบบอื่นได้เหมือนกันใช่ไหมคะที่สั้นกว่าใครเดินได้สั้นกว่าคะโอเคค่ะพี่มีสุขมาชี้ให้คุณครูดูได้ไหมคะพี่มีสุขครับชี้ให้คุณครูได้ไหมคะว่าเดินวิธีที่สั้นกว่าเดินยังไงคะโอเคขอบคุณค่ะเชิญนั่งที่ได้เลยค่ะ
2: ถึงคราวนักเรียนปลายทางจะคิดไปกับเราด้วยนะคะจากโจทย์เขาวงกตนี้นะคะเรามาช่วยกันหาวิธีเดินจากลูกศรสีแดงนะคะไปยังถนนนะคะซึ่งทีเชอร์ได้เส้นทางที่มันดูคดเคี้ยวเหลือเกินนะคะดูยากในการเดินทางมากๆเลยนะคะวิธีที่หนึ่งเนี่ยมันน่าจะใช้ระยะเวลาเดินทางนานมากๆเลยนะคะในการหาทางออกเมื่อครู่เพื่อนนักเรียนต้นทางของเราหาโซลูชันให้หรือหาวิธีแก้ปัญหาได้อีกแบบค่ะก็คือเดินแบบนี้นะคะตามเส้นสีฟ้านะคะเปรียบเทียบกันได้ไหมคะว่าเส้นทางสีแดงหรือเส้นทางสีฟ้าแบบไหนสั้นกว่ากันวิธีที่สองเนี้ยดูเหมือนจะสั้นกว่าใช่ไหมคะถ้าเราอยากรู้ว่าสั้นกว่าจริงไหมลองเอาไม้บรรทัดมาวัดการเดินทางของเรานะคะว่าใช้ระยะทางกี่เซนติเมตรนะคะในการเดินจากลูกศรสีแดงไปที่ทางออกแล้วมีใครสามารถคิดวิธีที่3ได้ไหมคะจริงๆก็ซ่อนอยู่ในนี้นะคะหาได้ไหมเอ่ย

วิธีที่สามนะคะสามารถเดินจากเส้นสีแดงนี่แหละค่ะแต่ว่าเราจะเห็นทางลอดออกมาตรงนี้ทำให้เราไม่ต้องอ้อมไปอีกทางหนึ่งนะเราก็เดินตรงนี้แล้วก็มากลับเข้าสู่ทางออกเหมือนกันได้นะคะทางออกเดียวกันนั้นเลยนะคะตัดเขาเรียกว่าหาทางออกอีกแบบหนึ่งได้เหมือนกันถึงแม้ว่าเส้นทางที่เราเริ่มจะเป็นเส้นทางสีแดงเหมือนแบบแรกเลยแต่ว่าก็อาจจะมีทางออกที่ทำให้เราเดินทางได้สั้นกว่าเป็นวิธีที่3นะคะจะเห็นว่าถ้าเราพยายามหาวิธีให้ได้หลากหลายสิ่งที่เราจะเห็นก็คือมันอาจจะมีวิธีที่สั้นที่สุดที่ได้ประสิทธิภาพที่สุดที่เราจะเลือกได้ถ้าเราคิดได้เพียงวิธีเดียวแล้วเราล้มเลิกเราไม่คิดต่อเราอาจจะเสียโอกาสในการมองหาเส้นทางที่ดีกว่าเดิมวิธีแก้ปัญหาที่ใช้เวลาสั้นกว่าเดิมหรือว่าวิธีแก้ปัญหาที่ได้ผลรวดเร็วกว่าเดิมก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้นักเรียนทุกคนนะคะได้ฝึกมองหาทางออกให้หลากหลายถ้าอะไรที่เราลองแก้ปัญหาแล้วได้ผลแล้วอย่าเพิ่งล้มเลิกนะคะว่าจะไม่คิดต่อลองพยายามคิดด้วยการตั้งคำถามตัวเองว่าเราจะหาทางออกหรือเราจะหาวิธีแก้ปัญหาได้มากกว่า1วิธีได้ยังไงนะคะการมีทางเลือกค่ะเป็นสิ่งที่ดีนะคะสิ่งที่ทีเชอร์ดาวให้ฝึกก็คือให้ฝึกหาทางเลือกให้ตัวเองคิดให้หลากหลายจะได้รู้ว่าวิธีไหนที่เราจะทำได้วิธีไหนที่ทำได้อย่างรวดเร็ววิธีไหนที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดและวิธีไหนที่จะทำให้เราเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เราฝึกคิดไปเรื่อยๆนะคะลองใช้โจทย์ในแบบฝึกหัดเลยค่ะแบบฝึกหัดที่ทีเชอร์เตรียมมาให้นะคะยังมีต่อนะคะที่กิจกรรม B02-2 นะคะมีกิจกรรมหลากหลายเลยแต่ขอยกมากิจกรรมหนึ่งค่ะที่น่าสนใจแล้วก็ใกล้ตัวเรามากๆนะคะนั่นคือกิจกรรมเรื่องการทำเวรในห้องเรียนนะคะสมมุติว่าเราและเพื่อนอีก3คนรวมเป็นกี่คนคะ4คนใช่ไหมคะ4คนนี้ได้รับมอบหมายให้ทำความสะอาดห้องเรียนซึ่งมีภารกิจก็คือกวาดห้องถูพื้นทิ้งขยะแล้วก็เช็ดโต๊ะมีงานถึง4งานด้วยกันนะคะกวาดพื้นถูพื้นทิ้งขยะและเช็ดโต๊ะเราจะมีแนวทางในการแบ่งงานกับเพื่อนๆอย่างไรให้ไม่ทะเลาะกัน

ทีเชอร์จะให้เวลาคิดสักครู่นะคะนักเรียนต้นทางก็ทำแบบหัดเดียวกันนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็แอบซุบซิบคำตอบมาแล้วล่ะค่ะว่าคำตอบที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดก็คือเรามีการ4คนมี4งานก็ทำกันคนละงานได้นะคะเช่นคนหนึ่งไปกวาดห้องคนหนึ่งไปถูพื้นคนหนึ่งไปทิ้งขยะคนหนึ่งก็ไปเช็ดโต๊ะไงแต่บางคนก็อาจจะบอกว่างานบางอย่างง่ายมากเลยนะเช่นทิ้งขยะรอมันเต็มแล้วก็ไปทิ้งไงมันดูเหมือนจะไม่ยุติธรรมเดี๋ยวเราอาจจะทะเลาะกันได้นะลองหาวิธีแบ่งอย่างอื่นดีกว่าไหมนะคะช่วยทีเชอร์คิดหน่อยสิคะว่าเราแบ่งแบบไหนได้บ้างถ้าเกิดว่ายังต้องการเวลาคิดสามารถพอสวิดีโอนี้ได้นะคะหรือถ้าใครพอจะคิดได้แล้วลองดูคำตอบไปด้วยกันค่ะนักเรียนกลุ่ม4คนทำความสะอาดห้องเรียนรายสัปดาห์5วันเราทำแบบนี้ก็ได้นะมันมีข้อจำกัดอยู่ใช่ไหมก็คือ4งานเนี่ยมันมีกวาดถูพื้นทิ้งขยะเช็ดโต๊ะแบ่งอย่างยุติธรรมนะไม่ให้ทะเลาะกันด้วยนี่คือการที่เราวิเคราะห์นะคะ1วิเคราะห์ว่าปัญหาคืออะไรเพื่อน4คนทำภารกิจ4อย่างภายใน5วันหรือว่าจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ก็คือ5วันใน1สัปดาห์ข้อจำกัดก็มีอยู่ตรงที่มี4งานก็จริงแต่ว่าข้อจำกัดนั้นก็คือแบ่งยังไงให้ไม่ทะเลาะกันวิธีการแก้ปัญหาที่เราพอจะคิดออกก็อาจจะเป็นช่วยกันทำงานทุ

0: วันเลยนะคะใช้คำว่าช่วยกันนั่นหมายความว่าคนกวาดอาจจะกวาดทั้ง4คนถือพื้นทั้ง4คนช่วยกันทิ้งขยะทั้ง4คนแล้วก็เช็ดโต๊ะทั้ง4คนด้วยนะคะทำแบบนี้ทุกวันหรือมี4คนแบ่งคนละงานก็ได้นะกวาดถูพื้นที่ขยะเช็ดโต๊ะแต่ทำทั้ง5วันเลยก็ได้เหมือนกันแต่ยุติธรรมหรือเปล่าใช่ทางออกที่ดีที่สุดหรือเปล่าลองมาดูวิธีที่3นะคะทำทุกคนทุกวันแต่ให้จับฉลากค่ะว่างานที่เราได้จะคืออะไรเพราะฉะนั้นงาน4งานอาจจะถูกแบ่งแล้วก็หมุนเวียนกันไปเช่นคนกวาดอาจจะมี2คนก็ได้ถู1คนทิ้งขยะและเช็ดโต๊ะอีก1คนนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะแบ่งงานกันไปนะคะโดยที่คนกวาดอาจจะมีมากหน่อยเพราะว่าเป็นงานเริ่มต้นต้องประณีตหน่อยนะคะคนถูพื้นมี1คนนะคะเพราะว่าน่าจะทำหลังจากมีการกวาดเรียบร้อยแล้วนะคะทิ้งขยะกับเช็ดโต๊ะอาจจะเป็นงานที่ไม่ได้หนักมากนะคะเช็ดโต๊ะอาจจะทำไปพร้อมๆกับเพื่อนกวาดได้แล้วก็ทิ้งขยะอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีที่ดีอีกวิธีนึงก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความยุติธรรมแล้วก็ไม่ให้ทะเลาะกันอาจจะเป็นเรื่องราวที่เพื่อนๆทั้งกลุ่มอาจจะต้องมาคุยกันแล้วคุยกันด้วยเหตุผลว่าเบอร์1เบอร์2เบอร์3เราจะทำแบบไหนกันดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีทางเลือกให้เพื่อนๆเพื่อนๆก็จะได้เอาไปขบคิดว่าเราจะเลือกแบบไหนแบบไหนได้ประสิทธิภาพสูงสุดทำงานได้เร็วสุดแล้วเราก็ยังไม่ทะเลาะกันด้วยนะคะการฝึกแก้ปัญหาแบบนี้พอเรามีหลายวิธีเราก็ได้คุยกันใช่ไหมคะสิ่งที่เราได้คุยกันก็คือเอาทางเลือกทั้งหมดนี่แหละค่ะมาคุยกันทั้งหมดทำให้ปัญหาทุกอย่างสำเร็จได้แต่บางวิธีอาจจะเจออุปสรรคเช่นเป็นไปได้ยากที่เราจะแบ่งกันแบบขาดไปเลยบางคนอาจจะไม่ถนัดถูพื้นแต่ต้องมาถูพื้นมันอาจจะไม่สะอาดก็ได้เพราะฉะนั้นเราพิจารณาความเป็นไปได้ก็ได้นะคะหรือบางครั้งถ้าเกิดว่าเราทำไปแต่ว่ามีคนช่วยกันทำแต่อุปกรณ์มีไม่พอเช่นไม้กวาดมีไม่ครบ4อันไม้ถูพื้นมีไม่ครบ4อันความสะดวกรวดเร็วก็อาจจะไม่เกิดเพราะมัวแต่ว่ามารอเปลี่ยนไม้กวาดเปลี่ยนไม้ถูพื้นกันก็อาจจะไม่รวดเร็วก็ได้นะคะหรือบางครั้งที่เราอยากจะให้จับฉลากแล้วได้ผลลัพธ์ที่แน่นอนเมื่อเพื่อนจับฉลากได้สิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดความผิดพลาดก็เกิดขึ้นได้นะคะเช่นเขาอาจจะถูพื้นไม่เก่งหรือกวาดบ้านได้ไม่เรียบร้อยนักเพราะเพิ่งจะเคยกวาดครั้งแรกความผิดพลาดก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนทุกคนลองหาทางเลือกนะคะแล้วเอาทางเลือกนั้นไปคุยเพื่อให้ได้การแก้ปัญหาของกลุ่มที่เป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นข้อดีของการแก้ปัญหาอย่างหลากหลายดีตรงนี้นะคะก็คือเมื่อเรามีทางเลือกเราจะหาวิธีที่เราสามารถเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพได้นะคะ
1: เมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนต้นทางได้หาวิธีแก้ปัญหาหลากหลายแบบเลยเช่นเดียวกันกับนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถหาวิธีแก้ปัญหาจุดเน้นของเราก็คือการได้วิธีที่หลากหลายซึ่งจะมีข้อดีหลายอย่างเลย1ก็คือในกรณีที่เราติดขัดการแก้ปัญหาไม่ประสบความสำเร็จหรือว่ายากเกินไปนะคะเช่นเราป่วยตื่นไปโรงเรียนไม่ได้แล้วก็โทรหาคุณแม่ก็ไม่ได้ด้วยเราอาจจะเลือกวิธีอื่นก็ได้เช่นโทรหาคุณครูขอส่งวันหลังแทนซึ่งก็น่าจะเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็สะดวกมากกว่านะคะเมื่อเราได้วิธีที่หลากหลายเราก็จะสามารถคัดเลือกได้ว่าเราจะเลือกวิธีไหนเช่นเราอาจจะเลือกวิธีที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดถูกต้องค่ะ2วิธีที่เราทำได้สะดวกและรวดเร็ว3วิธีที่เราคิดว่าจะเกิดผลลัพธ์แน่นอนแล้วก็ความผิดพลาดจะน้อยเพราะฉะนั้นการมีวิธีที่หลากหลายก็สามารถทำให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะคะ
0: ค่ะก่อนจะจบคาบเรียนในวันนี้นะคะทีเชอร์ก็ขอมาสรุปร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางวันนี้เราทำอะไรกันบ้างคะจุดประสงค์ใหญ่ๆนะคะเป็นเป้าธนูอย่างนี้เลยนะคะ1ก็คือเราได้หาวิธีแก้ปัญหาให้ได้หลากหลายตัวแดงเลยนะคะหลากหลายคือมากกว่า1วิธีแล้วก็มันก็เป็นวิธีที่แตกต่างกันด้วยนะคะอันที่2เราได้คุยกันใช่มั้ยคะคุยกันจนเสียงดังเลยนะว่าเหตุและผลที่เราเลือกวิธีเหล่านั้นมันดีกว่าอีกวิธีนึงยังไงหรือว่าทำไมเราถึงเลือกวิธีนี้

0: บริบทหรือว่าสถานการณ์ในบ้านเราสิ่งแวดล้อมของเรามันเป็นยังไงกันแน่แน่นอนว่าเราสื่อสารด้วยเหตุผลที่สอดคล้องกับชีวิตของเราด้วยนะคะทั้งในเรื่องของการทำงานร่วมกับเพื่อนหรือว่าการอยู่ในบ้านการเต็มตัวร่วมกับพ่อแม่หรือว่าคนในครอบครัวนะคะวิธีแก้ปัญหาในโรงเรียนก็เป็นเหตุผลที่เราจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันตลอดเวลาเลยนะคะคำว่าหลากหลายทำผ่านกิจกรรมอะไรเอ่ยนะใครจำได้กิจกรรมแรกๆคะใช่เราเริ่มความหลากหลายด้วยสิ่งที่เราคุ้นเคยที่สุดก็คือนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านะคะหาวิธีหลากหลายให้หน่อยค่ะว่าเต่าเขาจะไปได้เร็วกว่ากระต่ายได้ยังไงอันนี้ก็มีการโชว์รูปแล้วก็ได้นำเสนอการด้วยนะคะว่าเราผสมผสานไอเดียกันยังไงได้บ้างเพื่อให้ความหลากหลายมันเกิดขึ้นนะคะความหลากหลายอันถัดมาคือเรื่องที่ใกล้ตัวชีวิตประจำวันเรามากขึ้นไปอีกนะคะนั่นก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตในโรงเรียนถูกต้องใช่ไหมคะซึ่งก็มีทั้งเรื่องในการเตรียมตัวก่อนมาโรงเรียนเพื่อให้มีเงินซื้อข้าวกลางวันหรือการเตรียมจัดกระเป๋าเพื่อที่จะไปโรงเรียนแต่ว่ามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็คือเราป่วยแล้วก็ต้องส่งการบ้านด้วยนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของปัญหาที่เราอาจจะเจอได้ในชีวิตจริงถูกต้องไหมคะถ้าจำได้กิจกรรมนี้ที่เชิญให้แบ่ง A B เนาะก็คือกลุ่ม A กับกลุ่ม B นะคะแล้วก็อยากให้กลุ่ม A กับกลุ่ม B เนี่ยเล่าปัญหาที่ตัวเองคิดได้หลากหลายเพื่อนฟังด้วยนะคะเผื่อจะเจอแนวทางที่เรายังไม่เคยคิดถึงมาก่อนหรือบางทีสิ่งที่เพื่อนให้เป็นวิธีการแก้ปัญหาเราอาจจะมองว่ามันไม่เข้ากับสถานการณ์การใช้ชีวิตของเราก็ได้นะคะเพื่อให้เกิดไอเดียโฟลว์หรือการเห็นการแตกความคิดไปในมุมมองที่หลากหลายผ่านสถานการณ์ที่เราอาจจะไม่คาดคิดมาก่อนก็ได้นะคะการแก้ปัญหาที่หลากหลายกิจกรรมที่3ที่เราทำก็คือการที่เราได้มองเห็นสถานการณ์ใกล้ตัวนั่นก็คือเรื่องการทำเวรการแบ่งหน้าที่กันกับเพื่อนมักจะเป็นปัญหาคลาสสิกเลยค่ะว่าเราอาจจะทะเลาะกันได้นะคะถ้าเราแบ่งวิธีไม่ดีเพราะฉะนั้นลองหาวิธีที่หลากหลายแล้วมาคุยกันว่ากลุ่มเพื่อนของเราจะเลือกวิธีอะไรดีแน่นอนว่าพอมีวิธีหลากหลายปุ๊บเราก็จะได้คุยกันโดยที่เรามาร่วมพิจารณาร่วมกันว่าวิธีไหนมีประสิทธิภาพวิธีไหนยุติธรรมวิธีไหนทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่เราเองก็ไม่ลำบากแล้วก็รู้สึกว่าเราทำได้อย่างสะดวกใจแน่นอนว่าพอมีหลายวิธีเราก็จะพูดกันด้วยเหตุผลใช่ไหมคะการพูดกันด้วยเหตุผลนี่แหละค่ะคือการที่เรามองหาว่าความเป็นไปได้อยู่ไหนเอ่ยสะดวกและรวดเร็วจริงหรือเปล่าหรือว่าได้เกิดผลลัพธ์ที่แน่นอนอย่างที่เราต้องการจะแก้ปัญหาหรือทำงานให้สำเร็จจริงหรือไม่โดยที่ความผิดพลาดก็ต้องน้อยด้วยเราก็จะมาคุยกันด้วยเหตุและผลที่สอดคล้องกับการทำงานของเราในชีวิตประจำวันเลยนะคะก็ถือว่าทำครบนะคะ1หาวิธีที่หลากหลาย2สื่อสารด้วยเหตุผลด้วยหวังว่าวันนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางจะได้ประโยชน์จากกิจกรรมการคิดหาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนการคิดเชิงคำนวณหรือว่าการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนในสเต็ปถัดมานะคะเพราะว่าเราจะมองเห็นโครงสร้างปัญหาตั้งแต่ต้นจนจบเลยอย่าลืมไปฝึกคิดกันด้วยนะคะ
1: ก็สำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมีใบงานในใบกิจกรรม B02-2 ด้วยนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถทำต่อได้นะคะแล้วก็สามารถเอาคำตอบนี้ไปแชร์กับเพื่อนๆได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ห้องเรียน Coding for Better Life ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนบอกความเคารพของครูหน่อยสิคะ
2: นักเรียน

0: ค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการของเราจะมาพาน้องๆประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่น้องๆสามารถทำได้ด้วยตนเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบตื่นเต้นมากๆเลยที่ได้มาเจอกับน้องๆทุกคนน้องๆตื่นเต้นเหมือนพี่โบไหมโอเคแล้ววันนี้สิ่งประดิษฐ์ที่พี่โบจะมาพาน้องๆทำนั่นคือเราจะเอาพลาสติกเหลือใช้มารีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสิ่งของนั้นก็คือกระถางต้นไม้จากขวดน้ำพลาสติกอันน่ะถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์อย่างแรกที่เราจะใช้นั่นก็คือขวดน้ำค่ะหรือแกลอนน้ำที่เราใช้แล้วไม่ว่าจะขนาดไหนก็ใช้ได้นะคะอย่างที่2คัตเตอร์และกรรไกรค่ะอย่างที่3สีอะคริลิกน้องๆสามารถเอาสีไหนก็ได้ตามที่น้องๆชอบได้เลยนะคะต่อมาปากกาเมจิกและสุดท้ายกระดาษทรายค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะคะเราเอาขวดที่เรามีอยู่เนี่ยไปล้างให้สะอาดแล้วก็ตากให้แห้งนะจากนั้นเราจะมาวาดเป็นลวดลายกันน้องๆสามารถวาดลายอะไรก็ได้ที่น้องๆชอบวันนี้พี่โบจะมาพาน้องๆวาดลายน้องแมวกันค่ะที่พี่โบเลือกใช้แกลอนใหญ่นะคะเพราะว่าพี่โบต้องการใส่ดินเยอะและตรงช่วงนี้ก่อนที่เราจะวาดหูน้องแมวขึ้นมาเราจะเว้นที่สำหรับดินเอาไว้พี่โบจะเว้นสักประมาณ4ช่องนะคะแล้วก็วาดหูแมวกันเลยจริงๆน้องจะวาดกระต่ายก็ได้นะเพราะว่าแกลอนมันใหญ่แล้วก็ล่างต่อให้มันครบ1รอบเห็นไหมเห็นหูแมวพี่โบ๊ทยังน่ารักเนาะโอเคถ้าเสร็จแล้วเราไปต่อกันที่การตัดแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้มันอันตรายมากถ้าน้องๆจะตัดเนี่ยน้องๆสามารถเรียกคุณพ่อคุณแม่มาช่วยได้นะคะ
1: เจาะมันลงไปนะคะนี่เลยโอเค
0: ไอพี่โบก็ตัดส่วนที่ไม่ใช้ทิ้งไปก่อนตัดตามรอยที่วาดไว้เลยค่ะน้องจะตัดเบี้ยวตัดตรงไม่เป็นไรนะเอาแค่แบบว่าให้มันมีพื้นที่สำหรับใส่ดินได้เราจะไปแต่งกันด้วยการทาสีเวลาตัดน้องๆต้องระวังบาดมือด้วยนะคะบางทีขวดมันจะคมนะโอเคน้องๆตัดกันตามทันไหมคะถ้าทันแล้วเดี๋ยวเราจะไปวิธีต่อไปกันเลยนะคะนั่นก็คือเราจะเอากระดาษทรายค่ะเราจะใช้กระดาษทรายเนี่ยมาลบคมของพลาสติกที่เราตัดไปเมื่อกี้นะคะตรงหูต้องระวังนะหูเยอะๆหน่อยต่อมานะคะเราจะมาลงสีกระถางกันลงสีขาวก่อนมันจะง่ายที่สุดเป็นสีพื้นหรือว่าถ้าน้องคนไหนไม่ชอบน้องจะลงสีอื่นเลยก็ได้นะคะเอาตามสีที่ตัวเองชอบจะผสมสีชมพูสีเหลืองสีส้มสีเขียวได้หมดเลยสีที่ใช้จะเป็นสีอะคริลิกนะคะเพราะว่ามันกันน้ำน้องๆสามารถซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนเลยนะมันจะเลอะเทอะหน่อยนะคะถ้ามีผ้ากันเปื้อนก็ใส่ผ้ากันเปื้อนเนาะนี่พี่โบก็จะทาไปเรื่อยๆทาจนครบรอบกระถางอย่างที่พี่โบบอกไปนะคะว่าสีอะคริลิกเนี่ยมันจะกันน้ำมันจะไม่ละลายดังนั้นการที่เราทำเป็นกระถางต้นไม้แล้วเรารดน้ำอ่ะสีของกระถางเราก็จะไม่หายไปข้อดีของมันนะคะน้องก็จะสามารถใช้กระถางได้นานๆเลยโอเคค่ะหลังจากที่เรารอแห้งกันแล้วนะคะนี่เลยของพี่โบ๊ทสวยงามอันนี้พี่โบ๊ททาทั้งหมด2รอบเพราะว่าอยากให้มันสีเสมอกันให้มันแน่นติดทนนานนะคะนี่เดี๋ยวต่อไปนะคะพี่โบ๊ทจะมาพาแต่งหน้ากระถางต้นไม้ของเราค่ะจากปากกาเมจิกที่น้องๆมีนะคะหรือว่าน้องๆจะเอาดินสอหรือปากกาธรรมดาก็ได้นะคะมาวาดเพื่อเติมเป็นหน้าตาของกระถางต้นไม้เราค่ะน้องๆต้องมีหูเอาหูสามเหลี่ยมเนาะข้างในนี้จากนั้นน้องแมวมีตาน่ารักน่ารักอยู่คู่หนึ่งนี่แล้วก็จมูกเล็กๆแล้วก็เป็น

ากน้องเราต้องเติมหนวดให้น้องแมวด้วยน่ารักไหมโอเคถ้าน้องๆทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราจะมาลงสีกันต่อค่ะเราวาดตรงไหนไว้อยากได้สีอะไรก็โปะเข้าไปทาเข้าไปบางทีทารอบเดียวมันอาจจะยังไม่ติดเต็มที่นะคะน้องๆก็รอให้มันแห้งก่อนเนาะแล้วก็ทาซ้ำอีกรอบหนึ่งสีเราจะได้สวยๆเรียบแล้วก็เนียนทุกครั้งที่น้องๆทำเสร็จแล้วนะคะต้องเก็บอุปกรณ์คืนที่เดิมปิดฝาสีให้สนิทนะคะแล้วก็ล้างฟูกันให้เรียบร้อยค่ะโอเคค่ะแล้วตอนนี้น้องแมวของพี่โบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าน้องๆเสร็จกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่ดินแล้วก็ปลูกต้นไม้กันนะคะแต่เอ๊ะน้องๆคะเรามีกระถางต้นไม้กันแล้วเรายังขาดอะไรกันอีกนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะนั่นก็คือที่รดน้ำต้นไม้นั่นเองค่ะเดี๋ยวชิ้นต่อไปพี่โบจะพาน้องๆไปทำบัวรดน้ำต้นไม้กันค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอย่างแรกเลยคือแกลอนทรงต่างๆแบบมีหูจับฝาขวดที่มีขนาดใหญ่เท่ากันสีฝาค่ะคัตเตอร์และกรรไกรปากกาเมจิกกาวสีอะคริลิกเทปสีสติกเกอร์สีต่างๆและอย่างสุดท้ายคือหมุดติดบอร์ดค่ะโอเคแล้วเมื่อน้องๆเตรียมอุปกรณ์กันเสร็จแล้วนะคะอันนี้โบรดน้ำของพี่โบสเนี่ยจะทำเป็นรถนี้พี่โบสจะใช้กระดาษสติกเกอร์สีนะคะในการตกแต่งขั้นตอนแรกเราก็จะมาวาดลวดลายก่อนแต่น้องๆสามารถใช้จินตนาการของตัวเองตามสไตล์ที่น้องๆต้องการรถของพี่โบสนะคะจะทำเป็นสายฟ้าค่ะน้องๆคนไหนชอบลวดลายอะไรก็วาดเต็มที่เลยนะคะเมื่อวาดเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการตัดเวลาตัดน้องๆก็ต้องระวังด้วยนะคะกรรไกรเป็นของมีคมอย่างนึงนะระวังมันจะตัดโดนนิ้วของเราเองตัดไปเรื่อยๆตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะน้องๆนี่นะคะได้สายฟ้าของเราเรียบร้อยเราก็จะทำการติดลงไปที่รถของเราเลยค่อยๆแกะนะระวังมันขาดแปะลงไปเลยค่ะจริงๆสติกเกอร์สีถ้าน้องๆไม่มีนะคะสามารถใช้สีอะคริลิกมาระบายได้นะหรือว่าจะใช้เป็นกระดาษสีธรรมดาตัดแล้วก็ทากาวแปะได้เหมือนกันนี่เลยหูจับของพี่โบสนี่ตอนนี้ก็ดูมีอะไรมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะดูมีความเท่แต่เท่านั้นยังไม่พอเราจะมาทำรูรดน้ำต้นไม้กันโดยใช้เข็มหมุดหรือหมุดเจาะกระดาษนั่นเองเป็นแบบนี้นี่นะคะเราจะเจาะรูเข้าไปเราจะเจาะรูกันทั้งหมดประมาณ 5-10 รูนะคะนี่พี่โบก็จะเจาะไปเรื่อยๆจนครบ10รูเลยค่ะครบ10รูของเราเรียบร้อยแล้วนี่เลยเห็นไหมคะเมื่อรูเราครบเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ประกอบมันกลับเข้าไปที่เดิมเลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นตัวที่เอาไว้ใส่น้ำแล้วก็เทรดน้ำต้นไม้ได้เป็นบัวรถของเรานี่เองรถของเรายังขาดอะไรไปอีกอย่างนึงนั่นก็คือล้อรถเราจะใช้ฝาขวดน้ำนะคะที่มีขนาดเท่ากันทั้งหมด4ฝาจะเป็นสีอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะคะประกอบกันเข้าไปเป็นตัวรถโดยที่เราจะใช้กาวก็ประกบเข้าไปเลยอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะบัวรถน้ำของพี่โบ๊ทเองค่ะของน้องๆเป็นแบบไหนกันบ้างใกล้เสร็จกันหรือยังโอเคทีนี้นะคะรถของเราเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปใส่น้ำกันค่ะที่ตรงนี้แล้วก็ไปรดน้ำต้นไม้กันเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกระถางต้นไม้และบัวรดน้ำของเราในวันนี้ค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าของเหลือใช้ของเราเมื่อนำมาคิดต่อยอดมันก็มีประโยชน์ได้ค่ะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนเมื่อทำเสร็จแล้วก็ส่งมาให้พี่โบ๊ทดูได้นะคะทางแฟนเพจมหิดล Channel ค่ะพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะแล้วสำหรับของชิ้นไหนที่ถูกใจรับรองว่าพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้แน่นอนค่ะแล้วสำหรับวันนี้พี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราพบกันใหม่ในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์นะคะบ๊ายบายพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์

รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะน้องๆคนไหนที่มีสัตว์เลี้ยงบอกได้เลยว่าต้องดูเป็นพิเศษเพราะวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาทำสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับบ้านของสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักน้องๆอยากทำกันไหมคะที่สำคัญนะคะพี่โบนแบบบางค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำบ้านน้องหมากันเลยอันดับแรกนะคะวัดขนาดของฝากล่องแล้วเราก็จะหาจุดศูนย์กลางของกล่องกันค่ะเมื่อเราได้จุดศูนย์กลางแล้วนะคะเราก็จะลากเส้นตรงลงมาเลยเมื่อเราได้เส้นตรงกลางแล้วนะคะเราก็จะเอาจุดจากเส้นบนสุดเนี่ยลากมาที่อีกมุมนึงของด้านล่างค่ะการทำแบบนี้นะคะเราจะได้หลังคาสามเหลี่ยมที่เท่ากันทั้งสองด้านเลยค่ะถัดมาเราจะมาตัดเป็นหลังคาสามเหลี่ยมกันค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ก็ให้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะเราจะได้ปลอดภัยโอเคค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้หลังคาทั้งหมด2ด้านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะมาทำสีของบ้านกันค่ะโดยการที่เราจะใช้กระดาษสีมาตัดขั้นตอนในการทำนะคะวัดขนาดกล่องได้เลยครับแต่ว่าเราควรจะมีพื้นที่เหลือมาถึงด้านข้างตรงนี้ด้วยจัดตามรอยที่เราวัดไซส์ไว้เลยนะคะน้องๆค่ะแล้วเมื่อเราตัดกระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ดูเลยน้องๆเห็นไหมมันจะพอดีกับหลังคาของเราเลยทีนี้ส่วนที่เกินค่ะเราจะเก็บไปด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วก็ติดเทปลงไปก่อนเลยนะคะโอเคค่ะส่วนตรงกลางของพี่โบ๊ทนะคะพี่โบ๊ทจะเว้นเอาไว้นิดนึงเผื่อพี่โบ๊ทจะตัดสำหรับทำประตูค่ะจากนั้นนะคะจะแกะเทปกาวของเราออกค่ะน้องๆทำตามกันทันไหมคะตอนนี้พี่โบ๊ทแกะเทปกาวสองหน้าออกเรียบร้อยแล้วเราจะทำการติดตัวบ้านของเรากันแล้วนะคะค่ะวางลงไปตรงกลางเลยจากนั้นก็รีดให้เรียบเลยนะคะน้องๆส่วนที่เกินของหลังคาเราจะทำการพับติดเข้าไปที่ด้านหลังเลยนะคะดึงให้ตึงๆเลยนะคะน้องๆโอเคเห็นไหมคะเราก็ได้แล้วส่วนที่เกินของตัวบ้านนะคะเราก็จะทำการเก็บเข้าไปด้านข้างค่ะโอเคค่ะทีนี้เราก็ได้หน้าของกล่องเราเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะติดกระดาษตรงส่วนด้านข้างของบ้านเช่นกันค่ะไปทำกันเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้แปะกระดาษสีทั้ง4ด้านของบ้านเรียบร้อยแล้วนี่เลยสวยงามขั้นตอนต่อไปนะคะที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือการทำหลังคาบ้านของน้องหมาค่ะพี่โบจะใช้กระดาษลังอีกใบหนึ่งนะคะมาวัดขนาดให้พอดีกับตัวบ้านแล้วเราก็จะมาตัดทำหลังคากันเลยค่ะหลังจากนั้นเราจะมาตัดตามรอยเส้นเลยค่ะน้องๆหนูๆ นะคะที่กำลังจะตัดตามอย่าลืมนะคะว่าของมีคมมันอันตรายถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยกันนะคะตอนนี้เราก็ได้หลังคาของบ้านน้องหมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ส่วนต่อไปจะไปวัดขนาดของกระดาษสีตกแต่งหลังคาให้เรียบร้อยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบก็ทำหลังคาเสร็จแล้วพี่โบจะไปประกอบติดกับตัวบ้านกันเลยค่ะการประกอบติดกับตัวบ้านนะคะน้องๆเราจะใช้กาวยางในการประกอบค่ะพยายามวางให้พอดีนะคะกอดมันเอาไว้สักแป๊บนึงเพื่อให้กาวหลังคากับตัวบ้านเราอยู่ติดกันค่ะเราก็จะได้บ้านของน้องหมาเรียบร้อยโอเคถ้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งกันต่อค่ะพี่โบก็จะวัดขนาดประตูก่อนนะคะพอเราวัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาตัดตามรอยเส้นที่เราวาดไว้ค่ะระวังเหมือนเดิมนะคะของมีคมเรียบร้อยแล้วค่ะประตูของบ้านน้องหมาอันดับต่อไปเราจะทำอะไรกันดีถูกต้องค่ะตกแต่งกันดีกว่าเราจะมาทำหน้าต่างให้น้องหมากันนะคะอันนี้พี่โบใช้เป็นสติกเกอร์สีฟ้าแต่ถ้าน้องๆคนไหนไม่ได้อยากทำหน้าต่างนะคะน้องสามารถตกแต่งอะไรก็ได้เอาตามจินตนาการของน้องๆเลยค่ะน้องอาจจะติดกระดิ่งหรือว่าเขียนป้ายชื่อหรือว่าทำเป็นหลังคาบ้านที่มีตัวตกแต่งก็ได้นะคะก็ติดลงไปเลยเรียบร้อยค่ะหน้าต่างบ้านน้องหมาของพี่โบ๊ทต่อมานะคะเราจะแต่งภายในกันค่ะพี่โบ๊ทจะเอาผ้าบุเข้าไปข้างในเพื่อให้น้องหมาของพี่โบ๊ทได้นอนสบาย

หรือถ้าน้องๆมีหมอนใบเล็กๆนะคะหรือว่าหมอนใบโปรดของน้องหมาเนี่ยก็สามารถเอาเข้ามาใส่ได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะบ้านน้องหมาของพี่โบ๊ทง่ายใช่ไหมล่ะคะในการทำบ้านน้องหมาของเราอะแต่น้องๆคะไม่ต้องกังวลไปเลยนะคะถ้าน้องๆคนไหนไม่ได้เลี้ยงน้องหมาอยู่ที่บ้านแต่น้องๆมีสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆวันนี้พี่โบ๊ทก็มีวิธีการทำบ้านของสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆมาเหมือนกันค่ะอยากทำกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำบ้านสัตว์เลี้ยงตัวเล็กขวดพลาสติกกรรไกรคัตเตอร์กาวยางสีอะคริลิกทู่กันแปรงทาสีขนาดต่างๆแล้วก็จานทาสีค่ะเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยขวดพลาสติกของเรานะคะเราจะทำการตัดออกเป็น2ท่อนพี่โบจะตัดท่อนด้านบนก่อนแล้วก็ตัดด้านล่างอีกรอบหนึ่งน้องๆสามารถวัดขนาดให้พอดีกับสัตว์เลี้ยงตัวเล็กของเราได้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็จะได้ส่วนตัวบ้านแล้วก็หลังคาบ้านของสัตว์เลี้ยงเรียบร้อยอย่างนี้พี่โบก็จะวัดขนาดประตูขึ้นมาก่อนจะใช้ปากกาเมจิกเหมือนเดิมเลยนะคะวาดเป็นประตูลงไปเราก็จะใช้คัตเตอร์ในการตัดมันค่ะอันนี้ต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะคะน้องๆเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็ครบตัวบ้านเรียบร้อยแล้วอันดับถัดไปพี่โบก็จะใช้การทาสีนะคะด้วยสีอะคริลิกค่ะน้องๆชอบสีไหนน้องๆสามารถเลือกสีนั้นในการทาได้เลยนะคะเวลาทานะคะน้องๆพยายามทาไปในทางเดียวกันตัวบ้านของเราจะได้เรียบแล้วก็เนียนค่ะน้องๆสามารถทาประมาณ 1-2 รอบได้นะคะเพื่อให้สีของเราเนี่ยหนาแล้วก็สวยงามค่ะแต่ก่อนที่น้องจะทาทับอีกรอบนึงน้องๆต้องรอให้แห้งสนิทก่อนนะคะอย่าลืมนะเดี๋ยวพี่โบจะรอให้แห้งหลังจากนั้นเราจะมาตกแต่งบ้านกันต่อมาเราจะมาตกแต่งกันไอ้น้องๆสามารถตกแต่งด้วยอย่างอื่นก็ได้นะคะจะติดกระดุมหรือว่าจะวาดรูปก็ได้เหมือนกันแต่พี่โบจะทำเป็นลวดลายบนตัวบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็เป็นลายบ้านของพี่โบเองเป็นไงล่ะคะน่ารักไหมเอ่ยอ๋อและที่สำคัญนะคะน้องๆจริงๆแล้วมันอยู่ที่จินตนาการของเราเลยล่ะค่ะน้องอาจจะอยากร้อยเชือกเข้าไปนะคะเพื่อเอาไปแขวนกับต้นไม้ให้กับนกอยู่ก็ได้หรือว่าเอาไปให้กับชูการ์ไรเดอร์ตัวน้อยที่น้องๆเลี้ยงอยู่ก็ได้เช่นกันนะคะ

เห็นไหมล่ะคะว่ามันง่ายนิดเดียวแค่เรานำของที่เราใช้แล้วมาคิดต่อยอดมันก็สามารถเกิดประโยชน์ได้ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำตามพี่โบ๊ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยากจะโชว์ผลงานให้กับพี่โบ๊ทได้ดูนะคะส่งมาเลยค่ะที่แฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่อ่ะและที่สำคัญนะคะเหมือนเดิมค่ะน้องคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทจะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนแล้ววันนี้นะคะพี่โบก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะ DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบนะคะได้ใหม่ในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ครั้งหน้าค่ะ

0: ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือ ลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งาน

0: 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: คลิปวิดีโอสื่อการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6สาระการเรียนรู้ที่1เรื่องการอ่านจับใจความสวัสดีค่ะนักเรียน
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เรามาพบกันอีกแล้ว

ครูจะมาสอนในเรื่องการอ่านจับใจความนะคะความหมายการอ่านจับใจความการอ่านจับใจความหมายถึงการอ่านหนังสือที่สามารถค้นหาสาระสำคัญของเรื่องได้ถูกต้องนับเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นมากที่สุดใจความสำคัญขึ้นอยู่กับการเข้าใจความคิดและเจตจำนงของผู้เขียนหากจับความคิดของผู้เขียนไม่ได้แสดงว่าอ่านหนังสือไม่เข้าใจในงานเขียนบางประเภทที่ผู้เขียนเลือกใช้กลวิธีแต่งซับซ้อนไม่บอกสาระสำคัญอย่างตรงไปตรงมาหรือในกรณีจงใจโกหกให้หลงเชื่อการจับใจความให้ถูกต้องจะยิ่งยากมากขึ้นอีกหลายเท่าลักษณะของใจความสำคัญ 1. ใจความสำคัญเป็นข้อความที่ทำหน้าที่คลุมใจความของข้อความอื่นๆในตอนนั้นได้หมดข้อความนอกนั้นเป็นเพียงรายละเอียดหรือส่วนขยายใจความสำคัญเท่านั้น 2. ใจความสำคัญของข้อความ1หรือย่อหน้า1ส่วนมากจะมีเพียงประการเดียว 3. ใจความสำคัญส่วนมากมีลักษณะเป็นประโยคอาจจะเป็นประโยคเดียวหรือประโยคซ้อนก็ได้แต่ในบางกรณีใจความสำคัญไม่ปรากฏเป็นประโยคเป็นเพียงใจความที่แฝงอยู่ในข้อความตอนนั้น 4. ใจความสำคัญที่มีลักษณะเป็นประโยคส่วนมากจะปรากฏอยู่ต้นข้อความต่อไปเรามาทำความรู้จักกับหลักการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญนะคะหลักการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ 1. ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจน2. อ่านเรื่องราวอย่างคร่าวๆพอเข้าใจและเก็บใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้า 3. เมื่ออ่านจบให้ตั้งคำถามตนเองว่าเรื่องที่อ่านมีใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ 4. นำสิ่งที่สรุปได้มาเรียบเรียงใจความสำคัญใหม่ด้วยสำนวนของตนเองเพื่อให้เกิดความสละสลวยมีอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญสำหรับนักเรียนคือวิธีจับใจความสำคัญหลักการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ 1. พิจารณาทีละย่อหน้าหาประโยคจากความสำคัญของแต่ละย่อหน้า 2. ตัดส่วนที่เป็นรายละเอียดออกได้เช่นตัวอย่างสำนวนโวหารอุปมาอุปไมยตัวเลขสถิติตลอดจนคำถามหรือคำพูดของผู้เขียนซึ่งเป็นส่วนขยายใจความสำคัญ 3. สรุปใจความสำคัญด้วยสำนวนภาษาของตนเองครูก็มีตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ลองทำกันนะคะครูจะจับเวลาให้นักเรียนได้ลองทำกัน30วินาทีนะคะ

0: หมดเวลาแล้วค่ะมาดูเฉลยกันค่ะใครคำตอบคือคนทั่วไปทำอะไรคำตอบคือตักบาตรอย่างไรคำตอบคือเริ่มจากตักข้าวก่อนตามด้วยข้าวและของหวานเมื่อพระสงฆ์ปิดฝาบาตรให้วางดอกไม้ซึ่งส่วนมากนิยมใช้ดอกบัวและดอกดาวเรืองวางลงบนฝาบาตรแล้วนั่งพนมมือรับพรจากพระสงฆ์เพราะอะไรคำตอบคือเสริมบุญให้กับตัวเองใจความสำคัญคำตอบคือคนทั่วไปตักบาตรโดยเริ่มจากตักข้าวก่อนตามด้วยกับข้าวและของหวานเมื่อพระสงฆ์ปิดฝาบาตรให้วางดอกไม้ซึ่งส่วนมากนิยมใช้ดอกบัวและดอกดาวเรืองวางลงบนฝาบาตรแล้วนั่งพนมมือรับพรจากพระสงฆ์เพื่อเสริมบุญให้กับตนเองนักเรียนมีข้อสงสัยตรงไหนถามได้เลยนะคะ
1: ครูคะแล้วมันมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างคะ
0: เป็นคำถามที่ดีมากเด็กหญิงการ์ตูนในปัจจุบันเราได้มีการคุยหรือสนทนากันเป็นส่วนมากเพื่อให้เราได้รับข่าวสารได้อย่างชัดเจนรวมไปถึงการอ่านที่ต้องควบคู่ไปกับความเข้าใจและการตีความไปในด้านอื่นๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของการอ่านจับใจความมีความสำคัญอย่างมากเพื่อนำไปใช้ในการสื่อสารและการดำเนินชีวิตต่อไปค่ะ
1: ขอบคุณค่ะคุณครู
0: วันนี้ครูอธิบายในเรื่องของการอ่านจับใจความจบแล้ววันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเด็ก
2: ๆนักเรียนทำความเคารพคุณครู
3: สวัสดีค่ะ

0: จะสอบโอเน็ตแล้วครูให้แบบฝึกหัดเขียนเรื่องตามจินตนาการมาแต่ฉันยังไม่รู้เลยว่าจะเขียนยังไงดี
1: เดี๋ยวข้าสอนให้เองนะหนูดาริน
0: เสียงใครน่ะเจ้าพูดหรอเจ้าเหมียว
1: ตามข้าเข้ามาสิก่อนอื่นเราก็จะต้องมารู้จักความหมายของจินตนาการกันก่อนจินตนาการเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจตามความคิดฝันหรือจากประสบการณ์เดิมแล้วสร้างเป็นภาพใหม่ให้กว้างขึ้นดังนั้นการเขียนเรื่องตามจินตนาการจึงเป็นความคิดที่เชื่อมโยงประสบการณ์และความจริงในชีวิตจากอดีตไปสู่อนาคตหรือเชื่อมโยงเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบันโดยผูกเป็นเรื่องราวขึ้นมาโดยดูรายละเอียดต่างๆจากภาพเป็นพื้นฐานแล้วเขียนเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจหรือให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านและที่สำคัญจะต้องให้มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน
0: อ๋อเข้าใจแล้วแต่ดารินจะเขียนยังไงล่ะ
1: ไม่ยากเลยมันมีหลักการในการเขียนเรื่องตามจินตนาการอยู่นะเดี๋ยวข้าจะบอกให้สำหรับหลักการเขียนเรื่องตามจินตนาการจะมีภาพให้เจ้า1ภาพ1เจ้าจะต้องดูภาพพิจารณาภาพรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน2สร้างจินตนาการผูกเรื่องราวย้อนไปในอดีตคิดไปในอนาคตหรือเชื่อมโยงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในปัจจุบัน3สร้างความคิดโดยใช้ความเป็นจริงหรือเหตุการณ์ที่สมจริงเป็นพื้นฐาน4. ลำดับเรื่องราวให้ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบ 5. เขียนเล่าความให้ต่อเนื่องและสุดท้ายเขียนลายมือให้อ่านง่ายจบประโยคเว้นวรรคให้ชัดเจน
0: ดารินว่ายังฟังดูยากอยู่เลยนะ
1: งั้นเจ้าเอาเทคนิคนี้ไปใช้สิมันเรียกว่า 5W1H
0: 5W1HWho, What, Where, When, Why แล้วก็ How ใช่ไหม
1: ใช่แล้ว Who คือใครใครล่ะที่อยู่ในเหตุการณ์นี้บ้างเจ้าก็ต้องสังเกต What อะไรเกิดอะไรขึ้นบ้างในเหตุการณ์ที่เจ้าเห็น Where ที่ไหนเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนเจ้าก็ต้องสังเกตเว้นเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ Why ทำไมเพราะเหตุใดเหตุการณ์นี้จึงเกิดขึ้นและสุดท้าย How เขาทำสิ่งนี้อย่างไรเจ้าดูภาพนี้นะข้อ1 Who ลองสังเกตสิในภาพเนี่ยมีใครบ้าง
0: นักเรียน
1: ใช่แล้วต่อมาข้อ2 What เด็กนักเรียนกำลังทำอะไรล่ะ
0: ทำความสะอาด
1: ถูกต้องต่อมาข้อ3 Where เด็กนักเรียนทำความสะอาดกันที่ไหน
0: ห้องเรียนอย่างไรล่ะ
1: เก่งมากต่อมาข้อ4 When เจ้าคิดว่าในภาพคือเมื่อไหร่ล่ะ
0: คิดว่าน่าจะหลังเลิกเรียนนะ
1: ข้อ5 Why แล้วทำไมถึงต้องเป็นหลังเลิกเรียนล่ะ
0: เวรประจำวันไงเด็กนักเรียนทุกคนต้องมีเวรทำความสะอาดประจำวัน
1: ก็ดีนะแต่ถ้าใส่จินตนาการเข้าไปอีกหน่อยในภาพก็อาจจะเป็นวันสุดท้ายของการเรียนก็ได
0: ้ถ้าอย่างนั้นอาจเป็นการทำความสะอาดห้องเรียนครั้งสุดท้ายเพราะทุกคนจะแยกย้ายไปเรียนต่อแบบนี้ถูกต้องไหม
1: ข้าคงบอกไม่ได้หรอกว่าถูกต้องไหมแต่ที่เจ้าพูดมาน่าสนใจมากเพราะเรื่องตามจินตนาการของแต่ละคนก็แตกต่างกันอยู่แล้วขอแค่ใส่จินตนาการเข้าไปก็พอมาเถอะขอใส่ How เจ้าคิดว่าเด็กนักเรียนทำความสะอาดกันอย่างไร
0: ดารินคิดว่าพวกเขาช่วยกันทำอย่างสนุกสนานและสามัคคี
1: เรียบร้อยเท่านี้ก็ครบตามขั้นตอนแล้วข้าจะลองเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราวจากสิ่งที่เจ้าบอกมาก็แล้วกันเจ้าลองอ่านดูสิ
0: วันสุดท้ายของการเรียนคุณครูให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทำความสะอาดห้องเรียนก่อนที่จะแยกย้ายกันไปเรียนต่อเพื่อนๆทุกคนสนุกสนานและสามัคคีกันในการทำเวรมากกว่าทุกวันบางคนกวาดพื้นบางคนถูโต๊ะซึ่งต่างจากเมื่อก่อนที่คอยเกี่ยงกันทำหน้าที่จนครูต้องคอยดุและแบ่งหน้าที่ให้ทีละคนแต่ตอนนี้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายช่วยกันด้วยความเต็มใจแล้วครูประจำชั้นก็ได้บอกกับนักเรียนว่าถ้าทำความสะอาดห้องเสร็จจะมีการรับประทานอาหารและขนมร่วมกันเพื่อฉลองการเรียนจบในเทอมสุดท้าย
1: เก่งมากเจ้าหนูดารินทีนี้พอจะเข้าใจการเขียนเรื่องตามจินตนาการมากขึ้นแล้วหรือยังล่ะ
0: เข้าใจแล้วล่ะขอบใจมากนะดารินไม่เคยทำมาก่อนเลย
1: ไม่เป็นไรเลยเจ้าลองนำเทคนิค 5W1H นี้ไปใช้ในการเขียนเรื่องตามจินตนาการดูนะ
0: ได้เลยเอาล่ะเรามาเริ่มทำแบบฝึกหัดไปพร้อมกันเถอะพร้อมไหมดังขึ้นอีกงั้นไปกันเลยอันดับแรกฮูในภาพนี้มีใครบ้างคะใช่แล้วเด็กผู้ชายดารินขอตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่าภูผานะเพื่อนๆล่ะจะตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่าอะไรต่อไปวอทเขาทำอะไรในภาพดารินเห็นเขาเก็บขยะเพื่อนๆเห็นเหมือนกันไหมคะต่อไปแวร์ที่ไหนเอที่นี่คุ้นๆนะมีน้ำมีหาดทรายมีต้นมะพร้าวมีเรือใบด้วยใช่ทะเลไหมนะเพื่อนๆรู้จักทะเลที่ไหนบ้างเรามาใส่ชื่อให้ทะเลกันเถอะดารินให้เป็นทะเลบางแสนแล้วกันนะดารินเคยไปเที่ยวชอบมากๆเลยต่อไปเวนเมื่อไรเขาเก็บขยะที่ทะเลเมื่อไหร่ดีล่ะเป็นวันหยุดหรือเปล่านะหรือช่วงเวลาไหนจริงอยู่นะคะที่ในภาพไม่ได้บอกแต่เราสามารถจินตนาการเองได้เลยนะเพื่อนๆดารินคิดว่าน่าจะเป็นเช้าวันเสาร์ช่วงปิดเทอมต่อมาวายเพื่อนๆคิดว่าเขาเก็บขยะทำไมกันนะดารินว่าเพราะชายหาดมีแต่ขยะเขาจึงต้องมาเก็บขยะให้ชายหาดสะอาดสวยงามเหมือนเดิมไงล่ะสุดท้ายแล้วเพื่อนๆฮาวอย่างไรเขาเก็บขยะอย่างไรในภาพเป็นถุงดำงั้นดารินเขียนว่าหยิบถุงดำมาเก็บขยะแล้วกันนะแล้วเรามาเรียบเรียงกันนะพร้อมไหมดังขึ้นอีกมาเริ่มกันเลยเช้าวันเสาร์ของวันปิดเทอมวันแรกภูผาดีใจมากที่ได้ไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวเมื่อถึงที่ทะเลภูผาจึงออกไปวิ่งเล่นริมชายหาดแต่กลับเจอขยะเกินกาดเต็มไปด้วยเปลือกขนมกระป๋องขวดน้ำพัดปลิวมาตามลมจนเต็มพื้นบนหาดทรายภูผาจึงรีบกลับไปที่พักไปหยิบถุงดำเพื่อมาเก็บขยะขณะที่ภูผาเก็บขยะนั้นเขาก็ได้นึกภาพทะเลที่สะอาดไร้ขยะก็คงเป็นทะเลที่สวยงามน่าดูเป็นอย่างไรบ้างเพื่อนๆพอใช้เทคนิค 5W1H แล้วไม่ยากเลยใช่ไหมทีนี้ก็เอาไปทำข้อสอบโอเน็ตได้แล้วดารินเชื่อว่าทุกคนต้องทำได้แน่นอนทำได้ไหมดังขึ้นอีกสุดยอดเลยดารินขอให้ทุกคนโชคดีนะได้คะแนนโอเน็ตวิชาภาษาไทยเต็ม100 คะแนนเลยเพียง

0: วัสดีครับผมชื่อกระป๋องผมเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ตอนนี้นะผมกำลังอ่านวรรณคดีเรื่องนึงอยู่ครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชื่นชอบวรรณคดีไทยมากและวรรณคดีก็ทำให้ผมพบกับอะไรหลายๆอย่างทั้งสนุกและตื่นเต้นเลยครับ
1: เด็กชายกระป๋องมัวอ่านวรรณคดีจนเผลอหลับไปและเขาก็ได้ฝันถึงเหตุการณ์อย่างที่แปลกประหลาดมากๆ

็กชายกระป๋องได้ฝันว่าตนเองได้ไปท่องโลกวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีได้เห็นตัวละครที่เขาชื่นชอบและได้เห็นตัวอย่างของโวหารภาพพจน์ต่างๆจากบทประพันธ์ที่เคยผ่านหูผ่านตาจากการเรียนมาแล้วทำให้เขารู้สึกสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับจินตนาการในฝันของเขาในครั้งนี้มากๆโดยขณะที่เขากำลังท่องอยู่ในโลกของวรรณคดีเขาก็ได้พบกับเรื่องราวในพระอภัยมณีเริ่มต้นที่พระอภัยมณีได้เจอกับนางเงือกซึ่งจากบทประพันธ์ที่ทำให้เห็นถึงโวหารภาพพจน์แรกคืออุปมาโวหารอุปมาโวหารเป็นโวหารเปรียบเทียบโดยยกตัวอย่างสิ่งที่คล้ายคลึงกันมาเปรียบเพื่อให้เกิดความชัดเจนด้านความหมายด้านภาพและเกิดอารมณ์ความรู้สึกมากยิ่งขึ้นอุปมาโวหารมักจะปรากฏพร้อมกับพรรณโวหารเสมอโดยตัวอย่างของอุปมาโวหารที่เขาได้พบคือพงกษัตริย์ทัศนานางเงือกน้อยดูแช่มช้อยโฉมฉลาวทั้งผ้าผมประภัยพักลักล้ำล้วนขำคมทั้งเนื้อนมนวลเป่งออกเต่งซ้วงขนงเนกเกกกรอ่อนสะอาดดังสุรางนางนาตในวังหลวงซึ่งเมื่อเขาได้พบกับนางเงือกเขาก็นึกถึงบทประพันธ์หนึ่งที่กล่าวถึงนางเงือกต้นนี้หรือพระนางจันทวดีพันปีหลวงแม่ของสุดสาครจากนางในวักดีของมาลัยที่ได้เล่าให้เห็นภาพที่ชัดเจนในการกำเนิดเกิดมาของนางเงือกต้นนี้เป็นการใช้โวหารภาพพจน์เล่าเรื่องแบบพรรณโวหารพรรณโวหารหมายถึงการเรียบเรียงข้อความโดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลสิ่งของธรรมชาติสภาพแวดล้อมตลอดจนความรู้สึกต่างๆของผู้เขียนโดยเน้นให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ความรู้สึกร่วมกับผู้เขียนตัวอย่างบทประพันธ์ที่กระป๋องนึกถึงได้คือนั่งถือกำเนิดมาท่ามกลางเกี้ยวขึ้นน้ำลึกกระจ่างราวเกล็ดเพชรของท้องทะเลกว้างภายใต้สายลมละมุนและแสงแดดอบอุ่นจากเรื่องนางในวรรณคดีของมาลัยและเหตุการณ์ต่อมาที่กระป๋องพบเจอคือตอนที่พระเจ้าตาช่วยเหลือครอบครัวของพระอภัยมณีไว้จากนางผีเสื้อสมุทรซึ่งพระเจ้าตาได้ว่ากล่าวตักเตือนและสอนนางผีเสื้อสมุทรโดยการชี้ให้เห็นถึงโทษของการลุ่มหลงมัวเมาในความรักจนก่อให้เกิดความเดือดร้อนด้วยบทประพันธ์ที่เป็นการสาธกโวหารสาธกโวหารเป็นโวหารที่มุ่งให้ความชัดเจนโดยการยกตัวอย่างหรือเรื่องราวประกอบการอธิบายเนื้อหาสาระเพื่อสนับสนุนข้อคิดเห็นต่างๆให้หนักแน่นสมเหตุสมผลทำให้ผู้รับสารเข้าใจเนื้อหาสาระในสิ่งที่พูดหรือเขียนอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนดูสมจริงหรือน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นโดยตัวอย่างของสาธกโวหารที่เขาได้พบคือรูปรสกลิ่นเสียงไม่เที่ยงแท้ย่อมเท่าแก่เกิดโรคโศกสงสารความตายหนึ่งพึงเห็นเป็นประธานหวังนิพพานพ้นทุกสุขสบายซึ่งบ้านเมืองเครื่องเข็นถึงเช่นนี้เพราะโลกีตันหาพาชิบหายอันศีลห้าว่าอย่าทำให้จำตายจะตกอบายภูมิขุมนรกเทศนาโวหารคือการเขียนอธิบายชี้แจงให้ผู้อ่านเข้าใจชี้ให้เห็นประโยชน์หรือโทษของเรื่องที่กล่าวถึงเป็นการชักจูงให้ผู้อื่นคอยตามเห็นด้วยหรือเพื่อแนะนำสั่งสอนปลุกใจให้ข้อคิดคติเตือนใจผู้อ่านโดยตัวอย่างบทประพันธ์ที่เขาได้พบจากเหตุการณ์นี้คือแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนมนุษย์นี่ที่รักอยู่สองสถาน

0: ดารักมักเป็นผลที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจาจากเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่หลังจากที่เขาได้เข้าสู่วังวนของความฝันท่องไปในโลกวรรณคดีจากเรื่องพระอภัยมณีแล้วขณะที่กำลังเพลิดเพลินอยู่นั้นโลกวรรณคดีในเรื่องพระอภัยมณีก็ได้ค่อยๆเปลี่ยนไปทุกอย่างสั่นไหวและกลายเป็นว่าเขาได้ทะลุมิติไปยังวรรณคดีอีกเรื่องหนึ่งที่ใครๆก็น่าจะรู้จักกันดีคือเรื่องง้อป่าบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยป่าเขาลำเนาภัยแตกต่างจากเรื่องพระอภัยมณีอย่างสิ้นเชิงทำให้เขาตื่นตาตื่นใจและรู้สึกตื่นเต้นกับความฝันของเขามากๆซึ่งการข้ามมิติมายังวรรณคดีเรื่องนี้เขาได้เห็นตัวละครของไม้ไผ่ที่เป็นน้องชายของลำหับได้พบกับคณังเพื่อนสนิทของไม้ไผ่นั่นเองกระป๋องได้เห็นท่าทีดีใจของไม้ไผ่เมื่อพบเจอกับคณังและได้สังเกตว่าฉากนี้เป็นตอนหนึ่งจากบทประพันธ์ที่แสดงให้เห็นถึงโวหารภาพพจน์เป็นการบรรยายโวหารบรรยายโวหารหมายถึงการเขียนอธิบายหรือบรรยายเหตุการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริงตามลำดับเหตุการณ์เป็นการเขียนตรงไปตรงมาไม่ยั่นเยอะมุ่งความชัดเจนเพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้ความเข้าใจเช่นการเขียนเล่าเรื่องเล่าเหตุการณ์การเขียนรายงานเขียนตำราและเขียนบทความและบทประพันธ์ที่แสดงถึงการบรรยายโวหารนี้คือเมื่อนั้นไม้ไผ่ดีใจเป็นหนักหนาวิ่งไปกอดคอพาคอคาเข้ามานั่งในป่าสายทักมีธุระกังวลกลใดเหวยอย่านิ่งเลยบอกกูรู้ตระหนักแต่มิได้พบพันกันนานนะกูคิดถึงเพื่อนรักจะขาดใจจากบทละครเรื่องง้อป่าพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกระป๋องรู้สึกมีความสุขไปกับไม้ไผ่ที่ได้เจอเพื่อนรักเขารู้สึกอยากติดตามต่อไปว่าไม้ไผ่จะพาคณังไปที่ใดและทั้งคนจะพูดคุยอะไรกันบ้างแต่ขณะที่เขากำลังจะตามไม้ไผ่และคณังไปนั้นจู่ๆก็เกิดแผ่นดินไหวพื้นสั่นสะเทือนจนกระป๋องยืนไม่อยู่เขารู้สึกว่าตัวเองถูกแรงสั่นสะเทือนโจมตีอย่างหนักและได้ยินเสียงฝีเท้าที่ดังมากๆมาจากข้างหลังเมื่อเขาหันไปเขาเจอกับยักษ์ต้นหนึ่งที่ได้จับเขาขึ้นไปจนลอยฟ้าและตะโกนชื่อของเขาออกมาได้กลับสู่โลกของความเป็นจริงรอบตัวเขามีเพื่อนๆรายล้อมรอบตัวและคุณครูสมรที่กำลังยืนจ้องด้วยความโมโหกระป๋องยังคงมึนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นและค่อยๆรู้สึกตัวว่าทั้งหมดนั้นเขาได้ฝันไปแต่ในฝันเหล่านั้นเขาสนุกสนานและรู้สึกเหมือนได้ไปผจญภัยในสถานที่ที่ไม่มีใครได้ไปพบเห็นอย่างเขาและเรื่องนี้เขาจะไม่มีวันบอกใครว่าสิ่งที่เขาพบเจอนั้นวิเศษแค่ไหนนอกจากความสนุกเพลิดเพลินกระป๋องยังได้ทบทวนสิ่งที่เรียนมาคือเรื่องของโวหารภาพพจน์ที่ครูสมรจะสอบในวันนี้เขาได้ทบทวนทุกอย่างในฝันของเขาเรียบร้อยแล้วและมั่นใจว่าเขาจะสามารถทำข้อสอบของวันนี้ได้อย่างแน่นอนและเรื่องราวของเด็กชายกระป๋องได้จบลงกับการท่องโลกทะลุมิติวรรณคดีที่เขารักอย่างมีความสุข
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟัง

0: ังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ต่ออาทิตย์อัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางที่อยู่โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะจะมาเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนปลายทางวันนี้บทเรียนที่เราจะ

0: เรียนนะคะก็คือเรื่องแก้ปัญหาอย่างไรดีนะคะสอนโดยอาจารย์ดาวนะคะเรียกว่าคุณครูดาวก็ได้นะคะอาจารย์สุภารัตน์เถื่อโชติค่ะวันนี้สิ่งที่เราจะได้ทำมี3อย่างด้วยกันช่วยคุณครูตอบหน่อยสิคะว่าอย่างแรกเราทำอะไรอย่างที่2คืออย่างที่3คือแสดงว่าทุกคนพร้อมที่จะลงมือทำใช่ไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะสิ่งที่เป็นเป้าหมายในการเรียนรู้วันนี้นะคะก็คือนักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยจะได้หาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายคำว่าหลากหลายคืออะไรใครรู้บ้าง
1: เยอะ
0: ขอบคุณมากค่ะพี่ปุณ
2: สัญญากับเขาค่ะ
0: หลัก
2: ก็จะถูกคนขั้นสอง
3: แตกต่างกัน
0: โอเคหลายอย่างที่แตกต่างกันถูกต้องค่ะหลากหลายคือ
3: หลากหลายหลาย
0: หลากหลายคือมากกว่า1วิธีถูกไหมมีเยอะมีเยอะแล้วก็แตกต่างกันใช่ค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องสื่อสารกันด้วยเหตุผลไหนใครเข้าใจเหตุผลบ้างคะโอเคถามพี่โอ้ดีกว่าเหตุผลคืออะไรนะคะพี่โอ้เหตุผลคือเราพูดกันด้วยการแสดงวิธีคิดใช่ไหมคะโอเคอันนี้รูปอะไรก่อนอันนี้รูปอะไรก่อน
3: ไหน
0: ใครเคยฟังนิทานเรื่องกระต่ายกระเต่าบ้างคะยกมือขึ้นใครเล่านิทานเรื่องกระต่ายกระเต่าได้บ้างพี่ดาคุงมายืนกับทีเชอร์ตรงนี้ได้ไหมคะเพื่อนๆเดี๋ยวฟังพี่ดาคุงเล่านะว่าเขาเล่านิทานถูกไหมถ้าเขาเล่าไม่ถูกเดี๋ยวทีเชอร์จะถามว่าเขาเล่าผิดตรงไหนนะคะโอเคพี่ดาคุงมายืนตรงนี้เลยค่ะ
4: อยากให้ไทคุณอยู่เป็นเพื่อน
0: ไทคุณมาเล่าเป็นเพื่อนแป๊บนึงเดี๋ยวทีเชอร์เรียกนะคะเดี๋ยวเราช่วยกันเล่าทีละเรื่องละกันพี่ดาคุงเล่าเรื่องกระต่ายกระเต่าให้เพื่อนๆนักเรียนปลายทางฟังหน่อยสิคะกระต่ายกระเต่าเริ่มมาจากอะไรนะ
5: เริ่มมาจากกระต่ายมาท้าทายเต่าก
0: ระต่ายมาท้าทายเต่าแล้วไงต่อคะพี่ดาคุง
4: หลังจากนั้นกระต่ายก็ชวนเต่าวิ่งแข่งกัน
0: กระต่ายก็ชวนเต่าวิ่งกระต่ายก็ชวนเต่าไปวิ่งแข่งหรือ
5: เต่าท้า
0: เต่าท้าบางคนก็บอกว่าเต่าท้าบางทีก็บอกว่ากระต่ายนั่นแหละไปบอกว่าฉันวิ่งเร็วมันก็เลยเกิดความรู้สึกฉันอยากจะท้าทายการแข่งขันนี้แล้วไงต่อเขาแข่งกันไหม
5: แข่งกัน
0: เกิดอะไรขึ้นในตอนแข่งขันคะ
5: กระต่ายมันนอนหลับแล้วเต่าก็เซ็งหน้าไม่ได
3: ้แล้วก
0: ็แล้วอะไร
3: แล้วเต่าก็ชนะเลย
0: โอเคเต่าชนะได้ยังไงคะพี่ดาคุง
4: เพราะว่ากระต่ายมันไม่ได้กินข้าวเช้ามามันก็เลยไปกินแครอทแล้วก็นอนอยู่บนต้นไม้เต่าก็เลยแข่งไม่ได
0: ้โอเคขอบคุณมากค่ะเชิญไปนั่งที่ได้โอเคเมื่อกี้นะเพื่อนๆ เล่าให้ฟังขอบคุณค่ะเดี๋ยวทีเชอร์สรุปให้ฟังก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะที่เล่ามาถูกกันหมดเลย1ก็คือมันเกิดการแข่งขันขึ้นระหว่างกระต่ายกับเต่าแล้วก็เพราะว่ากระต่ายน่ะเขาขี้เกียจหรือว่าเขาแอบงีบใช่ไหมก็เลยทำให้เต่าอ่ะใช้ระยะเวลาที่กระต่ายนอนอยู่เอาชนะไปได้ค่ะเชิญค่ะ
3: จริงๆกระต่ายมันเห็นว่าเต่าใช้แล้วก็
6: ที่สุดเขาที่บอกเขา
3: เต่าม
7: ันประเภทจันทร
8: ์ดาวเจ้า
3: ดาวครับวันที่สองก็ได้เลยงีบหลับแล้วเต่าจริงๆไปใกล้ถึงเส้นทางแล้วก็ชนะไปแล้ว
0: โอเคเพราะว่าเขาเห็นว่าเต่าช้าเขาก็เลยคิดว่าเขาอะเร็วกว่าอยู่แล้วใช่ขอบคุณค่ะคำนั้นเลยนะคะคือคำว่าประมาทเนาะขอบคุณมากเก่งมากโอเคโต๊ะเบอร์3กับเบอร์4เก่งมากนะพี่โต๊ะเบอร์1กับเบอร์2อะเราต้องทำคะแนนบ้างนะ
5: เราก็บอกว่าทำแล้ว
0: ใช่เมื่อกี้เล่าได้ดีมาก
5: ผมอยากออกบ้าง
0: คำถามของทีเชอร์ก็คือถ้าเกิดว่าพี่กระต่ายอะเขาไม่หลับเต่าจะชนะพี่กระต่ายไหม
5: ไม่
0: ไม่มีวันเลยเหรอทำไมคะถึงไม่มีวันชนะ
5: ไม่เต่ามีโอกาสชนะพวกเต่ามันไม่ได้ใช้อย่างที่กันมันพวกที่เราคิด
0: เต่า
5: ที่ผมเรียนที่บ้าน
0: โอเค
5: วิ่ง
0: เต่าก็เร็วได้เหมือนกันแต่ว่ามันต้องมีเครื่องมือช่วยเต่านิดนึง
5: ไม่มันต้องไม่มีเลยมันไม่มีมันก็เร็วได
0: ้เอาเป็นว่าการแข่งขันแบบใหม่เราจะต้องให้เต่าชนะกระต่ายให้ได้

0: ต่ว่ากระต่ายจะไม่แอบหลับนะเต้คุณครูให้โจทย์ว่าอยากให้เต่าชนะกระต่าย
1: โดยที่กระต่ายไม่หลับ
0: โดยที่กระต่ายไม่หลับแต่ว่าทุกคนทั้งเต่าและกระต่ายจะแข่งขันบนกติกาเดียวกันก็คือจะต้องมีการเดินทางบนเส้นทางการเดินทางที่ว่าไม่จำเป็นจะต้องเดินก็ได้เดินทางใช้วิ่งก็ได
1: ้หรือใช้เทอร์โบ
0: หรือใช้รองเท้าพิเศษทำให้เร็วขึ้นก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะลองมาดูกันว่าเราจะให้เต่าเดินทางยังไงถึงจะเร็วกว่ากระต่ายได้คุณครูมี
2: ใช้ประตูไปที่ไหนก็ได
0: ้ผิดกติกาเพราะถ้าใช้ประตูไปที่ไหนก็ได้ก็แปลว่าเราจะไม่เห็นเต่าอยู่บนเส้นทางเขาจะต้องอยู่บนเส้นทางเพราะมีเพื่อนๆรอเชียร์ตลอดเส้นทางถูกไหมถ้าเขาหายตัวไปแปลว่าเขาผิดกติกาถูกเขาจะใช้ประตูแวบไปเลยไม่ได้นะคะเพราะว่าถือว่าผิดกติกา
2: แล้วถ้าวิ่งเร็วๆอ่ะ
0: โอเควิธีที่1ที่คุณครูให้เป็นตัวอย่างละกันก็คือพี่เต่ายังเดินทางแบบนี้ได้ค่ะวุ๊บ
2: เร็วยิ่งเร็วกว่า
0: เร็วขึ้นมั้ย
2: เร็วขึ้น
0: คิดแต่ว่าอาจจะเร็วกว่านี้ทีเชอร์จะคุณครูจะให้กระดาษแผ่นนี้ไปแล้วให้เราวาดรูปเติมให้หน่อยว่าทำยังไงเต่าถึงจะเร็วกว่ากระต่ายได้พร้อมไหมพร้อมไหมคะโอเคถ้าพร้อมพี่มีสุขช่วยแจกกระดาษหน่อยค่ะ
3: เมื่อสักครู่นี้นะคะทีเชอร์ดาวนะคะได้ให้ปัญหากับนักเรียนในห้องเรียนนะคะว่าถ้าพี่กระต่ายไม่หลับพี่เต่าจะชนะการแข่งขันบนเส้นทางเดียวกันนั้นได้อย่างไรนะคะแน่นอนว่าเราเห็นความสามารถของการคิดหลากหลายนะคะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าพี่เต่าซึ่งถ้าโดยปกติเขาเดินช้ากว่าพี่กระต่ายใช่ไหมคะแล้วถ้าเราต้องเพิ่มเครื่องมือให้เขายังแข่งขันบนเส้นทางได้แล้วก็ชนะพี่กระต่ายได้ด้วยเนี่ยเราจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะก็อยากให้นักเรียนปลายทางช่วยทิชเชอร์ดาวคิดด้วยนะคะว่าเราจะใส่เครื่องมืออะไรให้พี่เต่าดีทำให้เขาชนะพี่กระต่ายได้สามารถคิดได้หลากหลายเลยนะคะทิชเชอร์ดาวขอให้นักเรียนทางบ้านนักเรียนปลายทางคิดให้ได้มากกว่า2วิธีนะคะเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าการคิดหลากหลายของเราจะมีไงบ้างค่ะแล้วก็มาดูกันนะคะว่านักเรียนต้นทางที่อยู่โรงเรียนกับนักเรียนปลายทางจะคิดวิธีที่แตกต่างกันได้เยอะแค่ไหนค่ะในระหว่างนี้ก็อยากจะให้พอสวิดีโอก็ได้นะคะหรือว่ารวมกลุ่มกันช่วยคิดก็ได้นะคะจะใช้สีไม้สีเทียนก็ได้ค่ะให้เวลาประมาณ10นาทีนะคะในการคิดให้ได้วิธีที่หลากหลายแล้วก็วาดรูปลงในกระดาษได้เลยค่ะอันนี้นะคะทีเชอร์ดาวก็ให้ตัวอย่างมานะคะว่าวิธีที่1อาจจะเป็นการใส่รองเท้าสเก็ตแบบนี้ก็ได้การที่พี่เต่าสามารถถลายไปได้อย่างรวดเร็วก็อาจจะช่วยให้ชนะพี่กระต่ายได้ใช่ไหมคะวิธีที่2เนี่ยช่วยทีเชอร์ดาวคิดด้วยนะคะว่าเป็นอะไรได้อีกนะคะนักเรียนต้นทางก็กำลังคำักคอมเมนต์ช่วยกันคิดเหมือนกันนะคะหวังว่าเราจะนำวิธีที่หลากหลายมาแชร์กันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดกันนะคะ
0: มีสีอยู่

0: โบว์จริงด้วยเร็วที่สุดเลยหรือเปล่าคะแต่ว่าต้องไม่ผิดกติกานะเขาต้องไม่หายไปจากเส้นทางนะใช่ครับคุณผู้ชมเห็นอยู่ยังถือว่าถูกอยู่อ๋อโอเค
1: ไม่คุณผู้ชมยังไม่เห็นแล้วเดี๋ยวจะไว้ไม่อยากตามต้องทำจริงมาจอดมาจอดแยกตัวแ
0: ดงดีค่ะลงสีให้ด้วยนะคะพี่ตังไม่เหมือนกันนะที่เธอเห็นบางคนคิดไม่เหมือนเพื่อนเลยด้วยบางคนคิดไม่เหมือนเพื่อนเลย

0: มีเหลือเต่าเหลืออยู่อันเดียวไม่พอใช่ไหมอีกอัน
1: ว่าถ้ามาติด
2: เราแยกได้กระต่าย
0: ไม่มีกระต่ายเร็วอยู่แล้วไม่มีเครื่องมือประมาณนั้นแหละว้าวมาสีมันมีเหลือน้อยค่ะอาจจะต้องไปดูของเพื่อนแล้วมีไหมแล้วหนูอาจจะต้องขอค่ะตรงนู้นน่าจะมีนะคะก็เลยกันจะมี

0: ี้สุกโอเค
1: ป้า
0: ขอบยังอุ้ยสวยมากเดต้า
1: ไม่รู้ด้วย
0: นี่สวยไปล่ะ

0: ูได้ติดผลงานการแก้ปัญหาของเราไว้นะว่าจะทำให้พี่เต่าเขาเร็วกับพี่กระต่ายได้ยังไงมาดูผลงานของเรากันค่ะว่ามีกี่แบบบ้างไหนใครติดล้อให้รองเท้าพี่เต่าบ้างยกมือขึ้น
1: อะไรนะ
0: มีใครติดล้อให้รองเท้าของพี่เต่าบ้างยกมือขึ้นคิดว่าการติดล้อมันเร็วไหมคะ
2: เร็วแต่ยากที่มันโผล่
0: พี่พินบอกว่า
2: เหมือนอันนั้นเพราะว่ามันจะยากมันมีแค่สองล้อแล้วมันจะยากที่คอนโทรล
0: โอเคพี่แจสมินล่ะคะคิดว่าเร็วไหมคะ
3: เร
0: ็
3: วค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อเร็วโอเคมีใครมองว่านอกจากติดล้อแล้วมันทำอย่างอื่นได้อีกที่จะเร็วกว่าเดิม
4: ติดเทอร์โบ
0: โอเคเดี๋ยวที่คุณครูถามพี่มีสุขละกันพี่มีสุขคิดว่าติดเทอร์โบเร็วยังไงคะ
5: ก็มันก็จะเร็วมากเพราะว่าเราบินเราไม่ได้เด
0: ินแล้วเราบังคับเทอร์โบได้ไหมคะ
5: ได
0: ้อ๋อบังคับยังไงคะพี่มีสุ
5: ขก็แค่ติดตั้งไปเลยแล้วก็แค่ติดตั้งปุ่ม
0: อ๋อติดตั้งปุ่มปิดเปิดใช่ไหมคะโอเคอ่ะคุณครูให้ดูอย่างนี้ค่ะผลงานของเรามีหลายแบบมากเลยมีทั้งแบบเป็นสเก็ตแบบนี้นะคะมีชายมีเพื่อนบางคนใส่สปริงให้ด้วยนะไหนใครใส่สปริงยกมือหน่อยใครใส่สปริงให้รองเท้า
6: ไม่มีเลยอ
0: ่
6: ะ
0: ใครใส่สปริงให้รองเท้ามาริโอใส่สปริงให้รองเท้าแบบนี้เลยแล้วก็มีใครใส่หมวกคัพเตอร์ไม้ไผ่บ้างไหม
7: หนูก็ใส่แบบโดเรมอนคัพเตอร์ไม้ไผ่ดื้อเลยดื้อเลย
0: มีใครใส่เทอร์โบแบบนี้บ้าง
8: ไม่ใส่ระเบิด
0: เยอะเลยมีใครใช้มีใครใช้สเก็ตบอร์ดแบบนี้บ้าง
9: เล่นสเก็ตนะ
0: อ๋อมีเยอะเลยเหมือนกัน
10: สเก็ตมันแตกต่างจากสเก็ตบอร์ดตรงที่มันคอนโทรลได้แต่สเก็ตบอร์ดมันไม่ได้ความเสียง
0: คุณครูเคยเห็นเพื่อนบางคนวาดรถเข็นแบบนี้เราคิดว่าใช้ได้ไหมคะ
11: ได้
0: ทำไมพี่ปูนถึงคิดว่าใช้ไม่ได้คะ
12: เพราะว่ามันไม่กดดันให้เอง
0: โอเคใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นะคะก็จะถือว่าผิดกติกาเพราะว่าเราจะใช้คนอื่นมาช่วยเราเข็นไม่ได้เน
13: า
0: ะเพราะฉะนั้น
13: เราก็ติดเทอร์โบที่เราเข็นแล้วก็บูม
0: ถ้าเราคิดปัญหาได้แตกต่างกันเราจะเอามาผสมกันก็ได้เช่นบางอันมีทั้งสปริงมีทั้งเทอร์โบเลยบางอันเป็นล้อแต่ว่ามีที่เลื่อนให้ยืนง่ายๆก็ได้เพราะเต่าเขามีสี่ขาถ้าเขาเป็นล้อเขาจะยืนลำบากก็ทำเป็นที่เหมือนคล้ายๆสเก็ตบอร์ดให้เขายืนได้สะดวกก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น
14: ก็ทำรถเข็นที่มีเทอร์โบติดหลัก
0: ถ้าเราคิดได้หลากหลายก็จะมี

0: ิธีที่เราสามารถเลือกใช้งานได้ฟังนิดนึงนะคะทีเชอร์ทำอะไรอยู่นะคุณครูทำอะไรอยู่นะ
1: อ
0: ่
1: านหนังเดี๋ยวเราต้องวาดกรงครับแต่ละคน
0: มีคนไม่เห็นมือของคุณครูนะคะมีคนไม่เห็นมือของคุณครูนะคะ
2: ไทคุณ
0: ไทคุณโอเคครบแล้วขอบคุณมากค่ะต่อไปคุณครูจะให้ทำงานที่ยากขึ้นงานที่ยากขึ้นนี้อยากให้เราจับคู่กันได้ไหมคะมีคู่ไหมคะเดี๋ยวเราจะทำงานกันเป็นคู่ให้เลือกก่อนว่าใครจะเป็น A ใครจะเป็น B เราจะแบ่ง A กับ B
3: คู่กันไหมใครเขาเป็น B
0: ใครเป็น B ยกมือขึ้นใครเป็น B ยกมือขึ้นมีคนเป็น B ไหม
4: เขาเป็น A เป็น B
0: โอเคหนูเป็น B โอเคค่ะ
5: เขาเป็น B โอเป็น
0: โอเคคุณครูถามใหม่อีกรอบใครเป็น A ยกมือขึ้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มี10คนโอเคค่ะใครเป็น B ยกมือขึ้น1 2 3 4 5โอเคทีนี้ใครเป็น A ต้องเดินไปหา B นะเราจะต้องหาคนที่ไม่เหมือนเราแต่ว่าถ้าเกิดว่าคู่เต็มไปหาซ้ำกันได้โอเคไหมคะ
6: คนนี
0: ้คนเป็น A ทำแบบนี้ค่ะฟังทีเชอร์ก่อนฟังคุณครูก่อนนะคะฟังคุณครูก่อนถ้าไม่ฟังจะไม่รู้เรื่องนะคนที่เป็น A ขอบคุณค่ะมือลงได้คนที่เป็น A ปัญหาของ A ก็คือเรามาโรงเรียนโดยที่ลืมกระเป๋าสตางค์แต่โรงเรียนนั้นอ่ะเราต้องซื้อข้าวเที่ยงข้าวกลางวันใช้เงินซื้อเราถึงจะได้กินข้าวกลางวันนะคะคุณครูขอให้นึกคำตอบไว้ในใจ3คำตอบค่ะเช่นวิธีที่1ยืมเงินเพื่อนเข้าใจไหมคะ
7: เข้าใ
0: จขอบคุณค่ะโอเคใครเป็น A ยกมือขึ้น
8: ยกมือดิถ้าทำคือใจ
0: นึกคำตอบไว้ในใจ3อย่างนะคะ
9: แต่บอกเพื่อนแบบคุณ
0: นึกคำตอบไว้ในใจแล้วเล่าให้ B ฟัง
10: เดี๋ยวตอบมา
0: เลย B ก็มีปัญหาเหมือนกันไหนใครเป็น B ยกมือขึ้นค่ะปัญหาของ B ก็คือเราป่วยตอนเช้าเพิ่งรู้ตัวเมื่อเช้าแต่ว่ามีการบ้านต้องส่งวันนี้เลยเราจะแก้ปัญหายังไง
11: ยืมตื่นไปทำ
0: แต่เราป่วยเราไปโรงเรียนไม่ได้แต่เราต้องเอาการบ้านไปส่งคุณครูที่โรงเรียน
12: ก็ให้แม่ไปส
13: ่งพรุ่งนี้ไม่ได้
14: ไปบอกครูว่าป่วยอยู่
15: ต้องพรุ่งนี้ไม่ได้หรอ
0: โอเคคนเป็น B นึกคำตอบไว้ในใจ3อย่างนะคะใครอยากได้กระดาษเขียนเดี๋ยวคุณครูจะแจกกระดาษเขียนนะ
16: สำหรับน้องๆโรงเรียนปลายทางนะคะเรามีใบกิจกรรมที่จะต้องจับคู่นะคะก็คือจับคู่กันโดยที่แบ่งกันด้วยนะคะว่าใครจะเป็น A ใครจะเป็น B นะคะโดยที่ A กับ B จะได้ปัญหาที่แตกต่างกันวันนี้โจทย์ของเราก็คือพยายามคิดหาวิธีการแก้ปัญหาให้ได้อย่างน้อย3วิธีค่ะเป็น3วิธีที่แตกต่างกันนะคะเมื่อเลือกได้แล้วนะคะก็จะเหมือนนักเรียนต้นทางเลยค่ะใครเป็น A ฟังทีเชอร์ทางนี้นะคะปัญหาของ A ก็คือเราต้องไปโรงเรียนโดยที่ไม่ได้เอากระเป๋าสตางค์มาแต่ว่าโรงเรียนเนี้ยเขาต้องให้เราใช้เงินซื้ออาหารเที่ยงของเรานะคะเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะคะเพื่อน A คิดคำตอบไว้ในใจแล้วก็เขียนลงในใบกิจกรรมได้เลยนะคะว่าวิธีที่1เลือกที่จะทำอะไรเช่นเลือกที่จะยืมเพื่อนหรือเปล่านะวิธีที่2เป็นอะไรดีวิธีที่3เป็นอะไรบันทึกได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะทีเชอร์จะให้เล่าให้เพื่อน B ฟังและให้เพื่อน B บอกหน่อยว่าเพื่อน B จะเลือกวิธีแก้ปัญหาแบบไหนเพราะอะไรนะคะจะได้แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดแล้วก็เหตุผลกันนะคะต่อไปเป็นคราวของ B บ้างใครเป็น B ยกมือขึ้นค่ะแล้วก็ฟังถึงนี้เลยนะคะ เพื่อน B นะคะหรือใครที่เป็น

นะคะปัญหาของเราก็คือเราป่วยมาโรงเรียนไม่ได้แต่คุณครูบอกว่าต้องส่งการบ้านภายในวันนี้ทำให้เราต้องหาวิธีแก้ปัญหานี้กันค่ะว่าเราจะส่งการบ้านยังไงดีทั้งที่เรานอนซนอยู่ไปส่งการบ้านวันนี้ไม่ไหวจริง

แล้วชวน A มาฟังหน่อยค่ะว่า A เรามีวิธีแก้ปัญหา3แบบนะแล้ว A เลือกวิธีไหนใน3แบบที่เราคิดแล้วก็ถามเหตุผลของ A มาด้วยนะคะเราจะได้บันทึกเหตุผลของเพื่อนด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้ฟังเหตุผลที่แตกต่างกันแล้วก็จะได้ฟังมุมมองความคิดเห็นของเพื่อนด้วยค่ะ

เรามาทวนกิจกรรมนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางทำไปพร้อมๆกันกับเรานะคะแบ่งนักเรียนในห้องเพื่อนๆเราออกเป็น2ทีมนะคะก็คือทีม A แล้วก็ทีม B ใครเป็นทีม A นะคะยกมือขึ้นเลยทีม A คุณจะได้ปัญหานี้ไปค่ะเมื่อคุณเป็นนักเรียน A ไปโรงเรียนลืมเอากระเป๋าสตางค์ไปซื้อข้าวเที่ยงทำให้ซื้อข้าวเที่ยงไม่ได้คุณจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะย้ำว่าต้องเป็นวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ด้วยนะคะวิธีที่1ที่2ที่3เป็นอะไรได้บ้างในทุกครั้งที่นักเรียนคิดวิธีแก้ปัญหานึกหาเหตุผลด้วยนะคะเช่นเราแก้ปัญหาวิธีนี้เป็นวิธีที่1วิธีที่2วิธีที่3ใน1 2 3เนี่ยอยากให้เรามีเหตุผลให้ตัวเองด้วยว่าเราจะเลือกวิธีไหนเพราะอะไรนะคะจะได้ไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อน B ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเลือกวิธีที่1เป็นยืมเพื่อนนะคะเราอาจจะมีเหตุผลว่าเพื่อนเราอ่ะปกติก็จะมีสตางค์มาเกินกว่าที่จะใช้จริงอยู่แล้วเรายืมแล้ววันรุ่งขึ้นค่อยคืนก็ได้ดูจะง่ายดีแล้วก็เราก็มีเพื่อนที่สนิทที่ยืมกันได้อยู่เสมออยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่เราคิดได้แล้วก็อาจจะมีคำตอบไว้ในใจว่ามันสะดวกสำหรับเราจริงหรือเปล่านะคะสำหรับทีม B นะคะทีม B นี้จะได้ปัญหาที่แตกต่างกันออกไปนะคะถ้าคุณเป็นนักเรียน B ปัญหาของคุณก็คือคุณป่วยเพิ่งรู้ตัวเมื่อเช้าเลยมันกระทันหันจริงๆไปโรงเรียนไม่ไหวแต่ว่าครูให้เราส่งการบ้านวันนี้เราจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะนักเรียนต้นทางที่อยู่ที่โรงเรียนที่ทีเชอร์ดาวสอนอยู่บางคนก็จะบอกว่าฝากน้องไปพอดีเรามีน้องชายอยู่โรงเรียนเดียวกันได้นะคะแต่ว่าบางเป็นลูกคนเดียวบ้านก็ไม่ไกลเพื่อนซะด้วยสิเราแก้ปัญหาอย่างไรดีนะคะลองนึกวิธีให้ได้หลากหลายนะคะที่เชอร์ดาวย้ำว่าหลากหลายนะคะแปลว่าพยายามหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้มากกว่า1วิธีนะคะที่เชอร์ดาวอยากให้ลิสต์ให้ได้3วิธีเลยนะคะแล้ว3วิธีนี้มาชั่งใจดูค่ะว่าเราจะเลือกวิธีไหนแน่นอนว่าเดี๋ยวคุณจะเห็นประโยชน์นะคะนักเรียนทุกคนจะเห็นประโยชน์ว่าทำไมถึงต้องคิดให้ได้หลากหลายวิธีนะคะเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันในห้องเรียนนะคะดูว่านักเรียนต้นทางคิดหาวิธีได้หลากหลายกันจริงหรือเปล่านะคะกลับไปคุยกันได้เลยค่ะ

0: ของคุณต้องมี3วิธีนะคะคุณเอขาโดยที
1: ่ตัวเราจะไปแอบแม่ไม่เอาเงินมาให้ก็ได้ค่ะ
0: แต่ว่าเป็นแค่วิธีเดียวเรามีอีก2วิธีที่ต้องตอบ
1: คือยังไงเพื่อนแล้วก็
0: อาจจะเขียนด้วยการวาดรูปก็ได้นะคะนักเรียนสามารถวาดรูปก็ได้นะถ้าใครไม่ชอบเขียนก็สามารถวาดรูปได้ว่ายืมเพื่อนวาดรูปประมาณนี้ก็ได้นะนั่น
1: พี่ก้างแม
0: ่ส่วนปัญหาของคุณบีก็คือคุณจะต้องส่งการบ้านนะคุณแต่ว่าคุณป่วยมากเลยคุณไปโรงเรียนเพื่อที่จะไปส่งการบ้านไม่ไหวคุณจะทำยังไง
1: ให้แม่ไปส่งให้
0: เขียนได้เลยค่ะเขียนได้เลย

ียนได้เลยอ่ะพี่ตังได้1วิธีแล้วเราต้องโทรศัพท์ไปบอกครูว่าป่วยขอส่งพรุ่งนี้ได้ไหมคะอ่านเขียนได้เลยค่ะ

0: โอเคฟังทางนี้ค่ะมีเพื่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเพื่อนคิดยังไงกันนะคนเป็น A ลืมกระเป๋าสตางค์วิธีที่1ทำยังไงคะ
1: โอนจ่ายครับเพื่อนขอจิ๊กกับเพื่อน
0: วิธีที่1ทำยังไงคะ
1: โอนจ่าย
0: พี่มาริโอเป็น A หรือเป็น B นะคะ
2: A ครับ
0: บอกวิธีแก้ปัญหาวิธีแรกค่ะ
2: ใช้บัตรโอนครับ
0: ใช้บัตรโอนพี่พินอะไรนะคะติดค่าข้าวเราจ่ายวันหลังนะคะโอเคขอวิธีสุดท้ายค่ะวิธีสี่เพื่อนบอกว่าถ้าลืมกระเป๋าตังค์วิธีแรกคือโอนจ่ายวิธีที่สองก็คือขอแม่ค้าว่าติดไว้ก่อนเดี๋ยวจะเอามาจ่ายทีหลังวิธีทีหลังเอาเงินมาใช่ไหมคะหรือมีวิธีอีกอื่นอีกไหมคะยืมเพื่อนได้ไหมคะได้มีวิธียืมเพื่อนก็ได้ยืมแม่ค้าก็ได้หรือว่ายืมคุณครูได้ไหมคะ
1: ได
0: ้คุณครูใจดีก็อาจจะให้ยืมได้วิธีที่5ก็คือโทรหาคุณแม่เลยให้รีบเอาเงินมาให้นะคะมีเยอะมากเลยต่อไปขอฟังพี่ปูนฟังนิดนึงค่ะต่อไปช่วยพี่บีแก้ปัญหาบ้างพี่บีป่วยแต่ว่าต้องส่งการบ้านทำยังไงดีคะพี่มีสุข
3: โอเคค่ะให้แม่ไปส่งให้ส่งทีหลังแล้วไลน์ไปบอกว่าป่วยแล้วก็ให้น้องไปส่งให้และบอกครูว่าพี่ป่วยเลยมาส่งให
0: ้เก่งมากครบ3วิธีเลยพี่ปูนว่าไงคะ
4: ให้แม่ไปส่งให
0: ้โอเคได้เหมือนกันค่ะมีให้แม่ไปส่งให้มีไลน์ไปบอกครูว่าขอส่งทีหลังไหนใครต้องไลน์ไปบอกครูว่าส่งทีหลังมีไหมคะพี่แจ๊สมีไหมมีโทรไปหาใช่ไหมคะแล้วก็มีฝากเพื่อนที่เขาจะผ่านบ้านเราอยู่แล้วมารับการบ้านไปส่งให้หน่อยได้ไหมคะ
5: แต่ผมให้น้องไปส่ง
0: หรือถ้าใครมีน้องให้น้องที่ไปโรงเรียนไปส่งก็ได้นักเรียนปลายทางนะคะสามารถคิดหาวิธีการแก้ปัญหาได้เหมือนกันแต่ว่าจุดเน้นของเรานะคะก็คืออยากให้ได้วิธีที่แตกต่างกันที่หลากหลายเพราะว่าถ้าเรามีวิธีที่หลากหลาย

0: เราก็จะได้เลือกวิธีที่เราแก้ปัญหาได้เร็วแล้วก็สัมฤทธิ์ผลได้ก่อนนะคะฟังทางนี้นิดนึงค่ะนักเรียนต้นทางค่ะเห็นมือไหมเอ่ยโอเคเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้เพื่อนนักเรียนที่อยู่ปลายทางฟังด้วยนะคะว่าปัญหาแรกคือปัญหาที่ไม่มีกระเป๋าสตางค์ใช่ไหมคะ
1: ที่สองคือป่วย
0: แต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้ก็คือถึงไม่มีกระเป๋าสตางค์เรายังต้องกินข้าวเที่ยงไม่งั้นเราจะไม่มีแรงเรียนนะ
1: เพราะผมเคยไม่กินข้าวเที่ยงแล้ว
0: เราต้องหนึ่งวิเคราะห์ปัญหา2เราต้องรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรให้สำเร็จ3เราพยายามคิดหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้หลากหลายเช่นยืมเงินเพื่อนขอทานข้าวกับเพื่อนขอทานข้าวกับคุณแม่ค้าหรือว่ารีบโทรไปบอกให้แม่เอาเงินมาให้ก็ได้นะคะส่วนคำถามปัญหาที่2ก็คือป่วยแต่ต้องส่งการบ้านเราทำยังไงได้บ้างให้แม่เอาไปฝากคุณครูก็ได้ใช่ไหมคะโทรไปบอกคุณครูขอส่งวันหลังก็ได้หรือว่าโทรไปบอกเพื่อนหรือฝากน้องเอาไปส่งก็ได้เหมือนกันนะคะเวลาที่เราเจอปัญหาเราทำอะไรเป็นอย่างแรกคะเวลาที่เราเจอปัญหาอย่างเช่นเวลาอย่างเช่นเราป่วยต้องส่งการบ้านหรือเราจะต้องซื้อกับข้าวแต่เราไม่มีกระเป๋าตังค์เราทำยังไงเป็นอย่างแรกคะเราต้องคิดใช่ไหมคะเราต้องคิดแก้ปัญหาคิดวิธีเดียวพอไหมคะทำไมเราถึงต้องคิดให้ได้หลายวิธีคะ
2: ถ้าเกิดมันอาจจะทำไม่ดีค่ะ
0: โอเคมันจะมีบางวิธีที่เราทำแล้วไม่สะดวกเราก็ต้องหาวิธีอื่นถัดไปที่เราจะทำได้เนาะ
3: แล้วก็แบบกันบ้าน
1: ต้องใช้ท่านเฝ้าแหวน
4: ท่านเฝ้าแหวน
0: นักเรียนต้นทางคะคุณครูมีเกมให้เล่น
1: หาวิธีออกจากเขาวงกต
2: ก็เล่นเราใช่หรอ
0: คนที่จะได้มาเล่นคือคนที่เป็นเด็กดีและเรียบร้อยนะคะ
5: ผมอยากได้เลขแม
0: ่พี่มีสุขเป็นเด็กดีไหมวันนี้โอเคแต่ว่าทีเชอร์เดินวิธีเดียวถ้าทีเชอร์คุณครูแก้ปัญหาวิธีเดียวก็คือคุณครูออกตรงนี้แล้วคุณครูก็เดินมันเส้นทางที่คุณครูเลือกเดินมันยาวๆใช่ไหมคะการแก้ปัญหาไม่ได้มีแค่วิธีเดียวใช่ไหมมีได้มากกว่า1วิธีไหมคะใครที่พร้อมจะช่วยคุณครูตอบบ้างยกมือขึ้นค่ะใครที่พร้อมจะช่วยครูตอบบ้างเดี๋ยวคุณครูจะแจกเขาวงกตให้ได้คิดกันนะ
6: สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเสริมค่ะเป็นกิจกรรมช่วยหาวิธีออกจากเขาวงกตให้หน่อยนะคะจะเห็นว่าเส้นทางที่ลากเส้นสีแดงไว้เป็นเส้นทางที่ทีเชอร์คิดออกค่ะแต่ว่ามันยาวเหลือเกินนักเรียนปลายทางเห็นไหมคะว่ามันคดเคี้ยวเลี้ยวรถแล้วก็เดินทางยาวไกลเหลือเกินนะคะซึ่งทีเชอร์เชื่อว่านักเรียนปลายทางอาจจะเห็นวิธีที่สั้นกว่านี้ก็ได้เนี่ยล่ะค่ะที่มาที่ทำไมเราถึงต้องพยายามคิดให้ได้มากกว่า1วิธีเพราะว่าวิธีที่ง่ายสำหรับเราสะดวกสำหรับเราอาจจะเป็นวิธีที่เราจะต้องมาเปรียบเทียบหลากหลายวิธีเข้าด้วยกันนะคะไหนนักเรียนปลายทางคิดออกไหมคะว่ามีวิธีอื่นอีกไหมที่จะทำให้เราออกจากเขาวงกตได้ด้วยวิธีที่สั้นกว่านี้ลองช่วยกันคิดดูนะคะแล้วก็ไปดูคำตอบของนักเรียนต้นทางกันค่ะเดี๋ยวที่เจ้าให้เวลาคิดสัก5นาทีนะคะแล้วเราเอามาอภิปรายไปด้วยกันนะคะ
0: สุขที่ช่วยดูหน่อยอ๋อนี่ทางลัดมันสั้นกว่าจริงด้วย
1: ทางลัดจุ๊บในทางลัด
0: อันนี้ไม่ได้เข้าเขาวงกตถือว่าไม่ใช่ทางลัดนะคะเพราะว่าเราไม่ทำตามกติกาค่ะ
1: ถนัด
0: อันนี้ของพี่ปุ้นถูกไหม
1: ก็ได้นะ
0: โอเคอันนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะเอาวางไว้เลยค่ะวางไว้เลยค่ะ
1: เป็นไฟก็ได
0: ้โอเค

0: คนทำแบบนี้เหมือนกันเลยพี่โอแต่ว่าผิดกติกาโอเคเอาวางไว้ที่โต๊ะเลยค่ะไหนอุ๊ยจริงด้วยทางรัฐจริงด้วยโอเคใครเสร็จแล้วบ้างยกมือขึ้นค่ะทุกคนเสร็จแล้วหันมาฟังคุณครูทางนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆนักเรียนปลายทางจะได้รู้ด้วยว่าเราหาวิธีแก้ปัญหาได้กี่แบบแบบที่หนึ่งก็คือแบบของคุณครูที่เดินทางยาวมากๆเลยใช่ไหมคะซึ่งวิธีแก้ปัญหาวิธีแรกที่คุณครูทำก็คือเราจะเดินค่อนข้างไกลมากเลยเราเดินแบบอื่นได้เหมือนกันใช่ไหมคะที่สั้นกว่าใครเดินได้สั้นกว่าคะโอเคค่ะพี่มีสุขมาชี้ให้คุณครูดูได้ไหมคะพี่มีสุขครับชี้ให้คุณครูได้ไหมคะว่าเดินวิธีที่สั้นกว่าเดินยังไงคะโอเคขอบคุณค่ะเชิญนั่งที่ได้เลยค่ะ
1: ถึงคราวนักเรียนปลายทางจะคิดไปกับเราด้วยนะคะจากโจทย์เขาวงกตนี้นะคะเรามาช่วยกันหาวิธีเดินจากลูกศรสีแดงนะคะไปยังทางออกนะคะซึ่งทีเชอร์ได้เส้นทางที่มันดูคดเคี้ยวเหลือเกินนะคะดูยากในการเดินทางมากๆเลยนะคะวิธีที่หนึ่งเนี่ยมันน่าจะใช้ระยะเวลาเดินทางนานมากๆเลยนะคะในการหาทางออกเมื่อครู่เพื่อนนักเรียนต้นทางของเราหาโซลูชันให้หรือหาวิธีแก้ปัญหาได้อีกแบบค่ะก็คือเดินแบบนี้นะคะตามเส้นสีฟ้านะคะเปรียบเทียบกันได้ไหมคะว่าเส้นทางสีแดงหรือเส้นทางสีฟ้าแบบไหนสั้นกว่ากันวิธีที่สองเนี้ยดูเหมือนจะสั้นกว่าใช่ไหมคะถ้าเราอยากรู้ว่าสั้นกว่าจริงไหมลองเอาไม้บรรทัดมาวัดการเดินทางของเรานะคะว่าใช้ระยะทางกี่เซนติเมตรนะคะในการเดินจากลูกศรสีแดงไปที่ทางออกแล้วมีใครสามารถคิดวิธีที่3ได้ไหมคะจริงๆก็ซ่อนอยู่ในนี้นะคะหาได้ไหมเอ่ยวิธีที่3นะคะสามารถเดินจากเส้นสีแดงนี่แหละค่ะแต่ว่าเราจะเห็นทางลอดออกมาตรงนี้ทำให้เราไม่ต้องอ้อมไปอีกทางหนึ่งนะเราก็เดินตรงนี้แล้วก็มากลับเข้าสู่ทางออกเหมือนกันได้นะคะทางออกเดียวกันนั้นเลยนะคะตัดเขาเรียกว่าหาทางออกอีกแบบหนึ่งได้เหมือนกันถึงแม้ว่าเส้นทางที่เราเริ่มจะเป็นเส้นทางสีแดงเหมือนแบบแรกแต่ว่าก็อาจจะมีทางออกที่ทำให้เราเดินทางได้สั้นกว่าเป็นวิธีที่3นะคะจะเห็นว่าถ้าเราพยายามหาวิธีให้ได้หลากหลายสิ่งที่เราจะเห็นก็คือมันอาจจะมีวิธีที่สั้นที่สุดที่ได้ประสิทธิภาพที่สุดที่เราจะเลือกได้ถ้าเราคิดได้เพียงวิธีเดียวแล้วเราล้มเลิกเราไม่คิดต่อเราอาจจะเสียโอกาสในการมองหาเส้นทางที่ดีกว่าเดิมวิธีแก้ปัญหาที่ใช้เวลาสั้นกว่าเดิมหรือว่าวิธีแก้ปัญหาที่ได้ผลรวดเร็วกว่าเดิมก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้นักเรียนทุกคนนะคะได้ฝึกมองหาทางออกให้หลากหลายถ้าอะไร

ที่เราลองแก้ปัญหาแล้วได้ผลแล้วอย่าเพิ่งล้มเลิกนะคะว่าจะไม่คิดต่อลองพยายามคิดด้วยการตั้งคำถามตัวเองว่าเราจะหาทางออกหรือเราจะหาวิธีแก้ปัญหาได้มากกว่า1วิธีได้ยังไงนะคะการมีทางเลือกค่ะเป็นสิ่งที่ดีนะคะสิ่งที่ทีเชอร์ดาวให้ฝึกก็คือให้ฝึกหาทางเลือกให้ตัวเองคิดให้หลากหลายจะได้รู้ว่าวิธีไหนที่เราจะทำได้วิธีไหนที่ทำได้อย่างรวดเร็ววิธีไหนที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดและวิธีไหนที่จะทำให้เราเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เราฝึกคิดไปเรื่อยๆนะคะลองใช้โจทย์ในแบบฝึกหัดเลยค่ะแบบฝึกหัดที่ทีเชอร์เตรียมมาให้นะคะยังมีต่อนะคะที่กิจกรรม B02-2 นะคะมีกิจกรรมหลากหลายเลยแต่ขอยกมากิจกรรมหนึ่งค่ะที่น่าสนใจแล้วก็ใกล้ตัวเรามากๆนะคะนั่นคือกิจกรรมเรื่องการทำเวรในห้องเรียนนะคะสมมุติว่าเราและเพื่อนอีก3คนรวมเป็นกี่คนคะ4คนใช่ไหมคะ4คนนี้ได้รับมอบหมายให้ทำความสะอาดห้องเรียนซึ่งมีภารกิจก็คือกวาดห้องถูพื้นทิ้งขยะแล้วก็เช็ดโต๊ะมีงานถึง4งานด้วยกันนะคะกวาดพื้นถูพื้นทิ้งขยะและเช็ดโต๊ะเราจะมีแนวทางในการแบ่งงานกับเพื่อนๆอย่างไรให้ไม่ทะเลาะกัน

ทีเชอร์จะให้เวลาคิดสักครู่นะคะนักเรียนต้นทางก็ทำแบบหัดเดียวกันนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็แอบซุบซิบคำตอบมาแล้วล่ะค่ะว่าคำตอบที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดก็คือเรามีการ4คนมี4งานก็ทำกันคนละงานได้นะคะเช่นคนหนึ่งไปกวาดห้องคนหนึ่งไปถูพื้นคนหนึ่งไปทิ้งขยะคนหนึ่งก็ไปเช็ดโต๊ะไงแต่บางคนก็อาจจะบอกว่างานบางอย่างง่ายมากเลยนะเช่นทิ้งขยะรอมันเต็มแล้วก็ไปทิ้งไงมันดูเหมือนจะไม่ยุติธรรมเดี๋ยวเราอาจจะทะเลาะกันได้นะลองหาวิธีแบ่งอย่างอื่นดีกว่าไหมนะคะช่วยทีเชอร์คิดหน่อยสิคะว่าเราแบ่งแบบไหนได้บ้างถ้าเกิดว่ายังต้องการเวลาคิดสามารถพอสวิดีโอนี้ได้นะคะหรือถ้าใครพอจะคิดได้แล้วลองดูคำตอบไปด้วยกันค่ะนักเรียนกลุ่ม4คนทำความสะอาดห้องเรียนรายสัปดาห์5วันเราทำแบบนี้ก็ได้นะมันมีข้อจำกัดอยู่ใช่ไหมก็คือ4งานเนี่ยมันมีกวาดถูพื้นทิ้งขยะเช็ดโต๊ะแบ่งอย่างยุติธรรมนะไม่ให้ทะเลาะกันด้วยนี่คือการที่เราวิเคราะห์นะคะ1วิเคราะห์ว่าปัญหาคืออะไรเพื่อน4คนทำภารกิจ4อย่างภายใน5วันหรือว่าจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ก็คือ5วันใน1สัปดาห์ข้อจำกัดก็มีอยู่ตรงที่มี4งานก็จริงแต่ว่าข้อจำกัดนั้นก็คือแบ่งยังไงให้ไม่ทะเลาะกันวิธีการแก้ปัญหาที่เราพอจะคิดออกก็อาจจะเป็นช่วยกันทำงานทุกวันเลยนะคะใช้คำว่าช่วยกันนั่นหมายความว่าคนกวาดอาจจะกวาดทั้ง4คนถือพื้นทั้ง4คนช่วยกันทิ้งขยะทั้ง4คนแล้วก็เช็ดโต๊ะทั้ง4คนด้วยนะคะทำแบบนี้ทุกวันหรือมี4คนแบ่งคนละงานก็ได้นะกวาดถูพื้นทิ้งขยะเช็ดโต๊ะแต่ทำทั้ง5วันเลยก็ได้เหมือนกันแต่ยุติธรรมหรือเปล่าใช่ทางออกที่ดีที่สุดหรือเปล่าลองมาดูวิธีที่3นะคะทำทุกคนทุกวันแต่ให้จับฉลากค่ะว่างานที่เราได้จะคืออะไรเพราะฉะนั้นงาน4งานอาจจะถูกแบ่งแล้วก็หมุนเวียนกันไปเช่นคนกวาดอาจจะมี2คนก็ได้ถู1คนทิ้งขยะและเช็ดโต๊ะอีก1คนนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะแบ่งงานกันไปนะคะโดยที่คนกวาดอาจจะมีมากหน่อยเพราะว่าเป็นงานเริ่มต้นต้องประณีตหน่อยนะคะคนถูพื้นมี1คนนะคะเพราะว่าน่าจะทำหลังจากมีการกวาดเรียบร้อยแล้วนะคะทิ้งขยะกับเช็ดโต๊ะอาจจะเป็นงาน

0: ที่ไม่ได้หนักมากนะคะชิโต้อาจจะทำไปพร้อมๆกับเพื่อนกวาดได้แล้วก็ทิ้งขยะอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีที่ดีอีกวิธีนึงก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความยุติธรรมแล้วก็ไม่ให้ทะเลาะกันอาจจะเป็นเรื่องราวที่เพื่อนๆทั้งกลุ่มอาจจะต้องมาคุยกันแล้วคุยกันด้วยเหตุผลว่าเบอร์1เบอร์2เบอร์3เราจะทำแบบไหนกันดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีทางเลือกให้เพื่อนๆก็จะได้เอาไปขบคิดว่าเราจะเลือกแบบไหนแบบไหนได้ประสิทธิภาพสูงสุดทำงานได้เร็วสุดแล้วเราก็ยังไม่ทะเลาะกันด้วยนะคะการฝึกแก้ปัญหาแบบนี้พอเรามีหลายวิธีเราก็ได้คุยกันใช่ไหมคะสิ่งที่เราได้คุยกันก็คือเอาทางเลือกทั้งหมดนี่แหละค่ะมาคุยกันทั้งหมดทำให้ปัญหาถูกแก้อย่างสำเร็จได้แต่บางวิธีอาจจะเจออุปสรรคเช่นเป็นไปได้ยากที่เราจะแบ่งกันแบบขาดไปเลยบางคนอาจจะไม่ถนัดถูพื้นแต่ต้องมาถูพื้นมันอาจจะไม่สะอาดก็ได้เพราะฉะนั้นเราพิจารณาความเป็นไปได้ก็ได้นะคะหรือบางครั้งถ้าเกิดว่าเราทำไปแต่ว่ามีคนช่วยๆกันทำแต่อุปกรณ์มีไม่พอเช่นไม้กวาดมีไม่ครบ4อันไม้ถูพื้นมีไม่ครบ4อันความสะดวกรวดเร็วก็อาจจะไม่เกิดเพราะมัวแต่ว่ามารอเปลี่ยนไม้กวาดเปลี่ยนไม้ถูพื้นกันก็อาจจะไม่รวดเร็วก็ได้นะคะหรือบางครั้งที่เราอยากจะให้จับฉลากแล้วได้ผลลัพธ์ที่แน่นอนเมื่อเพื่อนจับฉลากได้สิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดความผิดพลาดก็เกิดขึ้นได้นะคะเช่นเขาอาจจะถูพื้นไม่เก่งหรือกวาดบ้านได้ไม่เรียบร้อยนักเพราะเพิ่งจะเคยกวาดครั้งแรกความผิดพลาดก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนทุกคนลองหาทางเลือกนะคะแล้วเอาทางเลือกนั้นไปคุยเพื่อให้ได้การแก้ปัญหาของกลุ่มที่เป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นข้อดีของการแก้ปัญหาอย่างหลากหลายดีตรงนี้นะคะก็คือเมื่อเรามีทางเลือกเราจะหาวิธีที่เราสามารถเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพได้นะคะ
1: เมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนต้นทางได้หาวิธีแก้ปัญหาหลากหลายแบบเลยเช่นเดียวกันกับนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถหาวิธีแก้ปัญหาจุดเน้นของเราก็คือการได้วิธีที่หลากหลายซึ่งจะมีข้อดีหลายอย่างเลย1ก็คือในกรณีที่เราติดขัดการแก้ปัญหาไม่ประสบความสำเร็จหรือว่ายากเกินไปนะคะเช่นเราป่วยตื่นไปโรงเรียนไม่ได้แล้วก็โทรหาคุณแม่ก็ไม่ได้ด้วยเราอาจจะเลือกวิธีอื่นก็ได้เช่นโทรหาคุณครูขอส่งวันหลังแทนซึ่งก็น่าจะเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็สะดวกมากกว่านะคะเมื่อเราได้วิธีที่หลากหลายเราก็จะสามารถคัดเลือกได้ว่าเราจะเลือกวิธีไหนเช่นเราอาจจะเลือกวิธีที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดถูกต้องค่ะ2วิธีที่เราทำได้สะดวกและรวดเร็ว3วิธีที่เราคิดว่าจะเกิดผลลัพธ์แน่นอนแล้วก็ความผิดพลาดจะน้อยเพราะฉะนั้นการมีวิธีที่หลากหลายก็สามารถทำให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะคะ
0: ค่ะก่อนจะจบคาบเรียนในวันนี้นะคะทีเชอร์ก็ขอมาสรุปร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางวันนี้เราทำอะไรกันบ้างคะจุดประสงค์ใหญ่ๆนะคะเป็นเป้าธนูอย่างนี้เลยนะคะ1ก็คือเราได้หาวิธีแก้ปัญหาให้ได้หลากหลายตัวแดงเลยนะคะหลากหลายคือมากกว่า1วิธีแล้วก็มันก็เป็นวิธีที่แตกต่างกันด้วยนะคะอันที่2เราได้คุยกันใช่มั้ยคะคุยกันจนเสียงดังเลยนะว่าเหตุและผลที่เราเลือกวิธีเหล่านั้นมันดีกว่าอีกวิธีนึงยังไงหรือว่าทำไมเราถึงเลือกวิธีนี้บริบทหรือว่าสถานการณ์ในบ้านเราสิ่งแวดล้อมของเรามันเป็นยังไงกันแน่แน่นอนว่าเราสื่อสารด้วยเหตุผลที่สอดคล้องกับชีวิตของเราด้วยนะคะทั้งในเรื่องของการทำงานร่วมกับเพื่อนหรือว่าการอยู่ในบ้านการเต็มตัวร่วมกับพ่อแม่หรือว่าคนในครอบครัวนะคะวิธีแก้ปัญหาในโรงเรียนก็เป็นเหตุผลที่เราจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันตลอดเวลาเลยนะคะคำว่าหลากหลายทำผ่านกิจกรรมอะไรเอ่ยนะใครจำได้กิจกรรมแรกๆคะใช่เราเริ่มความหลากหลายด้วยสิ่งที่เราคุ้นเคยที่สุดก็คือนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านะคะหาวิธีหลากหลายให้หน่อยค่ะว่าเต่าเขาจะไปได้เร็วกว่ากระต่ายได้ยังไงอันนี้ก็มีการโชว์รูปแล้วก็ได้นำเสนอการด้วยนะคะว่าเราผสมผสานไอเดียกันยังไงได้บ้างเพื่อให้ความหลากหลายมันเกิดขึ้นนะคะความหลากหลายอันถัดมาคือเรื่องที่ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นไปอีกนะคะนั่นก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตในโรงเรียนถูกต้อง

0: ใช่ไหมคะซึ่งก็มีทั้งเรื่องในการเตรียมตัวก่อนมาโรงเรียนเพื่อให้มีเงินซื้อข้าวกลางวันหรือการเตรียมจัดกระเป๋าเพื่อที่จะไปโรงเรียนแต่ว่ามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็คือเราป่วยแล้วก็ต้องส่งการบ้านด้วยนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของปัญหาที่เราอาจจะเจอได้ในชีวิตจริงถูกต้องไหมคะถ้าจำได้กิจกรรมนี้ที่เชิญให้แบ่ง A B เนาะก็คือกลุ่ม A กับกลุ่ม B นะคะแล้วก็อยากให้กลุ่ม A กับกลุ่ม B เนี่ยเล่าปัญหาที่ตัวเองคิดได้หลากหลายเพื่อนฟังด้วยนะคะเผื่อจะเจอแนวทางที่เรายังไม่เคยคิดถึงมาก่อนหรือบางทีสิ่งที่เพื่อนให้เป็นวิธีการแก้ปัญหาเราอาจจะมองว่ามันไม่เข้ากับสถานการณ์การใช้ชีวิตของเราก็ได้นะคะเพื่อให้เกิดไอเดียโฟลว์หรือการเห็นการแตกความคิดไปในมุมมองที่หลากหลายผ่านสถานการณ์ที่เราอาจจะไม่คาดคิดมาก่อนก็ได้นะคะการแก้ปัญหาที่หลากหลายกิจกรรมที่3ที่เราทำก็คือการที่เราได้มองเห็นสถานการณ์ใกล้ตัวนั่นก็คือเรื่องการทำเวรการแบ่งหน้าที่กันกับเพื่อนมักจะเป็นปัญหาคลาสสิกเลยค่ะว่าเราอาจจะทะเลาะกันได้นะคะถ้าเราแบ่งวิธีไม่ดีเพราะฉะนั้นลองหาวิธีที่หลากหลายแล้วมาคุยกันว่ากลุ่มเพื่อนของเราจะเลือกวิธีอะไรดีแน่นอนว่าพอมีวิธีหลากหลายปุ๊บเราก็จะได้คุยกันโดยที่เรามาร่วมพิจารณาร่วมกันว่าวิธีไหนมีประสิทธิภาพวิธีไหนยุติธรรมวิธีทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่เราเองก็ไม่ลำบากแล้วก็รู้สึกว่าเราทำได้อย่างสะดวกใจแน่นอนว่าพอมีหลายวิธีเราก็จะพูดกันด้วยเหตุผลใช่ไหมคะการพูดกันด้วยเหตุผลนี่แหละค่ะคือการที่เรามองหาว่าความเป็นไปได้อยู่ไหนเอ่ยสะดวกและรวดเร็วจริงหรือเปล่าหรือว่าได้เกิดผลลัพธ์ที่แน่นอนอย่างที่เราต้องการจะแก้ปัญหาหรือทำงานให้สำเร็จจริงหรือไม่โดยที่ความผิดพลาดก็ต้องน้อยด้วยเราก็จะมาคุยกันด้วยเหตุและผลที่สอดคล้องกับการทำงานของเราในชีวิตประจำวันเลยนะคะก็ถือว่าทำครบนะคะ1หาวิธีที่หลากหลาย2สื่อสารด้วยเหตุผลด้วยหวังว่าวันนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางจะได้ประโยชน์จากกิจกรรมการคิดหาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนการคิดเชิงคำนวณหรือว่าการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนในสเต็ปถัดมานะคะเพราะว่าเราจะมองเห็นโครงสร้างปัญหาตั้งแต่ต้นจนจบเลยอย่าลืมไปฝึกคิดกันด้วยนะคะ
1: ก็สำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมีใบงานในใบกิจกรรม B02-2 ด้วยนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถทำต่อได้นะคะแล้วก็สามารถเอาคำตอบนี้ไปแชร์กับเพื่อนๆได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ห้องเรียน Coding for Better Life ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนบอกความเคารพของครูหน่อยสิคะ
2: นักเรียนทั้งหมดตรง

0: ได้
1: ผ้าบาติกเป็นคำที่ใช้เรียกผ้าชนิดหนึ่งที่มีวิธีการทำลวดลายของผ้าโดยการใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้สีติดและระบายสีในส่วนที่ต้องการให้สีติดบาติกหรือปาเต๊ะเป็นคำในภาษาชวามาจากคำว่าติติกหรือติกมีความหมายว่าเล็กน้อยหรือจุดเล็กๆโดยการใช้การหลอมเหลวของแว็กซ์หยดหรือเขียนเรียกว่าเขียนน้ำเทียนเป็นกรรมวิธีที่จะระบายเทียนที่หลอมเหลวให้เข้าไปในเนื้อผ้าจากนั้นนำไปย้อมตามกระบวนการการทำสีผ้าบาติกคือย้อมในส่วนที่ไม่ได้ปิดแว็กซ์ให้ติดสีย้อมคือแต้มหรือระบายลงไปในส่วนที่ต้องการให้สีติดเมื่อเสร็จกรรมวิธีแล้วจึงลอกเทียนออกด้วยการนำไปต้มในน้ำเดือดดังนั้นบาติกจึงเป็นการตกแต่งผ้าวิธีหนึ่งที่ทำกันมานานในประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียรวมถึงประเทศไทยซึ่งมีการนำเสนอลวดลายของผ้าที่ออกมาจากความคิดจินตนาการของผู้ทำรวมทั้งเทคนิคในการทำที่แตกต่างกันของกลุ่มชนในแต่ละประเทศที่มีเอกลักษณ์แสดงถึงอารยธรรมและวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในสถานที่นั้นๆ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดค้นสร้างสรรค์งานใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้เหนือขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนอย่างสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันวันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่นะฮะว่าง่ายว่าเป็นการยกระดับการวาดลายเทียนภายใต้การควบคุมของเครื่องวาดลายเทียนผ้าบาติกจากวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีโดยการใช้ปากกาเขียนเทียนอัตโนมัติทำตามคำสั่งของโปรแกรมผมว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับ
1: ผ้าบาติกเป็นหนึ่งในสินค้าโอท็อปและยังเป็นสินค้าที่ต้องการของตลาดมากเนื่องจากมีสีสันสดใสสวยงามเหมาะสำหรับการสวมใส่หรือซื้อเป็นของขวัญของฝากอีกทั้งผ้าบาติกยังมีแหล่งกำเนิดที่ระบุไม่แน่ชัดแต่พบมากในประเทศอินโดนีเซียโดยเริ่มมาจากการทำผ้าบาติกของสตรีในวังแล้วแพร่หลายไปสู่ประชาชนทั่วไปจากนั้นได้มีการพัฒนาเทคนิคสืบต่อกันมาจนกระทั่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันถ้าเป็นบาติกที่เขียนด้วยมือถือว่าเป็นบาติกชั้นสูงมีราคาแพงจึงทำให้เกิดการเรียนแบบผ้าบาติกด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถทำให้เกิดเทคนิคในการทำลวดลายให้ดูคล้ายกับผ้าบาติกแต่จริงๆแล้วเป็นการพิมพ์แบบสกรีนและไม่เป็นที่นิยมเท่ากับผ้าบาติกส่วนการทำผ้าบาติกของไทยนั้นนิยมทำกันเป็นงานฝีมือหรือที่เรียกว่าบาติกเพ้นท์ที่เขียนด้วยมือซึ่งมีเอกลักษณ์แตกต่างกับศิลปะบาติกของชาติอื่นแต่ขั้นตอนในการผลิตผ้าบาติกนั้นมีหลายขั้นตอนจึงมีการคิดค้นประดิษฐ์เครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติทำให้สามารถวาดลายเทียนได้ตามคำสั่งอย่างรวดเร็วและยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของงานบาติกให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
2: ที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นนะครับนั่นคือเรื่องราวความเป็นมาของเครื่องวาดลายเทียนผ้าบาติกกันเองนะฮะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะไม่เคยเห็นวันนี้ก็ได้เห็นแล้วนะครับและเครื่องนี้นะฮะยังสามารถแบบว่ายังแบบเป็นประกอบอาชีพยังทำให้อุตสาหกรรมได้ด้วยนะฮะผมว่าเชื่อว่าเป็นการทำขยายกิจการและก็ทำให้ประเทศชาติมีเงินไหลเข้ามาเยอะมากขึ้นแน่นอนครับเอาละฮะแต่ขาดคนนี้ไม่ได้เลยเจ้าของไอเดียคนนี้นะฮะสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: นี่เจ้าของไอเดียตัวจริงเลยนะฮะก็อยากจะทราบเหมือนกันนะฮะว่าทำไมถึงได้สนใจและพัฒนาเจ้าเครื่องวาดลายผ้าตัวนี้ครับ
3: ก็คือว่าตอนเริ่มนะครับตอนเริ่มแรกเลยเนี่ย
2: ผม
3: มีโอกาสได้เข้าอบรมนะครับโครงการ NEC เขาเรียกว่าโครงการผู้ประกอบการใหม
2: ่ครับผม
3: นะแล้วก็รู้จักกับพี่วาริศนะพี่วาริศที่กระบี
2: ่
3: เขาก็บอกว่าน้องพอจะช่วยพี่ได้บ้างไหมพี่มีปัญหานิดนึงว่าในการวาดลายบาติกเนี่ยพี่จะสร้างช่างขึ้นมา1คนเพื่อจะวาดลายเนี่ยพี่ใช้เวลาประมาณ3ปี4ปี5ปีแล้วแต่คน
2: คน

0: ฝึกกันยากขนาดนั้นเลยอะฮะ
1: ก็เหมือนกับว่าบางคนไม่มีฝีมืออะไรเลย
0: อ๋อมันยังผม
1: ใช่คือ
0: ผมไม่รู้เรื่องเลยแต่ผมไม่มีวิชาชีพอยากทำ
1: ใช่
0: ผมก็ไปหัดวาด
1: ใช่เนี่ยในการสร้างเนี่ยใช้เวลานานมากให้มันมีความชำนาญปรากฏว่าพอเขาชำนาญเสร็จเรียบร้อยเขาก็ลาออก
0: คือต้องบอกอย่างแรกว่าทุกคนเนี่ยเขาก็อยากจะเป็นเจ้าของกิจการตัวเอง
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: คือมีวิชาชีพแล้วก็อยากจะเปิดเอง
1: ใช
0: ่แล้วสุดท้ายเกิดอะไรขึ้น
1: พอออกไปปั๊บเนื่องจากเขาไม่มีคอนเนคชั่น
0: ครับ
1: นะเขาม
0: ีฝีมืออย่างเด
1: ีย
0: ว
1: มีฝีมืออย่างเดียวแต่ว่าไม่มีคอนเนคชั่นก็ไม่มีงานไม่มีงานก็ต้องเลิก
0: แล้วรู้จักโครงการพัฒนาเครื่องจักรหรือเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตได้ยังไงอะครับ
1: คือว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งที่เทคนิคชลบุรี
0: ครับ
1: เขาก็มาบอกว่าเอ้ยมีโครงการที่ของบได้เน
0: า
1: ะ
0: อ๋อซึ่งปกติเราทำมันควักเนื้อนะ
1: ปกตินี่คือถามควักเนื้อมันก็ควักนะครับแต่ว่
0: า
1: คือส่วนหนึ่งก็คือมันมีโครงงานที่ผมมาถึงมาชลบุรีปั๊บเนี่ยผมก็ทำโครงการขึ้นมาเป็นเครื่องเขียนบาติกตัวนี้แหละแต่ว่าเขียนด้วยมือก่
0: อ
1: นเขียนด้วยมือก่อนทีนี้พอมีโครงการตัวนี้ขึ้นมาเออเราจะทำยังไงให้เขียนเป็นเครื่องให้มันโตขึ้นถ้ามีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อจะเขียนผ้าให้เป็นผืนใหญ่เลย
0: อ๋อแล้วหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนะครับโครงการได้ช่วยเหลืออะไรบ้างก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เรื่องงบประมาณ
1: เรื่องงบประมาณครับอันนี้โหดีมาก
0: สำคัญ
1: มาก
0: คือคนเราต้องอยู่ด้วยปัจจัยเนาะ
1: ก็ใช่ครับคือมันคือนักประดิษฐ์เนี่ยคือทุกคนเนี่ยบางครั้งนี่มันมีอะไรอยู่ในหัวเยอะแยะนะ
0: นะ
1: แต่มันไม่มีเงินทุนที่มาสามารถ
0: ผมว่ามันสำคัญมากเลยสำหรับการที่จะสร้างอะไรสักอย่างนึงแล้วไม่มีเงินทุนแล้วการที่เราไม่มีเงินทุนเราเอาทุนเราไปทำแล้วไม่รู้จะสำเร็จหร
1: ือ
0: เปล่า
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
1: คือปัญหาคือผมบอกได้เลยว่าเครื่องนี้นะคือตัวเครื่องจริงเนี่ยตัวเครื่องเป็นแกน X แกน Y แกนเขาเรียกว่ามินิ CNC นะ
0: ครับ
1: มันก็มีในตลาดมันทั่วไปมันมีอยู่แต่ว่าตัวปากกาเขียนที่ให้นำทำไงให้นำเทียนไหลต่อเนื่อง
0: ครับ
1: ทำไงให้มันเปิดปิดได้อัตโนมัติเงี้ยมันไม่
0: ม
1: ีทีนี้เมื่อเราเริ่มจากศูนย์เนี่ย
0: ครับ
1: ปัญหาคือเราต้องเอามาทิ้งซะเยอะมากกว่าได้อะ
0: ใครก็ตามต้องมีการเป็นอย่างเง
1: ี้
0: ยทุกคนกว่าจะเก่ง
1: ใช่
0: จะต้องลองผิดลองถูกไปก่อนนะฮะ
1: ผิดมากกว่าถูกครับเรียกว่าผิดมากกว่าถูก
0: ผิดมากกว่าถูก
1: ใช่ใช่
0: เอาละอาจารย์แล้วแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจคนเราจะมี inspiration คือแรงบันดาลใจของตัวเอง
1: ก็จริงๆผมตั้งแต่เริ่มแรกก็คืออยากจะสร้างงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์พวกนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะ
0: อ๋อซึ่งอาจารย์เป็นอาจารย์ด้วยเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่คือก็อยากจะทำในสิ่งที่เรารัก
1: ใช่ใช่ใช่คือตั้งแต่เด็กๆเลยเราอยากทำตอนนี้ก็มีอยู่งานอยู่สองสามงานอยู
0: ่ที่ยังมีอยู่
1: ที่ยังมีอยู่ที่กำลังทำอยู่ตอนนี
0: ้อ๋อ
1: ในตอนนี้ก็เลยเราว่าโอ้มันก็สามารถช่วยคนได้เนาะ
0: ครับ
1: ช่วยสร้างงานได้และช่วยแก้ปัญหาอย่างนี้ได้ด้วย
0: มีคนมาขอซื้อต่อซื้อไอเดียเราปุ๊บไปประยุกต์อะไรก็ช่างแต่เราได้ขายไอเดียของเราแล้ว
1: ใช่
0: ถือว่าเราประสบความสำเร็จ
1: ใช่
0: นะฮะเป็นยังไงบ้างล่ะครับนี่ได้รู้จักอาจารย์แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรามีเคล็ดลับมากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวเราจะดูกันว่าช่วงหน้ามีอะไรบ้างครับช่วงนี้เดี๋ยวไปพักกันนะฮะ
1: ครับ
0: ครับผม

0: ได
1: ้เครื่องวาดลายเทียนผ้าบาติกเป็นอัตโนมัติที่ช่วยให้การเขียนลายเทียนมีความรวดเร็วขึ้นปากกาวาดลายเทียนที่สร้างมีประสิทธิภาพดีกว่าปากกาเขียนแบบธรรมดาจึงทำให้การเขียนภาพใช้เวลาน้อยลงเครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติที่ได้จัดสร้างจะเป็นประโยชน์แก่กลุ่มอาชีพการทำผ้าบาติกในการผลิตงานให้ทันต่อความต้องการของตลาดได้ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพการทำผ้าบาติกซึ่งจะเป็นผลดีต่อสังคมและประเทศชาติได้แต่โดยทั่วไปสามารถนำไปใช้ในเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าผ้าประดับสวยงามของฝากที่ระลึกและอื่นๆ
2: กลับเข้ามาสู่รายการคิดการใหญ่นะฮะเมื่อกี้สักครู่นี้นะฮะเราก็ได้ประโยชน์แล้วไม่มากก็น้อยนะครับและตอนนี้นะฮะเราจะมาลุกล้วงลึกประโยชน์มากกว่าเดิมอีกนะฮะเดี๋ยวอยากจะรู้ไหมฮะว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราพบกับอาจารย์อีกรอบนึงดีกว่านะครับเอาละครับอาจารย์คำถามแรกเลยจากเบรก2ผมอยากรู้เยอะเมื่อกี้ผมรู้มาเยอะแล้ว
3: ครับ
2: ซึ่งคำถามนี้นะฮะผมอยากรู้ว่าแนวคิดในการพัฒนาของเครื่องซึ่งแต่ละคนเขาจะเหมือนโทรศัพท์มือถือเขาจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อย
3: ครับ
2: แล้วเหมือนเจ้าเครื่องตัวนี้จะพัฒนาขึ้นอีกไหมครับ
3: คือตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องเครื่องก่อนนะพัฒนาเครื่องก่อนนะครับว่าความเป็นมายังไงนะเอาซีรีส์มาแล้วกันนะครับว่าเดิมแรกเลยเนี่ยเราไม่สามารถทำเอาถึงปั๊บลงเครื่องได้เลยใช่ไหม
2: อันแรกก็คือจอดน็อตยึดน็อตมอตรงมอเตอร์
3: หมายถึงว่าตอนแรกเนี่ยแนวคิดว่าตอนแรกเราทำแบบเขียนมือก่อน
2: อ๋อครับ
3: เขียนมือก่อนทำไงให้เขียนมือได้ว่าทำไงให้น้ำเทียนมันไหลต่อเนื่องได
2: ้
3: ทำไงให้สามารถเขียนได้เขียนปกติได
2: ้ครับ
3: แทนจัดติ้งแบบเดิม
2: ครับ
3: ทีนี้พอโอเคเครื่องการเขียนด้วยมือได้โอเคแล้วล่ะทีนี้เราจะทำไงให้ประยุกต์กับเครื่องเพื่อจะทำอัตโนมัติ
2: ประยุกต์กับเครื่องให้ทำอัตโนมัติ
3: ใช่เพราะเครื่องอัตโนมัติมันมีอยู่แล้วในอุตสาหกรรมปัจจุบันมันมีอย
2: ู่
3: เขาเรียกว่ามินิ CNC เนาะ
2: ครับ
3: เขาเรียกมินิ CNC ก็คือว่ามันมีอยู่แล้วแต่ทำไงให้ได้2ตัวนี้มารวมกัน
2: เอามารวมกันเลย
3: ใช่
2: แล้วเครื่องวาดเทียนผ้าบาติกนี่ฮะสามารถทำอะไรได้บ้างนอกจากจะเป็นผ้าใหญ่แล้วเราสามารถไปวาดบนอะไรได้บ้างฮะ
3: จริงๆก็คือจุดประสงค์หลักก็คือเทียนไว้เขียนบนผ้า
2: อ๋อคือเทียนบนผ้า
3: เขียนบนผ้าอย่างเดียว
2: ครับ
3: คือเรามาแก้ปัญหาช่างวาดลายที่ขาดแคลน
2: ครับ
3: ต
2: ้องบอกก่อนว่าช่างหายากคนที่เก่งหายากกว่า
3: 1คนที่จะทำมาทำด้านนี้ก็น้อยอยู่แล้ว
2: ครับผม
3: ใช่มั้ย1สองก็คือพอหามาได้แล้วเนี่ยต้องใช้เวลาในการฝึกในการฝึกอีกใช่อย่างที่ที่พูดไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นยิ่งขาดแคลนมากเพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้เนี่ยเกิดทุกที
2: ่ที่ไหนก็ต้องเกิดขึ้น
3: ที่ไหนก็ต้อง
2: ไม่ว่าอาชีพอะไรก็ต้องเกิดขึ้นขนาดแม่ค้าร้านส้มตำเก่งปุ๊บไปเปิดร้านตัวเองเหมือนกัน
3: ใช่เหมือนกันเลย
2: นะฮะ
3: เหมือนกันเ
2: ลยแล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะมันดีอย่างไรบ้างอะครับ
3: เมื่อเราเอาคอมพิวเตอร์มาร่วมกันเพราะฉะนั้นในการสร้างลายขึ้นมาเนี่ยเราสามารถทำได้เยอะมากทำได้เยอะมากเลยนะอันนี้เฉพาะส่วนตัวเครื่องเนาะ
2: ครับ
3: ก็คือทำได้เยอะมากเช่นว่าเราสามารถเอาจากในคอมพิวเตอร์มาเลย
2: ก๊อปมาเลยลากมาเลย
3: เอามาเลยที่เขาแบบลายที่ว่าไม่เสียลิขสิทธิ์เนาะ
2: คือ
3: ที่เขาเปิดปกติเนี่ยเราก็สามารถมาถึงปั๊บเราก็แปลงภาพให้เป็นลายเส้นได้เลย
2: ครับ
3: หรือถ้ามีความสามารถในการวาดเราก็วาดขึ้นมาเอง
2: วาดตอน
3: มันจะมีโปรแกรมวาดในเครื่องได้เลย
2: อ๋อครับ
3: ครับแล้วทีนี้พอได้ลายมาพวกนี้แล้วเนี่ยเราสามารถทำให้เล็กให้ใหญ่อะไรก็ได้ทั้งนั้นแล้วทีนี
2: ้
3: ทำภาพแค่ภาพเดียวลายแค่ครั้งเดียวแต่ว่าเราสามารถทำให้มันหมุนไปทางซ้ายทางขวาให้มันเล็กให้มันใหญ่ได
2: ้โอ้ง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะ
3: คือเสื้อเนี่ย3ไซส์เขาต้องทำถ้าที่เขาละเอียดจริงๆนะถ้าเขาละเอียดจริงเนี่ยเขาจะทำ3ไซส
2: ์
3: เสื้อ3ไซส์ก็คือ ใช่แล้วก็ภาพต้องเป็น3ไซส์ด้วย
2: โอ้ยากกว่าเดิมอีกซึ่งถ้าจะมาวาดมือมันคงทำไม่ได้
3: ใช่
2: ยากมาก
3: ใช่ถูกต้อง
2: โอ้โหยากมาก
3: คือถ้าเกิดว่าเขาต้องการเอาเป็นชิ้นเดียวในโลกก็โอเคอยู่ยังไม่ต้องการมือแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาเอาต้องการ500ตัวภายใน1เดือนเงี้ย
2: นี่มันจะพูดเชิงว่าเป็นอุตสาหกรรม
3: ใช่
2: อุตสาหกรรมซึ่งทุกอาชีพมีหมด
3: ใช่ใช่เพื่อ
2: ตอนนี้ยังเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน
3: ใช่
2: ใช่อนาคตถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆรองรับปุ๊บซื้อเครื่องไปลงไปเลย6ตัวเขาต้องการ
3: ใช่เอารับ AC เนาะ
2: ใช่ครับ
3: มาเนี่ย
2: โอ้โหยิ่งส่งออกนอกยิ่งได้เยอะเลย
3: ใช่ครับ
2: นะฮะแล้วตอนนี้มีแนวคิดการตลาดยังไงสำหรับเจ้าเครื่องตัวนี้ครับ
3: ก็ ตอนนี้นะครับผมมองคือว่าเราต้องแยกอุตสาหกรรมแยกอุตสาหกรรมคือในครัวเรือน
2: ครัวเรือนกับอุตสาหกรรมแยกกัน
3: ใช่ต้องแยกกัน
2: ครับ
3: กลุ่มที่เป็นครัวเรือนเนี่ยอาจจะเป็นเราต้องลดขนาดเครื่องลงมา
2: ครับ
3: แต่ถ้าเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ที่เอกชนที่เขาแบบทำด้านนี้โดยเฉพาะเรือนเนี่ยนี่จะเป็นเครื่องใหญ
2: ่
3: แต่ตอนนี้ที่ผมไปส่งเสริมที่บาติกที่กระบี่นะมีที่หนึ่งตอนนี้เขาก็ให้ทำอีกเครื่องนะแต่เล็กกว่านี้ขนาดเล็กกว่านี
2: ้ย่อลงมา
3: ย่อลงมาแต่ว่าตอนนี้
2: ก็เมตรแปดสิบ
3: ใช่ใช
2: ่เมตรเดียวอย
3: ่
2: างเง
3: ี้
2: ยฮะ
3: หน้ากว้างเท่าเดิมแต่ว่าหน้ายาวเนี่ยมันแคบแต่เราใช้วิธีการเลื่อนผ้าเอาแทน
2: อ๋อเลื่อนผ้าอ๋อก็ได้ไม่ต้องแปลงมาก
3: ใช่ใช่คือยิ่งเครื่องใหญ่เท่าไหร่ต้นทุนมันจะสูงใช่ไหมแต่ถ้าเราย่อเครื่องมาแต่ว่าให้มันเขียนเท่าเดิมเพียงแต่ว่าผ้าเราเคลื่อนที่เอาแทน
2: ครับ
3: เคลื่อนที่เอาเขียนจุดนี้มันเขาจะเขียน3จุดนะ1 2 3
2: ครับ
3: เราเขียนตรงนี้ปั๊บแล้วก็เลื่อนผ้าเอามาเขียนตรงนี
2: ้ง่ายกว่า
3: ง่ายกว่าต้นทุนมันต่ำลงมาเยอะเลยไง
2: โอ้ดีเลย
3: ใช่
2: นะฮะก็เป็นการเซฟคอสด้วย
3: ครับ
2: การที่จะทำเครื่องขึ้นมาขนาดเล็กลงพวกคนย้ายง่ายขึ้นเกี่ยวไหมฮะ
3: ไม่คือถ้ามันเล็กลงเขียนเสื้อยืดพวกนี้ได้เขียนเฉพาะจุดนี
2: ้
3: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราให้ขนาดเล็กลงอย่างนั้นหมายความว่ามันเขียนเป็นจุดเป็นจุดนี้ต้นทุนมันจะต่ำลงไง
2: อ๋อครับ
3: กลุ่มผู้ประกอบการที่กำลังซื้อกำลังซื้อเนี่ยที่ต่ำเนี่ยเขาก็สามารถซื้อได
2: ้
3: ต้องแยกกลุ่มอ่ะแยกกลุ่มแยกกลุ่มครับว่ากลุ่มประเภทไหนประมาณ
2: นะฮะ
3: ผมว่าการตลาดน่าจะไปได
2: ้เป้าหมายแล้วทิศทางในอนาคตว่าเราจะไปทางแนวไหนดีทิศทางในอนาคตครับเหมือนกับว่าเราจะส่งออกนอกหรือเราจะขายกระสิทอย่างเดียวหรือว่าเราจะทำเครื่องปั๊มออกมาส่งหรือว่าจะขายในไทยหรือว่าจะมีแปลนมีแผนในใจไหม
3: คือแผนผมเป็นผู้พัฒนาเน
2: า
3: ะผมพัฒนาผมไม่ได้
2: เก
3: ี่
2: ยว
3: เพราะผมเป็นครูเป็นผู้สอน
2: ครับผม
3: อันตรงนี้เราพัฒนาแต่ว่าถ้าใครเขาต้องสนใจแล้วก็ต้อง
2: เราก็ต้องช่วยเขา
3: ต้องขายไปต้องคือต้องก็ต้องผ่านตามระบบมาเนาะ
2: ลิขสิทธิ์ก่อน
3: ลิขสิทธิ์แรกใช่อันนี้ก็ติดเช่นว่าจากมาจากอาชีวะหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นคือต้องว่าไปตามระบบแต่ผมเป็นผู้พัฒนาแค่นั้นเองแต่ผมก็ไม่ได้ติดใจเรื่องอะไรไง
2: เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาไปดูเครื่องจริงว่าเครื่องจริงใหญ่แค่ไหนเป็นอย่างไรนะฮะผมอยากเห็นมากเลยเดี๋ยวไปดูกันครับ

0: ก็ทำได้
1: กลับมาสู่ในการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ด้านในแล้วและก็อยู่กับอาจารย์เช่นเดิมครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์เนี่ยพาชมเครื่องหน่อยว่าเครื่องเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างซึ่งบางอย่างอัดก็ไม่ได้รู้จักแต่นี้ก็อยากให้แบบว่านำพาท่านผู้ชมนะฮะทุกท่านได้ไปดูเครื่องกันเลยครับ
2: ครับผมก็เครื่องเขียนเทียนลายบาติกนะครับ
1: ครับผม
2: มาดูนะครับส่วนประกอบต่างๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับแรกก็คือนะครับคือจอคอมพิวเตอร์นะครับ
1: ต้องมีคอมพิวเตอร์ต้องมี
2: คร
1: ับ
2: เพราะในเราออกแบบเป็นตัวสั่งการนะครับ
1: ตัวสั่งการเป็นหัวใจหลักเลย
2: ใช่ครับผมตรงนี้นะครับเป็นชุดควบคุมการทำงานของเครื่องทั้งหมดมอเตอร์ต่างๆนะครับควบคุมแกน X Y Z นะครับแล้วก็ควบคุมการทำงานของน้ำเทียนของการต้นเทียนใช่นี่คือตรงนี้คือเป็นตัวหลัก
1: คือจะเทียนไหลหรือไม่ไหลก็อยู่ที่ตัวควบคุม
2: ใช่ครับผมตรงนี้เราก็เปิดปิดได้อัตโนมัติอุณหภูมิเราก็ปรับให้อัตโนมัติก็คือตรงจะอยู่ในตรงนี้ทั้งหมด
1: ครับผม
2: ควบคุมครับตอนนี้เป็นตัวทำงานทั้งหมด
1: ครับครับเอาละครับแล้วขั้นตอนที่จะออกแบบนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีโปรแกรมสำเร็จรูปใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับผมใช่
1: นะฮะช่วยสาธิตให้ผมดูหน่อยครับ
2: ก็เริ่มแรกนะครับเราก็เอาภาพมานะครับก็เปิดโปรแกรมนะครับก็เราก็เอาภาพมาภาพจากไหนก็ได้มานะครับแล้วเราก็มาทำแปลงภาพให้เป็นลายเส้น
1: แปลงภาพให้เป็นลายเส้นก่อน
2: ใช่ครับผมใช่แ
1: ต่คืออย่างแรกก็คือต้องการลากเส้น
2: ใช่สร้างเส้นขึ้นมาก่อนครับ
1: ครับผม
2: จะเป็นภาพไหนก็แล้วแต่นะครับได้ทั้งนั้นนะครับคือเราต้องสร้างลายเส้นขึ้นมาก่อนนะครับ
1: อย่างรูปนี้
2: ครับแต่ว่าตอนนี้เราสร้างมันเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
2: นะครับนั่นคือเอาภาพมาจากการวาดก็ได้หรือจากในคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือจากไหนก็แล้วแต่ที่มันเป็นลายเส้น
1: ครับผมแล้วอย่างแรกคือต้องไม่มีลิขสิทธิ์ถึงจะเอาลงได้
2: ใช่ถูกต้องครับผม
1: โอเคครับผม
2: หรือว่าเราวาดขึ้นมาเองถ้ามีฝีมือส่วนใหญ่มีฝีมือแล้วก็วาดขึ้นมาเองเลยนะครับแล้วเราก็ตอนเนี้ยเราก็ทำให้เป็นจากลายเส้นเนี่ยทำให้เป็นภาษาเครื่องเขาเรียกภาษาเครื่อง
1: ภาษาเครื่อง
2: ก็คือว่าเขาเรียกว่าเป็นคำสั่งช
1: ุ
2: ดคำสั่ง
1: ช
2: ุ
1: ดคำส
2: ั่
1: ง
2: เพ
1: ื่อ
2: ถ
1: ู
2: กต้องคร
1: ับ
2: คือเขาเรียกว่าภาษา G-code
1: G-code
2: ก็คือเหมือนกับว่าให้วิ่งไปแกน X 2เซนวิ่งไปแกน Y 3เซนมันก็วิ่งไป X 3เซน Y 3เซนวิ่งไปตามคำสั่งคือแปลงภาพลายเส้นตัวนี้ให้เป็นคำสั่งเครื่อง
1: โอ้จะวาดภาพเนี่ยจะต้องมีการรหัสมีโค้ดมีอะไรไหมฮะ
2: คือโค้ดเนี่ยคือเราจะให้คอมพิวเตอร์สั่งทั้งหมด
1: ครับผม
2: เราเพียงแค่ทำลายเส้นขึ้นมาลายเส้นเราจะทำแบบไหนก็แล้วแต่ตามความสามารถของเราจะใช้คอมพิวเตอร์ก็ได
1: ้
2: หรือลิขสิทธิ์ที่เราซื้อมาแล้วเรามาทำได้เลยก็
1: ม
2: ีของต่างประเทศเราซื้อมาใช้ได้เลยและลายเส้นตัวนี้เราก็แปลงให้เป็นภาษาเครื่อง
1: ภาษาเครื่อง
2: เราเรียก
1: เป็
2: นชุดคำสั่งชุดคำสั่ง
1: ด้วยง่าย
2: เพราะว่าเครื่องจักรไม่รู้ว่าไอ้ลายเส้นนี้จะวิ่งไปทางไหน
1: ครับ
2: ก็จะมีชุดคำสั่งเขาเรียกว่า G-code เช่นว่าเราให้วิ่งไปทางแกน X อยู่2เซน
1: ครับ
2: วิ่งไปทางแกน Y อยู่3เซน
1: แ
2: ล้วพอเราสั่งปั๊บมันก็วิ่งไปแกน X 2
1: เซนเป๊ะๆเลยตาม
2: ที่เราสั่งที่ตัวนี้สั่ง
1: มันก็จะเขียนกว่ามือ
2: ใช่ไหมใช่ๆมันก็วิ่งไปตามนั้นที่เราสั่งทั้งหมด
1: ครับผมนะฮะก็นี่คือวิธีคำสั
2: ่
1: งนี่ผมอยากเริ่มอยากเห็นแล้วอยากเห็นการวิ่งของชุดอุปกรณ์
2: ใช้เปิดโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งก
1: ็
2: คือควบคุมการทำงานของเครื่อง
1: ครับผม
2: เมื่อกี้เราแปลงภาษาแล
1: ้
2: วทีนี้เราก็เอาภาษาตัวนั้น
1: เข้ามาใส่ในเครื่อง
2: ใช่ใส่ในเครื่อง
1: ครับผม
2: ให้เราสั่ง
1: นี่คือโปรแกรมเครื่องเลย
2: ใช่คร
1: ับครับ
2: เราจะสั่งครับเราจะสั่ง
1: ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะครับเรายังมีผู้ประกอบการอีกใช่ไหมครับนะฮะชื่อว่าพี่แป้นใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวเราต้องไปพบกับเขากันนะครับวันนี้นะฮะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับ
4: ขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมรบกวนใหม่นะฮะ
4: ครับผม
1: ขอบคุณครับตอนนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะครับสวัสดีครับนะฮะก็ผมได้เห็นแล้วแหละเมื่อกี้แต่ผมไม่กล้าเข้าไปทักอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะพี่แป้งก็รู้สึกว่าอยู่ที่นี่รู้สึกยังไงบ้างครับ
5: ก็มีความสุขค่ะเหมือนกับเทศบาลสมเด็จให้การดูแลเราเป็นอย่างดีค่ะ
1: ก็รู้สึกว่าเหมือนครอบครัว
5: ใช่ค่ะ
1: แต่เห็นผมเห็นว่าพนักงานทุกท่านเขายิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเลยอย่างเงี้ยฮะ
5: ใช่ค่ะส่วนมากเราอยู่เหมือนกับครอบครัวเดียวกันอ่ะเหมือนกับมีปัญหาอะไรเราก็เอ็ดแล้วก็ว่าได้เขาก็ไอ้นี่อะค่ะ
1: ครับก็โอเค
5: พอเราทำกันมาอยู่นานมากแล้วค่ะประมาณ10ปีแล้วอ่ะ
1: โหนานมาก
5: ค่ะ
1: นะฮะแล้วเครื่องตัวนี้นะฮะก็ที่เข้ามาปุ๊บช่วยบ้างครับ
5: คือก็เหมือนก็ช่วยทุ่นแรงของสมาชิกเราอ่ะช่วงที่งานเราเยอะๆเนี้ยเราก็จะใช้เครื่องเนี้ยช่วยสมาชิกของเรา
1: ครับ
5: ค่ะ
1: อ๋อก็ว่าไงว่าช่วยเพิ่มแรงคนมากขึ้น
5: ใช่ค่ะ
1: แต่พนักงานเก่าก็ไม่ได้ไปไหน
5: ไม่ได้ไปไหนค่ะคือเราจะทิ้งเขาไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นแรงงานของชาวตำบลเสม็ด
1: ใช่ก็เป็นพี่น้องเลย
5: ใช่เป็นพี่น้องคือเราทำกันมานานเนี้ยบางทีเรามีเครื่องตัวนี้แล้วเราจะเอาเขาออกมันก็เป็นไปไม่ได้ค่ะเหมือนกับเราเพิ่มงานเพิ่มเงินให้กับสมาชิกทุกคนด้วยค่ะ
1: ครับผมแล้วจำนวนการผลิตทุกวันนี้ทำทันไหมฮะ
5: ก็ส่วนมากงานของเราว่าคือเป็นงานที่ว่าเป็นเจ้าแรกใครๆที่ไหนสมมติว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะมาสั่งเรางานเราส่วนมากจะทำไม่ค่อยทันเท่าไหร่ค่ะ
1: ไม่ค่อยทันเลย
5: ใช
1: ่อ๋อก็ดีเนาะอย่างน้อยเราก็มีรายได้เยอะเพิ่มขึ้นไหมฮะทุกคนจะได้เพิ่มขึ้น
5: สมัยก่อนนะที่เราทำใหม่ๆคือเหมือนก็เป็นที่ว่าเป็นรายได้เสริมแต่ตอนเนี้ยเหมือนก็เป็นรายได้หลักของคนในชุมชนนะคะ
1: โอ้โหเมื่อก่อนเสริมเดี๋ยวนี้เป็นหลักไปแล้ว
5: ใช่ค่ะเป็นได้รายได้หลักเลยค่ะ
1: โอ้โหนะฮะว่าได้ง่ายว่าประกอบอาชีพเป็นอาชีพหลักแล้วก็อยู่ได
5: ้ค่ะ
1: สบาย
5: ค่ะสบายเลย
1: แล้วพอเป็นอาชีพที่ผมไม่ได้เหนื่อยเลยเนาะอยู่ในเนี้ยก็คุยกันผมเห็นก็วาดรูปอะไร
5: ก็ส่วนมากเราจะอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะมีปัญหาอะไรเราก็จะคุยกันปรึกษากันเหมือนก็เราทำงานกลุ่มอะค่ะ
1: ครับผมและช่วงนี้นะฮะเสื้ออะไรที่แบบขายดีที่สุดคร
5: ับ ช่วงนี้คือเดือนธันวาก็เป็นเสื้อสีเหลืองอะค่ะคือง
1: านที่ใส่อยู่นี
5: ้ใช่ค่ะ
1: เป็นเสื้อสีเหลืองเป็นผ้า
5: ส่วนมากตามหน่วยงานต่างๆอะเขาจะมาสั่งทิ้งประมาณ20ตัว30ตัวอย่างศาลจังหวัดชลบุรีก็สั่งทิ้งเป็น100ตัวเพื่อใส่วันที่5ใส่เดือนธันวาค่ะ
1: ทันไหมฮะ
5: ส่วนมากงานเราไม่ค่อยทันก็มีเครื่องตัวนี้ก็เหมือนกับทุนแรงงานของเรา
1: คืออย่างนี้จะรู้ว่าเดือนธันวาปุ๊บก็ต้องรีบทำก่อน
5: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมทำรอเลยก็ยังไม่ทัน
5: ส่วนมากถ้าเป็นออเดอร์ช่วงเดือนเมษาเนี่ยเขาจะมาสั่งเดือนพฤศจิกาธันวาเลยคือเหมือนก็สั่งจองไว้เลยค่ะแล้วเราก็พยายามผลิตที่ว่าให้เดือนให้ทันเดือนเมษา
1: โอ้โหพูดถึงขนาดนี้แล้วอยากให้พี่แป้งฝากเบอร์โทรฝากที่อยู่ฝากรายละเอียดหน่อยครับ
5: ค่ะถ้าเกิดประชาชนท่านใดสนใจนะคะเชิญได้ที่เทศบาลตำบลเสม็ดนะคะแล้วก็ติดต่อดิฉันได้ค่ะชื่อธนพรพ้นภัยพานชื่อเล่นชื่อแป้นค่ะขอฝากเบอร์โทรไว้ด้วยนะคะ0819390450ค่ะหรือไม่ก็มาติดต่อได้ที่เทศบาลตำบลเสม็ดค่ะ
1: ครับผมนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่แป้นมากเลยนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: นะฮะก็วันนี้ก็เดี๋ยวผมจะเดินเล่นต่อไปนะฮะเพราะผมยังไม่กลับนะครับต้องฝากไว้ด้วยนะฮะวันนี้นะฮะขอบคุณมากมายที่อยู่เพื่อนกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะยังไม่หมดเพียงแค่นี้เดี๋ยวเจอกันต่อครับและตอนนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับจะต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์สุทธิพรและคุณธนพรนะครับที่ให้เราได้มาใช้สถานที่ถ่ายทำและเยี่ยมชมผลงานนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าความสุดยอดของนักประดิษฐ์ไทยเนี่ยงานดีๆแบบนี้เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันซึ่งเกิดจากความร่วมมือของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TG หาบันไทยเยอรมันนะฮะพลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ติดตามตอนต่อไปรับรองว่าผมจะไปคิดการใหญ่ที่ไหนเตรียมดูกันครับวันนี้ฮะผมอาร์ตสิงห์นาถขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: เซฟตี้โฟร์ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการของเราจะมาพาน้องๆประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่น้องๆสามารถทำได้ด้วยตนเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบตื่นเต้นมากๆเลยที่ได้มาเจอกับน้องๆทุกคนน้องๆตื่นเต้นเหมือนพี่โบไหมโอเคแล้ววันนี้สิ่งประดิษฐ์ที่พี่โบจะมาพาน้องๆทำนั่นคือเราจะเอาพลาสติกเหลือใช้มารีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสิ่งของนั้นก็คือกระถางต้นไม้จากขวดน้ำพลาสติกอันน่ะถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์อย่างแรกที่เราจะใช้นั่นก็คือขวดน้ำค่ะหรือแกลอนน้ำที่เราใช้แล้วไม่ว่าจะขนาดไหนก็ใช้ได้นะคะอย่างที่2คัตเตอร์และกรรไกรค่ะอย่างที่3สีอะคริลิกน้องๆสามารถเอาสีไหนก็ได้ตามที่น้องๆชอบได้เลยนะคะต่อมาปากกาเมจิกและสุดท้ายกระดาษทรายค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะคะเราเอาขวดที่เรามีอยู่เนี่ยไปล้างให้สะอาดแล้วก็ตากให้แห้งนะจากนั้นเราจะมาวาดเป็นลวดลายกันน้องๆสามารถวาดลายอะไรก็ได้ที่น้องๆชอบวันนี้พี่โบจะมาพาน้องๆวาดลายน้องแมวกันค่ะที่พี่โบเลือกใช้แกลอนใหญ่นะคะเพราะว่าพี่โบต้องการใส่ดินเยอะและตรงช่วงนี้ก่อนที่เราจะวาดหูน้องแมวขึ้นมาเราจะเว้นที่สำหรับดินเอาไว้พี่โบจะเว้นสักประมาณ4ช่องนะคะแล้วก็วาดหูแมวกันเลยจริงๆน้องจะวาดกระต่ายก็ได้นะเพราะว่าแกลอนมันใหญ่แล้วก็ล่างต่อให้มัน

0: ครบ1รอบเห็นไหมเห็นหูแมวพี่โบ๊ทยังน่ารักเนาะโอเคถ้าเสร็จแล้วเราไปต่อกันที่การตัดแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้มันอันตรายมากถ้าน้องๆจะตัดเนี่ยน้องๆสามารถเรียกคุณพ่อคุณแม่มาช่วยได้นะคะ
1: เจาะมันลงไปนะคะนี่เลยโอเค
0: เอฮิโบก็ตัดส่วนที่ไม่ใช้ทิ้งไปก่อนตัดตามรอยที่วาดไว้เลยค่ะน้องจะตัดเบี้ยวตัดตรงไม่เป็นไรนะเอาแค่แบบว่าให้มันมีพื้นที่สำหรับใส่ดินได้เราจะไปแต่งกันด้วยการทาสีเวลาตัดน้องๆต้องระวังบาดมือด้วยนะคะบางทีขวดมันจะคมนะโอเคน้องๆตัดกันตามทันไหมคะถ้าทันแล้วเดี๋ยวเราจะไปวิธีต่อไปกันเลยนะคะนั่นก็คือเราจะเอากระดาษทรายค่ะเราจะใช้กระดาษทรายเนี่ยมาลบคมของพลาสติกที่เราตัดไปเมื่อกี้นะคะตรงหูต้องระวังนะหูเยอะๆหน่อยต่อมานะคะเราจะมาลงสีกระถางกันลงสีขาวก่อนมันจะง่ายที่สุดเป็นสีพื้นหรือว่าถ้าน้องคนไหนไม่ชอบน้องจะลงสีอื่นเลยก็ได้นะคะเอาตามสีที่ตัวเองชอบจะผสมสีชมพูสีเหลืองสีส้มสีเขียวได้หมดเลยสีที่ใช้จะเป็นสีอะคริลิกนะคะเพราะว่ามันกันน้ำน้องๆสามารถซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนเลยนะมันจะเลอะเทอะหน่อยนะคะถ้ามีผ้ากันเปื้อนก็ใส่ผ้ากันเปื้อนเนาะพี่โบก็จะทาไปเรื่อยๆทาจนครบรอบกระถางอย่างที่พี่โบบอกไปนะคะว่าสีอะคริลิกเนี่ยมันจะกันน้ำมันจะไม่ละลายดังนั้นการที่เราทำเป็นกระถางต้นไม้แล้วเรารดน้ำอ่ะสีของกระถางเราก็จะไม่หายไปเป็นข้อดีของมันนะคะน้องก็จะสามารถใช้กระถางนี้ไปได้นานๆเลยโอเคค่ะหลังจากที่เรารอแห้งกันแล้วนะคะนี่เลยของพี่โบ๊ทสวยงามอันนี้พี่โบ๊ททาทั้งหมด2รอบเพราะว่าอยากให้มันสีเสมอกันให้มันแน่นติดทนนานนะคะนี่เดี๋ยวต่อไปนะคะพี่โบ๊ทจะมาพาแต่งหน้ากระถางต้นไม้ของเราค่ะจากปากกาเมจิกที่น้องๆมีนะคะหรือว่าเอาดินสอหรือปากกาธรรมดาก็ได้นะคะมาวาดเพื่อเติมเป็นหน้าตาของกระถางต้นไม้เราค่ะเราต้องมีหูเอาหูสามเหลี่ยมเนาะข้างในนี้จากนั้นน้องแม่มีตาน่ารักน่ารักอีกคู่หนึ่งนี่แล้วก็จมูกเล็กๆแล้วก็เป็นปากน้องเราต้องเติมหนวดให้น้องแมวด้วยน่ารักไหมโอเคถ้าน้องๆทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราจะมาลงสีกันต่อค่ะเราวาดตรงไหนไว้อยากได้สีอะไรก็โปะเข้าไปทาเข้าไปบางทีทารอบเดียวมันอาจจะยังไม่ติดเต็มที่นะคะน้องๆก็รอให้มันแห้งก่อนเนาะแล้วก็ทาซ้ำอีกรอบหนึ่งสีเราจะได้สวยๆเรียบแล้วก็เนียนทุกครั้งที่น้องๆทำเสร็จแล้วนะคะต้องเก็บอุปกรณ์คืนที่เดิมปิดฝาสีให้สนิทนะคะแล้วก็ล้างคู่กันให้เรียบร้อยค่ะโอเคค่ะแล้วตอนนี้น้องแมวของพี่โบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าน้องๆเสร็จกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่ดินแล้วก็ปลูกต้นไม้กันนะคะแต่น้องๆคะเรามีกระถางต้นไม้กันแล้วเรายังขาดอะไรกันอีกนะTikTok TikTok ถูกต้องนะคะนั่นก็คือที่รดน้ำต้นไม้นั่นเองค่ะเดี๋ยวชิ้นต่อไปพี่โบจะพาน้องๆไปทำบัวรดน้ำต้นไม้กันค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอย่างแรกเลยคือแกลอนทรงต่างๆแบบมีหูจับฝาขวดที่มีขนาดใหญ่เท่ากันสีฝาค่ะคัตเตอร์และกรรไกรปากกาเมจิกกาวสีอะคริลิกเทปสีสติกเกอร์สีต่างๆและอย่างสุดท้ายคือหมุดติดบอร์ดค่ะโอเคแล้วเมื่อน้องๆเตรียมอุปกรณ์กันเสร็จแล้วนะคะอันนี้โบรดน้ำของพี่โบ๊ทเนี่ยจะทำเป็นรถนี้พี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสติกเกอร์สีนะคะในการตกแต่งขั้นตอนแรกเราก็จะมาวาดลวดลายก่อนแต่น้องๆสามารถใช้จินตนาการของตัวเองตามสไตล์ที่น้องๆต้องการรถของพี่โบ๊ทนะคะจะทำเป็นสายฟ้าค่ะน้องๆคนไหนชอบลวดลายอะไรก็วาดเต็มที่เลยนะคะเมื่อวาดเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการตัดเวลาตัดน้องๆก็ต้องระวังด้วยนะคะกรรไกรเป็นของมีคมอย่างนึงนะระวังมันจะตัดโดนนิ้วของเราเองตัดไปเรื่อยๆตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะน้องๆนี่นะคะได้สายฟ้าของเราเรียบร้อย
1: เราก็จะทำการติดลงไป

0: รถของเราเลยค่อยๆแกะนะระวังมันขาดแปะลงไปเลยค่ะจริงๆสติ๊กเกอร์สีถ้าน้องๆไม่มีนะคะสามารถใช้สีอะคริลิกมาระบายได้นะหรือว่าจะใช้เป็นกระดาษสีธรรมดาตัดแล้วก็ทากาวแปะได้เหมือนกันนี่เลยขูดจับของพี่โบ๊ทนี่ตอนนี้ก็ดูมีอะไรมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะดูมีความเท่แต่เท่านั้นยังไม่พอเราจะมาทำรูกับนำต้นไม้กันโดยใช้เข็มหมุดหรือหมุดเจาะกระดาษนั่นเองเป็นแบบนี้นี่นะคะเราจะเจาะรูเข้าไปเราจะเจาะรูกันทั้งหมดประมาณ 5-10 รูนะคะอันนี้พี่โบก็จะเจาะไปเรื่อยๆจนครบ10รูเลยค่ะครบ10รูของเราเรียบร้อยแล้วนี่เลยเห็นไหมคะเมื่อรูเราครบเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ประกอบมันกลับเข้าไปที่เดิมเลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นตัวที่เอาไว้ใส่น้ำแล้วก็เทรดน้ำต้นไม้ได้เป็นบัวรถของเรานี่เองรถของเรายังขาดอะไรไปอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือล้อรถเราจะใช้ฝาขวดน้ำนะคะที่มีขนาดเท่ากันทั้งหมด4ฝาจะเป็นสีอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะคะประกอบกันเข้าไปรถโดยที่เราจะใช้กาวก็ประกบเข้าไปเลยอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะบัวรดน้ำของพี่โบ๊ทเองค่ะของน้องๆเป็นแบบไหนกันบ้างใกล้เสร็จกันหรือยังโอเคที่นี่นะคะรถของเราเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปใส่น้ำกันค่ะที่ตรงนี้แล้วก็ไปรดน้ำต้นไม้กันเลยสำหรับกระถางต้นไม้และบัวรดน้ำของเราในวันนี้ค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าของเหลือใช้ของเราเมื่อนำมาคิดต่อยอดมันก็มีประโยชน์ได้ค่ะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนเมื่อทำเสร็จแล้วก็ส่งมาให้พี่โบ๊ทดูได้นะคะทางแฟนเพจมหิดล Channel ค่ะพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะแล้วสำหรับของชิ้นไหนที่ถูกใจรับรองว่าพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้แน่นอนค่ะแล้วสำหรับวันนี้พี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราพบกันใหม่ในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์นะคะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะน้องๆคนไหนที่มีสัตว์เลี้ยงบอกได้เลยว่าต้องดูเป็นพิเศษเพราะวันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับบ้านของสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักน้องๆอยากทำกันไหมคะที่สำคัญนะคะพี่โบ๊ทนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์ DIY ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์อีกเช่นเดิมค่ะและสำหรับสิ่งประดิษฐ์แรกนะคะนั่นก็คือบ้านน้องหมาถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์สำหรับทำบ้านน้องหมาอย่างแรกที่เราต้องมีคือกล่องลังกระดาษสีกรรไกรคัตเตอร์ไม้บรรทัดกาวยางและสุดท้ายเทปกาวสองหน้าแบบบางค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำบ้านน้องหมากันเลยอันดับแรกนะคะวัดขนาดของฝากล่องแล้วเราก็จะหาจุดศูนย์กลางของกล่องกันค่ะเมื่อเราได้จุดศูนย์กลางแล้วนะคะเราก็จะลากเส้นตรงลงมาเลยเมื่อเราได้เส้นตรงกลางแล้วนะคะเราก็จะเอาจุดจากเส้นบนสุดเนี่ยลากมาที่อีกมุมนึงของด้านล่างค่ะการทำแบบนี้นะคะเราจะได้หลังคาสามเหลี่ยมที่เท่ากันทั้งสองด้านเลยค่ะถัดมาเราจะมาตัดเป็นหลังคาสามเหลี่ยมกันค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ก็ให้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะเราจะได้ปลอดภัยโอเคค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้หลังคาทั้งหมด2ด้านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะมาทำสีของบ้านกันค่ะโดยการที่เราจะใช้กระดาษสีมาตัดขั้นตอนในการทำนะคะวัดขนาดกล่องได้เลยครับแต่ว่าเราควรจะมีพื้นที่เหลือมาถึงด้านข้างตรงนี้ด้วยตัดตามรอยที่เราวัดไซส์ไว้เลยนะคะน้องๆค่ะแล้วเมื่อเราตัดกระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ดูเลยน้องๆเห็นไหมมันจะพอดีกับหลังคาของเราเลยทีนี้ส่วนที่เกินออกมาค่ะเราจะเก็บไปด้านข้างแบบนี้นะคะ

ก็ติดเทปลงไปก่อนเลยนะคะโอเคค่ะส่วนตรงกลางของพี่โบ๊ทนะคะพี่โบ๊ทจะเว้นเอาไว้นิดนึงเผื่อพี่โบ๊ทจะปรับสำหรับทำประตูค่ะจากนั้นนะคะจะแกะเทปกาวของเราออกค่ะน้องๆทำตามกันทันไหมคะตอนนี้พี่โบ๊ทแกะเทปกาวสองหน้าออกเรียบร้อยแล้วเราจะทำการติดตัวของเรากันแล้วนะคะค่ะวางลงไปตรงกลางเลยจากนั้นก็รีดให้เรียบเลยนะคะน้องๆส่วนที่เกินของหลังคาเราจะทำการพับติดเข้าไปที่ด้านหลังเลยนะคะดึงให้ตึงๆเลยนะคะน้องๆโอเคเห็นไหมคะเราก็ได้แล้วส่วนที่เกินของตัวบ้านนะคะเราก็จะทำการเก็บเข้าไปด้านข้างค่ะโอเคค่ะทีนี้เราก็ได้หน้าของกล่องเราเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะติดกระดาษตรงส่วนด้านข้างของบ้านเช่นกันค่ะไปทำกันเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้แปะกระดาษสีทั้ง4ด้านของบ้านเรียบร้อยแล้วนี่เลยสวยงามขั้นตอนต่อไปนะคะที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือการทำหลังคาบ้านของน้องหมาค่ะพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษลังอีกใบนึงนะคะมาวัดขนาดให้พอดีกับตัวบ้านแล้วเราก็จะมาตัดทำหลังคากันเลยค่ะหลังจากนั้นเราจะมาตัดตามรอยเส้นเลยค่ะน้องๆหนูๆนะคะที่กำลังจะตัดตามอย่าลืมนะคะว่าของมีคมมันอันตรายถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยกันนะคะตอนนี้เราก็ได้หลังคาของบ้านน้องหมาเรียบร้อยแล้วนะคะแบนส่วนต่อไปจะไปวัดขนาดของกระดาษสีตกแต่งหลังคาให้เรียบร้อยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ทำหลังคาเสร็จแล้วพี่โบ๊ทจะไปประกอบติดกับตัวบ้านกันเลยค่ะการประกอบติดกับตัวบ้านนะคะน้องๆเราจะใช้กาวยางในการประกอบค่ะพยายามวางให้พอดีนะคะกอดมันเอาไว้สักแป๊บหนึ่งเพื่อให้กาวหลังคากับตัวบ้านเราอยู่ติดกันค่ะเราก็จะได้บ้านของน้องหมาเรียบร้อยโอเคถ้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งกันต่อค่ะพี่โบก็จะวัดขนาดประตูก่อนนะคะพอเราวัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาตัดตามรอยเส้นที่เราวาดไว้ค่ะอะระวังเหมือนเดิมนะคะของมีคมเรียบร้อยแล้วค่ะประตูของบ้านน้องหมาอันดับต่อไปเราจะทำอะไรกันดีถูกต้องค่ะตกแต่งกันดีกว่าเราจะมาทำหน้าต่างให้น้องหมากันนะคะอันนี้พี่โบใช้เป็นสติ๊กเกอร์สีฟ้าแต่ถ้าน้องๆคนไหนไม่ได้อยากทำหน้าต่างนะคะน้องสามารถตกแต่งอะไรก็ได้เอาตามจินตนาการของน้องๆเลยค่ะน้องอาจจะติดกระดิ่งหรือว่าเขียนป้ายชื่อหรือว่าทำเป็นหลังคาบ้านที่มีตัวตกแต่งก็ได้นะคะก็ติดลงไปเลยเรียบร้อยค่ะหน้าต่างบ้านน้องหมาของพี่โบ๊ทต่อมานะคะเราจะแต่งภายในกันค่ะพี่โบ๊ทจะเอาผ้าบุเข้าไปข้างในเพื่อให้น้องหมาของพี่โบ๊ทได้นอนสบายหรือถ้าน้องๆมีหมอนใบเล็กๆนะคะหรือว่าหมอนใบโปรดของน้องหมาเนี่ยก็สามารถเอาเข้ามาใส่ได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะบ้านน้องหมาของพี่โบ๊ทง่ายใช่ไหมล่ะคะในการทำบ้านน้องหมาของเราอะแต่น้องๆคะไม่ต้องกังวลไปเลยนะคะถ้าน้องๆคนไหนไม่ได้เลี้ยงน้องหมาอยู่ที่บ้านแต่น้องๆมีสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆวันนี้พี่โบ๊ทก็มีวิธีการทำบ้านของสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆมาเหมือนกันค่ะอยากทำกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำบ้านสัตว์เลี้ยงตัวเล็กขวดพลาสติกกรรไกรคัตเตอร์กาวยางสีอะคริลิกผู้กันแปรงทาสีขนาดต่างๆแล้วก็จานทาสีค่ะเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยขวดพลาสติกของเรานะคะเราจะทำการตัดออกเป็น2ท่อนพี่โบ๊ทจะตัดท่อนด้านบนก่อนแล้วก็ตัดด้านล่างอีกรอบหนึ่งน้องๆสามารถวัดขนาดให้พอดีกับสัตว์เลี้ยงตัวเล็กของเราได้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็จะได้ส่วนตัวบ้านแล้วก็หลังคาบ้านของสัตว์เลี้ยงเรียบร้อยอย่างนี้พี่โบก็จะวัดขนาดประตูขึ้นมาก็จะใช้ปากกาเมจิกเหมือนเดิมเลยนะคะวาดเป็นประตูลงไปแล้วก็จะใช้คัตเตอร์ในการตัดมันค่ะอันนี้ต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะคะน้องๆเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็ครบตัวบ้านเรียบร้อยแล้วอันดับถัดไปพี่โบก็จะใช้การทาสีนะคะด้วยสีอะคริลิกค่ะน้องๆชอบสีไหนน้องๆสามารถเลือกสีนั้นในการทาได้เลยนะคะเวลาทานะคะน้องๆพยายามทาไปในทางเดียวกันตัวบ้านของเราจะได้เรียบแล้วก็เนียนค่ะ
น้องๆสามารถทาประมาณ 1-2 รอบได้นะคะเพื่อให้สีของเราเนี่ยหนาแล้วก็สวยงามค่ะแต่ก่อนที่น้องๆจะทาทับอีกรอบนึงน้องๆต้องรอให้แห้งสนิทก่อนนะคะอย่าลืมนะเดี๋ยวพี่โบจะรอให้แห้งหลังจากนั้นเราจะมาตกแต่งบ้านกันต่อมาเราจะมาตกแต่งกันไอ้น้องๆสามารถตกแต่งด้วยอย่างอื่นก็ได้นะคะจะติดกระดุมหรือว่าจะวาดรูปก็ได้เหมือนกันแต่พี่โบจะทำเป็นลวดลายบนตัวบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็เป็นลายบ้านของพี่โบเองเป็นไงล่ะคะน่ารักไหมเอ่ยอ๋อและที่สำคัญนะคะน้องๆจริงๆแล้วมันอยู่ที่จินตนาการของเราเลยล่ะค่ะน้องอาจจะอยากร้อยเชือกเข้าไปนะคะเพื่อเอาไปแขวนกับต้นไม้ให้กับนกอยู่ก็ได้หรือว่าเอาไปให้กับชูการ์ไรเดอร์ตัวน้อยที่น้องๆเลี้ยงอยู่ก็ได้เช่นกันนะคะ

เห็นไหมล่ะคะว่ามันง่ายนิดเดียวแค่เรานำของที่เราใช้แล้วมาคิดต่อยอดมันก็สามารถเกิดประโยชน์ได้ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำตามพี่โบ๊ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยากจะโชว์ผลงานให้กับพี่โบ๊ทได้ดูนะคะส่งมาเลยค่ะที่แฟนเพจมหิดล Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่อ่ะและที่สำคัญนะคะเหมือนเดิมค่ะน้องคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทจะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนแล้ววันนี้นะคะพี่โบก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะ DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบนะคะได้ใหม่ในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ครั้งหน้าค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์อาคาร70ปีพอพอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Designหรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณ

0: แสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flow โดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Buildingอย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป
1: อาหารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกลเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: าวผู้ช่วยค่ะตอนนี้แพลวน้องหมีขึ้นมาจากน้ำแล้วค่ะแต่ดูแล้วขนาดมันต่างไปจากเดิมนะคะเนี่ย
1: โ
0: อ้ตัวใหญ่ขึ้นตั้งเยอะแน่อุ้ยตัวเล็กลงอ่ะ
2: ตอนการขนส่งผ่านเยื่อหุ้มเซลล
0: ์ออกไปไหนมาคะแพลวไปรดน้ำต้นไม้มาค่ะคุณเช่แต่ภาวะนะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนกระถางแล้วแหละโหยนี่รดไปแต่ละต้นนะคะดินแห้งไวมากน้ำไหลออกนอกกระถางหมดเลยอะค่ะเอจะซื้อกระถางใหม่แบบไหนดีนะ
3: ครูว่าเรามาลองทำกระถางเองไหมคะ
0: โหยกระถางนั่นหรอคะปั้นไม่เป็นนะคะครู
3: ไม่ยากเลยค่ะแพลวเนี่ยครูเพิ่งดูรายการไอซายน้องเนี่ยเขาอะได้ลองทำกระถางเองค่ะดีมากๆเลยไอเดียดีมากๆเลยลองไปดูสิคะเนี่ย
0: โอ้ทำไมน้องๆเก่งจัง
3: อืม

สนใจทําโครงงานนี้เพราะว่าในปัจจุบันการปลูกพืชนิยมใช้กระถางปลูกกันเป็นจํานวนมากซึ่งสะดวกสบายต่อการเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนแต่พวกหนูสังเกตว่าเมื่อรดน้ําไปนั้นน้ําก็จะซึมออกจากก้นกระถางค่ะทําให้เราสูญเสียน้ําในปริมาณมากและสูญเสียน้ําโดยเปล่าประโยชน์ค่ะจึงได้นําวัสดุในท้องถิ่นคือแกลบฟางขี้เลื่อยขี้วัวและขุยมะพร้าวซึ่งพวกหนูพบว่าวัสดุเหล่านี้สามารถดูดซึมน้ําได้ค่ะจึงนําวัสดุเหล่านี้มาเป็นส่วนประกอบในการทําโครงงานเรื่องกระถางปลูกพืชออสโมซิสค่ะคือกระถางที่มีหลักการการซึมของสารบริเวณน้ํามากไปสู่บริเวณน้ําน้อยค่ะเราได้แนวคิดมาจากการทําบ้านดินค่ะเมื่อเรานําดินไปแช่น้ําน้ําก็จะซึมผ่านดินได้ค่ะเราใช้เวลาในการทํากระถางออสโมซิสเป็นเวลา2เดือนค่ะเราต้องหาอัตราส่วนที่เหมาะสมซึ่งกว่าจะได้เราก็ต้องใช้เวลานานค่ะผลปรากฏว่าแกลบมีประสิทธิภาพดีที่สุดค่ะเราจึงได้นํากระถางที่ผสมด้วยแกลบไปหาส่วนคืออัตราส่วน5ต่อ1ต่อ2ค่ะเราจะใช้เป็นดินปนทราย5ส่วนทราย1ส่วนและแกลบ2ส่วนค่ะแต่เมื่อเรานําไปแช่น้ํากระถางของเราก็ไม่มีความคงทนต่อน้ําค่ะเราจึงได้หาวัสดุที่มีความคงทนต่อน้ําค่ะคือปูนมาผสมในอัตราส่วน3ต่อ1ต่อ2ค่ะวิธีการทำกระถางออสโมซิสเราจะใช้อัตราส่วนที่ดีที่สุดคือดิน3ส่วนปูน1ส่วนแกลบ2ส่วนและน้ำ1ส่วนครึ่งค่ะมาผสมรวมกันในภาชนะจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำมาขึ้นรูปนะคะโดยใส่ในแม่พิมพ์แต่ก่อนที่เราจะใส่นะคะเราต้องนําน้ํามันนะคะมาทาในแม่พิมพ์ก่อนเพื่อไม่ให้ดินที่เรานํามาทําเป็นกระถางนะคะติดกับแม่พิมพ์ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนําส่วนผสมทั้งหมดนะคะมาใส่ในแม่พิมพ์ค่ะเมื่อได้แล้วนะคะเราก็จะนํากระถางของเรานะคะไปตากแดด3วันค่ะ30นาทีแรกนะคะทุกๆ5นาทีเราต้องขยับกระถางตัวในนะคะเพื่อไม่ให้กระถางตัวในไปติดกับส่วนผสมที่เราทําไว้และทําให้เราแกะแบบได้ง่ายขึ้นค่ะจากนั้นเราก็จะนํากระถางของเรานะคะไปแกะออกจากแม่พิมพ์ค่ะแล้วเราก็จะนํากระถางของเรานะคะไปเคลือบค่ะแค่นี้ก็จะได้กระถางปลูกพืชออสโมซิสแล้วค่ะ

0: กระถางโอเวอร์ซิสนะครับแตกต่างจากกระถางธรรมดานะครับเพราะว่ากระถางของเราเนี่ยมีแร่ธาตุอยู่ในกระถางรดน้ำครั้งเดียวอยู่ได้30วัน
1: พวกหนูภาคภูมิใจมากที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันอีแกสไซแอนโปรเจกต์คอนเทสต์ครั้งที่1ค
0: ่
1: ะ
0: การทางวิทยาศาสตร์ที่น้องๆจะได้รับในการทำโครงการครั้งนี้นั่นก็คือการเรียนรู้เรื่องของการออสโมซิสนะครับออสโมซิสก็คือการเคลื่อนที่ของสารจากบริเวณที่มีน้ำมากไปสู่สารที่มีน้ำน้อยหลักการนี้จะช่วยให้กระถางของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ครับ
1: เราก็จะพัฒนากระถางของเรานะคะให้เหมาะสมสำหรับพืชค่ะและเราก็จะเพิ่มแร่ธาตุในกระถางของเราโดยใช้น้ำมูลไส้เดือนเป็นส่วนประกอบค่ะ

0: นี่น้องๆเขาใช้วัสดุจากธรรมชาติด้วยนะคะเนี่ยเฮ้ยแบบนี้เอาที่หลังห้องแลบก็ได้
1: ใช่ค่ะแล้วอีกอย่างนะคะน้องๆก็ยังใช้หลักการออสโมซิสด้วยในการออกแบบกระถาง
0: ออสโมซิสมันคืออะไรหรอคะ
1: ออสโมซิสนะคะคือกระบวนการที่นำน้ำเข้าสู่เซลล์ค่ะแล้วก็ยังมีกระบวนการอื่นๆด้วยนะคะที่จะนำสารเข้าสู่เซลล
0: ์ฟังแบบนี้นะคะอยากจะรู้เรื่องนี้ให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันค่ะว่าออสโมซิสคืออะไรแล้วเวลาที่สารนำเข้าสู่เซลล์น่ะสามารถผ่านกระบวนการไหนได้บ้างใน Lab Sa ท้าทดลอง
0: ครูเชษฐ์คะแล้วสารต่างๆเนี่ยมันเข้าแล้วออกจากเซลล์ได้ยังไงอะคะ
1: เซลล์ในร่างกายของเรานะคะก็จะมีการนำสารเข้าออกเซลล์โดยดูตามขนาดของโมเลกุลของสารค่ะแล้วก็ดูความแตกต่างของความเข้มข้นของสารในทั้งสองบริเวณค่ะ
0: แล้วแบบนี้การเคลื่อนที่ของสารเนี่ยค่ะมันมีแบ่งประเภทไหมคะว่ามันจะต้องเป็นแบบไหนบ้าง
1: อ๋อหลักๆ ก็ถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะ
0: ค่ะ
1: นั่นก็คือเป็นการเข้าออกโดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์กับอีกประเภทนึงก็คือเป็นการเข้าออกโดยไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ค่ะ
0: แล้วแบบที่ผ่านกับไม่ผ่านมันต่างกันยังไงล่ะคะ
1: ด้วยความที่โมเลกุลของสารมีความแตกต่างกันถ้าโมเลกุลมีขนาดที่สามารถจะผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ก็จะใช้วิธีการเคลื่อนที่ผ่านสารโดยใช้เยื่อหุ้มเซลล์แต่ถ้าสารนั้นนะคะมีโมเลกุลที่ใหญ่กว่าเยื่อหุ้มเซลล์นะคะก็ทำให้ไม่สามารถผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้เนี่ยเขาจะใช้วิธีการโอบล้อมค่ะสารนั้นแล้วก็นำสารเข้าเซลล์ค่ะ
0: แต่พอคุณ

0: ุ้นๆเหมือนเราเคยได้ยินมาว่าการเคลื่อนที่ของสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยมันจะต้องใช้พลังงานด้วยใช่ป่ะคะมันคือพลังงานอะไรยังไงคะ
1: พลังงานที่แพลว่านะคะนั่นคือพลังงาน ATP
0: ATP แล้วมันมีแบ่งเป็นประเภทอะไรอย่างนี้ป่ะคะ
1: อ๋อถ้าจริงๆแล้วนะคะการที่จะนำสารผ่านเซลล์โดยใช้ยุ่มเซลล์เนี่ยนะคะก็จะมีทั้งแบบที่ไม่ใช้พลังงาน ATP แล้วก็ใช้พลังงาน ATP ค่ะถ้าไม่ใช้พลังงานเนี่ยก็จะมีพวกการแพร่การออสโมซิส
0: อ๋อออสโมซิสที่คุณแชร์พูดถึง
1: ใช่ค่ะแล้วก็มีไดอะไลซีส
0: นี่ไม่คุ้นเลยค่ะ
1: อิมบิบิชัน
0: ยิ่งไม่คุ้นใหญ่เลยค่ะ
1: แล้วก็การแลกเปลี่ยนไอออนค่ะ
0: แล้วแบบที่ใช้พลังงาน ATP ล่ะคะเป็นยังไงบ้าง
1: อ๋อแบบที่ใช้พลังงาน ATP นะคะเขาจะเรียกว่ากระบวนการ Active Transport ค่ะ
0: มี ATP แล้วมี Active Transport อีกด้วย
1: ATP คือพลังงาน Active Transport ก็คือกระบวนการในการนำสารเข้าออกเซลล์ค่ะดูแพรวยังสงสัยเยอะเลยนะคะที่อย่างนั้นน่ะเราไปทำกิจกรรมแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยมั้ยการแพร่นะคะก็คือการที่สารนะคะสามารถเข้าออกสู่เซลล์โดยใช้เรื่องของความเข้มข้นของสารที่แตกต่างกันโดยสารนะคะจะเคลื่อนที่จากสารที่มีอนุภาคของสารเนี่ยมากไปยังบริเวณที่มีอนุภาคของสารที่น้อยค่ะหรือว่าต่ำกว่าโดยการเคลื่อนที่นี้นะคะก็จะใช้พลังงานจลของสารเองค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาแพรและน้องๆนะคะไปทำกิจกรรมการแพร่สีรุ้งกันค่ะนี่กิจกรรมการแพร่สีรุ้งค่ะการทดลองนี้นะคะสิ่งที่จะต้องมีก็คือเป็นช็อกโกแลตที่มีการเคลือบสีนะคะแล้วก็มีน้ำสะอาดค่ะแล้วก็จานกระดาษหรือจานที่เด็กๆมีก็ได้นะคะคุณครูจะให้แพรวนะคะเรียงช็อกโกแลตนะคะเป็นวงกลมค่ะ
0: ต้องสลับสีกันด้วยไหม
1: ตามสีของสายรุ้งเลยก็ได้ค่ะ
0: โอ้ตามสีของสายรุ้ง
1: กลมนิดนึงนะโอเคหลังจากนั้นนะคะให้แพรวนะคะค่อยๆเทน้ำลงไปตรงกลางจานเลยโอเคอ่ะและลองดูค่ะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง
0: นี่สีพุ่งออกมาเป็นสีรุ้งเลยค่ะสวยมากเลย
1: แล้วสีที่เกิดขึ้นเนี่ยแพรวคิดว่าเป็นสีจากอะไรคะ
0: ก็น่าจะเป็นสีจากที่เคลือบช็อกโกแลตเนี่ยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะจริงๆแล้วนะคะการแพร่นะคะก็จะเกิดจากการเคลื่อนที่ของสารที่มีอนุภาคจำนวนมากไปยังบริเวณที่มีอนุภาคของสารน้อยอย่างในที่นี้นะคะสีที่อยู่บนช็อกโกแลตที่เคลือบไว้นะคะซึ่งถ้านับแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นบริเวณที่มีสารมากแพร่ไปสู่บริเวณที่มีสารน้อยนั่นคือบริเวณที่เป็นน้ำนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถวางเป็นรูปต่างๆได้เลยนะคะเห็นการแพร่ที่ชัดขึ้นนะคะคุณครูมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะให้แพรวได้ลองทำ
0: ได้เลยค่ะ
1: นี่นะคะอุปกรณ์ก็จะมีโหลใส่น้ำสีผสมอาหารที่เด็กชอบเลยนะคะโอเคค่ะคุณครูกับแพรวเนี่ยก็จะทำการหยดสีลงไปค่ะแล้วมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนำสีผสมอาหารใส่ลงไปในน้ำพร้อมหรือยังคะ
0: พร้อมค่ะมา
1: ว
0: ้าวสวยจัง
1: โอ้โหสีที่อยู่ในหลอดหยดนะคะมีความเข้มข้นมากเลยค่ะเมื่อสีนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะหยดลงไปในน้ำที่มีความข้นหรือว่าไม่มีสีอยู่เลยสีก็จะเกิดการแพร่ค่ะกระจายตัวไปจนทั่วน้ำเลยค่ะถ้าดูดีๆนะคะจะเห็นว่าอนุภาคของสีนะคะจะกระจายจะแพร่ไปทั่วเลยทำให้น้ำที่อยู่ในขวดโหลทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นสีส้มแดง
0: เอ๊ะแล้วแบบนี้การแพร่ก็เกิดขึ้นเฉพาะของเหลวอย่างเดียวสิคะ
1: ไม่ใช่ค่ะในแก๊สก็เกิดค่ะ
0: ร้อง
1: ดีเลยค่ะคุณครูนะคะได้ทำการชงชามาเดี๋ยวคุณครูจะให้แพรวลองทายนะคะว่าชาที่ครูชงนั้นมีกลิ่นอะไรอ่ะ
0: กลิ่นพีชหรือเปล่าคะ
1: อู้ถูกต้องค่ะ
0: ว้าวอ้าวแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการแพร่เหมือนกันเหรอคะ
1: ใช่ค่ะการที่เด็กๆนะคะได้กลิ่นน้ำหอมกลิ่นดอกไม้กลิ่นต่างๆนะคะรอบๆตัวเนี่ยเป็นเพราะว่ากลิ่นเหล่านั้นนะคะเกิดการแพร่ไปค่ะอนุภาคของกลิ่นชาพีช ที่คุณครูชงอยู่นั้นลอยไปในอากาศแล้วก็ลอยไปหาพี่แพรวค่ะนั่นคือการแพร่ซึ่งปกติแล้วเนี่ยการแพร่เนี่ยก็จะมี2แบบคือการแพร่แบบธรรมดาแล้วก็เป็นการแพร่แบบที่ต้องมีตัวพาค่ะ

0: แบบนี้ค่ะคือเป็นการแพร่ในรูปแบบไหนหรอคะ
1: การแพร่แบบนี้นะคะเป็นการแพร่แบบธรรมดาก็คือไม่ต้องอาศัยตัวพาในการนำสารให้แพร่ไปแต่จะมีการแพร่อีกแบบนึงค่ะเป็นการแพร่โดยต้องอาศัยโปรตีนเป็นตัวพาสารเข้าไปในเซลล์แบบนี้เขาเรียกว่าการแพร่แบบฟาซิลิเทตค่ะ
0: ฟาซิลิเทต
1: ใช่ค่ะก็จะพบในการลำเลียงสารเข้าเซลล์ตับหน้าตาแบบนี้จะมีโปรตีนเป็นตัวนำสารเข้าไปอีกทีนึงค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นแบบแรกนั่นก็คือการแพร่นั่นเองแบบต่อมาออสโมซิสใช่ไหมคะจริงๆชื่อเนี้ยเพราะก็คุ้นๆอยู่เหมือนกันนะคะ
1: ซึ่งจริงๆแล้วออสโมซิสนะคะก็คือการเคลื่อนที่ของสารละลาย
0: ค่ะ
1: โดยจะเคลื่อนที่ผ่านเยื่อเลือกผ่านค่ะ
0: เยื่อเลือกผ่าน
1: หรือว่าที่เรียกว่าเยื่อหุ้มเซลล์ก็ได้เยื่อเลือกผ่านนี้นะคะจะเป็นตัวบอกว่าสารใดเข้าหรือออกเซลล์ได้และสารละลายที่มีความเข้มข้นต่ำก็จะเคลื่อนไปหาบริเวณที่มีสารละลายความเข้มข้นสูงกว่าม
0: ีกิจกรรมให้ทำไหมคะ
1: มีแน่นอนค่ะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าหมีน้อยตกน้ำกิจกรรมหมีน้อยตกน้ำค่ะการทดลองวันนี้นะคะก็จะต้องมีนี่เลยเยลลี่เกลือและก็น้ำสะอาด2ถ้วยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้นำหมีน้อยนะคะตกน้ำแต่ว่าการตกน้ำของหมีน้อยเหล่านั้นนะคะจะใช้น้ำที่มีความเข้มข้นไม่เหมือนกันค่ะแตกต่างกันนั่นก็คือแก้วหนึ่งจะเป็นน้ำเกลือ
0: ค่ะ
1: ซึ่งจะมีความเข้มข้นมากกว่าน้ำปกติอยู่แล้วดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาเตรียมสาลายน้ำเกลือก่อนเลย
0: ได้เลยค่ะ
1: เข้มมาก
0: เลย
1: ว้าว
0: สาลายเข้มข้นมาก
1: เด็กๆลองทายดูสิคะว่าถ้าหมีน้อยของเรานะคะตกลงไปในสาลายน้ำเกลือกับน้ำปกติจะมีอะไรเกิดขึ้น
0: ละลายหมดแล้วค่ะครูเช
1: ่ว้าวต่อไปนะคะเราเตรียมสาลายน้ำเกลือเสร็จแล้วนะคะเราจะพาน้องหมีลงน้ำเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูขอเดี๋ยวก่อนเนาะเพื่อให้เราไม่สับสนนะคะ
0: ค่ะ
1: ครูจะให้แพลวเนี่ยนำน้องหมีสีแดงลงไปในแก้วที่เป็นสาลายน้ำเกลือ
0: ได้ค่ะ
1: และน้องหมีสีส้มเหลืองใส่ลงไปในน้ำปกติค่ะ
0: พร้อมกันเลยนะคะ5 นะคะ1 2 3อู
1: ้วเราต้องตั้งทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงค่ะแล้วกลับมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องหมีทั้ง2บีกเกอร์ค่ะ
0: โอเคค่ะงั้นเอาหมีที่เหลือไปกินก่อนดีกว่า
1: โอเคได้เลย
0: ครูเช่ค่ะตอนนี้แพลวน้องหมีขึ้นมาจากน้ำแล้วค่ะแต่ดูแล้วขนาดมันต่างไปจากเดิมนะคะเนี่ยเดี๋ยวลองเทียบสิเดี๋ยวเริ่มจากสีเหลือง
1: โอ
0: ้ตัวใหญ่ขึ้นตั้งเยอะแน่มาดูสีแดงบ้างอุ้ยตัวเล็กลงอ่ะทำไมมันเป็นแบบนี้อะคะ
1: ที่เป็นแบบนี้นะคะตรงกับหลักของการเกิดออสโมซิสเลยค่ะมาดูที่น้องหมีสีเหลืองก่อนนะคะน้องหมีสีเหลืองนั้นเราแช่ลงในน้ำธรรมดาใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งความเข้มข้นของสารทั้งสองบริเวณเนี่ยแตกต่างกันค่ะนั่นก็คือในน้องหมีเองนะคะก็จะมีส่วนผสมที่เป็นน้ำตาลใช่ไหมคะดังนั้นก็จะมีความเข้มข้นที่ค่อนข้างมากแต่ว่าปริมาณน้ำเนี่ยมีน้อยหรือไม่แทบจะไม่มีเลยในขณะเดียวกันด้านนอกนะคะก็คือในบีกเกอร์ที่มีน้ำก็คือจะไม่มีส่วนของน้ำตาลดังนั้นน่ะถ้าเทียบแล้วนะคะปริมาณน้ำในบีกเกอร์กับปริมาณน้ำในหมีเนี่ยมันจะมีความคิดที่แตกต่างกันทำให้เกิดการออสโมซิสขึ้นค่ะน้ำจากข้างนอกนะคะก็จะไหลเข้าไปในหมีค่ะทำให้น้องหมีเนี่ยตัวใหญ่ขึ้น
0: ที่เราเห็นน้องหมีสีเหลืองตัวใหญ่ขึ้นเพราะว่าน้ำมันถูกเข้าไปข้างในตัวหมีแทนมันก็เลยขยายนั่นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: อ้าวแล้วทำไมน้องหมีสีแดงถึงมีตัวเล็กลงล่ะคะ
1: เป็นเพราะว่าน้องหมีนะคะถูกแช่ลงในน้ำเกลือถูกไหมคะแล้วน้ำเกลือเองนะคะก็มีความเข้มข้นที่มากกว่าน้องหมีทำให้น้ำที่อยู่ในน้องหมีเนี่ยไหลออกมาด้านนอกค่ะตัวน้องหมีก็เลยเล็กลงอย่างที่เห็นค่ะ
0: โอ้โหถ้าเกิดว่าด้านนอกมีความเข้มข้นมากกว่าทำให้ตัวที่มีความเข้มข้นน้อยกว่ามันก็จะไหลออกมา
1: ใช่
0: ก็เลยตัวหดลง
1: ใช่ค่ะหรือจำง่ายๆนะคะก็คือน้ำมากจะเคลื่อนที่ไปยังน้ำน้อยค่ะแล้วหลักการออสโมซิสอีกอย่างนึงนะคะก็คือต้องผ่านเยื่อนะคะในที่นี้นะคะด้านนอกของน้องหมีนะคะก็จะแทนเยื่อค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแบบนี้นี่เอง
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ฟังดูแล้วนะคะเรื่องของการออสโมซิสน่าตื่นเต้นจังเลยนะคะเนี่ย

0: ของเราใหญ่แล้วอ่ะมันพองขึ้นนมมันน้อยลงหายไปเยอะเลยมาดูสิ
1: ทำไมมันถึงพองขึ้น
0: ดื่มน้ำนมแน่นมออกมาแล้ว
1: ไหนไหนไหน
0: มีนมอยู่ครึ่งไหนด้วยนุ่ม
1: ใส่นมอีกนึงไม่ใส่นมอันนี้ไม่นุ่มอันนี้มันกรอบ
0: เพราะมันอยู่ในนมนานมันก็เลยใหญ่ขึ้นตัวผีเล็กลองแช่น้ำทิ้งไว้1 วัน

0: โอ้โหขนมกลมๆ มันแตกออกมันไม่กลมแล้ว
1: มันละลายแล้ว
2: พ่อก็ยังเหมือนเดิมอยู
0: ่ส่วนพวกลูกปัดก้อนหินก็เหมือนเดิม
1: อันนี้มันเท่าเดิม
2: อันนี้ก็เท่าเดิม
3: ขนมปังกรอบจาพองๆอืดๆคล้ายซีเรียล
2: อันนี้ใหญ่ขึ้น
3: ของบางอย่างผสมน้ำเข้าไปแล้วขยายใหญ่ขึ้นเยอะเลย
4: ยังมีกิจกรรมที่ตื่นเต้นกว่านี้ค่ะ
5: มีตื่นเต้นกว่านี้ด้วยเหรอคะ
4: ใช้หลักการของการออสโมซิสเหมือนกันในกิจกรรมที่มีชื่อว่าลูกเด้งไข่สีรุ้งกิจกรรมที่มีชื่อว่าลูกเด้งไข่สีรุ้งค่ะอุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีไข่ไก่น้ำส้มสายชูค่ะน้ำผึ้งหรือจะใช้น้ำหวานแทนก็ได้นะคะ
5: แล้วก็
4: น้ำสีค่ะ
5: สีอะไรก็ได้เหมือนกันใช
4: ่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้คุณครูก็จะใช้เป็นสีฟ้า
5: โอเค
4: นี่ค่ะขั้นตอนง่ายมากค่ะเราก็ใช้หลักการเกิดออสโมซิสนะคะทำให้สามารถเปลี่ยนเจ้าไข่ที่เป็นแข็งๆแบบนี้นะคะให้กลายเป็นลูกเด้ง
5: ลูกเด้ง
4: และน้ำข้างในก็จะเป็นสีฟ้าด้วย
5: ไข่แข็งๆแบบนี้จะเป็นลูกเด้งหนึ่งๆอย่างเงี้ยเหรอคะทำได้ยังไง
4: ก่อนอื่นนะคะขั้นแรกนะคะเราจำเป็นจะต้องทำให้เปลือกไข่ที่แข็งๆด้านนอกเนี่ยหายไปก่อน
5: หายไปยังไงอะคะครูเช
4: ่ง่ายมากค่ะก็คือให้เด็กๆนะคะนำไข่ไก่นะคะแช่ลงไปในน้ำส้มสายชูค่ะ
5: แช่ทิ้งไว้นานไหมคะ
4: ประมาณ2วันค่ะ
5: โอ้โห
4: อ่ะเริ่มแช่เลย
5: งั้นต้องค่อยใส่ได้ไหม
4: ซึ่งตอนนี้นะคะเด็กๆสามารถปิดฝาแล้วก็ตั้งทิ้งไว้2คืนนะคะถ้าเด็กๆสังเกตดีๆตอนนี้นะคะจะสังเกตเห็นฟองอากาศที่ขึ้นมาใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้ว
4: ฟองแก๊สนั่นคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะเกิดจากการที่แคลเซียมคาร์บอเนตในเปลือกไข่นะคะเจอกับกรดในที่นี้ก็คือน้ำส้มสายชูแล้วก็กลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ผุดออกมาค่ะปฏิกิริยานี้นะคะก็จะเกิดตลอดเลยค่ะจนกว่าแคลเซียมคาร์บอเนตบนเปลือกไข่จะหายไปทั้งหมด
5: แคลเซียมคาร์บอเนตที่อยู่บนเปลือกไข่ก็คือจะทำให้เปลือกไข่มันมีความแข็งอะเหรอคะ
4: ใช่ค่ะพอในส่วนของเปลือกไข่หายไปสิ่งที่เราจะเห็นถัดไปก็คือเป็นเยื่อหุ้มเซลล์แล้วมาดูกันนะคะว่าหลังจากนี้อีก2วันไข่ของเราจะเป็นอย่างไร
5: ผ่านไป2วันเปลือกไข่หายไปแล้ว
4: ใช่ค่ะตอนนี้นะคะไข่ของเราก็จะดูใสมากเลยใช่ไหมคะที่เหลือส่วนนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของเยื่อหุ้มเซลล์แล้วล่ะค่ะ
5: เยื่อหุ้มเซลล์แบบนี้นี่เอง
4: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำการหยิบไข่ออกมาเนาะ
5: ค่ะ
4: โอเคเดี๋ยวคุณครูจะทำกัน
5: โอ้โหมันก็สวยไปอีกแบบนะคะเนี่ยเด้งไปเด้งมาอย่างเลย
4: ใช่ค่ะตอนนี้นะคะไข่ของเราเนี่ยจะสามารถเด้งได้แต่ก็จะเด้งได้ในระยะแบบใกล้ๆจะเตี้ยเท่านั้นนะคะ
5: จากไข่นะคะที่เปลือกแข็งๆตกแล้วแตกตอนนี้กลายเป็นเด้งได้แล้ว
4: ใช่ค่ะแต่ขั้นตอนนี้นะคะก็ยังไม่ถึงว่าเป็นกระบวนการออสโมซิสที่แท้จริงเพราะว่าขั้นตอนที่เราทำไป2วันนั้นเป็นการแค่นำเปลือกไข่ออกเท่านั้นเองค่ะต่อไปนะคะเราก็จะทำให้เกิดการออสโมซิสค่ะขั้นตอนแรกนะคะนั่นก็คือการทำให้น้ำที่อยู่ในไข่เนี่ยออกมาค่ะโดยการแช่ลงในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากกว่าไข
5: ่
4: นั่นก็คือน้ำผึ้งค่ะใช้เวลา1วัน
5: โอ้โหยาวนาน
4: หลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำไข่ขึ้นมาแล้วก็นำไปแช่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าเพื่อจะทำให้น้ำนะคะไหลเข้าไปในไข่ครั้งในที่นี้เราก็จะแช่ในน้ำสีค่ะอีก1คืนค่ะเมื่อครบกระบวนการแล้วนะคะเราก็จะได้ลูกเด้งสีรุ้งออกมา
5: โอ้โหนี่ ี่ผ่านไป2เรื่องต้องทำกิจกรรมไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเอ๊ะแต่มันยังไม่หมดนะคะครูเช่มันยังมีเรื่องของไดอะไลซิสอีกอันนี้เป็นยังไงหรอคะ
4: ไดอะไลซิสนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่ของสารคล้ายกับการแพร่ค่ะก็คือสารนะคะจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยโดยผ่านเยื่อเลือดผ่านอีกทีค่ะ
5: โอ้โหยังมีอีกนะคะที่พอจำได้ก็คืออินฮิบิชัน
4: อ
5: ันนี้คืออะไรอะคะ
4: inhibition นะคะก็คือเกิดจากวัตถุนะคะที่มีความชื้นต่ำค่ะแล้วก็ดึงน้ำเข้าไปค่ะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีความชื้นมากขึ้นให้นึกถึงตอนที่เราทำการแช่ถั่วแดงในน้ำสะอาดพอเราแช่ทิ้งไว้ใช่ไหมคะถั่วแดงก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่าเขาดึงน้ำเข้าไปเพื่อจะเตรียมตัวในการงอกค่ะ
5: อีกอันนึงคือการแลกเปลี่ยนไอออนใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะการแลกเปลี่ยนไอออนนะคะก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนไอออนที่มีชนิดเดียวกันโดยในการแลกเปลี่ยนนะคะก็จะต้องคำนึงถึงปริมาณของไอออนด้วยเพราะว่าหลังจากการแลกเปลี่ยนแล้วปริมาณไอออนจะเท่าเดิมแบบนี้เราจะพบได้ก็ต่อเมื่อเวลาที่ เราใส่ปุ๋ยใช่ไหมคะแล้วปุ๋ยเนี่ยจะต้องเข้าไปในรากหรือสารอาหารจะต้องเข้าไปในรากพืชอย่างเช่นเจ้าโพแทสเซียมจะเข้าไปในรากของพืชจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเอาไฮโดรเจนออกมาค่ะเพื่อให้เกิดการสมดุลงั้นครูขอพูดเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของสารโดยที่ใช้พลังงานบ้างโดยปกติแล้วนะคะถ้าแบบไม่ใช้พลังงานน่ะก็สารจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความข้นมากไปยังบริเวณที่มีความข้นน้อยถูกไหมคะ
5: ค่ะ
4: แต่ว่าการใช้ active transport เนี่ยจะเป็นทางตรงข้ามค่ะ active transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่ของสารจากบริเวณที่มีความหนาแน่นของสารมากไปยังบริเวณที่มีความหนาแน่นของสารน้อยค่ะโดยใช้พลังงานเข้าไปด้วย
5: แล้วมันมีปัจจัยอะไรยังไงบ้างหรอคะ
4: การที่จะเกิด active transport ได้นะคะก็คือ1ต้องมีโปรตีนตัวพาก่อนค่ะซึ่งโปรตีนตรงนี้นะคะก็จะฝังอยู่ในบริเวณเยื่อหุ้มเซลล์2ต้องมีเอนไซม์ค่ะซึ่งเอนไซม์ตัวนี้นะคะจะทำหน้าที่ในการเปิดปิดโปรตีนตัวพานั้นด้วยแล้วก็3นะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้พลังงาน ATP ขาดไม่ได้เลยไม่งั้นจะไม่เกิด active transport แน่นอนค่ะ
5: แล้ว active transport นี่เกิดขึ้นที่ไหนบ้างหรอคะ
4: อ๋อ active transport นะคะก็จะเกิดนี่เลยค่ะการดูดซึมสารอาหารที่ลำไส้เล็กหรือว่าการดูดซึมสารอาหารที่เป็นประโยชน์ค่ะกลับไปที่ท่อหน่วยไตรวมถึงการดูดเกลือแร่ค่ะเข้าไปที่รากของพืชด้วย
5: แหมวันนี้เนี่ยพี่แพลแล้วก็น้องๆนะคะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรับส่งสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ไปเพียบเลยทีเดียวค่ะน้องๆคะสำหรับการเคลื่อนที่ของสารนั้นนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ1ก็คือการเคลื่อนที่เข้าออกเซลล์ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์กับ2ไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นั่นเอง
4: การเคลื่อนที่ของสารนะคะโดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นะคะจะถูกแบ่งเป็น2ประเภทนั่นคือแบบที่ไม่ใช้พลังงาน ATP และแบบที่ใช้พลังงาน ATP ค่ะสำหรับแบบที่ไม่ใช้พลังงาน ATP นะคะก็จะมีการแพร่ออสโมซิสไดอะไลซิสอินฮิบิชันและก็การแลกเปลี่ยน

0: ไอออนค่ะส่วนการใช้พลังงานแบบเอทีทาร์กก็คือจะเป็นแบบแอคทีฟแทนสปอร์ตค่ะ
1: ส่วนวันนี้นะคะหมดเวลาของพวกเราสองคนแล้วล่ะค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการแลบซ่าท้าทดลองวันนี้ครูเชษและก็พี่แพลวไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วันนี้สิ่งที่อาจารย์จะมานำเสนอก็คืออะไรมีใครรู้หรือเปล่าม
1: ดรู้ครับถูกแน่นอน
0: คือ
1: ความสูงและความเตี้ย
2: เริ่มต้นมาก็ทำให้อาจารย์อึ้งไปเลยนะครับน้องบอส
0: มีอะไร
1: เป็นเรื่องน้ำหนักครับ
0: น้ำหนักมีผลหรือเปล่าไม่รู
1: ้
0: นั่นโอเคเรื่องที่วันนี้อาจารย์จะมาเรียนรู้ไปด้วยกันเกี่ยวข้องกับเรื่องการหมุน
1: เหมือนคราวที่แล้วหรือเปล่า
0: คล้ายมีความคล้ายคลึงกันมันอาจารย์เลยขอตั้งชื่อตอนนี้ว่าหมุน
3: แค่ชื่อตอนก็งงหัวหมุนกันเลยทีเดียว
0: ทุกคนลองสังเกตอุปกรณ์ที่อยู่ข้างหน้ามันจะเห็นว่ามันเป็นรูปร่างเป็นกลมๆน
1: ะ
0: สิ่งที่เรามีอยู่ข้างหน้าตอนนี้สังเกตว่าอาจารย์เตรียมอุปกรณ์มาเป็น PVC กระบอกอย่างนี้นะ
1: ค่ะมันมีเล็กกลางใหญ
0: ่ดีมากทุกคนสังเกต
1: ม
0: ี2 สี2 สีนี้ไม่ต่างกันอันนี้เพื่อให้เห็นความแตกต่างเฉย
4: ๆ
0: แต่ส
4: ิ่งที่อาจารย์อาจจะให้มาทำซูชิก็ได้เพราะว่ากินน้ำมันสีเขียวก็ทำมาเป็นสาหร่ายแล้วก็ม้วนลงมาอย่าง
0: หิวแล้วเหรอ
3: น้องผิงหยางท่าทางจะหิวนะเรา
0: เอาล่ะสำหรับการทดลองแรกนะเริ่มต้นก่อนเลยอาจารย์จะถามว่าถ้าอาจารย์เอาท่อ PVC เนี่ยไปกลิ้งบนบริเวณที่มันเป็นพื้นลาดเอียงอาจารย์ถามพวกเราง่ายๆเลยว่าพวกเราคิดว่าขนาดไหนน่าจะลงไปถึงปลายทางก่อนกันไอริน
1: ขนาดเล็กค่ะ
0: บอส
5: ขนาดเล
0: ็
5: ก
0: ยิงยัง
5: คร
0: ับ ใหญ่ใช่ไหมเอาล่ะนั้นอยากรู้ไหมว่าใครจะถึงพื้นก่อนกัน
3: เอาละสิครับน้องๆทายกันใหญ่เลยเอ๊ะแล้วขนาดไหนจะถึงปลายทางก่อนกันนะไปดูกันเลย
0: เอาละนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขนาดไหนจะไปถึงปลายทางก่อนกันทุกคนช่วยสังเกตด้วยนะนับถอยหลังให้จ้าหน่อย
1: 3 2 1เอาเล็กโซ่เอาเล็กโซ่ใส่เอา
0: อาจารย์อยากจะถามพวกเราว่าพวกเราคิดว่า

0: อะไรที่จะเป็นตัวการบอกว่าอันไหนมันควรจะไปไวอันไหนควรจะไปช้าพวกเราคิดว่าเพราะอะไรขนาดเหรออ่า
1: ผมคิดว่าไซส์
0: เนี่ยขนาดเหมือนกันแต่มีแปลให้อาจารย์ด้วย
1: น้ำหนัก
0: มีผลไหม
1: มีน้ำหนักยิ่งเยอะม
0: ันจะยิ่งเร็วเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราเทสเองเลยทดสอบโดยการเพิ่มน้ำหนักให้กับมันพวกเราเห็นดินน้ำมันไหม
1: เห็นค่ะ
0: มาดูสิว่าใครจะทำให้ท่อ PVC วิ่งได้เร็วที่สุด
2: มาเริ่มที่ของน้องไอรีนกันก่อนครับมาดูกันว่ากระบอกกรวงกับกระบอกตันอันไหนจะกลิ้งไปถึงปลายทางก่อน
1: ณขณะนี้เราจะเริ่มขึ้นแล้ว
0: ให้สัญญาณนับถอยหลัง
1: 2 1เริ่มเลยครับ
0: เป็นไง
2: รอบนี้มาดูของน้องผีหยางกันบ้างว่าจะเป็นยังไง
3: นี่นะคะของผมเป็นซูชิไส้ผักซูชิไส้ผักเข้าผู้ผิดรายการแล้ว
0: โอเคอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเทียบกับอันที่เป็นอันกลวงเหมือนเดิมเอานะ
1: 3 2 1ไม่ได้กลัว
0: เป็นไง
1: เอารู้สึกได
4: ้เร็วกว่า
0: เร็วกว่าใช่ไหม
2: รอบนี้มาดูของน้องบอสกันครับว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลย
0: แน่นอนเอาล่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนเห็นแล้วว่าทันทีที่เราใส่มวลเข้าไปก็คือดินน้ำมันเข้าไปเนี่ยทำให้มันกลิ้งลงได้เร็วขึ้นถูกไหม
2: คราวนี้เรามาดูของน้องๆทั้ง3คนพร้อมกันไปเลยว่าใครจะชนะ
0: ถ้าทุกคนพร้อมแล้วให้สัญญาณกันด้วย
1: 3 2 1เริ
2: ่มโอ้โหเข้าเส้นชัยพร้อมๆกันเลยนะครับเนี่ยเอว่าแต่ทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะครับอาจารย
5: ์เมื่อกี้มันเท่ากันเลย
0: เป็นยังไงบ้าง
1: เท่ากันเลยค่ะ
0: เมื่อสักครู่พวกเราพอจะเห็นแล้วว่ามันแทบจะสูสีกันเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่พวกเราให้เหตุผลอาจารย์ว่าใครน่าจะถึงก่อนถึงหลังนี่เพราะอะไรนะ
1: เพราะว่ามันน้ำหนักค่ะ
0: ความหนักใช่ไหมในบรรดาของเรา3คนใครหนักสุด
1: ของพี่ผิงหยางค่ะ
0: ของผิงหยางหรือตัวผิงหยางหนักสุด
1: ตัวผิงหยาง
2: อาจารย์ครับเป็นน้ำหนักของท่อ PVC ต่างหากครับใช่น้ำหนักตัวของน้องผิงหยาง
0: อาจารย์ถามว่างี้ถ้าอาจารย์เอาของพี่ผิงหยางมาแล้วเอามาสู้กับรุ่นเหล็กอาจารย์คิดว่าใครจะชนะ
1: เหล็กค่ะ
0: เพราะ
1: มันหนักกว่าม
0: าเลยมาผิงหยาง
2: มาดูกันครับว่าท่อ PVC ของน้องผิงหยางกับแท่งเหล็กของอาจารย์ใครจะชนะ
0: ทดลองที่เราทำมาทั้ง2อันสังเกตเนาะพวกเราทุกคนอัดดินน้ำมันเข้าไปเนี่ย3ขนาดน้ำหนักก็ไม่เท่ากันแล้วแต่ก็ปล่อยปุ๊บมันก็ไปเหมือนกันอาจารย์เองเอาเหล็กมาอีกชิ้นนึงที่หนักสุดๆเลยก็ไปเท่าๆกันอยู่ดีสรุปได้ว่าอะไร
1: หรือว่าน้ำหนักไม่เกี่ยวนะคะ
6: อาจจะเกี่ยวกับลักษณะของ
0: เยี่ยมยอด
6: สิ่งที่เรามาหมด
0: ที่เราต่อมาใกล้เคียงทั้งหมดเลยคือนั้นอันที่1ที่เราสรุปได้เลยก็คือน้ำหนักหรือมวลของมันเนี่ยไม่มีผล2ก็คือจริงๆแล้วต้องดูที่รูปร่างของมันนั่นแหละเป็นสาเหตุที่ทำไมถึงแม้อาจารย์จะเอาเหล็กมากลิ้งเหล็กก็ยังคงกลิ้งด้วยอัตราเร็วเท่าๆกันเพราะรูปร่างเดียวกันมันเป็นทรงกระบอกตันทั้งหมดคราวนี้อาจารย์อยากจะให้พวกเราได้ความรู้สึกว่าอะไรที่มันกลิ้งง่ายอะไรที่มันกลิ้งยากหรืออะไรที่มันหมุนง่ายอะไรที่มันหมุนยากอาจารย์เลยจะมีอีกการทดลองนึงมาให้พวกเราได้ทดลองกันดู
2: มาสู่การทดลองที่2จะยากและท้าทายแค่ไหนไปชมกันเลย
0: เดี๋ยวสิ่งที่อาจารย์จะทำคืออาจารย์อยากจะให้พวกเราลองบาลานซ์ไม้เมตรด้วยมือของเราเนี่ยดูซิว่ามันยากมันง่ายยังไง
1: เราขอลองนะ
0: อ่ะลองนะเดี๋ยวให้ลองทีละคนและจำความรู้สึกเอาไว
2: ้โชว์น้องไอรีนตั้งท่าซะดีเชียว
0: ถ้าพร้อมแล้วปล่อยมือ
2: ไหวไหมครับเนี่ยน้องบอส
0: อ่ะพี่ยางลอง
1: จับความรู้สึก
2: น้องผิงหยางหน้าตาสะใจเลยนะที่ได้แกล้งอาจารย์น่ะ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม้เนี่ยมันพยายามที่จะล้มเนาะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเราพิจารณาดีๆมันก็คือมันกำลังจะหมุนเราควบคุมมันยากเพราะว่าการทรงตัวของมันทำได้ลำบากถ้าอาจารย์อยากจะทำให้มันหมุนหรือมันล้มยากขึ้นอาจารย์จะทำยังไงดี
2: เจอคำถามนี้เข้าไปแก๊งตัวจิ๋วของเราถึงกับอึ้งกันเลยทีเดียว
0: อาจารย์มีอุปกรณ์อีกชิ้นนึงพวกเราสังเกตเนา
1: ะ
0: ไอ้ตัวเนี้ยมันมีน้ำหนักพอสมควรอันนี้เป็นตัว C clamp อาจารย์สามารถเอามันหนีบของได้สิ่งที่อาจารย์ทำคืองี้เดี๋ยวอาจารย์จะเอาไอ้เจ้าตัวนี้มาถ่วงคือคำว่าถ่วงคืออาจารย์จะมันหนีไปที่ปลายอย่างงี้เนาะง่ายๆอย่างงี้เลยเนาะสิ่งที่อาจารย์จะให้พวกเราเทสก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะให้เราทำเหมือนเมื่อสักครู่ใหม
1: ่
0: ก็คือเลี้ยงไอ้เจ้าไม้เมสตัวนี้บนมือหรือบนนิ้
1: ว
0: คิดว่าจะง่ายหรือมันจะยากกว่าเดิม
1: ยาก
0: กับอีกวิธีนึงอาจารย์บอกเอาใหม่อาจารย์กลับอันนี้ลงมาด้านล่างอันไหนจะง่ายกว่ากัน
1: เอาน้ำหนักถ่วงไว้ข้างล่าง
0: โอเคเยี่ยมยอดนั้นเรามาทดสอบกันเลย
2: ว่าแล้วน้องผิงหยางก็ขอลองก่อนเลย
0: ลองเลี้ยงดูดูว่ามันยากหรือง่ายถูกก็ยังยากอยู่ไหม
5: ยากกว่าเดิม
0: คราวนี้ลองอีกแบบลองดูท
1: ุ
0: กคนออกห่างง่ายยาก
1: ค่อนข้างยาก
0: ยังยากอยู่ใช่ไหมคราวนี้อาจารย์จะลองกลับด้านนะทุกคนขอสถานที่
1: แต่ว่าอันนี้ง่ายกว่าค่ะ
0: ง่ายไหมรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นไหม
1: เพราะมันบาลานซ์จาก
0: ง่ายขึ้นไหมสิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่มวลก้อนนี้มันอยู่ที่ด้านล่างใกล้กับบริเวณที่มันจะหมุนเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ไปอยู่ไกลๆทำให้ไอ้การหมุนของไม้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายนี่นะเนี่ยสังเกตเนาะแต่ทันทีที่การกลับไอ้เจ้านี่สังเกตว่าถ้าเกิดอาจารย์พยายามจะหมุนตรงนี้อาจารย์จะรู้สึกเลยว่ามืออาจารย์เนี่ยต้องทำงานเยอะหน่อยคือมันจะหมุนได้ยากขึ้นทุกคนลองหมุนดูยากนะรู้สึกต้องใช้ต้องเกรงมือนิดนึงเนาะแต่ถ้าเกิดเรากลับด้านดูแล้วลองพลิกดูอันนี้เบาสบายใช่ไหมอ
1: ่
0: ะและนี่แหละคือสิ่งที่อาจารย์อยากจะนำเสนอให้เรารู้จักกับคำนี้เราเรียกคุณสมบัติตัวนี้ว่า
1: การบาลานซ
0: ์ความเฉื่อย
1: ความเฉื่อย
0: แต่เป็นความเฉื่อยต่อการหมุนเฉื่อยจากการหมุนก็คืออะไรที่ตามที่เป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือหมุนยากคืออยากจะไปหมุนเนี่ยมันไม่ค่อยอยากจะไปถ้าอย่างงี้ถือว่าหมุนง่ายอย่างเงี้ยความเฉื่อยต่อการหมุนน้อยโอเคเนาะในทางฟิสิกส์เรามีคำนี้เราเรียกว่าโมเมนต์ความเฉื่อย
2: โมเมนต์ความเฉื่อยก็คือปริมาณที่บ่งบอกถึงความยากง่ายในการเปลี่ยนแปลงความเร็วของการหมุน
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนที่อาจารย์เอามวลขึ้นไปด้านบนนี้อย่างเงี้ยโมเมนต์ความเฉื่อยมากมันก็เลยจะหมุนยากหน่อยแต่ถ้าอาจารย์ทำอย่างนี
1: ้
0: โมเมนต์ความเฉื่อยน้อยโอเคเน
1: า
0: ะแล้วตัวการที่ทำให้ว่าโมเมนต์ความเฉื่อยจะมากจะน้อยก็คืออยู่ที่ว่ามวลมันอยู่ไกลหรือใกล้กับบริเวณที่มันเป็นตัวจุดศูนย์กลางการหมุนนั่นเองเอาละงั้นทุกคนรู้จักคำนี้แล้วเนา
1: ะ
0: คำนี้เรียกว่า
1: โมเมนต์ความเฉื่อย
0: เยี่ยมยอดแต่อย่างไรก็ดีเพื่อจะได้ให้พวกเราเห็นตัวอย่างในเรื่องราวที่อาจจะเกิดขึ้นรอบๆตัวเราได้มากขึ้นเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราไปดูกิจกรรมบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับโมเมนต์ความเฉื่อยมากกว่านี้เดี๋ยวเราจะไปที่ลานสเก็ตน้ำแข็งกันตอนนี้เราทุกคนอยู่ที่ลานไอซ์สเก็ตซับซีโร่นะครับรู้ไหมว่าวันนี้อาจารย์พาพวกเรามาที่ลานสเก็ตน้ำแข็งเนี่ยจะมาทำอะไรทำอะไรครับ
1: มาเล่นไอซ์สเก็ต
0: เล่นเป็นหรือเปล่า
2: ดูจากท่าเขินของเราแล้วเนี่ยเล่นไม่เป็นใช่ไหมล่ะครับน้องบอส
0: ครับผม
5: กินน้ำแข็งใส
0: กินน้ำแข็งใส
2: ของกินอีกแล้วนะครับน้องผิงหยาง
0: ถ้าไปดิน
1: รู้แล้วค่ะมาฝึกหมุนหรือเปล่าคะ
0: มาฝึกโอ้นี่ฟังดูเป็นเรื่องเป็นราวมาฝึกหมุนแล้วพวกเราคิดว่าเราจะมาหมุนอะไรกัน
1: มาหมุนตัวเองค่ะ
0: พวกเราจำกันได้ไหมว่าเราทำการทดลองเกี่ยวกับเรื่องการหมุนกันไปในสตูดิโอแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เราพยายามทำกันในการทดลองนั้นก็คือพยายามจะศึกษาเรื่องของการหมุนเนา
1: ะ
0: งั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมีการหมุนให้ดูกันอีกแบบเต็มๆแต่แน่นอนพวกเราคิดว่าใครจะหมุนในพวกเราทั้งหมด4คนที่ใครจะหมุน
1: หนูไม่เอา
5: แล้ว
0: ครับผม
5: อาจารย์
0: ไม่น่ารอดนะอาจารย์หมุน
2: อ้าวถ้าอาจารย์ไม่ไหวแล้วใครจะไหวล่ะครับ
0: เอาอย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์จะใ พวกเราได้พบกับคนที่น่าจะสามารถทำให้พวกเราเห็นการหมุนได้ชัดเจนที่สุดต้อนรับพี่พร้อมครับผม
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: คร
0: ับ สวัสดีครับช่วยเล่าให้พวกเราฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าน้องพร้อมได้มีประสบการณ์ไปแข่งขันไปทำอะไรมาบ้างแล้วครับที่ผ่านมา
4: หนูเริ่มเล่นสเก็ตตั้งแต่8ขวบค่ะแล้วก
0: ็
4: ประมาณ9ขวบก็เริ่มไปแข่งต่างประเทศเยอะขึ้นล่าสุดเมื่อตอนต้นปีหนูเพิ่งไปญี่ปุ่นมาค่ะรายการ Asian Winter Game
0: การเล่นสเก็ตเนี่ยมันยากมันง่ายยังไงครับ
4: ช่วงแรกๆที่หนูเล่นไม่เป็นก็ค่อนข้างยากนะคะแต่ว่าพอเริ่มคุ้นเริ่มชินกับความเร็วของมันก็เริ่มพอไปได้
1: แล้วเวลาที่จะไปต่างประเทศจะเล่นไอสเก็ตไปถึงต่างประเทศเลยนะคะ
2: เออถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆคงเมื่อยหน้าดูเลยนะครับน้องบอส
1: เวลาพี่หมุนพี่มึนนะคะ
4: มึนนะแต่ว่าชินหมุนไปเรื่อยๆจะชิน
7: พี่ตีลังกาได้หรือเปล่า
4: โอ้ยพี่ตีลังกาไม่ได้ค่ะ
2: ผิงหางนั่นเขาเรียกว่ากายกรรม
0: ที่ถามคือมันมีวิธีการแก้มึนไหมครับเข้าใจว่าพอเราเห็นเนาะมันต้องหมุนหมุนเยอะเนี่ยมันมีวิธีการยังไงที่เป็นเทคนิคไหมครับเพื่อจะได้ให้เราไม่รู้สึกมันมึนมากจนเกินไป
4: เทคนิคของหนูก็คือพยายามหลังหมุนเสร็จจะโฟกัสกับที่จุดหนึ่งจุดค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อคือต้องโฟกัสที่จุดหนึ่งเอาไว้เพื่อจะได้เราจะได้ไม่งงเนาะอ๋อโอเคเอาแหละพวกเราทุกคนอยากจะเห็นพี่พร้อมเขาโชว์เรื่องของการหมุนหมุนกันหรือยัง
1: อยากค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าอยากแล้วก่อนที่เราจะไปดูพี่พร้อมโชว์การหมุนและลีลาการสเก็ตให้เราดูไอรีนใส่อะไรมาเนี่ย
1: รองเท้าไอสเก็ตค
0: ่
1: ะ
0: ไหนมันดูเหมือนมันพร้อมที่จะไปโชว์มากเลยอ่ะไอรีนจะไปเป็นคนหมุนให้ดูแต่ก่อนไหม
1: ไม่ไม่ผมมีบอกคะให้พี่ไอรีนไปเล่นก่อนพี่พร้อมดีกว่าครับ
0: นะมี
2: เราไปดูลีลาการเล่นสเก็ตน้ำแข็งของน้องไอรีนและมืออาชีพอย่าง

0: กระโดดมีกระโดดยอดเลยครับพี่พร้อมพวกเรามีคำถามอะไรที่อยากจะถามพี่พร้อมก็ไม่หลังจากเห็นแล้วอ่ะถามเลย
1: หนูอยากรู้ว่าค่ะแค่การทำไมกลางมือถึงช้าทำไมหุบมือถึงเร
0: ็
1: ว
0: อ๋อทำไมกลางมือถึงช้าทำไมหุบมือถึงเร็วอ๋อ
2: เพราะว่าตอนที่เรากลางมือแรงต้านมันจะเยอะกว่าตอนที่เราเก็บมือ
1: ซ้อมนานมากี่ปีหรือกี่วันหรือกี่เดือนครับ
0: โอ้เรื่องการซ้อม
2: อ๋อที่ซ้อม6วันต่ออาทิตย์ค่ะ
3: แล้วทำไมตอนที่เริ่มยกขามันถึงดูช้าๆแล้วมันก็ค่อยๆเร็วไปเรื่อยๆอ่ะ
2: เพราะว่าตอนที่เรากำลังยกขาแขนกับขาเราอยู่นอกตัวที่เป็นแกนกลางใช่ไหมคะแต่พอเราเริ่มดึงมันเข้ามาใกล้ๆเหมือนมันจะยิ่งเพิ่มความเร็ว
0: อยากจะฝากน้องพร้อมช่วยเชิญชวนเยาวชนอาจจะรู้สึกว่าอยากจะเล่นกีฬาสเกตเนี่ยไม่ทราบมีคำแนะนำยังไงหรือว่าอยากจะให้น้องๆที่บ้านเนี่ยจะเริ่มยังไงดีครับ
2: ค่ะก็อยากให้น้องๆมาลองเล่นดูนะคะเพราะว่ามันก็เป็นกีฬาที่น่าสนใจนะคะมันมีเสน่ห์ในตัวของมัน
0: มีเสน่ห์นะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องพร้อมมากนะคะขอบคุณพี่พร้อมเท้าค่ะขอบคุณมากค่ะเอาแหละเมื่อสักครู่เราได้เห็นพร้อมเขาแสดงการเคลื่อนที่แบบหมุนๆให้เราเห็นสวยงามเลยเน
1: า
0: ะสวยงาม
1: มากเลยค่ะ
0: คราวนี้ไอ้ครั้นที่ว่าพวกเราเนี่ยจะไปทำหมุนๆอย่างพี่เขาก็คงไม่ไหว
1: ไม่ไหวค
0: ่
1: ะ
0: แต่เมื่อสักครู่อาจารย์เห็นว่าพวกเราเนี่ยได้ถามพี่เขาแล้วว่าเอ๊ะทำไมเวลาหมุนตัวเนี่ยจะต้องมีการเอาแขนเข้าเอาแขนออกมีการเอาขาเข้าเอาขาออกพี่เขาอธิบายเรื่องของว่าอันนี้แรงต้านแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องแรงต้านที่พี่พร้อมเขาพูดกันอีกนิดนึงดีไหม
1: ค่ะ
0: ซึ่งคราวนี้อาจารย์มีการทดลองมาให้พวกเราได
1: ้
4: เอ๊ว่าแต่การทดลองจะเป็นแบบไหนไปดูกัน
0: เดี๋ยวเราจะจำลองสถานการณ์การหมุนที่เหมือนกับที่พี่พร้อมเขาทำนั่นแหละแต่ด้วยความที่เราหมุนไม่ได้นี่เดี๋ยวเรานั่งเก้าอี้แล้วกันเพื่อจะได้ให้ทุกคนได้ความรู้สึกของการที่ว่าในจังหวะที่หมุนเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราเปลี่ยนรูปร่างของเราว่ามันจะมีการหมุนเร็วขึ้นอย่างที่พี่เขาทำได้บนลานสเก็ตน้ำแข็งหรือเปล่า
1: ไม่เอาหรอกพี่ปิญญาหมุนไม่ได
4: ้เอ้าทำไมน้องบอสไปแซวพี่ผิงหยางอย่างนั้นล่ะครับ
0: พร้อมเขาบอกว่าอะไรนะถ้าเขาอยากจะหมุนเร็วๆเขาต้องทำยังไง
3: เขาต้องเอาแขนเอาขาแล้วก็หุบเข้ามาอยู่ตรงศูนย์กลางมันจะเร็วขึ้น
0: ถูกต้องก็คือพี่เขาอธิบายว่าเราจะมีแกนของการหมุนอยู่ที่ตรงกลางลำตัวเรา
4: เรามาทำการทดลองกันเลยดีกว่าโดยมีอุปกรณ์ในการทดลองนั่นก็คือดัมเบล
0: คราวนี้สิ่งที่เราจะเรียนแบบลักษณะการหมุนของพี่พร้อมเขาก็คือเดี๋ยวให้พิงหยางกางแขนออกก่อนโอเคนะระวังหัวด้วยและเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆทั้งสองช่วยกันหมุนแล้วพอพิงหยางหมุนได้สักพักนึงอย่าหุบแขนเข้าโอเคนะหุบแขนเข้าแล้วดูซิว่าหมุนเร็วขึ้นคล้ายๆกับการหมุนบนลานสเก็ตของพี่พร้อมเขาไหมอ่ะลองเลยมาปล่อยหุบแขนเข้า
1: ช้าลง
0: แต่เหมือนมันจะช้าลงด้วยตัวมันเองไม่ใช่จากการหุบเอาเร็วกว่านี้ได้ไหมหมุนเร็วๆ
1: ไปคือ
0: พิงหยางทำอย่างนี้อาจารย์ไม่แน่ใจว่ามันจะเร็วหรือมันจะช้านะเพราะดูจะเหนื่อยด้วยนะ
4: ดูถ้าพิงหยางจะไม่ไหวงั้นรอบนี้อาจารย์หมุนให้ดีกว่า
0: เอาเรากลับกันเมื่อกี้เรากลางมันหมุนยากเราเริ่มจากหุบก่อนและดูซิว่าถ้ากลางปุ๊บมันเราจะหมุนช้าลงไหมลองดูนะเอานะน้องมอสพร้อมเอานะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะไปกลางแขนคือเท่าที่ดูแล้วบังเอิญพวกเรายังตัวเล็กกันอยู่ก็เลยไม่สามารถปั่นเองได้พอให้เพื่อนๆช่วยกันปั่นมันก็เลยไม่ค่อยเร็วเท่าที่ควรเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูดีกว่าแน่มา
4: เอาละครับรอบนี้อาจารย์จะหมุนโชว์เด็กๆกันแล้วมาดูกันว่าอาจารย์จะเป็นยังไง
0: เราทุกคนถอยออกถอยออกถอยออก
3: อาจารย์ลงทุนเองเลยเหรอ
0: ถอยออกจากรัศมีแขนอาจารย์อย่าให้ใกล้ๆนะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะหมุนตัวเองเห็นนะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะหุบแขนเข้าแล้วพวกเราสังเกตนะว่าอาจารย์เปลี่ยนลักษณะการหมุนไปยังไง
3: มันเร็วขึ้นนิดนึงอะครับ
0: อาจารย์มึนเร็วขึ้นไหมเมื่อกี
1: ้เร็วขึ้น
0: อย่าให้อาจารย์ต้องทำอีกรอบเลย
3: เทคนิคที่พร้อมบอกว่าให้โฟกัสไปตรง
0: ที่จุดหนึ่งใช่ถูกต้องนั่นจะเห็นว่า ตอนที่อาจารย์เริ่มหุบแขนเข้ามาปั๊บ
3: มันเริ
0: ่มเร็ว
3: ขึ้น
0: อาจารย์จะหมุนเร็วขึ้นทันทีแล้วพออาจารย์กางแขนออกไปปุ๊บมันก็ช้าลงนี่แหละคือรูปร่างลักษณะของการเปลี่ยนแปลงการหมุนที่พี่พร้อมเขาทำให้ดูสังเกตพอเขาหุบแขนเข้าพอมาอยู่บริเวณกลางลำตัวแทบจะทั้งหมดเนี่ยทำให้การหมุนเร็วขึ้นคราวนี้สิ่งที่อาจารย์อยากจะอธิบายพวกเราเมื่อสักครู่นี้พี่พร้อมอธิบายว่ามีคำว่าแรงต้านอยู่แต่คราวนี้อาจารย์อยากจะขยายความเรื่องของแรงต้านในที่นี้ไม่ใช่แรงต้านที่เราคุ้นเคยในเรื่องอย่างเช่นแรงเสียดทานหรือเวลาเรามีอะไรมาต้านเราไม่ใช่แต่ความหมายของพี่พร้อมคือจำการทดลองที่เราพยายามจะส่งไม้เมตรแล้วเราเอามวลไปเกาะด้านล่างกับด้านบนได้ไหมเรามีคำคำหนึ่งที่เราเสนอไปคำนั้นชื่อว่า
1: โมเมนตัม
2: เชื่อ
0: ไม่ใช่โมเมนตั
1: มความเฉื่อย
0: โอ้เกือบแล้วยังไม่ใช่
1: ความเป็นความเฉื่อย
0: เยี่ยมยอดมากพอโมเมนต์ความเฉื่อยซึ่งเราเคยอธิบายไปว่าไอ้เจ้าตัวนี้นี่แหละอาจารย์พยายามจะให้พวกเรานึกถึงว่ามันเป็นความขี้เกียจมันเฉื่อยที่จะเปลี่ยนแปลงและนั่นแหละคือความหมายของคำว่าต้านที่พี่พร้อมอธิบายก็คือตอนที่อาจารย์กางแขนออก
1: นี
0: ่เมื่อไรก็ตามที่เรามีอะไรก็ตามอยู่ห่างจากแกนหมุนของเราไอเนี้ยเราจะบอกว่ามีโมเมนต์ความเฉื่อยมากแต่พอหุบแขนเข้ามาเนี้ยโมเมนต์ความเฉื่อยน้อยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเอ๊ะทำไมเราถึงหมุนเร็วขึ้นเพราะสิ่งที่มันยังคงเหมือนเดิมคือคำว่าโมเมนตัมเชิงมุม
1: มาสงสัยคะ
0: ครับผม
1: เชิงมุมกับโมเมนต์ความเฉื่อยเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า
0: เยี่ยมยอดเลยบอสมันเกี่ยวข้องกันเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโมเมนตัมเชิงมุมที่เรามีขึ้นอยู่กับ2ปริมาณปริมาณหนึ่งก็คือโมเมนต์ความเฉื่อยปริมาณที่2ก็คือเราหมุนเร็วแค่ไหนแต่คราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้เจ้าโมเมนตัมเชิงมุมเนี่ยในกรณีที่อาจารย์หมุนอยู่เนี่ยถือว่ามีค่าเหมือนเดิมเอานะทุกคนคิดตามอาจารย์นะถ้ามันเหมือนเดิมแต่อาจารย์หุบ

0: แขนลงแสดงว่าโมเมนต์ความเฉื่อยดันลดลงอะไรจะต้องมาเพิ่มแทนนะ
1: ความเร็ว
0: เยี่ยมยอดความเร็วก็ต้องมาชดเชยกันเพื่อให้ปริมาณทั้งหมดมันยังเท่าเดิมอยู่โมเมนต์ความเฉื่อยกับอัตราเร็วของการหมุนสองตัวนี้รวมกันจะนำไปสู่ปริมาณที่เราเรียกว่าโมเมนตัมเชิงหมุนนี่แหละและสิ่งที่พี่พร้อมเขาหมุนและเขาหมุนเร็วขึ้นเพราะเขาพยายามลดโมเมนต์ความเฉื่อยของตัวเองเขาก็เลยไปเพิ่มอัตราเร็วของการหมุนของเขาได้นั่นเองนี่แหละคือหลักของฟิสิกส์ของการหมุนที่เรามานำเสนอในวันนี้
2: เข้าใจแล้ว
0: เข้าใจไหม
2: เข้าใจแล้ว
0: เยี่ยมยอดถ้าเข้าใจแล้วไปหมุนกันต่อไหม
1: ไปแล้ว
0: โอ้หมุนอีกแล้วหมุนอีกแล้วหมุนอีกแล้ว

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้า

0: หรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: น้ำกระท่วม
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: แซกตีโป้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
0: พลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
3: แซกตีโป้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

วัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทรมนต์กล้าอาสาค่ะจากสาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเจริญเกษตรวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ Google Docs ซึ่งเป็นนะคะซอฟต์แวร์ที่ประมวลผลบนระบบคลาวด์ค่ะ Google Docs ทุกคนคงคุ้นเคยดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าทำงานเหมือน Microsoft Word เลยค่ะทำงานทุกอย่างเพียงแต่ว่านะคะการทำงานของ Google Docs เนี่ยต้องอาศัยการทำงานบนอินเทอร์เน็ตเพราะว่าเนื่องจากมันประมวลผลบนระบบคลาวด์นะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ Google Docs ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ต่างๆค่ะแต่การใช้งานต่างๆเหมือนกับ Microsoft Word เลยค่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูความสามารถของ Google Docs กันนะคะ Google Docs เนี่ยนะคะมีความสามารถได้หลากหลายมากเลยค่ะนะคะทั้งสามารถทำงานแบบร่วมกันนะคะที่เป็นแบบเรียลไทม์สามารถที่จะสนทนาหรือความคิดเห็นการทำงานต่างๆร่วมกันได้รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ที่มีความหลากหลายมีความปลอดภัยในการจัดเก็บและสามารถเผยแพร่เอกสารต่างๆไปยังออนไลน์ด้วยนะคะอีกทั้งมันยังสามารถที่จะดาวน์โหลดแชร์ไฟล์หรือว่าการเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆเนี่ยนะคะเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์หรือผู้ใช้งานได้นะคะอย่างหลากหลายค่ะจากความสามารถของ Google Docs ต่างๆนะคะเราลองมาเริ่มต้นการใช้งาน Google Docs กันนะคะแน่นอนว่าการใช้งานของ Google Docs เนี่ยนะคะทุกคนจะต้องมี Account เป็น Account ของ Google ซึ่งเป็นอีเมลและพาสเวิร์ดของ Gmail นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราเข้าสู่ระบบเราต้องไซน์อินก่อนค่ะโดยการไซน์อินใส่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดแล้วก็กดไซน์อินได้เลยค่ะคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูนะคะการใช้งานกันว่ามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกนะคะพอเราเข้ามาสู่หน้าจอของ Google เราทำการไซน์อินเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเข้ามาสู่หน้าตอนแบบนี้ค่ะเราจะเห็นว่ามันจะมีรูปโปรไฟล์เล็กๆซึ่งเป็นชื่อของเรานะคะว่าเราทำการลงชื่อไซน์อินใน username อะไรนะคะคราวนี้เราจะมาเข้าสู่ในส่วนของตัว Google Docs กันเราก็คลิกที่ปุ่มเนี่ยค่ะเห็นไหมคะสี่เหลี่ยมจุดๆๆเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็เห็นคำว่า Docs นะคะพอเราคลิกเข้าไปปุ๊บจะเข้าสู่หน้าตาของโปรแกรม Google Docs เลยนะคะจะสังเกตว่าหน้าตาของโปรแกรมตรงนี้นะคะมันจะมีอยู่ด้วยกัน2ส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือจะเป็นส่วนของเอกสารใหม่นะคะหรือว่า new document

นะคะซึ่งมันดีตรงนี้ว่า Google Doc เนี่ยมีการเตรียมเทมเพลตแกลเลอรี่ให้เราด้วยนะคะถ้าเราอยากจะมีเทมเพลตหรือว่าเราไม่มีไอเดียเลยนะคะในการที่จะสร้างเอกสารต่างๆนะคะเราสามารถที่จะคลิกที่เทมเพลตแกลเลอรี่ได้หรือแม้กระทั่งส่วนที่2ก็คือจะเป็นส่วนที่ช่วยให้เราสามารถที่จะนะคะเข้าถึงเอกสารที่เราเคยใช้งานหรือว่าเคยเซฟงานหรือเคยเปิดมาก่อนแล้วนะคะมันก็จะอยู่ที่ Recent Documents คราวนี้เรามาลองเริ่มเอกสารใหม่กันในการจัดทำเอกสารใหม่เราคลิกที่เครื่องหมายบวกตรงนี้เลยค่ะก็คือปุ่มแบงค์นะคะพอเราคลิกเสร็จแล้วนะคะก็จะเข้าสู่หน้าจอของนะคะ Google Docs ของเราเอกสารของเรานั่นเองเอกสารของเราตรงนี้นะคะจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นทั้งหมด2 ส่วนด้วยกันก็คือส่วนบนนะคะส่วนที่เป็นส่วนหัวนะคะกับส่วนที่เป็นพื้นที่เอกสารที่เราสามารถพิมพ์งานได้ส่วนที่เป็นส่วนหัวตรงนี้เนี่ยนะคะส่วนแรกที่เราจะมาดูกันก็คือตัว Untitled Document Untitled Document ตรงนี้นะคะถ้าทุกคนคลิกไปแล้วนะคะมันก็คือเป็นการตั้งชื่อเอกสารนั่นเองค่ะเราสามารถตั้งชื่อเอกสารต่างๆได้เช่นเราจะตั้งชื่อเอกสารว่าเราจะตั้งชื่อเอกสารว่า information system ก็ได้นะคะหรือตั้งชื่อเอกสารอะไรก็ได้ชื่อเอกสารตัวนี้ค่ะก็จะเป็นชื่อไฟล์ที่ Google Docs ก็จะสามารถก็จะทำการเซฟให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะคะต่อไปค่ะส่วนที่2ก็ที่เราจะมาแนะนำคือส่วนของเมนูแล้วก็แท็บเครื่องมือต่างๆ2 ส่วนนี้ก็คือไว้สำหรับนะคะที่เราสามารถที่จะสั่งงานหรือสั่งคำสั่งต่างๆได้นะคะในเอกสารของเรานะคะจะสังเกตว่ารูปร่างหน้าตามันจะคล้ายๆ Microsoft Word เลยใช่ไหมคะแน่นอนมันเหมือนกันนะคะมันก็เลยทำให้เป็นแอปพลิเคชันที่นิยมแล้วก็เรียนรู้ง่ายนะคะไม่ได้ยากเลยนะคะคราวนี้เราจะมาดูส่วนแรกกันนะคะในส่วนของเมนูไฟล์นะคะตัวเมนูไฟล์เนี่ยมันก็จะมีคำสั่งที่คล้ายๆกันนะคะในทุกๆโปรแกรมหรือทุกซอฟต์แวร์เลยค่ะตั้งแต่คำสั่งคำว่า new ในที่นี้เนี่ยนะคะก็คือการสร้างเอกสารใหม่นะคะตะกี้เรากดสร้างเอกสารมาแล้วใช่ไหมคะซึ่งเอกสารเรารู้อยู่แล้วว่ามีเอกสารใหม่ซึ่งเป็นเอกสารเปล่านะคะเราจะเรียกมันว่า document แล้วก็อันนี้ก็คือ form template gallery ใช่ค่ะมันก็คือการเอามาจากพวกแพลตฟอร์มหรือ template ต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งสามารถที่จะใช้ template ต่างๆที่โปรแกรมเนี่ยนะคะมีให้ได้อันที่2ก็คือในส่วนของว่า open นี้ก็คือจะเปิดไฟล์ต่างๆนะคะซึ่งเป็นไฟล์ที่เราเคยใช้งานอยู่แล้วเราสามารถที่จะเปิดไฟล์ต่างๆแล้วก็มาทำงานต่อได้นะคะ make กับ copy ก็คือการ copy ว่าการทำซ้ำไฟล์ต่างๆนะคะส่วนคุณสมบัติอันนึงที่ Google มีนะคะหรือโปรแกรมที่รันบนคลาวด์ทุกอย่างมีก็คือการแชร์เอกสารต่างๆนะคะการแชร์ตรงนี้นะคะเราสามารถแชร์นะคะกับคนอื่นได้หรือว่าเราสามารถที่จะพับลิกต่างๆบนเว็บได้ซึ่งทุกคนนะคะสามารถที่ทำการแชร์นะคะได้2ที่ก็คือการกดจากเมนูไฟล์แล้วเลือกแชร์หรือการกดที่ปุ่มนี้เลยค่ะปุ่มที่แชร์ปุ่มที่คำว่าแชร์สังเกตดูว่าพอเราทำการกดปุ่มแชร์ปุ๊บก็จะขึ้นหน้าจอของการแชร์เอกสารให้เราเลยนะคะว่าเราจะทำการแชร์เอกสารอะไรบ้างนะคะซึ่งการแชร์เอกสารต่างๆมันมีเงื่อนไขต่างๆนะคะโดยเงื่อนไขต่างๆที่เรากำหนดเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่านะคะในส่วนนี้ในส่วนแรกเนี่ยนะคะ add people add groupหมายความว่าเราสามารถที่ทำการเลือกคนที่เรารู้จักนะคะหรือเราสามารถที่จะส่งนะคะเอกสารของเราเนี่ยไดเรกต์โดยตรงไปให้กับคนที่เราต้องการได้เลยนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะเราก็ยังสามารถที่ทำการกำหนดสิทธิ์ต่างๆนะคะหรือกำหนดการเข้าถึงต่างๆในเอกสารได้นะคะไม่ว่าจะเป็น restrict หรือว่า anyone with links ตรงนี้เราสามารถที่กำหนดได้ว่าให้ทุกคนไหมหรือเฉพาะนะคะบางคนหรือว่าไม่ให้เลยหรือว่าสำหรับคนที่นะคะมี account ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมถ้าสมมติว่าเลือก anyone with links เราก็สามารถกำหนดสิทธิ์ได้อีกค่ะมันก็จะมีอยู่อีกทั้งหมด3สิทธิ์ก็คือ viewer commenter แล้วก็ editor นะคะ3สิทธิ์ตรงนี้ก็คือจะให้ viewer ก็คือนะคะสิทธิ์สำหรับคนที่มองเห็นเอกสารเราเฉยๆนะคะหรือคนที่เราสามารถที่จะให้คำแนะนำหรือคอมเมนต์ได้และสุดท้ายก็คือ editor คือสามารถที่จะกำกับแก้ไขได้อันนี้คือเรื่องของการแชร์พอเรากำหนดสิทธิ์ต่างๆเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถคลิกที่ปุ่ม copy link นะคะมันก็จะทำการคัดลอกลิงก์เอกสารต่างๆแล้วเราก็สามารถที่จะไปแปะหรือว่าไปโพสต์ต่างๆหรือว่าส่งให้กับนะคะคนที่เราอยากจะให้เขาเข้าถึงเอกสารเราได้อันนี้คือในเรื่องของการแชร์รวมถึงเราสามารถที่จะเซ็นหรือว่าส่งไฟล์ไปทางอีเมลได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องมานั่งพิมพ์ข้อมูลอะไรต่างหรือว่าเซฟแล้วก็ส่งอีเมลเปิดอีเมลอะไรต่างให้เสียเวลานะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะทำการดาวน์โหลดไฟล์ของเราเนี่ยนะคะเป็นไฟล์ชนิดต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดไปเป็นไฟล์ Microsoft Word ซึ่งเราถนัดและคุณเคยเป็นอย่างนะคะหรือเราโหลดเป็นไฟล์PDF ได้หรื

แม้กระทั่งการซิฟไฟล์ต่างๆเราก็สามารถทำได้หมดเลยค่ะเราสามารถที่ทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์นะคะย้ายไฟล์ต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปได้ว่าในส่วนของตัวเมนูไฟล์นะคะก็จะเป็นเมนูที่ทำการควบคุมการเปิดปิดเอกสารหรือว่าการทำไฟล์เอกสารต่างๆนั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูอีกเมนูนึงค่ะเมนูนี้ก็คือเมนูของการ edit นะคะหรือเมนูของการแก้ไขจะเห็นได้ว่าเมนู edit ของเราเนี่ยนะคะมันก็คือเหมือนกับ Microsoft Word เลยนะคะเมนูเราจะมีเมนู undo นะคะแล้วก็เมนู redo เมนูก็ undo ก็คือยกเลิกใช่ไหมคะคำสั่งเดิมหรือทำนะคะ redo ก็คือทำซ้ำใหม่นะคะรวมถึงเราสามารถที่ทำการคัดลอกนะคะตัดข้อมูล copy ข้อมูลอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ select เอกสารต่างๆด้วยหรือคำสั่งเมนู find and replace ก็คือการค้นหาแล้วก็แทนที่คำยกตัวอย่างเช่นสมมติเราพิมพ์คำว่า marchเดือนนี้เดือนมีนาคมใช่ไหมคะเราอยากจะทำการนะคะค้นหาไฟล์เราก็สามารถทำการค้นหาได้เช่นตอนนี้เราทำการค้นหานะคะไฟล์ March ก็คือเดือนมีนาคมแล้วเราอยากแทนที่ด้วยอะไรเราอยากแทนที่ด้วยคำว่าอะไรเราก็สามารถค้นหาแทนที่ได้นะคะเช่น you เสร็จแล้วเราก็สามารถที่ทำการ replace ได้เลยก็คือแทนที่คำได้เลยหรือถ้าสมมติว่าคำว่า March ปรากฏในเอกสารเราเยอะแยะไปหมดเลยเราก็สามารถที่จะทำการ replace all ได้สามารถที่จะทำการค้นหาก่อนก็ได้แล้วก็กด next ก็ได้นะคะแล้วก็ replace เห็นไหมคะมันก็ทำการแทนที่คำจาก March ก็เป็น you นะคะอันนี้ก็คือคำสั่ง find และ replace แต่ตอนนี้อาจารย์ไม่ได้พูดถึงคำสั่ง copy cut copy แล้วก็ paste ก็คือตัดแล้วคัดลอกนะคะเพราะอาจารย์มั่นใจว่านะคะทุกคนเนี่ยนะคะต้องเคยทำแล้วแน่ๆเลยนะคะก็จะขอข้ามไปนะคะเราก็จะไปดูคำสั่งต่างๆอื่นๆเยอะแยะไปหมดเลยนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของ view ตัว view ตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือจะทำการกำหนดนะคะหน้าจอของเราว่าเราอยากจะทำการรันหน้าจอแบบไหนไม่ว่าจะเป็นการโชว์หน้าจอที่เป็นแบบ print layout นะคะหน้าจอตรงนี้ก็คือเป็นหน้าจอ print layout อยู่แล้วจะแสดงแม้บรรทัดไม้นะคะก็คือการโชว์รูเลอร์เห็นไหมคะรูเลอร์ที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ก็จะหายไปนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะโชว์รูเลอร์มันก็จะปรากฏมาใหม่เพราะฉะนั้นตัววิวตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าจอที่นะคะเราสามารถที่ทำการคอนโทรลหรือควบคุมนะคะการมองหรือมุมมองต่างๆของเอกสารได้ไปถึงเมนูฟอร์แมตนะคะในส่วนของตัวเมนูฟอร์แมตเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นเมนูของการจัดเอกสารจัดข้อความอะไรต่างๆซึ่งเราก็คุ้นชินอยู่แล้วอะค่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติอาจารย์พิมพ์คำว่าเทสเนาะสมมติอาจารย์พิมพ์คำว่าเทสแบบนี้นะคะคำว่าเทสแบบนี้เนี่ยนะคะอาจารย์สามารถที่ทำการจัดฟอร์แมตนะคะหรือว่าจัดรูปแบบต่างๆได้เช่นอาจารย์อยากให้นะคะตัวอักษรเป็นตัวหนาหรือตัวเอียงเราก็สามารถทำได้เช่นอาจารย์กำหนดเป็นตัวเอียงเห็นไหมคะคำว่า test มันก็จะเป็นตัวเอียงไปด้วยทุกคนสังเกตเห็นไหมคะว่าพออาจารย์กำหนดตัวอักษรแล้วเนี่ยนะคะตรงเมนูแถบเครื่องมือตรงนี้ค่ะที่มีคำว่า B, ที่มีตัว b ตัว i ตัว u นะคะหรือการไฮไลท์หรือว่าสีต่างๆนะคะเราสามารถกำหนดจากแถบเครื่องมือได้เลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปที่เมนูต่างๆหรือแม้กระทั่งไซส์ต่างๆเองก็ตามนะคะเช่นอาจารย์อยากให้ไซส์เพิ่มขึ้นเราก็กดตัวนี้เลยค่ะไซส์มันก็จะเพิ่มขึ้นเห็นไหมคะเราสามารถที่จะทำการให้ตัวหนาเราก็สามารถที่ทำงานได้นะคะอันนี้ก็คือในลักษณะของการใช้นะคะเมนูของการจัดรูปแบบต่างๆซึ่งตรงนี้เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะแน่นอนว่านะคะในการจัดฟอร์แมตไม่ใช่แค่จัดแค่ตัวอักษรอย่างเดียวนะคะเรายังสามารถที่จะจัดรูปแบบนะคะเป็นลักษณะของสไตล์พารากราฟต่างๆซึ่งเราสามารถกำหนดได้เช่นเราอยากจะให้มันเป็นเฮดดิ้งไหมหรือว่าอยากเป็นหัวเรื่องให้มันเป็นไทเทิลไหมอันนี้เราก็สามารถกำหนดได้แม้กระทั่งเราสามารถที่จะจัดข้อความให้เป็นอยู่ตรงกลางชิดซ้ายชิดขวานะคะก็คือ align and indent นะคะตรงนี้เราก็สามารถที่ทำการจัดได้ซึ่งตัว align and indent ต่างๆเราก็สามารถกำหนดที่ไหนคะเราสามารถที่กำหนดที่ true ตรงนี้ได้เลยค่ะที่เครื่องมือแถบเครื่องมือตรงนี้ก็สามารถที่ทำงานได้เหมือนกันอันนี้อาจารย์ก็ลองกำหนดดูมันก็สามารถทำการกำหนดต่างๆได้นอกจากนั้นแล้วนะคะในตัวเมนู format เองนะคะเราจะมีการกำหนดระยะห่างด้วยในการกำหนดระยะห่างตรงนี้นะคะตัว format ตรงนี้เราสามารถที่กำหนด line and paragraph spacing ได้ซึ่งตรงนี้เราสามารถกำหนดระยะห่างได้เช่นเราอยากจะได้ระยะห่างระหว่างบรรทัดมากเท่าไหร่นะคะเราสามารถที่กำหนดจากตรงนี้ได้เลยนะคะในลักษณะของเครื่องมือต่างๆนะคะมันก็เราก็จะเรียนรู้ง่ายแล้วก็มีความคุ้นเคยต่างๆเป็นอย่างดีรวมถึงตัวคอลัมน์
คอลัมน์นี้เราก็สามารถทำการจัดคอลัมน์นะคะไม่ว่าจะเป็นคอลัมน์เดียวนะคะหรือจะเป็นลักษณะของแบ่งเป็น2คอลัมน์หรือ2พารากราฟนะคะสังเกตยังไงคะว่าของเราแบ่งเป็น2พารากราฟแล้วไม่ยากเลยค่ะทุกคนก็ลองดูนะคะในส่วนของทางด้านตรงที่รูเลอร์ที่อาจารย์ใช้เมาส์ไปชี้ตรงนี้เห็นไหมคะมันก็จะสามารถแบ่งนะคะเป็น2คอลัมน์ได้ซึ่งเราสามารถที่จะขยับหรือขยายระยะห่างของคอลัมน์ต่างๆได้โดยแค่เอาเมาส์ไปคลิกที่รูเลอร์เฉยๆแล้วเราก็สามารถที่กำหนดต่างๆได้คราวนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าเราไม่อยากกำหนดคอลัมน์แล้วเราก็สามารถที่จะทำการคืนคอลัมน์ให้เป็นแบบคอลัมน์เดี่ยวได้เหมือนเดิมอันนี้คือการจัดคอลัมน์ต่างๆนี้ในส่วนของการกำหนด bullet and numbering นะคะสังเกตนะคะว่าถ้าสมมติว่าอาจารย์จะสามารถอาจารย์อยากจะใส่ตัวเลขนะคะเช่นอาจารย์พิมพ์คำว่าสวัสดีและอาจารย์อยากจะใส่เลขลำดับอาจารย์ไปที่ bullet and numbering นะคะเลือก numbering list มันก็จะมีฟอร์แมตต่างๆให้เราเลือกเยอะแยะเลยอะค่ะสมมติว่าอาจารย์เลือกอันแรกนะคะเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นคำตัวเลขให้นะคะพออาจารย์กด enter เพื่อจะพิมพ์คำต่อไปนะคะมันก็จะขึ้นเลข2ให้ซึ่งการกำหนด bullet ตรงนี้นะคะไม่จำเป็นต้องกำหนดจากเมนูก็ได้ค่ะเราสามารถที่จะกำหนดจากแท็บเครื่องมือได้นะคะตัว bullet ตัว checklist อะไรต่างๆนอกจากการกำหนด bullet ต่างๆแล้วนะคะอันนี้คือแท็บแรกนะคะในการจัดรูปแบบนะคะข้อความต่างๆต่อไปคือส่วนของตัว header ในส่วนของตัว header ตรงนี้ก็คือการจัดนะคะส่วนหัวและส่วนท้ายของเอกสารนะคะซึ่งการจัดส่วนหัวและส่วนท้ายของเอกสารตรงนี้นะคะเราสามารถกำหนดได้เลยว่าเราอยากจะให้เฮดเดอร์ของเรามีขนาดเท่าไหร่นะคะรวมถึงเราสามารถกำหนดพวกเลเยอร์ต่างๆว่าอยากให้หน้าแรกแตกต่างหรือจะกำหนดเป็นหน้าคู่หน้าคีย์ได้สมมุติว่าเรากำหนดให้มันเป็นค่า default คือ 0.5 นะคะเห็นไหมคะว่าตัวเฮดเดอร์ถ้าเราไปดับเบิลคลิกตรงส่วนหัวนะคะตอนนี้นะคะเราไปดับเบิลคลิกตรงส่วนหัวเราสามารถที่จะนะคะเห็นตัวเฮดเดอร์ต่างๆได้นั่นเองซึ่งตัวออปชันต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของเฮดเดอร์เองใส่เพจนัมเบอร์หรือว่าเราจะเอาเฮดเดอร์ออกเราก็สามารถทำได้โดยการกดที่ปุ่มออปชันคราวนี้เราลองนะคะใส่หมายเลขเราสามารถที่จะใส่หมายเลขได้นะคะว่าเราอยากใส่หมายเลขอะไรนะคะใส่ที่ส่วนหัวหรือส่วนท้ายนะคะแล้วก็กดตัว apply ซึ่งการใส่หมายเลขตรงนี้เนี่ยนะคะทำจากตรงไหนคะมันเราก็สามารถทำจากฟอร์แมตนะคะเราก็เลือกว่าเพจ number ตัวเพจ number ก็สามารถใส่เลขต่างๆได้และก็คือในเรื่องของเพจ orientation ตัวเพจ orientation ตัวนี้นะคะก็คือการจัดวางแนวไงคะการจัดวางแนวเอกสารนะคะจะเป็นแนวตั้งหรือเอกสารเป็นแบบแนวนอนก็คือเป็น landscape นั่นเองนะคะพอเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มโอเคได้แล้วก็สามารถที่จะทำการจัดเอกสารได้เอกสารของเราก็จะมีทั้งเลขหน้าแล้วก็มีทั้งข้อความนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะในเรื่องของฟอร์แมตเราจัดไปแล้วเนี่ยเราสึกว่ารูปแบบมันไม่ดีเลยนะคะเราอยากจะเคลียร์ฟอร์แมตทั้งหมดเช่นเราใส่สีตัวอักษรลงไปแล้วเราบอกว่าเราอยากจะเคลียร์เอกสารทั้งหมดนะคะเราก็สามารถที่ไปเคลียร์ฟอร์แมตได้เคลียร์ฟอร์แมตก็คือการทำให้ข้อความหรือว่าข้อมูลที่เราไฮไลท์ตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่เป็นค่า default ที่เราเซตขึ้นมานั่นเองอันนี้คือนะคะการแนะนำ Google Docs นะคะการใช้เบื้องต้นเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นในบทเรียนนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการแนะนำการใช้ Google Docs ในเบื้องต้นนะคะซึ่งเราจะได้รู้จักกับเมนูนะคะไฟล์เมนู Edit หรือแก้ไขรวมถึงเมนู Format ด้วยซึ่งในข้างหน้าเราก็จะเรียนรู้นะคะเมนูอื่นเพิ่มเติมขึ้นอีกไม่ว่าจะเป็นการแทรกข้อมูลหรือเครื่องมือต่างๆที่ Google Docs เขาอำนวยความสะดวกหรือเขามีให้เราเพราะฉะนั้นในบทเรียนนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เบื้องต้นนะคะในบทเรียนหน้าทุกคนก็จะได้เรียนรู้เมนูคำสั่งอื่นเพิ่มเติมค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

โรคที่เราสามารถพบได้บ่อยในแพรี่ด็อกนะคะเป็นได้ตั้งแต่ในโรคของทางเดินอาหารนะคะเช่นอาจจะมีลักษณะของอึที่ผิดปกติเนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมคนเข้าใจว่าแพรี่ด็อกลงท้ายด้วยด็อกคือหมานะคะเพราะฉะนั้นบางคนถึงเอาอาหารสุนัขให้กับแพรี่ด็อกกินซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์ฟันแทะนะคะไม่สามารถที่จะย่อยอาหารสุนัขได้หากแพรี่ด็อกกินเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็จะส่งผลทำให้ตับและไตของแพรี่ด็อกมีความเสียหายเกิดขึ้นสภาพของขนของแพรี่ด็อกก็จะมีความผิดปกติอย่างเช่นกลุ่มของแพรี่ด็อกตัวนี้เป็นต้นนะคะแพรี่ด็อกตัวนี้ได้รับการกินอาหารสุนัขมามากกว่า1-2 ปีก็จะทำให้ลักษณะของโครงสร้างอะไรต่างๆเขาผิดปกติลองดูนะคะลักษณะของขนของเขาเองจะเป็นลักษณะของขนหย่องและฟูไม่เป็นเงาเป็นมันสีน้ำตาลหรือสีทองเหมือนตัวที่เคยให้ดูไปแล้วส่วนโรคอื่นๆที่เราจะสามารถพบได้ในทางเดินอาหารของแพรี่ด็อกเองได้แก่กลุ่มของโรคบิดที่มีการปนเปื้อนมานะคะโรคบิดจะมีการปนเปื้อนของตัวโปรโตซัวที่ปนมากันกับอาหารปนมากับน้ำนะคะจะถูกขับถ่ายออกมาผ่านทางอุจจาระนะคะโรคนี้ถ้าแพรี่ด็อกตัวไหนที่มีความแข็งแรงมากแพรี่ด็อกจะสามารถกำจัดเชื้อกลุ่มนี้ค่อนข้างได้นะคะแต่อาจจะไม่หมดเลย 100% บางตัวจะแสดงลักษณะของอึเป็นปกติบางตัวจะแสดงลักษณะของอึเหลวอย่างไรก็ตามนะคะหากโรคนี้มีการได้รับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็จะส่งผลเสียกับแพรี่ด็อกเช่นกันหากเราพบว่าลักษณะของอึแพรี่ด็อกมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีลักษณะนิ่มขึ้นกลิ่นผิดปกติไปเหม็นขึ้นมีลักษณะของความเหลวมากขึ้นมีมูกปนออกมาควรที่จะต้องพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดถ้าหากปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียนะคะอาจจะเกิดปัญหาของการเสียชีวิตของแพรี่ด็อกได้เช่นกันโดยแพรี่ด็อกเด็กๆนะคะที่เราเพิ่งรับเข้ามาเลี้ยงใหม่โรคอื่นๆที่เราจะสามารถเจอได้อีกนะคะเป็นกลุ่มของตัวโรคผิวหนังโรคผิวหนังมักจะพบในแพรี่ด็อกที่เพิ่งมีการนำเข้ามานะคะเนื่องจากลักษณะของทางแถบอเมริกากับประเทศเรามีลักษณะที่จะต่างกันประเทศเราค่อนข้างที่จะร้อนชื้นนะคะร่วมกับการเดินทางมาค่อนข้างไกลของสัตว์ก็จะเกิดความเครียดทุกอย่างพอรวมกันแล้วก็จะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนลงนะคะเชื้อราก็จะสามารถมีการเจริญเติบโตหรือมีการติดกลุ่มของเชื้อราได้มากเช่นกันนะคะโรคอย่างอื่นที่เราสามารถเจอได้ก็คือโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดพื้นกรงนะคะอาจจะทำให้ขาของเขาเสียไปเหมือนแพรี่ด็อกตัวนี้นะคะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่าแพรี่ด็อกตัวนี้ขาหลังทางฝั่งด้านขวาจะมีการยื่นออกมาผิดปกตินะคะตัวนี้เกิดเนื่องจากขาติดซี่กรงแล้วเจ้าของทิ้งเอาไว้นานค่ะกว่าที่จะพามาพบสัตวแพทย์เนื่องจากกระดูกมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วท้ายที่สุดถ้ามีการลากขาแบบนี้ไปนานๆแล้วเกิดแผลกดทับอีกสิ่งนึงที่เราแนะนำนะคะก็คือการตัดขาออกนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดแผลกดทับนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะโรคที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายกันกับกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆทั่วไปก็จะได้แก่กลุ่มของโรคพิษสุนัขบ้านะคะเนื่องจากการติดจากสัตว์เช่นกลุ่มของหนูท่อหนูบ้านมีการนำเชื้อโรคมาสู่แพรี่ด็อกของเราแพรี่ด็อกมีโอกาสที่จะสามารถส่งต่อโรคพิษสุนัขบ้าถึงคนได้ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยกับสัตว์และเราก็คือการพาแพรี่ด็อกไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี

อย่างไรก็ตามวิธีการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีควรพาแพรี่ด็อกมาพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-6 เดือนเพื่อที่จะทำการถ่ายพยาธิและทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปีละ1ครั้งค่ะ

เมื่อเราตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะเลือกชนิดพันธุ์อะไรมาเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นจุดต่อไปก็คือเรื่องของการเลือกตัวที่มีสุขภาพแข็งแรงมาเลี้ยงซึ่งเราจะสามารถดูได้จากประการแรกคือถ้าเราสามารถเป็นไปได้เนี่ยไปดูที่ฟาร์มเลยนะครับว่าที่ฟาร์มนั้นเขามีการจัดการเป็นยังไงบ้างมีความสะอาดที่ดีไหมนะถ้ามีอาหารที่ถูกต้องไหมมีการจัดการพ่อแม่พันธุ์ที่ดีไหมนะครับถ้าเราไม่สามารถไปเลือกซื้อถึงฟาร์มได้นะครับก็สามารถพิจารณาได้จากที่ตัวของเขาเองนะครับแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมที่เห็นได้จากในกรงนะครับการที่จะดูสุขภาพนกที่แข็งแรงนั้นจุดแรกที่เราดูก็คือเรื่องของตาของเขานะครับตาของนกที่มีสุขภาพแข็งแรงควรจะตากลมโตนะครับใสนะครับเพราะถ้าเป็นนกป่วยเนี่ยตาเขาจะหรี่ปรือสักนิดนึงลักษณะทั่วไปเรื่องของขนนะครับขนนกที่มีสุขภาพแข็งแรงนั้นควรเป็นขนนกที่มีลักษณะของการเรียบมันเงาสวยงามนะครับเพราะว่านกที่แข็งแรงนั้นเขาจะแต่งตัวอยู่ตลอดเวลานะเขาเอาปากของเขาเนี่ยไปแตะที่ต่อมน้ำมันตรงโคนหางนะครับแล้วก็เอาน้ำมันนั้นมาทาตัวนะครับพร้อมไปเอาปากจัดขนให้เรียบร้อยนะครับมีลักษณะของขนที่เรียบร้อยมันเงางามตรงนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่บ่งชี้นะครับนกที่สมบูรณ์นั้นเขาจะมีหน้าอกที่ค่อนข้างเต็มนะครับมีขนตัวนี้ค่อนข้างเต็มถ้าอกหน้าอกแหลมลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นนกที่ผอมนะครับถ้านกที่อ้วนสมบูรณ์เนี่ยนะครับถ้าดูหน้าอกจะเห็นว่าหน้าอกเขาจะมีลักษณะเต็มสมบูรณ์อย่างนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็สามารถดูได้จากพฤติกรรมนะครับได้แก่การกินอาหารครับนกที่แข็งแรงสมบูรณ์นั้นภายใน5หรือ10นาทีที่เราเดินรอบๆกรงเขาเนี่ยเขาจะกินอาหารให้เราเห็นนะครับแล้วก็มีการกินอาหารที่สมบูรณ์นะครับมีการเคี้ยวนะครับงับเมล็ดพืชนะครับแล้วก็เอาคายเปลือกออกมาแล้วกินเนื้อในได้อย่างคล่องแคล่วนะครับเพราะถ้าเกิดนกมีปากที่บิดเบี้ยวผิดรูปไปเนี่ยเขาจะกินได้ไม่คล่องเหมือนกับนกที่มีปากสมบูรณ์นะครับอาจจะเป็นตัวนึงที่สามารถใช้ดูได้นะครับ

นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของมูลนกนะครับถ้านกดูที่ถาดข้างใต้กรงเขานะครับเขาขับถ่ายมูลครับภายใน1หรือ2ชั่วโมงนกก็ต้องขับถ่ายมูลแล้วครับหรือถ้าเป็นนกที่อยู่ตามตลาดเราก็จะเห็นมูลนกที่เขาอยู่ในถาดมูลนกที่ดีนั้นจะเป็นลักษณะของมีเนื้อมูลนะครับก็คือเป็นพืชผักผลไม้สีเขียวๆน้ำตาลที่เขากินมานะครับเป็นเนื้อเป็นปั้นเป็นก้อนสวยงามแล้วก็มีลักษณะของน้ำฉี่ที่ขาวๆอยู่รอบๆนะครับนั่นเป็นลักษณะของมูลนกที่ดีที่แข็งแรงแต่ว่านกที่ป่วยนะครับที่เป็นสีขาวเนี่ยอาจจะกลายเป็นสีเขียวนะครับหรือกลายเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ดีบ่งชี้ว่ามีการเจ็บป่วยของเขาอยู่ข้างในนะครับหรือยิ่งถ้าเป็นเลือดปนออกมาเลยเนี่ยยิ่งบ่งชี้ว่านกตัวนั้นเจ็บป่วยแน่นอนนะครับเพราะนั้นนี่คือลักษณะรวมๆที่เราสามารถใช้บ่งชี้ได้ว่านกที่เราต้องการนั้นเป็นนกที่มีสุขภาพดีในเรื่องของอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงนะครับถ้าเราสามารถเลี้ยงได้แค่คู่เดียวก็ควรจะเป็นคู่ที่กำลังเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มสาวของเขานะครับถ้าต้องการเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์อาจจะต้องจับคู่กันมาซื้อนกตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นนะครับเพราะว่าถ้าเราจับคู่กันมาตั้งแต่เขาเป็นเด็กเนี่ยจะทำให้ความมั่นใจในการได้คู่นั้นค่อนข้างดีกว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่แล้วแล้วก็มาจับคู่กันบางตัวอาจจะไม่ยอมรับกันก็ได้นะครับถ้าเราจะนำนกมาเลี้ยงเพื่อแสดงความสามารถพิเศษช่วงอายุที่เหมาะสมก็น่าจะได้แก่ช่วงที่เขายังเป็นเด็กนะครับซึ่งไม่ใช่เด็กขนาดลูกป้อนนะครับแต่เป็นเด็กที่มีขนเต็มแล้วนะครับกำลังเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่สมองเขากำลังเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีนะครับเป็นช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์นี้ครับเมื่อเราซื้อนกกลับมาที่บ้านแล้วนะครับเราอาจจะมั่นใจได้ระดับนึงว่านกตัวนั้นมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ถ้าเราต้องการความมั่นใจอีกขั้นนึงในเรื่องของสุขภาพนะครับอาจจะนำนกตัวนั้นไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพอย่างละเอียดนะครับเจาะเลือดตรวจสุขภาพนะครับหรือการให้ยาถ่ายพยาธิสำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะทราบเพศของนกนะครับเพื่อขยายพันธุ์โดยเฉพาะนะครับการมาพบสัตวแพทย์นั้นสัตวแพทย์ก็จะสามารถเจาะเลือดนกนะครับแล้วก็ส่งห้องแลบเพื่อตรวจทาง DNA แล้วเราก็จะบอกได้ว่าตัวนั้นเป็นตัวผู้หรือว่าเป็นตัวเมียการเลือกชนิดนกที่เหมาะสมนำมาเลี้ยงและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเราไม่ได้สำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นราคาแพงเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันสำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นตรงกับความต้องการของเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดควรศึกษาธรรมชาติของเขาให้ดีก่อนนำมาเลี้ยงนะครับ

ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาใน

ทำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น

สวัสดีนะครับน้องๆวันนี้การคิดแบบวิทยาศาสตร์จะโคจรมาพบกับสัตว์ตัวใหญ่ใจดีเหล่านี้ครับช้างไทยช้างมีความสามารถในการรับฟังเป็นอย่างดีเลยนะครับมีใบหูที่ใหญ่นะครับมีงวงเอาไว้ดูดน้ำแล้วก็หยิบจับสิ่งของนะครับได้ดีไม่แพ้มือของมนุษย์เลยทีเดียวอันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับช้างเท่านั้นนะครับวันนี้พี่ต๊อบจะพาน้องๆมาทำความรู้จักกับช้างมากยิ่งขึ้นครับช้างมีช่องเพดานปากที่ใหญ่นะครับประกอบกับเขามีงวงเขาจึงสามารถทำได้หลากหลายเสียงมากเลยครับอย่างเช่นเสียงแปลนที่คล้ายๆเสียงแตรที่พี่ต๊อบบีบนี้นะครับก็เป็นการทักทายกันเบื้องต้นเท่านั้นเองครับแต่สมมุติว่าถ้าเขาทำเสียงศูนย์แปลนขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็แสดงว่าเขากำลังตกใจนะครับผมและนี่ก็เป็นพฤติกรรมในการร้องของเขาเบื้องต้นนั่นเองยังมีอย่างอื่นอีกมากมายครับอย่างเช่นเรื่องของการนอนน้องๆสงสัยไหมครับว่าช้างเขานอนยังไงเนื่องจากช้างนะครับเขาเป็นสัตว์ที่มีขาที่แข็งแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขานอนนะครับเขาจะยืนนอนโดยใช้งวงของเขานะครับไปพิงไว้หรือว่าต้นไม้หรือว่าสิ่งที่มันแข็งๆนั่นเองครับลองดูอย่างตัวนี้ใกล้ละใกล้หลับแล้วเนี่ยเบาๆนะน้องๆ

ส่วนอาหารที่ช้างชอบกินนะครับก็มีทั้งผลไม้เปลือกไม้ต้นไม้และก็ต้นไม้ที่เป็นพุ่มอย่างพุ่มของสับปะรดอย่างนี้นะครับก็ชอบไม่แพ้กับพวกกล้วยหรือว่ามะละกอเลยทีเดียว

หดูจากภาพตัวอย่างนะครับก็รู้ได้เลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับภารกิจเราในวันนี้แล้ววันนี้ครับน้องๆช่างคิดที่อาสามาพิชิตภารกิจในรายการคิดวิทย์นะครับที่เกี่ยวข้องกับช้างตัวใหญ่เขาก็พร้อมกันอยู่แล้วขอเชิญพบกับน้องๆทีมคิดไอสตาร์

0: ยินดีต้อนรับน้องๆ นะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับเมื่อสักครู่พี่ต๊อบเห็นไปทำความรู้จักกับช้างกันมาแล้วบ้างใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ไปคลุกคลีไปเห็นไปฉีดน้ำบ้างไปให้อาหารบ้างใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ถามเลยดีกว่าคิดว่าวันนี้เนี่ยจะเจอภารกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับช้างน้องเอฟ
1: เก็บขี้ช้างครับ
0: เก็บขี้ช้างโอ้โหหอมแค่พูดก็ได้กลิ่นแล้วอ่ะน้องก้อง
2: เก็บขี้ช้างครับ
0: เหมือนกันเลยเหรอ
3: ครับ
0: ไม่คิดว่าเป็นอย่างอื่นเลยครับคิดว่าวันนี้เนี่ยพี่ต้อง
2: ขี่ช้างครับ
0: ขี่ช้างอันนี้ตกลงขี่ช้างหรือขี้ช้าง
1: ขี้ช้างดีกว่า
0: ขี่ช้างก้องขี่ช้างเหมือนกันอ้าว
4: อาบน้ำช้าง
0: อ่ะอาบน้ำช้างเยอะนะไม่ใช่น้อยๆแล้วช้างเยอะมากเลยนะน้องแพร
5: ขี่ช้างค่ะ
0: ขี่ช้างเอาตั๊กแตนมาด้วยเปล่า
5: ดับตั๊กแตน
0: น้องนังคร
5: ับ ให้อาหารช้างค
0: ่
5: ะ
0: ให้อาหารช้างนะครับดูจากน้องๆเนี่ยภารกิจเนี่ยมีมากมายหลายอย่างเลยนะทั้งขี่ช้างทั้งเก็บอุจจาระหรือขี้ของช้างนะครับหรือว่าให้อาหารของช้างก็แล้วแต่มันเป็นภารกิจที่หนักหน่วงมากเลยนะเพราะช้างเนี่ยมันตัวใหญ่คิดว่าวันนี้จะพิชิตภารกิจได้หรือไม่ได้ครับ
6: ได้ครับ
0: เสียงดังฟังชัดอย่างนี้ดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าภารกิจจะใหญ่หรือเล็กนะครับพี่ต๊อบเชื่อว่าถ้าน้องๆมีกำลังใจที่ดีเนี่ยน้องๆก็สามารถพิชิตได้อย่างแน่พี่ต๊อบเป็นกำลังใจให้นะแต่ก่อนอื่นตอนนี้ครับเราไปฟังกันก่อนว่าภารกิจของเราในวันนี้คืออะไรเชิญ
7: ช้างเป็นสัตว์ที่กินตลอดเวลาพวกมันกินอาหารมากกว่า16ชั่วโมงต่อวันไม่น่าแปลกเลยที่ปางช้างขนาดใหญ่ซึ่งมีช้างเลี้ยงอยู่หลายสิบเชือกแบบนี้จะมีมูลช้างจำนวนมหาศาลภารกิจคิดวิทย์ในวันนี้จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมูลช้างธรรมดาให้กลายมาเป็นกระดาษจากมูลช้างที่สวยงามและสามารถใช้งานได้จริงแบบนี้น้องๆต้องให้อาหารและคัดเลือกมูลช้างที่เหมาะสมสำหรับนำมาทำเป็นกระดาษจากมูลช้างตามขั้นตอนมาตรฐานที่ถูกสุขลักษณะโดยผ่านขั้นตอนการฆ่าเชื้อก่อนที่จะนำมาผลิตเป็นกระดาษที่มีคุณภาพและใช้งานได้จริง
0: และนี่นะครับก็คือวิธีการทำกระดาษมูลจากมูลช้างนะครับที่พี่ต๊อบได้เตรียมไว้ให้กับน้องๆนะครับถามน้องๆก่อนได้รับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับมูลช้างแบบนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างอ่ะ
1: ตื่นเต้นครับ
0: ตื่นเต้นก้อง
2: ใจครับ
0: ภูมิอธิบายหน่อยภูมิใจไง
2: เราได้ออกทีวีแล้วเราได้สัมผัสอะไรที่มันขยักขยั่ง
0: นี่คือครั้งแรกใช่ไหมโอเคเดี๋ยวดูกันนะครับอ่ะน้องฟลุ๊ก
8: เมนนะ
0: เมนโอเคน้องแพร
9: อยากทำค่ะ
0: อยากทำใช่ไหมน้องนัทครับ
9: ไม่กล้าจับ
0: แต่ไม่ต้องห่วงครับยังไงวันนี้น้องๆจะได้จับกันทุกคนแน่นอนนะครับต้องบอกน้องๆไว้ก่อนนะครับว่าน้องๆเนี่ยนอกจากที่จะทำกระดาษมูลช้างออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือห้ามลืมเลยคือการเลือกมูลของช้างที่มีความเหมาะสมนะครับและก็การฆ่าเชื้อให้สะอาดอันนี้ที่สำคัญมากเลยเพราะฉะนั้นถามน้องๆก่อนพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยัง
6: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลยไปเลย

0: ารให้ช้างเอาไปคนละอย่างปะเดี๋ยวใครเอาข้าวโพดอ่ะนัด
1: นัดนะ
0: ใครเอาเอฟเอามะละกออ่ะ
1: แล้ว
0: กล้วย
1: ให้น้อง
0: อ่ะแบกกล้วยก้อนแบวนู้นแล้วข้อหนึ่งเสร็จแล้ว
2: ให้
0: ล้างทำความสะอาดใส่ถุงมือแล้วแหวกหาไปแบบ
1: ช่วยเอาถุงมือจุ่มน้ำแล้วก็เอาไอเนี้ยออกยา
0: พวกยาอะไรออกแล้วข้อสาม
3: หาวิธีให
0: ้เยื่อกระดาษมูลช้าง
1: เปื่อย
0: ยุ่ย
1: ยุ่ย
0: ยิ่งใช้น้ำได้ไหม
1: น้ำมันก็จะ
0: เละมันจะเละไปไหมถ้าใส่
4: น
0: ิ
4: ดเด
0: ีย
4: ว
2: ใส่น
0: ิ
2: ดเด
0: ีย
2: ว
0: แล้วก็คุกคุยมาเข้ากัน
2: ร่อนใส่ก็
0: นี่ไงตะแกรงอยู่นี่แล้วก็ร่อนใส่ตรงนี
1: ้ร่อนใส่ถัง
2: ตากแดด
0: แถวนี้ก็ได้ร้อน
1: อ่ะร้อนเลย
0: ข้อที่หนึ่งอะเราให้อาหารช้างและเลือกให้เหมาะสมข้อที่สองล้างมูลช้างให้สะอาดนะส่วนข้อที่สามทำให้มูลช้างเปื่อยยุ่ยแล้วข้อที่สี่นำไปร่อนในตะแกรงและไปตากแดดนี่มันน่าจะเละสองเนี่ยน่าจะเละ
1: อันนี้น่าจะแข็ง
0: ข้าวโพดตรงนี้ตรงเนี้ยเป็นกากใหญ่แล้วตรงนู้นอ่ะตรงนั้น
1: ก็น่าจะเป็นแข้งนะ
0: ลองดู
5: ส่วนประกอบสำคัญของกระดาษมูลช้างก็คือมูลช้างนั่นนะครับแต่ก่อนจะเข้าไปเก็บมูลช้างน้องๆก็ทำความคุ้นเคยกับพี่ช้างตัวใหญ่ด้วยการให้อาหารกันซะก่อนแล้วค่อยเริ่มปฏิบัติการเก็บมูลช้าง
4: วิ่งกินนมด้วย
0: จะตักอแล้วโหดพ่อมันงงนะ
2: นายอย่าพึ่งอย่าเพิ่งนายอย่าพึ่งนะ
0: ไม่โหอะไรอ่ะเราตักแล้วว่ะค่ะมาเอฟสนุกแบบอีอ่ะมันต้องไปตัดมูช้างแล้วมันจะเลอะมืออ่ะตัวนั้นอ่ะที่ชูงวง
4: กล้วยตรงไหนเหรอ
0: กล้วยตัวนั้นอ่ะกินมันกินทั้งสองตัวเดี๋ยวพวกแกจะตักไอ้นี่ละ
1: ขั้นตอนที่สองอะไรขั้นตอน
0: ล้าง
1: นี้ที่เราตักมาคือหญ้านะ
2: ทำความสะอาด
0: ใส่น้ำหน่อยนึงอ่ะแล้วก็เอาหญ้าออกจะแบ่งเป็น2กลุ่มอ่ะกลุ่มนึงไปตักมูลช้างมาแล้วอีกกลุ่มนึงล้างมูลช้าง
5: ตอนเก็บมูลช้างน้องๆสามารถใช้อุปกรณ์ได้เมื่อมาถึงขั้นตอนการล้างที่ต้องสัมผัสมูลช้างแบบเต็มๆน้องๆเขาจะกล้าทำกันไหมเนี่ย
2: แม่มาช่วยกดตรงนี้ก่อน
0: เฮ้ยได้ซุ้มหน่อไม้แล้วพอแล้วเอานะบอกเหรอได้ซุ้มหน่อไม้แล้วเลือกจากมูลช้างสดนะ
4: มูลช้างสดมันจะนิ่มแล้วมันสามารถล้างได้ง่ายกว่าถ้ามูลช้างแห้งคือมันจะแข็งแล้วพอล้างน้ำเนี่ยมันต้องล้างเวลานานค่ะล้างให้เหลือแต่เศษหญ้าล้างประมาณ 2-3 น้ำแล้วก็นำมายี่ให้มันยุ่ยขึ้นแล้วก็นำมาร่อนแล้วก็ตากแดดค่ะ
6: น้องเชื่อมั้ยครับว่าช้างเนี่ยมันกินมากถึงวันละ16ชั่วโมงด้วยกันเวลาที่มันกินมากนะครับแน่นอนที่สุดมันก็ต้องถ่ายเยอะนี่ครับแต่มูลของมันเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างที่ภารกิจน้องก็ทำอยู่นี้นั่นก็คือทำกระดาษนั่นเองครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่ากระดาษนั้นเนี่ยเวลาที่มาทำเนี่ยเราต้องสังเกตมูลของเขาดีๆนะฮะนี่มูลนะครับก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันครับสมมติว่าถ้ามันกินพวกกล้วยหรือว่าเป็นพวกอ้อยเนี่ยมูลของมันก็จะมีความละเอียดนะครับแต่ว่าถ้ากินอะไรที่มีกากใยเยอะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ครับอย่างพวกซางของสับปะรดนะครับหรือว่าเป็นพวกใบไม้แข็งๆเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะนี้ซึ่งต้องบอกไว้ก่อนครับว่าทั้ง2 อย่างมีคุณสมบัติที่จะทำกระดาษเนี่ยให้มีคุณภาพที่แตกต่างกันด้วยอย่างแรกครับก็มีความละเอียดของเนื้อมากกว่านะครับและก็อย่างนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะทำเป็นลักษณะที่มีความหนาขึ้นและมี texture ของใยด้วยแล้วถ้าเป็นน้องๆล่ะจะเลือกแบบไหนจะทำให้มันมีความละเอียดหรือว่าจะทำให้มันมีลวดลายดีครับ
5: และตอนนี้ น้องๆก็สามารถล้างมูลช้างจนสะอาดและพบว่ามีกากใยเหยื่อไม้อยู่เต็มไปหมดเลย
4: มันจะมีเศษหญ้าเศษที่ช้างรับประทานไปเต็มหมดเลยส่วนมูลของช้างจริงๆมันจะมีน้อยมากค่ะ
7: ไม่น่าเชื่อว่าบรรพบุรุษของช้างไม่ได้ตัวใหญ่อย่างในปัจจุบันในยุคก่อนประวัติศาสตร์ช้างมีขนาดเท่ากับหมูตัวใหญ่ๆแค่นั้นเองนักวิทยาศาสตร์ขุดค้นพบซากของสัตว์โบราณซึ่งเป็นสัตว์สายพันธุ์เดียวกันกับช้างแต่มีขนาดตัวเล็กกว่าช้างในปัจจุบันหลายเท่าตัวอาศัยอยู่บนเกาะครีตประเทศกรีกช้างจิ๋วเหล่านี้วิวัฒนาการกลายมาเป็นแมมมอธช้างที่มีขนยาวปกคลุมร่างกายในยุคน้ำแข็งและใช้เวลาอีกหลายหมื่นปีพัฒนาตัวเองให้มีขนาดใหญ่โตจนกลายมาเป็นช้างในปัจจุบันทั้ง3สายพันธุ์ทั้งแอฟริกาช้างป่าแอฟริกาและช้างเอเชียค่ะ
4: รู้สึกตื่นเต้นค่ะตรงที่จะล้างมูลช้างยังไงให้มันสะอาด
5: และตอนนี้น้องๆก็จะลงมือต้มกากใยจากมูลช้างแล้วล่ะครับนอกจากน้ำเปล่าแล้วยังใส่โซดาไฟลงไปด้วย
4: ต้มโซดาไฟค่ะเพื่อทำความสะอาดที่ช้างฆ่าเชื้อโรคทำให้สะอาดขึ้นมันเปื่อยมันยุ่ยเหมือนเศษกระดาษที่เอากระดาษไปโดนน้ำและขยี้อะค่ะ
6: อึ๊บน้องๆรู้ไหมครับว่ากระเพาะของช้างนะครับมีประสิทธิภาพในการย่อยเนี่ยน้อยกว่าสัตว์ประเภทอื่นอย่างเช่นวัวเพราะกระเพาะของเขานะครับมีการย่อยอาหารเพียงแค่ 40% เท่านั้นเวลามูลที่เขาถ่ายมาจึงไม่เต็มประสิทธิภาพและมีกากใยค่อนข้างเยอะครับเวลาที่เรานำเอามูลนะครับไปทำเป็นกระดาษมูลช้างนั้นเราจะต้องนำเอามูลนี้ไปต้มให้เรียบร้อยก่อนผสมกับโซดาไฟเพื่ออะไรครับน้องๆเพื่ออะไรครับแน่นอนที่สุดครับเป็นการต้มให้มันเปื่อยนะครับและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างนึงก็คือว่าเราต้องนำมาโดนความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโรคนั่นเองครับอย่างนี้ครับเราก็สามารถที่จะใช้กระดาษนะครับได้อย่างสบายใจปลอดภัยจากเชื้อโรคอย่างแน่นอนครับ
4: ก็เอาถังที่ต้มขี้ช้างมาใส่แล้วก็เอาตาข่ายอ่ะเอามาใส่ในกะละมังแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเอากะละมังใบที่น้ำสะอาดที่สุดมาทำแล้วก็บีบน้ำออกค่ะ
2: ไปถึงขั้นตอนที่ต้องเอามูลช้างมาทำเป็นยุ่ยเดิมครับก็ยังไม่ยุ่ยมากครับมันต้องยุ่ยกว่านี้ครับน่าจะปั่นแล้วก็ทำที่ทำให้มันเป็นฝอยๆครับร่อนอุ๊ยร่อน
5: น้องๆทำได้แล้วครับเยื่อไม้ที่ละเอียดเปื่อยยุ่ยพอเหมาะที่จะทำกระดาษแต่หลังจากนี้ใครจะรู้ว่าบางทีเรื่องง่ายๆก็อาจจะกลายเป็นอุปสรรคสำคัญได
8: ้ตอนนี้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็คือเอานำไปล้างมันสะอาดขึ้นแล้วจากนั้นก็เอาไปปั่นพอปั่นอีกก็เอามูลช้างพอปั่นเสร็จก็มาใส่ในที่ร่อนแล้วก็ร่อนถ้าเทอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้อ่ะมันต้องพลิกฝั่งเพราะอันนี้มันอยู่ตรงนี้ถ้าอันนี้มันก็ไม่โดนน้ำอยู่ดี
2: มันพลิกฝั่งมันก็ล้นอยู่ดีออกอยู่ดี
9: หรือว่าให้อยู่ตรงกลาง
8: เฮ้ยมันเป็นสี่เหลี่ยมตามนี้น่าจะพอเฮ้ยเอฟยาค่อยๆถูมาเรื่อยๆออกก่อนตรงไหนมันหนาไปแล้วเราค่อยเอามาเติม
9: ไม่โอเคแล้ว
2: กระดาษไม่มีมันมีรูแล้วกระดาษ
9: มันก็เละเหมือนเดิม
4: แล้วไม่เอาอันนี้ทำไว้ข้างวันนี้แล้วก็นี่หรอ
9: เออ
4: ตอนแรกหนูเอามูลที่ช้างอ่ะมาไว้บนตาข่ายแล้วก็ลอดแล้วมันเป็นก้อนแล้วมันไม่ได
8: ้เฮ้ยเบาหน่อย
2: เออ
10: เข้าไป

0: แล้วก็ไอ้นั่นตักอ่ะไอ้นั่นอยู่ไหน
1: ใส่ให้เต็ม
2: เบิร์นเลยนะเต็มที่เลย
0: น้ำก็เอาขี้ช้างอ่ะมาละลายกับน้ำแล้วก็เอาตะข่ายมาล่อนดันเอากะละมังฝั่งที่ขี้ช้างเยอะที่สุดแล้วก็เอาตะข่ายมาล่อนกับขี้ช้างที่เยอะที่สุดอะค่ะแล้วก็ได้เป็นกระดาษอย่างนี้ค่ะ
3: โอ้โหลุ้นกันแทบแย่เลยนะครับกว่าจะเจอวิธีร่อนเยื่อกระดาษบนตะแกรงแต่ก็ต้องลุ้นกันต่อนะครับว่ากระดาษจะแห้งทันแสงอาทิตย์ที่ค่อยๆเย็นลงทุกทีหรือเปล่า
4: ถ้าคิดว่ารู้จักช้างดีแล้วลองมาฟังเรื่องเหล่านี้ดูเพิ่มเติมสักหน่อยมนุษย์มีมือข้างที่ถนัดซ้ายหรือขวาแตกต่างกันช้างก็เหมือนกันพวกมันจะใช้งาข้างที่ถนัดในการขุดหรือดันสิ่งของมากกว่านั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมช้างจึงมีงาสองข้างยาวไม่เท่ากันสมองของช้างมีมวลประมาณ5กิโลกรัมเป็นสมองของสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพวกมันจึงมีสติปัญญามีความเศร้าโศกรู้จักเสียงดนตรีศิลปะและการใช้ชีวิตร่วมกันเป็นฝูงได้นี่เป็นเพียงบางเรื่องเท่านั้นเรื่องของช้างยังมีรอให้น้องๆไปสืบหาความน่าทึ่งอยู่อีกเยอะเลยนะคะ
5: และตอนนี้นะครับเวลาของน้องก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่น้องๆเนี่ยจะต้องแกะผลงานกระดาษจากมูลของช้างเนี่ยออกมานะฮะลองสังเกตดีๆนะครับอันไหนที่ยังไม่แห้งเนี่ยแน่นอนที่สุดจะแกะไม่ได้แล้วก็จะขาดอย่างแน่นอนครับแต่ตอนนี้มี2ชิ้นงานที่ใกล้เคียงนะครับแต่มันยังมีความชื้นอยู่ไม่แน่ใจว่าน้องเขาจะสามารถดึงออกมาแล้วจะพิชิตภารกิจได้หรือเปล่าน้องๆทางบ้านต้องเอาใจช่วยนะครับ
2: ตอนนี้เริ่มได้แล้วขาดแค่ตรงกลางที่มันอยู่กลางๆเพราะมันจะเหนียว

0: และตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาตรวจสอบคุณสมบัติกระดานมูลช้างของน้องๆแล้วนะครับว่าสามารถที่จะวาดหรือเขียนได้หรือเปล่าถ้าสมมุติว่าพี่ต๊อบเนี่ยวาดได้โดยที่ไม่ซึมหรือว่าไม่ขาดเนี่ยก็ถือว่าพิชิตภารกิจได้แต่ถ้าวาดไปแล้วเกิดขาดขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็ภารกิจไม่ผ่านทันทีนะครับมาดูพร้อมๆกันนะครับยังไม่ขาดนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวไม่สวยเห็นไหมมันต้องย้ำๆหน่อยให้มันเยอะๆย้ำๆวันอีกสนุกดีแท้ยอยักษ์กาลันตัวสุดท้ายนะครับ
1: ตื่นเต้นอยู่ครับ
0: ยังฮึบคิดวิทย์แต่เราต้องมาดูข้างหลังกันนะครับเราต้องมาดูข้างหลังกันขออนุญาตนะครับซึมไหมเดี๋ยวดูกันนะครับดูกันใกล้ๆเลยนะครับเตรียมพร้อม1 2ฮึบไม่มีรอยซึมเลยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆพิชิตภารกิจได้สำเร็จโอ้ยลุ้นจริงๆภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราวันนี้นะครับน้องๆได้ทำภารกิจที่เรียกได้ว่าสุดเลอะเทอะเลยเป็นยังไงครับสนุกกันไหมครับวันนี
2: ้สนุกครับ
0: อยากถามว่าได้ความรู้อะไรมั่ง
3: ได้ความรู้เกี่ยวกับมูลช้างมันทำเป็นกระดาษได้ผมไม่คิดว่ามันจะทำได้
0: นี่เป็นความรู้ใหม่เลยนะครับน้องก้อง
4: แล้วเราคิดว่ามูลช้างมันสกปรกแต่ที่จริงมันสามารถมาทำประโยชน์ได้หลายอย่าง
0: สุดยอดอ้าวน้องฟลุ๊ก
5: ประเภทของมูลช้างครับ
0: ประเภทของมูลช้างก็คือแยกแยะได้ใช่ไหมครับ
6: ว่ามูลช้างมันมีอะไรอยู่ในตัวมูลช้างค
0: ่
6: ะ
0: น้องแพร
6: ได้รู้ว่ามูลช้างมาทำประโยชน์หลายๆอย่างได้และทำกระดาษสาได้ค
0: ่
6: ะ
0: ใช่แล้วเลยครับของเสียที่เราคิดว่าไม่มีประโยชน์นะครับแต่ว่าถ้าเราคิดแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็สามารถที่จะนำมาใช้เป็นประโยชน์และผลิตเป็นกระดาษอย่างที่เราได้เห็นใช่ไหมครับเด็ก
2: ๆใช่ค่ะ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมช้างต้องยืนโยกตัวไปมามันทำพฤติกรรมอย่างนี้เพื่ออะไรส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลและสำหรับผู้ที่อยากสมัครมาร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกให้ครบแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครมาทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่ตอนนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับช้างหน่อย
2: ภารกิจสุดมันอัศจรรย์ไม่มีช้างเย
0: ้สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการคิดวิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แซงตีโบโฮตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA
3: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
4: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
5: นายคือใครเนี่ย
4: ฉันชื่อ DLTV
5: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
4: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
5: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
3: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19

0: 18:30 น.ถึงเวลา20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา5:30 น.ถึงเวลา6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา20:35 น.ถึงเวลา21:00 น.และช่อง DLTV 10-12ออกอากาศเวลา5:45 น.ถึงเวลา6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19:30 น.ถึงเวลา20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัย
2: อย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: เซฟตี้โฟร์โอ้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: ลิปวิดีโอสื่อการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6สาระการเรียนรู้ที่1เรื่องการอ่านจับใจความสวัสดีค่ะนักเรียน
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เรามาพบกันอีกแล้วครูจะมาสอนในเรื่องการอ่านจับใจความนะคะความหมายการอ่านจับใจความการอ่านจับใจความหมายถึงการอ่านหนังสือที่สามารถค้นหาสาระสำคัญของเรื่องได้ถูกต้องนับเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นมากที่สุดใจความสำคัญขึ้นอยู่กับการเข้าใจความคิดและเจตจำนงของผู้เขียนหากจับความคิดของผู้เขียนไม่ได้แสดงว่าอ่านหนังสือไม่เข้าใจในงานเขียนบางประเภทที่ผู้เขียนเลือกใช้กลวิธีแต่งซับซ้อนไม่บอกสาระสำคัญอย่างตรงไปตรงมาหรือในกรณีจงใจโกหกให้หลงเชื่อการจับใจความให้ถูกต้องจะยิ่งยากมากขึ้นอีกหลายเท่าลักษณะของใจความสำคัญ 1. ใจความสำคัญเป็นข้อความที่ทำหน้าที่คลุมใจความของข้อความอื่นๆในตอนนั้นได้หมดข้อความนอกนั้นเป็นเพียงรายละเอียดหรือส่วนขยายใจความสำคัญเท่านั้น 2. ใจความสำคัญของข้อความ1หรือย่อหน้า1ส่วนมากจะมีเพียงประการเดียว3. ใจความสำคัญส่วนมากมีลักษณะเป็นประโยคอาจจะเป็นประโยคเดียวหรือประโยคซ้อนก็ได้แต่ในบางกรณีใจความสำคัญไม่ปรากฏเป็นประโยคเป็นเพียงใจความที่แฝงอยู่ในข้อความตอนนั้น 4. ใจความสำคัญที่มีลักษณะเป็นประโยคส่วนมากจะปรากฏอยู่ต้นข้อความต่อไปเรามาทำความรู้จักกับหลักการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญนะคะหลักการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ 1. ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจน2. อ่านเรื่องราวอย่างคร่าวๆพอเข้าใจและเก็บใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้า 3. เมื่ออ่านจบให้ตั้งคำถามตนเองว่าเรื่องที่อ่านมีใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไร 4. นำสิ่งที่สรุปได้มาเรียบเรียงใจความสำคัญใหม่ด้วยสำนวนของตนเองเพื่อให้เกิดความสละสลวยมีอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญสำหรับนักเรียนคือวิธีจับใจความสำคัญหลักการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ 1. พิจารณาทีละย่อหน้าหาประโยคจากความสำคัญของแต่ละย่อหน้า 2. ตัดส่วนที่เป็นรายละเอียดออกได้เช่นตัวอย่างสำนวนโวหารอุปมาอุปไมยตัวเลขสถิติตลอดจนคำถามหรือคำพูดของผู้เขียนซึ่งเป็นส่วนขยายใจความสำคัญ 3.

รุปใจความสำคัญด้วยสำนวนภาษาของตนเองครูก็มีตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ลองทำกันนะคะครูจะจับเวลาให้นักเรียนได้ลองทำกัน30 วินาทีนะคะ

0: หมดเวลาแล้วค่ะมาดูเฉลยกันค่ะใครคำตอบคือคนทั่วไปทำอะไรคำตอบคือตักบาตรอย่างไรคำตอบคือเริ่มจากตักข้าวก่อนตามด้วยข้าวและของหวานเมื่อพระสงฆ์ปิดฝาบาตรให้วางดอกไม้ซึ่งส่วนมากนิยมใช้ดอกบัวและดอกดาวเรืองวางลงบนฝาบาตรแล้วนั่งพนมมือรับพรจากพระสงฆ์เพราะอะไรคำตอบคือเสริมบุญให้กับตัวเองใจความสำคัญคำตอบคือคนทั่วไปตักบาตรโดยเริ่มจากตักข้าวก่อนตามด้วยกับข้าวและของหวานเมื่อพระสงฆ์ปิดฝาบาตรให้วางดอกไม้ซึ่งส่วนมากนิยมใช้ดอกบัวและดอกดาวเรืองวางลงบนฝาบาตรแล้วนั่งพนมมือรับพรจากพระสงฆ์เพื่อเสริมบุญให้กับตนเองนักเรียนมีข้อสงสัยตรงไหนถามได้เลยนะคะ
1: ครูคะแล้วมันมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างคะ
0: เป็นคำถามที่ดีมากเด็กหญิงการ์ตูนในปัจจุบันเราได้มีการคุยหรือสนทนากันเป็นส่วนมากเพื่อให้เราได้รับข่าวสารได้อย่างชัดเจนรวมไปถึงการอ่านที่ต้องควบคู่ไปกับความเข้าใจและการตีความไปในด้านอื่นๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของการอ่านจับใจความมีความสำคัญอย่างมากเพื่อนำไปใช้ในการสื่อสารและการดำเนินชีวิตต่อไปค่ะ
1: ขอบคุณค่ะคุณครู
0: วันนี้ครูอธิบายในเรื่องของการอ่านจับใจความจบแล้ววันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเด็ก
2: ๆนักเรียนทำความเคารพคุณครู
3: สวัสดีค่ะ

0: จะสอบโอเน็ตแล้วครูให้แบบฝึกหัดเขียนเรื่องตามจินตนาการมาแต่ฉันยังไม่รู้เลยว่าจะเขียนยังไงดี
1: เดี๋ยวข้าสอนให้เองนะหนูดาริน
0: เสียงใครน่ะเจ้าพูดหรอเจ้าเหมียว
1: ตามข้าเข้ามาสิก่อนอื่นเราก็จะต้องมารู้จักความหมายของจินตนาการกันก่อนจินตนาการเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจตามความคิดฝันหรือจากประสบการณ์เดิมแล้วสร้างเป็นภาพใหม่ให้กว้างขึ้นดังนั้นการเขียนเรื่องตามจินตนาการจึงเป็นความคิดที่เชื่อมโยงประสบการณ์และความจริงในชีวิตจากอดีตไปสู่อนาคตหรือเชื่อมโยงเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบันโดยผูกเป็นเรื่องราวขึ้นมาโดยดูรายละเอียดต่างๆจากภาพเป็นพื้นฐานแล้วเขียนเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจหรือให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านและที่สำคัญจะต้องให้มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน
0: อ๋อเข้าใจแล้วแต่ดารินจะเขียนยังไงล่ะ
1: ไม่ยากเลยมันมีหลักการในการเขียนเรื่องตามจินตนาการอยู่นะเดี๋ยวข้าจะบอกให้สำหรับหลักการเขียนเรื่องตามจินตนาการจะมีภาพให้เจ้า1ภาพ1เจ้าจะต้องดูภาพพิจารณาภาพรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน2สร้างจินตนาการผูกเรื่องราวย้อนไปในอดีตคิดไปในอนาคตหรือเชื่อมโยงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในปัจจุบัน3สร้างความคิดโดยใช้ความเป็นจริงหรือเหตุการณ์ที่สมจริงเป็นพื้นฐาน4. ลำดับเรื่องราวให้ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบ 5. เขียนเล่าความให้ต่อเนื่องและสุดท้าย

0: ลายมือให้อ่านง่ายจบประโยคเว้นวรรคให้ชัดเจน
1: ดาลินว่ายังฟังดูยากอยู่เลยนะ
0: งั้นเจ้าเอาเทคนิคนี้ไปใช้สิมันเรียกว่า 5W1H
1: 5W1H Who What Where When Why แล้วก็ How ใช่ไหม
0: ใช่แล้วฮูคือใครใครล่ะที่อยู่ในเหตุการณ์นี้บ้างเจ้าก็ต้องสังเกต What อะไรเกิดอะไรขึ้นบ้างในเหตุการณ์ที่เจ้าเห็น Where ที่ไหนเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนเจ้าก็ต้องสังเกต When เหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ Why ทำไมเพราะเหตุใดเหตุการณ์นี้จึงเกิดขึ้นและสุดท้าย How เขาทำสิ่งนี้อย่างไรเจ้าดูภาพนี้นะข้อ1 Who ลองสังเกตสิในภาพเนี่ยมีใครบ้าง
1: นักเรียน
0: ใช่แล้วต่อมาข้อ2 What เด็กนักเรียนกำลังทำอะไรล่ะ
1: ทำความสะอาด
0: ถูกต้องต่อมาข้อ3 Whereเด็กนักเรียนทำความสะอาดกันที่ไหน
1: ห้องเรียนอย่างไรล่ะ
0: เก่งมากต่อมาข้อ4เว้นเจ้าคิดว่าในภาพคือเมื่อไหร่ล่ะ
1: คิดว่าน่าจะหลังเลิกเรียนนะ
0: ข้อ5 why แล้วทำไมถึงต้องเป็นหลังเลิกเรียนล่ะ
1: เว้นประจำวันไงเด็กนักเรียนทุกคนต้องมีเว้นทำความสะอาดประจำวัน
0: ก็ดีนะแต่ถ้าใส่จินตนาการเข้าไปอีกหน่อยในภาพก็อาจจะเป็นวันสุดท้ายของการเรียนก็ได
1: ้ถ้าอย่างนั้นอาจเป็นการทำความสะอาดห้องเรียนครั้งสุดท้ายเพราะทุกคนจะแยกย้ายไปเรียนต่อแบบนี้ถูกต้องไหม
0: ข้าคงบอกไม่ได้หรอกว่าถูกต้องไหมแต่ที่เจ้าพูดมาน่าสนใจมากเพราะเรื่องตามจินตนาการของแต่ละคนก็แตกต่างกันอยู่แล้วขอแค่ใส่จินตนาการเข้าไปก็พอมาเถอะข้อสุดท้าย How เจ้าคิดว่าเด็กนักเรียนทำความสะอาดกันอย่างไร
1: ดารินคิดว่าพวกเขาช่วยกันทำอย่างสนุกสนานและสามัคคี
0: เรียบร้อยเท่านี้ก็ครบตามขั้นตอนแล้วข้าจะลองเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราวจากสิ่งที่เจ้าบอกมาก็แล้วกันเจ้าลองอ่านดูสิ
1: วันสุดท้ายของการเรียนคุณครูให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทำความสะอาดห้องเรียนก่อนที่จะแยกย้ายกันไปเรียนต่อเพื่อนๆทุกคนสนุกสนานและสามัคคีกันในการทำเวรมากกว่าทุกวันบางคนกวาดพื้นบางคนถูโต๊ะซึ่งต่างจากเมื่อก่อนที่คอยเกี่ยงกันทำหน้าที่จนครูต้องคอยดุและแบ่งหน้าที่ให้ทีละคนแต่ตอนนี้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายช่วยกันด้วยความเต็มใจแล้วครูประจำชั้นก็ได้บอกกับนักเรียนว่าถ้าทำความสะอาดห้องเสร็จจะมีการรับประทานอาหารและขนมร่วมกันเพื่อฉลองการเรียนจบในเทอมสุดท้าย
0: เก่งมากเจ้าหนูดารินทีนี้พอจะเข้าใจการเขียนเรื่องตามจินตนาการมากขึ้นแล้วหรือยังล่ะ
1: เข้าใจแล้วล่ะขอบใจมากนะดารินไม่เคยทำมาก่อนเลย
0: ไม่เป็นไรเลยเจ้าลองนำเทคนิค 5W1H นี้ไปใช้ในการเขียนเรื่องตามจินตนาการดูนะ
1: ได้เลยเอาล่ะเรามาเริ่มทำแบบไปพร้อมกันเถอะพร้อมไหมดังขึ้นอีกงั้นไปกันเลยอันดับแรกฮูในภาพนี้มีใครบ้างคะใช่แล้วเด็กผู้ชายดารินขอตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่าภูผานะเพื่อนๆล่ะจะตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่าอะไรต่อไปวอตเขาทำอะไรในภาพดาลินเห็นเขาเก็บขยะเพื่อนๆเห็นเหมือนกันไหมคะต่อไปแวร์ที่ไหนเอที่นี่คุ้นๆนะมีน้ำมีหาดทรายมีต้นมะพร้าวมีเรือใบด้วยใช่ทะเลไหมนะ

ที่ไหนบ้างเรามาใส่ชื่อให้ทะเลกันเถอะดารินให้เป็นทะเลบางแสนแล้วกันนะดารินเคยไปเที่ยวชอบมากๆเลยต่อไปเวนเมื่อไรเขาเก็บขยะที่ทะเลเมื่อไหร่ดีล่ะเป็นวันหยุดหรือเปล่านะหรือช่วงเวลาไหนจริงอยู่นะคะที่ในภาพไม่ได้บอกแต่เราสามารถจินตนาการเองได้เลยนะเพื่อนๆดารินคิดว่าน่าจะเป็นเช้าวันเสาร์ช่วงปิดเทอมต่อมาวายเพื่อนๆคิดว่าเขาเก็บขยะทำไมกันนะดารินว่าเพราะชายหาดมีแต่ขยะเขาจึงต้องมาเก็บขยะให้ชายหาดสะอาดสวยงามเหมือนเดิมไงล่ะสุดท้ายแล้วเพื่อนๆ How อย่างไรเขาเก็บขยะอย่างไรในภาพเป็นถุงดำงั้นดารินเขียนว่าหยิบถุงดำมาเก็บขยะแล้วกันนะเย้เสร็จแล้วเรามาเรียบเรียงกันนะพร้อมไหมดังขึ้นอีกมาเริ่มกันเลยเช้าวันเสาร์ของวันปิดเทอมวันแรกภูผาดีใจมากที่ได้ไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวเมื่อถึงที่ทะเลภูผาจึงออกไปวิ่งเล่นริมชายหาดแต่กลับเจอขยะเกลื่อนกราดเต็มไปด้วยเปลือกขนมกระป๋องขวดน้ำพัดปลิวมาตามลมจนเต็มพื้นบนหาดทรายภูผาจึงรีบกลับไปที่พักไปหยิบถุงดำเพื่อมาเก็บขยะขณะที่ภูผาเก็บขยะนั้นเขาก็ได้นึกภาพทะเลที่สะอาดไร้ขยะก็คงเป็นทะเลที่สวยงามน่าดูเป็นอย่างไรบ้างเพื่อนๆพอใช้เทคนิค 5W1H แล้วไม่ยากเลยใช่ไหมทีนี้ก็เอาไปทำข้อสอบออนเน็ตได้แล้วดารินเชื่อว่าทุกคนต้องทำได้แน่นอนทำได้ไหมดังขึ้นอีกสุดยอดเลยดารินขอให้ทุกคนโชคดีนะได้คะแนนโอเน็ตวิชาภาษาไทยเต็ม100 คะแนนเลยเพียบ

0: ัสดีครับผมชื่อกระป๋องผมเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ตอนนี้นะกำลังอ่านวรรณคดีเรื่องนึงอยู่ครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชื่นชอบวรรณคดีไทยมากและวรรณคดีก็ทำให้ผมพบกับอะไรหลายๆอย่างทั้งสนุกและตื่นเต้นเลยครับ
1: เด็กชายกระป๋องมัวอ่านวรรณคดีจนเผลอหลับไปและเขาก็ได้ฝันถึงเหตุการณ์อย่างที่แปลกประหลาดมาก

เด็กชายกระป๋องได้ฝันว่าตนเองได้ไปท่องโลกวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีได้เห็นตัวละครที่เขาชื่นชอบและได้เห็นตัวอย่างของโวหารภาพพจน์ต่างๆจากบทประพันธ์ที่เคยผ่านหูผ่านตาจากการเรียนมาแล้วทำให้เขารู้สึกสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับจินตนาการในฝันของเขาในครั้งนี้มากๆโดยขณะที่เขากำลังท่องอยู่ในโลกของวรรณคดีเขาก็ได้พบกับเรื่องราวในพระอภัยมณีเริ่มต้นที่พระอภัยมณีได้เจอกับนางเงือกซึ่งจากบทประพันธ์ที่ทำให้เห็นถึงโวหารภาพพจน์แรกคืออุปมาโวหารอุปมาโวหารเป็นโวหารเปรียบเทียบโดยยกตัวอย่างสิ่งที่คล้ายคลึงกันมาเปรียบเพื่อให้เกิดความชัดเจนด้านความหมายด้านภาพและเกิดอารมณ์ความรู้สึกมากยิ่งขึ้นอุปมาโวหารมักจะปรากฏพร้อมกับพรรณโวหารเสมอโดยตัวอย่างของอุปมาโวหารที่เขาได้พบคือพงกษัตริย์ทัศนานางเงือกน้อยดูแช่มช้อยโฉมฉลาวทั้งเผ่าผมประภัยพักรักล้ำล้วนขำคมทั้งเนื้อนมนวลเป่งออกเต่งซวงขนงเนกเกกกรอ่อนสะอาด

ุรางนางนาตในวังหลวงซึ่งเมื่อเขาได้พบกับนางเงือกเขาก็นึกถึงบทประพันธ์หนึ่งที่กล่าวถึงนางเงือกต้นนี้หรือพระนางจันทวดีพันปีหลวงแม่ของสุดสาครจากนางในวรรคดีของมาลัยที่ได้เล่าให้เห็นภาพที่ชัดเจนในการกำเนิดเกิดมาของนางเงือกต้นนี้เป็นการใช้โวหารภาพพจน์เล่าเรื่องแบบพรรณโวหารพรรณโวหารหมายถึงการเรียบเรียงข้อความโดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลสิ่งของธรรมชาติสภาพแวดล้อมตลอดจนความรู้สึกต่างๆของผู้เขียนโดยเน้นให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ความรู้สึกร่วมกับผู้เขียนและตัวอย่างบทประพันธ์ที่กระป๋องนึกถึงได้คือนั่งถือกำเนิดมาท่ามกลางเกลียวคลื่นน้ำลึกกระจ่างราวเกล็ดเพชรของท้องทะเลกว้างภายใต้สายลมละมุนและแสงแดดอบอุ่นจากเรื่องนางในวรรณคดีของมาลัยและเหตุการณ์ต่อมาที่กระป๋องพบเจอคือตอนที่พระเจ้าตาช่วยเหลือครอบครัวของพระอภัยมณีไว้จากนางผีเสื้อสมุทรซึ่งพระเจ้าตาได้ว่ากล่าวตักเตือนและสอนนางผีเสื้อสมุทรโดยการชี้ให้เห็นถึงโทษของการลุ่มหลงมัวเมาในความรักจนก่อให้เกิดความเดือดร้อนด้วยบทประพันธ์ที่เป็นการสาธกโวหารสาธกโวหารเป็นโวหารที่มุ่งให้ความชัดเจนโดยการยกตัวอย่างหรือเรื่องราวประกอบการอธิบายเนื้อหาสาระเพื่อสนับสนุนข้อคิดเห็นต่างๆให้หนักแน่นสมเหตุสมผลทำให้ผู้รับสารเข้าใจเนื้อหาสาระในสิ่งที่พูดหรือเขียนอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนดูสมจริงหรือน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นโดยตัวอย่างของสาธกโวหารที่เขาได้พบคือรูปรสกลิ่นเสียงไม่เที่ยงแท้ย่อมเท่าแก่เกิดโรคโศกสงสารความตายหนึ่งพึงเห็นเป็นประธานหวังนิพพานพ้นทุกสุขสบายซึ่งบ้านเมืองเครื่องเขียนถึงเช่นนี้เพราะโลกีตันหาพาชิบหายอันศีลห้าว่าอย่าทำให้จำตายจะตกอบายภูมิขุมนรกเทศนาโวหารคือการเขียนอธิบายชี้แจงให้ผู้อ่านเข้าใจชี้ให้เห็นประโยชน์หรือโทษของเรื่องที่กล่าวถึงเป็นการชักจูงให้ผู้อื่นคอยตามเห็นด้วยหรือเพื่อแนะนำสั่งสอนปลุกใจให้ข้อคิดเตือนใจผู้อ่านโดยตัวอย่างบทประพันธ์ที่เขาได้พบจากเหตุการณ์นี้คือแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเทวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนมนุษย์นี่ที่รักอยู่สองสถานบิดามารดารักมักเป็นผลที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจาจากเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่หลังจากที่เขาได้เข้าสู่วังวนของความฝันท่องไปในโลกวรรณคดีจากเรื่องพระอภัยมณีแล้วขณะที่กำลังเพลิดเพลินอยู่นั้นโลกวรรณคดีในเรื่องพระอภัยมณีก็ได้ค่อยๆเปลี่ยนไปทุกอย่างสั่นไหวและกลายเป็นว่าเขาได้ทะลุมิติไปยังวรรณคดีอีกเรื่องหนึ่งที่ใครๆก็น่าจะรู้จักกันดีคือเรื่องง้อป่าบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยป่าเขาลำเนาไพแตกต่างจากเรื่องพระอภัยมณีอย่างสิ้นเชิงทำให้เขาตื่นตาตื่นใจและรู้สึกตื่นเต้นกับความฝันของเขามากๆซึ่งการข้ามมิติมายังวรรณคดีเรื่องนี้เขาได้เห็นตัวละครของไม้ไผ่ที่เป็นน้องชายของลำหับได้พบกับคณังเพื่อนสนิทของไม้ไผ่นั่นเองกระป๋องได้เห็นท่าทีดีใจของไม้ไผ่เมื่อพบเจอกับคณังและได้สังเกตว่าฉากนี้เป็นตอนหนึ่งจากบทประพันธ์ที่แสดงให้เห็นถึงโวหารภาพพจน์เป็นการบรรยายโวหารบรรยายโวหารหมายถึงการเขียนอธิบายหรือบรรยายเหตุการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริงตามลำดับเหตุการณ์เป็นการเขียนตรงไปตรงมาไม่ยั่นเย้อมุ่งความชัดเจนเพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้ความเข้าใจเช่นการเขียนเล่าเรื่องเล่าเหตุการณ์การเขียนรายงานเขียนตำราและเขียนบทความและบทประพันธ์ที่แสดงถึงการบรรยายโวหารนี้คือเมื่อนั้นไม้ไผ่ดีใจเป็นหนักหนาวิ่งไปกอดคอพาคอคาเข้ามานั่งในปลาสายทักมีธุระกังวลกลใดเหวยอย่านิ่งเลยบอกกูรู้ตระหนักแต่มิได้พบพันกันนานนะกูคิดถึงเพื่อนรักจะขาดใจจากบทละครเรื่องง้อป่าพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกระป๋องรู้สึกมีความสุขไปกับไม้ไผ่ที่ได้เจอเพื่อนรักเขารู้สึกอยากติดตามต่อไปว่าไม้ไผ่จะพาคณังไปที่ใดและทั้งสองคนจะพูดคุยอะไรกันบ้างแต่ขณะที่เขากำลังจะตามไม้ไผ่และคณังไปนั้นจู่ๆก็เกิดแผ่นดินไหวพื้นสั่นสะเทือนจนกระป๋องยืนไม่อยู่เขารู้สึกว่าตัวเองถูกแรงสั่นสะเทือนโจมตีอย่างหนักและได้ยินเสียงฝีเท้าที่ดังมากๆมาจากข้างหลังเมื่อเขาหันไปเขาเจอกับยักษ์

0: ต้นหนึ่งที่ได้จับเขาขึ้นไปจนลอยฟ้าและตะโกนชื่อของเขาออกมาได้กลับสู่โลกของความเป็นจริงรอบตัวเขามีเพื่อนๆรายล้อมรอบตัวและคุณครูสมรที่กำลังยืนจ้องด้วยความโมโหกระป๋องยังคงมึนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นและค่อยๆรู้สึกตัวว่าทั้งหมดนั้นเขาได้ฝันไปแต่ในฝันเหล่านั้นเขาสนุกสนานและรู้สึกเหมือนได้ไปผจญภัยในสถานที่ที่ไม่มีใครได้ไปพบเห็นอย่างเขาและเรื่องนี้เขาจะไม่มีวันบอกใครว่าสิ่งที่เขาพบเจอนั้นวิเศษแค่ไหนนอกจากความสนุกเพลิดเพลินกระป๋องยังได้ทบทวนสิ่งที่เรียนมาคือเรื่องของโวหารภาพพจน์ที่ครูสมรจะสอบในวันนี้เขาได้ทบทวนทุกอย่างในฝันของเขาเรียบร้อยแล้วและมั่นใจว่าเขาจะสามารถทำข้อสอบของวันนี้ได้อย่างแน่นอนและเรื่องราวของเด็กชายกระป๋องได้จบลงกับการท่องโลกทะลุมิติวรรณคดีที่เขารักอย่างมีความสุข
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกิน
3: อย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
4: แซนตี้โบโฮ
5: ต้องเปิดปลั๊กไฟไม่จำกัด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคาร

และวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00

0: ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สังเกตไหมครับว่าเวลาเราเพิ่งออกกำลังกายเสร็จมาหรือเพิ่งวิ่งมาเหนื่อยๆมักจะมีเสียงบางอย่างออกมาจากร่างกายของเราเสียงหอบเหรอไม่ใช่ครับมันคือเสียงอะไรใช่แล้วครับเสียงตึกๆที่ดังออกมาจากหน้าอกของเราคือเสียงอวัยวะที่สำคัญมากของร่างกายของเราคือหัวใจนั่นเองครับคนเราเนี่ยนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ได้ด้วยน้ำอากาศและอาหารและมีอวัยวะมากมายที่อยู่ภายในร่างกายของเรามีหน้าที่แตกต่างกันแต่ทำงานควบคู่กันไปได้ด้วยดีเพื่อให้มนุษย์เราเนี่ยนะครับใช้ชีวิตได้อย่างปกติครับทีนี้อวัยวะของคนเรามีอะไรบ้างล่ะครับเช่นตาหูจมูกปากบางคนอาจจะตาตีบางคนอาจจะตาโตคนบางคนมีผมสีทองนะครับแต่คนบางคนก็มีผมสีดำเช่นเดียวกันใช่แล้วครับนั่นแปลว่าอวัยวะของคนเราเนี่ยมีเหมือนกันนะครับมีจุดเดียวกันแต่ลักษณะอาจจะแตกต่างกันได้นะครับแต่ที่บอกมาทั้งหมดนั้นคืออวัยวะภายนอกครับทีนี้อวัยวะที่เรามองไม่เห็นนั้นมีอะไรบ้างเช่นสมองปอดกระเพาะอาหารและลำไส้ครับส่วนอวัยวะที่เป็นพระเอกของเราในวันนี้เลยก็คือเจ้าหัวใจนั่นเองมันทำงานตลอดเวลาไม่ว่าเราจะกินวิ่งนอนเดินเรียนหนังสือหรือว่าเล่นเกมเจ้าหัวใจเนี่ยก็เต้นตึกอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วทำไมถึงให้จับไปที่หน้าอกรู้ไหมครับเพราะว่าหน้าอกเนี่ยเป็นที่อยู่ของหัวใจอยู่ในช่องอกตรงกลางค่อนๆไปทางซ้ายนะครับเลยครับว่าขนาดของหัวใจของคนเราเนี่ยมีขนาดไม่เท่ากันนะครับบางคนเล็กบางคนใหญ่แต่การวัดคร่าวๆนะครับเขาบอกว่าหัวใจของคนเราเนี่ยจะใหญ่กว่ากำปั้นของเราเพียงเล็กน้อยนะครับทีนี้เวลาเราดูหนังแล้วเห็นนางเอกที่นอนอยู่บนเตียงที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับแล้วเราจะเห็นเครื่องวัดการเต้นของหัวใจเมื่อเครื่องวัดการเต้นของหัวใจดังตี๊ดแล้วเป็นเส้นยาวๆนั่นแปลว่าหัวใจของเธอนั้นหยุดเต้นแล้วและนางเอกของเราได้จากเราไปแล้วไม่นะแล้วทำไมพอหัวใจของคนเราหยุดเต้นคนเราถึงตายล่ะครับก็เพราะว่าหัวใจของเราเนี่ยนะครับมีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งในเลือดเนี่ยก็มีออกซิเจนไหลเวียนอยู่แต่ถ้าร่างกายของเราไม่ได้รับออกซิเจนหรือหัวใจของเราไม่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายก็จะทำให้ร่างกายของคนเรานั้นหยุดทำงานและเสียชีวิตในที่สุดครับเรามาลองซูมดูอวัยวะต่างๆกันชัดๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ

0: ร่างกายมนุษย์มีระบบต่างๆประกอบกันเป็นร่างกายการทำงานของอวัยวะจะทำงานสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบตัวอย่างเช่นระบบย่อยอาหารระบบหมุนเวียนเลือดในร่างกายระบบหายใจระบบขับถ่ายระบบประสาทระบบสืบพันธุ์เป็นต้นระบบต่างๆเหล่านี้จะทำงานสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องถ้ามีระบบใดระบบหนึ่งทำงานไม่เต็มที่หรือได้รับความเสียหายไปร่างกายก็จะอ่อนแอและส่งผลต่อสุขภาพไปในที่สุดและหัวใจก็เป็นอวัยวะหนึ่งของร่างกายที่อยู่ในระบบหมุนเวียนเลือดระบบนี้จะประกอบด้วย 1. โลหิตหรือที่เราเรียกกันว่าเลือดมีหน้าที่ลำเลียงสารอาหารต่างๆในร่างกาย 2. หลอดเลือดแบ่งเป็นหลอดเลือดแดงเป็นหลอดเลือดที่นำเลือดออกจากหัวใจไปยังทุกส่วนของร่างกายและเป็นเลือดที่มีออกซิเจนสูงหลอดเลือดดำเป็นหลอดเลือดที่นำเลือดกลับเข้าสู่หัวใจและเป็นเลือดที่มีออกซิเจนต่ำและหลอดเลือดฝอยเป็นหลอดเลือดขนาดเล็กจำนวนมากแทรกอยู่ทั่วทุกเซลล์ในร่างกายเป็นที่แลกเปลี่ยนแก๊สและสารต่างๆระหว่างเซลล์กับเลือดและ 3. หัวใจเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในระบบไหลเวียนเลือดทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายอยู่ตลอดเวลาน้องๆรู้ไหมว่าเพียงแค่วันเดียวหัวใจของเราต้องหมุนเวียนเลือดประมาณ 2,000 แกลอนหรือประมาณ 8,000 ลิตรแล้วยังเต้นวันละมากกว่า 100,000 ครั้งเลยนะรวมๆแล้วปีหนึ่งหัวใจของเราก็เต้นไปกว่า 36,500,000 ครั้งต่อปีเลยดูสิว่าทำงานหนักขนาดไหนขอบคุณหัวใจที่ทำให้เรามีวันนี้ดูแลหัวใจของเราให้ดีๆจะได้เต้นไปอีกนานๆนะทุกคนคำถามระหว่างคน2คนนี้หัวใจใครเต้นแรงกว่ากันคำตอบคือคนที่กำลังวิ่งถ้าเราวัดอัตราการเต้นของหัวใจขณะที่เราอยู่เฉยๆหรือนอนหลับปกติจะอยู่ที่70ถึง90ครั้งต่อนาทีแต่เมื่อออกกำลังกายหัวใจจะเต้นถี่ขึ้นเป็น100ถึง135ครั้งต่อนาทีเลยทีเดียวเนื่องจากเมื่อร่างกายใช้พลังงานมากๆก็ต้องการเลือดมาเลี้ยงส่วนต่างๆมากยิ่งขึ้นระบบประสาทอัตโนมัติจะกระตุ้นหัวใจให้บีบเลือดออกไปในแต่ละครั้งให้มากขึ้นและถี่ขึ้นนั่นเอง
1: วันนี้เราจะมาจำลองการทำงานของหัวใจกันครับ

เริ่มจากการตัดสายยางให้ยาวประมาณ5เซนติเมตรครับประมาณนี้นะครับที่เราวัดไว้นะครับตัดเลยชิบเรียบร้อยครับเราได้สายยางยาวประมาณ5เซนติเมตรมาเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปครับเราเอาลูกโป่งขึ้นมาครับตัดให้เป็นเศษนะครับตัดตรงนี้ออกก่อนเรียบร้อยครับแล้วเราก็มาตัดหัวลูกโป่งออกครับจากนั้นพอตัดเศษลูกโป่งเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แล้วนะครับเอามาพันไว้ด้านบนของสายยางของเราแบบนี้นะครับเอาใส่เข้าไปแบบนี้เลยแล้วเราก็มัดตรงนี้ให้แน่นครับเพื่อที่เราจะพันกอนเทปนะครับนี้เห็นไหมครับนำสกอตเทปมาครับแล้วเราก็พันตรงนี้ครับแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยครับจากนั้นนะครับใส่ด้านที่ไม่ได้พันลูกโป่งในรูบนฝาขวดน้ำที่เราเจาะไว้นะครับแบบนี้นะครับนำสายยางเส้นที่ยาวกว่าสอดเข้าไปอีกรูหนึ่งของฝาน้ำนะครับให้ทะลุมาประมาณ5เซนติเมตรนะครับแล้วพันด้วยเศษลูกโป่งเหมือนเดิมเลยเรียบร้อยครับขยับไม่ได้แล้วเห็นไหมครับหลังจากที่เราแปะตรงส่วนหัวนี้เหมือนกับข้างบนเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราดึงสายยางให้ชิดกับฝาขวดน้ำนำกาวร้อนมายิงที่ฝาของสายยางด้านล่างให้เสร็จก่อนติดกาวสายยางให้แน่นนะครับเราก็นำไซริงเนี่ยมาครอบสายยางที่โผล่มาด้านบนครับแล้วก็ยิงกาวร้อนปิดอีกทีหนึ่งครับยิงแบบนี้เลยนะครับให้มันติดกับฝาขวดน้ำนะครับเพื่อกันอากาศเข้าแล้วก็ทำให้มันแน่นด้วยนะครับหลังจากนั้นรอให้กาวร้อนแห้งครับทีนี้เราจะมาดูที่ลูกบอลยางครับเราจะตัดลูกบอลยางนี้ให้เป็น2ส่วนครับจากนั้นนะครับตัดด้านส่วนหัวของลูกบอลยางนะครับเพื่อที่เราจะได้ใส่ฝาขวดน้ำได้ครับทีนี้นะครับเราก็เอาฝาขวดน้ำเนี่ยนะครับที่มันมีสายยางอยู่เนี่ยใส่เข้าไปบนหัวของลูกบอลยางแบบนี้ครับแล้วเราก็ทากาวปิดฝาขวดน้ำไว้ครับให้มันติดกับลูกบอลยางแล้วเราค่อยเอากาวร้อนเนี่ยยิงซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับเราต้องกดฝาให้ติดกับลูกบอลเลยนะครับเพื่อมั่นใจว่ามันจะไม่หลุดออกมาอีกเอาละครับทีนี้เราจะมาตัดลูกโป่งขนาดใหญ่เพื่อครอบลูกบอลยางกันครับเริ่มจากการตัดตรงส่วนหัวของลูกโป่งออกนะครับแบบนี้ให้มันมีขนาดใหญ่หน่อยนะครับจะได้ครอบลูกบอลยางได้แล้วเราก็นำลูกบอลยางขึ้นมาครับแล้วก็ครอบมันเลย

ครับหลังจากนั้นนะครับให้เราใช้เทปพันสายไฟสีแดงนะครับพันรอบๆลูกบอลยางของเราเลยนะครับแต่ว่าพันเบาๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขาด

เสร็จแล้วนะครับให้เราเอาสายยางที่เราต่อไว้นะครับใส่ลงไปในถ้วยน้ำสีแดงที่เราเตรียมไว้ครับแล้วก็เอาอีกฝั่งหนึ่งนะครับใส่ลงไปในถ้วยเปล่าแล้วเรามาดูกันว่าถ้าเราบีบแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับเห็นไหมครับน้ำแดงเนี่ยไหลไปตามสายยางแล้วนะครับทีนี้ครับขั้นตอนต่อไปครับให้เราเตรียมลูกบอลยางแล้วทำเหมือนเดิมอีกชุดหนึ่งครับพอทำเสร็จแล้วก็จะได้รูปแบบแบบนี้เหมือนเดิมเลยครับแล้วเราก็นำทั้งสองอย่างเนี่ยนะครับทั้งสองอันนี้มาประกบติดกันเห็นไหมครับรูปร่างคล้ายกับหัวใจเลยเห็นไหมครับเหมือนหัวใจเป๊ะเลยหลังจากที่เรานำมาประกบกันเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรานำสก็อตเทปใสพันรอบๆมันครับ

ทีนี้นะครับให้เราเอาสายยางเนี่ยใส่ลงไปในถ้วยน้ำสีน้ำเงินนะครับแล้วก็นำอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยใส่ลงไปในถ้วยน้ำสีแดงครับแบบนี้ครับทีนี้เราลองมาบีบที่หัวใจกันเลยครับ

0: หัวใจมีลักษณะคล้ายกับเครื่องมือชนิดใดระหว่างเครื่องสูบน้ำกับเครื่องบดอาหารคำตอบเครื่องสูบน้ำเปรียบหัวใจเหมือนเครื่องสูบน้ำและเปรียบน้ำเหมือนเลือดเครื่องสูบนี้จะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองในหัวใจของคนเราจะถูกแบ่งออกเป็น4ห้องได้แก่หัวใจห้องบนขวาหัวใจห้องล่างขวาหัวใจห้องบนซ้ายและหัวใจห้องล่างซ้ายเลือดดำจากร่างกายจะถูกสูบเข้ามาในหัวใจ2ห้องด้านขวาแล้วถูกส่งไปฟอกด้วยออกซิเจนที่ปอดจากนั้นเลือดแดงจากปอดก็จะถูกสูบฉีดกลับมาที่หัวใจ2ห้องด้านซ้ายเพื่อสูบฉีดเลือดดีไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายอีกครั้งแล้วสิ่งที่น่าทึ่งของหัวใจก็คือที่หัวใจของเราจะมีกล้ามเนื้อชนิดพิเศษที่แตกต่างจากกล้ามเนื้ออื่นๆในร่างกายกล้ามหัวใจนี้สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆได้ซึ่งกระแสไฟฟ้านี้กระตุ้นให้หัวใจบีบแล้วคลายตัวลองสังเกตดูจากการทดลองเมื่อเราบีบที่ลูกบอลก็เหมือนกับหัวใจที่บีบตัวและจะช่วยดันเลือดให้หมุนเวียนกระจายไปยังอวัยวะต่างๆในร่างกายได้เสียงตึกตึกตึกที่เราได้ยินก็คือเสียงหัวใจของเรากำลังทำงานบีบเข้าและคลายออกอย่างรวดเร็วนั่นเองและที่สุดยอดไปกว่านั้นก็คือแรงบีบของหัวใจนี้ไม่ธรรมดาถ้าสมมุติว่าเราเอาหัวใจออกมาข้างนอกแล้วทำเป็นปืนฉีดน้ำหัวใจจะฉีดเลือดพุ่งไปได้ไกลถึง10เมตรเลยทีเดียวคำถามเลือดในหัวใจแต่ละห้องจะสามารถไหลเวียนย้อนกลับไปกลับมาได้หรือไม่คำตอบคือไม่ได้เพราะมีอวัยวะที่เรียกว่าลิ้นหัวใจอยู่ระหว่างหัวใจห้องบนกับหัวใจห้องล่างทำหน้าที่ควบคุมการไหลของเลือดให้ไปในทิศทางเดียวกันและป้องกันไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับ
1: กล้ามเนื้อหัวใจของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากเลยใช่ไหมครับเพราะต้องสูบฉีดเลือดของเราตั้งแต่เกิดจนตายเลยเพราะฉะนั้นเราควรที่จะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาสุขภาพของหัวใจเราให้แข็งแรงอยู่ตลอดนะครับนี่แหละครับเวลาเราวิ่งแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าจังหวะการเต้นของหัวใจของเราเต้นชัดขึ้นนะครับและก็เป็นการบริหารกล้ามเนื้อของหัวใจให้แข็งแรงมากขึ้นครับส่วนน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับไม่ควรดื่มกาแฟน้ำอัดลมหรือว่ายาชูกำลังเลยนะครับเพราะพรุ่งนี้เนี่ยมีคาเฟอีนอยู่การดื่มมันเข้าไปเยอะๆจะทำให้หัวใจของเราเต้นผิดปกติได้ครับแล้วที่สำคัญไม่ใช่การออกกำลังกายอย่างเดียวนะครับการพักผ่อนให้เพียงพอก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่สำคัญมากๆต่อหัวใจของเรานะครับเพราะการพักผ่อนจะทำให้หัวใจของเราไม่ต้องทำงานหนักมากเกินไปไงครับแต่ว่าน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะบางครั้งเวลาเราเล่นกันแรงๆแล้วไปกระแทกโดนหน้าอกของเราหัวใจเราอาจจะหยุดเต้นได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงตรงหน้าอกของเราด้วยนะครับเด็ก
0: ๆคำถามถ้าไม่มีสมาร์ทวอชมาใช้วัดอัตราการเต้นของหัวใจเราสามารถใช้วิธีการใดแทนได้คำตอบใช้วิธีการจับชีพจรแทนได้เพราะชีพจรเกิดจากการบีบตัวของหัวใจเพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายทำให้เกิดแรงดันมากระทบผนังของเส้นเลือดเป็นผลให้เส้นเลือดมีการหดและขยายตัวตามจังหวะการบีบตัวของหัวใจเมื่อเอานิ้วแตะไปที่บริเวณเส้นเลือดแดงวิ่งผ่านเช่นข้อมือข้อพับขาหนีบขมับและคอจะรู้สึกได้ถึงจังหวะการเต้นของหัวใจมาดูกันอีกทีว่าทำไมหัวใจของคนเราจึงสำคัญมากในหัวใจของคนเราจะถูกแบ่งออกเป็น4ห้องได้แก่หัวใจห้องบนขวาหัวใจห้องล่างขวาหัวใจห้องบนซ้ายและหัวใจห้องล่างซ้ายเลือดดำจากร่างกายจะถูกสูบเข้ามาในหัวใจ2ห้องด้านขวาแล้วถูกส่งไปฟอกด้วยออกซิเจนที่ปอด จากนั้น

้นเลือดแดงจากปอดก็จะถูกสูบฉีดกลับมาที่หัวใจ2ห้องด้านซ้ายเพื่อสูบฉีดเลือดดีไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายอีกครั้งแล้วสิ่งที่น่าทึ่งของหัวคือที่หัวใจของเราจะมีกล้ามเนื้อชนิดพิเศษที่แตกต่างจากกล้ามเนื้ออื่นๆในร่างกายกล้ามเนื้อหัวใจนี้สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆได้ซึ่งกระแสไฟฟ้านี้กระตุ้นให้หัวใจบีบแล้วคลายตัวเสียงตึกตึกตึกที่เราได้ยินก็คือเสียงหัวใจของเรากำลังทำงานบีบเข้าและคลายออกอย่างรวดเร็วนั่นเองและที่สุดยอดไปกว่านั้นก็คือแรงบีบของหัวใจนี้ไม่ธรรมดาถ้าสมมุติว่าเราเอาหัวใจออกมาข้างนอกแล้วทำเป็นปืนฉีดน้ำหัวใจจะฉีดเลือดพุ่งไปได้ไกลถึง10 เมตรเลยทีเดียว

0: สวัสดีครับวันนี้โลกแมลงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะขอนำเสนอซีรีส์ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงมาให้ชมกันเพราะแมลงทุกตัวล้วนมีพลังพิเศษซึ่งแมงที่เราจะนำเสนอในวันนี้เปรียบเสมือนสุดยอดนักล่าบนผิวดินผู้มีกล้ามใหญ่มีพลังพิษร้ายแรงและที่สำคัญเรืองแสงได้ด้วยซุปเปอร์บาร์ของเราในวันนี้คือแมงป่องนั่นเองแมงป่องอ่ะต้องระวังเพราะแมงป่องจัดเป็นสัตว์มีพิษลำตัวยาวเป็นปล้องๆมีก้ามคล้ายปูด้วยมีขา8ขาและมีอาวุธไว้ต่อยศัตรูก็คือหางนี่ไงจริงๆแล้วแมงป่องเขาไม่ใช่คนพาลเกเรเที่ยวตีเที่ยวต่อยใครไปทั่วเอาจริงนะแมงป่องจะชอบอยู่อย่างสงบเงียบที่อยู่ของเขาจึงเป็นที่เย็นชื้นแมงป่องไม่ชอบแสงสว่างและความร้อนจึงมักอยู่ใต้ก้อนหินกองไม้ใบไม้หรือโพรงไม้ในขณะเดียวกันหากใครมาราวีแมงป่องก็พร้อมสู้ตายเมื่อใดที่ถูกรบกวนจากศัตรูมันจะทำการยกหางด้านหลังชูขึ้นเพื่อขู่และต่อยศัตรูทันทีเพื่อป้องกันตัวหรือในขณะออกล่าเหยื่อเราสามารถพบเห็นแมงป่องได้ทั่วโลกซึ่งจะแตกต่างกันก็ตรงสายพันธุ์คือมีทั้งสายพันธุ์ที่มีพิษร้ายแรงและไม่ร้ายแรงแมงป่องในเมืองไทยพิษไม่ร้ายแรงนักแต่ในบางพื้นที่ของทวีปต่างๆก็ยังมีแมงป่องที่มีพิษร้ายแรงมากจนอาจทำให้ผู้ที่โดนต่อยซึ่งมีอาการแพ้อยู่แล้วหรือรักษาไม่ถูกวิธีถึงขั้นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได
1: ้แล้วจะทราบได้ไงว่าตัวไหนมีพิษมากหรือน้อยอ่ะ
0: สังเกตได้ครับตัวก้ามใหญ่กว่าหางตัวเนี้ยพิษน้อยเพราะเขาจะให้ความสำคัญกับการใช้ก้ามจับเหยื่อไม่ให้ดิ้นแต่หากตัวไหนหางใหญ่กว่าก้ามนี่แหละพิษรุนแรงเห็นผลเร็วเพราะอาวุธสำเขาอยู่ที่หางซึ่งอาบไปด้วยพิษร้ายแต่ก็มีแมงป่องผู้น่ารักเรียกว่าไม่มีพิษเลยแต่สามารถป้องกันตัวเองได้ด้วยการปล่อยกลิ่นเหม็นเปรี้ยวป้องกันตัวเองแทนเช่นแมงป่องหางแส้ซึ่งประโยชน์ของเจ้าแมงป่องไม่เพียงจะเป็นอาหารที่มีหลายคนตามหานำมารับประทานในราคาแพงๆแต่เจ้าแมงป่องยังได้รับฉายาว่านักล่าผิวดินแมงป่องจะออกหากินแมลงหรือสิ่งมีชีวิตเล็กๆเป็นอาหารทำให้ประชากรสัตว์เหล่านี้มีไม่มากเกินไปจนรบกวนวงจรชีวิตของสัตว์อื่นๆความอัศจรรย์ของแมงป่องเรืองแสงมีใครเคยเห็นบ้างหรือเปล่านะทราบกันไหมว่าแมงป่องที่มีตัวสีดำสามารถเรืองแสงได้อยากเห็นกันแล้วใช่ไหมมากันเลยก่อนอื่นต้องมีแบล็คไลท์ซึ่งเป็นหลอดไฟที่เปล่งรังสี UV คลื่นยาวที่มีแสงสีม่วงดำออกมาแล้วฉายลงไปที่ตัวแมงป่องอาฮ่าเรืองแสงออกมาแล้วเห็นมะค่อยๆเปลี่ยนจากสีดำกลายเป็นสีอมเขียวอมฟ้า

และนี่คือความอัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่มีอะไรๆมากกว่าการสัมผัสด้วยตาเปล่ามองกันเพียงภายนอกคงไม่ได้แล้วล่ะน่าค้นหาสิ่งที่อยู่ภายในของทุกชีวิตนั่นคือความงามความดีที่มีคุณค่าและอยู่กับตัวผู้นั้นตลอดไปไงซุปเปอร์บัคสุดยอดแมงป่องเรื่องแสง

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมเมื่อกี้นะคะน้องๆพี่มิ้งกำลังเต้นเลียนแบบท่าแมลงเลยค่ะถ้าพี่มิ้งไม่ได้เข้ารายการพี่มิ้งคงกลายเป็นแมลงไปแล้วนะคะเนี่ยตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีสันและลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงกันไปแล้วนะคะเด็กๆสงสัยกันไหมคะว่าทำไมแมลงบางชนิดถึงมีรูปร่างหน้าตาที่แตกเหลือเกินวันนี้พี่น้องนี้จะพาเด็กๆไปหาคำตอบเกี่ยวกับแมลงกันดีกว่าไปกันเลย
1: แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางด้านชนิดที่อยู่อาศัยและรูปร่างลักษณะภายนอกลักษณะภายนอกเหล่านี้ถูกวิวัฒนาการออกแบบโดยธรรมชาติเพื่อที่พวกมันจะสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมต่างๆและดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้อย่างดีแมลงแต่ละชนิดมีปากถึง7แบบแตกต่างกันออกไปตามแต่การกินอาหารของแมลงชนิดนั้นๆเช่นผีเสื้อมีปากม้วนเป็นหลอดสำหรับดูดกินน้ำหวานจากดอกไม้ปากของพวกด้วงตั๊กแตนจะเป็นแบบกัดกินสำหรับกัดกินใบไม้หรือพืชต่างๆเป็นต้นเพราะเหตุนี้แมลงจึงมีความสามารถในการหาอาหารที่แตกต่างกันไปการแก่งแย่งอาหารข้างสายพันธุ์จึงไม่ค่อยพบเจอขาของแมลงเป็นอวัยวะหนึ่งที่ถูกวิวัฒนาการเพื่อการดำรงชีวิตและหาอาหารของพวกมันเช่นกันตั๊กแตนตำข้าวมีขาคู่แรกเหมาะสำหรับจับแมลงมาเป็นอาหารจิ้งหรีดและตั๊กแตนมีขาหลังที่เหมาะสำหรับกระโดดไปมาบนต้นพืชขาหลังของผึ้งมีขนจำนวนมากสำหรับเก็บเกสรดอกไม้เรียกว่าขาเก็บเกสรจิงโจ้น้ำขาของมันทำให้สามารถวิ่งบนผิวน้ำได้เป็นอย่างดีโดยมีแรงพยุงที่เรียกว่าแรงตึงผิวแรงนี้ยึดเหนี่ยวโมเลกุลของน้ำเข้าไว้ทำให้ผิวน้ำมีลักษณะเป็นผิวหนังมีความยืดหยุ่นจึงทำให้จิงโจ้น้ำไม่จมมันจึงถลายไปบนผิวน้ำราวกับนักสเก็ตน้ำแข็งพร้อมใช้ขาหน้าในการจับเหยื่อที่หล่นลงมาบนผิวน้ำนอกจากปากและขาของแมลงที่มีส่วนให้พวกมันดำรงเผ่าพันธุ์สืบมาในสภาพแวดล้อมและถิ่นอาศัยได้อย่างยาวนานในด้วงหลายชนิดยังมีเขาและครีมไว้สำหรับแย่งชิงตัวเมียในฤดูผสมพันธุ์ด้วงยีราฟมีคอที่ยาวเพื่อช่วยให้ในการสร้างรังและต่อสู้เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์เพศเมียที่ผสมพันธุ์แล้วจะม้วนใบพืชอาหารและวางไข่1ฟองภายในใบไม้ที่ม้วนไว้เมื่อวางไข่เสร็จมันก็จะตัดใบไม้ที่ม้วนทิ้งลงสู่พื้นดินเพื่อเริ่มต้นในการฟักตัวของไข่นอกจากสีสันลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงแต่ละชนิดและเพื่อป้องกันตัวเองปรับตัวเพื่ออยู่รอดทั้งในฐานะผู้ล่าและในฐานะผู้ถูกล่า
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ grasshopper grasshopper G R A S SH-O-P-P-E-R Grasshopper

이름은 크리켓. 크리켓. C-R-I-C-K-E-T. 키크릿. 레와 찡릿. 워터 스타일. 워터 스타일. W-A-T-E-R-S-T-R-I-D-E-R. 워터 스타일. 레와 징조 남. เด็กๆลองสังเกตบริเวณรอบๆบ้านดูสิคะว่ามีแมลงหน้าตาแปลกอะไรบ้างแล้วลองส่งมาให้พี่ๆดูกันบ้างนะคะความรักของเราแมลงไม่ได้มีเพียงแค่สีสันลวดลายรูปร่างเพียงอย่างเดียวในสัปดาห์หน้าเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับความรักของอาหารแหล่งพลังงานหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกมันว่าจะแปลกขนาดไหนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้จะพาคุณผู้ชมมากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดกันนะครับซึ่งตรงนี้ผู้อยู่เนี่ยคือเส้นถนนวังกตพิจิตรนะฮะอยู่ใกล้ๆกับสถานีวังกตนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเด็ดขนาดไหนร้านนี้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดลุงแขกนะฮะลุงแขกอยู่นี่แล้วลุงแขกสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
0: นี่ตรงนี้นะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่อยู่ริมทางหน่อยต้องขอแทรกเลย
1: ได้
0: ลุงแขกเปิดอยู่นี้มานานยังเนี่ย
2: อยู่นี่15ปีแล้วครับ
0: 15ปีคืออยู่ตรงนี้มาตลอดเลย
2: ครับผม
0: แล้วสูตรเรามันทีเด็ดมันมีความพิเศษยังไงครับเอาตัวเป็ดก่อน
2: ม
0: ัน
2: ม
0: ี
2: ความพิเศษอยู่ที่ว่ากินแล้วไม่สาบน้ำไม่คาวร้านนี้รับประกันได้ครับสาบเราไม่เอาตังค์ครับ
0: แล้วนี่ลุงแขกตุ๋นกันวันนึงกี่ตัวเนี่ยแล้วก็นานแค่ไหนครับ
2: 2 XL นี่วันละ4ตัวครับ
0: วันละ4ตัวตอนนี้ที่เห็นอยู่
2: ตุ๋นประมาณชั่วโมงครึ่ง
0: ชั่วโมงครึ่งเองเหรอ
2: ครับ
0: นี่เปิดกี่โมงเนี่ย
2: 6โมงเช้าจ้ะ
0: เปิด6โมงเช้านี่ประมาณ11โมงเหลือตัวเดียว
2: ครับผม
0: จะหมดแล้วนะฮะโอ้ยมีขายอะไรบ้างนอกจากก๋วยเตี๋ยวเป็ด
2: มีข้าวหน้าเป็ดข้าวมันเป็ดก๋วยเตี๋ยวน่องไก่ตุ๋น
0: แต่หลักๆเราเน้นไปที่เป็ดนะ
2: หลักๆนี่เน้นหนักไปทางเป็ด
0: นี่เดี๋ยวพวกต้องเอาซะหน่อยแล้วล่ะ
2: ได้เลยครับ
0: ชามเท่าไหร่ครับเนี่ย
2: 40บาทครับ
0: 40บาท
2: ครับผม
0: โอเคเดี๋ยวไปลองชิมกันนะครับเดี๋ยวให้ลุงแขกทำงานต่อมาลองชิมกันนะครับนี่ผู้สั่งมา3อย่างนะมีบะหมี่แห้งนะครับแล้วก็มีเกาเหลารวมถึงข้าวมันเป็ดด้วยน่ากินมากๆเลยซึ่งดูจากปริมาณแล้วให้เยอะในราคา40บาทนี่คุ้มค่าอิ่มแน่นอนนะฮะมาดูที่บะหมี่แห้งก่อนนะครับนี่ก็จะมีเป็ดนะเราสามารถเลือกส่วนได้นี่ผู้ได้เป็นสะโพกมานะครับฉ่ำๆแบบนี้นี่ฉ่ำๆมาเลยนะครับแล้วก็จะมีนี่เป็นเลือดนะครับเลือดมาให้2ก้อนแล้วคือร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดส่วนใหญ่นะก็จะมีพริกเผาเนี่ยไว้ให้เราเติมเองเนาะแต่ที่นี่ใส่มาให้เลยแบบนี้อยู่ในชามนะฮะเราก็คลุกได้เลยนะครับก่อนอื่นขอชิมเป็ดก่อนตัวเนื้อเป็ดนะครับตุ๋นมาแบบกำลังดีไม่เละไม่เหนียวฉ่ำๆเลยนะครับนุ่มมากเลยอร่อยมากเป็ดนี่ต้องทำไม่ดีนะกลิ่นมันจะสาบนะครับแต่อันนี้ไม่มีกลิ่นเลยนะครับอร่อยมากให้ดูเส้นก่อนนี่พอเราคลุกเคล้าแล้วนะฮะคือตัวน้ำพริกเผานะผู้ลองชิมดูแล้วจะออกไปทางไม่เผ็ดมากแล้วก็หวานบางๆเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องลองคลุกดูก่อนแล้วก็ชิมดูนะครับว่าชอบแบบไหนแล้วค่อยปรุงนะฮะตัวบะหมี่นะครับเป็นแบบหมี่เหลืองที่ไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับนี่กำลังดีเลยเดี๋ยวลองชิมแบบไม่ปรุงเลยก่อนนะครับเส้นนุ่มมากนะครับคือที่เด็ดของร้านนี้นะมันอยู่ที่เป็ดเลยนะครับคือตัวเป็ดเนี่ยต้องบอกว่าลุงแขกนี่เขาแบบพิถีพิถันมากเขาจะมีการตุ๋นแบบมีระยะเวลาของเขาเขาบอกว่ามี4ช่วงเดี๋ยวเดือดต้องเบาไฟเดือดอีกทีแล้วเบาไฟต้มด้วยโครงไก่มันจะทำให้เป็ดของเขาเนี่ยชุ่มฉ่ำและที่สำคัญไม่มีกลิ่นสาบอร่อยมากเลยชิ้นหนาๆหนึบๆแบบนี้เลยนะครับผู้สั่งแห้งมาเพราะว่าอยากลองว่าบะหมี่แห้งเป็นยังไงทีนี้ก็เลยสั่งเกาเหลามาด้วยนะครับได้ชิมน้ำซึ่งตัวเกาเหลาเนี่ยใส่พริกเผามาด้วยอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวก่อนที่ผู้จะคลุกพริกเผาลงไปนะครับให้มันเข้ากับน้ำเนี่ยเดี๋ยวขอชิมน้ำเปล่าๆก่อนหวานเค็มแล้วมันจะมีกลิ่นของเห็ดหอมหน่อยนึงนะครับเพราะว่าทางร้านใส่เห็ดหอมลงไปด้วยลงไปตุ๋นนะครับน้ำอร่อยมากเลยมันหวานเค็มๆนะฮะอันนี้แทบไม่ต้องปรุงเลยนะครับใส่พริกอย่างเดียวเพื่อความพอคลุกกับพริกเผามันหอมขึ้นนะครับอร่อยเลยนะฮะกินกับข้าวสวยนี่เด็ดแน่นอนมาดูที่ข้าวมันเป็ดนะครับก็จะให้น้ำซุปมาด้วยแล้วก็เป็นเป็ดแบบว่าเยอะมากมาเป็นแผงแล้วก็จะมีน้ำจิ้มสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับราดลงไปนะครับแบบนี้นะครับแต่จุดหนึ่งที่สังเกตได้คือข้าวเขานะครับจะไม่ได้ออกสีขาวแต่จะออกสีเขียวอ่อนๆ นะครับพอเอาข้าวมันนะครับไปหุงกับใบเตยก็จะได้สีเขียวอ่อนๆแบบนี้แล้วก็จะหอมใบเตยบางๆเดี๋ยวลองชิมข้าวมันเปล่าๆ เป็นข้าวมันที่มีกลิ่นใบเตยบางๆข้าวนี่นุ่มนะครับนุ่มดีนะฮะอร่อยดีนะครับเดี๋ยวลองชิมกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดของทางร้านเขานะครับน้ำจิ้มข้าวมันไก่ของที่นี่นะครับทีเด็ดของเขาเลยจุดเด่นคือมีขิงเยอะมากกลิ่นของขิงไม่ชัดเจนอร่อยเลยนะครับนี่นะครับเต็มปากเต็มคำนะครับผ่านมาทางวังกตพิจิตรนี่อยากให้ลองแวะมากินเครื่องในในนี้นะครับถ้าสั่งเกาเหลาเนี่ยก็จะมีเลือดกับตับแบบนี้นะครับใส่มาด้วยนะฮะใครไม่กินก็บอกคุณแขกได้นะครับแต่ปุ๊บเอาหมดอร่อยมากกูชอบเป็ดลุงแขกทำเป็ดได้ดีมากนะครับอร่อยมากๆนะฮะนุ่มไม่มีกลิ่นสาบแล้วก็ไม่แห้งไม่เละจนเกินไปมีความฉ่ำอยู่ในตัวเนื้อนะฮะใครนะครับเป็นสายก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะชอบกินเป็ดนี่มาพิจิตรลองมากินได้นะฮะราคาไม่แพงด้วยเนี่ยตกชามละ40บาทเท่านั้นวันนี้กินไป120บาทเองนะฮะร้านนี้นะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่6โมงเช้าถึง3โมงเย็นนะฮะแต่ว่าผมแนะนำว่าให้มาเช้าๆหน่อยนะครับเนี่ยตอนนี้นะฮะยังไม่เที่ยงเลยนะครับเหลือเป็ดแค่ประมาณครึ่งตัวสุดท้ายแล้วเท่านั้นเองนะครับหมดเร็วมากยังไงก็อยากให้มาลองชิมกันนะครับมาอุดหนุนลุงแขกได้ทำเป็ดอร่อยมากนะฮะอยู่เส้นวังโกดพิจิตรนะคะใกล้ๆสถานีรถไฟวังโกดนะครับหรือตั้ง GPS มาก็ได้นะครับเพราะว่าจะอยู่ริมทางเนาะตั้ง GPS มาได้เลยว่าเตี๋ยวเป็ดลุงแขกเจอแน่นอนจะมาเจอเป็ดนุ่มๆแบบนี้นะคะ
1: เรื่องเด็ดเอตโรเรื่องเด็ดเอตโรวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมารู้จักกับอาชีพดั้งเดิมของคนทางฝั่งภาคตะวันออกหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการร่อนพลอยนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดค่ะที่นี่ยังมีชาวบ้านที่เขาทำอาชีพร่อนพลอยกันอยู่นะคะมีทั้งหาแบบจริงจังเลยแล้วก็หาก็เป็นอาชีพเสริมด้วยนะคะส่วนมือสมัครเล่นอย่างเรานะคะหรือว่าใครที่อยากมาลองร่อนพลอยก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันค่ะที่นี่เขามีเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวด้วยซึ่งอุปกรณ์ในการร่อนก็คือนี่ค่ะหน้าตาเหมือนกระด้งแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะลงไปดูว่าวิธีการร่อนพลอยของชาวบ้านที่นี่เขาทำยังไงแล้วก็พลอยที่ได้เนี่ยลักษณะจะเป็นแบบไหนค่ะตอนนี้พอเราลงมาเนี่ยจะเห็นว่ามีชาวบ้านที่เขาร่อนอยู
3: ่
1: นี่คือที่บอกว่าเป็นอาชีพหลักด้วยอาชีพเสริมด้วยใช่ไหมคะลุง
3: ใช่ครับเรื่องเว้นจากการผีดยางหรือว่าการทำงานอื่นก็ลงมาร่อนพลอย
1: ตรงนี้เขาเป็นลำน้ำอะไรคะ
3: ลำคลองอยู่ที่ลำคลองเอง
1: จ
3: ้
1: า
3: บนเหนี่ยวก็เป็นเขาปีกามองไปฝั่งนู่นเห็นภูเขาเนี่ยเป็นกัมพูชาล่ะตรงนี้นะมันเป็นคือไงต้นน้ำที่มีแร่พลอยที่มีสีสันที่โดดเด่นที่สุดเลย
1: นี่เขาหากันได้ตลอดทั้งปีไหมคะ
3: ตลอดทั้งปีทั้งแรกทั้งน้ำตาทั้งล่างเนี่ยผู้มีคนทำอยู่ตลอด
1: พลอยประเภทไหน
3: เขาเรียกพลอยแดงเลย
1: เป็นพลอยแดง
3: โอกาสจะมีพลอยกับโกเมนเยอะสุดลำคลองเอง
1: โกเมนนี่มันจะสีอะไรคะ
3: โกเมนสีใกล้ๆกับกระเบื้องขวด
1: น้ำตาล
3: ใช่เดี๋ยวก็มีราคาเหมือนกัน
1: แล้วแบบที่แบบหายากที่สุดแต่มีโอกาสเจอเหมือนกันแต่ว่ายากแล้วก็แพง
3: เรียกแดงหรือนกเทวานี่แหละพลอยแดงหรือนกหรือพลอยเนื้อเพชรน้ำเพชรนี่แหละ
1: แล้วถ้าหนูได้แบบที่เป็นแดงเลือดนกอ่ะ
3: โอ้พอข้ารู้วิ่งมาหาทันทีเลยแหละปีที่แล้วยังมีอยู่นะราคาหาหกหมื่น
1: อุ้ยเหรอ
3: ยังมีอยู่หาหกหมื่นอ
1: ันนี้คนท้องถิ่นเจอหรือนักท่องเที่ยว
3: คนท้องถิ่นนี่แหละเจอ
1: แล้วถ้าเราเจอเราจะแบ่งกันไหม
3: เออเราเจอเราตกลงกัน
1: สังเกตนะคะอันนี้เนี่ยชาวบ้านเขาก็จะไม่ได้แบบว่าเดินไปไหนเหมือนกันจะปักหลักอยู่ที่ใดที่หนึ่งเน
3: า
1: ะ
3: หากคนรู้แร่จริงๆถึงจะได้ไม่ใช่แต่ไปรอดบัวนี่ก็ไม่
1: ได้ไปเดินไปทั่วเปื่อย
3: ไม่ได้ถ้าไปเอาแต่สมมติก็ไม่มีแร่มีอะไรเขาจะต้องไปสำรวจดูตรงไหนที่มีขี้ดำๆนี่ขี้แร่นี่ตรงนั้นถึงจะเอาแล้วมันจะมีกระเมนมีอะไรเยอะเดี๋ยวนุ๊กจะลองลงดูแร่ตรงนี้ดี
1: ไปเดี๋ยวหนูไปด้วยพื้นมันจะเป็นหินแบบกรวดๆนิดนึงค่ะผสมทรายผสมดินนิดส่วนใหญ่เขาจะต้องหาไงคะที่พื้นเหรอ
3: ใช่ก็เห็นแดงๆดำๆนี่ทุกทีเหรอ
1: นี่คืออะไรนะคะ
3: ขี้พลอย
1: นี่คือขี้พลอย
3: ใช่มันจะว่าเหมือนตะกัว
1: ไปนี่ลุงให้ดูว่าอันนี้มันคือขี้พลอยมันเหมือนหินสีดำๆอ่ะแต่มันมีความเงานิดนึงค่ะ
3: นี่เจอโกเมนเลย
1: ไหนนี่เหรอ
3: ใช่โกเมน
1: อ๋อสีจะแบบว่าออก แดงๆแล้วก็มีความใกล้เคียงกับคอยที่เราคุ้นเคยนะเพียงแต่ว่าทรงเขาจะยังไม่ได้แบบสวยงามเพราะว่ามันต้องผ่านการเจริญนายก่อนแบบนี้ก็คือถ้าเกิดนักเที่ยวเจอนี่แหละที่ลุงบอกว่าก็คือเอากลับไปคือใครร่อนได้ไหนก็เอาไปเลยแต่ถ้าไหนมีราคาลุงบอกว่าเราจะตกลงกันอีกทีนึงเขามีช่วงในการหาไหมคะว่าช่วงไหนมันเหมาะในการหาพลอย
3: เหมาะตั้งแต่9โมงไปหาเที่ยงเพราะบ่ายๆ3ใบสีแล้วก็ไม่ค่อยทำแล้วล่ะแสงมันไม่ดี
1: อ๋อมันต้องใช้แสงช่วยในการดูเนาะ
3: โอ้โนคุณยายเขาหลอนมาได
1: ้สวยเยอะโอ้โหคุณยายทำไมมันเลื่อมไปทั้งกระด้งงั้นโอ้นี่อันนี้ใช่เลยค่ะอย่างนี้เรียกว่าโกแมน
4: อย่างนี้ขายได้ไหมคะทำให้คุณยายขายได้
1: เหรอ
4: แล้วทำไมแค่นี้มันเป็นแม่เขาเอาไว้ไปฝังลูกนิมิต
1: อ๋อเอาไว้ไปทำบุญ
4: จ้ะ
1: ฝังลูกนิมิตผสมกับทราย
3: เออมันต้องผสมทรายด้วยฮะ
1: ได้ไงลุงรอดไงคะ
3: มีการนอนอีกทีนี้เราก็เอาอีกก่อนมีขวดใหญ่ๆ
1: ปาดหน้าเอาเม็ดใหญ่ๆออก
3: ใหญ่ออกบางทีไม่แน่นะบางคนเอ้าหอบไปเอาโดนเม็ดพลอยเม็ดใหญ่ๆออกไปเลยก็ได้อันนี้พลอย
1: อันไหนพลอย
3: มีแบมือ
1: อ๋อสีมันจะต่างกันเนาะตัวเมนจะสีออกแดงน้ำตาลแต่พลอยคือสีออกชมพูเลย
3: ใช่มีอีกพลอยอีกอ่ะ
1: ไหน
3: สีชมพูนี่อันนี้แม
1: ่
3: ลอยสีแดงหมดเลยนี่ค่ะเก็บทุกเม็ดนี่หลังแห้งทุกอย่าง
1: อำเภอบ่อไร่จังหวัดตรานั้นถือว่าเป็นหนึ่งในจุดที่พบพลอยทับทิมสยามหรือว่าทับทิมสีเลือดนกจำนวนมากนะคะทำให้ในอดีตนั้นนะคะชาวบ้านที่นี่เลยทำอาชีพร่อนพลอยและทำเหมืองพลอยกันเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะแร่ที่เราร่อนมาได้นี้ชาวบ้านจะเรียกรวมๆกันว่าพลอยค่ะสามารถแยกชนิดได้จากสีนะคะอย่างสีน้ำตาลอมแดงแบบนี้ก็คือโกเมนเป็นพลอยเนื้ออ่อนค่ะส่วนเม็ดสีชมพูที่ลุงหนุ่มเจอนั่นก็คือทับทิมนะคะเป็นพลอยประเภทเนื้อแข็งหรือว่าที่เซียนเพชรจะเรียกกันว่าการุณค่ะซึ่งถ้าเกิดยิ่งมีขนาดใหญ่สีสวยมูลค่าและความต้องการของตลาดก็จะสูงตามไปด้วยค่ะแต่ถ้าเป็นขนาดพลอยที่โนหาได้แบบนี้นะคะส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็จะรวบรวมแล้วก็นำไปถวายวัดค่ะ
3: นี่อันนี้พอสำหรับเหมาะที่สุดเลยช่วงฤดูปลายฝนต้นหนาวนี่เพราะว่าเดือนกุมภาก็จะเป็นฤดูการปิดทองฝังลูกนิมิต
1: เหมือนกับว่าแสดงถึงความตั้งใจเนาะในการที่จะนำพลอยไปถวายวัดมาลอดเองเลย
3: และตรงนี้เนี่ยเป็นต้นลำธารที่มีน้ำแร่แท้ๆ 100% เดี๋ยววันนี้เราโชคดีเราได้มาแท้น้ำแร่ 100% เลย
1: ไม่ได้แร่ธรรมดาแล้วแร่โกเมนด้วย
3: แร่พลอยด้วยนะแร่พลอย
1: ด้วย

0: เด็กๆมาเล่นน้ำได
1: ้
0: มาเล่นพลอยกันมาอะไรกันเอาเทมาเลยจ้า200ล้านเอาใหญ่ๆออกก่อนเนาะหนักก็เกินเฮ้ยแม่อะไรเนี่ย
2: ใหญ่แล
0: ้วโหดูนี่ดูเบอร์ที่โหเม็ดใหญ่ด้วยพอเราทำไม่เป็นนะหินมันจะกลบหมดเลยค่ะแต่ถ้าทำเป็นนะตัวพวกพลอยพวกแร่มันจะย้ายมาอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเลยอ่ะแบบแยกกันชัดเจนมันไม่เห็นเหมือนของแม่เลยอ่ะ
2: ตอนนี้นี่ยกมือ
0: เ
2: ลย
0: นี่เห็นไหมต่างกันจังมันยากนะในที่สุดสวยด้วยจ้าแม่บอกน่าจะเป็นเม็ดใหญ่เม็ดแรกและเม็ดเดียวที่หนูหาได้โกเมนค่ะสวยๆเลยกิจกรรมร่อนพลอยของที่นี่นะคะต้องบอกว่ายิ่งเราร่อนได้เท่าไหร่นะคะเราก็ได้กลับไปเลยค่ะพลอยเม็ดเล็กๆที่เราร่อนมาได้นะคะเขาจะนำใส่ขวดเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวนำกลับไปเป็นของที่ระลึกแต่ถ้าเราโชคดีร่อนได้เม็ดใหญ่ๆก็จะมีแม่ค้ามารับซื้อถึงที่ค่ะหรือถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวนะคะอยากที่จะได้เครื่องประดับจากพลอยในชุมชนเองก็ยังมีคนเก่าคนแก่ที่ทำอาชีพนี้อยู่แล้วก็มีเครื่องประดับจากพลอยโดยเฉพาะแหวนจำหน่ายค่ะใครที่มีโอกาสมาเที่ยวอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะคะแนะนำว่ากิจกรรมร่อนพลอยนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สนุกเลยละค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูแล้วสนใจนะคะที่นี่มีโฮมสเตย์ให้บริการด้วยค่ะซึ่งก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่บ้านไร่ลุงนวดอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดค่ะ

0: สวนเด็ดเอตโลวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนะฮะและที่เห็นผู้ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ท่ามกลางโดมที่เขาไว้ปลูกเมลอนกันแน่นอนเดี๋ยววันนี้จะพามาทำความรู้จักกับคำว่าเมลอนผลไม้ที่ชื่อเมลอนนะครับมันคือแคนตาลูปไหมหรือว่ามันคือแตงไทยหรือว่ามันคืออะไรใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ได้รู้กันนะครับเดี๋ยวไปหาคำตอบกันที่นี่เลยนะครับตามผมมาเลยครับพี่บุญชอบสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: นี่ตอนนี้อยู่หน้าโดมเลยเขาเรียกโดมใช่ไหมฮะ
1: ใช่เป็นโรงเรือนเมลอน
0: โรงเรือนเมลอน
1: ครับ
0: เอาความรู้ก่อนเลยเมลอนแคนตาลูปแดงไทย
1: จริงจริงจริงมันเป็นพืชที่ว่าเป็นตระกูลเดียวกัน
0: ครับ
1: แต่ว่าเรียกให้มันต่างกันก็คือว่าตะปิวตะไคร่เนี่ยจะเรียกว่าเมลอนตะปิวเรียกว่าแคนตาลูป
0: แล้วเมลอนของเราเนี่ยที่เนี่ยมีกี่สายพันธุ์อะไรยังไงบ้างครับ
1: ที่ฟาร์มเนี่ยหลักๆ ก็คือจะมี2ฝา2สายพันธุ์หลักก
0: ็
1: คืออาซาฮีกับซุปเปอร์มิดูริอาซาฮีก็คือเนื้อส้มซุปเปอร์มิดูริก็คือเนื้อเขียว
0: ใช่มั้ยโหแล้วมันมาปลูกในประเทศเราได้หรอ
1: ได้อยู
0: ่สบายเลย
1: ใช่มั้ยได้
0: ๆๆผลผลิตเยอะมากแน่นอนเดี๋ยวไปดูพาไปดูหน่อยนะ
1: ได้ๆ
0: ซึ่งตอนนี้ผู้เห็นนะลูกแบบเป้งๆใหญ่ๆทั้งนั้นสุดยอดไปพี่ระยะในการเก็บเกี่ยวนี่มันเท่าไหร่ครับเนี่ย
1: เริ่มนับตั้งแต่เพาะเมล็ดก็คือ70ถึง75วันก็จะตัด อย่างเงี้ยจริงๆก็ตัดได้หมดแต่ว่าวันนี้คือคัดเอาแบบที่มันเหมือนจะหวานๆจัดๆออกมาก่อน
0: เหรอดูยังไงครับ
1: จะดูจากใบเลี้ยงนี่ฮะถ้าเหลืองมากแบบนี้ก็คือว่าเขาแก่มาก
0: แก่มากสุกแล้วหวานแน่นอน
1: ใช่ใช่แล้ว
0: ต้องกินแล้วล่ะ
1: ใช่ใช่ทีนี้เรามาเช็คความหวานจริงๆนึงว่าใบเลี้ยงแบบนี้ความหวานตรงตามสเปคที่เราจะต้องส่งเขาไหม
0: ครับเช็คยังไงครับใช้
1: มันจะมีเครื่องเช็คเครื่องบิดเช็คบิดเช็คที
0: เครื่องบิดเช็คหรอ
1: ใช่
0: ก็คือต้องเอาไปเช็ค
1: ใช่เครื่องวัดความหวานเช็คอีกทีนึง
0: แล้วนอกจากใบแล้วเราดูตรงอื่นได้ไหม
1: ดูลายได้ลายอย่างลายเงี้ยลายเต็มๆอย่างเงี้ยลายเต็มๆแล้วดูก้นลูกก้นมันจะตึงอย่างเงี้ยได
0: ้ครับแล้วอย่างนี้เราจะตัดลูกไหนดีครับเนี่ย
1: ได้ลูกนี้ก็ได้อย
0: ู่ลูกนี้ก็ได้ใช่ไหม
1: ได้ตัดขั้วนี่เลยขั้วขอเป็นตัวทีแบบเนี้ยตัวทีแบบนี้จะสวย
0: อ๋อเวลาส่งก็จะได้สวยงามด้วย
1: ใช่ใช่ใช่เวลาตัดก็ตัดแบบนี้เลยนะ
0: ครับอ๋อโอเค
1: เสียบออกตรงนี
0: ้แค่นี
1: ้แล้วเราก็มาแต่ง
0: ให้ได้ตัวทีแบบนี
1: ้เวลาใส่โฟมติดสติ๊กเกอร
0: ์ครับสวย
1: จะสวย
0: โอเคได้ฮะ

0: ครับหุยทำอะไรกันนะ
1: วัดความหวาน
0: วัดความหวานไหนขอวัดความหวานด้วยได้ไหม
1: ได้เลยจัง
0: ขอวัดความหวานด้วยนะขอบคุณครับเดี๋ยววัดความหวานหน่อย
1: วัดความหวานอยากเป็นคนตัดแล้วก็ต้องวัดความหวาน
0: แล้วไม่เรียกเลยนะเงียบเลยนะให้เราไปตัดอยู่คนเดียวยอดเลยอ่ะหวานมากเลยนะครับคุณผู้ชมปกติวัดความหวานกันอย่างนี้ไหมครับขอถามว่าปกติวัดความหวานแบบนี้ไหมพี่คุณชอบดูอึ้งๆนะก็ไม่นะเรียบร้อย
2: มันจะมีบางทีที่มันแตกงอมแบบจัดๆก้นลูกเขาจะแตกน้ำหวานมากๆ
0: อ
2: ันนั้น
0: พอเครื่องอันนั้นเนี่ยพอไปส่งแล้วมันจะดูไม่ดี
2: ใช่
0: ก็เลยต้อง
2: แล้วก็มาทานกันเองกินกันเองในส่วนนี้แหละ
3: ต้องให้แขกรับความ
0: หวานอ๋ออันนี้คือเป็นหน้าที่นะจำใจใช่ไหมจำใจขนาดนี้นี่หลังเรียกด้วยหวานมากหวานมาก
4: หวานความหวานหน่อย
5: ไร่พี่บุญชอบนอกจากจะปลูกเมลอนพันธุ์อาซาฮีสีส้มแล้วยังปลูกพันธุ์ซากามิสีเขียวซึ่งโรงนี้นะครับกำหนดตัดจะเหลืออีกวัน2วันเท่านั้นครับแต่พี่บุญชอบบอกว่าวันนี้เนี่ยก็มีบางลูกที่พอจะตัดได้แต่ความหวานยังไม่ถึงเกณฑ์ครับ
0: นี่แต่อันนี้โอเคอยู่เอาจริงนะเราอ่ะน่าจะแบบหวานแล้วแหละแต่ว่าพี่บุญชอบเขาอยู่มาทั้งชีวิตนะ
2: หวาน
0: เขาก็จะอุ้ยต่างกันวันเดียวก็รู้เรื่องแล้วต่างนะอะไรอย่างนี้นะ
2: หวานใช่
0: อันนี้ก็ถือว่าได้แล้วเหมือนกันถ้าเป็นสีเขียวนะฮะแบบนี้นะครับ
2: ครับ
0: เดี๋ยวไปลองชิมได้ไหม
2: ได้ครับเนื้อเขียวก็จะลั่น
0: นี่ขึ้นมาแล้วนะครับสีเขียวนะฮะชื่อภาษาญี่ปุ่นนะ
2: ซากามิ
0: ซากามิเนี่ยฮะเดี๋ยวลองชิมดูนะครับว่าสีเขียวว่ามันหอม
2: มันไม่กลิ่นหอมสายพันธุ์เนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมออกมาด้วย
0: หอมกว่าหวานละมุนคือหวานไม่ละมุนหวานแบบเป็นหวานแบบมีความบางอ่ะแต่ถ้าเป็นสีส้มเนี่ยมันจะหวานแบบหนักๆอ่ะ
2: ใช่
0: ไม่รู้พูดยังไงมันก็จะละมุนกว่านะครับ
2: ใช
0: ่บางๆหน่อยแต่หอม
2: ใช่
0: กรอบมีความกรอบกว่าสีส้ม
2: ใช
0: ่หน่อยนึงนะครับแล้วแต่ชอบเลย
2: อ
0: ุ้ยแต่ผู้ชอบสีเขียวเวลาเราไปตลาดเราเลือกเองได้ไหม
2: ได้แล้วก็ดูตาไข่เต็มๆเนี่ยเส้นก็จะนูนๆขาวๆอย่างเงี้ยคือเขาจะเต็มที
0: ่
2: ถ้าตาไข่บางๆบางๆแบบลูกเริ่มๆเนี่ยแสดงว่าต้นนะเขาไม่ค่อยสมบูรณ
0: ์
2: เขาไม่สมบูรณ
0: ์นูนขาวหนา
2: ใช่
0: ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วแบบทั่วถึง
2: ใช่แสดงว่าเขาต้นเขาสมบูรณ
0: ์
2: เต็มบูรณ์เต็มร้อยเลย
0: มีโอกาสที่เนื้อข้างในแน่นอนแหละหวานฉ่ำ
2: ตรงตามสายพันธุ์ของเขาเลย
0: ฮะ
5: ไร่พี่บุญชอบนะครับจะส่งเมลอนให้กลุ่มที่เป็นสมาชิกเพื่อกระจายเมลอนไปยังห้างสรรพสินค้าและตลาดต่างๆแต่ถ้าใครอยากชิมเมลอนหวานๆก็สามารถทักไปที่เพจ Facebook หรือติดต่อตามเบอร์ที่เราขึ้นไว้ให้ได้เลยครับเรื่องเด็ดเอตโลวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะครับสวัสดีครับ

0: วานจริงหวานมาก
1: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แซฟเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับแซฟ Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้แซฟที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syn Gas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นเซฟต่อไป

เมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนด

0: สวัสดีครับทุกคนเรื่องสนุกที่เกิดขึ้นรอบตัวของเราทุกวันนี้มีอยู่มากมายโดยเฉพาะสิ่งของง่ายๆใกล้ตัวเรานั้นทำให้เราสนุกได้เสมออย่างเช่นการเป่าลูกโป่งฟองสบู่แบบนี้แล้ววันนี้ก็เช่นเคยเราไม่เคยนิ่งเฉยกับความสนุกใกล้ตัวอยู่แล้วจะต้องมีคำถามกวนใจอะไรสักอย่างอยู่ในกิจกรรมยอดฮิตของเด็กๆอย่างพวกเราแน
1: ่ๆมันยังไงอ่ะ
2: เอามาจากไหนหรออ
3: ยากรู้ใช่ไหมล่ะไปสิเดี๋ยวเราพาไปดู
2: ไปอยากรู้อยากรู
3: ้นี่ไง
2: เอาบ้างดีกว่า
3: เอาเลยไอ้หนีแล้ว
4: ฟองสบู่จากอะไรใหญ่กว่ากัน
5: แพ้น้องแพ้น้องได้ไงเนี่ยถึงเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าฟองสบู่นะคะแต่นอกจากสบู่แล้วเรายังทำอย่างอื่นทำให้เกิดฟองได้อีกด้วย
6: ผมรู้ครับผมรู้จากผงซักฟองไงครับเมื่อตอนที่แม่ผมซักผ้าเนี่ยผมชอบไปเล่นมากเลยครับ
5: อ๋อ
7: หนูคิดว่าแชมพูก็ทำได้เหมือนกันนะคะ
5: ว่าอะไรคะ
8: หนูคิดว่าน้ำยาล้างจานค่ะลองนึกดูสิว่าตอนที่เราล้างจานกับล้างแก้วเนี่ยฟองนี่เต็มอ่างเลยค่ะ
5: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะจนเกิดคำถามสุดปวดในรายการ Worldwide Wit ในวันนี้ขึ้นมาว่า
4: ฟองสบู่จากอะไรใหญ่กว่ากัน
5: เสียงดังหนักแน่นมากแต่พี่เบลขอถามน้องๆก่อนเลยว่าน้องๆคิดว่าฟองจากอะไรใหญ่กว่ากัน
6: ผงซักฟอกครับ
5: เพราะอะไรครับ
6: เพราะว่าเวลาคุณแม่ซักผ้าไงครับจะมีฟองเกิดขึ้นมาเต็มกะละมังเลยคร
5: ับ อ๋อแม่ตีผ้าเนาะค่ะ
7: แต่หนูว่าสบู่นะคะเพราะว่าสบู่เนี่ยเวลาเราถูตัวค่ะเราสังเกตนะคะฟองจะเต็มตัวเราหมดเลยค่ะ
5: อ๋อเวลาเราถูอย่างงี้ใช่ไหม
7: ใช่ค่ะแล้วก็ฟองสบู่เนี่ยก็ต้องทำจากสบู่ถึงจะดีที่สุด
5: อ๋อคิดดีคิดดี
8: หนูคิดว่าแชมพูค่ะเพราะว่าเวลาหนูสระผมหนูจะชอบเอาแชมพูเนี่ยมาเล่นเล่นเล่นเล่นเล่นเล่นเต็มตัวหมดเลยค่ะ
5: ฟองเต็มไปหมดเลย
8: บางครั้งก็เอามาเล่นเป็นหนวดแซนต้าเลยล่ะ
5: สุดยอดจริงๆน้องๆแต่ละคนเนี่ยตอบไม่เหมือนกันเลยนะคะแต่ก็ดีแล้วแหละเพราะว่าความคิดที่แตกต่างนะคะนำไปสู่การค้นหาคำตอบที่สร้างสรรค์เพราะฉะนั้นเราไปพิสูจน์กันเลย
4: เย้เ
5: ป่าต่อเลยไหมเราอยากแข่งกับน้องๆอ่ะ
8: ได้เลย

10นาทีรอบแรกอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการสร้างฟองคือหลอดดูดส่วนรอบที่2ใช้เส้นลวดกับเชือกค่ะ

0: ี๋ยวพี่เปรี้ยวจะให้น้องๆแข่งทำฟองโดยที่เราจะใช้ผงซักฟอกแชมพูแล้วก็สบู่นะคะมาดูกันว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากันโดยมีกติกาดังนี้ค่ะ
1: การแข่งขันจะแบ่งเป็น2รอบด้วยกันโดยให้เวลา

0: และเรามาดูกันดีกว่าว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากันพี่เปรี้ยวเนี่ยจะให้น้องๆเป่าได้คนละ3ครั้งเท่านั้นนะคะเพื่อดูว่าฟองของใครเนี่ยจะใหญ่ที่สุดเริ่มที่น้องธนาก่อนเลยเนาะพร้อมนะคะ1 2 3เอาเลย
1: นะแตก
0: ให้กำลังใจกันสุดๆว้าวรอบที่2รอบที่2
2: แตก
0: ว้าวว้าวว้าวว้าวรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายใจเย็นใจเย็นค่อยๆเป่าว้าวโอเคครบ3รอบแล้วคนต่อไปเป็นน้องทิวลิปค่ะพร้อมแล้วนะ
3: พร้อมค่ะ
0: โอเคเริ่มเลยค่ะรุ่น
2: แตกจงแตก
0: ให้กำลังใจกันให้กำลังใจกันอีกแล้ว
2: แตก
0: ว้าวว้าวว้าว
2: โอ้ยใหญ่เกินไปแล้ว
0: อู้ต่อไปรอบที่สองค่ะ
2: แตก
0: ว้าวกลางกลางกลางกลาง
3: นี่สอง
1: หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว
2: โอ้ยใหญ่เกินไปแล้ว
0: ว้าวรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายเย็นๆโอ้ตูดลมด้วยโอเค
2: เดี๋ยวดูของผมนะครับใหญ่ที่สุดแน่นอน
0: โอเคครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดใช่อันนี้เราทดลองเราทดลองใจเย็นใจเย็นนะ
1: สู้ๆนะ
0: เอ้ยเฮ้ยเกือบได้แล้วเห็นไหมใหญ่กว่าตอนแรกอีกเรามีสามเบลเลอร์อ่ะเบลเลอร์อัจฉริยะสรุปแล้วของใครใหญ่ที่สุดคะ
4: ของหนู
2: ของผม
0: ของหนูใครใคร
2: ใครใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุ
0: ดก็ตัดสิน
1: ของหนู
0: สรุปแล้วก็คือของน้องธนาแล้วก็น้องทิวลิปค่ะฟองมีขนาดใกล้เคียงกันมากที่สุดส่วนน้องมาร์คไม่ต้องเสียใจนะคะฟองเราเนี่ยยังใหญ่ได้อีกแต่รอแก้ตัวรอบสองเนาะต่อไปนะคะเป็นรอบที่2แล้วมีใครอยากเพิ่มอะไรไหมคะ
2: ผมครับ
0: มาเพิ่มอะไรครับ
2: เดี๋ยวผมจะใส่ผงซักฟอกเพิ่มเข้าไป
0: ผงซักฟอกเพิ่มจะใส่เท่าไหร่ครับเนี่ย
2: ก็ใส่ให้เหลือนิดนึง
0: ให้เหลือนิดนึงเนาะเพราะอะไรอ่ะทำไมถึงใส่อ่ะ
2: เพราะว่าถ้าน้ำมันเยอะไปมันจะเป่าไม่ออก
0: อ๋อโอเค
2: ผงซักฟอก
0: มันไม่มีฟองใช่ไหมมีใครเพิ่มอีกไหมคะ
3: หนูเพิ่มค่ะ
0: หนูจะเพิ่มอะไรคะเพิ่มน้ำเหรอ
3: เปล่าค่ะจะเพิ่มอันนี้มันยังใส่ได้อยู่คือช้อนน้ำอันนี้ขยับเดียว
0: โอเคโอเคมันจะไม่มีให้เพิ่มแล้วนะโอเคค่ะน้องธนาเพิ่มอะไรไหมคะ
5: อาจจะเพิ่มสบู่ขึ้นมานิดนึงค่ะเพราะฟองมันเริ่มดับแล้ว
0: อ๋อโอเคแต่รอบที่2นี้เราจะมีอันนี้เป็นตัวช่วยทำฟองของพวกเราให้ใหญ่ขึ้นค่ะน้องๆพร้อมหรือยัง
4: พร้อมค่ะ

0: มาดูกันดีกว่าว่าฟองของใครจะใหญ่ที่สุดเริ่มที่น้องทิวลิปก่อนแล้วกันเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเค
2: โอ
0: ้ว้าว
2: โอ้โห
0: โอ้โหไม่แพ้กันอีกรอบนึงเอ้ยลุ้มมี
3: เรื่องผมนะครับเห็นไหม
0: ฮะ
3: อะ
0: ไรอ่ะ
3: เป็นล่องหนรู้
0: นั่นเหรอ
4: ว
0: ้
4: ามันใหญ่ปะล่ะ
3: เป็นไง
0: ใช่เอาอีกรอบนะคะพี่เปี้ยวมองไม่ทัน1 2 3จะเย็น
3: โอ้ใหญ่ไหมล่ะ
0: ไหนครับ
4: ใหญ
3: ่ๆมันล่องหนครับมันล่องหน
0: เอามันล่องหน
3: นี่ล่องหน
0: โอเคยอดมากตบมือเย้มาเรามาสรุปผลกันดีกว่าว่าฟองของใครเนี่ยใหญ่ที่สุดผลก็คือลุ้นผลคือของน้องเป็นฟองที่ได้จากสบู่นะคะเพราะว่าของน้องธนาเนี่ยพอตวัดออกมาใช่ไหมมันเป็น2ลูกอย่างเงี้ยแล้วมันก็มารวมกันมันก็เลยใหญ่ที่สุดแต่ของน้องทิวลิปก็ใหญ่เหมือนกันนะคะของน้องทิวลิปได้จากมาจากอะไรเอ่ย
1: แชมพู
0: ของแชมพูเนาะก็ใหญ่เหมือนกันส่วนของน้องมาร์ค
1: ใหญ่สุดๆเลย
0: ใหญ่มากเป็นสบู่ที่เปรี้ยวมองไม่ค่อยจะเห็นก็เลยตัดสินไม่ได้นะโอเคนะแต่ถือว่าใหญ่

0: ราฟองสบู่ไปแล้วเนี่ยมีใครทำได้ดั่งที่ใจเราต้องการปะ
1: ของผมเยอะว่าแต่ใหญ่เลยขึ้นมันก็ยังไม่ขึ้นเลยครับพี
0: ่อย่าเสียใจไป
2: หนูเคยเห็นในทีวีนะคะเขาลากที่ทะเลค่ะยาวมาก
0: ยาวมากเลยเหรอคะ
2: แล้วก็อยู่นานด้วย
0: ค่ะแล้วเนี่ยฟองน้องเนี่ยกว่าจะเป่าให้มันใหญ่เนี่ยมันยากไหมคะแล้วมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าที่น้องๆทำไป
3: มีค่ะปัญหาก็คือแบบว่าหลอดอย่างเงี้ยถ้าน้ำมันไหลมาตรงเนี้ยมันก็จะเวลาเป่ามันก็จะขึ้นตรงนี้ใช่ไหมคะมันจะไหล
0: อ๋อมันจะไม่ออกมาทางปากมันจะเข้ามาทางหลอด
3: แล้วก็แตก
0: แล้วมันจะเข้าคอเราด้วย
1: มันก็ข้นไปเด็กใส่เยอะไปมันก็ข้น
0: ผสมไม่ลงตัวเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็แบบหลอดมันเล็กด้วย
0: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะอุปกรณ์เนี่ยก็มีผลต่อขนาดของฟองของเรานะว่าจะใหญ่หรือเล็กถ้าเรานำหลอดที่หัวมันเล็กๆแบบนี้มาตัดเป็นแฉกๆแบบนี้

0: ญ่กว่าเป้า
1: ใหญ่มากค่ะ
0: แบบนี้ก็ใหญ่กว่านะแต่ถ้าพี่เปี้ยวนำหลอดแล้วมาตัดอีกแบบนึงให้ตัดมาเป็นเฉียงๆแบบนี้เห็นไหมคะ
1: ค่ะ
0: แม่แล้วเรามาเป่าแข่งกันแต่ครั้งนี้เราต้องเป่าแรงๆนะไม่ต้องเก็บแรงไว้เลยพร้อมไหมคะรีบ
1: ค่ะ
0: หนึ่งสอง

0: ยังไม่หมด
1: แก้วไปไหนก่อนเป็นยังไงบ้าง
2: อันนี้ครับจะเป่าได้นานกว่าอันที่ยังไม่ได้ตัดมากเลยครับ
1: ถูกต้องแล้วหลอดที่เราตัดเป็นเฉียงๆเนี่ยจะเป่าได้นานกว่าแล้วก็มีฟองเยอะกว่าหลอดที่เรายังไม่ได้ตัดเนาะแล้วอุปกรณ์เนี่ยถ้าอุปกรณ์มีขนาดใหญ่กว่าแบบนี้ที่เป็นลวดเป็นขดวงกลมขนาดนี้นะคะก็จะทําฟองได้ใหญ่กว่าหลอดแน่นอนน้องๆเชื่อมั้ย
2: เชื่อค่ะ
1: เชื่องั้นก็ลองทดลองกันดูเลยดีกว่า

0: วนผสมของเราเนี่ยก็มีผลต่อฟองของเราด้วยเหมือนกันนะ
1: ค่ะเชื่อค่ะ
0: แน
2: ่ถ้าความเข้มข้นไม่พอฟองสบู่ก็จะแตกง่ายแบบนี้ค่ะแต่ถ้าความเข้มข้นมากเกินไปพอเป่าแล้วฟองสบู่จะไม่ค่อยลอยค่ะ
0: แล้วก็ผงซักฟอกน้องๆคิดว่าอันไหนทำฟองได้ใหญ่กว
3: ่
0: า
3: สบู่ค่ะ
0: สบู่เหรอ
4: แชมพูค่ะ
0: แชมพูตอบเพราะอะไรคะ
5: จากที่ธนาทำครับเห็นพอเป่าออกมามันใหญ่มากเลยครับ
6: คิดเหมือนกับ
0: คิดเหมือนมากเลย
6: แล้วหนูคิดไม่เหมือนค่ะหนูคิดว่าเป็นแชมพูเพราะว่าทุกครั้งที่หนูเล่นในห้องน้ำเนี่ยลูกมันจะได้ใหญ่มากเลยนะไม่เหมือนตอนที่เป่ากับหลอดเลยค่ะ
0: เพราะว่าเราเล่นแล้วแบบใช้มือช่วยหรือเปล่า
6: ใช้มืออย่างเงี้ยครับ
0: ได้ใหญ่ขึ้น
7: พี่เปรี้ยวคะแล้วพี่เปรี้ยวใช้ส่วนผสมอะไรคะเห็นเป่ามาแล้วลูกใหญ่เหมือนกันนะคะ
0: พี่เปรี้ยวใช้สบู่ค่ะแต่ว่ามีส่วนผสมลับที่น้องๆไม่มีอยู่ด้วยอยากรู้กันหรือเปล่า
8: อยากค่ะ
0: ถ้าอยากรู้เนี่ยพี่เปรี้ยวก็ต้องเฉลยสักหน่อยดีกว่าน้องๆจะได้รู้ว่าฟองใหญ่ยักษ์ที่แท้จริงอะมันคืออะไร

Hey.

0: ีเซอรีนเป็นส่วนผสมอยู่ในของใช้ในชีวิตประจำวันของเราหลายๆอย่างเช่นแชมพูน้ำยาล้างจานยาสีฟันหรือเครื่องสำอางต่างๆและที่นิยมใช้มากก็คือใช้ในการทำสบู่นั่นเองครับกรีเซอรีนมีคุณสมบัติในการช่วยหล่อลื่นปกป้องผิวไม่ให้แห้งช่วยขจัดความสกปรกที่ฝังแน่นโดยไม่ทำให้อุดตันรูขุมขนรวมทั้งปลอดภัยต่อผิวหนังอีกด้วยครับ
1: นี่กรีเซอรีนนะคะมันเป็นก้อนแล้วก็แข็งแบบนี้น้องๆลองจับไหมแข็งไหมคะ
2: แข็งมากเลยค่ะ
1: ใช่แล้วพี่เปรี้ยวก็เลยใช้ความร้อนนะคะในการละลายกรีเซอรีนให้กลายเป็นของเหลวแบบนี
3: ้ใส่มากเลย
1: ใส่ด้วยแล้วเราก็จะเทลงในนี
4: ้โอ้ยมันแข็ง
5: แข็งอยู่ที่แข็งข้างในอ่ะ

0: รู้สึกว่ามัน
1: แล้วต่อไปนะคะก็คือหนึ่งในส่วนผสมลับของพี่เปี้ยวอีกอย่างนึงเหมือนกันแต่ถ้าบอกไปเนี่ยก็คงหมดสนุกแย่เลยพี่เปี้ยวให้น้องๆทายดีกว่าว่าระหว่างน้ำเชื่อมเกลือและก็น้ำมันน้องๆเลือกอะไรคะ
2: ผมคิดว่าน้ำเชื่อมครับเพราะว่ามันหนืดหนืดครับ
1: เหนียว
2: แล้วพอเอาไปละลายกับกรีซอรีนผมว่ามันน่าจะทำได้ดีกว่า2 อย่างนี้
1: ดีมากค่ะ
3: หนูก็คิดว่าน้ำเชื่อมเหมือนกันค่ะคือน้ำเชื่อเนี่ยมันแบบว่าใสแล้วก็เหนียวแล้วเวลาเราเทไปน่าจะใช้ได้ดีนะคะ
1: ใช้ได้ดีใช่ไหมเ
4: ราคิดว่าน้ำมันค่ะเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันก็เหนียวเหนียวเหมือนกันค่ะเคยเห็นไหมเวลาเราเทอย่างเงี้ยมันถึงจะย้อย
1: อ๋อทุกคนมีเหตุผลหมดเลยงั้นเรามาลองดูกันดีกว่าเนาะ

0: ของเพื่อนๆเนี่ยมันแตกต่างกับเรายังไงนะ
1: ของหนูรู้สึกมันจะออกเหลืองๆแล้วก็มีฟองน้อย
0: ค่ะมีฟองน้อยแล้วมันก็ผสมตัวกันเน
2: า
0: ะ
2: ของหนูรู้สึกเหมือนว่ามันมีเส้นอะไรลอยๆอยู่ด้วยอะค่ะ
0: มันดูเหนียวแล้วก็ข้นมากเหมือนกันเลยใช่ไหมทั้งสองคน
3: มันเข้ากันแล้วครับ
2: แล้วของพี่เปี้ยวคะ
0: พี่เปี้ยวไม่เกิดอะไรขึ้นเลยค่ะแต่ว่าเกลือเนี่ยมันรู้สึกเหมือนจับก้อนกันอยู่ข้างล่างด้วยแล้วก็มีฟองคนกันได้ที่หรือยัง
3: ได้แล้วค่ะ
0: ได้แล้วเรามาลองเป่ากันดีกว่า
2: เอาเลย
0: มาดูนะคะว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากัน

0: อบแล้วเนี่ยเราไปลองทำจริงกันเลยดีกว่าเนาะ
1: เอาเลย
0: เก็บอุปกรณ์ของเรา

และอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยก็ต้องอย่ายักตามไปด้วยเทเลนโอเค

เมื่อสบู่ละลายในน้ำจะทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของน้ำลดลงซึ่งก็เป็นการลดแรงตึงผิวของน้ำและทำให้เกิดฟองสบู่นั่นเองครับโดยที่บริเวณผิวหรือฟิล์มของฟองสบู่นั้นจะมีโมเลกุลของน้ำอยู่ตรงกลางและโมเลกุลของสบู่อยู่ด้านข้างทั้งสองฝั่งเมื่อเวลาผ่านไปโมเลกุลของน้ำภายในฟองสบู่จากด้านบนก็จะไหลลงสู่ด้านล่างทำให้ฟิล์มของสบู่ที่ด้านบนบางลงและก็แตกในที่สุดซึ่งการใส่กลีเซอรีนและน้ำเชื่อมลงไปนั้นจะช่วยเพิ่มความหนืดของน้ำทำให้การไหลของน้ำช้าลงฟองสบู่จึงอยู่ได้ทนนานและแตกยากกว่าปกติครับ

0: ฟองสบู่เป็นของเล่นแสนสนุกสวยงามและแฝงไปด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่น่าเชื่อว่าปฏิกิริยาทางเคมีที่น่าทึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราอาบน้ำหรือชำระล้างสิ่งต่างๆจะทำให้เกิดของเล่นแสนประทับใจเด็กๆเช่นนี้มาถึงคำถามประจำสัปดาห์กันแล้วช่วยบอกกันหน่อยว่าเคล็ดลับในการทำฟองสบู่ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กับอะไรได้บ้างส่งจดหมายมาตอบคำถามตามที่อยู่นี้เลยนะครับหรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการเราก็ได้ครับคนที่ตอบได้สร้างสรรค์ชัดเจนที่สุดจะได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยครับเสื้อยืดสุดเทพแบบนี้ส่วนคำถามสุดป่วนครั้งต่อไปคือ
1: แว่นขยายทำอะไรให้สุกได้บ้าง
0: จะว่าไปรูปทรงของแว่นขยายก็คล้ายๆกับกระทะเหมือนกันนะครับแต่จะเอามาใช้ทำให้อาหารสุกได้เหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่พวกเราต้องสงสัยและไปหาคำตอบกันเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
1: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ผมว่าโปรแกรมเมื่อกี้ที่เราเรียนรู้มันดีมากเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: เห็นภาพเลยมันหมุนได้อะไรเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะอาจารย์ดีมากๆเลยค่ะ
2: ให้นะเรายังพอมีเวลาอยู่บ้างอะไม่รีบกลับเดี๋ยวเราไปหาอาจารย์เอกกับน้าด้วยดีกว่าเผื่อว่าจะได้สื่อดีๆติดไม้ติดมือกลับไปด้วย
3: โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวไปพร้อมกันเลย
2: โอเค
0: ไปด้วยนะ
2: ค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
4: อ้าวมายังไงแก
0: พาเนี่ยมาหาคนหาพี่นี่ไง
5: จันสวัสดีค่ะ
6: สว
5: ั
6: สดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะสองสาว
8: สวัสดีค่ะอาจารย
3: ์สวัสดีค่ะอ้าวว่าไงคะวันนี้มาทำอะไรเอ่ยสาวๆ
8: พอดีหนูนัดกับอาจารย์เอไว้ค่ะว่าจะมาปรึกษาเรื่องการทำสื่อการสอนนะคะ
2: ส่วนหนูเจอนะอยู่ข้างล่างค่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องเดียวกันเลยหนูก็เลยว่าจะขออนุญาตขึ้นมาฟังด้วยคนได้ไหมคะ
7: ได้ได้จ้ะนั่งก่อนนั่งก่อน
8: ขอบคุณค่ะ
7: อ
8: ่
7: ะม
8: ี
7: อะไรบ้าง
8: พอดีเราสองคนมีปัญหาในการสอนค่ะรูปเลยค่ะคราวนี้สองมิติแล้วก็สามมิติอะค่ะในเรื่องของการมองภาพด้านหน้าด้านบนด้านข้างอะไรเงี้ยค่ะโดยเฉพาะรูปเลยค่ะคราวนี้ที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์อะค่ะอาจารย์พอจะมีสื่อการสอนที่จะช่วยให้เด็กเขาสามารถมองภาพได้แล้วก็นึกภาพได้บ้างไหมคะ
9: เออจริงๆแล้วอ่ะการใช้สื่อประกอบการสอนในระหว่างที่เราสอนเนี่ยมันก็จะทำให้เด็กๆ เขาเห็นภาพได้ดีขึ้นนะแต่ถ้าเราผลิตสื่อแล้วเราสามารถพลิกแพลงได้หลายรูปแบบมันก็จะทำให้สื่อที่เราสร้างออกมาเนี่ยมันใช้ได้อย่างคุ้มค่านะ
3: อาจารย์ว่าเราอาจเริ่มจากเอาลูกบาศก์มาให้นักเรียนเขาฝึกมองก่อนดีไหมคะแล้วก็เอาลูกบาศก์1ลูก2ลูกหรือว่า3ลูกเนี่ยมาประกอบเป็นรูปทรงเรขาคณิตแบบต่างๆแล้วก็ลองให้เขาฝึกมองจนเขาสามารถนึกภาพออก
10: จริงๆถ้าจะสร้างลูกบาศก์แบบง่ายๆเลยนะคะก็สร้างจากกระดาษแข็งก็ได้นะคะแล้วก็เอากระดาษแข็งมาตัดแล้วก็มาพับเป็นกล่องลูกบาศก์จากนั้นก็เอาลูกบาศก์มาวางเป็นภาพแล้วให้เด็กมองภาพนั้นนะคะจากด้านหน้าด้านบนหรือว่าด้านข้างก็ได้ค่ะพวกเราคิดว่ายังไงคะ
2: สำหรับหนูคิดว่ามันน่าจะง่ายต่อการผลิตนะคะอาจารย์น่าจะนำไปใช้ได้จริงค่ะ
11: ใช่ค่ะพับกล่องลูกบาศก์กันนะคะเริ่มแรกก็พับตามรอยนี้ก่อนนะคะจากนั้นก็ทากาวค่ะทากาวก็ทาตรงพื้นที่สี่เหลี่ยมนะคะแล้วเดี๋ยวลิ้นมันจะมาแปะกันเอง

0: โอเคเราลองเอารูปบาทมาประกอบเป็นรูปตามเราต้องการสิครับดูซิมันได้ไหม
1: นี่ไงคะอาจารย์ได้แล้วค่ะ
2: ถ้าเป็นรูปแบบนี้อ่ะนักเรียนเขาจะวางรูปบาทยังไง
1: ถ้าเกิดให้เด็กเขาใช้มือจับไว้จะได้ไหมคะ
2: มันก็ได้แหละแต่ทีนี้เรามีสื่อแล้วเนาะเราสร้างสื่อขึ้นมาแล้วทำให้ผู้ใช้ใช้ลำบากอาจารย์ว่าสื่อก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะ
3: ถ้าอย่างนั้นเราใช้เป็นกระดาษกาวสองหน้าได้ไหมคะเป็นตัวยึดระหว่างลูกบาศก์ด้วยกันนะคะ
4: อาจารย์ว่ามันก็ได้นะแต่ว่าเราต้องดูว่ามันมีข้อบกพร่องตรงไหนไหม
1: งั้นเดี๋ยวหนูขอลองประกอบดูก่อนแล้วกันนะคะ

0: คะมันก็ได้อยู่นะคะไม่ต้องจับแล้วค่ะ
1: ผมว่าลองเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นสิครับ
2: ค่ะพี
3: ่อาจารย์
4: อาจารย์ผมว่าหนูเจอข้อบกพร่องแล้วค่ะอาจารย์เพราะว่าถ้าเด็กเขาแกะยังไม่ระวังเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ขาดได้ค่ะอาจารย์
5: ใช่ค่ะถ้าเราต้องใช้สื่อการสอนอันเนี้ยกับเด็กกลุ่มอื่นนั่นหมายความว่าพวกเราอาจจะต้องมานั่งพับลูกบาศก์ใหม่หรือถ้าไม่งั้นก็ต้องเอากระดาษกาวมาซ่อมทุกครั้ง
1: หรือไม่เราก็ต้องหาวัสดุอื่นเนาะที่มาใช้แทนกระดาษเราจะได้ทำซ้ำๆกันได้หลายๆครั้งแล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบได้หลายๆรูปแบบ
4: นึกออกแล้วค่ะอาจารย์ตอนที่หนูทำสื่อตอนออกค่ายกับอาจารย์อะเราเคยไปซื้อไม้ที่จะมาทำสื่อกันอะไม้นั้นมันมีด้านกว้างกับด้านยาวเท่ากันเราเอามาตัดเป็นลูกบาศก์ได้ไหมคะ
5: อาจารย์ว่าก็ดีนะจริงๆไม้เนี่ยก็เป็นวัสดุหนึ่งที่มีความคงทนราคาก็ไม่แพงแต่เราจะเอาอะไรติดเชื่อมระหว่างไม้ลูกบาศก์ไม้นี้ล่ะ
2: กระดาษกาวสิพี
5: ่หนูไม่ต้องพูด
4: เราลองใช้แม่เหล็กติดดูไหมคะ
6: แล้วเราจะเอาแม่เหล็กติดกับไม้ยังไงอะคะ
7: กระดาษกาวสิจุ๋ม
5: แกนี่มันเจ้าพ่อกระดาษกาวจริงๆเลยเนาะแต่ก็ลองดูก็ได้อะ

0: าจารย์ว่าเราต้องมาดูอะว่าแบบเนี้ยมันโอเคหรือยัง
1: แต่หนูมองว่ามันมีร่องไม้ค่ะอาจารย์ที่ต่อกันที่แม่เหล็กอะค่ะติดกันแล้วแบบเนี้ยเวลาเด็กเขามองอะค่ะเขาจะงงไหมอะคะ
0: มาดูหน่อยค่ะ
2: ที่จริงแล้วแม่เหล็กเอามาต่อกันอย่างนี้ก็ทำให้ไม้ติดกันแน่นดีนะคะแต่ก็มีช่องว่างระหว่างไม้อยู่เนาะ
3: แล้วเราจะแก้ปัญหาไอ้ช่องว่างตรงนี้ได้ยังไงดีครับ
4: พี่ขอดูหน่อย
5: ถ้าสมมติเราเจาะรูเนาะแล้วก็เอาแม่เหล็กอันเนี้ยฝังลงไปในบนไม้เนี่ยได้อะพี่ว่าปัญหาตรงนี้มันน่าจะหมดไปเนาะ
0: แล้วเราจะเจาะรูยังไงอะคะ
5: ก็เอาสว่านเจาะให้รูที่ไม้เนี่ยมันมีขนาดเท่ากับแม่เหล็กแล้วเอาแม่เหล็กฝังลงไปไงเหมือนอาจารย์นึกขึ้นได้ว่าตอนที่เราทำค่ายกันอะอาจารย์มีลูกบาศก์ที่เจาะรูไว้ตรงกลางเดี๋ยวพวกเราลองดูเนาะว่ามันจะใส่แม่เหล็กได้หรือเปล่าเนาะ
4: อะไร
6: พี่พี่มีของแบบนี้ในห้องด้วยเหรอลูกบาศก์จอรู
5: เอ้ยหนูห้องพี่เนี่ยยิ่งกว่ากระเป๋าโดเรมอนอีก
7: แกอยากได้อะไรแกบอกฉันได้เลยนะ
6: บาศก์จอรูนี่นะ
2: เดี๋ยวเราให้เด็กๆลองเอาแม่เหล็กใส่ลงไปในไม้ดู
7: อ่ะลองดู
6: ลูกบาศก์จอรู
7: ใส่ได้ไหมลูกใส่ได้ไหม
8: งานนี้ซื้อเลยค่ะอาจารย์ดูแล้วน่าจะแข็งแรงดีแล้วก็น่าจะใช้งานได้ดีเลยค่ะ
6: พี่นะซื้อผมขอได้ไหม
9: หนูไม่ต้องพูด
10: ตอนนี้ซื้อเราเสร็จแล้วเนาะเราลองมาทดลองใช้ซื้อดีกว่านะครับ
2: เดี๋ยวเราให้นะกับโบเป็นครูเนาะแล้วเดี๋ยวพวกอาจารย์เป็นนักเรียนให
10: ้
2: ค
10: ่
2: ะ
10: โอเค
8: ค่ะนักเรียนครูมีลูกบาศก์ที่ประกอบกันเป็นรูปในลักษณะนี้เดี๋ยวจะให้เราสังเกตภาพที่เรามองจากด้านหน้าด้านข้างและก็ด้านบนเนาะแต่ก่อนอื่นให้นักเรียนเรียงลูกบาศก์ให้ได้เหมือนครูก่อนค่ะเอาลูกบาศก์ที่ครูให้ไว้เอาให้เหมือนนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสังเกตภาพจากด้านหน้าด้านข้างและก็ด้านบนเนาะแต่เวลาเราสังเกตภาพจากด้านหน้าด้านข้างด้านบนเนี่ยเรามีวิธีการคือถ้าเกิดเราจะสังเกตภาพจากด้านไหนก็ให้เราดันลูกบาศก์ชิดด้านนั้นเลยเช่นถ้าเราจะสังเกตจากด้านหน้าก็ให้ดันลูกบาศก์ชิดด้านหน้าให้มันอยู่ในระนาบเดียวกันแบบนี้พอชิดด้านหน้าแล้วเราก็สังเกตสิคะว่ามันเป็นรูปอะไรนะคล้ายตัวแอลเนาะเราได้แล้วนะคะภาพจากที่มองจากด้านหน้าเนาะทีนี้เอากลับมาไว้ที่เดิมก่อนที่จะสังเกตด้านอื่นทีนี้เดี๋ยวเรามาสังเกตภาพที่เกิดจากการมองด้านข้างบ้างนะคะข้างนี้แล้วกันเนาะเราก็ดันลูกบาศก์ชิดทั้งหมดเลยชิดด้านข้างนี้ถ้าเกิดเราอยากจะสังเกตด้านนี้ปึ๊บชิดหมดแล้วสังเกตสิคะเป็นรูป

0: อะไรเอ่ย
1: ก็เป็นตัว L ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นตัว L เหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะแต่หันคนละฝั่งเนาะเมื่อเราได้แล้วเราก็เอาภาพไปไว้เหมือนเดิมก่อนทีนี้เหลือด้านสุดท้ายแล้วเนาะเหลือด้านบนเราก็ดันลูกบาศก์ทั้งหมดชิดด้านบนเลยค่ะชิดด้านบนนะคะแล้วก็สังเกตภาพที่ได้จากการมองด้านบนลักษณะเป็นยังไง
2: แบบดำ
0: ใช่แล้วค่ะได้ไหมเอ่ยได้เหมือนครูไหมคะ
2: ได
0: ้โอเคค่ะทีนี้เรารู้วิธีการใช้แล้วเนาะเดี๋ยวครูจะมีใบกิจกรรมให้เราช่วยกันมองนะคะว่าภาพที่เกิดจากการมองด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านบนนั้นมันมีลักษณะอย่างไรคะ
2: ได้
0: ค่ะครูโบช่วยแจ้งหน่อยค่ะ
3: ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นใบงานเรื่องรูปเลขาคณิต2มิติแล้วก็3มิติค่ะ
4: ทีนี้คุณครูจะให้พวกเรานะคะเอาลูกบาศก์เนี้ยมาต่อตามภาพในใบงานเลยค่ะอ่ะให้ช่วยกัน
1: ช่วยกันต่อสิ
5: เล่นได้เลยค่ะ
1: โอเคอันนี้เหมือนกันไหม
6: เหมือนเป๊ะ
1: เหมือนเป๊ะเลย
4: ได้แล้ว
1: ได้แล้ว
3: โอเค
4: คุณครูอยากให้พวกเราเนี่ยช่วยกันมองรูป2มิตินะคะว่าด้านข้างด้านหน้าแล้วก็ด้านบนเนี่ยได้เป็นรูปอะไรกันบ้างแล้วก็ให้พวกเรานะคะเขียนวาดรูปลงไปในใบงานเลยค่ะ
2: ได้ค่ะจองด้านหน้านะ
1: โอเคฉะนั้นเดี๋ยวผมขออาสาทำด้านบนเน
3: า
1: ะลองดูขยับรูปตามที่ครูณสอนขยับขึ้นมาข้างบนขยับขึ้นมาโอเคได้เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวขอวาดนิดนึงโอเคถูกต้องไหมครับ
2: ถูกไหมคะครูโบ
3: ขอเช็คก่อนนะคะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยค่ะต่อไปเป็นใครคะ
2: ลุ้นมากด้านหน้าด้านหน้าเหมือนไม่ต้องทำอะไรดันลูกเดียวนะคะให้มาติดกันเนาะโอเคได้ไหมคะได้แล้วค่ะ
1: โอเคลองวาดภาพ
2: สังเกตสิคะว่าด้านหน้าเป็นยังไง
6: เหมือนแท่นรับรางวัลเลย
3: ดีมากถูกค่ะถูกต้องค่ะ
6: ต้องหนูแล้วล่ะค่ะ
3: โอเคค่ะ
6: โหถ้าทางยากมากดูกันด้านข้างด้านข้างแบบนี้เน
1: า
6: ะ
1: ลองดันสิครับ
6: แบบไหนดีนะแบบนี้ได้ไหม
2: ลง
1: ได้แล้ว
6: ได้รูปเหมือนกำแพงเลยค่ะที่มีแบบช่องพอดีเลยค่ะคุณโมใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
6: แบบนี้ไหมคะคุณโม
3: ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะแล้ววันนี้สำหรับวันนี้เด็กๆพอเข้าใจไหมคะยากไปไหมคะ
1: ไม่ยาก
2: ไม่ยากค่ะ
3: ได้ค่ะ
2: สื่อนี้ถ้าใช้ประกอบการสอนมันทำให้เด็กมองเห็นภาพดีนะคะ
7: อาจารย์ว่ามันเป็นสื่อที่ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้อ่ะทำให้เขาแบบมองภาพที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นแล้วเขาก็สร้างองค์ความรู้ได้แล้วก็ใช้ง่ายค่ะทนด้วยค่ะ
8: จริงแล้วเนาะวันนี้ที่เรานั่งคุยกันมาเนี่ยตั้งนานเนี่ยจริงเราเริ่มต้นจากสื่ออย่างนี้เนาะคืออาจจะดูทำง่ายเนาะแต่มันก็จะมีข้อบกพร่องบางอย่างเราได้คุยกันเรื่องพวกนี้จนเราได้สื่อแบบนี้จริงๆเนี่ยตอนที่ผมดูนะมันทำยากเหมือนกันเนาะต้องใช้แรงในการตอกอะไรลงไปเนาะแต่พอเราเห็นผลงานออกมาจริงแล้วมันคุ้มค่าที่จะลงมือทำเนาะ
9: ในการผลิตสื่อการสอนนะคะเราต้องพึงระลึกไว้เสมอว่ามันไม่มีสื่อการสอนไหนดีที่สุดแล้วก็ใช้ได้ทุกสถานการณ์เพราะว่าสื่อการสอนในแต่ละอันมันก็มีข้อดีข้อด้อยที่แตกต่างกันไปและความเหมาะสมกับวิธีการสอนก็แตกต่างกันไปด้วยเพราะฉะนั้นในการที่เราจะเลือกผลิตสื่อเราควรเลือกที่ดูว่าเราจะไปใช้กับเนื้อหาอะไรตัวผู้เรียนของเราเป็นยังไงแล้วก็วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้เป็นยังไงมันถึงจะทำให้สื่อที่เราสร้างเนี่ยเกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนได้สูงที่สุด
0: ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมากเลยนะคะที่ทำให้พวกหนูเนี่ยได้แนวคิดในการผลิตสื่อการสอนนะคะที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนน่ะให้เขาสามารถนึกภาพทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับรูปเลขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากรูปบาศก์นะคะ
10: ก็ส่วนสำหรับหนูนะคะหนูก็จะนำสื่อที่อาจารย์แนะนำมาค่ะไปใช้กับการสอนแล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนด้วยค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกมากเลยนะคะก
0: ็สวัสดีค่ะ
1: ยังไงวันนี้ได้อะไรกลับบ้านกันเยอะไหมครับ
10: สำหรับหนูรู้สึกว่าหนูได้หลายอย่างเลยค่ะอาจารย์ทั้งในเรื่องของแนวความคิดแล้วก็วิธีการสร้างสื่อค่ะ
0: ใช่ค่ะอาจารย์พวกเราสองคนต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ถึงแม้ว่าพวกหนูเนี่ยจะจบไปแล้วแต่ว่าอาจารย์ก็ยังคอยช่วยเหลือพวกเรา

0: เต็มที่เหมือนตอนที่หนูเรียนอยู่เลยค่ะ
1: ยินดีมากครับก็ผมเป็นอาจารย์เนาะผมเชื่อเสมอเลยว่าอาจารย์ทุกคนในที่นี้ก็พร้อมจะช่วยพวกเรานะครับทั้งนักศึกษาที่ยังเรียนอยู่นักศึกษาที่จบไปแล้วเนาะก็พวกเราครอบครัวเดียวกันนี่ครอบครัวนิสิตเทพสตรีไง
0: ค่ะงั้นต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ

ครับอันดับแรกนะครับเราจะมาทำความรู้จักกับคำว่าสาหร่ายสาหร่ายคือสารเนื้อเดียวนะครับที่มีองค์ประกอบตั้งแต่2 อย่างนั่นคือตัวทำละลายแล้วก็ตัวถูกละลายอันดับแรกที่เราจะทำความเข้าใจเรื่องของสารละลายเรามาดูก่อนว่าตัวทำละลายคืออะไรตัวถูกละลายคืออะไรโดยหลักการในการพิจารณาเราจะแบ่งได้ออกเป็น2 อย่างคือ1พิจารณาจากปริมาณของสารนะครับและอันที่2พิจารณาจากสถานะของสารที่เราใช้กันมากนะครับเราจะพิจารณาจากสถานะของสารโดยนะครับตัวของสารละลายเป็นสถานะใดตัวทำละลายจะมีสถานะเดียวกันกับตัวของสารละลายยกตัวอย่างเช่นน้ำเกลือนะครับเราจะเห็นว่าส่วนผสมน้ำเกลือจะเกิดจากน้ำแล้วก็เกลือโดยที่สารละลายทั้งหมดมีสถานะเป็นของเหลวนะครับน้ำเกลือมีสถานะเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นตัวที่มีสถานะเดียวกันกับตัวของสารละลายตัวนี้จะเป็นตัวทำละลายเราจะเห็นว่าเกลือมีสถานะเป็นของแข็งน้ำมีสถานะเป็นของเหลวเราจะทำให้น้ำเกลือตัวของน้ำที่เป็นตัวทำละลายของสารละลายน้ำเกลือนะครับหรือเราจะพิจารณาจากเช่นตัวของน้ำเชื่อมนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับน้ำเชื่อมมีสถานะเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นตัวทำละลายคือสารที่มีสถานะเดียวกันกับตัวของสารละลายเพราะฉะนั้นน้ำจึงเป็นตัวทำละลายของสารละลายน้ำเชื่อมเช่นเดียวกันนะครับปัจจัยที่2นะครับปัจจัยที่2ก็คือตัวของปริมาณนะครับโดยที่สารที่มีปริมาณต่างกันเนี่ยตัวที่มีอัตราส่วนหรือมีปริมาณมากที่สุดตัวนั้นจะเป็นตัวทำละลายอย่างสารละลายตัวของนาคนะครับที่เกิดจากการรวมกันระหว่างองค์ประกอบ3อย่างนะครับคือทองแดงทองเหลืองแล้วก็เงินนะครับจะรวมกันอัตราส่วนของสร้อยที่เป็นนาคเพราะฉะนั้นตัวที่มีปริมาณมากที่สุดตัวนั้นจะเป็นตัวทำละลายและอีก2ตัวจะเป็นตัวถูกละลายนะครับอันดับต่อไปพอเราเข้าใจแล้วว่าสารละลายเกิดจากตัวทำละลายแล้วก็ตัวถูกละลายนะครับในระดับชั้นนี้เราจะทำการเรียนรู้กันใน1หน่วยก็คือหน่วยของความเข้มข้นความเข้มข้นของสารคืออะไรความเข้มข้นของสารก็คือการเปรียบเทียบปริมาณว่าสารละลาย A กับสารละลาย B ใครมีความเข้มข้นมากกว่ากันนะครับอย่างเช่นนะครับสารละลายที่เรานำน้ำเฮลบูบอยมาเทใส่ในสารละลายถ้าน้ำเฮลบูบอยมีสีเข้มเราก็จะบอกว่าสารละลายน้ำเฮลบูบอยที่มีสีแดงมากตัวนี้จะมีความเข้มข้นมากกว่าสารละลายที่มีน้ำเฮลบูบอยที่จางลงนะครับอันนี้เป็นการมองด้วยตาเปล่าคร่าวๆนะครับแต่สำหรับในชั้นนี้ที่เป็นระดับชั้นม.ต้นนะครับเราจะทำการเรียนการสอนนะครับใน1หน่วยก็คือความเข้มข้นร้อยละโดยความเข้มข้นร้อยละเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ตัว1ความเข้มข้นร้อยละโดยมวล2โดยปริมาตรและ3โดยมวลต่อปริมาตรเรามาดูนะครับ

0: ธีการเตรียมสารละลายนะครับในหน่วยของร้อยละโดยมวลเรามาทบทวนอีกทีนึงการเตรียมความเข้มข้นในหน่วยร้อยละโดยมวลหมายความว่าอะไรหมายความว่าในสารละลาย100ส่วนนะครับมีสารนั้นอยู่ทั้งหมดกี่ส่วนอาจารย์จะขอยกตัวอย่างเป็นสารละลายโซเดียมคลอไรด์นะครับเข้มข้น 15% โดยมวลหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าอาจารย์ชั่งโซเดียมคลอไรด์15กรัมนะครับอาจารย์จะเติมน้ำซึ่งเป็นตัวทำละลายเข้าไปทั้งหมด85กรัมนะครับแสดงว่าสารละลายทั้งหมดของอาจารย์จะรวมเป็น100กรัมจากการที่ชั่งโซเดียมคลอไรด์15น้ำอีก85กรัมนะครับทำการละลายเราจะได้ออกมาเป็นความเข้มข้นของสารละลายในความเข้มข้นโซเดียมคลอไรด์ 15% โดยมวลนะครับตรงตามความหมายของสูตรก็คือ100ส่วนมีโซเดียมคลอไรด์อยู่15ส่วนน้ำอยู่85ส่วนนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นร้อยละโดยปริมาตรร้อยละโดยปริมาตรหลักการพิจารณาเหมือนกันหมายถึงร้อยละโดยปริมาตรเท่ากับนะครับปริมาตรของตัวถูกละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายนะครับคูณด้วย100ยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าอาจารย์จะต้องการเตรียมสารละลายไฮโดรคลอริก 15% โดยมวลหมายถึงสารละลายทั้งหมด100ลูกบาศก์เซนมีเนื้อสารไฮโดรคลอริกอยู่15ลูกบาศก์เซนมีน้ำละลายอยู่85ลูกบาศก์เซนยกตัวอย่างจากชีวิตประจำวันละกันณตอนนี้นะครับเราจะมีการพูดถึงเอทานอลเข้มข้น 75% โดยปริมาตรนะครับหมายถึงอะไรหมายความว่าเราปิเปตเอทานอลมาทั้งหมด75ลูกบาศก์เซนเตรียมสารละลายโดยการเติมน้ำอีก25ลูกบาศก์เซนนะครับจะได้เป็นเอทานอลเข้มข้น 75% โดยปริมาตรนะครับตัวหน่วยสุดท้ายที่เราพูดถึงนะครับก็คือหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรหมายถึงปริมาณของตัวถูกละลายต่อปริมาณของสารละลายใน100ส่วนยกตัวอย่างเช่นสมมติอาจารย์ต้องการเตรียมสารละลายกลูโคสนะครับ 15% โดยมวลต่อปริมาตรในสารละลายหมายความว่าอะไรหมายความว่าในสารละลายทั้งหมด100ลูกบาศก์เซนมีเนื้อสารกลูโคสอยู่ทั้งหมด15กรัมเป็นไปตามสูตรนี้ก็คือร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรเท่ากับมวลของตัวถูกละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายคูณด้วย100นะครับยกตัวอย่างนะครับในการเตรียมเช่นอาจารย์ต้องการเตรียมนะครับสารละลายซัลเฟตนะครับ 5% โดยมวลต่อปริมาตรหมายความว่าอาจารย์ต้องการชั่งคอปเปอร์ซัลเฟตนะครับจำนวน5กรัมละลายจนมีปริมาตรของสารละลายทั้งหมด100ลูกบาศก์เซนอาจารย์จะได้ความเข้มข้นของสารคอปเปอร์ซัลเฟต 5% โดยมวลต่อปริมาตรนะครับจากนั้นนะครับที่เราเรียนเนื้อหากันไปแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าจากองค์ความรู้นะครับในระดับชั้นม.ต้นที่เราได้เรียนรู้กันไปเนี่ยเรานำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมีการทำการทดลองโดยการนำความรู้เกี่ยวกับความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งเราอาจจะเคยเห็นมาแล้วบ้างนะครับหรือว่าบางคนอาจจะไม่เคยเห็นแต่สิ่งนี้จะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดของลพบุรีก็คือการย้อมสีเส้นได้ฝ้ายจากสีธรรมชาตินะครับโดยการที่อาจารย์นำมาทำการทดลองร่วมกับการหมักดินสอพองซึ่งเป็นหนึ่งในของขึ้นชื่อจังหวัดลพบุรีแล้วก็มีการเพิ่มคุณสมบัติบางประการให้กับเสื้อผ้านั้นด้วยสำหรับการย้อมสีเส้นได้ฝ้ายจากสีธรรมชาตินะครับจะเป็นการนำเอาสีนะครับจากธรรมชาติเช่นพืชสัตว์นะครับมาใช้ในการย้อมโดยเทคนิคที่เราใช้ในการย้อมนะครับเราจะเป็นการประยุกต์ใช้เรื่องของความเข้มข้นโดยที่จะมีสารละลายทั้งหมด2ตัวนะครับตัวที่1เราเรียกมันว่าน้ำย้อมน้ำย้อมนะครับเป็นการนำพืชหรือสัตว์นะครับนำมาแช่กับน้ำโดยกรรมวิธีที่เราจะยกตัวอย่างนะครับจะเป็นการเตรียมน้ำย้อมจากกระเจี๊ยบนะครับโดยที่การนำกระเจี๊ยบที่ตากแห้งนะครับ250กรัมทำการต้มกับน้ำนะครับจำนวน5ลิตรต้มเป็นเวลาประมาณ 4-6 ชั่วโมงนะครับเพื่อให้ได้สีที่เข้มขึ้นจากนั้นนำสารละลายที่ได้ไปกรองนะครับเราจะได้ น้ำย้อมตัวจากกระเจี๊ยบนะครับจากนั้นเราจะพักไว้นะครับตัวต่อไปนะครับเส้นได้ฝ้ายนะครับเส้นได้ฝ้ายที่เราใช้ในการทำการทดลองตัวนี้จะใช้เป็นได้ฝ้ายนะครับเบอร์10/1โดยก่อนที่จะทำการทดลองนั้นเราต้องมีการทำความสะอาดได้ฝ้ายโดยสูตรที่เราทำความสะอาดได้ฝ้ายนะครับเราจะใช้โซดาแอดหรือโซเดียมคาร์บอเนตนะครับจำนวน30 กรัมกับสบู่นะครับโดยใช้สบู่เป็นสบู่ซักผ้านะครับจำนวน40 กรัมจากนั้นทำการต้มน้ำในน้ำ5 ลิตรนะครับจากนั้นเราใส่ได้นะครับจำนวน5 ใจจากนั้นต้มเวลาต้มผ้านะครับเป็นเวลา45 นาทีจากนั้นเราจะนำผ้าที่ต้มแล้วนะครับขึ้นมาทำความสะอาดจากนั้นเราจะทำการไปตากนะครับแล้วเราก็จะนำตัวของผ้าที่ตากเสร็จแล้วนะครับมาทำการย้อมร่วมกับตัวของน้ำย้อมแล้วก็สาลายสารช่วยติดนะครับโดยสาลายสารช่วยติดเนี่ยเราสามารถออกแบบการทดลองที่สอดคล้องกับความเข้มข้นของสาลายในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกรรมวิธีในการย้อมนะครับว่าในการย้อมสีธรรมชาติเนี่ยเป็นยังไงนะครับตัวแรกนะครับที่เราจะทำให้ดูก็คือตัวนี้จะเป็นแก่นไม้ฝางนะครับตัวนี้แก่นไม้ฝางโดยใช้สารช่วยติดเป็นสาลายซิงค์ซัลเฟตนะครับลักษณะของการย้อมเนี่ยเราจะเห็นว่าแก่นไม้ฝางเนี่ยเราจะให้เป็นสีแดงแต่เราจะใช้สาลายช่วยติดซิงค์ซัลเฟตในการทำให้ติดสีแดงที่เข้มมากขึ้นนะครับแล้วเรามาดูอีกพืชนึงนะครับที่เราจะให้ดูในวันนี้ก็คือเป็นสาลายขมิ้นนะครับสาลายขมิ้นตัวนี้จะทำการย้อมร่วมกับสารช่วยติดเป็นคอปเปอร์ซัลเฟตนะครับจะได้เป็นสาลายที่ออกเป็นสีเขียวตองนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาดูตัวนี้การใช้เทคนิคของการหมักด้วยดินสอครับซึ่งดินสอพองเนี่ยจะเป็นของขึ้นชื่อในจังหวัดลพบุรีนะครับที่นำมาใช้เป็นสารช่วยติดทำให้อาจจะเกิดเป็นสีใหม่หรือว่าอาจจะทำให้สีของสารช่วยติดแล้วก็สีของสารย้อมเนี่ยติดสีได้ดีขึ้น
1: อันนี้ก็จะเป็นผ้าที่ย้อมจากขมิ้นนะคะผสมกับสารช่วยติดคือแมงกานีซัลเฟตความเข้มข้น 15% เป็นเวลา45 นาทีค่ะต่อมาเป็นขมิ้นนะคะผสมกับแมงกานีซัลเฟตความเข้มข้น 10% 30 นาทีแล้วก็เป็นขมิ้นนะคะผสมกับสารช่วยติดที่เป็นซิงค์ซัลเฟตความเข้มข้น 10% เป็นเวลา30 นาทีค่ะต่อมาก็จะเป็นขมิ้นผสมกับสารช่วยติดที่เป็นซิงค์ซัลเฟตความเข้มข้น 5% เป็นเวลา45 นาทีขมิ้นนะคะผสมกับสารช่วยติดที่เป็นเฟอร์ลาซันเฟตความเข้มข้น 5% 30 นาทีแล้วก็ขมิ้นผสมกับสารช่วยติดเฟอร์ลาซันเฟต 15% เป็นเวลา30 นาทีร่วมกับการหมักดินสอพองค่ะแล้วก็ขมิ้นนะคะผสมกับคอปเปอร์ซันเฟตนะคะความเข้มข้น 15% เป็นเวลา30 นาทีแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นผ้าที่ย้อมจากขมิ้นผสมกับสารช่วยติดที่เป็นคอปเปอร์ซันเฟต 10% นะคะเป็นเวลา60 นาทีแล้วก็ร่วมกับการหมักดินสอพองด้วยค่ะ
2: ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นพืชที่ใช้โดยแก่นฝางนะคะผสมกับสารช่วยติดแมงกานีซซัลเฟตค่ะที่มีความเข้มข้น 15% ค่ะใช้เวลาในการย้อม45 นาทีส่วนอันนี้นะคะจะเป็นพืชแก่นฝางค่ะผสมกับสารช่วยติดแมงกานีซซัลเฟตนะคะที่มีความเข้มข้น 10% ใช้เวลาในการย้อม30 นาทีค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแก่นฝางค่ะผสมกับสารช่วยติดซิงค์ซัลเฟตนะคะที่มีความเข้มข้น 5% ค่ะใช้เวลาในการย้อม45 นาทีอันนี้นะคะจะเป็นพืชแก่นฝางค่ะผสมกับสารช่วยติดซิงค์ซัลเฟตนะคะที่มีความเข้มข้น 10% ค่ะใช้เวลาในการย้อมนะคะ30 นาทีส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแก่นฝางผสมกับเฟอรัสซัลเฟตที่มีความเข้มข้น 15% นะคะใช้เวลาในการย้อม30 นาทีร่วมกับการหมักดินสอพองค่ะอันนี้นะคะจะเป็นแก่นฝางบวกกับเฟอรัสซัลเฟตนะคะที่มีความเข้มข้น 5% ค่ะใช้เวลาในการย้อม30 นาทีส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแก่นฝางบวกกับคอปเปอร์ซัลเฟตค่ะที่มีความเข้มข้น 15% ใช้เวลาในการย้อมนะคะ45 นาทีร่วมกับการหมักดินสอพองค่ะและสุดท้ายนะคะเป็นแก่นฝางค่ะบวกกับคอปเปอร์ซัลเฟตที่มีความเข้มข้น 15% ค่ะใช้เวลาในการย้อม60 นาที
3: ค่ะต่อมานะคะพืชที่เราใช้คือกระเจี๊ยบค่ะสารช่วยติดนะคะเราใช้เป็นแมงกานีซซัลเฟตค่ะที่ความเข้มข้น 15% ใช้เวลาหมักนะคะ45นาทีค่ะต่อมานะคะเป็นกระเจี๊ยบเหมือนกันค่ะสารช่วยติดสีนะคะคือแมงกานีซซัลเฟตที่ความเข้มข้น 10% ระยะเวลาในการหมักคือ30นาทีค่ะต่อมานะคะพืชที่เราใช้เป็นกระเจี๊ยบเหมือนกันค่ะสารช่วยติดนะคะเราใช้เป็นซิงค์ซัลเฟตค่ะที่ความเข้มข้น 10% ใช้เวลาในการหมัก30นาทีค่ะต่อมานะคะเป็นกระเจี๊ยบค่ะสารติดสีนะคะก็คือซิงค์ซัลเฟตที่ความเข้มข้น 5% ใช้ระยะเวลาในการหมัก45นาทีค่ะต่อมานะคะพืชที่ใช้เป็นกระเจี๊ยบเหมือนกันค่ะส ารช่วยติดนะคะคือเฟอรัสซัลเฟตค่ะที่ความเข้มข้น 5% ใช้ระยะเวลาในการหมัก30นาทีค่ะต่อมานะคะพืชที่ใช้เป็นกระเจี๊ยบเหมือนกันค่ะสารช่วยติดนะคะคือเฟอรัสซัลเฟตที่ความเข้มข้น 15% ใช้ระยะเวลาในการหมัก30นาทีค่ะแต่ตรงนี้นะคะจะเป็นการหมักร่วมกับดินสอพองนะคะเป็นระยะเวลา1คืนค่ะต่อมานะคะพืชที่ใช้นะคะเป็นกระเจี๊ยบค่ะสารช่วยติดนะคะคือคอปเปอร์ซัลเฟตที่ความเข้มข้น 15% ใช้ระยะเวลาในการ

0: ดินสอพองเป็นระยะเวลา1คืนค่ะ
1: และนี่นะคะก็คือตัวอย่างผ้าบันย้อมนะคะโดยพืชในการย้อมนะคะก็คือเป็นฝางค่ะโดยใช้สารช่วยติดสีที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ลายผ้าที่แตกต่างกันค่ะส่วนนี้นะคะเป็นตัวอย่างผ้ามัดย้อมพืชที่ใช้ย้อมก็คือกระเจี๊ยบค่ะโดยใช้สารช่วยติดสีที่แตกต่างกันแล้วก็ลายผ้าที่แตกต่างกันค่ะและนี่นะคะก็คือเป็นตัวอย่างผ้ามัดย้อมที่พืชที่ใช้ในการย้อมนะคะคือขมิ้นค่ะโดยใช้สารช่วยติดสีที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ลายผ้าที่แตกต่างกันค่ะ

ตัวนี้นะครับจะเป็นบอร์ดเกมนะครับบอร์ดเกมจะเป็นนวัตกรรมตัวหนึ่งที่นำมาสนับสนุนระบบความคิดของนักเรียนได้ตั้งแต่ระดับประถมจนถึงมัธยมแล้วก็มหาลัยนะครับตัวบอร์ดเกมตัวนี้จะถูกสร้างขึ้นมาจากองค์ความรู้แล้วก็ผลการทดลองนะครับผลการทดลองเกี่ยวกับการยอมผ้าเมื่อสักครู่นะครับโดยที่บอร์ดเกมตัวนี้เป็นเกี่ยวกับการยอมผ้าจากกระเจี๊ยบนะครับโดยที่อันดับแรกนะครับเราจะมาแนะนำตัวละครนะครับตัวละครจะมีทั้งหมด6ตัวนะครับจะเริ่มจากการ์ด A การ์ดตัวละครจะเป็นใบนี้นะครับโดยที่จะมีตั้งแต่ A ถึง F นะครับโดยที่การ์ด A B C นะครับจะเป็นเกี่ยวกับความสามารถในการเป็นสารช่วยติดในความเข้มข้นต่างๆหมู่บ้าน A นะครับจะมีความสามารถในการเป็นสารช่วยติดทั้งหมด 5% นะครับหมู่บ้าน B 10% หมู่บ้าน C อีก 15% จากนั้น A B C จะเป็นความเข้มข้นของสารนะครับ D Doc E แล้วก็ F นะครับจะเป็นความสามารถในการทำการทดลองที่เวลาต่างๆตั้งแต่30นาที45นาทีแล้วก็60นาทีนะครับความสามารถทั้ง2ตัวนี้จะประกอบกันมาเป็น1เงื่อนไขของการยอมผ้าในตารางตัวนี้นะครับโดยที่อาจารย์จะยกตัวอย่างตัวนี้เช่นช่องนี้นะครับการย้อมจะได้สีเส้นได้ฝ้ายตามในรูปนี้จะต้องใช้ความเข้มข้นของฟอรัสซัลเฟตนะครับโดยในการย้อมเนี่ยจะต้องมีสภาวะ2ตัวก็คือน้ำย้อมจะต้องเป็นเวลา30นาทีแล้วก็ 5% 30นาทีและ 5% เราก็ต้องมาดูว่า30นาทีตัวเนี้ยมันคือความสามารถของหมู่บ้าน D-Doc และ 5% เป็นความสามารถของหมู่บ้าน A เพราะฉะนั้นในการจะชนะช่องนี้หรือได้แต้มในช่องนี้เราต้องทำการใช้ความสามารถของหมู่บ้าน A และ D-Doc โดยที่ถ้าผู้เล่นนะครับทอยไปสมมุติผู้เล่นที่มี A อยู่แล้วสามารถจ้างแค่หมู่บ้าน D-Doc เพียงหมู่บ้านเดียวนะครับโดยที่ในการปิดดีลตัวนี้นะครับเราจะทำการเปิดการ์ดตัวนี้เราจะเรียงลำดับในแต่ละช่องจะมีจำนวนเงินที่แตกต่างกันอย่างเช่นตัวนี้1เหรียญแทน 20M นะครับตัวนี้ถ้าชนะช่องนี้ได้จะได้ทั้งหมด4เหรียญ4เหรียญนั่นหมายความว่าช่องนี้อำนาจในการต่อรองของเงินช่องนี้จะเท่ากับ 80M โดยที่ถ้าสมมุติว่า A เป็นคนทอยนะครับ A ต้องจ้างแค่ D-Doc คนเดียวนะครับ D-Doc สามารถเรียกเงินจาก A เท่าไหร่ก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าได้ทั้งหมด 80M D-Doc เรียกทั้งหมด 30Mถ้าคนที่เป็นคนปิดดีลยอมหมายความว่าคนที่เป็นคนดีลจะได้ทั้งหมด 50M และ D-Doc จะได้ 30M ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าดีลได้นะครับเราจะทำการหงายการ์ดตัวนี้หงายการ์ดไว้นะครับหมู่บ้าน A เป็นสีแดงนะครับเราจะทำการหยิบบ้านสีแดงนะครับ1หลังมาวางอยู่ด้านนี้นะครับและคุณสมบัติพิเศษจะได้เหรียญเงินทั้งหมด1เหรียญโดยคุณสมบัตินะครับในการเป็นเหรียญเงินกับเหรียญทองจะมีความแตกต่างกันถ้าเหรียญเงินนะครับแทนศักยภาพของหมู่บ้านใดก็ได้เพียง1หมู่บ้าน A ถึง F ได้หมดเลยนะครับแต่สำหรับเหรียญทองนะครับมีความพิเศษคือสามารถแทนหมู่บ้านได้2หมู่บ้านหรือเหรียญทองจะแทนศักยภาพในการหมักดินสอพองก็ได้นั่นหมายความว่าการปิดการ์ดการหมักดินสอพองตามมุมทั้ง4มุมเนี้ย

จะต้องใช้เหรียญทองเท่านั้นเราจะทำการแกล้งเพื่อนก็ได้โดยใช้การ์ดเหรียญทอง1เหรียญโดยการบล็อกเราใช้คำว่าบล็อกนะครับ F ต้องการแกล้งไม่ให้ D-Doc ใช้ได้ F บล็อก D-Doc ก็ได้นะครับเพื่อบังคับให้จ้างตัวเองนะครับสำหรับใครเป็นเฮดของการปิดดีลนะครับใครเป็นคนเปิดใบดีลได้นะครับจะได้เหรียญพิเศษอันนี้ไป1เหรียญนะครับแต่ผู้เล่นบางคนนะครับสามารถแย่งการดีลหมายความว่าถ้าไม่ต้องการไม่พอใจที่จะให้ A ดีลสมมุติ Ccat ต้องการดีลเอง Ccat ยอมทิ้งเหรียญทอง1เหรียญนะครับในการเป็นเจ้าของการดีลโปรเจกต์นั้นในการพัฒนาเฉดสีในโปรเจกต์นั้นก็ได้นะครับจากนั้นสมมุติว่าการ์ดช่องนี้มีคนเดินไปแล้วเดินมาตกช่องที่มีคนปิดดีลไปแล้วมีเจ้าของที่แล้วนะครับคนที่ไปเดินตกในพื้นที่ของเพื่อนนะครับต้องจ่าย 20M นะครับก็คือตามใบที่เราหงายขึ้นมานะครับโดยในการเล่นเล่นไปเรื่อยๆจบเกมเมื่อไหร่นะครับเราจะนับเงินใครเงินสูงสุดคนนั้นจะเป็นผู้ชนะ

แล้วสำหรับตรงมุมนะครับเราจะมีจุดพิเศษนะครับจุดที่1จะเป็นตัวนี้ในช่องแรกนะครับในช่องที่มีรูปคนเอาปืนจี้นะครับคนเอาปืนจี้ตัวนี้จะมีคุณสมบัติที่เราเรียกว่าปล้นเราสามารถดิวก็ได้หรือจะปล้นก็ได้สำหรับการปล้นนะครับจะได้คุณสมบัติของเหรียญเงิน1เหรียญเหรียญทอง1เหรียญจะปล้นผู้เล่นคนไหนก็ได้1คนสำหรับการเดินมาสมมติตกในจุดที่มีการพาดบันไดนะครับจะมีลูกศรกำกับสมมติว่าตกในช่องนี้นะครับตกในช่องนี้สามารถอยู่ในช่องนี้ก็ได้หรือเราจะเคลื่อนตัวเองมาอยู่ในช่องนี้ก็ได้อันใดอันหนึ่งแค่อันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในการพาดบันไดจะมี1จุดนะครับและ2จุดตรงนี้จากนั้นจุดคุณสมบัติพิเศษตัวที่3รูปเครื่องบินนะครับรูปเครื่องบินตัวนี้เมื่อมาตกตรงนี้ผู้เล่นสามารถเคลื่อนที่ไปการ์ดใดก็ได้ที่อยู่ในเกมสมมติเราปิดดิวใบนี้ได้นะครับเราจะให้ผู้เล่นคนที่ปิดดิวได้ทอยการ์ดถ้าเป็น1หรือ2นั่นหมายความว่าเกมยุติทันทีแต่ถ้าไม่ได้1หรือ2เราก็จะเล่นต่อในกรณีปิดดีลหมดเราจะวนรอบสุดท้ายนะครับแล้วก็นับจำนวนเงินที่มีเกมตัวนี้จึงสามารถได้ตั้งแต่การวางแผนจนถึงเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ความเข้มข้นการย้อมสีเส้นได้ฝ้าจากสีธรรมชาติแล้วก็จะปรับทัศนคติของผู้เรียนให้ชอบวิทยาศาสตร์และมองว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว

0: เธอเมื่อวานเย็นเธอกินข้าวกับอะไรมาล่ะ
1: เรากินปลาทอดอ่ะกับน้ำจิ้มแซ่บๆอ่ะโคตรอร่อยเลยแต่ดูดีได้แผ่นน้ำมันกระเด็นมาด้วย
0: อุ้ยแล้วน้ำมันกระเด็นตอนไหนอ่ะ
1: ตอนเอาปลาลงทอดอ่ะกระเด็นเต็มเลย
0: โอ้กว่าน้ำมันจะเดือดอุณหภูมิต้องสูงมากเลยนะ
1: ใช่

0: สวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างกำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู
0: ่กำลังคุยเกี่ยวกับประเด็นการทอดปลานะครับว่าทำไมเวลาทอดถึงมีน้ำมันกระเด็นออกมาน้ำมันกระเด็นออกมาเต็มเลย
2: ใช่ค่ะอาจารย์เมื่อวานหนูเอาปลาลงทอดนะคะตั้งน้ำมันตั้งนานไม่เดือดพอปลาลงทอดกระเด็นเต็มเลยค่ะ
1: อ๋อ

0: เรื่องทอดปลาหรอจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถอธิบายได้โดยใช้หลักการทางนิพพานเกี่ยวกับเรื่องสมบัติของสสารนะคะในเรื่องของจุดเดือด
1: เราจะให้ความร้อนน้ำกับน้ำมันน้ำจะเดือดที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสส่วนน้ำมันจะเดือดที่182องศาเซลเซียส
0: จริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าจุดเดือดของน้ำแล้วก็น้ำมันเนี่ยอุณหภูมิมันจะไม่เท่ากันจุดเดือดของน้ำอุณหภูมิจะอยู่ที่100องศาเซลเซียสส่วนน้ำมันจะอยู่ที่182องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตั้งน้ำมันลงบนกระทะแล้วเราก็ให้ความร้อนกับมันเนี่ยน้ำมันมันจะมีอุณหภูมิมากกว่า100องศาเซลเซียสเวลาเราเอาปลาลงไปทอดนะคะน้ำที่ติดอยู่กับตัวปลาที่เกิดจากการล้างทำความสะอาดเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอแล้วก็จะเดือดในน้ำมันนะคะที่ร้อนๆทำให้น้ำมันเนี่ยมันกระเด็นมาโดนมือหนูไง

นอกจากคุณสมบัติในเรื่องของจุดเดือดที่อาจารย์หมิงบอกแล้วนะคะก็ยังมีในเรื่องของความหนาแน่นที่ทำให้น้ำมันกระเด็นอีกด้วยเนาะ

0: ที่ความหนาแน่นของน้ำมันมีค่าเท่ากับ 0.9 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรทำให้น้ำมันลอยอยู่บนน้ำ
1: เพราะว่าน้ำมันมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำทำให้น้ำจมลงไปแล้วก็กระเด็นขึ้นมาแบบเยอะๆใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเราคิดว่าจะมีวิธีการยังไงที่ทำให้น้ำมันมันไม่กระเด็น
0: พยายามให้น้ำปิดปากน้อยลงค่ะ
3: หรือเราอาจจะใส่เกลือเพิ่มลงไปในน้ำมันเพื่อให้จุดเดือดของน้ำมันกับน้ำเนี่ยสูงขึ้น

0: นอกจากนี้นะครับคุณสมบัติของสสารยังมีเรื่องของจุดหลอมเหลวด้วย
1: ในสมัยก่อนที่เขาทำไอติมโบราณที่เขาจะใส่เกลือลงไปในน้ำแข็งเพื่อให้น้ำอัดลมแข็งตัวได้ไวขึ้นซึ่งเกลือก็มีผลต่อสมบัติของสสารด้วย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: อยากลุกข้าวอย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: แซฟตี้โฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEAสมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนด

มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

เรามาคุยกันถึงในเรื่องของการควรทำลายล้างกันก่อนนะคะซึ่งปกติแมวเป็นนักล่าเนี่ยเขามีเขี้ยวเล็บเพราะนั้นเขาจะข่วนเพื่อให้เล็บเขามีความคมอยู่ตลอดเวลาทีนี้ไปข่วนที่ไหนไปข่วนสิ่งที่เราไม่ต้องการให้ข่วนใช่ไหมคะเราไม่สามารถลดพฤติกรรมตรงนี้ได้ไม่สามารถจัดการให้มันหายไปได้แต่เราสามารถเช่นเราจะต้องมีที่ข่วนต่างหากให้ใช่ไหมคะหรือเราอาจจะต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะป้องกันเฟอร์นิเจอร์หรือขาโต๊ะขาตู้หรือบริเวณที่เราไม่ต้องการให้เขาข่วนบริเวณนั้นนะคะหรือบางทีการที่เราทำเสียงดังทันทีที่เขาข่วนมันก็จะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของเขาไม่ให้ข่วนตรงนั้นได้แต่การตีไม่ได้ช่วยนะคะยิ่งจะทำให้แมวกลัวแล้วก็บางทีไม่เข้าหาเจ้าของแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างถาวรได้นะคะเพราะนั้นเราก็ต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนส่วนในเรื่องของการฉี่ที่ผิดปกติเนี่ยเราต้องดูว่ากระบะทรายเขาอะโอเคไหมจำนวนเพียงพอไหมนะคะทรายที่มีเขาชอบหรือเปล่าหรืออยู่ในที่ที่เขาสามารถเดินเข้าไปฉี่ได้อย่างสบายใจและมีความเป็นส่วนตัวด้วยไหมนะคะเพราะบางตัวเนี่ยถ้ามีแมวเยอะหลายตัวแต่จำนวนกระบะทรายนี้ไม่พอเอาง่ายๆคือจำนวนแมวบวกไปอีกหนึ่งจะเป็นจำนวนของกระบะทรายนะคะแล้วก็เลือกทรายที่เหมาะสมต้องลองดูว่าเขาชอบอะไรนี้ก็จะช่วยได้นะคะพอถึงวัยหนึ่งที่เขาสู่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยเขาก็จะต้องมีการร้องเหงาแล้วก็พยายามที่จะออกไปหาตัวผู้หรือตัวเมียก็แล้วแต่ปัญหาพฤติกรรมในการที่เหมือนเขาร้องเสียงดังนะคะเราสามารถจัดการได้โดยการทำหมันหรือตอนตั้งแต่จริงๆจะให้เหมาะสมคือตอนตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นสัตว์ครั้งแรกนะคะเพราะว่าอันนี้จะช่วยลดปัญหาทั้งในเรื่องของพฤติกรรมตรงนี้ด้วยและลดปัญหาในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความเจ็บป่วยหลายๆอย่างเช่นเนื้องอกเต้านมมะเร็งเต้านมหรือเป็นพวกมดลูกอักเสบมดลูกเป็นหนองพวกนั้นได้นะคะแล้วก็ช่วยลดปัญหาการเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์การที่เราเข้าใจแมวนะคะว่าไม่เหมือนสัตว์อื่นมันก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจว่าเขาเป็นยังไงด้วยความเอาใจใส่ที่เรามีด้วยเวลาที่เรามีให้จะทำให้เราสามารถสังเกตความผิดปกติได้อย่างทันท่วงทีค่ะ